0: พูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับข้อที่สองเบอร์โทรศัพท์และเส้นเงินในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพยานปากนี้ให้การว่าที่ติดต่อใครไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่สมาชิกพรรคหรือเป็นถึงกรรมการบริหารพรรคหรือเป็นส.ส.เนี่ยก็มีการยึดโยงกันอยู่ในนั้นพอเราตรวจสำนวนแล้วมันเจอจริงมันก็โยงกันจริงแล้วอันที่สามก็คือว่าหลังจากได้ส.ส.กกต.ได้ประกาศแล้วเนี่ยก็มีการนัดประชุมสว.นะครับไม่ใช่ส.นัดประชุมสว.กันที่โรงแรมหนึ่งที่กรุงเทพวันที่21คนที่อยู่ในพรรคนั้นน่ะก็มาร่วมประชุมพยานคือเป็นเลขาของส.ส.เคยคนคนนี้ที่เขาเป็นสว.เนี่ยเขาเคยอยู่หน้าห้องส.ส.และเคยเป็นอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็มาเป็นสว.แล้วเขามีเลขาเลขาคนนี้ก็มาเป็นพยานให้เราว่าในวันที่21นั้นน่ะมีการนัดประชุมสว.ที่ประกาศใหม่เนี่ยเพื่อมากำหนดตัวคนเป็นประธานและรองประธานพยานปากนี้ให้การหมดเลยว่ามีการเก็บโทรศัพท์แล้วพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมาอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่เผอิญหัวหน้าพรรคอาจจะอยู่กับคนละห้องพฤติการเหล่านี้ครับรวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือช่วงเวลาที่เลือกตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกันไปหมดความเห็นเสียงข้างน้อยก็เห็นว่ากรณีแบบนี้มันอย่างน้อยก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการทำให้มีการเกิดเหตุการณ์ไปทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดนอกจากพยานปากนี้แล้วยังมีอีกคนหนึ่งก็คือถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือนายดิเรกพรสีมาได้ให้การสอดคล้องกันเลยกับพยานปากนี้บอกชื่อคนคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆ นี่แหละแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าพฤติการเป็นยังไงข้อที่จริงที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยตรงกับพยานที่16นี่แหละ
1: นี่ท่านผู้ชมสวนทางไหมกับพี่ประธานกกต.แถลงขนาดเดียวกันที่ประธานณรงค์แถลงว่าพยานที่กลับคำให้การซึ่งก็หมายถึงคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยอาจไม่มีความน่าเชื่อถือมีคดีความแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดคือตัดทิ้งเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: กกต.สิทธิโชติเสียงข้างน้อยบอกพยานที่กลับคำให้การคนนี้ฝั่งนี้กลับมองว่าไม่น่าจะกลับคำด้วยการข่มขู่เขาเป็นส.ส.เป็นผู้มีบารมีเป็นส.ส.ของพรรคในขณะนั้นใครจะไปข่มขู่เขาได้อีกคนที่กลับคำให้การเหมือนกัน
2: ก็เป็นพ่อตาของนักการเมืองระดับสำคัญด้วยค่ะ
1: ที่สำคัญดันมายื่นกับคำให้การในเวลาที่กกต.ตั้งอายุ36ขึ้นมาแล้ว
2: ก็คือวันที่30ตุลา68มันห่างจากที่ให้การเอาไว้นานมาก
1: คือมาให้การมากับคำหลังจากมีอายุ36ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อมากันกองแล้วถึงมากับคำให้การหมายความว่าอนุสารพวกสุดท้ายยกคำร้องหมดถูกไหม
2: ค่ะใช
1: ่ข้อพิรุธเหล่านี้กกต.สิทธิโชคบอกเปรียบเป็นช้างเรามองช้างทั้งตัวเราจะรู้ว่าช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือมันคือปีกย่อยผิดไปแต่ช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างหมายถึงแต่ละจุดแต่ละจุดเหมือนอวัยวะช้างอ่ะ
2: ประกอบร่างออกมามันก็เป็นช้างตัวนี้อะค่ะ
1: เสียงข้างน้อยจึงเห็นว่าผิดตามข้อหาที่1กับข้อหาที่2ต้องไปด้วยกันนี่ฮะประธานกกต.ถ้าจะไม่มีตัวเลขในมือท่านก็ชี้แจงเรื่องมติที่ไม่เอกฉันท์เนี่ยท่านบอกกับผมวันนี้ในที่ประชุมว่าไอ้ที่แถลงเป็นความเห็นเสียงข้างมากแต่ผมไม่ได้ยินแบบนั้นก็ขอย้ำว่ามติไม่ได้ยกคำร้องไปเอกฉันท์สำหรับกลุ่มคนสำคัญ21คนเนี่ย
0: ที่กลับคำให้การเนี่ยไม่น่าจะกลับคำด้วยว่าถูกข่มขู่เขาเนี่ยเป็นใครใครจะไปข่มขู่เขาได้เขาเป็นผู้มีบารมีเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคนั้นณเวลานั้นแล้วมาให้การเนี่ยยังเป็นส.ส.อยู่นะใครไปข่มขู่เขาอีกคนนึงที่กลับคำให้การเนี่ยก็เป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญด้วยใครจะไปกล้าข่มขู่เขาเขาได้จริงอันที่สองเนี่ยเขามายื่นหนังสือกับคำให้การเนี่ยณเวลาที่เราตั้งอนุที่36แล้วน่าจะเป็นวันที่30ตุลาคมปี68มันห่างจากที่เขาให้การเนี่ยมันนานมากข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นการกระทิบปีกย่อยน่ะก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่1 และที่2 1กับ2ต้องไปด้วยกันเพียงแต่ว่าท่านประธานท่านอาจจะไม่มีตัวเลขอยู่ในมือณเวลานั้นผมท่านบอกผมในที่ประชุมวัน

0: ต่อ3ท่านบอก
1: แต่ที่เอกฉันท์เนี่ยไม่ใช่สวเป็นโหวตเตอร์ที่มีเส้นเงินชัดเจนแบบหนีไม่ออกซึ่งเสียงข้างน้อยก็จะยืนอยู่เนี่ย2ยืนอยู่2
0: ก็มาอีก2อะค่ะ
1: บางคนที่มันชัดเจนหนีไม่ออกไอ้ฝั่งไม่ใช่ไอ้ฝั่งทางฝั่ง5เนี่ยก็มาตามมาทางนี้เพราะเส้นเงินมันหนีไม่ออกก็เลยกลายเป็น4ต่อ3อันนี้ก็มี
0: ค่ะ
1: เส้นเงินโยมถึงนักการเมืองคนสิทธิโชติบอกนักการเมืองจริงๆที่เราสงสัยก็แปลความให้อ่ะ21คนน
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้มีเส้นเงินออกจากตัวเองค่ะ
1: แต่ปัญหาคือมันออกจากคนรอบข้าง
0: เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
1: คนสำคัญสำคัญของประเทศนี่ฮะก็ปรากฏพยานให้การว่ามีการไปรับเงินที่ชั้น4ของที่ทำการพรรคซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์เส้นเงินก็มีปัญหาในฐานะกกต.เนี่ยคือบางคนสว.ตัวจริงที่ถูกสั่งฟ้องครั้งนี้จากประจวบเส้นเงินจะปล่อยไปถึงไหนอย่างไรคนที่โอนเงินมาคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรจำชื่อได้เลยเป็นมือจ่ายเลยเป็นมือจ่ายโอนไปทางใต้กกต.ใหญ่หมายถึงเสียงข้างน้อยก็อยากจะว่าโอนเป็นแสนแสนเนี่ยเงินมันมาจากใครคนที่โอนเงินมาให้วรพจน์อีกทีนึงจะเป็นใครเพื่อจะได้ไปต่อแต่ได้รับแจ้งว่ามติ4ต่อ3กกต.เรื่องนี
0: ้ไม่รับเส้นเงินนี้ค่ะ
1: ไม่รับเส้นเงินนี้มันก็เลยจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนไปไม่ได้มันมีขีดจำกัดอันนี้โคตรน่าสงสัยเลยทำไมถึงไประงับเส้นเงินนี
0: ้
1: กกต.เสียงข้างน้อยบอกแล้วเนี่ยว่าหาต่อสิเจ้าของเงินน่ะ
0: คนที่โอน
1: จะไปที่มือจ่ายเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นใครมันที่โอนไปต่อเนี่ยค่ะ
1: แต่กกต.ชุด7คนเนี่ยกลับมีมติ4ต่อ3
0: ไม่รับเส้นเงินนี้ค่ะดังนั้นก็เลยไปถึงแหล่งเงินที่โอนไปต่อเนี่ยไม่ได้มันมีข้อจำกัด
2: คือเส้นเงินเนี่ยนักการเมืองจริงๆเหมือนที่เราสงสัยกันเนี่ยไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบข้างคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับไม่มีออกถึงจากตัวเองนะครับคนสำคัญสำคัญของประเทศนะครับไม่มีส่วนมากก็จะปรากฏจากพยานว่าเป็นการใช้เงินสดนะฮะให้ไปรับเงินสดชั้นที่4ของที่ทำการพักหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์นะมีแต่คำถ้อยคำกล่าวอ้างส่วนเส้นเงินเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยสว.ตัวจริงยกตัวอย่างว่าจากประจวบคีรีขันธ์เนี่ยผมก็อยากรู้ว่าที่รับโอนมาเนี่ยปล่อยไปถึงไหนหรือคนที่โอนมาคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรนะผมจำชื่อได้เลยเป็นคนโอนเป็นมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์เนี่ยฮะ ผมก็อยากรู้ว่าท่านโอนเป็นแสนแสนเนี่ยท่านรับมาจากใครก็ถามคณะ26ว่าเรามีเส้นเงินนะอยากรู้ว่าคนที่โอนให้เนี่ยเป็นใครเพื่อจะได้ไปต่อแต่ได้รับแจ้งว่าเนื่องจากกกต.มีมติ4ต่อ3ไม่รับเส้นเงินนี้มันดึงไปไม่ได้นะครับก็ได้แค่นี้แต่ผมก็ยังเห็นว่าผิดเพราะยังไงก็ต้องโอนเงินไปยังแหล่งที่มาซึ่งเราก็เดาเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเนี่ยเพื่อจะไปต่อเนี่ยก็ด้วยข้อจำกัดมันมีอยู่เท่านี้นะครับมันก็
1: นี่คือน่าสงสัยมากเลยต้องไปไล่ต่อมติ4ต่อ3เนี่ยไปไม่รับเส้นเงินนี้แล้วมันต้องหยุดเพราะอะไรวรพจน์ที่กกต.สิทธิชอบพูดถึงเนี่ยเป็นคนสนิทของชลัดรัชกิจประการลูกชายคุณพิพัฒน์กรรมการกกต.ที่สวชุดนี้เลือกมามีกี่คน4คน
0: 4คนค่ะ
1: มติเท่าไหร่4ต่อ3
0: 4ใช่
1: ไม่ยอมรับ
0: ไม่รับเส้นเงินนี้มติ4ต่อ3
1: 7 นาที 10 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาต่อ
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
5: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: เชื่อถือก็เป็นเหตุอย่างที่ประธานกกต.มองแต่ประธานกกต.ติดชิชวดบอกว่าอย่าลืมว่าเรื่องนี้เรียกมาสอบหลังจากนั้นเกือบปีพยานหลักฐานต่างๆมันหาลำบากการทำแบบนี้เป็นเรื่องปกปิดวิธีการทั้งสิ้นมีการนัดประชุมเก็บโทรศัพท์ยึดเครื่องมือสื่อสารเพียงแต่ว่าคนจำนวนเยอะอาจจะปิดยากหน่อยนัดประชุมเก็บโทรศัพท์ยึดเครื่องมือสื่อสารที่ประธานกกต.แถลงคือภาพก็ไม่มีก็ยึดเครื่องมือสื่อสารหมดมันมีการปกปิดวิธีการทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกคือมันมีความแตกต่างแค่ว่าพยานที่ต่างกัน15ถึง20คนจะได้โซต้าสวตัวจริง1คนพยานอีกคนหนึ่งบอกได้2คนมันแตกต่างกันรายละเอียดเท่านั้นเองขนาดเดียวกันอีกกรณีที่อยากจะชี้แจงคือพยานลำดับที่16ก็คือเอกราชช่างเหลากลับคำให้การในครั้งหลังจากตั้งอนุชุด36ขึ้นมาแล้วมาบอกว่าพลอยไม่มีอยู่จริงทั้งนี้ขอให้กลับไปดูกล้องวงจรปิดถ่ายวันที่26มิถุนายนวันเลือกสวระดับประเทศปี67กล้องถ่ายผู้มีสิทธิ์เลือกสวระดับประเทศรายหนึ่งดึงพลอยออกมาเพื่อจะลอกแสดงว่าวันนั้นมันมีพลอยอยู่แล้วไม่ได้มาทำพลอยที่ชุด26 เป็นการทำย้อนหลังไม่ใช่เพราะวันนั้นมันมีพลอยอยู่จริง
10: ค่ะ
9: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นบันทึกวันที่มาให้ปากคำเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการขอดูโทรศัพท์และปรากฏว่าก็ปรากฏภาพในมือถือนั่นแหละ
10: บางคนถ่ายภาพโพยอยู่ในมือถืออะค่ะ
9: แล้ววันที่มันก็อยู่ในนั้นอะ
10: ใช่พอขอดูก็เลยเจอแล้วมันก็มีการบันทึกวันที่เอาไว้ด้วย
9: ไอ้โพยเนี่ยตัวสำคัญอาทิเอกราชมากลับคำให้การตอนหลังบอกโพยไม่มีอยู่จริงชุดที่16มาทำย้อนหลังจึงไม่ใช่เพราะเหตุการณ์จริงคลิปกล้องวงจรปิดก็มี
10: ค่ะ
9: บวกกับ
10: ภาพถ่าย
9: ในมือถือ
10: ในมือถือ
9: วันที่มาสอบปากคำในภายหลังเนี่ยเขาขอดูมือถือก็ยังเห็นโพย
10: แล้วก็เห็นมันมีบันทึกวันที่เอาไว้ด้วยอะค่ะ
9: ทั้งนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงว่าโพยมันมีอยู่จริงก่อนไม่ใช่คณะชุด26มากลั่นแกล้งเขาผมยังเคยพูดในที่ประชุมว่าถ้าเราเชื่อว่าโพยมีอยู่ก่อนมีอยู่จริงมีการร้องทุกจังหวัดเราต้องพิจารณาว่าใครเป็นคนทำโพยต้องคิดและต้องให้ความเป็นธรรมมันต้องมีวิธีคิดแบบนี้คือโพยมันมีอยู่จริงคณะ26ตั้งขึ้นเนื่องจากคณะสืบสวนไต่สวนทุกจังหวัดที่ร้องเรียนแต่ปรากฏว่ากกต.ติดชั่วบอกในสำนวนทุกคนมันถูกตัดตอนที่อำเภอหมดเลยหมายถึงอำเภอเวลาไปสอบเนี่ยบอกมาสมัครเองควักเงินเองแล้วถึงเวลาเลือกคนอื่นบอกแค่ว่าเห็นคนอื่นดีกว่าเลยเลือกคนอื่นท่านบอกว่ามาสมัครซึ่งมีค่าสมัครควักเงินเองแต่ถึงเวลาบอกเลือกคนอื่นเห็นว่าคนอื่นดีกว่าทั้งที่ตัวเองไม่มีจะกินแต่พอถูกตัดตอนแบบนี้เนี่ยคือพอไปสอบระดับอำเภอ
10: พนักงานสืบก็สืบสวนก็จะไปต่อไม่ได้อะค่ะ
9: ก็เลยจำเป็นต้องใช้ DSI ตำรวจมานั่งคิดนี่ฮะท่านผู้ชมก่อนที่จะมาจบที่คณะ26ซึ่งได้ข้อมูลมาแม้จะช้าไปนิดนึงมันอุปสรรคในการตั้งชุด26ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ขอพูดถึงตรงนี้นั่นก็แปลว่ากระบวนการเนี่ยมันพยายามจะถูกตัดตอนกกต.สิทธิชนอยากอธิบายว่ากระบวนการผลิตโพยมันมีหลายความหมายถ้าเราได้ใบสมัครเป็น10คนไม่มั่นใจก็จดเอาไว้ไง
10: ก็จดบันชื่อจดชื่อแล้วก็บันทึกเอาไว้อะค่ะ
9: อันนี้เนี่ยไม่ผิด
10: ค่ะ
9: แต่ถ้ากรณีตัวเลขในโพยที่มีอยู่คนอื่นคิดให้มันไม่ใช่โพยของเราที่เราจำไม่ได้แล้วเรากดเองไอ้นี่คือคนอื่นคิดมาให้ศาลฎีกาเคยตัดสินแล้วนะ
10: ว่าเลือกสว.โดยไม่บริสุทธิ์ใจแต่เป็นการทุจริตการเลือกตั้งค
9: ่ะไปดูการพูดคุยทางไลน์หรือแม้แต่การแลกคะแนนยังผิดเลย
11: การ16ที่มากับคำให้การเนี่ยแล้วมาบอกว่าโพยไม่มีอยู่จริงแล้วมาทำเอาทีหลังที่คณะที่26มาสอบแล้วก็มาทำโพยกันเองเนี่ยขอให้กลับไปดูกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยถ่ายในขณะวันเลือกมาที่26กล้องเนี่ยถ่ายอยู่เห็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ประเทศรายหนึ่งดึงโพยออกมาแล้วก็เปิดดูเพื่อจะลอกมีอยู่20ช่องแสดงว่าในวันนั้นมันมีโพยอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่มาทำที่คณะ26หรอกมันมีอยู่ก่อนแล้วแล้วที่จับได้แล้วเขามาให้การกับคณะสืบไต่เนี่ยบางคนเนี่ยได้ถ่ายภาพมาได้ถ่ายภาพโพยมาติดอยู่ในโทรศัพท์ตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่รู้เลยเขาอาจจะลืมไปว่าเขามีตัวภาพโพยอยู่พนักงานสืบไต่เขาขอดูโทรศัพท์แล้วก็ไล่ดูเอาไปเจอซึ่งบันทึกวันที่ไว้ด้วยว่าทำวันไหนในรูปสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้เห็นว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วโพยไม่ใช่มาคณะ26มากันแกล้งเขานะครับคือโพยเนี่ยถ้าปกติเนี่ยมันมีหลายความหมายถ้าเหมือนเราได้ใบสว3มีผู้สมัครเป็น10คนเนี่ยในกลุ่มอาชีพเราเนี่ยเป็นคนสมัครเยอะเราจำไม่ได้ผมจะเลือกใครผมก็นั่งอ่านคนนี้ตั้งใจก็ต้องจดคนนี้ตั้งใจก็จดไว้อันนี้อย่างนี้ไม่ผิดนะฮะมันเป็นบันทึกช่วยจำเราว่าเราจะเลือกใครบ้างสิ่งที่มันจะผิดได้เหมือนกับว่าบันทึกที่มันมีอยู่เนี่ยที่เป็นตัวเลขต่างๆเนี่ยเราไม่ได้คิดเองคนอื่นคิดให้การที่คนอื่นคิดให้เราเนี่ยแล้วขอให้ไปรวมกันแล้วเอาแบบนั้นน่ะให้ทำแบบนั้นน่ะศาลฎีกาเคยตัดสินแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากการดุลพินิจอิสระของคนที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกสว.ไม่ได้เกิดด้วยความ บริสุทธิ์ใจแต่เป็นการกระทำแบบนี้เป็นการทุจริตการเลือกตั้งผิดมาตรา62เลยถ้าท่านไปดูในเรื่องที่คุยกันทางไลน์เหล่านี้ท่านก็สันนิษฐานก็จะวินิจฉัยวางหลักไว้แล้วแม้นั่นแค่คุยแลกคะแนนกันนะฮะอันนี้ไปสมคบกันทำแล้วบางคนก็โวยวายว่าตัวเองทำไมไม่มีชื่อตัวเองผมควรต้องมีชื่อเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาคนกลุ่มนี้ก็กลับมาเป็นพยานให้เราเยอะไปแล้วขอเรียนว่าคณะ26เนี่ยที่ตั้งขึ้นเนื่องจากว่าพนักงานสืบไต่ของเราที่อยู่ในทุกจังหวัดเนี่ยที่มีการร้องเรียนกันเนี่ยนะฮะเราพนักงานสืบไต่จังหวัดไปทำเนี่ยทุกคนถูกตัดตอนในที่อำเภอหมดเลยว่าทุกผมมาสมัครเองนะครับมาสมัครเองควักเงินเองในค่าสมัครแต่ละคนก็จะพูดทำนองนี้ผมสนใจในการเมืองแต่พอเข้าการเมืองแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าผมก็ไม่เลือกตัวเองนะทั้งที่ตัวเองไม่มีจะกินทั้งตัวเองอยู่ในฐานะที่ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งตัวเองเป็นลูกจ้างของเจ้านายที่ให้มาสมัครเนี่ยมันเห็นอยู่ชัดแต่พอถูกตัดตอนอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้แล้วพนักงานสืบไต่เราไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือตามกฎหมายว่าเราร่วมมือขอความร่วมมือจากดีเอสไอฟอกเงินแล้วก็เจ้าที่ตำรวจสืบภาคตอนนั้นนะฮะมานั่งคิดกันตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ผมก็นำเรียนกกต.ว่าเป็นอย่างนี้นะครับมันถึงจะทำให้งานทั้งประเทศเนี่ยมันไปด้วยกันได้มันเลยมาจบที่คณะ26
9: ท่านผู้ชมประเด็นโพยเนี่ยอย่างที่ว่าโพยนี่ก็ทำเห็นว่าตัวเองไม่ได้คิดเองถ้าพลอยตัวเองคิดเองเลือกเองจดบันทึกเอาไว้ส่วนตัวไม่ผิดแต่ถ้าพลอยคนอื่นทำให้เนี่ยผิด
12: ค่ะ
9: โดยที่พลอยมี12ชุด
12: ค่ะ
9: คนได้อันดับ1ถึง7ของทุกกลุ่มเนี่ย
12: อยู่ในพลอยนี้ทั้งสิ้นค่ะ
9: เป็นข้อสังเกตก่อนที่ท่านจะบอกว่าเรื่องนี้ประเด็นที่กกต.คือนักข่าวไปถามว่านี่กำลังแบกฝากแบกฝ่ายในกกต.ท่านบอกไม่ใช่แต่ละคนเนี่ยอาจจะเห็นไม่ตรงกันแต่ต่างคนต่างมีเหตุผลเหตุผลของตนที่เป็นเสียงข้างน้อยมองว่าสามารถร้อยเรียงกันหยิบเล็กกาคำของแต่ละกลุ่มเอามาวิเคราะห์รวมกันแล้วทำให้เห็นว่ามีที่มาเบื้องหลังอย่างไรคล้ายกับสารธรรมนูญท่านก็หยิบเล็กหยิบน้อยคำวินิจฉัยการกระทำของพรรคบางพรรคซอกก่อนบ่อนทำลายกกต.ก็ควรจะเป็นแบบนั้นในมุมของตนคือหยิบมารวมหยิบเล็กหยิบน้อยให้เห็นว่าช้างทั้งตัวมันเป็นอย่างไรไม่ใช่จับแค่งวงแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้างจับแค่หูแล้วบอกไม่ใช่ช้างถ้าจับมาผสมกันหมดแล้วนั่นแหละช้างเราเห็นหน้าตามันทั้งหมด
11: ผมก็เขียนทำนองเป็นคำวินิจฉัยสั้นๆผูกโยงกันแบบเหตุผลเหมือนที่ศาลเขียนนะครับว่าเราเห็นยังไงเราเห็นภาพยังไงและมีพยานอ้างอิงได้จับต้องได้อย่างไรคือไม่ใช่หรอกครับผมคิดว่ากรรมการทุกท่านเนี่ยท่านแยกแยะได้ว่าเฉพาะเรื่องนี้เราเห็นไม่ตรงกันมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงถ้าจะมองว่าเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าความเห็นนะไม่ตรงกันด้วยต่างคนต่างมีเหตุผลครับนะครับแต่เหตุผลที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่มันสามารถร้อยเรียงกันคล้ายๆกับว่าหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มแล้วมาวิเคราะห์รวมกันนะครับและทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเบื้องหลังที่มาอย่างไรนะครับมันคล้ายๆกับที่ศาลนูนเคยหยิบเล็กหยิบน้อยแล้วปาวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคบางพรรคเนี่ยมันเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายเราก็เหมือนกันครับหยิบเล็กหยิบน้อยมารวมกันให้เห็นว่าช้างทั้งตัวมันเป็นยังไงไม่ใช่จับงวงจับแค่งวงแล้วบอกไอ้นี่ไม่ใช่ช้างซึ่งก็ถูกมันไม่ใช่ช้างมันแค่งวงนะจับหูก็ไม่ใช่ช้างแต่เมื่อไหร่เราจับมาผสมกันได้หมดแล้วนั่นแหละคือช้างนั่นแหละคือเราจะเห็นว่าการกระทั้งหมดมันเป็นหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะ
9: ขนาดที่นักข่าวก็เลยถามอธิษฐานอธิบายเหตุผลมาเนี่ยมันทุจริตนะถ้ามันจริงเนี่ยเปลี่ยนแปลงผลได้ไหมก็แน่นอนกกต.สิทธิ์เสียงข้างน้อยก็บอกเปลี่ยนแปลงผลไม่ได
12: ้มติมันจบไปแล้วค่ะ
9: แต่พอเรื่องไปถึงศาลฎีกาให้มีการไต่สวนอันนี้จะขึ้นอยู่กับศาลและกกต.สิทธิโชติใช้คำว่าขึ้นอยู่กับศาลที่จะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้อย่างไรเพราะศาลสามารถเรียกสำนวนพยานหลักฐานไปดูได้ทั้งหมดแต่ศาลจะดำเนินคดีกับคนที่เรายังไม่ร้องขึ้นไปหมายถึงนอกจาก77หรือไม
12: ่ขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจของศาลเองค่ะ
9: หรือไม่เช่นนั้นผ
10: ผู้สมัครที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยก็ยื่นต่อศาลโดยตรงค่ะ
11: ก็เปลี่ยนแปลงผลไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามติมันจบไปแล้วนะครับเว้นแต่ว่าพอไปศาลเนี่ยในสิ่งที่คนที่เราส่งไปเนี่ยแล้วไปศาลฎีกาเนี่ยแล้วเกิดศาลไปทำการไต่สวนแล้วก็เห็นภาพหมดทั้งอันแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองอย่างไรแค่นั้นเองครับศาลเรียกไปดูได้ครับคือถือว่าเป็นพยานหลักฐานในสำนวนทั้งหมดในคดีนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าท่านจะดำเนินคดีกับคนที่เราไม่ได้ร้องไปเนี่ยได้หรือไม่นี่ก็เป็นปัญหาที่ศาลจะต้องใช้อำนาจของศาลเองหรือถ้าราษฎรเป็นโจทย์หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายเหมือนจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลเองแล้วศาลเกิดเห็นว่าถ้ารับด้วยคือช่องทางของกตเนี่ยก็มีหนึ่งช่องทางถ้าช่องทางของผู้เสียหายเองถ้าศาลเห็นว่าศาลจะรับก็เป็นดุลพินิจของท่านที่อาจจะต้องใช้หลักความเป็นธรรมเข้าไปจับเพื่อให้บ้านเมืองนี้มันไปได้ไม่ฮะมันไม่ได้มีกฎหมายให้อำนาจแบบของกกตของกกตนี่เขียนไว้ชัดถ้าความปรากฏกกตก็สั่งไต่สวนได้แต่ของศาลท่านอาจจะใช้หลักความเป็นธรรมก็สุดแท้แต่ว่าศาลจะมองในมุมไหนนะครับศาลก็มีอำนาจเยอะครับที่จะทำได้
9: นั่นแปลว่าขึ้นอยู่กับศาลฎีกาแล้วนะขณะนี้ถ้าในมุมของกกต.สิทธิชดซึ่งก็เป็นอดีตผู้พิพากษานะ
10: ค่ะ
9: ประธานกกต.ณรงค์ก็อดีตผู้พิพากษาเป็นศาลมา38ปีกกต.เสียงข้างน้อยสิทธิชดก็เป็นอดีตผู้พิพากษาท่านผู้ชมดูประวัติท่านสักหน่อย
10: ท่านดำรงตำแหน่งในศาลและกระบวนการยุติธรรมมาอย่างยาวนานค่ะ
9: เคยเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นเลขานุการศาลอาญาเคยเป็นเลขานุการศาลอุทธรเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง
10: เคยเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
9: รองประธานศาลอุทธรภาคหนึ่ง
10: ผู้พิพากษาศาลอาญา
9: ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
10: ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
9: ตอนนี้สำคัญเคยเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานอกจากนี้ยังเคยเป็นกตยังเคยเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมอย่างนี้เป็นต้นก็ประสบการณ์การเป็นศาลเทียบกับประธานกกต.ณรงค์กันตรินทร์รายนั้นประกาศเลยผมเป็นผู้พิพากษามา38ปีใช้หลักของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานฝ้าของกกต.เสียงข้างน้อยก็เป็นอดีตผู้พิพากษาตำแหน่งแห่งที่ก็มีเหมือนกันมองกับคนละมุมช่วงหนึ่งนักข่าวก็ไปถามว่าเจตนาของการออกมาพูดเมื่อวานนี้กกต.สิทธิชดเนี่ยเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกฟ้อง157ไหมจริงๆไม่ควรจะต้องถามหรอกคือถึงไม่พูดถึงถูกฟ้องเขาก็เอาสำนวนหรือมติที่เขาทำความเห็นเนี่ยไปยื่นกับศาลอยู่แล้วว่าเขาเป็นเสียงข้างน้อยที่คัดค้าน
10: อ
9: าจจะไปฟังเสียงท่านดู
11: อ๋อไม่ครับคือเจตนาของผมที่พูดวันนี้เนี่ยคือผมฟังการแถลงเมื่อวานเนี่ยผมก็เกรงว่าประชาชนจะเข้าใจกันผิดว่ากกต.เนี่ยเป็นเอกฉันท์แบบนั้นท่านเองฮะเพียงแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เอกฉันท์นะเป็นมติเสียงข้างมากข้างน้อยอยู่และวันนี้ทางสำนักงานกกต.เนี่ยท่านผอ.เนี่ยท่านก็ได้เพรสข่าวใหม่เลยนะฮะบอกว่าเสียงข้างมากในข้อหา1 2เสียงข้างมากสำหรับคนนี้เสียงข้างมาก5ต่อ2สำหรับคนนี้เป็นเอกฉันท์สำหรับคนนี้6ต่อ1อะไรพวกเนี้ยเค้าจะบอกเอาไว้นะครับในข้อกังหานั้นคือมันชัดขึ้นผมขอแค่ว่ามันชัดขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยเหมือนกันหมดนะครับแค่นั้นเองถ้าเห็นด้วยเหมือนกันหมดท่านประธานก็ต่อคงพูดว่าโดยมติเอกฉันท์อันนี้ก็โอเคเอาความจริงผมไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองหรอกครับถึงฟ้องผมไปผมก็มีหลักฐานว่าในการลงมติผมเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมก็มีเหตุผลในการเขียนเหตุผลยึดโยงหมดว่าเป็นอย่างไร
9: สุดท้ายนักข่าวถามถึงประเด็นจะแก้ข้อกระหากกต.สีเรื่องมันได้อย่างไรกกต.เสียงข้างน้อยสิทธิชดบอกกกต.ทุกท่านมีความเห็นเป็นตัวชี้ถ้าความเห็นที่ท่านเห็นมีเหตุผลฟังขึ้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไหนก็ตามก็ขอให้ดูเหตุผลแต่ละท่านเป็นหลักในการจะบอกว่าเขาอยู่กลุ่มไหน จริงกกต.สิทธิชดทิ้งท้ายว่าคนที่มาเป็นกกต.อยู่ระดับกกต.
10: เหมือนเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะ
9: ทุกคนก็อยากทำดีให้บ้านเมือง
13: เงินมติที่ออกมาที่มีมากแล้วก็น้อยเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำให้สังคมเชื่อตรงนี้จะแก้ในเรื่องของข้อคอรหานี้ยังไงบ้าง
11: ก็ผมพูดแล้วครับว่ากกต.เนี่ยท่านมีความเห็นเนี่ยเป็นตัวชี้ถ้าความเห็นที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลฟังขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์กับฝ่ายไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เผอิญว่าเสียงข้างมากเห็นว่าความเห็นของท่านเป็นอย่างนี้แล้วเผอิญมาเป็นประโยชน์กับสิ่งที่น้องถามเนี่ยมันเราก็จะมองแบบนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าท่านใช้ขอให้ดูเหตุผลของที่แต่ละท่านให้เหตุผลเป็นหลักดีกว่าในการที่จะบอกว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มไหนแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าคนที่มาอยู่ในระดับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตทุกคนก็อยากจะทำดีให้กับบ้านเมืองก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลมากกว่านะคำ
9: จัดรายการ32นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
6: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
15: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
16: อ้าวสายต่อไป
17: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
16: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
18: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
19: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
20: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: เรื่อง
0: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย
22: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
23: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
9: All New Mitsubishi X-Force HEV หลายท่านรู้สึกเหมือนกันไม่ว่าผลจะเป็นยังไงโยนระเบิดให้วงเล็บว่า
12: โยนระเบิดค่ะ
9: เป็นเงื่อนไข
12: ข้อความมาให้โดนใจนะคะ
9: เข้าใจตรงกันนะว่าสื่อเรื่องอะไรท่านผู้ชมให้วงเล็บว่าอะไรนะ
12: โยนระเบิดค่ะ
9: เสื้อ
12: จาก All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
9: เมื่อสักครู่ไล่เรียงประวัติไปแล้วมาดูกกต.เสียงข้างมากเสียงข้างมาก5คน
12: ค่ะ
9: ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของมติ5ต่อ2ในกลุ่ม20บวก1ที่เป็นนักการเมืองคนสำคัญเนี่ย
12: ค่ะ
9: ท่านแรกประธานกกต.ที่นำแถลงวันก่อน
12: คุณณรงค์กลั่นวารินค่ะ
9: เป็นศาลเก่าที่ท่านพูดเลยผมเป็นผู้พิพากษามา38ปีตำแหน่งแห่งที่เคยเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษอธิบดีศาลล้มลายกายกลาง
12: ผู้พิพากษาศาลฎีกา
9: ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
12: คณะอนุกรรมการ
9: อันนี้จะเป็น
12: ศาลยุติธรรม
9: เขาเรียกว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาล
12: ค่ะ
9: ถ้าเทียบกับทางด้านของกกต.เสียงข้างน้อยสิทธิชดเราเทียบให้ดูแล้วใช่ไหมก็เป็นศาลมาเหมือนกันนี่ฮะตำแหน่งที่น่าสนใจกกต.สิทธิชดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคดีเลือกตั้งด้วยนะ
12: เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาค่ะ
9: ขณะที่คนที่เป็นเสียงข้างน้อยอีกท่านหนึ่ง
12: คุณชัยนครชัยอะค่ะ
9: คุณชัยนครชัยเป็นกกต.เสียงข้างน้อยซึ่งมาจากสายกระทรวงวัฒนธรรมครับ
12: ท่านเคยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นผอ.สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรร
9: ม
12: เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม
9: ทั้งสองท่านไม่ได้มาจากสว.ชุดนี้
12: ใช
9: ่ทั้งสองท่านมาจากสมัยก่อนน่ะไม่ได้มาจากสว.ชุดที่ถูกกล่าวหาพูดกันตรงๆนี่ไงก็เจนเลย
12: เนี่ย
9: สิทธิชดอินทรวิเศษเป็นสว.เมื่อปี62ยุคแต่งตั้ง
12: เช่นเดียวกับคุณชัยนครชัยค่ะ
9: สว.ชุดปี62ในรัฐบาลประยุทธ์2ท่านที่เป็นเสียงข้างน้อยอีก5ท่าน4ท่านเนี่ยมาจากวุฒิสภาชุดปัจจุบัน
12: ชุดปี67นี่แหละค่ะแต่งตั้งมา4ท่านก็มีคุณณรงค์กลั่นวารินทร์คุณอนันต์สุวรรณรัตน์คุณณรงค์รักร้อยคุณจิรุธวิสารจิต
9: ส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในฝ่าย5กกต5คนเนี่ยทีเช่นนุชนาทเป็นยุคตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งโน้นเลย
12: สนช.
9: ต
12: ั้
9: งแต่หลังรัฐประหารสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับรองมาทีเช่นนุชนาทนี่คือ52ย้อนกลับมาประวัติของคนอื่นใน5คุณอนันต์สุวรรณรัตน์มาจากสายกระทรวงเกษตรเคยเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรอธิบดีกรมหม่อนไหมอธิบดีกรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมการข้าวและ
12: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
9: อันนี้คือเสียงข้างมาก1ใน5อีกท่านหนึ่งณรงค์รักร้อยนี่มาจากสว.ชุดปัจจุบันเห็นชอบมาเช่นเดียวกันมาจากสายมหาไทย
12: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รองผู้ว่ากาญจนบุรีผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
9: ส่วนคนจิรุธวิสารจิตสาย5เช่นเดียวกันหมายถึงเป็น1ใน5เสียงข้างมากมาจากชุดปัจจุบันแต่งตั้งหมายถึงสว.ชุดปัจจุบันมาจากสายกระทรวงคมนาคม
12: ท่านเคยเป็นอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคมและเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะ
9: ท่านสุดท้ายที่เป็นหนึ่งในกกต5คนเสียงข้างมากทิติเช่นนุชนาทซึ่งแต่งตั้งมาตั้งแต่สมัยสภานิติบัญญัติชาติหลังรัฐประหารก่อนจะมีการเลือกตั้งโน่นเลยเนี่ยตั้งแต่ปี61มาจากสายอะไรเนี่ย มันหลากหลายสูงมากที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาราษฎรธรรมนูญผู้ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาดประธานกรรมการตรวจสอบองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยกรรมการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยประธานอนุกรรมการและประธานอนุกรรมการบริหารการท่าเรือประเทศไทยก็จะมาจากสายเกี่ยวกับพวกองค์การตลาดกับท่าเรือประมาณนี้ไหม
10: ค่ะ
9: แล้วก็ไปมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเมืองอ่ะนี่คือประวัติทั้ง5ท่านร้อนแรงครับทุกชมขณะที่เมื่อวานหลังจากที่กกต.เสียงข้างน้อยสิทธิชดให้สัมภาษณ์ปรากฏส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีคุณสิทธิชดที่ว่านี้โดยระบุข้อความว่ามีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในวันนี้คือกระบวนการโกงส.ว.น่าจะไม่ได้มีเอี่ยวแค่พรรคการเมืองเท่านั้น
10: แต่ยังมีกกต.บางคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการโกงส.ว.นี้ด้วยมันชัดแล้วว่าส.ว.เลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีของตัวเองโดยเฉพาะจริงๆทีนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าทำไมตัวใหญ่ๆถึงรอดเจ็บคอไอดังคุกคุกคุก
9: ปอลอ
10: ทุกคนรีบจัดตารางออกกำลังกายนะคะพวกเราต้องมีชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีและแข็งแรงเพื่ออยู่ดูระบอบสีน้ำเงินนี้ล่มสลายถึงวันนั้นเรายังต้องออกแรงช่วยกันกอบกู้สร้างอีกนะอดใจรอติดตามตอนต่อไปไม่ไหวแล้วว่า อยากได้ยินเสียงจากสว.ที่ถูกส่งฟ้องบ้างจังถ้าพวกลุงๆป้าๆกล้าแฉสังคมพร้อมให้อภัยเสมอขึ้นอยู่กับว่าแฉไปถึงตัวไหนคะขอขอบคุณท่านสิทธิโชติค่ะ
9: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ประชุมกันเมื่อวานนี้ยังไม่มีการชี้แจงของกกต.เสียงข้างน้อยสิทธิโชติอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแถลงในนามพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมโดยกรณีสิทธิ์แถลงสาระสำคัญที่แถลงก็คือจะมีการดำเนินการฟ้องร้องหรืออำนวยความสะดวกในการฟ้องร้องกับกกต.เด่นน้องไร
10: ค่ะ
9: ควรจะพิสิทธิ์ระบุว่ายังไง
10: คือเป็นที่น่าสังเกตกับการตัดสินใจวิธีการพิจารณาที่พยายามจะเอามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาเป็นหลักทั้งที่อำนาจกกต.มีทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีเลือกตั้งที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สั่งฟ้องได
9: ้แปลความว่าคือคดีอาญาเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานอันปราศจากข้อสงสัยยกตัวอย่างอันนี้ผมขยายความให้คุณอภิสิทธิ์คดีอาญาเนี่ยฆ่าคนตายเนี่ยน้องไบร
10: ท์
9: ถ้ายังไม่เจอศพยังไม่มีการฟ้องได้เลยเพราะยังไม่สามารถยืนยันว่าเขาตายทำไมต้องเจอมีดเจอปืนให้ได้เพราะเป็นวัตถุที่ใช้ในการกระทำผิด
10: ค
9: ือมันต้องปราศจากข้อสงสัยแต่คดีเลือกตั้งคือคดีการเมืองหลักของคดีเลือกตั้งคือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าการสั่งฟ้อง77คนน้อยกว่าที่อนุไต่สวนเสนอฟ้อง229คนอนุชุด26และก็ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มส่งฟ้องยังน้อยกว่าความเห็นของเลขากกต.ซะอีกน่าสังเกตว่ามติกกต.พยายามจะใช้มาตรฐานเกี่ยวโยงกับคดีอาญาเป็นหลักทั้งที่อำนาจกกต.ครอบคลุมทั้งคดีอาญาและคดีเลือกตั้ง
10: แค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายกกต.ก็สามารถส่งฟ้องคดีต่อศาลฎีกาคดีเลือกตั้งได้ค่ะ
9: ซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่กกต.เคยพิจารณามาในอดีตส่วนพรรคที่เกี่ยวข้อง
10: กกต.พูดถึงแค่ว่าถูกพาดพิงจากพยานทั้งที่จริงต้องพิจารณาจากภาพรวมที่มีพฤติกรรมการกระทำเป็นขบวนการ
9: มีการนัดประชุมในที่ต่างๆชัดเจนแยกการมากกว่าการที่กกต.จะไปแยกการกระทำส่วนบุคคลและหน้าพิรุธก่อนหน้านี้หลายคนที่กกต.ส่งฟ้องอ้างว่าเป็นกลุ่มคนอื่น
10: ก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคเดียวกันทั้งหมดค่ะ
9: ข้อกล่าวหาที่3ถึง7
10: ล้วนเป็นผู้มีพฤติกรรมเดียวกัน
9: แต่ทำไมกกต.
10: ไม่เอามาพิจารณาว่าคน
9: วางแผนให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันทั้งหมดเนี่ย
10: มันคือใครอะค่ะ
9: ข้อพิรุธประการต่อมาคุณอภิสิทธิ์ระบุว่าการกลับคำให้การของพยานรหัส16เอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทย ้างว่าถูกข่มขู่จากชายนิรนามทำให้กกต.ไม่สอบแสวงข้อเท็จจริงว่าใครและการที่เอกราชย้ายไปสกัดพรรคกล้าทำอ้างว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำขัดแย้งกันที่ประธานกกต.แถลงมันก็ไปตรงกับข้อเท็จจริงปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งกันเดิมในเอกราชเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่ถูกกันเป็นพยานต่อมากลับคำให้การทำไมสถานะก็ต้องกลับเป็นผู้ถูกกล่าวหาเมื่อกลับคำให้การแล้วต้องกลับเป็นผู้ถูกกล่าวหา
10: ทำไม
9: แต่กกต.ไม่เดินประคดี
10: ฐานเป็นพยานเท็จนะคะ
9: เรียกร้องให้กกต.
10: เปิดคำวินิจฉัยส่วนตัวอย่างละเอียดให้สังคมรับทราบ
9: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้จากรายชื่อส่งฟ้องส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในพรรค
10: แต่ไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มกรรมการบริหาร
9: หรือแม้กระทั่งเคยอยู่แต่ไม่อยู่ในตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นนายสุภชัยโพสุ
10: เป็นอดีตส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย
9: คืออันนี้อยู่ใน77
10: ใช่ค่ะโดนฟ้องคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส.ส.ช่วงเลือกส.ว.
9: แต่ขณะนั้น
10: ยังเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
1: ข้อแรกก็คือว่าพยายามที่จะเอาบรรทัดฐานและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญามาเป็นหลักที่สำคัญครับในส่วนของพรรคการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยจะพูดถึงเฉพาะการพาดพิงของพยานที่จริงแล้วเนี่ยการพิจารณาข้อกล่าวหาข้อที่1ถึง7เนี่ยมันต้องดูภาพรวมด้วยแล้วก็ปรากฏชัดเจนว่าเมื่อท่านลงไปพิจารณาตั้งแต่ข้อหาที่3ไปถึงข้อหาที่7เนี่ยถึงขั้นตัดสินที่จะส่งศาล77คนเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นขบวนการอย่างชัดเจนมากกว่าเป็นความผิดเป็นรายบุคคลยิ่งกว่านั้นต้องมีข้อสังเกตนะครับว่าในหมวดที่กกต.ใช้คำว่าผู้อื่นที่มีการยื่นศาลไปเนี่ยหลายคนนั้นเป็นบุคลากรของพรรคการเมืองพรรคเดียวกันหมดและก็การดำเนินการที่เป็นที่มาของการตัดสินในข้อหาที่3ถึง7เนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นระบบแต่กกต.ไม่ได้เอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยกลับมาพิจารณาว่าแล้วผู้วางแผนให้มันเป็นไปตามขบวนการแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นใครเราต้องการให้กกต.เปิดเผยคำวินิจฉัยส่วนบุคคลพร้อมเหตุผลอย่างละเอียดเมื่อศาลมีการไต่สวนพิจารณาความปรากฏว่ามันมีข้อเท็จจริงที่พัวพันไปถึงคนอื่นนอกจาก77คนในกรณีเช่นนั้นก็เรียกร้องให้กกต.ต้องดำเนินการไม่อาจที่จะมาตัดจบบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วและมีแค่เพียง77คน
9: 7:49 ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยพระดอนปริศนานันทกุลเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นเรื่องมันเป็นความพยายามที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: 7:52 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกชมเมื่อวานนี้ช่วงเช้าประชุมคณะรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนที่นายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับซึ่งแน่นอนนักข่าวก็ไปรอถามความเห็นรัฐมนตรีหลายท่านธนาดรปิชนันท์ดันสกุลซึ่งมติกกต.ยกคำร้อง5-2ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พระดอน
1: คุณพระดอน5-2
0: ในขณะที่คำให้การของพญาราช16เอกราชช่างเหลาคือคนต้นคิดเลย
1: บอกว่าคุณพระดอนเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นกระบวนการหัวสวค่ะคือคนคิดสูตรอะค่ะ
0: คุณพระดอนเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวระบุขอถือโอกาสบอกตรงไปตรงมาว่าผมคงไม่ฉลาดที่จะคิดระบบให้ได้สวทั้งหมดขนาดนั้นแล้ววันที่14ก็คือวันก่อนประธานกกต.เมื่อวันจันทร์ก็พูดชัดแล้วว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26คือเอกราชช่างเหลามีจริงแต่เมื่อไปตรวจสอบพยานแวดล้อมอื่นหลักฐานอื่นเช่นโปรแกรมการจ้างคนอื่นได้ไปทำซึ่งมันไม่มีทางพยานเอกราชช่างเหลาไม่มีความเข้มแข็งประกอบกับเอกราชก็กลับคำให้การยิ่งทำให้ประธานณรงค์กาญจน์วรินทร์ไม่เชื่อคำให้การของเอกราชผมขอยืนยันว่าผมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ทั้งนี้ประเด็นที่ไอลอยังเปิดข้อมูลอยู่ทั้งที่กตวินิจฉัยแล้วคุณพระดอนระบุว่าเรียกร้อง
1: มาตลอดค่ะว่าให้อยู่ในกติกาแล้วก็ให้ยอมรับการคือกลัวคุณพระดอนยอมรับการตรวจสอบพร้อมเดินหน้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้ากกต.มีมติผมก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการ
0: แต่ก็ถามกลับว่าถ้าผลไม่ไปอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่คนที่อยากให้พรรคภูมิใจไทยของผมเนี่ยไม่ยอมเป็นไปเมื่อกกต.วินิจฉัยมาแล้วไม่ตรงกับความต้องการของพวกเขาจะเชื่อมั่นในกระบวนการหรือไม่วันนี้กกต.ได้ทำหน้าที่บนข้อมูลหลักฐานไม่ได้ยกฟ้องทั้งหมด
1: ก็สั่งฟ้อง77คน
0: เพราะเห็นว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำใดๆ
1: ก็จะเป็นเรื่องของ77คนนี้ที่ต้องไปต่อสู้คดีในชั้นศาล
0: ซึ่งกกต.ไม่ได้เลือกปฏิบัติเมื่อกกต.วินิจฉัยแล้ว
1: ก็ควรจะเคารพตามกติกา
0: ไม่ว่าจะวินิจฉัยตรงกับใจมั้ยก่อนจะทิ้งท้ายตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการนี้ต้องการจะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้น
1: เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทย
0: เพื่อให้นำไปสู่การยุบพรรค
1: ค่ะ
0: จะเห็นว่าคำกล่าวหาของพยานที่16คือเอกราชกล่าวหาหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคเลขาธิการพรรคเพราะ
1: ถ้ามีกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีอันเป็นไปมันจะนำไปสู่การยุบพรรคซึ่งเป็นปรารถนาสูงสุดของเขาคุณประดอนบอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมันมาจากพยานที่16แล้วก็มีการปักธงเอาไว้ว่าทำอย่างไรที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างก็เดินไปตามพยานที่16ตั้งธงเอาไว้ตั้งแต่แรก
2: ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.มีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยถ้าหากว่ากรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดมีอันเป็นไปแบบหนึ่งแบบใดก็แล้วแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นปรารถนาเป้าสูงสุดของเขาและมีธงปักเอาไว้ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างก็เดินไปตามธงนั้นทุกอย่างก็เดินไปตามพยาน 16/26 ตั้งธงไว้แต่แรกก็อย่างที่บอกแล้วครับก็ควรจะต้องเคารพในกติกาเมื่อวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดอาจจะตรงใจถูกใจตัวเองหรือไม่ถูกใจตัวเองบ้างทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้อันนี้มาจากคำพูดของคุณพระดอนที่บอกว่ายังไงนะไม่ได้ฉลาด
1: ไม่ได้ฉลาดพอที่จะคิดค้นระบบการให้ได้มาซึ่งสว.ขนาดนั้นนะคะ
0: ลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ทันทีคนก็ไม่ได้ชื่นชมว่าไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังการโกงสว.ฉลาด
1: คนเขาด่าว่า
0: เลวระยำ
1: แต่ไม่ใช่คุณพระดอนก็แล้วไป
0: นี่มีความดุเดือดเกิดขึ้นขณะที่มีคนอื่น คุณแนนบุญธิดาสมชัยซึ่งกกต.ยกคำร้องรายของคุณแนนรัฐมนตรีช่วยดีเนี่ยมติเอกฉันท์นะ
1: ใช่ค่ะก็คือไม่ฟ้องอ่ะนะคะเอกฉันท์เลยทั้งหมด7เสียง
0: เจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าเรียกว่าโล่งใจก็ไม่ถูกแต่ก็มั่นใจว่าไม่เคยทำขณะที่มีการยกประเด็นเกี่ยวกับคำพิพากษาหรือยังไง
1: คดีลุงพล
0: ขอให้แยกให้ออกความเชื่อกับหลักฐานยกคดีลุงพลไหนฟังซิ
3: มีรายชื่อออกไม่มีการคุยกันเบื้องต้นไหมคะ
4: ไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานกว่าจะออกก็ค่ำๆแล้วถูกไหมคะกว่าจะออกก็ค่ำๆแล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันในมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนแต่ละท่านก็ต่างคนต่างทำงานในแต่ละวันกันอยู่แล้วค่ะ
3: ในส่วนของภูมิใจไทยถือว่าโล่งใจขึ้นไหมคะหลังจาก21คนไม่
4: ถูกจริงๆใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้หนักใจแต่แรกอยู่แล้วค่ะ
5: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: รื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหา
4: โลกขึ้นครับ
3: ครับ
4: โลกขึ้น
3: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างจริงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนยังไม่ได้คุยกัน

0: ก่อนแล้วรอแค่นายกว่าจะมอบหมายคดีเมื่อไหร
1: ่คดีนี้ไม่มีการเรียกค่าเสียหายคือฟ้องให้ติดคุกอย่างเดียวพูดง่าย
0: ๆแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปากใครด้วย
1: แล้วที่สำคัญ
0: ยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ไม่ใช่ในนามพรรคด้วยนะ
0: ใจไทยไม่ใช่
1: ยื่นฟ้องในนามนายมตรีอนุทินชาวรกูลไม่ใช่ในนามพรรคภูมิใจไทย
2: ก็คุณยิ่งชีพนะครับท่านเดียวที่เขาได้ให้ข้อที่จริงอะไรต่างๆที่สภานะครับที่พูดออกไปเนี่ยว่าท่านนายกเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยซึ่งข้อที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็เลยต้องมาฟ้องข้อหาคือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาม
3: ันหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานว่าสั่งไม่ฟ้องจึงเป็นเหตุผลทำให้มายื่นฟ้องในวันนี้ใช่ไหมท่าน
2: ไม่ใช่ก็คือของผมเนี่ยทำร่างฟ้องไว้แล้วก็อยู่ที่ว่าคู่ความเนี่ยก็คือท่านนายกเนี่ยจะมอบหมายผมดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไร
4: เจตนาเนี่ยมันเข้าข่ายแบบฟ้องสลับนะฮะหรือว่าเพราะว่าใช้อำนาจในการฟ้องปิดปากน้อง
2: ไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กี้เรียนได้ทราบอะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่หรอก็ต้องใช้สินเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนช่างน้ำตาเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้น
1: ขณะที่คุณยิ่งชีพเมื่อวานมาคุยนอกจอกับผมและคุณพริษเนี่ยพอพยายามติดต่อคุณสุภชัยไม่สะดวกเพราะมีคุณยิ่งชีพมาอาจเจ้าตัวผมก็ถามเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะไปฟ้องคุณเนี่ยรู้ข่าวดีแล้วใช่ไหม
5: ยังครับ
1: เอาวันนี้คุณสุภชัยเขาจะไปฟ้องในนามน้ำตีอนุทินชาวรกูลฟ้องคุณต่อศาลอาญาคดีหมิ่นประมาท
5: ครับผมก็เชิญชวนท่านอยู่แล้วว่าถ้าจะฟ้องให้ท่านตั้งทนายยื่นเองแล้วก็ยื่นต่อศาลอาญาผมก็พร้อมสู้คดีแล้วถ้าท่านอนุทินฟ้องนำมาเลยคดีเดียวผมก็สู้ง่ายอยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องมาเล่นกระบวนการแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะไปแยกคดีอะไรให้มันเหนื่อยนะมาอะไรตรงๆข้อเท็จจริงต่อข้อเท็จจริงก็สบายสบายครับถือถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นเลื่อนลอยไร้หลักฐานไม่มีน้ำหนักแล้วทำให้เขาเสียหายเขาจะฟ้องตั้งนานแล้วเขาไม่ต้องรอกกต.สั่งนะครับและเมื่อกกต.สั่งแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ผมเคยพูดที่มันเป็นข้อเท็จจริงนั่นแหละครับไม่รู้รอทำไมครับ
1: มีอะไรจะพูดถึงคุณสุภชัยไหมอ๋อ
5: ไม่มีอะไรครับก็ถ้าฟ้องศาลอาญาก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเอกสารก็ต้องนำเสนอ
1: เตรียมทัวร์ได้แล้วนะ
5: ขี้เกียจจังเลยแต่ก
1: ็หมายถึงทัวร์สู้คดีอ่ะ
5: นั่นแหละ
1: เจ้าตัวเองโพสต์เมื่อคืนนี้ระบุการที่นายกฟ้องผมในข้อหาหมิ่นประมาทโดยจ้างทนายความมายื่นฟ้องเองไม่ไปแจ้งความกับตำรวจและไม่ได้ใช้กลไกรัฐมาสนับสนุนการทำงานให้นายกยื่นฟ้องศาลอาญาซึ่งเหมือนเป็นศาลสำนักงานใหญ่อยู่ที่กลางเมืองก็ช่วยลดข้อครหาต่อท่านด้วยเป็นการฟ้องกันแก้ลงไปได้บ้างนะเหลือเงื่อนไขเดียว
0: ก็คือเมื่อท่านยื่นฟ้องในคดีที่เป็นข้อหาความผิดต่อส่วนตัว
1: ก็ในฐานะนายมตรีอนุทิน
0: ทางที่ดีท่านก็ควรจะมาเบิกความด้วยตัวเอง
1: ขอให้มาเบิกความด้วยตัวเองถ้าท่านไม่มาเลยแม้แต่นิดเดียวมันก็จะเป็นปัญหาเนี่ยการไปจ้างทนายมาทำแทนถ้าเป็นแบบนี
0: ้ใครมีเงินมากมายก็จ้างทนายไปแกล้งฟ้องให้คนอื่นลำบากได้โดยเจ้าตัวไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย
1: ถ้าท่านเสียสละมาเบิกความและตอบคำถามค้านเองด้วยผมจะคิดว่าสมบูรณ์แบบเลย
0: สำหรับตัวท่านเองครับ
1: สำหรับตัวท่านเองอันนี้คุณยิ่งชีพขณะที่เมื่อวานนี้บรรยากาศของการประชุมวุฒิสภาประชุมพอดีเลยวันอังคาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็สวก็จะประชุมกันวันจันทร์กับวันอังคารเห็นว่ามีบรรยากาศใช่ไหมสว26คนยังถือว่าทำหน้าที่ปกติจนกว่าศาลฎีกาจะรับคำร้องจากกกต26คนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มาประชุมปกติปรากฏเกิดภาพกอดใช่ไหม
0: ใช่บางช่วงระหว่างการประชุมเหมือนกับมีการสวมกอดกันเนี่ยค่ะเนี่ย
1: ใครเหรอ
0: นี่สวอัชราพันธ์หอมรสค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมมีการกอดแบบนี้สื่อก็จับสังเกตเหมือนหนึ่งการให้กำลังใจถูกไหมตัวคุณอัชรพันธ์บอกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ว่านี่ตอนเช้าเห็นสวเข้าไปกอดให้กำลังใจใช่ไหมเรากอดกันทุกวันอยู่แล้วนะ
6: กังวลไหมครับเห็นมีรายชื่ออยู่ในกกต.ชุด 26ด้วยถูกส่งฟ้องอะครับ
7: ไม่ค่ะ
6: อันนี้ยืนยันไหมครับว่าใน

0: สิ่งที่เขากล่าวหามาคือไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยนะครับอันนี้คือเคยไปชี้แจงกับกตอย่างครับ
1: มีแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไม่สะดวกนะคะ
0: เมื่อเช้าเห็นมีการกอดให้เหมือนให้กำลังใจกันไหมครับหรือว่ามีการพูดคุยนะครับในกลุ่มสว
1: 26ทุกวันอยู่แล้วค่ะ
0: ในกลุ่มที่โดนมีการพูดคุยกันไหมครับว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อไปเหมือนจะ
1: แล้วแต่
0: ก็คือจะสู้ทีละคนใช่ไหมครับ
2: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่สว.อลงกฎวรกีคนดังเลยเมื่อวานนี้ถูกนักข่าวถามท่านก็บอกว่ายอมรับมติกกต.ภาษาไทยไหมหรือฝรั่งเศส
3: ภาษาไทย
2: ทุกอย่างเป็นตามกฎหมายก็พร้อมสู้ตามกระบวนการแล้วก็มีถามเรื่องกลุ่มลงกลุ่มไลน์อาจท่านก็บอกมันแค่ปรับทุกข์ให้กำลังใจการผูกมิตรถามกลับนี่ตกลงคุณถามดิจ๊ะคุณจะให้ผมหัวเราะเขาหรือยังไง
4: จากนี้เราจะเตรียมเรื่องข้อต่อสู้อะไรในชั้นศาลอะไรยังไงไหมคะ
5: ไม่มีความเห็นจ้ะ
4: เห็นวันนี้เหมือนในห้องประชุมมีการพูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกที่ถูกร้องด้วย
5: ก็ปรับทุกข์ผูกมิตร
4: สร้างกลุ่มไลน์ไว้พูดคุยอะไรกันไว้ไหม
5: ไม่มีไปฟังจากใครมาเนี่ย
4: ก็ยอมรับผลของกกต.ใช่ไหมคะ
5: ก็ว่าตามระเบียบกฎเป็นตามระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ไม่มั่นใจจะไม่ใช่ทั้งมั่นใจและไม่มั่นใจถ้ากระบวนการคุณถามนิดนึงถ้ากตมีการสั่งมาแล้วก็ต้องไปอยู่ที่ส่งไปที่ศาลฎีกาคุณจะเราไม่อำนาจศาลเหรอส่วนอนาคตจะเป็นไงคือจะละเว้นหมัดหน้าที่ให้อยู่เป็นหน้าที่ก็ว่าตามคำสั่งศาลไปก็รับคำสั่งศาลทุกกรณีผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะเพราะว่าตอนที่ผมให้ข่าวตอนนั้นเนี่ยคือคุณไปตีความว่าการว่าผมอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่นะผมว่าตามกฎหมายก็คือท่านกตท่านมีอำนาจถูกไหมฮะเราก็ว่าตามเราอยู่ใต้การวินิจฉัยของกกต. อยู่แล้วมีปัญหาอะไรครับ
4: ปรับทุกกันว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
5: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาเรื่องไงล่ะจริงไหมก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถูกไหมว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองไม่มีอะไรนี่ผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วนะลองขายให้เป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.ถูกไหมฮะของและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปตามกระบวนการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาผู้ใหม่นะครับคือเดี๋ยวลองอีกครับมีนั่นมาก็ยิ้มอีกจะให้ร้องไห้เหรอจริงไหมล่ะถามว่าสะทกสะท้านไหมคุณว่าผมสะทกสะท้านไหมล่ะผมไม่ได้มีสะทกสะท้านนะคือยอมรับคำตัดสินของกกต.ถามว่าดีใจไหมเสียใจไหมก็เฉยเฉยอะเพราะว่าชีวิตผ่านมาเยอะแล้ว62แล้วคุณเฉยๆไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวนะว่าตามระเบียบกฎหมายโอเคไหมฮะโอ้นี่เราพกคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ my god อ่ะ8เวลา15นาทีช่วงหน้าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำอ่านราชกิจจาที่ตื่นเต้นเลยราชกิจจาเนี่ยกระทรวงพลังงานมีมติให้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลถึงลิตรละ4บาท
3: ค่ะ
2: ลุ้นเลยเฮ้ยลดราคาหน้าโรงกลั่นหมายถึงไปกดดันราคาหน้าโรงกลั่นลดลง4บาทมีผลแล้ว
3: 16กันยา
2: ก็ปรากฏคิดว่าจะลดราคาน้ำมันขายปลีกไม่ลดเดี๋ยวกลับมา
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
11: เปรี้ยว หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
13: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
15: Herb Miracle

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: มันค่ะโดยเอาส่วนลดณหน้าโรงกลั่นเนี่ยไปหักลดการชดเชยน้ำมันดีเซลแทน
2: นั่นก็คือดีเซล B7ลดการชดเชยลงบาท40ตะตังจากเดิมชดเชยลิตรละ9บาท83สตางค์ให้ชดเชยเหลือลิตรละ
1: 8บาท43สตางค์ค่ะ
2: ก็เลยไม่มีผลตกถึงท้องไม่ใช่ตกถึงถังน้ำมันเรา
1: ค่ะ
2: อันเนื่องจากตลาดโลกแต่มันไม่จบหรอกน้ำมันโลกพุ่งต่อเนื่องน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ108ยูเอสดอลลาร์ต่อบาร์เรลความหวั่นวิตกคือเกรงว่าจะไปถึง120ยูเอสดอลลาร์ต่อบาร์เรลขนาดเบรนท์เมื่อวานนี้เนี่ยซื้อขายตลาดจริงเนี่ย
1: ทะลุ130ดอลลาร์ไปแล้วนะคะ
2: เมื่อวานนี้หลังมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางส่วน
1: เนื่องจากการโจมตีด้วยโดรนที่ทำให้ต้องปิดท่อส่งน้ำมันสายหลักสำหรับการส่งออกค่ะ
2: น้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าลอนดอนปรับขึ้นถึง
1: 3.07 ดอลลาร์นะคะหรือว่าบวกขึ้นไป 2.9% ค่ะ อยู่ที่ระดับ 108.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
2: ส่วนเวสเท็กซัสอินเดียที่นิวยอร์ก
1: ปิดตลาดก็ปรับตัวขึ้นไป 4.44 ดอลลาร์หรือว่าบวกขึ้นไป 4.38% อยู่ที่ 105.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
2: สาเหตุสำคัญก็คือซาอุดิอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตก
1: เป็นมาตรการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ
2: โดยยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลความเสียหายที่ถูกโจมตีหรือเวลาที่ต้องหยุดทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยสั่งปิดท่อส่งน้ำมันหลักสายนี้หลังเสียหายจากสัปดาห์ที่แล้วที่โดนของฮูตีในเยเมนโจมตีแต่เป็นโดนที่ถูกส่งมาจากอิรักรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐคริสไรท์ระบุว่า
1: เขาคาดว่าท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจะกลับมาเปิดดำเนินการได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะบอกมันจะเป็นแค่การหยุดชะงักเพียงช่วงเวลาสั้นๆเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้น
2: ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเลี่ยงใช้ฮอร์มุซมาใช้ท่อส่งน้ำมันสายนี้ซึ่งสามารถขนส่งน้ำมันได้ถึง7ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วตอนนี้หยุดน้ำมันที่ออกมาไม่ได้7ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยมหาศาลราคาตลาดน้ำมันซื้อขายจริงรอยเตอร์รายงานนะครับเขาเรียกว่าฟิสิคอลมาร์เก็ตในบางพื้นที่เนี่ย
1: ราคาของเบรนท์เนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงกว่า130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะนี่ถือว่าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อเดือนเมษายนเหตุผลก็มาจากเรื่องการหยุดชะงักในซาอุดิอาระเบียนี่แหละค่ะ
2: โอ้น้ำมันไม่รู้จะไปหยุดตรงไหนขนาดเดียวกันดันมีข่าวร้ายจังหวะนรกมากเลยราชกิจจาเมื่อวานนี้เห็นแล้วก็ตกใจผมนี่เสียใจไม่ได้แจ้งท่านผู้ชมล่วงหน้าผู้ใช้ทางด่วนสายตะวันตกอ่ะ
1: ค่ะ
2: ประจิมรัตยาควักจ่ายเพิ่มค่าทางด่วนมีผลเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมมีผล15ธันวาใช่ไหม
1: ใช่15ธันวาเป็นต้นไป
2: 15ธันวา
1: ค่ะ
2: เนี่ยติดตามข่าว
1: ไม่ใช่กันยาค่ะ
2: นึกว่ากันยาโอ้รู้สึกผิดน้อยลง
1: ค่ะ
2: ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัตยา
1: เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษค่ะ
2: แบ่งเป็นรถไม่เกิน4ล้อคือรถ4ล้อ
1: ปรับค่าผ่านทางเป็น80บาทต่อคันนะคะจาก
2: เดิม65
1: ค่ะ
2: เพิ่ม15เป็น
1: 80บาท
2: ลดมากกว่า4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อ
1: ปรับอัตราค่าผ่านทางเป็น130บาทต่อคันเดิมเนี่ย105บาทก็คือปรับเป็น130อะค่ะ
2: ขึ้น25บาทเลยเหรอ
1: โ
2: อ้ลด10ล้อขึ้นไป
1: ปรับค่าผ่านทางเป็น185บาทก็คือขึ้น35บาทค่ะจากอัตราเดิม150บาท
2: ประกาศกระทรวงคมนาคมภายใต้คุ้มพิพัฒน์เศรษฐกิจประการ
1: ได้กำหนดให้การปรับเปลี่ยนอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษประจิมรัฐยามีผลบังคับใช้ตั้งแต่15ธันวาคมเป็นต้นไป
2: สายตะวันตกนั่นแหละเดี๋ยวทีมงานเอาแผนที่มาให้ดูกันละกันต้องใส่แผนที
1: ่
2: หลายท่านขึ้นอยู่ไม่รู้ตัวนะเนี่ย
1: ว่าเราเป็นประจิมรัฐยาแล้วกำลังจะถูกขึ้นค่าทางด่วน15ธันวาเป็นต้นไปค่ะ
2: นี่ไงโอ้ย
1: นี่ไงมาแล้ว
2: อุ๊ยตายขึ้นกันบ้า
1: เยอะอยู่นะคะ
2: ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับกรณีเดี๋ยวไปว่ากันต่อแล้วล่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือประเด็นตอนนี้หวังลุ้น60 40กันอยู
1: ่ที่จะต่อไอ้
2: ไม่ใช่คุณสุภชัยไม่ติดคุณสุภชัยใจสมุทร แกนนำเศรษฐกิจสุภจีสุธรรมพันธ์เมื่อวานนี้ออกมายืนยันว่าไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ตอนนี้ก็มาเผชิญความเสี่ยงจากวิกฤตการพลังงานอย่างที่ว่า
1: โดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยค่ะ
2: นายกสั่งการแล้วให้คุณนายทิติได้ดำเนินการขยายเวลา2เดือนส่วนวงเงินอันนี้เนี่ยคุณสุภจีบอกนะฮะคือนักข่าวถามว่าจะใช้เม็ดเงินจากพรกเงินกู้ 400,000 ล้านหรือจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีคนสุภจีตอบชัดเจนเมื่อวันว่ามีทุกกระปุกแกะหมดเลยแกะหมดทุกกระปุกเลยล้ำตีครั้ง
1: จะเป็นผู้ดำเนินการหาข้อสรุปค่ะว่าจะดึงงบจากส่วนไหนมาใช้
2: ในมุมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมาตรการรับมือราคาน้ำมันแพงท่านล้ำตีสุภจีบอกซ้อมใหญ่รับมือมาตั้งแต่ช่วงมีนาคมอ๋อตอนนั้นเป็นการซ้อมใหญ่ใช่ไหม
1: บอกซ้อมใหญ่ตั้งแต่มีนาแล้วก็ต้องดำเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่ะ
2: ตอนนี้กำลังหามือวงเล็กกับหลายฝ่ายเดี๋ยวจะเร่งชี้แจงมาตรการที่คลอดออกมาจะบังคับใช้ทันทีไม่ต้องรอถึงปลายปีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพัฒน์และอื่นๆอ่ะเดี๋ยวตามกันดูฮะท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงนี้ยังมีหลายประเด็นเมื่อวานนี้คุณสุภจีเปิดใจปมย้ายราชการหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ท่านนายกสัปดาห์นี้แหละการเจรจาเนี่ยเป็นอันยุติกำลังสรุปรายละเอียดสุดท้ายกับสหรัฐ USTR ผู้แทนการค้าถ้าตกลงกันเสร็จสับกำลังเลือกวันอยู่17หรือ18นายกจะคุยกับโดนัลด์ทรัมป
1: ์ค่ะ
2: คาดหวังว่าจะต้องได้อัตราภาษีในระดับเดียวกับประเทศในภูมิภาคเดี๋ยวตามกระโดดท่านผู้ชมฮะและนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้ไปเดือนเดี๋ยวยกยอดไปในกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็คงจะปิดท้ายสักเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะปิดท้ายต้นทุนทำสงครามของสหรัฐรู้ไม่เท่าไหร่สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO ซึ่งถือเป็นหน่วยอิสระคำนวณตัวเลขงบประมาณรายงานว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ดำเนินการมา6เดือนใช้เงินลงใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหม
1: 38,000 ล้านดอลลาร์ค่ะ
2: ที่เป็นเงินไทย
1: 1.26 ล้านล้านบาท
2: 1ใน3ของงบประมาณประเทศไทยและคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ
1: 3,000 ล้านดอลลาร์ค่ะ
2: แปลว่าใช้เงินอีกเดือนละเกือบแสนล้าน
1: 9.9 หมื่นล้านบาท
2: นี่ฮะท่านผู้ชมโอ้โหค
1: ่
2: าใช้จ่ายที่สูงเนี่ยส่งผลกระทบต่อปริมาณคลังอาวุธของสหรัฐ
1: แล้วก็ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะ
2: นี่เป็นภาพใหญ่ๆรายละเอียดเรื่องอื่นตกลงไอ้ที่เราหาคำตอบว่าอะไรมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงกับใต้พระรามพระราม3เนี่ยน
1: ้
2: องไร
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่อะไรมันรั่วน้ำมันแน่ๆ
1: น้ำมันค่ะน้ำมัน
2: คือค่อนข้างชัดว่าไม่ได้รั่วจากท่อส่งน้ำมัน
1: คือท่อเนี่ยสรุปแล้วยังอยู่ในสภาพปกติค่ะ
2: มันไปเจอ
1: โพรงใต้ดินซึ่งอยู่ใต้แนวทางรถไฟลึกประมาณ5เมตรมันมีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะ
2: คาดเบื้องต้นผู้ว่าบอกว่าอาจจะเป็นน้ำมันเก่าตกค้าง
1: แล้วมันก็สะสมอยู่ในโพรงใต้ดินตรงน
2: ั้นเพราะลักษณะของสารเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันใหม่ไง
1: ใช่ดูแล้วมันไม่ใช่น้ำมันใหม่ก็เลยน่าจะเป็นการลักลอบเอาน้ำมันเก่ามาทิ้ง
2: อันนี้มันแต่มันต้อง 4,000 ลิตรนะ
1: เยอะมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ไอ้ตรงนี้มันมีที่ประเภทแบบต้องจบ
0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โปรแร
7: แพงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:31 น.คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ รณิยมมาแล้วค่ะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะสำหรับวันพุธ16 กันยายน 2569เราอยู่ด้วยกันทั้งทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และทางเพจ Facebook แวะเวียนมาหากันได้ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106มาคุยข่าวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายได้หมดเลยนะจ๊ะแล้วมาทาง Facebook แล้วอย่าลืมนะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานด้วย Facebook จะได้เปิดการมองเห็นช่องของเรานะคะให้คนได้เห็นได้ติดตามสถานการณ์ข่าวในรอบเช้าไปเยอะๆนะไปด้วยกันเยอะๆเริ่มต้นกันเลยกับกรมอุตุยังประกาศเตือนเมื่อวานฝนตกหนักมากตอนเย็นตกหนักมากแต่ไม่แน่ใจว่าฝนตกทั่วฟ้าหรือเปล่าแต่จุดที่นิธินาถไปธุระช่วงบ่ายแก่ๆจนถึงเย็นตกหนักมากค่ะแล้วก็อยู่นอกบ้านจนถึงเย็นแล้วรถก็ติดยาวต่อเนื่องนะคะแน่นอนฝนตกหนักขนาดนั้นเปิด Google Map นี่คือแดงเถือกกันเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะทางด่วนบางทีช่วงฝนตกทางด่วนก็ไม่ได้จำเป็นนะคะเสียค่าผ่านทางซะเปล่าๆกรมอุตุยังประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักแต่ที่ตกหนักเมื่อวานยังไม่ได้อยู่ในช่วงของการประกาศเตือนจากกรมอุตุนะเพราะว่าการเตือนของกรมอุตุเนี่ยฝนที่จะตกหนักเริ่มพรุ่งนี้แต่เมื่อวานมันก็แค่ฝนตามฤดูกาลโอ้มันจะหนักกว่าเมื่อวานอีกเหรอกรมอุตุออกประกาศเป็นฉบับที่3แล้วค่ะตอน5:00 ของวันนี้16 กันยายนว่าจะเริ่มพรุ่งนี้ละ17 จนถึง 20พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ฝนตกหนักถึงหนักมากประเทศไทยแล้วทะเลอันดามันคลื่นลมจะแรงด้วย17 ถึง 20 กันยาไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยาแล้วถัดไปก็จะเป็นวันศุกร์18ฝนจะตกหนักหนักมากที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงเลยคลื่นสูง 2-3 เมตรยิ่งจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรืออ่าวไทยอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองแล้วก็ย้ำว่าเรือเล็กทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง17 ถึง 20 กันยายนนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในส่วนของทะเลอันดามันมาดูอากาศที่เป็นประจำวันนี้24ชั่วโมงข้างหน้าคือ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะมาดูรายภาคกันซะหน่อยอย่างที่บอกว่าระลอกของฝนตกหนักที่กรมอุตุเตือนเนี่ยเริ่มพรุ่งนี้17-20พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่วันเนี้ยฟ้าฝนจะเป็นยังไงแต่ละภาคภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง70%ตกหนักบางแห่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง60%ตกหนักบางแห่งแทบจะทั้งภาคเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลภาคกลางฝนฟ้าคะนอง60%ตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกเยอะหน่อยฝนฟ้าคะนอง70%ตกหนักบางแห่งนครนายกปราจีนระยองจันทราดใต้ก็เยอะวันนี้ฝนเยอะทุกภาคนะใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง60%แถวเพชรบุรีประจวบชุมพรปัตตานียะลานาราธิวาสใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนฟ้าคะนอง60%ระนองพังงาภูเก็ตค่ะถึงได้บอกว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้วยโดยเฉพาะ17-20นะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้รายงานฟ้าฝนกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่แล้วส่วนมากเลยคือตกบ่ายถึงค่ำนะจ๊ะช่วงของการเลิกงานแบบเมื่อวานเนี่ยโอ้โหจะตกอะไรกันขนาดนั้นตกแบบตกหนักมากตกกันแบบไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียวทีนี้มีคำเตือนเฉพาะจังหวัดพี่น้องสงขลาเฝ้าระวังกันหน่อย ผู้ว่าสงขลาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนัก 17-20 กันยายนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้จะเริ่มได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก18กันยายนจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นสงขลาทางจังหวัดกำชับทุกอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มักจะมีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันนี้โฟกัสเฉพาะสงขลานะน้ำตกถ้ำลอดนะถ้าฝนตกเสี่ยงจะเกิดภัยให้หน่วยงานในพื้นที่ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าเด็ดขาดจัดกำลังเฝ้าระวัง24ชั่วโมงชาวเรือเองก็ต้องระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเพราะทะเลอันดามันคลื่นจะสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันทางจังหวัดสงขลาสั่งการแล้วว่าต้องเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมรองรับประชาชนถ้าเกิดสถานการณ์อุทกภัยจะเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งจำเป็นให้เพียงพอด้วยนะอันนี้สำหรับสงขลาโดยเฉพาะนะคะสายด่วนนิรภัยจดจำเอาไว้หน่อย1788ตลอด24ชั่วโมงแจ้งย้ำเตือนในส่วนของจังหวัดสงขลา 17-20 กันยายนพูดถึงเรื่องของการทำประกันภัยพิบัติที่เราติดตามรายงานสถานการณ์กันก่อนหน้านี้เนาะมีความคืบหน้ารัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติรับมือ3ภัยเริ่ม1ตุลาคมค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าครม.เห็นชอบอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติในการช่วยเหลือเยียวยาจากหลังเกิดเหตุไปสู่การบริหารถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยเยียวยาใหม่ไปสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเพราะภัยพิบัติรุนแรงและมีความถี่มากขึ้นจะไปรอเยียวยาอย่างเดียวไม่ได้ทำประกันดีกว่าลองมาดูรายละเอียดความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยค่ะครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณ10กันยายน69ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหววงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้น 100,000 เลยนะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ค่ะแบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งแล้วก็มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนครม.มอบหมายสำนักงบแล้วค่ะจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดต่อไปจะไม่ใช่ละหลังละ 9,000 9,000 9,000 จะเสียหายอะไรยังไงก็ 9,000 ไม่ใช่ว่ากันเลยจากการทำประกันภัยตรงนี้เลยค่ะดูแล้วคุ้มค่ากว่าคุ้มค่ากว่าเยอะเพราะว่าถ้าไปจ่ายเป็นระบบของประกันของการเยียวยาในปกติเนี่ยมันจะต้องเสียจำนวนเงินไม่น้อยอยู่แล้วแต่ถ้าทำประกันเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายเป็นก้อนของบริษัทประกันภัยไปแต่ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในการดูแลเยียวยาก็จริงแต่ประชาชนจะได้มากกว่าจะได้มากกว่า 9,000 บาทนะคะว่ากันแล้วแต่กรณีไปคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของธรรมชาติเรามีภาพความน่ารักน่ารักมาให้ดูใครอยากจะเห็นน้องช้างป่าน่ารักน่ารักคุณลองเปิด Facebook ใช่ไหมน้องปุ๋ยมีภาพใช่ไหมลูกมีภาพช้างใช่ไหมคะปุ๋ยมีภาพช้างใช่ไหมคะภาพช้างน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวพาไปดูคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแวะมาทาง Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106คือช้างหลบฝนยังน่ารักอ่ะคุณตรวจเปิด Facebook มาหน่อยคือไวรัลพอสมควรค่ะมาจาก Facebook อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นภาพน่ารักของฝูงช้างป่ากุยบุรีหลบฝนยายคิดว่าเป็นสัตว์ป่าแล้วจะชอบเดินกลางฝนเสมอไปนะจ๊ะหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ ท่ามกลางผืนป่าสีเขียวสดตอนฝนตกเลยทางเพจอุทยานแห่งชาติกุยบุรีบอกฝนตกแล้วขอหลบฝนสักหน่อยแล้วกันนี่แล้วก็เป็นฝูงน้องช้างป่าแบบนี้รวมตัวกันอย่างสงบใต้ต้นไม้วิถีชีวิตคุณธรรมชาติฝนตกก็หลบฝนจ้ะไม่ใช่ฝนตกแล้วเราเป็นสัตว์เราไม่ต้องกลัวเปียกแล้วก็จะกินเกินอะไรอยู่กลางธรรมชาติอยู่กลางฝนไปไม่ใช่นะจ๊ะฝนตกก็หลบฝนเข้าไปค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับผืนป่าที่เป็นบ้านของพวกเขานี่แหละอย่างที่บอกก็ไวรัลพอสมควรคนก็เอ็นดูเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันต้นไม้อะไรออกลูกเป็นช้างชุ่มชื่นหัวใจเห็นความน่ารักของน้องช้างสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอีกด้วยตามธรรมชาตินะจ๊ะน่ารักดีหลบฝนใต้ต้นไม้ก็น่ารักได้ความสัตย์นะคุณนะเอาละนี่นะส่งท้ายเบรกนี้กันซะหน่อยกับอินเด็กซ์ค่ะเคยสังเกตไหมว่าในบรรดาเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้กันทุกวันนอกจากเตียงโซฟาเป็นอีกชิ้นที่เราใช้มากที่สุดกลับถึงบ้านนั่งโซฟาดูทีวีบนโซฟาวันหยุดดูซีรีส์ยาวๆก็โซฟาบางทีตั้งใจจะนั่งแป๊บเดียวสุดท้ายหลับมันตรงโซฟานั่นแหละค่ะดังนั้นโซฟาที่ดีไม่ได้มีไว้แค่ให้นั่งแต่ต้องนั่งแล้วสบายถ้าโซฟาที่บ้านเริ่มนั่งไม่สบายอาจถึงเวลาต้องหาตัวใหม่ Index Living MallClear Stock โซฟาครั้งใหญ่ในรอบปีลดสูงสุด 70% ค่ะในงาน Index Sofa and Living Clearance Sale มีให้เลือกครบไม่ว่าจะเป็นโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาหนังโซฟาเบดโซฟา L shape เป็นสายเอนสบายสบายดูหนังยาวๆบ้านพื้นที่จำกัดครอบครัวชอบนั่งรวมกันเลือกโซฟาให้เข้ากับพื้นที่และไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เลยไปถึงแล้วอย่าเพิ่งหยุดแค่โซฟานะของใช้ของแต่งบ้านลดแรงไม่แพ้กันรอบนี้มีไอเทมใหม่ๆมาให้เลือกช็อปอีกหลายรายการค่ะเห็นราคาแล้วคุณต้องอยากซื้อทันทีแหละน่าจะถูกใจโซฟาตัวไหนไปลองนั่งกันดูได้เลย Index Sofa and Living Clearance Sale โซฟาลดล้างสต็อกลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้จนถึง28ตุลาคมไปกันได้ทั้งหมดเลยจ้ะ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศนะ Index Sofa and Living Clearance Sale มีจนถึง28ตุลาคมIndex Living Mall 35สาขาทั่วประเทศนี่เป็นช่วงแรกของเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจคุยกันต่อช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: อ้าวสายต่อไป
7: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
8: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม่เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
9: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
10: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
11: แปดนาฬิกา48นาทีช่วงที่2ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106อยู่ด้วยกันทั้งทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และทางเพจ Facebook ด้วยวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106คุณผู้ฟังแวะเวียนมาทักทายกันได้นะคะมาคุยข่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เริ่มต้นข่าวแรกเรื่องแรกของเบรกนี้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพ.เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XZPortal เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษแจ้งข้อมูลง่ายๆติดตามได้ผ่าน GPS และยังช่วยลดอุบัติเหตุส่วนวิธีการแจ้งเหตุผ่าน XZ Portal ทำตามขั้นตอนดังนี้กด SOS บนแอปพลิเคชันบริเวณไอคอนด้านล่างเลือกเหตุฉุกเฉินที่ต้องการแจ้งใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้กดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลเท่านั้นเลยจากนั้นรอความช่วยเหลือภายใน15นาทีค่ะมั่นใจได้ทุกการเดินทางใช้งานง่ายปลอดภัยเชื่อใจใน XZ Portal จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเชิญชวนเลยดาวน์โหลดแอปนี้เอาไว้มีไว้อุ่นใจตลอดทางพิเศษมากัน ต่อคุณผู้ฟังน้องเนเน่ไปถึงอเมริกาแล้วนะจ๊ะจากเพจร้านเด็ดอเมริกาโพสต์ภาพบรรยากาศตอนรับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยนักร้องสาววัย16ปีจากภูเก็ตพร้อมครอบครัวเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วบรรยากาศคึกคักมากแฟนคลับชาวไทยต่างชาติมาต้อนรับน้องเนเน่กันจำนวนมากค่ะน้องออกจากภูเก็ต15กันยายนไปเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงและเดินทางต่อไปสหรัฐเตรียมตัวขึ้นเวทีอเมริกา Got Talent รอบไฟนอลเลย22กันยายนอังคารหน้านะน้องไปถึงวันนี้วันพุธนะคะอังคารหน้าจะขึ้นเวทีในรอบไฟนอลน้องเนเน่สร้างความประทับใจบนเวที AGT ด้วยการคว้าโกลเด้นบัซเซอร์จากกรรมการนะก่อนผ่านเข้าสู่รอบต่อมาแล้วก็เตรียมขึ้นโชว์ในรอบไฟนอล22-23กันยายนตามเวลาที่สหรัฐอเมริกานี่แฟนคลับที่อเมริกาก็มีไม่น้อยนะคะแห่ไปต้อนรับน้องกันเลยทีเดียวกลับมาที่บ้านเราเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสได้ไปต่อนะคุณผู้ฟังจ๋าไทยช่วยไทยพลัสได้ไปต่อน่าจะอีก2เดือนนะถ้าต่อก็จะต่อเนื่องเลยตุลาพฤศจิกาเลยค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2บอกว่าขณะนี้ไทยมีความเสี่ยงในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วเห็นได้จากการปิดช่องแคบฮอร์มุสเพิ่มเติมราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนายกเข้าใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจึงขอให้นายเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังให้พิจารณาต่อโครงการดังกล่าวไปอีกสักระยะหรือไม่นะถามว่าจะต่อโครงการนี้ไปอีกกี่เดือนคุณสุภจีชู2นิ้วบอกนายกให้เป็นแนวทางนะคะชู2นิ้วก็2เดือนถามว่าวงเงินจะได้เท่าเดิม 1,000 บาทต่อเดือนหรือไม่เดือนหนึ่ง 2,000 ใช่หรอคุณสุภจีบอกว่ารายละเอียดนายเอกนิติ1,000 นายเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต้องมาดูว่าภายใน2เดือนจะแคะกระปุกช่วยได้อย่างไรนะเดือนละ2เดือนละ 1,000 นะเดือนละ 1,000 ถามว่าจะแคะกระปุกด้วยอะไรพรก.เงินกู้หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีคุณสุภจีบอกว่ามีทุกกระปุกแกะหมดเลยนายเอกนิติจะเป็นผู้ดำเนินการว่าจะใช้กระปุกไหนถามว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการรับมือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรคุณสุภจีบอกว่าได้ซ้อมใหญ่มาแล้วตอนเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นต้องทำในลักษณะคล้ายกัน14กันยาได้หารือกับนายเอกนิตินายประกรณ์แล้วก็กระทรวงพลังงานในรูปแบบวงเล็กหลังจากนี้จะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังเป็นมาตรการที่ดำเนินการได้เลยไม่ต้องไปรอถึงช่วงปลายปีแล้วก็ยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่จะมีมาตรการอื่นด้วยวิกฤตครั้งนี้อาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะเราช้ำจากรอบแรกยังไม่ฟื้นเลยไหนจะโควิดอีกหลายคนก็ยังไม่ฟื้นต้องดูกันแบบทั้งระบบอีกด้วยนะสรุปแล้วน่าจะได้ไปต่อแล้วก็โดยประมาณ2เดือนแต่จะเหมือนเดิมไหมเดือนละพันหมดหรือยังนี่น่าจะไม่หมดเลยเดือนนี้นะจ๊ะแต่มันก็เพิ่งเจอกลางเดือนนะยังไปต่อได้ยังไปต่อกันได้อยู่เรื่องของน้ำมันค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วค่ะจากสถานการณ์ความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลางสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกบน.ค่ะมีมติในการประชุม14กันยายนเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายนจนถึง31ตุลาคม69ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่16กันยายนถึง11ตุลาคมราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลดลง4บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B ลดลง4บาทต่อลิตรดีเซลหมุนเร็ว B20 ก็ลดลง4บาทต่อลิตรนะคะตั้งแต่16กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31ตุลาคมปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซลหมุนเร็วจากสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแหมมันยังคงใช้กันอยู่เลยนะคุณมันยังคงมีปัญหากันอยู่ที่เราก็ทำอะไรได้ล่ะทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ปรับตัวรัฐบาลเองก็ได้ในเรื่องของความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปทีนี้ทางด่วนใครใช้ประจิมรัฐยาบ้าง อย่างที่เราทราบข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานนะว่าเขาขึ้นราคาแต่ไม่ใช่คิดอยากจะขึ้นก็ขึ้นมันเป็นไปตามสัญญาในการปรับขึ้นค่าผ่านทางนะคะอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นไปตามสัญญานะทางพิเศษประจิมรัฐยาเนี่ยเอกชนลงทุนแบบ 100% ลักษณะเดียวกับทางยกระดับอุตราพิมุขหรือดอนเมืองโทเวจะไม่เหมือนกับทางพิเศษฉลองรัฐบูรพาวิถีที่การทางพิเศษเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ 100% ดังนั้นในส่วนของประจิมรัฐยาซึ่งเป็นเอกชน 100% เนี่ยเหมือนโทเวเลยไม่สามารถชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางได้ต้องปรับขึ้นตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยที่จะปรับขึ้นทุก5ปีนี่ก็คือครบก็เลยจำเป็นจะต้องมีการปรับนะคะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษนะค่าผ่านทางพิเศษอย่างเช่นรถเก๋งอย่างเงี้ยไม่เกิน4ล้อรถ4ล้อรถเก๋งรถกระบะเนี่ยค่ะเดิมจ่ายอยู่65บาทแต่ราคาใหม่คือ80บาทปรับขึ้น15บาทรถที่มีล้อเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อก็พวกรถบรรทุก 6-10 ล้อค่าผ่านทางพิเศษเดิมคันละ105บาทค่าผ่านทางพิเศษราคาใหม่130บาทปรับขึ้น25บาทรถ10ล้อขึ้นไปเดิมคันละ150ปรับขึ้น35บาทเป็นคันละ185บาทย้ำเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานที่ต้องปรับขึ้นทุก5ปีออกเป็นประกาศกระทรวงคมนาคมเผยแพร่ประกาศเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัฐยาเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษแล้วก็ปรับขึ้นอย่างที่บอกนะคะทีนี้ก็จะมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนทางคุณพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมก็มอบนโยบายลองไปหารือกันดูว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรด้วยได้บ้างได้บ้างไหมนะคะช่วยลดผลกระทบให้แก่ผู้ใช้ทางที่จะปรับค่าผ่านทางพิเศษแต่ยังไม่ได้ปรับตอนนี้นะจะไปเริ่มก็คือ15ธันวาคมนะจะไปครบแล้วก็เริ่ม15ธันวาคมก็เร่งหาข้อสรุปยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางแต่เบื้องต้นอาจจะออกมาในรูปแบบนี้ค่ะเป็นคูปองลดราคาเป็นส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass คาดว่าจะได้ข้อสรุปในรายละเอียดของมาตรการเร็วๆนี้จะมีการประกาศแนวทางหรือมาตรการต่อไปยืนยันว่าการปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นตามปฏิบัติตามข้อสัญญาถ้าไม่ปฏิบัติตามกทพ.อาจถูกฟ้องไม่ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจะโดนฟ้องไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานล่าสุดปรับขึ้นค่าผ่านทางเมื่อครั้งหลังสุดที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยปี64นะ15ธันวาคม64ทีนี้พอ15ธันวาคม69มันครบ5ปีก็ต้องขึ้นซึ่งเส้นเนี้ยปัจจุบันมีปริมาณรถใช้บริการทางด่วนประจิมรัฐยาประมาณ 60,000 คันต่อวันเราก็ต้องแจ้งทราบสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราคุณผู้ฟังจ๋าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาช่วงหน้าประเด็นน่าสนใจรอคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
12: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
10: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
13: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
12: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าของวันพุธ16กันยายน2569คุณผู้ฟังกลับเข้ามาเรามีประเด็นเรื่องของแอปพลิเค

0: ไทยเซฟไปที่สายคุณพลอยเสตจันทร์เป็นทีมการตลาดของไทยเซฟค่ะคุณพลอยคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณพลอยเล่าให้ฟังหน่อยไทยเซฟคืออะไรและจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
1: อย่างแอปไทยเซฟนะคะก็คือแนวคิดเนี่ยค่ะเกิดมาจากในยุคปัจจุบันเราอะค่ะผู้พัฒนาเขาก็คิดว่าเอ๊ะยุคปัจจุบันนะคะเรื่องความปลอดภัยของเราเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะพวกข่าวอันตรายเหตุต่างๆเนี้ยค่ะมีให้เราเห็นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเวลาเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเวลาเราจะติดต่อหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบใช้เวลาเนาะถ้าพูดในความเป็นจริงคือใช้เวลาในการติดต่อเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะค่ะทางผู้พัฒนาแอปอะค่ะเขาก็เลยคิดค้นแอปนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้แบบเราสามารถส่งสัญญาณหรือติดต่อกับคนใกล้ตัวเราคนในครอบครัวค่ะได้รู้ในเวลาที่เราอยู่ในเหตุฉุกเฉินจริงๆอะค่ะใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างทำงานยังไงบ้างเหตุฉุกเฉินที่ว่า
1: อย่างแอปที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นแอปส่ง SOS ให้ทางครอบครัวของเราหรือคนที่เราไว้ใจอะค่ะโดยการที่อย่างหน้าแอปเราก็จะมีให้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของคนในครอบครัวเราคนที่เราไว้ใจเวลาเราแบบเกิดเหตุฉุกเฉินเอ๊ะเราจะติดต่อหาใครดีอะไรเงี้ยค่ะอย่างเป็นคุณพ่อเราหรือคุณแม่เราอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถส่ง SOS ขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะมันจะมีเป็นฟีเจอร์ SOSที่เราสามารถกดได้เลยนะเวลาที่เกิดเหตุอะค่ะว่าเราถูกคุกคามหรือลักพาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมี GPS วิ่งส่งหาใช่ค่ะคนที่เราส่งหาค่ะเป็นเรียลไทม์เลยค่ะ
0: คือเราไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนยังไงยิ่งโดนพาตัวไปโอ้ที่ไหนก็ไม่รู้อะมีแต่ป่าหญ้ามีแต่เสาไฟฟ้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าใช้ไอ
1: ้
0: เจ้า FAF ไทยเซฟนี่คือเราสามารถระบุพิกัดตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ค่ะมันจะระบุพิกัดเราเป็นเรียลไทม์เลยไม่ว่าเราจะถูกนำตัวขึ้นรถไปหรือเราแบบโดนอะไรก็แล้วแต่ค่ะ GPS อะค่ะมันจะวิ่งตามเราเป็นเรียลไทม์เลยค่ะแล้วก็ถ้าเราส่งเป็น SOS ไปหาที่เรารักแล้วเนี่ยแล้วเขายังไม่ตอบกดตอบกลับมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะแจ้งเตือนทุกๆ2นาทีให้เขาแบบว่าเหมือนเป็นแจ้งเตือนไปในโทรศัพท์เขาอะค่ะว่าเราแบบส่ง SOS ไปนะอะไรเงี้ยค่ะย้ำทุกๆ2นาทีจนกว่าเขาจะกดดูอะค่ะ
0: อืมใช่ไม่งั้นก็ติดงานคุณพ่อติดงานอยู่ลูกเกิดเหตุฉุกเฉินพอลูกส่งไปครั้งเดียวแล้วพ่อไม่ได้อ่านไลน์อีกเลยอย่างเงี้ยหรือไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดูอีกเลยใช่ไหมแต่นี่ทุก2นาทีมันจะแจ้งเตือนขึ้นมา
1: ถูกต้องค่ะ
0: เอ๊ะเราทำมานานหรือยังนะคะคุณพลอยไทยเซฟ
1: อะไรนะคะ
0: ทำมานานหรือยังนะคะไทยเซฟเนี่ย
1: ทำมาสักพักนึงค่ะแต่เพิ่งเปิดตัวให้โหลดประมาณได้ประมาณสักประมาณอาทิตย์นึงได้ละค่ะ
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ก็กระแสตอบรับดีนะคะเพราะว่ามันใช้ได้จริงอะค่ะเรา GPS เรามันเป็นเรียลไทม์แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าไอตัว GPS เราอะมันไม่ได้ติดตามคือบางคนจะคิดเนาะว่าเอ๊ะมันจะเหมือนแบบติดตามเราตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนยังไม่เกิดเหตุไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นตัว GPS ที่เราจะส่งไปให้อีกคนนึงก็ต่อเมื่อเราเป็นคนกดอนุญาตส่งไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นมันจะเป็นซีเคียวของเราด้วยที่แบบว่าเขาจะไม่ได้เห็นเราตลอดเวลานะอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าบางคนบอกว่าเอาไว้เป็นเบอร์ฉุกเฉินไว้ให้คุณพ่อติดต่อเราหรือเราติดต่อคุณพ่อฉุกเฉินแต่แหมขอไปเที่ยวกับแฟนสักวันเถอะนะเอาพ่อรู้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะไม่รู้นะจนกว่าเราจะส่งไป
1: ใช่ค่ะบางทีก็มันจะเป็นสีเขียวของเราด้วยเนาะแบบเราอยู่พิกัดไหนอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นแอปของเราก็คือไว้ใช้ยามฉุกเฉินจริงๆค่ะ
0: อืมค่ะใช่ค่ะก็เลย1สัปดาห์ที่เปิดตัวมาก็เลยมีคนให้ความสนใจพอสมควรแล้วพอเราเปิดใช้งานจริง1สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีอะไรที่เราต้องกลับมาปรับเพิ่มอีกไหมคะ
1: ตอนนี้ก็มีนะคะที่ทางทีมเดฟทีมพัฒนาเขาพยายามจะปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์จริงมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะฟีดแบคจากคนที่ใช้แอปจริงๆที่เขาเหมือนแบบรีวิวอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามนำมาพัฒนาให้มันใช้ได้จริงๆที่แบบเสถียรจริงๆอะค่ะ
0: อืมนะก็แต่ก็ถือว่าเสถียรในระดับนึงแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้ทางคนที่โหลดไปอะค่ะใช้ได้แล้วใช่ค่ะแต่อาจจะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยสามารถแนะนำเข้ามาในเพจได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะการใช้แอปนี้

0: นี้ค่าใช้จ่ายถ้าช่วงแรกจะเปิดให้ใช้ฟรี7วันค่ะสำหรับผู้ที่โหลดใหม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นเดือนละ29บาท
1: แต่ก็ถือว่ามีประโยชน์นะ29บาทต่อคนเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เก็บเอาไว้อุ่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆทั้งหลายนะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นห่วงลูกๆมากมีอะไรฉุกเฉินก็จะได้กดผ่านปุ่มนี้ผ่านแอปนี้ได้เลย
0: ถูกต้องค่ะแล้วแอปเรายังมี security check อะค่ะเป็น safety check ที่เหมือนจะให้จะตั้งเวลาให้เราไปกดเข้าไปกดเช็คอินว่าเอ้ยเราปลอดภัยดีนะทุกๆ24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงตามที่เราตั้งไว้เลยค่ะแล้วคนในครอบครัวเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าเรากดเช็คอินหรือยังเราปลอดภัยดีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดีนะพ่อแม่คนในครอบครัวจะได้สบายใจมากขึ้นว่าทุกคนว่าลูกหลานหรือสามีภรรยายังอยู่ดีในสถานที่ปลอดภัยดี
0: ใช่เลยค่ะ
1: โอเคมีอะไรอยากจะฝากหรือว่าพูดกับคุณผู้ฟังทิ้งท้ายอีกสักนิดไหมคะสำหรับแอปไทยเซฟโหลดได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
0: ได้ค่ะก็ทางผู้พัฒนาแอปนะคะก็คืออยากให้สังคมมีความปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วต่อการช่วยเหลือค่ะยังไงก็ฝากแอปพลิเคชันไทยเซฟนะคะสามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะคะคือพิมพ์ค้นหาใน App Store และ Play Store ได้เลยค่ะไทยเซฟ THAISAFE ค่ะก็ขึ้นมาเลยค่ะสามารถโหลดได้เลยค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของเรานะคะได้ที่ Facebook ไทยเซฟค่ะ
1: ล่ะได้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะคุณพลอย
0: ค่ะขอบคุณพี่โอ๊คมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุณพลอยเซฟตาจันเป็นทีมการตลาดของไทยเซฟนะคะอย่างเพจดราม่าแอดดิกก็พูดถึงนะบอกว่าผู้พัฒนาแอปนี้ฝากมาประชาสัมพันธ์ครับแอปน่าสนใจผู้พัฒนาอธิบายมาดังนี้เป็นแอปพลิเคชันที่มีให้โหลดบน App Store Play Store ครับคือแอปสำหรับช่วยในเวลาที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุโดนลักพาตัวเจ็บป่วยถูกคุกคามหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเช่นผู้หญิงนั่งแท็กซี่กลับบ้านแล้วโดนคนขับพาออกนอกเส้นทางจะพาไปกระทำชำเราพาไปโรงแรมแหมถ้าเราโมแต่หยิบโทรศัพท์มือถือมากดหา191แจ้งตำรวจตำรวจก็ต้องถามอยู่ที่ไหนอธิบายเราแท็กซี่ไม่ทำอะไรแล้วหรือใช่ไหมก็ไม่ได้จะโทรบอกพ่อบอกแม่คนขับได้ยินเดี๋ยวก็ทำร้ายเราอีกดังนั้นคุณเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณเปิดแอปไทยเซฟแล้วกดปุ่มเลย SOSเป็นปุ่ม SOS แจ้งคนในครอบครัวหรือคนที่เราไว้ใจได้ทันทีคนที่ได้รับแจ้งจะรู้ว่าเราเจอเหตุอะไรสามารถดูพิกัดของเราแบบเรียลไทม์ด้วยได้ตลอดระหว่างการเดินทางที่เราจะเคลื่อนที่ไปตำแหน่งจะอัปเดตตามไปเลยค่ะอีกฟีเจอร์ที่สำคัญคือเซฟตี้เช็คสมมติเราต้องกลับบ้านดึกไปเที่ยวคนเดียวขึ้นรถกับคนแปลกหน้าไปในสถานที่ที่รู้สึกไม่มั่นใจเราสามารถตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าได้ว่าถ้าภายในเวลานี้เราไม่กลับมากดยืนยันว่าปลอดภัยให้ระบบแจ้งคนที่เราไว้ใจได้เลยถ้าเกิดเราหายไปติดต่อไม่ได้หมดสติเกินเหตุร้ายจนไม่สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด SOS เองได้เมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้แล้วเราไม่ได้กดยืนยันความปลอดภัยไทยเซฟก็จะส่ง SOS พร้อมพิกัดของเราไปยังคนที่เราเลือกไว้โดยอัตโนมัติเพราะถ้าส่งใน LINE ส่งหมดก็จะส่งได้แค่ตอนนั้นGPS จะไม่ตามไปตลอดและส่งทางไลน์คนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องด่วนคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องด่วนแต่ถ้าเป็นแอปนี้เด้งปุ๊บจะทำให้คนที่เราตั้งไว้คือต้องคุยให้คนในบ้านรู้ด้วยนะว่าเรามีแอปนี้ถ้ามันเด้งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับเราสักอย่างนะหรือว่าจะตามหาเราได้ที่ไหนได้รวดเร็วที่สุดด้วยหรืออย่างตอนน้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมามีคนติดอยู่ในบ้านบอกกู้ภัยมาช่วยไม่ถูกกดแอปนี้กู้ภัยเห็นเลยว่าเราอยู่ตรงไหนนะขยับไปไหน GPS จะตามไปตลอดเหตุอื่นๆพ่อแม่อยู่ไกลๆกันไม่ค่อยได้คุยกันถ้าเขาไม่กดยืนยันความปลอดภัยตามเวลาที่ตั้งไว้ทุกวันเราก็โอ้เกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราไหมน่าจะได้ช่วยกันได้ทันหรือแจ้งคนข้างบ้านให้ไปดูหน่อยหรืออะไรก็ตามใช้ฟรี7วันนะจ๊ะใช้ฟรี7วันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เดือนละ29บาทเนาะถ้าใครสนใจกับแอปล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองไทยเซฟนะคะ THAISAFE นะเป็นเซฟที่สะกดแบบนี้ไปกันต่อที่ข่าวอื่นๆกันบ้างคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของแอปเมื่อกี้ก็มีประเด็นเรื่องของค่ายโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจเหมือนกันนะครบทุกค่ายมือถืองัดโปรแอป AI Pass นี่มีโปรโมชั่นออกมาอีกเพียบ AIS ค่ะ ติดต่อไปที่กระทรวง DE เสนอแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานแอปพลิเคชัน AI Pass ได้ไม่จำกัด29บาทต่อเดือนรองรับ5ล้านสิทธิ์เป็นเวลา1ปีช่วยลดภาระค่าอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้โครงการ THAI Passport ข่าวจากกระทรวง DE แจ้งว่าบริษัท True ก็เตรียมจัดทำแพ็กเกจสำหรับลูกค้า True รองรับการใช้งานแอป AI Pass ด้วยเบื้องต้นแนวทางกำหนดราคาแพ็กเกจพื้นฐานไว้เหมือนกันเลย29บาทในระดับเดียวกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการรายอื่นที่ว่าก็คือประเทศไทยตอนนี้มีแค่2รายนะคะ True กับ AIS นั่นเอง True อาจพิจารณาเพิ่มข้อเสนอหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากแพ็กเกจพื้นฐานรายละเอียดและเงื่อนไขเดี๋ยวจะสรุปอีกทีหนึ่งการเข้าร่วมของ True จะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถเข้าถึง THAI Passport ผ่านแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่รองรับการใช้งานแอป AI Pass มากขึ้น NTหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวง DE นะก็ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลจัดทำระบบหลังบ้านขั้นตอนการคิดค่าบริการเฉพาะสำหรับการใช้งานแอป AI Pass แล้วคาดว่าระบบทั้งหมดจะแล้วเสร็จสามารถเริ่มทำการตลาดได้1ตุลาคม69ครับน่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับโอเปอเรเตอร์รายอื่น NT เองมีฐานลูกค้าโทรศัพท์มือถือประมาณ 1.5 ล้านราย 90% เป็นลูกค้าระบบเติมเงินเป็นพรีเพดลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดNT จะประเมินความต้องการใช้งาน AI Pass ว่าอยู่ในกลุ่มลูกค้าไหนเป็นหลักจะได้กำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ทำการตลาดให้เหมาะสมทุกค่ายจ้ะ True AIS NT งัดโปรแอป AI Pass เน็ตไม่อั้น29บาทต่อเดือนไปกันไกลจริงๆนะเทคโนโลยีนะคะสนุกดี เราก็มนุษย์ Gen X รวมไปถึง Gen Baby Boom และ Gen Silent เลยนะคะต้องพยายามตามให้ทันกับโลกใบนี้ไปกันไกลมากแล้วก็หลากหลายเรื่องราวต้องปรึกษาเด็ก Gen Z นะคะล่าสุดนี้ก็อาจจะมีต้องปรึกษาเด็ก Gen Alpha กันแล้วนะคะ แต่ถ้าใครทันยุคทันสมัยทันเทคโนโลยีก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยซองท้ายเบรกนี้ดูโฮมจ้ะดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max และลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันพร้อมทั้งพบกับสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศโปรโมชั่นแรงราคาโดนที่เดียวลูกค้าใหม่สมัครดูโฮมแอปพลิเคชันแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยจัดนักแจกเต็มขนาดนี้วันนี้จนถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาใกล้บ้านคุณร่วมสนับสนุนโดยโรเวลดีวอลพัมคินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอน TOA นิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตันฉลอง43ปีดูโฮมจ้ะเราจะพักช่วงนี้กันสักครู่หนึ่งกลับมาอัปเดตสถานการณ์น่าสนใจคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
3: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
6: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
8: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ 9:25 ช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เช้าของวันพุธ16กันยายน2569กลับมาขอเริ่มต้นกันที่การลงทุนอยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistic and Industrial หรือ Prospect Lead พร้อมตอกย้ำความเป็นกองลีดประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4หรือ BFTZ4 ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect Lead ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันค่ะโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อได้แล้วมาตั้งแต่วันที่9นะคะจนถึงพรุ่งนี้นะ17กันยายน69ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xpring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน Prospect Lead ค่ะไปจ้ะประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อบ้างเอาเรื่องของนายกซะหน่อยเรื่องของนายกส่งทนายฟ้องไอลอมินภูมิใจไทยก็ยังคงเป็นประเด็นกันต่อเนื่องมาเรื่องของหัวสวนะจ๊ะนายสิทธิโชติสิงหเสนีทนายความของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยได้ไปยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีนายยิ่งชีพให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อ21กรกฎาคมกล่าวหามีเนื้อหาว่านายอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหัวสวนายสิทธิโชคทนายความ ของนายอนุทินบอกว่าคดีนี้นายอนุทินมอบให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยหลังจากนั้นนายสุภชัยได้มอบหมายตนในฐานะทนายความมายื่นฟ้องนายยิ่งชีพในวันนี้มองว่ากรณีที่มาฟ้องในวันนี้เป็นคนละส่วนกับเรื่องที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีส.ว.ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหลังจากนี้ศาลอาญาได้รับเป็นคดีหมายเลขดำนัดไต่สวนมูลฟ้อง14ธันวาคม69พยานที่จะนำมาไต่สวนมีนายสุภชัยในฐานะผู้รับมอบอำนาจด้วยส่วนพยานรายอื่นยังไม่ทราบว่ามีใครบ้างในประเด็นที่ว่าหากฝั่งจำเลยจะมีการขอพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหัวสวเข้ามาในคดีส่วนนี้ยังไม่เกินยังไม่มีหน้าที่ที่จะตอบได้นะคะทนายส่งฟ้องนะคะนายกส่งทนายฟ้องไอลอฐานหมิ่นภูมิใจไทยติดตามกันต่อนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากนายสิทธิโชติอินทรวิเศษคณะกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยที่ลงมติให้ส่งฟ้องคดีหัวเลือกตั้งสว.โดยบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนจำแจ้งในวันนี้คือขบวนการโกงสว.น่าจะไม่ได้มีเอี่ยวแค่พรรคการเมืองเท่านั้นแต่ยังมีกกต.บางคนร่วมอยู่ในขบวนการโกงสว.นี้ด้วยนางสาวรักชนกบอกมันชัดแล้วว่าสว.เลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีตัวเองโดยเฉพาะจริงๆทีนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าทำไมตัวใหญ่ถึงรอดเจ็บคอไอดังคุกๆๆ คุณไอซ์รักชนกปลอทุกคนรีบจัดตารางออกกำลังกายนะคะพวกเราต้องมีชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีและแข็งแรงเพื่ออยู่ดูระบอบสีน้ำเงินนี้ล่มสลายถึงวันนั้นเรายังต้องออกแรงช่วยกันกอบกู้ซากอีกอดใจรอติดตามตอนต่อไปไม่ไหวแล้วอยากได้ยินเสียงจากสว.ที่ถูกส่งฟ้องบ้างจังถ้าพวกลุงลุงป้าป้ากล้าแฉสังคมพร้อมให้อภัยเสมอขึ้นอยู่กับว่าแฉไปถึงตัวไหนขอขอบคุณท่านสิทธิโชตินี่คุณไอซ์รักชนกศรีนอกก็เป็นที่มาของการเปิดประวัติกันไปเลยมติชนออนไลน์เปิดประวัติสิทธิโชติอินทรวิเศษอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาสู้กกต.เสียงข้างน้อยคดีหัวสว.ชื่อของนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่จับตามองหลังออกมาเปิดเผยเบื้องหลังการลงมติคดีหัวเลือกสว.โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงถึงบุคคลในพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งกกต.เสียงข้างมากมีมติยกคำร้องขณะที่นายสิทธิโชติและนายชัยนครชัยเป็นสองเสียงข้างน้อยที่เห็นต่างเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินคดีต่อสำหรับบุคคลสำคัญบางรายในข้อกล่าวหาที่1และ2มติอยู่ที่5ต่อ2ให้ยกคำร้องขณะที่บางรายเป็น6ต่อ1บางรายที่กกต.เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องมีมติยกคำร้องเป็นเอกฉันท์นายสิทธิโชติย้ำว่ามติในกลุ่มดังกล่าวจึงไม่ได้เป็น5ต่อ2ทุกรายและไม่ใช่ทุกมติที่กกต.เห็นตรงกันทั้งหมดเบื้องหลังของกกต.เสียงข้างน้อยรายนี้อยู่ในสายงานตุลาการมายาวนานนายสิทธิโชติสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสำเร็จรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดานอกจากนี้ยังผ่านหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมืองวปอรุ่น2549หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยศรุ่นที่9หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงพตศรุ่นที่10เส้นทางราชการของนายสิทธิโชติผ่านตำแหน่งสำคัญในศาลยุติธรรมหลายตำแหน่งทั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองเลขานุการศาลอาญาเลขานุการศาลอุทธรอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญารองประธานศาลอุทธรภาค1ก่อนขึ้นเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อโยงกับคดีหัวสว.คืออดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาซึ่งเป็นแผนกของศาลที่พิจารณาเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและคดีเลือกตั้งตามอำนาจที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้นายสิทธิโชติยังเคยเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกรรมการบริหารศาลยุติธรรมและกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมอยู่ในวงการนี้มาตลอดนายสิทธิโชติเข้าดำรงตำแหน่งกกต.ปี67 สำนักงานกกต.จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง28มีนาคม67หลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาเหตุผลที่นายสิทธิโชธเห็นต่างจากเสียงข้างมากในคดีหัวสว.เจ้าตัวอธิบายเมื่อวานสัมภาษณ์กันยาวเลยบอกว่าการพิจารณาต้องมองพยานหลักฐานประกอบกันทั้งระบบไม่ใช่แยกพิจารณาแต่ละเหตุการณ์โดยยกทั้งการจัดทำโพยในหลายจังหวัดความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์พยานบุคคลตลอดจนเส้นทางการเงินซึ่งในมุมของเสียงข้างน้อยเห็นว่ามีพฤติการเชื่อมโยงกันนายสิทธิโชติบอกว่าในการพิจารณาเส้นทางการเงินบางส่วนมีข้อเสนอให้สอบต่อว่าเพื่อดูว่าเงินเชื่อมโยงไปถึงใครแต่ที่ประชุมมีมติ4ต่อ3ไม่ให้สอบต่อในประเด็นดังกล่าวทำให้การตรวจสอบไปได้เท่าที่ปรากฏอยู่ในสำนวนขณะที่กรณีบุคคลในฝ่ายการเมืองบางรายซึ่งเสียงข้างมากยกคำร้องนั้นนายสิทธิโชติและนายชายเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่สามารถนำมาประกอบกันเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาได้ส่วน26สว.ที่กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาบางกลุ่มมีมติ4ต่อ3ไม่ใช่เอกฉันท์ขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกสว.บางรายซึ่งมีหลักฐานเส้นทางการเงินชัดเจนมีมติเป็นเอกฉันท์การออกมาเปิดเผยความเห็นของนายสิทธิโชติจึงทำให้รายละเอียดที่ไม่ปรากฏชัดในการแถลงมติครั้งแรกของกกต.ถูกเปิดออกโดยเฉพาะข้อเท็จจริงว่ามติยกคำร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญทางการเมืองบางรายไม่ได้เป็นเอกฉันท์และมีกกต.เสียงข้างน้อยที่ประเมินน้ำหนักพยานหลักฐานแตกต่างจากเสียงข้างมากอย่างไรก็ตามความเห็นดังกล่าวเป็นเหตุผลของฝ่ายเสียงข้างน้อยส่วนมติยังเป็นทางการของกกต.ก็ยังเป็นไปตามเสียงข้างมากและการวินิจฉัยความผิดของผู้ที่ถูกยื่นคำร้องต่อศาลเป็นอำนาจของศาลตามกระบวนการต่อไปก็มาทำความรู้จักแล้วก็มาฟังเหตุผลนะคะที่มีการให้สัมภาษณ์กันไว้เมื่อวานนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาสู่กกต.เสียงข้างน้อยคดีหัวสว.หลายคนบอกว่าเบื่อมากเรื่องของหัวสว.นะคะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นข่าวที่ในภาพรวมของประเทศเขาติดตามคุณยังไงเราก็ต้องตามกันต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันมากันต่อที่เรื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศศรีหศักดิ์ซะหน่อยศรีหศักดิ์ฟาดเขมรบนเวทีอันคลอสทำตรงข้ามที่พูดเล่นบทเยือเห็นชัดมุ่งแต่แบ่งทรัพยากรจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982ชื่อเต็มคือ United Nations Convention on the Law of the Sea ชื่อย่อก็เป็น UNCLOS คุยกันนัดแรกที่สิงคโปร์เมื่อวาน15กันยายนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาแน่นอนเป็นนายปรักสุคนเป็นรองนายกด้วยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยได้กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมนายศรีหศักดิ์บอกว่ากัมพูชาพยายามกล่าวร้ายและโจมตีประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเวทีระหว่างประเทศโดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จและพยายามสร้างภาพว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งเป็นการกระทำที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่นายปลักสุคนมักพูดเสมอว่าต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันยืนยันอย่างมั่นคงว่าประเทศไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลอย่างเต็มที่ปฏิเสธเส้นทางขออภัยค่ะปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ทางทะเลแต่เพียงฝ่ายเดียวของกัมพูชาและย้ำชัดเจนว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยภายใต้เวทีอันคลอสนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดแต่พุ่งเป้าไปที่การเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นและต่อมานายศรีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาที่นิวยอร์กสหรัฐเมื่อพฤษภาคมนาได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงในการสร้างความเชื่อมั่นช่วยให้เราสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างแต่เป็นที่น่าเสียดายกัมพูชาไม่ค่อยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางดังกล่าวและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางและพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่า ดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวันรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศกัมพูชามักเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตัวเองดีเหนือผู้อื่นและสร้างภาพว่าตัวเองมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชามันมีการเมืองเขาอยู่เขาถึงได้ทำพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นแต่กลับเป็นแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาตลอดสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวขึ้นยิ่งทำให้การปรับท่าทีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้นแต่สำหรับไทยวิธีที่ไทยยึดถือมาตลอดคือการใช้กลไกกฎหมายควบคู่กับการทูตที่ชัดเจนเพื่อสร้างความไว้วางใจการทูตต้องไม่กลายเป็นการแข่งขันความเหนือกว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว ปลักหน่อยไหมปลักกล่าวถ้อยแถลงกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะระงับข้อพิพาทแหมประโยคมาคำแรกก็มุ่งมั่นมาเลยมุ่งมั่นที่จะระงับข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลโดยสันติวิธีและภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่กลางทศวรรษ90เมื่อปี44ทั้งสองประเทศตกลงทำความเข้าใจ MOU เกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหล่ทวีปซับซ้อนระหว่างสองประเทศแม้จะมีความพยายามเจรจาระงับข้อพิพาทกัมพูชาและไทยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังไม่มีการใช้ประโยชน์5พฤษภาคมไทยประกาศยกเลิก MOU ฝ่ายเดียวรัฐบาลกัมพูชาปลักพูดบนเวทีอันคลอสบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนต่อแนวทางสันติวิธีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีจึงเลือกริเริ่มกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสกัมพูชามองว่าเป็นวิธีที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ใช่เป็นการสร้างสถานการณ์เพิ่มเติมเหนื่อยใจดิฉันนี่แหละเหนื่อยใจนายปลักรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาบอกว่าการประนอมครั้งนี้กัมพูชามีเป้าหมายหลักคือการระงับข้อพิพาทที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของสองประเทศส่งเสริมสันติภาพความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคกัมพูชาหวังว่าคณะกรรมาธิการจะสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศสามารถบรรลุสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพียงเส้นเดียวระหว่างสองประเทศเอาเขาบอกเขาพร้อมจะบรรลุข้อตกลงพัฒนาทรัพยากรชั่วคราวอย่างเท่าเทียมกันกัมพูชาก็หวังว่ากรรมาธิการประนอมจะช่วยทำให้สองประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ร่วมกันพอละนะเขาก็ยังคงพูดจาแบบนี้ของเขาคือสิ่งที่เขาพูดออกมามันก็จะแบบมีนได้ว่าไทยนั่นแหละไม่จบไทยนั่นแหละไม่คาดหรือไม่คิดจะปฏิบัติในแนวทางของการจะนำพาความสัมพันธ์ไปสู่สันติวิธีก็ยังคงพูดแบบเนี้ยไม่เข้าใจเขาเหมือนกันดังนั้นเราพักเถอะไปทำความเข้าใจกับตัวเองนะจ๊ะพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังจ๋าเราอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งช่วงของรายการอัปเดตข่าวกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาที อาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนปลดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
13: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
15: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
14: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
15: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
14: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
15: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
14: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
15: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
14: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
16: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ 9:45 น.ค่ะคุยกันต่ออีกหนึ่งช่วงของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าของวันพุธ16กันยายน2569ข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยจากไทยรัฐออนไลน์นำเสนอประเด็นข่าวนี้ว่าพระโอรสธิดาในเจ้าชายแฮร์รี่ทรงย้ายโรงเรียนกระทันหันเหตุวันเรื่องความปลอดภัยค่ะเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลให้ลูกทั้งสองคนย้ายโรงเรียนหลังจากเข้าเรียนได้เพียง2วันเหตุทีมรักษาความปลอดภัยกังวลเรื่องการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเพราะว่าอยู่ค่อนข้างไกลและการจราจรก็หนาแน่นนะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ใครที่ติดตามกันอยู่เนี่ยนะคะก็ตามกันต่อเนื่องนะครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลหลังมีการยืนยันว่าเจ้าชายอาร์ซีพระโอรสวัย7ปีและเจ้าหญิงลิลิเบธพระธิดาวัย5ปีจะต้องย้ายโรงเรียนใหม่หลังจากเพิ่งเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนได้เพียง2วันโฆษกของเดอะยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กเปิดเผยว่าเมื่อ14กันยายนนะคะว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการหารือกับทีมรักษาความปลอดภัยของครอบครัวพิจารณาถึงความเหมาะสมในทางปฏิบัติของการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนรายงานบอกว่าระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนประกอบกับสภาพการจราจรที่หนาแน่นในพื้นที่ทำให้ทีมรักษาความปลอดภัยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางของทั้งสองพระองค์ ครอบครัวเจ้าชายแฮร์รี่ย้ำว่าการย้ายโรงเรียนไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพของโรงเรียนเดิมแต่อย่างใดพ่อแม่ยังคงรู้สึกขอบคุณครูบุคลากรทุกคนสำหรับความรักความเอาใจใส่และการดูแลเด็กทั้งสองเป็นอย่างดีความเคลื่อนไหวนี้ค่ะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนและลูกๆเพิ่งย้ายกลับมาใช้ชีวิตในอังกฤษหลังอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐมานาน6ปีสถานที่พักอาศัยแห่งใหม่และรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนของลูกๆถูกเก็บเป็นความลับนะคะด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยประเด็นความปลอดภัยยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับเจ้าชายแฮร์รี่หลังพระองค์เคยวิจารณ์การตัดสินใจของรัฐบาลอังกฤษที่ยกเลิกการคุ้มครองตำรวจโดยอัตโนมัติสำหรับพระองค์และครอบครัวแบบเดียวกับสมาชิกระดับสูงของราชวงศ์ปัจจุบันมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีเฉพาะรัฐบาลอังกฤษก็กำลังทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าชายแฮร์รี่โฆษกทั้งคู่ยืนยันว่าการรักษาความปลอดภัยของเมแกนกำลังถูกนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทั้งคู่ย้ายออกจากอังกฤษใครติดตามเรื่องนี้นะไปยังอยู่ที่ข่าวต่างประเทศค่ะเอาเรื่องนี้เกาหลีโวยที่พักตู้คอนเทนเนอร์ที่พักเป็นตู้คอนเทนเนอร์ทั้งแคบทั้งอึดอัดแย่ที่สุดตั้งแต่มีเอเชียนเกมโอ้ทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากเกาหลีใต้นำโดยนายจองแจยงรองประธานสมาคมบาสเกตบอลเกาหลีใต้ออกโรงแฉสภาพที่พักชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเป็นหมู่บ้านนักกีฬาที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเกาหลีใต้ระบุว่าเตียงนอนในตู้คอนเทนเนอร์มีความยาวที่สั้นเกินไปทำให้นักกีฬาบาสเกตบอลที่ตัวสูงเกิน2เมตรไม่สามารถนอนเหยียดขาได้โอ้เอาตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นห้องนอนเลยเหรอซ้ำร้ายฝนตกหนักในพื้นที่ท่อน้ำในห้องพักชั่วคราวก็รั่วน้ำก็ท่วมขังไหนจะปัญหาระบบการจัดการที่พักไม่เพียงพอต่อจำนวนนักกีฬาจากชาติต่างๆส่งผลกระทบต่อการเตรียมตัวและการพักผ่อนของนักกีฬาเป็นอย่างมากล่าสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมของญี่ปุ่นได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจและกล่าวขอโทษต่อคณะกรรมการโอลิมปิกของทุกชาติอย่างเป็นทางการน้อมรับความผิดพลาดเรื่องความขับแคบและปัญหาระบบสาธารณูปโภคเดินหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนด้วยการกระจายนักกีฬาบางส่วนไปพักในโรงแรมท้องถิ่นเพิ่มเติมแล้วก็จัดสรรให้นักกีฬาอีก18ชนิดกีฬาย้ายไปที่ไหนไปพักบนเรือสำราญย้ายให้ไปพักบนเรือสำราญแต่เป็นเรือสำราญสุดหรูนะคอสตาซิลิน่าลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้ดีที่สุดเรือสำราญคอสตาซิลิน่าจากอิตาลีค่ะถูกใช้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำชั่วคราวสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะซึ่งเรือลำนี้เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือนาโกย่าญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดช่วงของการแข่งขันเรือลำดังกล่าวถูกเช่าเหมาลำด้วยงบประมาณ28ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ933ล้านบาทฝ่ายจัดการแข่งขันนำมาใช้เป็นหนึ่งในแนวทางบริหารจัดการที่พักช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรองรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากท่ามกลางการเตรียมที่พักรูปแบบอื่นรวมไปถึงกระท่อมไม้กระท่อมไม้ที่สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็โรงแรมมาตรฐานประมาณว่านักกีฬามาเยอะมากที่พักเขาเต็มให้ไม่พอเขาก็เลยต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นห้องพักแล้วนักกีฬาก็บอกไม่ได้นักกีฬาเขาตัวยาวแล้วให้มาพักมันอึดอัดฝนตกน้ำก็รั่วน้ำก็ท่วมเช่าเรือเลยเช่าเรือหรูเลยเรือสำราญเลยจ้ะคอสตาซิเลน่ามาลอยคอมาลอยลำในทะเลเลยรองรับผู้โดยสารได้ 4,500 คนเอเชียนเกม2026จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการ19กันยายนวันเสาร์นี้แล้วคาดว่าจะมีนักกีฬาขนาดไหนละคนที่พักก็ถึงไม่พอนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นะ 17,000 คนเอาห้องพักที่ไหนมาพอเรือจะจอดให้บริการไปจนถึง4ตุลาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันต้องจับตาสภาพอากาศจำได้ไหมว่าวันก่อนโน้นน้ำที่นี่แหละฝนตกหนักที่นี่แหละญี่ปุ่นมีโอกาสเผชิญพายุไต้ฝุ่นช่วงกันยาตุลาอยู่แล้วถ้าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยการใช้ชีวิตบนเรือของบรรดา นักกีฬาอาจกลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายตลอดการแข่งขันเธอถ้าเป็นแบบนี้นะนี่คือไม่ต้องแข่งอะไรกันแล้วเพราะว่าเมาเรือแล้วมันก็ต้องมีปะคนที่เขาเมาเรือแล้วให้เขาไปนอนบนเรือแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็ขึ้นฝั่งแล้วก็ไปแข่งกีฬาแข่งกีฬาเสร็จตกบ่ายแกตกเย็นกลับไปนอนบนเรือแ แล้วถ้าฝนมาพายุมานอนบนเรือถึงจะเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่แต่มันก็คุณเข้าใจสภาพป่ะเนาะอ่ะพูดถึงข่าวต่างประเทศยังมีอีกหนึ่งข่าวเด็กจีนไปจีนแล้วนะแห่กินอะไรรู้ป่ะขนมกันบ้านมีด้วยเหรอกระแสไวรัลสุดแปลกค่ะในหมู่นักเรียนชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาของจีนหลังเด็กๆพากันซื้อขนมที่ออกแบบมาให้มีหน้าตาคล้ายสมุดกันบ้านหรือหนังสือเรียนคุณนิธินาถอ่านข้อความถึงแค่นี้ก่อนถ้าคุณเป็นคนที่ติดตามโดเรมอนคุณจะต้องเคยดูตอนนี้โดเรมอนเขาเอาขนมปังมาแปะไว้ที่หนังสืออ่านหนังสือสอบของโดบิตะแล้วข้อความข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเรียนขนมปังนี้ก็จะมีข้อมูลนี้อยู่ไหนแล้วให้โนบิตะกินก็จำได้ ไม่รู้เขาตั้งใจจะให้ทำออกมาคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าแต่เด็กๆแห่ซื้อกินจริงค่ะคลายความเครียดจากการเรียนการสอบนะแต่ว่าทางการต้องออกมาเตือนแล้วนะมันจะอันตรายต่อสุขภาพขนมเหล่านี้ทำมาจากแผ่นแป้งเป็นไลท์เปเปอร์ลักษณะเป็นแผ่นบางๆขนาดเล็กแล้วพิมพ์ลวดลายเรียนแบบปกหนังสือสมุดการบ้านหรือแม้แต่เนื้อหาและโจทย์ที่ดูคล้ายแบบฝึกหัดจริงมองผ่านๆอาจแยกไม่ออกนะว่าเป็นขนมบางผลิตภัณฑ์ทำเป็นพจนานุกรมด้วยใบประกาศนียบัตรด้วยบัตรธนาคารด้วยจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาชิ้นละคิดเป็นเงินไทยก็2.50 บาทเท่านั้นเองร้านค้าหลายแห่งโฆษณาขนมเหล่านี้ในฐานะตัวช่วยผ่อนคลายความเครียดบางร้านอ้างว่าอาจช่วยเสริมความจำนี่ไงหลายคนก็เลยนึกไปถึงขนมปังช่วยจำหนึ่งในของวิเศษจากโดเรมอนนำไปทาบกับหนังสือเล่ากินสามารถจำเนื้อหาได้เลยแบบที่ดินาทบอกกระแสความนิยมนี้ลามไปถึงผู้ปกครองและผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากลูกๆเห็นขนมแล้วเรียกร้องให้ช่วยซื้อให้ลองกินหน่อยบางคนบอกว่าด้วยส่วนผสมหลักทำมาจากแป้งขนมชนิดนี้น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพมากกว่าขนมขบเคี้ยวซะด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามสถานีวิทยุแห่งชาติจีนคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนค่ะว่าขนมเหล่านี้อาจมีการใช้สีผสมอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วจะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพก็เลยเรียกร้องให้ผู้ปกครองนักเรียนตรวจสอบฉลากซะด้วยดูส่วนผสมด้วยดูผู้ผลิตด้วยดูแหล่งจำหน่ายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดในหลายพื้นที่ของจีนก็เพิ่มการตรวจสอบร้านค้าร้านเครื่องเขียนบริเวณรอบโรงเรียนเป็นพิเศษเรียกร้องให้ผู้ประกอบการตรวจสอบแหล่งที่มามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไม่นำขนมที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยมาจำหน่ายให้กับนักเรียนเหมือนอ่านข่าวนี้ปุ๊บนิ้วแวบขึ้นมาเลยขนมปังช่วยจำของโดเรมอนให้โนบิตะกินนะจ๊ะและโนบิตะก็กินเข้าไปแล้วก็จำได้ว่าที่จะอ่านที่จะไปสอบนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จนทำข้อสอบได้แต่คุณมันคือการ์ตูนกลับมาที่บ้านเราเรื่องของเด็กอุเทนตรงสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามมีเรื่องมีราวกับเด็กปทุมวันจนนำไปสู่การประชุมของอบว่าย้ายไปทั้งสองสถาบันเลยให้ออกไปเลยจากพื้นที่แล้วมีการแทงมีคนบาดเจ็บ2คนนะเด็กปทุมวันบาดเจ็บ2คนนำส่งโรงพยาบาลกันไปตั้งแต่เมื่อ7กันยายนคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานตอนบ่าย3ค่ะตำรวจบก.น.6ร่วมกันจับนายวิชากรอายุ20นักศึกษาอุเทนถวายโอ้ข้อหาหนักเลยร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหน้าสน.ปทุมวันหลังเมื่อวันเกิดเหตุนักศึกษาก่อเหตุทำร้ายร่างกายมีคนเจ็บ2คนตำรวจฝ่ายสืบสวนหาข่าวสอบสวนปากคำพยานเพิ่มเติมจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายวิชากรขออนุญาตศาลออกหมายจับกลุ่มได้ให้การรับว่าตนเป็นคนเดียวกับผู้ต้องหาตามหมายจับจริงไม่เคยถูกจับตามหมายจับมาก่อนหน้านำส่งพนักงานสอบสวนยังศึกษาอยู่แล้วเพิ่งเข้าปีหนึ่งนายวิชากรศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายปีหนึ่งค่ะเข้าไปปีแรกยังเรียนไม่จบชั้นปีที่หนึ่งซะด้วยซ้ำไปโดนการพูดการหว่านล้อมการอะไรยังไงจากใครจากรุ่นพี่หรือจากใครกับเรื่องของศักดิ์ศรีประเด็นเดิมหรือไม่จนก่อเหตุไปแทงคนอื่นฝั่งละ30คนมีการทะเลาะเบาะแว้งวิวาทกันแล้วท่ามกลางสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนจำนวนมากตรง BTS สยามสแควร์บาดเจ็บไป2 แล้วเจ้าตัวก็หมดอนาคตข้อหาพยายามฆ่าข้อหาหนักด้วยวันก่อนที่เราคุยกับอดีตศิษย์เก่าเนาะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการย้ายสถาบันไปอยู่ที่อื่นทั้งสองที่นี่แหละใครทำผิดจัดการสิ30คนนั้นทำผิดจัดการดำเนินคดีตามกฎหมายให้หลาบจำคนอื่นจะได้เห็นว่าถ้าทำอีกแล้วจะโดนแบบนี้จับติดคุกเข้าสถานพินิจให้หลับจำกันไปให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างกันไปจะดีกว่าไหมแต่มันแก้ยากปัญหานี้กี่สิบปีผ่านมาแล้วคุณมันยังแก้ไม่ได้เลยวันนี้เราหมดเวลาละคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามาขอบคุณมากขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยพรุ่งนี้คุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อในวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ
17: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
17: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดา

1ชั่วโมงวันนี้นะคะช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องราวดีๆนานาจิปาถะมาฝากกันแต่ว่าช่วงที่2วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จัก1ธุรกิจนะคะที่เล็กๆแต่ไม่เล็กเลยเพราะว่าเขามีสาขานะคะกระจายแบบย่อยๆเต็มไปหมดเลยค่ะเล็กให้เป็นเห็นกำไรวันนี้เราจะไปเจาะลึกแนวคิดธุรกิจกับ Stupid Fine นะคะถ้าใครที่เคยไป Search Studio เนี่ยต้องเคยเจอนะคะสำหรับ Stupid Fine แน่ๆเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะแต่ว่าสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับใครหลายหลายคนที่แบบโอ้อยากทำจังเลยแต่ไม่รู้จะทำอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2พาไปดูและพาไปฟังวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณพลสิทธิ์ว่องวัฒนาโรจน์นะคะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของ Stupid Fine เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้มีไลฟ์เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะคุณสามารถที่จะเข้ามาทักทายมาพูดคุยกันได้คลิปนะคะมีหลายคนเริ่มทยอยส่งคลิปแล้วนะคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่าส่งมานะคะมีพี่ๆโอ้ตอนนี้มีส่งมา2คลิปเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะปุ๊กเพิ่งไปอ่านพี่ธราทิพย์นะคะบอกว่าคุณปุ๊กไปด้วยหรือเปล่าโอ้ยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะมีโอกาสได้ไปร่วมทริปหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆแฟนๆรายการเราอะได้ไปแน่นอนคุณผู้ฟัง4คน1ทีมคือไปด้วยกันไปเลยนะคะไปกันแบบเป็นแก๊งเลยจะเป็นในออฟฟิศก็ได้จะเป็นแบบครอบครัวจะเป็นเพื่อนซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปด้วยกันนะคะสำหรับวิทยุครอบครัวข่าวชวนเที่ยวนะคะชิงเต่าส่งท้ายปี2569ใครที่สะดวกนะย้ำนะใครที่สะดวกอยากจะร่วมเดินทางกับเราคุณผู้ฟังเอาที่สะดวกนะคะเอาที่รู้สึกว่าเออกติกาเราก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่นาและที่สำคัญไปฟรีใครที่เคยไปมาแล้วจะรู้เลยว่าเราดูแลดีมากๆดีสุดๆใครอยากไปทำตามนี้นะคะครั้งนี้เนี่ย106ออนทัวร์เราพาไปท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19นะคะไปท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายนะคฤหัสถ์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลักร่องรอยยุโรปผาสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับนะคะแฟนๆรายการนี่แหละได้ร่วมค้นหากันระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปค่ะแนะนำตัวระบุชื่อทีมความยาวนะคะไม่เกิน60วินาทีหรือว่า1นาทีนั่นเองคุณผู้ฟังไปอ่านกติกาได้นะเราปักหมุดกิจกรรมเอาไว้แล้วนะคะพอเปิดเพจวิทยุครอบครัวข่าวมาปึ้งก็จะเจอเลยนะคะ106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนอ่านกติกาดีๆนะอ่านกติกาดีๆแล้วทำคลิปให้ถูกตามกติกาที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วความยาวคลิปไม่เกิน60วินาทีนะคะติดตามเพิ่มเติมให้ละเอียดถ่ายเสร็จตรวจคลิปก่อนทำตามกติกาแล้วหรือยังจากนั้นส่งดำดำนะคะยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยางดันลอปสปอตแม็กซ์ลักซ์นะคะสัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort ยาน้ำแก้ไอมาแว้งลายตราไอยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอนี่คือผู้สนับสนุนการเดินทาง106ออนทัวร์ชิงเต่าส่งท้ายปี2569กับเราหมดเขตส่งคลิปเที่ยงของวันที่30กันยายนนี้วันนี้วันที่16แล้วนะคุณผู้ฟังก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งทางนะคะหลายคนบอกว่าลีรอในการจะส่งคลิปนะคะเดี๋ยวรอดูซิเพื่อนคนอื่นเขาส่งยังไงคือการทำคลิปในครั้งแรกอะสำคัญมากนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันคือการคัดเลือกว่าคุณผ่านด่านไหมแล้วเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยหลายคนบอกว่ายุ่ง

0: มากๆซื้อตั๋วไปเองดีกว่าโอ้อันนั้นเอาที่สบายใจแต่ใครที่แบบรู้สึกว่าเออก็ไม่เห็นยากอะไรเลยลองดูสักครั้งทำให้ดูกติกาก่อนรอบแรกนะคุณผู้ฟังแล้วพอเราได้ผ่านเข้ารอบแรกใช่ไหมทีเนี้ยทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงและโอกาสแล้วมีคนถามปุ๊กบ่อยมากเลยทำยังไงถึงจะได้ไปคุณผู้ฟังคุณเชื่อเรื่องพลังจักรวาลไหมส่วนตัวเชื่อจริงๆเพราะว่าได้เคยลงมือทำจริงๆแล้วถ้าเรามุ่งมั่นกับการทำอะไรสักอย่างแล้วเราลงมือทำให้มันเต็มที่นะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากทำหรือสิ่งที่เราฝันน่ะมันเป็นจริงอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังเรื่องจริงนะคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันจะเป็นจริงนะคะแล้วก็บอกเพิ่มเติมอีกนิด4คนเนี่ยคุณต้องนั่งอยู่ด้วยกันเลยนะไม่ใช่แบบว่าอยู่คนละมุมอยู่คนละบ้านและเอามารวมกันไม่ได้นะคะกติกาของเรานะคุณผู้ฟังบอกเพิ่มเติมอีกนิดว่า4คนนี้ต้องนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมุติปุ๊กนั่งอยู่ตรงนี้มีน้องปุ๋ยนั่งมีน้องน้ำนั่งมีโอ๊กนั่งเรา4คนถ่ายคลิปพร้อมกันนะคะเรา4คนถ่ายคลิปพร้อมกันแล้วตั้งกล้องคือให้เห็นทั้ง4คนอยู่ในเฟรมเดียวกันตามนี้นะจ๊ะจะไปแล้วเนี่ยมันไม่ยากนะแค่เนี่ยมันง่ายมากเลย มันง่ายมากเลยนี่ถ้าเขาแบบอนุญาตให้ผู้ดำเนินรายการทำคลิปส่งได้นะทำส่งนะบอกเลย นะยังไงรออยู่นะมาเที่ยวกันนะคะรีบส่งคลิปนะจ๊ะแล้วก็สำหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานนะคะคำพูดที่เราจะบอกโอ้ยกินนมเสร็จแล้วให้ลูกกินน้ำล้างปากด้วยเดี๋ยวฟันผุอันนี้ได้ยินไหมคือบางคนบอกว่าลูกยังไม่มีฟันเลยแต่ให้ล้างปากเหมือนทำความสะอาดอะเหมือนเราแบบกินอาหารแล้วเราต้องล้างปากบ้วนปากหรือว่าแปรงฟันอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะบอกว่ากินนมเสร็จแล้วล้างปากบ้วนปากสิจะบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังคือไอ้คำพูดแบบนี้นะวันนี้เนี่ยสอยากชวนทุกครอบครัวเลยค่ะมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักหลายคนอาจจะกังวลนะคะว่ากินแต่นมแล้วเอ๊ลูกจะหิวน้ำไหมนะกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันว่าในนมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่เนี่ยยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองนะคะในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนนมหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยนะคะในช่วง6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวค่ะคุณผู้ฟังหากเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่และอาจจะทำให้ลูกเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงนะคะคืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะคะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้กินน้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสค่ะไปดูข้อความก่อนจะปิดเบรกนี้กันนะคะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะคุณลูลูสวัสดีนะคะขอให้เป็นวันสดใสของคุณลูลูนะคะทำงานอย่างมีความสุขด้วยคุณภูรินะคะสวัสดีนะคะแล้วก็คุณนิกูลนะคะสวัสดีค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะคะพี่หนุ่งหนิงนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทนะคะโอ้คุณนัทก็เหมือนกันบอกว่าอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงนะการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยตอนนี้ก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายนะคะจะได้ออกเดินทางไปเก็บเรื่องราวดีๆมาฝากแฟนๆรายการทุกคนนะคะในช่องของปุ๊กเองไปกับปุ๊กแล้วก็จะมาจัดรายการให้มันแบบมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังได้หลากหลายเนาะคุณนัทบอกว่าอดเลยตัวคนเดียวตัวคนไม่มีเพื่อนเลยเหรอคุณนัทหาเพื่อนไหมหรือว่าชวนน้องปุ๋ยน้องน้ำถ่ายคลิปไหม จะได้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็คุณบรรจงนะคะโอ้เมื่อวานนี้คุณบรรจงเข้าไปเม้นใน TikTok นะพอดีใน TikTok กับปุ๊กลงเรื่องของโรตีของร้านป้าป้อมเนาะเป็นโรตีที่อร่อยมากที่สุพรรณบุรีและราคาถูกมากคือเคยไปครั้งหนึ่งแล้วพลาดแล้วพอดีไปงานอีกครั้งหนึ่งก็ตามไปกินก็ได้กินแล้วก็เล่าให้ฟังเนาะน้องเน่นะคะ จะไปต่างประเทศอีกแล้วก็ส่งใจเชียร์น้องเนเน่ด้วยเหมือนกันนะคะพี่สาคุณซูซานาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะรวยใช่ไหมวันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลขเด็ดอะไรใดๆเลยเดี๋ยวว่าจะไปดูในแอปเป่าตังยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้สงสัยวันนี้น่าจะไม่มี เอาล่ะพักสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังที่แน่ๆทำมาหากินถ้าตั้งอกตั้งใจทำแบบจริงจังนะคะทำให้ถูกที่ถูกทางถูกกับธุรกิจโอ้รวยแน่นอนวันนี้พาไปรู้จักกับธุรกิจ1ธุรกิจที่เล็กๆแต่กำไรไม่เล็กเลย Stupid Five ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
1: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
6: อุ้ย
5: จากสสส
7: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
8: ้ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
11: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
0: 10นาฬิกากับ23นาทีแล้วค่ะได้เวลาไปติดตามเรื่องราวของธุรกิจดีๆที่น่าสนใจแล้วปุ๊กเชื่อว่าธุรกิจนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะฟังกันเฉยๆแล้วเผื่อว่าใครอยากจะต่อยอดเป็นธุรกิจนะคะก็สามารถไปต่อยอดทำธุรกิจนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้พาไปรู้จักกับ Stupid Fine นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจเลยสินค้าดูเรียบง่ายนะคะอย่างเกี๊ยวซ่าทอดสามารถนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจและแบรนด์ได้และที่สำคัญเขาอร่อยด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้ปุ๊กมีนัดพูดคุยนะคะกับคุณพลสิทธิ์ว่องวัฒนาโรจน์เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของ Stupid Fries นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณพลสิทธิ์ค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนนะคะ
6: โอเคครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะ
6: ครับยินดีมากๆเลยครับผม
0: ค่ะก่อนอื่นเลยคุณพลสิทธิ์อยากให้คุณพลสิทธิ์ได้เล่าให้แฟนๆรายการวิทยุครอบครัวข่าวของเราได้ฟังเราได้รู้จักกันหน่อยจุดเริ่มต้นของ Stupid Fine เนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะ
6: ครับจริงๆธุรกิจ Stupid Fine เนี่ยครับอันนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงต้องเรียกว่าช่วงโควิดได้เลยครับคือช่วงนั้นน่ะทุกคนคงจำกันได้ว่าคนตกงานเยอะนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันก็มีการปิดห้างปิดร้านค้าปิดโรงแรมปิดสายการบินปิดทุกๆอย่างใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
6: เราก็เลยคิดว่าเออเราจะทำธุรกิจอะไรที่เราอ่ะจะสามารถช่วยคนที่ตกงานได้ช่วยผู้ประกอบการได
0: ้
6: นะครับเราเลยคิดว่าธุรกิจของเรานั้นน่ะต้องเป็นธุรกิจที่ทำง่ายนะครับใครๆก็ทำได
0: ้
6: นะครับอันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคอนเซ็ปต์เราเรียกว่าทอดง่ายๆนะครับ
0: ค
6: ือเราอ่ะตั้งใจว่าคนอ่ะที่ทำอาหารไม่เป็นอ่ะก็ต้องทำได้นะครับปกติอ่ะธุรกิจอาหารเนี่ยบางทีอ่ะอาจจะต้องมีประสบการณ์ในการเทรนนิ่งที่นานนะครับอย่างเช่นทำก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพราม
0: ันต้องมีฝีมือด้วยเนาะมันต้องมีฝีมือด้วยใช่ค
6: ่
0: ะ
6: ใช่ครับเทรนนิ่งก็นานแต่สินค้าเราอ่ะพยายามทำให้เราอ่ะทำเป็นสำเร็จรูปแช่แข็งมาให้แล้วซอสก็เป็น OEM มาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ทำก็คือแค่ทอดตามเวลาที่เรากำหนด
0: ค
6: ุกซอสแล้วก็ขายได้เลยนะครับอันนี้เราก็เริ่มโตมาจากช่วงโควิดนะครับค่อยๆโตขึ้นมาช่วงนั้นก็ธุรกิจแฟรนไชส์ก็ไม่ใช่แค่แบรนด์ของครับหลายๆแบรนด์ก็เติบโตกันมาช่วงนั้นนะครับค่อนข้างดี
0: คุณพลสิทธิ์แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเราอ่ะไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้มาก่อนดังนั้นการที่จะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องบอกว่าง่ายๆใครๆก็ทำได้เนี่ยโอ้โหกว่าที่เราจะแบบว่าได้สูตรลงตัวของเกี๊ยวของเราผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจะไปแบบสร้างงานสร้างอาชีพแล้วส่งต่อเนี่ยมันยากไหมคะกว่าจะลงตัวได้เป็นสูตรของเรามาเนี่ยค่ะ
6: โอ้ผมอยากหล่อยากครับซื้อเป็นชายเถอะซื้อเป็นชายผมนะครับเพราะว่ากว่าเราจะได้สูตรเนี่ยเราก็ผ่านอะไรมาเยอะ
0: คือ
6: ตอนแรกอ่ะเราเริ่มจากว่าวิเคราะห์ก่อนว่าคนไทยชอบอะไรจริงๆอ่ะผมขออนุญาตว่าจริงๆเราอยู่กับของทอดกันมานานเนาะไม่ว่าจะเป็นปลาท้องโก
0: ๋
6: ลูกชิ้นทอดหรือแล้วแต่เนี่ยของทอดมันมีสรรพคุณข้อดีหลายอย่างเนา
0: ะ
6: อย่างเช่นกินตอนไม่ร้อนมากก็ได้หมายถึงว่าผ่านตรงผ่านดิวิลี่อ่
0: ะ
6: ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังคงความกรอบหรือว่าคงความอร่อยอยู่มันจะไม่เหมือนของนึ่งหรือของต้มนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของทอดเนา
0: ะ
6: ตอนนั้นเราลองหลายอย่างเลยเราลองทั้งเฟรนฟรายเนาะเราลองทั้งขนมจีบทอดลองทอดมันกุ้งลองหลายอย่างนะครับลองไปลองมาสุดท้ายเนี่ยในยุคพศ.นั้นเกี๊ยวซ่าเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดหน้าตลาดตอนนั้นนะครับว่ามันจะไม่ค่อยหาทานเกี๊ยวซ่ายากนอกจากร้านอาหารเนา
0: ะ
6: ตอนนั้นก็เป็นเหมือนเป็นช่องว่างทางธุรกิจที่ว่าเกี๊ยวซ่าเป็นสิ่งที่ลงตัวพอดีแล้วก็คนหนึ่งเขาไม่เคยทำทอดกันด้วยเดี๋ยวจะเป็นย่างน้ำเป็นกิ้วเป็นอะไรเงี้ยครับผม
0: เราก็เลยทำเป็นทอดแล้วก็เลือกเกี๊ยวเพราะว่าคนไทยรู้จักเนาะจับต้องกันได้ง่ายกินกันได้ง่ายส่งก็ได้ง่ายซื้อไปฝากซื้อกินเองได้หมดเลยทีนี้ตอนที่เริ่มเปิดผลิตภัณฑ์เกี๊ยวของเราเดี๋ยวเราทำความรู้จักเกี๊ยวของเราก่อนเนาะว่าเกี๊ยวเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของ Stupid Fine อ่ะเรามีอะไรยังไงบ้างคะเกี๊ยวเรามีเกี๊ยวกี่แบบคะ
6: หลักแล้วนะครับอันนี้หลักๆเลยเราเป็นธุรกิจเกี๊ยวซ่าทอดนะครับแต่ว่าเราจะมีเมนูเกี๊ยวซ่าทอดอ่ะประมาณ 80% นะครับเกี๊ยวซ่าของเราจะแบ่งเป็นเกี๊ยวซ่าไส้หมูกับไส้ไก
0: ่
6: นะครับแต่แล้วก็เลือกไส้ก่อนแล้วก็เลือกจำนวนชิ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกซอสนะครับซอสมาตรฐานของเราก็จะมีออริจินอลนะครับก็คือเป็นจิ้มน้ำจิ้มธรรมดานะครับแล้วก็มีหน้าชีสแบบชีสยืดนะครับเป็นชีสเผานะครับแล้วก็มีส่วนของรสชาติยอดนิยมเลยคือรสชาติเกาหลีแล้วก็รสชาติยากิคล้ายๆทาโกยากินะครับก็จะมีโรตาโอสาลายนะครับก็จะเป็นสีรสชาติหลักของเราแล้วก็นอกจากนี้เราจะมีเมนูฤดูกาลนะครับเป็นนอกเมนูอย่างเช่นแบบว่าเกี๊ยวซ่าไส้ผักโขมอบชีสซึ่งตัวนี้ขายดีมากนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าไส้ข้าวโพดครีมชีสอย่างเงี้ยครับ แล้วก็มีเกลือแฟร์แปลกๆเนี่ยเราก็มีมาเรื่อยๆ
0: คือค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆตามความชอบของลูกค้าด้วยเป็นหลักที่จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์พัฒนาใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับก็พัฒนาตามกระแสตามยุคตามสมัยครับก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เรื่อยแต่ว่านอกจากเกลือแฟร์เราก็มีอื่นด้วยนะครับเราก็จะมีพวกแบบเมนูทาโกยากินะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีทาโกยากิด้วยแล้วก็มีกลุ่มสินค้าอื่นเข้ามาเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะแต่ความน่าสนใจของ Stupid Fine คือเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือดีมากเลยเพราะว่า อย่างที่คุณพลสิทธิ์เล่าให้แฟนๆฟังเนาะว่าเราเริ่มต้นจากช่วงโควิดอะมันทำอะไรยังไงไม่ได้เลยแล้วมันเกิดธุรกิจนี้มาตอนนั้นตอนตั้งเป้าเนี่ยเราตั้งเป้าเขาเรียกอะไรอะฝันไว้แค่ไหนว่า Stupid Fine ต้องไปในทิศทางไหนสาขาต้องเยอะไหมต้องไปอยู่อะไรยังไงบ้างตอนนั้นภาพที่เราเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกอะภาพมันกว้างใหญ่มันเป็นยังไงบ้างคะ
6: จริงๆนโยบายหลักของเราอ่ะจริงๆคือเรื่องคุณภาพก่อนเลยนะครับเรื่องคุณภาพนี่คือจะต้องเป็นสินค้าที่ดีสะอาดนะครับเรามีมาตรฐานอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดว่าสิ่งที่ของจะออกจากโรงงานเราได้เนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่มีมาตรฐานนะครับกินต้องปลอดภัยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดของเราแต่สิ่งที่คาดหวังนะเอาแบบตรงๆนะวันแรกนะครับวันแรกเราคงไม่ได้หวังมากนะครับวันแรกเนี่ยเราหวังแค่ว่าอยากให้คนที่ตกงานมีอะไรขายเอาพูดง่ายๆเลยก็คือตอนนั้นห้างมันปิดส่วนใหญ่ทุกคนจะซื้อของตามตลาดเนาะตามตลาดไหนตลาดหรือตลาดกลางวันตลาดสดเนี่ยแหละครับผมแม่ก็คาดหวังว่าอยากจะให้มีคนที่ตกงานเอาของเราไปขายในตลาดแค่นั้นเอง
0: แค่นี้เลยตอนนั้นจำคุณพลศิษย์จำได้ไหมว่าไอ้สาขาแรกหรือว่าเราทำเป็นคีย์ออร์ตั้งแต่แรกถูกต้องไหมคะ
6: ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือเราอ่ะเข็นรถเข็นขายในตลาดเหมือนกันเราก็ลองตลาดก่อนตลาดแถวโรงงานเนี่ยครับตลาดแถวบ้านแถวโรงงานเนี่ยก็คือเข็นรถเข็นไปนี่แหละทอดไปใช้แก๊สทอดเนี่ยครับก็คือเอาถังแก๊สไปตั้งกระทะเนี่ยแหละครับจนพัฒนามาเป็นใช้ทอดด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็เก็บแช่แข็งแล้วก็พัฒนามาเป็นรูปแบบคีย์ออสแล้วก็พอขายไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็ขยายตามปั๊มน้ำมันตามหน้าร้านสะดวกซื้อตามไฮเปอร์มาร์เก็ตตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆขยายไปฝันแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าวันแรกนี่ก็คือแค่นี้ครับอยากให้คนมีอาชีพ
0: แล้วจากนั้นเนี่ยคือวันแรกเนาะการตอบรับเอาอย่างที่ตัวเราเองทำเองตอนก่อนที่จะส่งต่อไปแบบให้คนอื่นมีอาชีพเนาะการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
6: มันก็มีหลายสเตจนะครับก็มีหลายช่วงเนาะช่วงลองผิดลองถูกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้ช่วงที่ผมบอกว่าลองขายหลายๆอย่างเนาะทั้งแบบขนมจีบทอดด้วยลูกชิ้นบ้างแล้วก็เป็นแบบขนมจีบทอดบ้างอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ขายไม่ค่อยดีนะครับต้องยอมรับว่าช่วงแรกขายไม่ค่อยดีหลังๆค่อยเปลี่ยนมาขายเป็นเกี๊ยวซ่าอย่างเดียวพอเกี๊ยวซ่าอย่างเดียวเสร็จเราค่อย develop ซอสเข้ามาเป็นเกี๊ยวซ่าราดซอสต่างๆเนี่ยคราวนี้มันก็จุดพลิกตรงตั้งแต่ตอนที่ราดซอสนี่แหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันเป็นเรื่องของพอวันที่เราเริ่มไปได้เนี่ยมันมีหลายด้านทั้งด้านการตลาดด้วยทั้งด้านมาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าแบรนดิ้งคราวนี้ยุคนั้นจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนอกจากเปลี่ยนซอสแล้วก็จะมีเปลี่ยนกล่องอีกอะไรเงี้ยครับตอนแรกมันเป็นกล่องพลาสติกใสๆแต่หลังแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกล่องกระดาษที่เป็นฟู้ดเกรดมีลายมีสีมีแบรนด์มีโลโก้มีติดต่อกับมีอะไรนะครับมี Facebook ออนไลน์แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาครับ
0: ค่ะโอ้ฟังแล้วเหมือนกับเราอะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดคือลงมือทำเจอปัญหาเจอความต้องการของลูกค้าอะไรที่มาปรับกับธุรกิจของเราได้เราก็จะปรับและลงมือทำในทันทีใช่ไหมคะ
6: ปีแรกๆทุกวันนะครับ
0: ทุกวันคือ
6: ท
0: ุกอย่างมันต้องลงมือทำ
6: ทุกวัน
0: เนาะมันถ้ามันไม่ลงมือทำมันจะไม่เจอปัญหาใช่ไหมคะมันก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรดังนั้นเนี่ยโอ้โหหล่อหลอมมาเป็น Stupid Fine ที่แข็งแกร่งในวันนี้ต้องบอกว่ามันคือเล็กๆทำไมเราถึงไม่อยากทำเป็นแบบร้านใหญ่ๆ ให้คนมันนั่งหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยคะแนวคิดของ Stupid Fine คืออยากมีร้านใหญ่บ้างไหมคะ
6: อยากครับอยากครับ
0: แต่ว่าเราเริ่มจากเล็กๆก่อนใช่ไหม
6: ใช่คือด้วยความที่เราอ่ะออกแบบธุรกิจออกแบบออปเปอเรชั่นนะครับมาเป็นสไตล์นี้คือทอดคุกซอสขายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีในครัวมันเลยไม่ได้มีเยอะถ้าเทียบกับร้านอาหารนะครับเราจะมีแค่ตู้เย็นหม้อทอดแล้วก็เครื่องคิดเงินแล้วก็โต๊ะคุกกิ้งนิดหน่อยเพราะฉะนั้นพื้นที่เราใช้ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากในการประกอบธุรกิจนะครับซึ่งธุรกิจกลุ่มธุรกิจอย่างเราเนี่ย เอาจริงมีหลายแบรนด์นะที่ใช้พื้นที่แบบไม่ได้ใหญ่เหมือนเราคือแบบ3คูณ3เมตรหรือว่า2คูณ2เมตรแถวๆนี้ก็เริ่มต้นธุรกิจได้ละเพราะฉะนั้นนะครับไอ้การที่เราใช้พื้นที่เล็กเนี่ยมันก็ดีต่อต้นทุนนะครับต้นทุนในการใช้จ่ายของเราลงถึงต้นทุนคนด้วยบุคลากรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรูปแบบคิออสเนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายอย่างครับเรื่องของการเริ่มต้นที่ใช้เงินไม่เยอะมากนะครับเพราะคิออสเนี่ยมันตั้งได้หลายที
0: ่
6: สมมติถ้าเกิดคุณพลาดจริงๆนะคุณพลาดจริงๆคุณก็หารถเทียมมายกย้ายได
0: ้
6: นะครับแต่มันมีข้อดีของมันอยู่ครับ
0: มันสะดวกเนาะคือมันสมมติว่าถ้าเราต้องไปเช่าเป็นลานอ่ะต้องไปทำห้องคืนเขาต้องมีสัญญงสัญญาอะไรยาวนานแต่อันนี้คือมันยกไป
6: ด้วยอะไรด้วย
0: โอ้อันนี้คือสะดวกและคล่องตัวใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับแล้วก็ธุรกิจเราเป็นธุรกิจของกินเล่นนะครับเพราะงั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้าเทคเอาเวย์เป็นแกร็บแอนด์โกครับ
0: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับว่าไม่จำเป็นจะต้องมีที่นั่งหรือที่รับประทานในร้านครับส่วนใหญ่กลับไปทานบนรถกลับไปทานที่บ้านนะครับหรือไม่ก็สั่งออนไลน์กันครับ
0: ค่ะตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นเปิดธุรกิจจนถึงวันนี้นะคะคุณพลศิษย์มันกี่ปีแล้วคะเนี่ย
6: จริงๆก็เริ่มนับยอดขายจริงๆก็2020นะครับช่วงกลางๆแล้วก็ถึงตอนนี้ก็6ปีกว่าแล้วนะครับ
0: กี่สาขาแล้วคะที่เรามีทั้งที่เราทำเองด้วยทั้งที่มีพันธมิตรมาร่วมเป็น Stupid Fire กับเราด้วยทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะตอนนี
6: ้เรียนตามตรงว่าปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เราอ่ะมีแอคทีฟอยู่ครับประมาณ100กว่าสาขา
0: โหเยอะนะเยอะมาก
6: มี100กว่าสาขา
0: แต่ว่าการมี100กว่าสาขาขนาดนี้เนี่ยโอ้การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานมันยากแค่ไหนยังไงคะ
6: ก็หนึ่งเลยผมเรียนตามตรงว่าสิ่งที่เราต้องคุมมากที่สุดอ่ะก็คือสิ่งที่ออกจากโรงงานเราเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสินค้าของผมมันเป็นสินค้าที่สะอาดมาตรฐานเนี่ยมันก็ปลอดภัยไปแล้วมากกว่าค่อนข้างนะครับค่อนข้างกว่า 70-80% นะเรียกว่ารสชาติไม่เพี้ยนละเพราะว่ามันถ้าใช้ซอสเราใช้เกี๊ยวเราเนี่ยก็โอกาสพลาดก็น้อยสิ่งที่ต้องไปคุมหน้าร้านก็เรื่องของสีเรื่องของเวลาที่การทอดเรื่องของการจัดเรียงเรื่องของความสะอาดที่หน้าสาขาครับตรงนี้เราก็จะมีทีมเรียกว่า QAS นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรเดียวภาคสนามนะครับเป็นตำรวจมาตรฐานภาคสนามเรามีอยู่ครับมี QA ในการตรวจสอบอยู่ครับแล้วก็วนเรียงตามสาขา
0: เป็นทีมที่ลงไปตรวจสอบสาขาต่างๆเนาะที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นแฟรนไชส์ซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลงไปประมาณนั้นทีนี้ธุรกิจตรงเนี้ยสมมุตินะสมมุติว่าเราแบบโอ๊ยปุ๊กเชื่อว่ามีหลายคนน่ะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีความรู้เลยแต่ Stupid Fire เองเราเป็นธุรกิจที่พัฒนาเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนวันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเกี๊ยวทอดที่มีคนรู้จักเยอะมากแล้วแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งเอ้ยขอเปิดด้วยเงื่อนไขในการที่เราจะรับแฟรนไชส์เราเริ่มยังไงคะมีขั้นต่ำคีออสเล็กๆไปจนถึงใหญ่อะไรเงี้ยมีกี่ไซส์บ้างคะ
6: คือเอาพูดเรื่องเงินไว้ทีหลังแล้วนะครับเดี๋ยวพูดเรื่องคุณสมบัติก่อนแล้วกันเน
0: า
6: ะ
0: คุณสมบัติที่จะมาเป็นหนึ่งใน Stupid Fire คืออ
6: ย่างแรกเลยคือต้องชอบกินสเต็ปไฟก่อน
0: เคยกินหรือยังต้องบอกต้องเคยกินก่อน
6: ถามว่าเคยกินหรือยังใช
0: ่
6: ถ้าคุณกินแล้วคุณชอบมาคุยกันครับแต่คือคุณกินแล้วรู้สึกว่า
0: ไม่ใช่
6: เฉยๆไม่คิดว่าไม่สามารถจะทำเงินได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบทานนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเหมือนว่าบางคนก็ชอบกินโดนัทบางคนไม่ชอบกินโดนัทบางคนชอบกินลูกชิ้นไม่ชอบกินชิ้นครับอันนี้ถ้าเกิดคุณชอบสเต็ปไฟแล้วคุณชอบทานรู้สึกว่าอร่อยนะครับก็มาคุยกันนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือต้องมีโลเคชันครับที่คาดหวัง
0: โลเคชันที่จาก100สาขาที่ยังแบบเขาเรียกว่ายังรันอยู่นะขนาดนี้ที่เขาอยู่ได้เนาะมันน่าจะพอบอกได้แล้วแหละว่าถ้าทำเลที่อยู่ได้แน่นอนธุรกิจไปต่อแน่นอนไม่ใช่ซื้อไปแล้วตายแล้ว2วัน3วันอ่ะเดือนนึงปิดไม่ใช่ทำเลที่เหมาะกับเกี๊ยวของ Stupid Fire ควรจะเป็นทำเลแบบไหนยังไงคะ
6: จริงอันนี้นะครับถ้าตอบมันจะยาวมากแต่ว่าถ้าเกิดเอาสั้นๆเลยนะ ไม่ต้องธุรกิจผมหรอกทุกธุรกิจเลย ขอให้มีทราฟฟิกที่ดีมีคนเยอะนะครับ ขอแหล่งชุมชนอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าขอแหล่งชุมชน ลองไปกางแผนที่ Google Maps ดูได้หรืออะไรก็ที่เป็นแหล่งชุมชนนะครับ อย่างเช่น ไปยืนในจุดๆนั้นนะครับมองขึ้นไปบนฟ้า
0: ค่ะ
6: นะครับถ้าเกิดเห็นตึกแถวเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็มองไปที่พื้นเนี่ยมีแต่คนเดินผ่านไปผ่านมานะครับโอกาสรอดจะสูงกว่านะครับที่เป็นไม่ใช่เป็นแหล่งชุมชนอย่างเช่นแบบอยู่แบบเป็นถนนใหญ่หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะทราฟฟิกอาจจะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแหล่งชุมชนอ่ะผมเชื่อว่ายังไงอ่ะคนเดินผ่านไปผ่านมาคน work from home คนโทรสั่งออนไลน
0: ์
6: มีโอกาสสูงกว่าค่อนข้างมากครับไม่งั้นถนนเมนนะครับขอเน้นถนน2เลน2เลน4เลนพอนะครับ
0: ไม่ต้อง8เลน
6: แต่ถ้าเกิดแต่เลนอ่ะถ้าเกิดแต่เลนขอเป็นเส้นที่ออกต่างจังหวัดถนนทางหลวงหมายเลข1หรือทางเขาเรียกว่าพหลโยธินไปเลยหรือว่าถนนที่ออกต่างจังหวัดลงภาคใต้ขึ้นภาคเหนือถนนมิตรภาพอย่างเงี้ยได้ครับแต่ถ้าเกิดในกรุงเทพอ่ะผมคิดว่าเป็นแหล่งชุมชนดีกว่าคร
0: ับ ค่ะโอ้เป็นแหล่งชุมชนมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะๆ
6: เพราะม
0: ี
6: อพาร์ตเมนต์มีตึกแถว
0: เนาะเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาของกินเนาะถ้าแบบมันไม่มีแหล่งที่แบบเป็นคนเลยใครจะมาซื้อเราเลยใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้สำคัญมากๆเลยเราตั้งเป้ากับการที่จะกระจาย stupid file ไปทั่วประเทศเนี่ยเอาไว้มากน้อยสักแค่ไหนครับที่แบบเราคิดว่าเอ้ยเราจะมีสาขาสักประมาณเท่านี้เอาที่แบบที่คิดไว้นะมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่เนาะที่เราไหวอยากให้มีสักกี่สาขาที่ตั้งเป้าไว้ค่ะ
6: จริงๆนะผมอยากได้สักประมาณโอ้โหเขินนะครับถ้าเกิดต่อไปจะดูเยอะมาก
0: ไม่เป็นไรเราต้องมีฝัน
6: 500ผมก็ดีใจแล้วครับ
0: 500อันนี้คือกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยใช่ไหม
6: ทั่วประเทศผมมีจะเรียกไงส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ตอนออกเฉียงใต้นะครับที่เหลือเชียงใหม่ก็มีอยู่แค่ประมาณ2นะครับภาคอีสานก็มีอยู่แค่ไม่กี่อันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสเติบโตอีกหลายที่ที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดอีกหลายที่เลยครับภาคใต้นี่ได้เยอะภาคอีสานนี่ยังน้อยมากนะครับภาคเหนือมีแค่เชียงใหม่นะครับ
0: ค่ะธุรกิจเราแบ่งเป็นไซส์เหมือนอื่นๆไหมคะมีกี่ไซส์คะ
6: ครับก็จริงๆของผมอ่ะผมจะขายเป็นแบบนี้นะครับของผมมาเริ่มต้นอ่ะแค่13,900นะครับ13,900 บาทเนี่ยเรียกว่าได้สิทธิ์การใช้แบรนด์เซนชายซิวิตไฟเนาะมาเป็นครอบครัวซิวิตไฟของเราผมมีอุปกรณ์เบื้องต้นให้นะครับแต่ว่าคุณก็ไปหาซื้อตู้เย็นเองนะครับแล้วก็คีออสนะครับในส่วนของคีออสหรือส่วนการตกแต่งร้านอ่ะผมจะช่วยออกแบบให้ครับส่วนค่าเสื่อก็ตามจริงครับคีออสใหญ่ติดตั้งสื่อเยอะก็ตามจริงนะครับแต่ว่าผมอาจจะมีอุปกรณ์เบื้องต้นที่เป็นสำหรับการคุกกิ้งตัวสวิตไฟให้นะครับนี่คือเริ่มต้น13,900แต่ถ้าขยับขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเป็น16,900ก็จะมีทั้งอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบให้ประมาณเนี้ยครับ
0: คือมันก็
6: แล้วก็
0: ขยับค่ะถ้าเป็นแบบใหญ่ๆเลยครบฟูลแบบฟูลออปชั่นอะไรเงี้ยเท่าไหร่คะ
6: ของเราไม่ค่อยจะขายแนวนั้นครับผมอาจจะฟูลสุดคือผมอาจจะมีแถมเป็นรถเข็นนะครับมีรถเข็นให้ที่สามารถไปตั้งในห้างได
0: ้ค่ะ
6: อันนี้ก็อยู่แค่25,900นั่นเองครับ
0: ค่ะทีนี้จ้ะ
6: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นส่วนของกีออสเนี้ยผมแนะนำให้พื้นที่นั้นหาที่เหมาะสมจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมส่งจากกรุงเทพขึ้นไปอ่ะบางที
0: ความ
6: ค่าเดินทางแพงกว่าค่าคีออสอีกอะไรเงี้ยคร
0: ับอันนี้เข้าใจเลยเราก็คือนี่จริงๆแล้วอันนี้ทำธุรกิจเพื่อช่วยจริงๆนะคืออะไรที่ซัพพอร์ตได้อะไรที่เรารู้ว่าจะช่วยประหยัดได้เราทำให้หมดเลยอ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นนะเขาจะเลยรู้ว่าต้องเอาจากเราเท่านั้นของเราเท่านั้นนึกออกไหมแต่อันนี้ไม่คุณสะดวกตรงนั้นในพื้นที่ตรงนั้นเอาตรงนั้นเลยเราแค่แบบส่งหัวใจสำคัญคือเกี๊ยวกล่องอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันสำคัญอ่ะที่มันจำเป็นน้ำจิ้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้สุดยอด
6: ครับผมมีกำหนดสินค้าที่ต้องซื้อครับแต่บางอย่างที่แบบผมเอางี้ไหวถ้าเกิดอันไหนที่ผมทำราคาสู้คนอื่นไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยผมก็ไม่เป็นไรก็ให้ลูกค้าซื้อเองก็ได้อย่างเช่นถุงพลาสติกหรือตะเกียบอย่างเงี้ยน้ำมันปาล์มเนี่ยผมก็ไม่ต้องขายก็ได
0: ้
6: ก็หลังน้ำมันปาล์มก็ซื้อที่ร้านที่คุณลูกค้าสะดวกได้เลยครับ
0: คือ
6: แต่ถ้าเกิดซอสที่เป็นสูตรสองผงต้องซื้อกับผม
0: อันนี้หัวใจสำคัญมันคือหัวใจสำคัญเนาะที่มันจะทำให้เป็นมาตรฐานคือตัวเกี๊ยวตัวซอสตัวกล่องนะคะอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแต่ไอ้ปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้ส่งผลต่อมาตรฐานของ stupid file คุณซื้อในพื้นที่ก็ได้อะไรทำนองนั้น
6: ใช่ครับ
0: โอ้เป็นธุรกิจที่แบบสุดยอดมากแล้วจาก6ปีที่เราทำมานะ ถ้าถามในฐานะที่แบบเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของ Stupid Fine นะมันประสบความสำเร็จเหมือนดั่งที่ตั้งใจเอาไว้ไหมคะ
6: ต้องเรียนตามตรงว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับ
0: ค่ะ
6: แต่ว่าบางทีภาพที่เราเห็นนะกับจริงๆเรื่องราวเราก็ถือว่า6ปีก็ถือว่านานระดับนึงน
0: ะ
6: แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าธุรกิจอื่นก็เป็น10ปีขึ้นไปก็เยอะใช่ไหมครับเราก็เรียกว่ากำลังเติบโตเนา
0: ะ
6: แต่ว่าเราผ่านช่วงวิกฤตมาได้นะครับเราผ่านช่วงที่ดีผ่านช่วงที่ไม่ดีมาได้นะครับก็เราอ่ะยังภูมิใจว่าเราประสบความสำเร็จอยู่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับธุรกิจเราก็ต้องมีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จบ้างนะครับที่ไม่อยู่กับเราแล้วก็ออกไปแล้วก็มีคนที่ยังอยู่กับเราแต่เดวันจนถึงปัจจุบันก็มีคนที่อยู่3 4ปี5ปีก็มีนะครับก็โดยส่วนตัวผมถือว่าผมภูมิใจแล้วก็ผมถือว่าผมมีความเต็มระดับนึงแล้วก็เราอยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมันต้องโตด้วยกันนะครับทำธุรกิจแฟรนไชส์มันก็เหมือนเป็นครอบครัวครับก็คือเรารวยเขาก็รวยครับเขาขายดีเราก็ขายดีหน้าร้านขายดีเราก็ขายดีด้วยนะครับก็ครับอยากให้มองในมุมว่าความสำเร็จมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าผมขายได้เยอะได้น้อยครับตัวแทนขายก็ต้องมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จไปกับเราด้วยครับ
0: ค่ะอย่างวันนี้นะคะเราอยากต่อยอดเพิ่มเติมอะไรยังไง Stupid Fine ในอนาคตบ้างคะ
6: หนึ่งนะครับสิ่งที่เน้นย้ำเสมอก็เป็นเรื่องของโปรดักต์นะครับเรายังคงพัฒนาโปรดักต์อย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญที่สุดคือหนึ่งต้องมีมาตรฐานนะครับสองต้องถูกใจผู้บริโภคน
0: ะ
6: ครับแล้วก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะครับอันนี้สามข้อนี้สำคัญมากนะครับแต่ทิศทางนะครับคือตอนนี้เราก็อยากต้องการที่จะอยากได้ตัวแทนนะครับหรืออยากได้เฟรนไชส์นะครับที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นคุณลูกค้าอาจจะเป็นเจ้าของร้านน้ำนะครับหรือเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วแล้วนำสวิตไฟไปแอดหรือว่าไป
0: เพิ่มเติม
6: ร่วมกันใช่ครับตรงนี้จะเป็นโมเดลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าหนึ่งคือผู้ประกอบการเดิมที่เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วนะครับหรือเป็นเจ้าของร้านน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็จะมียอดขายที่สูงขึ้นจากธุรกิจ Shopify แต่ในเรื่องของค่าเช่าและในเรื่องของค่าพนักงานตรงนี้ก็สามารถเซฟลงไปได
0: ้
6: เพราะว่าพนักงานคนเดียวก็สามารถขายได้ทั้งสมมุตินะครับขายได้ทั้งน้ำขายได้ทั้ง Shopify นะครับค่าเช่าก็สามารถแชร์กันได้ครับบางทีห้องแถวของคุณหรือร้านของคุณอาจจะมีพื้นที่เหลือหรือพื้นที่ใหญ่เกินไปก็แบ่งโซนนึงให้กับ Shopify เปิดใจให้กับเรานะครับแบ่งเป็นสัดส่วนให้ชัดเจนแต่ก็ยังใช้พื้นที่เดียวกันอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้นะครับ
0: ไอเดีย
6: น
0: ี้คือ
6: แปลว่าธุรกิจเราใช้พื้นที่ไม่เยอะ
0: ดีมากเลยครับเพราะว่าหลายๆธุรกิจเนาะทำอยู่อย่างเดียวอย่างเมื่อสักครู่คุณพลสิทธิ์ยกตัวอย่างร้านน้ำร้านกาแฟอะไรเงี้ยเนาะเชื่อไหมว่าบางร้านอะบางวันนะลูกค้าไม่มีเลยแก้วเดียวแล้วต้องมานั่งรอทั้งวันซึ่งบางทีคนถ้าให้เลือกนะอาจจะเลือกซื้อเกี๊ยวนี่มันกินแทนข้าวได้นะอาจจะเลือกซื้อเกี๊ยวแล้วน้ำมาไปกินน้ำเปล่าหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องกินน้ำชงตลอดไปดังนั้นสองอย่างเอามามีกันสมมติเขาไม่ซื้อน้ำเขาก็ซื้อเกี๊ยวได้แล้วก็เราก็ยังเกิดรายได้ในธุรกิจของเราใช่ไหมคะ
6: คร
0: ับ
6: หรือเป็นธุรกิจอื่นก็ได้ครับน้ำนี่ผมยกตัวอย่างเฉยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับร้านอาหารตามสั่งได้หมดครับร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยได้หมดเลยคร
0: ับโอ้ยอันนี้ปุ๊กถามเลยเพราะว่าพอเห็นผู้หญิงสมมตินะสมมติว่าเขาอะอยากจะได้แต่อยากได้แค่เกี๊ยวไม่ได้อยากแบบอุ้ยต้องมีคีออสสติลปิดไฟแต่อุ้ยเกี๊ยวที่นี่อร่อยมากแล้วเอาซื้อเกี๊ยวเอามาแบบสมมติเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะมีเกี๊ยวด้วยนะอะไรเงี้ยได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะ
6: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับขายซื้อบิ๊กไฟในร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้ครับแต่ถ้าเกิดซื้อเกี๊ยวเราแต่ว่าไม่ซื้อแฟรนไชส์อันนี้
0: ไม่ได้
6: ไม่ได้ครับผม
0: คือก็ต้องเป็นเหมือนแบบไปเอกกันอะว่ามีเกี๊ยวจากสติลปิดไฟนะอะไรอย่างน้อยให้มีเห็นสักหน่อยว่าเนี่ยคือเกี๊ยวจากสติลปิดไฟ
6: ใช่ครับใช้เมนูเดียวกันใช้ราคาเดียวกันนะครับใช้มาตรฐานเดียวกัน
0: อันนี้เป็นที่เข้าใจสุดท้ายฝากร้านหน่อยค่ะฝาก Stupid Fine หน่อยนะคะ6ปีที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยังพัฒนาอยู่ไม่หยุดยั้งนะคะเชิญเลยค่ะคุณพลสิทธิ์
6: ครับก็ขอฝาก Stupid Fine ด้วยนะครับ ทางผมแล้วก็ทีมงานนะครับเราก็พยายามตั้งใจอยู่เต็มที่นะครับที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สินค้านะครับที่ดีที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะมาเป็นครอบครัวซีฟฟายอยากจะซื้อแฟรนไชส์นะครับก็สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทาง Facebook ซีฟฟายนะครับเสิร์ชใน Google ได้เลยครับหรือจะเป็นช่องทาง LINE ก็ได้ซีฟฟายเช่นกันนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็จะมีน้องพนักงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ครับต้องเตรียมโลเคชั่นยังไงครับก็ตรงนี้สามารถสอบถามได้ก่อนนะครับหรือว่าจะมาลองชิมดูก่อนก็ได้นะครับหรือว่ามานัดเจอกันได้
0: ได้เลย
6: ก็ขอส่งฝากไปเท่านี้ครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพลศิษฐ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นธุรกิจที่เขาเริ่มจากความตั้งใจเนาะในการที่จะให้สร้างงานสร้างอาชีพในภาวะที่แบบโควิดมันร้ายจริงๆแล้วตอนนี้โควิดก็เริ่มระบาดอีกแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นใช่ไหมคะเขาก็เริ่มทำธุรกิจเล็กๆเพราะด้วยความที่ว่ารู้สึกว่ามันเคลื่อนตัวง่ายมันย้ายง่ายถ้าไม่ประสบความสำเร็จเราก็ถอนไปแล้วก็มีคีย์ซักเซสในการประสบความสำเร็จคือคุณก็ต้องรู้จักตัวเกี๊ยวของ Stupid Fire ก่อนรู้จักชอบอร่อยอยากทำแล้วก็มาเอาความรู้ตรงนี้ไปแล้วก็ไซส์ของเขาก็เล็กๆไม่จำเป็นต้องใหญ่เอาแบบเริ่มต้นง่ายๆเนาะแล้วที่สำคัญยังสามารถวันนี้เปิดช่องทางในการจะไปเอ็กกับคนที่แบบมีร้านอยู่แล้วแล้วอยากเพิ่มอีกหนึ่งไลน์ธุรกิจเข้ามาพวกว่าน่าสนใจมากนะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้หลายคนไม่ได้อยากมีธุรกิจใหญ่ๆเสมอไปยิ่งใหญ่ยิ่งเหนื่อยนะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าอยากทำธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันก็อยากไปใช้ชีวิตบ้างดังนั้นถ้าใครอยากเป็นแบบนี้ไม่อยากรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องเหนื่อยแบบคิดตลอดเวลา24ชั่วโมงอันนี้จริงนะคนเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะนอนหลับก็ไม่ได้หลับนะครับเพราะในสมองมันจะคิดตลอดเวลาอุ๊ยต้องหาเงินมาให้พนักงานอะไรโอ้มันสารพัดมากดังนั้นถ้าอยากทำธุรกิจเพื่อให้มีอาชีพไม่ต้องใหญ่มากเล็กๆแต่มีความสุขและได้ใช้ชีวิตคุณผู้ฟังลองสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะ027456270 027456270นะคะหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปในแฟนเพจ Stupid Fire ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องบรรยากาศการลงทุนในวันนี้กันบ้างค่ะ
11: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสส
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุทาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: 10นาฬิกา54นาทีแล้วนะคะคุยกับ Stupid Five เมามันมากเหลือเวลาน้อยนิดสรุปสั้นๆนะคุณผู้ฟังวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงต่อเนื่อง2วันแล้วนะคะขณะที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งนะคะยิวพันธบัตร10ปีแตะจุดสูงสุดในรอบ19ปีค่ะแล้วก็หวั่นเกรงกันว่าหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยวันนี้วันพุธเนอะเดี๋ยวซึ่งก็น่าจะมีข่าวในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาของเรากับอเมริกาจะแบบตรงข้ามกันนิดหนึ่งก็แน่นอนถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะจะส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกเลยค่ะวันนี้นะคะดาวโจนส์นะคะร่วง 328.09 จุดหรือว่า 0.63% ปิดที่ 52,093.11 จุดดัชนี S&P ลดลง 0.45% ปิดที่ 7,585.73 จุด Nasdaq ลดลงมากสุด 0.78% นะคะปิดที่ 25,981.57 จุดนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันพุ่งมากเลยค่ะตอนนี้นะคะราคาน้ำมันดิบBrent ปิดเหนือ105ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วฟิวเจอร์น้ำมันดิบเวสเท็กซัสปิดเหนือ101ดอลลาร์วันจันทร์ที่ผ่านมาและถ้ามาดูหุ้นไทยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หุ้นไทยเปิดตลาดมาก็ร่วงนะคะร่วงถึง 4.24 จุดเลยทีเดียวค่ะโดยวันนี้นะคะภาคเช้าเนี่ยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง 4.24 จุดหรือว่าลบหรือว่า 0.27% มาอยู่ที่ระดับ 1,574.42 จุดนะคะท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่วันนี้เบาบางมากๆนะคะตลาดคาดการว่ามีโอกาสสูงถึง 92% นะคะที่เฟดเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดการเงินทำให้เงินทุนต่างชาติเนี่ยไหลออกนะคะวันนี้คุณภราดรติรณปราโมทนะคะจากเอเชียพลัสเนี่ยก็ให้ตัวเลขเอาไว้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวของความเคลื่อนไหวประเมินแนวรับวันนี้ที่ 1,570 จุดแนวต้าน 1,590 จุดค่ะวันนี้1บิตคอยนะคะล่าสุดมูลค่าอยู่ที่ 2,518,806.82 บาทนะคะแล้วก็ราคาทองคำวันนี้เช้านี้โอ้โหเขียวขึ้นมาก็เขียวๆอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้เนี่ย11ครั้งละนะคะ11ครั้งเนี่ยก็ขึ้นสัก9ลงสัก2นะคะราคาล่าสุดตอนนี้ทองคำนะคะบวกอยู่750นะคะจากราคาปิดตลาดเมื่อวานทองคำ 96.5% ทองคำแท่งรับซื้อ 67,950 บาทขายออก 68,150 บาททองรูปพรรณค่ะรับซื้อ 66,597.88 บาทขายออก 68,950 บาทราคาทองคำในตลาดโลกณขณะนี้นะคะ 4,330 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 33.25 นะคะและดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารพาณิชย์ราคาขาย 33.47 เงินปอนด์ 45.39 ยูโร 38.76 เงินเยนต่อร้อยเยน 22.03 นี่คือค่าเงินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยพี่สร้อยนะคะคุณสมศรีบอกว่าอยากไปกับปุ๊กนะคะดูแล้วอยากไปด้วยกันนะคะเอาไว้มีโอกาสไปด้วยกันนะคะแล้วก็คุณสืบสกุลสวัสดีค่ะพี่อ้วนเพ็ญศรีสวัสดีคุณเทสุยะจากญี่ปุ่นนะคะคุณวิรัตคุณกาญจนาถามว่าไปจีนกำหนดอายุไหมไม่กำหนดค่ะขอเพียงคุณช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อเพื่อนร่วมทริปนะคะก็เดินไหวร่างกายแข็งแรงไม่ไปร้องเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะไปได้ค่ะไม่ได้กำหนดอายุค่ะถ่ายคลิปมาดูอ่านกติกาก่อนนะคะก่อนทำคลิปนะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกัน10นาฬิกาวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อป Blue Response TG

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
4: อุ้ย
3: จากสสส
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground

0: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอ

0: เลือกคนได้ไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
2: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์16กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราตอมด้วยล่ามภาษามือคุณดารินสารพัดค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: ครับเอาคุณผู้ชมครับก็ไปดูข่าวแรกในวันนี้คุณผู้ชมครับรวบแล้วนะฮะคนร้ายที่เมื่อวานนำเสนอไปนะครับควงปืนเข้าไปแล้วก็ไปจี้นะฮะเอาทองออกมาจากร้านทองนะครับคือที่ได้ไปเนี่ย52บาทนะคุณผู้ชมครับรวมมูลค่านี่เป็นล้านนะประมาณ5ล้านนะ
2: 3ล้าน
1: 5 3ล้าน5อ่ะลองดูคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะจำได้ใช่ไหมครับที่ใส่ฮู้ดเดินเข้าไปเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเดินไปเปิดประตูลูกกรงเข้าไปในด้านหลังเคาน์เตอร์แล้วเข้าไม่ได
2: ้ค่ะ
1: เนี่ยฮะพอหลังจากนั้นก็เดินกลับมานะครับแล้วก็ใช้วุธปืนเนี่ยจี้แล้วบอกให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ให้ส่งทองเนี่ย
2: บอกว่าอีก
1: จะเอาอีกนะนี่เอาไปที่เสร็จปุ๊บเปิดประตูผลักออกไม่ได้พนักงานแล้วบอกดึงค่ะพนักงานก็คงอยากจะให้รีบออกไปแล้วก็กลัวถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเขาจับได้เรียบร้อยนะครับสำหรับชายคนนี้ครับชื่อว่านายบรรลือฮะบรรลือเนี่ยอายุ56ปีแล้วนะครับบุกเดี่ยวก็ไปก่อเหตุครับวันที่13กันยายนสุดท้ายตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดปทุมธานีสพสามโคกและชุดสืบสวนภูธรภาค1จับกลุ่มตัวเขาได้เมื่อวานนี้ครับบริเวณซุ้มวัดเปรมประชากรตำบลบางคูนนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ชมครับคุกเข่าอยู่นั่นนะฮะพอนำตัวไปค้นของกลางคุณผู้ชมครับที่บ้านของเขานะครับปรากฏว่าไปเจอสร้อยคอทองคำครับจำนวน9เส้น

0: น้ำหนักเนี่ย52บาททั้งหมดยังอยู่ครบครับคุณผู้ชมครับนอกนี้ทางเจ้ายังไม่เจอปืนด้วยนะแต่เป็นปืนปลอมคุณผู้ชมครับเป็นปืนพลาสติกฮะแล้วก็ไปพบมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีพีรพลโชติกสเถียรท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีครับท่านเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยชุดสืบสวนนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าตัวคนร้ายก็คือในบรรลือเนี่ยได้มีการนำเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดทิ้งไว้ที่ตลาดริมถนนเรียบคลองเปรมประชากรแล้วก็ใช้รถสาธารณะเดินทางมาดูลาดเหลานะครับเพื่อลงมือก่อเหตุเมื่อก่อเหตุเสร็จครับนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากหน้าหมู่บ้านกฤษดาเอาโทษนะฮะกฤษณา2นะฮะไปลงที่ห้างโลตัสสาขาปทุมธานีแล้วก็ต่อรถแท็กซี่ไปลงที่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากนั้นครับเดินข้ามสะพานลอยไปขึ้นรถ2แถวเพื่อเดินทางกลับบ้านพักในพื้นที่ตำบลบางพูนเนี่ยฮะตามภาพนี่เลยคุณผู้ชมครับคือตำรวจเนี่ยเห็นทุกเส้นทางที่เขาไปเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหยอมจริงๆ
1: เขาเปลี่ยนรถหลายรูปแบบมากมอเตอร์ไซค์สองแถวแท็กซี
0: ่ตำรวจก็รู้หมด
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นหมดคุณผู้ชมครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะตามไปครับตะคุ่มตะคุ่มแล้วก็จับได
1: ้ค่ะ
0: โอ้หลักฐานมัดหมดเลยคุณผู้ชมครับจากการสอบสวนนะครับในบรรลือให้การรับสารภาพครับบอกว่าตนเองนั้นเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงสาเหตุเนี่ยเกิดจากความเดือดร้อนเรื่องของเงินนะฮะเพราะว่าตัวเองนั้นติดการพนันออนไลน์ครับประกอบกับได้มีการนำรถกระบะที่ใช้สำหรับวิ่งรับส่งสินค้าไปจำนำเอาไว้ในราคา 400,000 บาทนะฮะ
1: ก็ผ่อนไปได้แค่2เดือนนะคะขาดส่งมาแล้ว3เดือนก็กลัวว่ารถจะถูกยึดก็ตัดสินใจลงมือก่อเหตุเริ่มจากขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองออกจากบ้านไปจอดทิ้งไว้แถวตลาดในซอยเวิร์คพอยต์แล้วก็นั่งแท็กซี่ไปร้านทองลงมือก่อเหตุหลังจากนั้นหนีไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะไปต่อแท็กซี่ไปขึ้น2แถวสับขาหลอกแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าต้องการจะหลบกล้องจรปิดแต่ก็หลบไม่ได้
0: หลบไม่ได
1: ้แล้วก็นั่งแท็กซี่กลับมาเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วเหตุผลที่เลือกร้านทองร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าเคยขับรถผ่านบ่อยสังเกตว่าร้านนี้อยู่ไกลจากสน.แล้วร้านนี้เป็นร้านคูหาที่หัวมุมถนนมันสะดวกต่อการหลบหนีก็ยอมรับนะคะว่าที่ต้องจ้างรถสาธารณะหลบหนีไปหลายทอดมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่ากลัวกล้องจรปิดตามเส้นทางต่างๆจะติดตามตัวเขาได้หลังจากก่อเหตุเสร็จก็ยังคงไปทำงานรับส่งสินค้าตามปกตินายบรรลือบอกด้วยว่าพอกลับบ้านเห็นข่าวของตัวเองว่าตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่ก็เลยยังไม่เอาทองที่ไปชิงมาไปขายแต่สุดท้ายตำรวจตามมาจับถึงบ้านเบื้องต้นแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: คือคิดว่าจะหนีรอด
1: ค่ะเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆหลายทอดเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
0: กล้องจับหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: กล้องเห็นหมดเขาไปไล่ตามเส้นทางเนี่ยเจอหมดน่ะโอ
1: ้แล้วภาพคือเขาใจเย็นค่อยๆเดินนะคะแต่ละจุดแต่ละจุด
0: เรียบร้อยคุกสิครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมดูสิตำรวจก็ไปไล่กล้องแล้วหมดอ่ะเก่งจริง
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้เก่งจริงยอมรับเลยเนี่ยขึ้นรถยังไงเห็นหมดอ่ะไปเดินข้ามสะพานลงสะพานลอยตำรวจเห็นหมด
1: ค่ะ
0: ตามไปจนเจออ่ะคุณผู้ชมโอ้เอานะครับก็ชื่นชมตำรวจนะครับเก่งมากนะฮะไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมครับที่ระยองนะครับก็รวบตัวเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะเป็นชายคนหนึ่งครับบุกไปแทงแฟนสาวเสียชีวิตในบ้านเช่าขณะที่กำลังหลบหนีออกนอกประเทศนะครับเจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าคบหาผู้ตายแบบลับๆแล้วถูกบอกเลิกครับตัวเขาเองเนี่ยทนไม่ได้นะฮะอยู่ไม่ได้ต้องมีผู้หญิงคนนี้สุดท้ายบันดาลโทสะแทงซะเลยครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับก็คือรณชัยครับหรือในบอยอายุ42ปีนะฮะบุกไปที่ห้องเช่าของทางนางสาวจินตลาจินตลาเนี่ยอายุ37ปีนะครับที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองไปง้อขอคืนดีนะครับแต่จินตลาเนี่ยเขาไม่ดีด้วยเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะว่าในบอยเองเนี่ยมีลูกมีเมียอยู่แล้วครับสุดท้ายเกิดทะเลาะกันฮะในบอยชักมีดแทงจินตลาใต้ราวนมอาการสาหัสคุณผู้ชมครับแล้วขับรถกระบะหนีไปกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านข้างเคียงบันทึกภาพไว้ได้ลองดูครับ

0: แล้วลุงก็มาดู
1: ไม่พาลูกหลานหนีไปเลยลุงกลัวแล้วลุงกลับมาเอาหลานไปเก็บก่อน
0: นี่น่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในบ้านก็ออกมาโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
1: ไอ้บอยคุณผู้ชมครับนี่ไอ้บอยฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งของคุณจินตลาเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางกู้ภัยพยายามช่วยกัน CPR ช่วยไม่ได้คุณผู้ชมครับเสียเลือดมากครับไม่สามารถยื้อชีวิตได้เธอเสียชีวิตนะฮะ
0: ค่ะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ตำรวจไล่กล้องจรปิดเส้นทางการหลบหนีของบอยจนไปเจอว่าบอยหนีไปที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีกำลังเตรียมจะข้ามไปที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตามจับไว้ได้ทันค่ะคุมตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.ปลวกแดงกลางดึกที่ผ่านมาบอยสารภาพอันนี้เป็นตอนจับเมื่อวานนี
1: ้เนี่ยบุกเข้าไปแล้วคุณผู้ชม
2: นั่งลง
1: ไอ้บอย
3: ชื่ออะไร
4: เจ็บ
3: ชื่ออะไร
4: ตรง
5: ฮะบอย
3: บ้านเนี่ยนี่บ้านเนี่ย
1: เนี่ยฮะเนี่ยตอนเข้าไปดูเข้าไปปุ๊บไปเนี่ย
3: นั่งลง
1: ร้อยคุณผู้ชมครับ
3: ชื่ออะไร
4: เจ็บ
3: ชื่ออะไร
4: ตรง
5: ฮะบอย
0: สารภาพค่ะว่าคบกับจินตลาแบบลับๆแต่ว่าถูกบอกเลิกและเขาพยายามตีตัวออกห่างตนเองมีครอบครัวอยู่แล้วนี่คือเหตุผลนะคะที่จินตลาพยายามจะตีตัวออกห่างเขาบอกว่าเขาไม่พอใจก็เลยไปตามหาหวังว่าจะไปคุยไปตกลงแต่เกิดมีปากเสียงกันถูกจินตลาต่อว่าอย่างรุนแรงเลยบันดาลโทสะใช้มีดแทงหลังจากนั้นขับกระบะหลบหนีออกจากพื้นที่ค่ะเอากระบะไปฝากไว้ที่บ้านของคนรู้จักในพื้นที่อำเภอวังจันทร์อ้างว่ายางรถมีปัญหาแล้วก็ยืมมอเตอร์ไซค์ขี่ไปบ้านภรรยาที่อำเภอแกลงแล้วก็ให้ลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่อำเภอสอยดาวจันทบุรีแล้วมาถูกตำรวจจับที่นี่เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและคุมตัวไว้สอบปากคำอย่างละเอียดขณะที่บอยปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพทางด้านแม่ของคุณจินตลาคุณแม่เพชรายุ57ปีเดินทางมาที่สภ.ปลวกแดงค่ะต้องการมาขอดูหน้าในบอยแต่ว่าตำรวจไม่อนุญาตให้แม่เจอแม่บอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ว่าแม่อยู่ที่นครพนมช่วยเลี้ยงลูกให้จินตลารู้ว่าลูกสาวคบหากับบอยมานานพอสมควรก็เคยเตือนลูกเหมือนกันว่าอย่าไปจริงจังกับคนคนนี้เพราะว่าผู้ชายมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วพอลูกสาวตั้งใจจะถอนตัวออกมาทางบอยก็ขู่จะฆ่าบอกว่าถ้ามึงเลิกตายอย่างเดียวไม่คิดว่าเขาจะทำจริงๆวันเกิดเหตุลูกสาวโทรมาบอกว่าไอ้บอยจะมาแทงหนูแม่ไม่คิดว่าจะแทงหนักถึงขนาดนี้ผ่านไปแค่10นาทีโรงพยาบาลโทรกลับมาบอกแม่ว่าลูกแม่เสียชีวิตแล้ว
6: คนชื่อบอยเนี่ยคบกับพี่กินตลานานหรือยังครับ
7: ยายเขาลูกเข้ามาแต่ว่านานพอสมควรแต่ลายบอกเจ้าว่าจริงจังไปสิพวกเขามีครอบครัวอยู่แล้ว
6: ครับ
7: แม่ก็เตือนหลายครั้งแล้วแต่มันออกไม่ได้มันจะฆ่าทิ้งไงมันบอกว่าตายอย่างเดียวมันบอกว่า
6: คือเขาวางแผนไว้อยู่แล้ว
7: เขาวางแผนไว้อยู่แล้ว
6: ปกติเขาทะเลาะกันบ่อยไหมคุณแม
7: ่ยายไม่อยู่ด้วยเขาแต่เพื่อนเขาว่าทะเลาะกันบ่อยมันหึงหวงนี่แหละเขาว่า
0: สุดท้ายไม่รอดนะคะเมื่อวานนี้ทางตำรวจเองก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานในการจับกลุ่มคนก่อเหตุแล้วก็จับได้เมื่อคืนนี้ค่ะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงกับครอบครัวของคุณจินตลาด้วยค่ะ
1: โอ้สงสารเลยบุกไปแทงในบ้าน
0: ค่ะ
1: บอยนะคุณผู้ชม
0: มีภรรยาอยู่แล้วภรรยาก็รู้ว่าบอยเป็นคนเจ้าชู้มาก
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมครับกรณีของทางท่านรองผบตร.นะครับนำทีมตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์มูลค่ากว่า600ล้านบาทเขาบอกว่ามันเป็นของคนจีนและเป็นจีนเทาผู้ชมครับปรากฏ ปใช้ชื่อลูกจ้างคนไทยเป็นนอมินีนะฮะแล้วสวมสิทธิ์ชื่อคนตายให้กับลูกชายตัวเองอายุ17ปีหวังอะไรครับหวังให้สืบทอดทรัพย์สินในไทยโอ้โหสุดจริงๆเอาลองดูคุณผู้ชมครับเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับท่านเป็นรองผบตร.นะครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ครับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองปปง.รวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะฮะทั้งหมดเนี่ยนำกำลังนะครับเข้าไปตรวจค้นบริษัทโรงงานผลิตยางรถครับซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครหลังไปตรวจสอบพบว่าใช้ชื่อลูกจ้างคนไทย3คนมาถือหุ้นแทนฮะและยังให้ลูกชายชาวจีนสวมบัตรคนตายคุณผู้ชมครับเพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นคนไทยด้วยสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้หมด4คนนะครับก็คือในเว่ยตงเว่ยตงเนี่ยอายุ43ปีนะครับยังมีนายเมียวแลตหรือว่าลีเนี่ยอายุ37ปีเหมือนกันเป็นเจ้าของโรงงานจีนครับมีลูกชายวัย17ปีของเว่ยตงสวมชื่อคนตายมีนางสาวนาฝาเป็นแม่นะฮะที่เอาชื่อลูกที่ตายแล้วตั้งแต่5ขวบครับมาให้ลูกชายของนายเว่ยตงเนี่ยสวมสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งลูกชายนายเว่ยตงเนี่ยมันก็ต้องเป็นชื่อของลูกชายของนางนาฝาถูกไหมพี่
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่สำคัญครับยังเป็นลูกจ้างของโรงงานแห่งนี้ด้วยนะครับทางฝั่งของตัวนาฝาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวพลตรวจเอกสำราญท่านก็เปิดเผยบอกว่านายเมียวแลตเป็นคนจีนครับแต่ว่าเข้ามาในไทยด้วยพาสปอร์ตเมียนมาก่อนจะมาตั้งบริษัท3แห่งครับเกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์โดยใช้ชื่อลูกจ้างคนไทยเนี่ยแหละครับมาถือครองหุ้นแทนผิดเรื่องของนอมินีแบบชัดเจนนะครับจากนั้นครับในเว่ยตงก็เข้ามาร่วมกิจการด้วยที่หลังแล้วก็เอาลูกชายอายุ17ปีเนี่ยมาเลี้ยงดูในไทยหวังจะให้สืบทอดทรัพย์สินนะครับซึ่งสร้างเอาไว้ลองฟังเสียงท่านดูครับ
4: ทีนี้พอมาค้นนะครับพอมาค้นที่แห่งนี้พบว่าในเมียวหรือในลี่ให้การรับสาภาพว่าเป็นบุคคลสัญชาติจีนและใช้ตนว่าเป็นคนเมียนมามีหนังสือเดินทางพบอีกคนหนึ่งคือพบนายธนดลจตุอายุ19ปีซึ่งเป็นบุตรชายของนายเมียวหรือนายลี่แสดงบัตรประชาชนไทยนะครับต่อเจ้าที่ชุดจับกุมและได้แสดงสุติบัตรออกโดยปลัดอำเภอเชียงดาวซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่22มกราคม2569ก็จะเห็นได้ว่าเป็นต่างด้าวนะครับมาทำนอมินีที่ประเทศไทยทั้งเป็นต่างด้าวที่กระทำความผิดที่ต่างประเทศหลบหนีเข้ามาโดยการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ้างสัญชาติของเมียนมานะครับแล้วมาเปิดบริษัท3บริษัทและสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนเคสนี้พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่านะค่อนข้างจะเป็นมหากาพย์นะแต่เราจะให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่ประเทศไทยไม่ได้
1: เนี่ยฮะคือท่านสำราญนวลมานะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าที่ผบตร.คนใหม่
0: ต่อไป
1: คนต่อไปนะฮะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยแหละครับ
0: ทางท่านสำราญยังบอกด้วยค่ะว่าได้สอบปากคำลูกชายของเว่ยตงลูกชายอายุ17ที่ไปสวมชื่อของเด็กชายวัย5ขวบที่ตายในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้อยากมาอยู่เมืองไทยแต่ว่าถูกพ่อบังคับให้มาตั้งแต่อายุ12อยากจะกลับบ้านไปหาแม่อยากจะกลับไปหาย่าแต่ก็กลับไม่ได้ส่วนเรื่องการสวมชื่อคนตายตนเองไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนลูกน้องพ่อเป็นคนจัดการถ้าเป็นความผิดก็ต้องขอโทษด้วย
8: นั้นผมมาที่ประเทศไทยประมาณอายุ12 13ผมทำมาอะไรไม่ได้อายุไม่สูงแล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณ5ปีแล้วถ้าจริงๆผมอายุประมาณปีนี้18แล้วก็แต่บังเกิดประมาณ12 14ปีที่14ผมตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านเลยผมไม่มีเกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมมีเรียนไทยอยู่แล้วก็ผมคิดว่าคือผมทำมาทุกรับไม่มีอะไรผีผมไม่มีซากคนไม่มีจู่ไฟ
9: ไม่เป็นไร
8: ถ้าจริงๆผีอะไรผมก็ขอโทษทุกคนเลยขอโทษนะตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านที่จริงเลย
10: แสดงว่าเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรในตอนนี
8: ้ผมไม่รู้ผิดอะไรเพราะว่าปีนั้นผมก็ไม่อยากมาที่ประเทศไทยก็ปีนั้นอยู่ที่อยู่บ้านผมก็บอกว่าผมเรียนอยู่ผมก็ไม่มาปีนั้นผมประมาณป.6 แล้วก็ตอนนี้ประมาณ5ปีแล้วประมาณตาทั้ง18แล้วผมก็ถ้ากลับไปไม่ได้กลับไปไม่ได้เลยอ่ะ
4: นี่ไงไปเกิดของคนตายด้วยไง
10: อันนี้รู้ไหมอันรู้ไหมอ
8: ันนี้ไม่รู
4: ้ตอนย้ายตอนมาอยู่
9: ที่ตอนย้ายมาอยู่ที่นี่คุณพ่อบอกให้มาเหรอคะหรือว่า
8: บอกจริงๆปีนั้นคือบอกให้ผมไปหาพ่อแต่ไปที่ไหนก็ไม่มีบอกให้ผมก็ไม่รู้ไปไหนแล้วก็มีผู้ชายหนึ่งคนรับผมก็มาที่ประเทศไทยแล้วแล้วมาอยู่ที่ประเทศไทยก็กลับมาไม่ได้เลยก็ประมาณอย่างนี้เลย
1: เนี่ยแล้วนักข่าวไปสัมภาษณ์ไปติดสำเนียงจีนด้วย
0: ค่ะฟังคำตอบมาแล้วก
1: ็ฟังคำตอบมารู้ไหม
0: ก็พูดไทยคล่องนะคะ
1: พูดไทยคล่องเลย
0: มาตั้งแต่12ตอนนี้17 5ปี6ปีแต่ก็ไม่รู้เรื่องการที่ไปเอาชื่อคนตายมาสวมเป็นชื่อเขานะคะ
1: ก็บอกอยากกลับบ้านแล้วอ
0: ยากกลับบ้านคิดอยากจะไปหาแม่หาย่า
1: ผมขอโทษด้วยผมจะกลับบ้าน
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะมาอยู่นานนะ
0: ค่ะ 5-6 ปีส่วนนางสาวนาฝาค่ะบอกว่าลูกชายอายุ5ขวบเสียชีวิตในอำเภอเชียงดาวแต่ว่าไม่ได้แจ้งตายหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวติดต่อมาขอใช้ชื่อลูกชายให้กับเด็กชาวจีนแลกกับค่าเดินทาง500บาทเบื้องต้นเจ้าตัวอ้างว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเพราะว่าตัวเองไม่รู้หนังสือจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายเมียวแลดเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายหญิงชาวจีนและข้อหาชิงทรัพย์ในปี64ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก2ปี10เดือนส่วนเหมยตงมีหมายจับของประเทศจีนค่ะในปี2559ในคดีทุจริตโครงการของรัฐมูลค่ากว่า75ล้านบาท
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับชมครับคือจากข่าวเนี่ยบอกนี่คือจีนเทาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือจีนเทาเลยเขาว่างั้น
0: ค่ะ
1: เข้ามาสวมสิทธิ์ต่างๆนานามาทำธุรกิจเรียกว่าผิดกฎหมายเอาชื่อคนไทยลูกจ้างตัวเองแล้วเป็นนอมินีในการเป็นชื่อเจ้าของต่างๆนานาจะบอกว่าตัวเองไม่ผิดไม่รู้เรื่องก็คงไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถือสิทธิ์ก็ไปใช้ชื่อคนอื่นแล้วเขาพิสูจน์ได้
0: แล้วก็ยังมีการสวมชื่อของเด็กชายที่เสียชีวิตแล้วให้กับลูกชายของเหมยตงด้วย
1: เป็นลูกของลูกจ้างชื่อนาฝา
0: ค่ะ
1: เอามาใส่ทางฝั่งของตัวลูกชายเนี่ยฮะ
0: ท่านสำดานเอาจริงมากนะคะกับพวกขบวนการจีนเทา
1: โอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
11: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย
13: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
14: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
15: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
16: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
18: New home,
12: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
18: หาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
19: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
20: T-Da Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
21: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
22: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
23: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
20: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันทีย
24: ุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
1: ต้องถามคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งแล้วพอไปดูบ้านหลังนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไปเจอศพติดเตียงอยู่จะทำยังไง
0: ไม่ซื้อค่ะ
1: โอ้โหลำบากเลยคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีคนเนี่ยจะไปซื้อบ้านหลังหนึ่งฮะจากทางกรมบังคับคดีปรากฏว่าเขาก็ไปดูคุณผู้ชมครับไปดูบ้านกลายเป็นว่าไปเจอศพเนี่ยนอนติดเตียงอยู่ฮะคุณผู้ชมครับก็เลยคิดว่านี่คือเจ้าของบ้านที่หายสาบสูญไปนานแล้วนะครับประมาณสัก5ปีก่อน
0: ค่ะ
1: ลองไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์สลดครั้งนี้ครับก็เรียกว่าเกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้เลยฮะตำรวจสภแม่ปิงครับเดินทางไปที่บ้านหลังนึงอยู่ในตำบลสันผีเสื้อครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏคุณผู้ชมครับคือเขาเองเนี่ยไปที่บ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปพบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ยอยู่ภายในบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดชุมชนบ้านท่าเดือนะครับแล้วถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีหลังจากนั้นครับมีการไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะจากการตรวจสอบพบว่าคนที่พบศพเนี่ยเป็นคนที่สนใจมาซื้อบ้านหลังนี้ครับซึ่งถูกธนาคารยึดแล้วขายทอดตลาดมาโดยกรมบังคับคดีครับหลังจากนั้นครับเขาก็เลยขออนุญาตเข้าไปสำรวจภาพภายในบ้านก่อนที่เขาจะซื้อเพราะเขาจะซื้อไงคนจะซื้อก็ต้องไปดูเนี่ยฮะโดยบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านไม้สองชั้นเดิมทีเนี่ยนะฮะเปิดเป็นร้านขายของชำเนื่องจากอยู่ใกล้ตลาดสด ภายในนะครับก็ยังคงพบข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมากสภาพโดยรวมแล้วถูกปล่อยร้างมานานหลายปีครับผู้ชมครับคนที่จะซื้อเนี่ยก็ไม่ท้อนะฮะก็เดินดูครับผู้ชมครับเดินดูเพราะว่ารู้สึกว่าถูกใจอยากได้บ้านหลังนี้มากนะครับกระทั่งเมื่อเดินสำรวจไปบริเวณชั้นล่างฮะไปพบเก้าอี้ไม้และมีเตียงนอนพร้อมกับมุ้งเนี่ยครอบอยู่ครับเขาก็มองอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ
2: คุณหมอมีนะครับ
1: มุ้งใบนี้ทำไมถึงกางเอาไว้แบบนี้แล้วดูสมบูรณ์อยู
0: ่ค่ะ
1: ปรากฏเขาก็เลยไปเปิดมุ้งออกฮะพอเปิดมุ้งออกนี่ตกใจครับผู้ชมครับเพราะมีศพนอนอยู่บนเตียงสภาพแห้งกรังเหลือแต่เพียงโครงกระดูกฮะทำให้ผู้ที่เข้าไปตรวจสอบช็อกนะฮะเขาบอกฉี่เกือบลาดเบื้องต้นครับตำรวจเนี่ยพร้อมกับทางแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานแล้วนะครับนำโครงกระดูกส่งชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตรวมทั้งติดตามญาติเนี่ยมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับผู้ชมครับ
0: ก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านของคุณยายศรีวรรณคุณยายศรีวรรณอยู่กับลูกชายที่ชื่อว่าในตีโดยชาวบ้านบอกว่าพบเห็นทั้งสองคนครั้งสุดท้ายประมาณ 5-6 ปีก่อนหลังจากนั้นก็มีข้อมูลว่าบ้านถูกธนาคารยึดและมีคนมาบอกว่าจะพาคุณยายศรีวรรณไปอยู่กับลูกแล้วก็ญาติที่ตัวเมืองเชียงใหม่ชาวบ้านก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะค่ะเข้าใจว่าคุณยายน่าจะย้ายไปอยู่กับลูกกับหลานอย่างไรก็ตามพอตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าลูกชายของคุณยายที่เคยอยู่กับคุณยายที่บ้านหลังนี้ตอนนี้ถูกจำคุกอยู่ที่จังหวัดตากขณะที่คุณยายศรีวรรณตอนนั้นมีอายุประมาณ93ปีเจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าโครงกระดูกที่พบอาจจะเป็นคุณยายศรีวรรณแต่ยังไงก็ต้องรอผลการชันสูตรและการตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าผลการตรวจยืนยันออกมาว่าเป็นโครงกระดูกของคุณยายศรีวรรณจริงนั่นหมายความว่าตลอดเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาคุณยายอาจเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอยู่ภายในบ้านหลังนี้ขณะที่บ้านหลังนี้อยู่ติดกับตลาดจุดนี้จะเป็นจุดที่มีคนพลุกพล่านตลอดทั้งวันค่ะโดยเฉพาะตอนเช้าที่ชาวบ้านจะเดินทางมาซื้อของที่ตลาดแต่ก็แปลกที่ไม่มีใครผิดสังเกตหรือว่าได้กลิ่นศพของคุณยายศรีวรรณเล
1: ย
0: จนผ่านมา 5-6 ปีแล้วมาเจอโครงกระดูกภายในบ้านเนี่ยแหละค่ะ
1: แล้วมีมุ้งครอบอยู
0: ่ค่ะ
1: แสดงว่าตอนที่แกเสียเนี่ยแกน่าจะนอนอยู
0: ่ในมุ้งนี
1: ้นอนอยู่ในมุ้งนี้แกน่าจะหลับอยู
0: ่ค่ะ
1: นะฮะน่าจะหลายปี
0: ค่ะ
1: เพราะเป็นกระดูกแล้วอะแห้งเป็นกระดูกแล้วคุณผู้ชมเนี่ยแล้วคนที่ไปดูบ้านเนี่ยก็อุตส่าห์เปิดมุ้งนะ
0: ดู
1: อะว่าเตียงนี่มุ้งทำไมยังดูดีอยู่เปิดมานั่นแหละคุณผู้ชมโอ
0: ้แต่ดูจากตู้ไม้แล้วก็ทีวีก็จะเห็นฝุ่นเกาะเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเตียงนอนไม้ก็จะมีฝุ่นอยู่ที่ขอบเตียง
1: สงสารยายอ่ะ
0: มากค่ะ
3: เนาะพ่อ3ปีแล้วบ้านเพิ่น
0: น่ะแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้กลิ่นเลย
1: ไม่ได้กลิ่นคงอยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็คงไม่ได้มีใครสนใจแล้วก็อยู่ใกล้ตลาด
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยฮะก็อาจจะแบบมีกลิ่นนู่นกลิ่นนี้ก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรว่าเป็นกลิ่นของศพหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไปเข้าใจว่าเป็นแบบอะไรกลิ่นแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะเพราะบ้านอยู่ใกล้ตลาดเนี่ยโอ้แต่คนเจอเนี่ยน่าจะตกใจหนักอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วถ้าเป็นพี่ไปเปิดเจอนี่พี
0: ่
1: รุ่งเลยวิ่งเลยพี่อ่ะแบบ
0: ค่ะแล้วตอนที่กรมบังคับคดียึดมาก่อนที่จะขาย
1: เขาไม่น่าจะไปดูนะ
0: อ
1: ๋อเขาไม่น่าจะไปดูนะ
0: เพราะถ้าเขาไปดูเขาก็ต้องเจอใ
1: ช่ไ
0: หมคะ
1: แต่จริงๆก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะว่ากรมประกันคดีเนี่ยยึดมากี่ปีแล้วแล้วก็หลังจากยึดมาเนี่ยมีใครมาติดต่อไหมอาจจะไม่มีใครไปติดต่อเพราะว่ายายแกเสียไปแล้วใช่ไหม
0: ญาติไม่ได้ติดต่อมาก
1: รมประกันคดีพอเขายึดมาเขาก็ขายท่อตลาด
0: แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีใครซื้อ
1: ฝุ่นทั้งนั้นเลยมีข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่กำลังลงจากกระทะร้อนๆเลยปริ้นมาเลยจับไปนี่ร้อนเลย
0: ข้าวของ
1: เหมือนละครสมัยก่อนอะ
0: ค่ะ
1: ถ่ายละครแล้วก็บทจะมาให้เล่นเลย
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ง
1: มาส่งเลยนี่มาเหมือนกันเลยนี่มาแล้วนะนี่นี่อยากจะตักตัดภาพไปเห็นนั่งเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ตอนมาส่งเนี่ยหมายมันฟิลมันได้
0: ให้ได้เห็นภาพตั้งแต่วิ่งเข้าสตูมาน
1: ี่ใช่วิ่งรุดๆมาแล้วถือมาแล้ว
0: ค่ะ
1: ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับทั้งหมดเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครสงสัยหรือว่าผู้ตายเองเนี่ยอยู่ภายในบ้านหลังนี้ครับและไม่เคยได้กลิ่นผิดปกติที่จะบ่งบอกเลยว่ามีศพอยู่ภายในบ้านจนกระทั่ง 2-3 วันที่ผ่านมาเขาบอกเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาเอ๊ะแปลกนะแต่ยังไม่สามารถหาต้นตอได้นะครับกระทั่งมีชาวบ้านสนใจเข้าไปดูบ้านเพื่อเตรียมซื้อก็เลยไปพบศพเนี่ยนะฮะอยู่ในบ้านตกใจนะฮะประหลาดใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
0: ขณะที่ชาวบ้านที่มาซื้อบ้านของคุณยาย4วันบอกว่าหลังจากที่ตกลงซื้อบ้านก็เอากุญแจไปเปิดดูเพื่อจะเตรียมทำความสะอาดแล้วก็รีโนเวทบ้านหลังนี้จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเข้าไปสำรวจในบ้านแล้วไปเปิดมุ้งดูเจอศพคุณยายรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบก่อนหน้าที่จะเจอศพคุณยายทางคนซื้อบอกว่าก็มีลางบอกเหตุมีคนได้กลิ่นเหม็นเน่าจากบ้านแล้วคืนนั้นตัวเขาเองก็ยังฝันว่ามีหญิงชรามาถามจะเอาหวยรางวัลที่1มาให้
1: นะ
0: จนมาเจอศพของคุณยาย
1: นะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเจ้า
5: คร
2: ับ แล้วซื้อมาจากบ่ค่ําวันนี้เมื่อวันที่6สิงหาคมแล้วบ้านนี้พี่ก็เตรียมว่าจะไว้รีโนเวทอะหยังอย่าต่ะเพื่อจะเข้าใจพื้นที่แล้วพอดีตอนแม่เจ้าไปเสร็จแล้วตอนบ่ายมาพี่ก็เลยมาตัดกุญแจเนาะเพื่อจะดูว่าทรัพย์สินและห้าน่ะก็มาสะดุ้ง
5: ค่ะคิดว่าเป็นคุณยาย
2: ก็ตอนแรกบ่ฮู้ว่าเป็นภัยแต่ก็เลยฟังรีบไปแจ้งความก่อนน่ะ
5: คร
2: ับก็มาฮู้กับตำรวจว่าอาจจะเป็นเจ้าของบ้านคุณยาย
1: เขาบอกฉีกเกือบลาด
0: ค่ะใช่สะดุ้งเลยแต่แปลกที่ว่าชาวบ้านเพิ่งจะได้กลิ่นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา
1: ก็นั่นไงแล้วแกเสียมาคุณผู้ชมคิดดูดิ
0: 5-6 ปี
1: 5ปีอ่ะแปลกนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับว่ามาบอกว่าฉันจะได้ออกจากตรงนี้แล้วหรือเปล่า
3: ก็3ปีแล้วประมาณ
1: แล้วแต่พี่เมื่อกี้เนี่ยบอกฝันบอกว่าคนแก่ถือรางวัลที่1มาให้
0: ค่ะจะเอารางวัลที่1วันนี้วันที่16ด้วยค่ะ
1: แล้วคนถามเลยบอกว่าอย่าดีแต่พูดบอกเลขด้วย
0: ค่ะ
1: ที่ยายถือมาให้นั่นน่ะเลขอะไร
0: บ้านนี้มีบ้านเลขที่มั้ยคะเมื่อกี้พี่หนุ่มเห็นมั้ยคะ
1: เปิดขอเป็นภาพใหญ่ๆหน่อยฮะไม่เป็นไรก็เป็นขยายเป็นภาพใหญ่ก็ได
0: ้
1: จะได้ดู
0: ค่ะ
1: นี่บ้านท่าเดือซอย9 9มาแล้ว
0: ค่ะ
1: นี่
0: บ้านหัวมุม
1: บ้านหัวมุมด้วยนะแต่ว่าเลขที่ไม่รู้อะเลขที่อะไรก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ถามแต่เลขกันนะขยันคนแฟนที่ดูเนี่ย YouTube Facebook TikTok เนี่ยถามอยู่นั่นน่ะเลขอะไร
0: วันนี้เป็นวันสำคัญค่ะพี่ดุ้ม
1: เขาบอกเขาไม่ได้สนใจหรอกว่ายายจะถือลอตเตอรี่อะไรมารางวัลที่1เนี่ยเขาอยากรู้ว่าเลขอะไร
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่รางวัลที่1นั่นน่ะโอ้โหแต่ละคนไม่สงสารยายเลย
0: ค่ะไม่ได้ถามต่อนะคะว่าตกลงแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้จะซื้อบ้านหลังนี้ต่อไหม
1: มีคนบอกซื้อทันไหมออกวันนี้16ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะยังทันค่ะ
1: ยังทันอันนี้หมายถึง
0: หมายถึงหรือว่าไปลองไปเดินดูตามแผง
1: อ๋อตามแผงนะนี่หวยไม่ได้นะ
0: ในแอปเป๋าตังค์ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยัง
1: ไม่หมด
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าแถวบ้านผมก็ถึงบ่าย2 โมงครึ่ง
0: อันนี้หวยอะไรคะ
1: ลอตเตอรี
0: ่ลอตเตอรี่อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: เอ้าโอเคคุณผู้ชมไปตามอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ใครดูรายการโหนกระแสบ้าง
0: ค่ะดูค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับเรื่องราวของเพื่อนบ้านทนายความนะฮะทนายไก
0: ่
1: ปรากฏว่าทนายไก่เองไปตีคุณแนนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วคุณแนนเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีลูกซึ่งขออภัยนะเด็กเป็นเด็กพิเศษด้วยแล้วเด็กเนี่ยพอเห็นว่าแม่ถูกทำร้ายร่างกายจากทนายไก่เด็กตีตัวเองทุบตัวเองแล้วก็มุดไปแอบอยู่ตรงใต้ซอกไอ้กระเบาะหลังนะฮะคุณผู้ชมนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับที่เมื่อวานเนี่ยเขาเอามาร้องทางเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็มาที่โหนกระแสชายคนนี้ครับชื่อว่าทนายไก่นะทนายไก่เนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับรั้วบ้านเช่าของทางฝั่งคุณแนนหลังจากนั้นคุณแนนเนี่ยถอยรถมาเพื่อที่จะจอดรถปรากฏทนายไก่เนี่ยเขาจอดรถของเขาอยู่แล้วหลังเขาเนี่ยน่าจะล้ำมานิดนึงหลังจากนั้นทนายไก่เองก็เปิดประตูหลังเพื่อจะหยิบของ เชื่อว่าทนายไก่เห็นอยู่แล้วว่ารถคันนี้กำลังถอยเข้าแล้วที่สำคัญมันจะมีเสียงอยู่แล้วเพราะทนายไก่บอกเองไม่ใช่เสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดแต่ทนายไก่ก็ยังทำกิจกรรมของเขาอยู่แบบนี
0: ้ค่ะ
1: หลังจากนั้นทนายไก่เองได้มีการนำเอากล่องโฟมกล่องนึงมาวางเอาไว้บนทางเท้าตรงนั้นน่ะวางทำไม
0: นี่
1: เขาบอกเขาไม่มีมือ
0: ค่ะ
1: ข้างซ้ายถือถุงข้างขวาถือกูดซีอิ๊วก็เลยเอากล่องเนี่ยวางไว้แล้วตีนเขี่ยๆเข้าไปหน่อยเขาบอกเขาไม่ได้เขี่ยไปใส่รถนะแต่เขี่ยไว้เฉยเกะกะแล้วก็เดินไปถือไปทำไมขวดซีอิ๊วเสร็จปุ๊บทนายไก่เดินเข้าไปคุณผู้ชมดูนะแล้วกลับออกมาเลยกลับออกมาเลยนะนี่เราตัดภาพไปนิดนึงแต่จริงเขาค่อยแป๊บเดียวออกมาแล้วถามบอกว่าเอาเนี่ยทับกล่องโฟมทำไมทางฝั่งคุณแนนก็บอกอ้าวไม่เห็นแล้วคุณมาของวางเกะกะทำไมล่ะก็ฉันไม่เห็นหลังจากนั้นก็ลงมาจากรถก็มีการขึ้นเสียงกันนิดหน่อยทนายไก่ครับเอาอกดันอกดันอกดันอกดันทางคุณแนนก็ผลักออกไปทนายไก่นี่ฮะขวดซีอิ๊วตีหัวเลยแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับระดมต่อยต่อยค้ำคอนะฮะบีบแล้วต่อยต่อยต่อยจนกระทั่งคุณแนนเองเนี่ยล้มลงไปกระเบาะทนายไก่ก็เอาเข่าเนี่ยตีเข้าไปอีกแล้วก็เตะอีก30 หมัด
0: ค่ะ
1: 30 หมัดคุณผู้ชมครับระหว่างนั้นคุณผู้ชมครับคนที่น่าสงสารอีกคนนึงก็คือเด็กที่อยู่ข้างหลังรถเป็นเด็กพิเศษอายุ5 ขวบโอ้โหคือสภาพจิตใจย่ำแย่มากครับเพราะเด็กพิเศษเขาเห็นแล้วเขาจำแล้วเขาตีตัวเองเพราะเขาช่วยแม่เขาไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อวานนี้ออกรายการโหนกระแสไปคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทนายไก่โฟนอินนะฮะในรายการเขาก็บอกว่าจริงๆมันลักษณะเหมือนกับเป็นการสมัครใจวิวาทกันอ่ะ
0: อีกฝ่ายหนึ่งยั่วยุ
1: มีการทะเลาะเบาแว้งกันนะครับแต่ว่าในเพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณบ้านนั้นน่ะเขาบอกเลยบอกว่าไอ้ไก่นี่ไม่ไหวขออภัยนะทนายไก่แต่เขาพูดไอ้ไก่นี่ไม่ไหวหรอกคือหาเรื่องไปทั่วเลยวันดีคืนดีคุณแนนก็เลยเดินเข้าบ้านเขาอีกฝั่งนึงทนายไก่กำลังถอยรถอยู่ก็พุ่งหน้าไปจะไปชนรถเขาอ่ะเปิดภาพนั้นดูเนี่ยจะได้ไล่เรื่องนี่นะที่คุณแนนเดินกลางร่มไปจะเข้าบ้านนี่นี่นะนี่นะเพื่อนบ้านนี่คือคุณแนน
0: ค่ะ
1: กำลังจะเดินเข้าบ้านเขามีบ้านสองหลังไงไอ้หลังที่เช่าอยู่ติดกับบ้านของไก่แต่บ้านหลังนู้นบ้านของเขาจริงๆเนี่ยคุณแนนเดินไปกลางร่มเสร็จปุ๊บจะเดินนี่ฮะจะพุ่งชนอีกนะเห็นไหมล่ะเสร็จแล้วมียายคนนึงครับชื่อว่าย
0: ายจาย
1: ายจาขี่จักรยานผ่านมาตรงจังหวะนี้พอดีเดี๋ยวต่อภาพภาพต่อได้เลยดูนะขี่มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาภาพคุณยายขี่ก่อนสิอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันคนละภาพกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอภาพคุณยายก่อนเพราะมันเหตุมันต้องอยู่ตรงนั้นก่อนต้องเปิดภาพที่คุณยายจาขี่จักรยานไปก่อนมันมาจากตรงนี้เรื่องราวน่ะเนี่ยแล้วก็เดินไปด่านะ
0: ค่ะ
1: เดินไปด่าทางฝั่งของตัวคุณแนนเนี่ยคุณแนนก็ด่าให้เหมือนกันเนี่ยครับหลังจากนั้นก็เดินกลับมายายจาขี่จักรยานปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดผ่านมา นี่มาแล้วยายจาขี่ผ่านมาเสร็จคุณแนนตะโกนบอกยายระวังเขาจะขับรถชนเอานะยายจาก็ตะโกนบอกกลับไปบอกว่าก็ชนไปเลยชนเดี๋ยวจะได้ด่ามันซะปรากฏว่าทนายไก่ได้ยินทนายไก่เดินตามไปถึงบ้านยายจาปรากฏตามภาพเมื่อกี้อ้าวมาแล้วนู่นเดินไปบ้านยายจาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดินไปเสร็จปึ๊บยายจาบอกเขามาด่ายายถามว่าด่าว่าอะไรก็มาบอกว่าอีแกมึงไม่มีงานทำถึงปากจัดนักเหร
0: อ
1: ยายบอกอ่ะมึงพูดแบบนี้กูไม่ต้องทำงานหรอกเว้ยกูนอนแบะของกูเนี่ยกูก็มีเงินเข้ามาแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็คว้าไม้หน้าสาบออกมาทนายไก่ต้องเดินออกมาเลยเนี่ยกลัวหัวแบะนี่มาแล้วยายจา
0: ถือไม้มาแบบนี
1: ้ถือแล้วไม้นั่นหนักนะคุณผู้ช
0: ม
1: ผมถือแล้วเมื่อวานเนี่ยไม้หนักมาก
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับ
0: ทนายหายไปเลย
1: ไปแล้วอยู่ไม่ได้สิ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่นี่พวงนี
0: ่
1: นี่นี
0: ่สาธิตให้ดูยายแข็งแรงนะคะ
1: เห็นไหมล่ะใส่เสื้อเห็นไหมนี่นะตีเห็นไหมตีต้นหมากนั่นน่ะนี่โชว์ให้ดูเลยบอกไหนทนายอยู่ไหนมาสิจ๊ะฟังเสียงยายก่อนได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ฟังเสียงยายก่อนเดี๋ยวได้เล่าเป็นพาร์ทๆเอาเสียงยายก่อน
4: เราก็เลยว่ามึงเป็นอะไร กูไม่ได้ยุ่งกับมึงแล้วมึงมายุ่งอะไรกับกู
6: คนแบบนี้เป็นยังไงแล้วแม่เรามองว่ายังไง
4: โอ้ย
7: มาทำแต่ผู้หญิง
4: ทำแต่ผู้หญิงคนแก
7: ่ที่ต้องถือไม้เพราะว่าน
4: ี่พกไว้เดี๋ยวมันลอยเหมือนไอ้แนนอีกเราต้องพกไม้ไว้เพราะอะไรเดี๋ยวมันจะลอยเราเหมือนมันลอยไอ้แนนเห็นไหมเรามันทำไอ้แนนทีเผลออ่ะเห็นไหมล่
6: ะ
4: เรื่องอะไรเราจะยอมให้มันตีเราอย่างน้อยๆให้เราตีมันคืนบ้าง
7: ไม่กลัวผู้ชาย
4: โอ้ไม่กลัว
6: เขาเป็นทนายเลยนะแม
4: ่โอ้ช่างไม่กลัวเลยมันทนายมันก็เข้าคุกได
6: ้
4: ท่านไอ้คุกเขาสร้างไว้ใส่ทุกคนแหละเขาไม่ได้ใส่แต่ชาวบ้านจนๆหรอก
7: อยู่ซอยเดียวกันเน
6: า
7: ะ
6: อยู่ซอยเดียวกัน
4: เอ้ยไม่เราอยู่ซอย18มันอุตส่าห์เดินไปด่าเราถึงซอย18
6: ถ้าแบบเนี้ยเราจะอยู่ร่วมกันต่อได
4: ้เราอุตส่าห์เลิกยุ่งกับมันแล้วนะเพราะว่าลูกสาวเราขอไว้ว่าแม่อย่าไปยุ่งกับมันเถอะ
6: ค่ะ
4: ต่างคนต่างอยู่ไปอย่าไปเลิกยุ่งกันเราก็เลิกยุ่งกับมันแล้วนะเพราะเราขี่ไปเมื่อกี้มันว่านี่เราอุตส่าห์สัญญากับลูกเราแล้วว่าลูกเราว่าแม่อย่าไปยุ่งกับมันเถอะแม่ยิ่งแก่ๆอยู่คนเดียวกลางวันลูกไปทำงานหมดเดี๋ยวมันจะทำอะไรแม่ได
6: ้ไปยุ่งกับมันเถอะค่ะโอเค
4: ไงแล้วทีนี้พอมาถึงสี่แยกมันทำไงรู้ไหม
6: ค่ะจริงเหรอทำปากงี้เหรอแม
4: ่เออมันด่าเราเลยว่าถ้ามึงแน่จริงอ่ะมึงด่ากูดัง
6: ๆ
4: มึงอย่าด่ากูแต่ในใจมึงด่ากูดังๆเลยเหมือนกูด่ามึงเนี่ยกูยังด่ามึงดังๆเลย
6: คืออยากด่าเราแต่เลี่ยง
4: เพราะว่าถ้ามันด่าเราเดี๋ยว
6: มันผิดกฎหมาย
4: แต่เราไม่ดิ้นมันนะเราด่ามันเลยเราด่ามันออกเสียงเลย
7: โอ้โหไม่กลัวเขาจะฟ้องหมิ่นประมาทเมื่อกี้เขาบอกจะไปฟ้องนะ
4: ไปฟ้องเลยมันฟ้องมันสมัครใจทะเลาะกับเรานะมันไปหาเราที่หน้าบ้าน
1: คุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของยายจานแกยังมีพูดเยอะกว่านี้แต่มันออกอากาศไม่ได้แกพูดแซ่บเลยเนี่ยฮะแต่แน่นอนครับเรื่องราวของทนายไก่ก็ไม่ได้จบแค่ยายจากับคุณแนนนะฮะยังพัวพันไปถึงทางฝั่งตรงตัวพี่สมชาย
9: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
23: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
10: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOSช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ผมนะคุณเอกกระพบนะบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเอากระเช้าไปไหว้เขาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วยอมรับว่าตัวเองผิดไม่งั้นก็จะไปร้องสภาทนายความแล้วและตัวเองเนี่ยมีคนไปร้องมาแล้ว3คดี
1: ค่ะ
0: 3ครั้งนะฮะปรากฏเมื่อวานตอนเย็นไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ตามคำพูดของทางฝั่งเอกสายไหมเลย
1: ใช่ค่ะไปแบบนี้ค่ะ
2: ใช่
1: ๆก็มีทนายไก่แล้วก็มีทีมทนายความของทนายไก่
3: ไปเจอที่สายไหมต้องสายไหมต้องรอด
1: ยกแต่เช้าไปแบบนี้
4: รายการของกระแสอยู่นะครับว่าน้องเขาคือมันยังแสดงทัศนคติที่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ
5: เพราะว่าถ้ายังมีการโจมตีหรือใส่ร้ายหนูด้วยการที่แบบเอาคลิปเสียงที่คนอื่นด่าเขาแล้วมาให้สังคมบอกว่าหนูด่าเนี่ยหนูยังมองไม่เห็นการสำนึกของเขาค่ะแล้วก็ถ้าจะขอโทษกันก็อย่างเป็นทางการก็นัดกันได้ที่สำนักงานที่ใส่
4: ใหม่
5: ใช่ค่ะถ้าจิตสำนึกที่ทำกับเขาเจ็บบาดเจ็บขนาดนี้แล้วมีเด็กด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็คงจะไม่เอาคลิปแบบนี้ที่ไม่ใช่เราเป็นคนด่าเขาเป็นคนอื่นด่าเขาแต่เอาไปลงให้สังคมเข้าใจเราผิดอย่างเงี้ยค่ะ
3: ม
5: ีคลิปที่ออกมาหนูก็เลยทำให้
3: พยายามคุยแบบดีๆนะคือการเจรจาเพราะเพื่อนบ้านกัน
4: ครับครับ
3: แต่เขาเป็นคนเจ้าเล่ห
5: ์
3: ผมคุยผมรู้เลย
0: ครับคุณผู้ชมครับสรุปคุณแนนไม่รับนะฮะไม่รับนะครับเพราะว่าโอ้โหมันบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงทางลูกชายด้วยนะฮะซึ่งเนี่ยแหละครับทางฝั่งทนายไก่ก็มาขอโอ้โหสิบอกยกโทษได้เถอะเนี่ยนะครับยอมแล้วมีเงินติดเป็นซองมาให้ด้วย
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะขอโทษครับนี่เห็นไหมล่ะ
1: ผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้ทนายไก่ไม่ค่อยพูดคนที่พูดก็จะเป็นทีมทนายที่เสื้อขาวที่พยายามจะเจรจากับทางคุณแนนทนายไก่ส่วนใหญ่ก็คือจะยืนนิ่งๆ
0: พี่เสื้อขาวนั้นน่าจะเป็นทนายที
1: ่
0: มาช่วยเจรจาให้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นคนพูดคือทางคุณแนนบอกว่าอยากจะให้ไปเจอกันที่สายใหม่แล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงก็ไม่ได้รับแต่เช้านี้เมื่อวานที่ตอนโฟนอินทางทนายไก่เองก็ยังพูดในทำนองว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามยั่วยุแล้วก็ว่าเขามันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาไม่ได้ชอบความรุนแรงบางช่วงก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงผู้ชายตอนนี้ไม่มีหญิงชายแล้วมันเป็นความเท่าเทียมกันแบบนี้ไม่อยากเรียกว่าเพื่อนบ้านจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าคู่กรณีมากกว่าน
0: ะครับแต่ในรายการเนี่ยก็ทนายไก่ก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายเลยแต่เหมือนกับโดนด่า
1: โดน
0: ดูถูกความเป็นมนุษย
1: ์ะ
0: นะฮะมีการด่าทอด้วยคำหยาบคายตัวเขาทนไม่ได้นะฮะก็เลยทำร้ายร่างกายไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถามว่าเอาไอ้กล่องอะไอ้กล่องที่ว่าเตะเข้าไปโดนรถเขาเนี่ยเตะทำไมทนายไก่บอกว่าผมไม่ได้เตะก็ไปหารถผมแค่เตะไปข้างหน้า
1: ค
0: ่ะอ้าวลองดูภาพนั้นเนี่ยฮะกล่องวางอยู่นะเนี่ยเคลียร์เนี่ยไก่เคลียร์นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ถอยไปโดนเสร็จปุ๊บพอโดนปุ๊บเดินออกมาเลยแต่ไอ้ที่สงสัยคือเขาบอกเขาไม่มีมือที่จะถือกล่องนั้นเอาจริงๆนะทนายเนี่ยเป็นถึงระดับทนายความมีองค์ความรู้การที่ทนายมือขวาเนี่ยจะถือขวดซีอิ๊วทนายก็เอาขวดซีอิ๊วมาใส่ถุงไว้แล้วก็เอาอีกมือเนี่ยถือกล่องไปอย่างนี้ก็ได้แต่ทนายอ้างว่าอ๋อผมไม่มีมือเพราะมือนึงถือถุงมือนึงขวดซีอิ๊วขอโทษนะทนายไก่ชาวบ้านก็ถามว่าไอ้ขวดซีอิ๊วเนี่ยมึงจะถือทำไม
1: ทำไมไม่ใส่ถุง
0: หรือถือเพื่ออะไรในใจคิดอะไรอยู่หรือเปล่าที่ถือขวดซีอิ๊วเอาไว้เป็นพี่หมวยจะเอากล่องซึ่งมีอาหารทะเลของคุณภรรยาที่ว่าจะไปทำให้กินวางไว้ตรงนั้นไหม
1: ไม่ก็ต้องหิ้วไปด้วย
0: มันก็ต้องขวดซีอิ๊วเนี่ยใส่ในถุง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถือหรือทนายคิดไม่ทัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมบอกนะทนายต้องพยายามหาทางด้วยวิถีทางนะเพราะทางคุณแนนเนี่ยเขาจะไปร้องสภาทนายความแล้วภาพมันชัด
1: อ
0: ันเนี้ยภาพมันชัดแล้วเขาจะไปเนี่ยพรุ่งนี้
1: ใช่ค่ะนัดหมายเรียบร้อยแล้วก็จะมีเรื่องบรรยายทนายความเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีการเข้าสายทางโฆษกของสภาทนายความก็จะเป็นเรื่องข้อบังคับข้อที่18เรื่องการประพฤติตนอันเสื่อมเสียต่อเกียรติและศักดิ์ศรีคณะกรรมการบรรยายทนายความสามารถตั้งเรื่องสอบสวนได้เอง ก็ให้ทางคุณแนนนำหลักฐานใบแจ้งความเข้าไปร้องเรียนนะคะทางท่านโฆษกก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะดูให้เองเลยเรื่องนี
2: ้เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
0: เขาใช้โอกาสนี้ในการต่อยคืน
1: เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเริ่ม
0: ใช่
1: แล้วเขาจะไม่ปลอดภัย
0: ใช่ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแท็กติกหรือเปล่าต้องใช้คำนี
1: ้
0: เป็นการตั้งข้อสงสัย
1: ค่ะ
0: หรือเปล่าว่าคุณใช้วิธีแบบเนี้ยไปดันอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาโดนตัวคุณพอเขาโดนตัวคุณเสร็จปุ๊บคุณก็ซัดเลยก็กลายเป็นสมัครใจหรือเปล่าแต่โดยภาพอันนี้มันไม่ใช่อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะมันต้องดูเหตุโดยรวมองค์ประกอบทั้งหมดคุณจอดรถคุณอ้างเองคุณได้ยินเสียงตึ๊ดแต่คุณก็ยังคงยืนอยู่คุณหวังว่าจะให้รถก็จอดคุณอ้างว่าคนก็ได้ยินอยู่แล้วว่าเสียงข้างหลังมันมีตึ๊ดเนี่ยทำไมคุณถึงไม่จอดเห็นผมยืนอยู่นี่ทำไมคุณไม่จอดใช่ไหมเขาอ้างอย่างนั้น
1: แล้วเขาบอกว่ารถเนี่ยฟิล์มดำเขาก็ไม่รู้ว่าในรถมีใครบ้างยังไง
0: ซึ่งเอาจริงนะโดยวินยูชนแล้วเนี่ยของวางอยู่แบบนี้แล้วเห็นรถถอยเนี่ยผมจะไม่เอาตีนเขี่ยหรอกคุณต้องเอามือตบหลังระวังชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยอันนี้คุณจงใจเขาถอยทับอยู่แล้วดูทรงแล้วนะ
1: แล้วก็เรื่องคลิปอะค่ะเมื่อวานนี้เหมือนทนายไก่จะบอกว่าจะมีการตัดต่อด้วยหรือเปล่า ซึ่งก็ถ้าดูไทม์ไลน์มันก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่เราได้เห็นเนี่ยค่ะทางทนายไก่เองก็จะมีช่วงนึงที่เขาบอกว่าคือคลิปไม่ได้มีการขออนุญาตเขาไม่ได้เอาไปให้ทางพนักงานสอบสวนดูก่อนแล้วคุณเอามาเปิดแบบนี้ได้ยังไงจะเป็นความผิดเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหม PDPA ไหม
0: ในขณะเดียวกันทางฝั่งของตัวฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเมื่อวานเขาก็ไม่โอเคนะคุณแนนนะเขาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยทนายไก่ไปเอากล้องเหตุการณ์ในปี68เนี่ยมาเปิดแล้วไปโจมตีเธอ
1: ใช่ไ
0: หมตัวเธอเองก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับเธอเหมือนกันแล้วเรื่องนี้อยู่ดีจะมาให้เธอให้อภัยตรงนี้มันคงไม่ได
1: ้ค่ะแล้วก็เสียงด่าที่ทางทนายบอกว่าเนี่ยเปิดสิอีกฝั่งนึงด่าก่อนคุณแนนก็บอกว่าเสียงที่ด่าในคลิปอ่ะไม่ใช่เสียงเธออ
0: ืม
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับเรื่องราวของ
1: ทนายไก่
0: ทนายตัวซีเคร็ต
1: ค่ะ
0: นะครับมันมีเสียงอะไรอีกไหม
1: มีเสียงคุณแนน
0: มีเสียงไหมคุณแนนนะเอามาเสียงคุณแนนมา
7: แรกอ่ะที่เขาเอากระเช้ามานะคะเราก็ยังไม่รับนะคะเราไม่รับเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นความสำนึกของเขาจริงๆอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสสังคมไปกดดันเขาหรือเปล่าค่ะแต่ยิ่งเห็นคลิปที่บอกว่าเราด่าเขาอะค่ะซึ่งความจริงคือไม่ใช่เสียงด่าของเราอะค่ะนี่ทำให้เรารู้สึกว่าเราบอบช้ำขนาดนี้แล้วเขายังเอาคลิปนี้ไปให้สังคมเข้าใจเราผิดอีกก็ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่การสำนึกอะค่ะก็เลยไม่ได้รับกระเช้าไว้ค่ะยังไม่อยากสังคมเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดเรารับกระเช้าแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการขอโทษแล้วจบค่ะในส่วนของคดีความเราบาดเจ็บขนาดนี้แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะคือถ้าเป็นขวดแก้วที่เขาฟาดเราเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็อีกอย่างคือการที่เขาบีบคอเราแล้วไม่มีคนมาถ้ารปภ.ไม่มาเขาไม่หยุดนะคะแล้ววันนั้นถ้าไม่มีคนไม่มีอะไรมาเราอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้แต่ดังนั้นอ่ะเราบาดเจ็บขนาดนี้แล้วเราก็อยากดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและทางอาญาค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับการพวกกระชงกระเช้ามาขอโทษอะไรตรงนี้นะคะ
1: ค่ะเรื่องของทนายไก่ทีมข่าวยังได้คุยกับอดีตแฟนของทนายอดีตแฟนบอกว่ารู้จักกับทนายมาตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงที่ต่างคนต่างโสดก็ตัดสินใจคบหากันแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะคือช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าสังเกตเห็นว่าสามีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีความคิดเกี่ยวกับคนรอบข้างในลักษณะที่ตัวอดีตแฟนก็รู้สึกเป็นกังวลก็คือจะห้ามอดีตแฟนไม่ต้องไปคุยกับเพื่อนบ้านเลยไม่ต้องไปสนิทสนมกับใครอยู่บ้านของเราเท่านั้นอดีตแฟนยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเคยพูดคุยปรับความเข้าใจกับทางทนายคือมองว่าพอแต่งงานแล้วตั้งใจจะสร้างครอบครัวก็คืออยากจะให้ทุกอย่างมันราบรื่นแต่ปรากฏว่าอยู่ด้วยกันประมาณ2ปีเธอเองเริ่มถูกทำร้ายร่างกายแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งเธอบอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุอดีตสามีก็มักจะมีพฤติกรรมปกปิดหลักฐานอย่างเช่นเมื่อมีการตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านนะคะเคยมีภาพเหตุการณ์ที่เธอถูกทนายทำร้ายทนายก็สั่งให้เธอลบภาพเธอยืนยันนะคะว่า คือตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอดีตสามีไม่ได้ใช้สารเสพติดไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์มักเกิดขึ้นช่วงที่ทนายเขามีความเครียดจากเรื่องงานทางทนายเคยเล่าให้เธอฟัง

0: เคยเล่าว่าเขาเคยไปรักษาแต่ณตอนที่อยู่กับพี่อ่ะพี่ไม่คิดว่าเขาจะไปหาหมออะไรนะเพราะพี่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าพี่เคยพูดกับเขานะเขามีเรื่องซ้อมพี่เรื่อยๆเรื่อยๆรู้ไหมเมื่อก่อนอ่ะบ้านหลังนั้นอ่ะจะติดกล้องวงจรปิดซึ่งพี่มีกล้องวงจรปิดในมือถือแล้วมันก็มีภาพที่เขาซ้อมพี่แล้วทีเนี้ยเหมือนเขาเป็นทนายเขารู้เขาสั่งให้พี่ลบแอปออกจากมือถืออ๋อแล้วทุกครั้งที่เขาซ้อมพี่อ่ะเขาจะปิดกล้อง
1: คือเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายหลายๆคนเขาก็บอกว่าเราคุยกันเองนะบอกว่าจริงๆแล้วคุณไก่น่าจะต้องไปบำบัดด้วยเหมือนกันคือไม่ใช่บำบัดคืออาจจะแบบเครียดมากอาการเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าดูแล้วมันรุนแรงจริงคุณผู้ชม
2: ค่อนข้างอารมณ์ร้อน
1: เขาระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เมื่อวานนี้เขาโดนคุณเอกสายไหมที่ถามไปบางคำอย่างเงี้ยเขาบอกเลยว่าทำตัวเป็นคนดีแต่แบบอะไรคนนั้นน่ะเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเขาก็ขำหันไปจวกคุณเอกอีกคือเหมือนเขาก็โมโหแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาทนไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วเขาวางหูไปเลย
2: เกินทน
1: เนี่ยคือเขาเป็นคนที่แบบระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะ
2: ค่ะเขาบอกคุณเอกว่าไม่ใช่ว่าทำตัวไปช่วยคนอื่นแต่ว่ามันมีปัญหากับทาง
1: ทำตัวเป็นคู่ความซะเองทำตัวเป็นตัวเคสเองเป็นตัวเรื่องซะเองอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ค่ะแล้วก็ผมต้องวางแล้วมันนานพอละเกินทน
1: โอเคอย่างที่ทางคุณเอกบอกไปบอกว่าสุดท้ายทนายไก่เองก็จำเป็นต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองกระทำจริงๆ อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่จะไปใช้เหลี่ยมของกฎหมายต่างๆนานาที่ทนายไก่ได้มีการเรียนรู้มาศึกษามาแล้วก็เอามาทำแบบนี
2: ้
1: นะครับขอโทษด้วยความจริงใจนะครับอย่างทางคุณแดนบอกว่าไปขอโทษด้วยกันไหมล่ะต่อหน้านักข่าวที่สายไหมต้องรอดคุณก็ต้องไปอ
2: ่ะ
1: ใช่ไหมพี่หมวยไม่งั้นมันก็ไม่จบโอเคคุณชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นออโตแบ็กมีอะไรให้ออโตแบ็กให้ช่างดูแลจริงจังออโตแบ็กให้บริการแสนจะจริงใจออโตแบ็กให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโตแบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
11: อุ้ย
10: จากสสส
12: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรม

0: ุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ TG
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: ทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: เขารอคิวต่อคิวมานาน
6: เขารอเขารอมากเขาบอกเขาต้องมาพูดเรื่องนี้ที่โหนกระแสเพราะอะไรเพราะว่าเขาโดนแซงคิวจากหลวงพ
5: ่อค่ะ
6: ตอนนั้นเนี่ยก็โดนหลวงของตาโชติเนี่ยแซงคิว
5: เขาลงเป็นรูปที่เขาวิ่งแข่งกับพระเลยค่ะแล้วหลวงพ่อก็ปาดหน้าไป
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวจ่ายก็มีประเด็นเรื่องของการอันนี้เห็นไหม
5: ค
6: ่
5: ะ
6: หลวงพ่อแซงคิวกูเขาว่างั้นนี่ตามไม่ทันหลวงพ่อจริงๆอ่ะนัดคุณจ่ายไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆก่อนหน้านั้นเขาก็จะมาแล้วแต่มันก็โดนเรื่องอื่นเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาศุกร์ที่แล้วนะฮะก็นัดกันหมดเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจ่ายมาวันศุกร์นะมีเรื่องหลวงพ่อเกิดขึ้นบนพฤหัส
5: ค่ะ
6: พฤหัสเราก็ทำพอวันศุกร์ปุ๊บแหมวันศุกร์วงการก๊าซจะต้องสะเทือน
5: เดี๋ยวผมจะรับจบสาวไส้ล้างบาง
6: พี่อ่ะก็โทรบอกจ๋ายพี่ขอโทษจริงนะพี่ขอเลื่อนก่อนนะพอดีตอนนี้หลวงพ่อกำลังมา
5: ค่ะ
6: จ๋ายก็บอกได้ครับ
5: ค่ะ
6: โอ้โห
5: แล้วก็โพสต์อีกนะบอกว่าเหมือนให้วงการสงฆ์รักษาศีล5หน่อยเพราะนี่วงการสงฆ์ไหว้ละถือศีล5สัก 2-3 วันได้ไหม
6: คือเขาอยากจะพูดเรื่องของเขามาก
5: ค่ะ
6: เพราะเขาโดนไปหลายล้านนะ
5: โอ้ค่ะ
6: แล้วไม่ใช่เขาโดนคนเดียวนะก้องห้วยไร่นี่ก็โดนนะเขาโดนเรื่องการ์ดคุณผู้ชมครับใครที่รู้จักเรื่องราวของการ์ดที่เขาเล่นกันบ้างไหม
5: การ์ดเกมวันพีซ
6: มันจะมีทั้งวันพีซก็มีนะจะมีการ์ดโปเกมอนนี่ก็มีพี่หมวยล่าสุดเชื่อไหมมีคนคนหนึ่งเนี่ยเอาการ์ดโปเกมอนนะ
5: ค่ะ
6: สองใบมาเป็นของตัวเองแลกอะไรรู้ไหมแลกกับรถพอร์เช่คันหนึ่ง24ล้าน
5: กับการ์ดสองใบเหรอคะ
6: กับการ์ดสองใบ24ล้าน
5: ค่ะ
6: เอาพอร์เช่ไปแลกเอาการ์ดมา
5: ค่ะ
6: เกิดขึ้นแล้วนะพี่ยังตกใจเลยอ่ะเพราะคันนั้นนะพี่ไปดูอยู่ด้วยนะแต่มันแพงพี่ไม่ไหว
5: ค่ะ
6: แลกเลยเขาไปแลกกับการ์ดงง
5: ค่ะ
6: ของจ่ายก็เหมือนกันแต่ของจ่ายนี่ก็เป็นอีกกรณีนึงคือเขาเองเนี่ยเล่นการ์ดมันมีหลากหลายใช่ไหมฮะ
5: เกมใช่ไหมคะ
6: ใช่แต่ของเขาเนี่ยจะเป็นวันพีซนะครับเขาได้มีการไปสั่งซื้อกับตัวแทนคนกลางคนนึงเขาสั่งมาเป็นเหมือนกับเขาเรียกเป็นคาร์ตันก็เหมือนกับเป็นกล่องนึงอ่ะแล้วข้างในมันจะแยกซอยเป็นกล่องแล้วข้างในก็เป็นซองอีกอันนึงแล้วก็เหมือนกับเป็นกล่องสุ่มมาดูว่าการ์ดตัวไหนที่เราจะได้มาถ้าได้มาเสร็จปุ๊บถ้าการ์ดตัวนี้มันดีมีราคาเขาจะต้องส่งไปประเมินราคาอีกนะให้ตีประเด็นขึ้นมาคุณผู้ชมรู้ไหมทุกวันนี้วงการพระเครื่องเนี่ยก็มาเล่นการ์ดกันแล้ว
5: โอ้
6: คือมันขึ้นกันแบบโอ้โหแบบน่ากลัวมาก แต่จ่ายเนี่ยเขาบอกเขาโดนบิดแน่
5: ๆค่ะคือสั่งไปแล้วไม่ได้ของ
6: ไม่ได้ของเขาก็เลยแบบอ้าวไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวตนที่คือเขาฝากคนกลางซื้อคนกลางก็ไปสั่งอีกที่นึงแต่อีกที่นึงเนี่ยไอ้ปลายทางเนี่ยอ้างว่ามีปัญหาที่คนกลางจ่ายก็เลยไปตามจนท่านไปเจอไอ้คนกลางคนนี้คนกลางเฮ้ยผมไม่เกี่ยวผมจ่ายเงินไอ้คนปลายทางไปแล้ว
5: ค่ะ
6: ปรากฏปลายทางเขาบอกมีปัญหาเนี่ยแหละฮ
5: ะ
6: แล้วไม่ใช่ของจ่ายฝั่งเดียวนะฮะคุณอี้แทนคุณก็พาผู้เสียหายจากเรื่องการ์ดเนี่ยไปร้องที่กองปราบด้วยเหมือนกัน
5: ค่ะ
6: แต่เรื่องนี้ผู้การแจ้เขารับเองนะเขาบอกอันเนี้ยมันต้องเป็นของทางฝั่งของตัวไอที
5: ค่ะ
6: เนี่ยครับวันนี้พี่จ๋ายมานะพี่จ๋ายสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับหน่วยสวัสดีครับ
6: หลวงพ่อบอกวันนี้ขอก่อนได้ไหม หลวงพ่อมา
7: วัดใกล้ๆได้ไหมครับ
6: รอนานหน่อยนะจ๋ายนะ
7: ไม่เป็นไรครับพี่หนุ่ม
6: แต่วันนี้ได้พูดเต็มที่นะ
7: ได้ครับ
6: มันยังสมอกอยู่ไหม
7: ก็สุมอกครับมันค้างคาใจว่าจะได้ไปเรื่องอื่นด้วย
6: จ่ายโดนไปเท่าไหร
7: ่ถ้าของผมส่วนตัวประมาณ 700,000 ครับพี่หนุ่ม
6: 700,000 นะ
7: รวมเพื่อนๆแล้วคือเพื่อนๆฝากซื้อก็ประมาณถ้าเจ้าเดียวเนี่ยเจ้าเนี้ย3ล้านกว่า
6: 3ล้านกว่าอันนี้เป็นก๊าซ1พี
7: ซใช่ครับใช่ครับ
6: สั่งเป็นคาร์ตันใช่มั้ย
7: ใช่ครับเป็นลัง
6: เป็นลังๆนี่กี่ลัง
8: 12กล่อง
7: ทั้งหมด79ลังครับ
6: 79ลัง
7: ใช่ครับ
6: ตอนนี้มันฮิตมากใช่มั้ย
7: มันฮิตครับฮิตช่วงนี้ฮิต
6: มันเป็นแค่กระดาษเนี่ยนะ
7: ใช่ครับมันเป็นการ์ดเกมครับพี่หนุ่มก็ตอนนั้นก็สั่งก็แบบว่าดาราหลายๆคนเพื่อนๆในวงการฝากผมสั่งก็แบบสั่งมาเปิดกันคนละ5ลัง10ลัง5ลัง10ลังอะไรเงี้ย
6: ครับส่วนอีเองก็เป็นพาผู้เสียหายอันนี้เป็นการ์ดอะไรของคุณเป็นการ์ดอะไร
8: เป็นการ์ดวันพีซเหมือนกันครับ
6: เหมือนกันผู้เสียหายตอนนี้คนเดียวกันปะเนี่ย
8: คนเดียวไม่แน่ใจเหมือนกัน
7: คนครับ
8: ของผมนอหนูนอหนูแล้วก็พรีออเดอร์เหมือนกัน OP 17 118คนตอนนี้ความเสียหาย21ล้านบาท
6: 21ล้านผู้ชมคิดดูดิการ์ดน่ะ
5: ก็คือแค่เป็นแค่การ์ด
6: เดี๋ยวจะให้พี่หมวยดูเดี๋ยวจะไปบนโต๊ะตายเอามาใช่ไหม
7: เอามาครับเอามาครับ
6: ทั้งของขนอี้มาไหม
8: มาครับมาครับ
6: เอามาใช่ไหมเอาการ์ดมานะแลกกันไหมล่ะแลกกระจายไหมล่ะ
7: นะ
6: มีการแลกกันได้ไหมการ์ด
9: ไปหยิบได้ใช่ไหม
6: ล่าสุดเนี่ยคนที่พี่รู้จักคนนึงเอารถปอร์เช่20กว่าล้านไปแลกการ์ดโปเกมอนมา2ใบ
7: ใช่ใช่
8: ตอนนี้โปเกมอนที่ราคาแพงสุดเนี่ย500ล้านบาท500ล้านบาทนะครับ
6: 500ล้านบาท
8: แพงสุดไปช่วยน้องคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟัง500ล้านเป็นใบที่หายากที่สุดในโลก
6: แล้วเขาต้องมีการเอาการ์ดเนี่ยส่งไปในสถาบันแล้วก็มีการไปคำนวณใช่ไหม
8: ไปตรวจสอบ
6: อย่างนั้นเลยนะไปตรวจสอบอะไรกันอย่างนี้เลยนะ
8: มีบริษัทรับตรวจสอบว่าของแท้ไม่แท้เลย
6: โอ้ตายแล้ว
5: ค่ะก็คือถ้านักสะสมนี่คือมีค่ามากเลยใช่ไหมคะ
7: ก็คล้ายๆพระเครื่องยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ย
6: พระเครื่องยุคใหม่ก็ตอนวงการพระเครื่องก็มาเล่นเนี่ยแหละ
5: เล่นการ์ดเกม
6: วันก่อนผมเห็นมีอะไรนักมวยหรือที่ห้อยการ์ด
7: ใช่
6: ไหม
7: ใช่ครับ
6: ห้อยการ์ดขึ้นไปเลยดังนั้นเลยอ่
5: ะ
6: พี่โอ้โหวันนี้พี่แจ้มาพี่แจ้สวัสดีนะครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: พี่แจ้อันนี้ขึ้นโดยตรงกับทางพี่แจ้ป่ะฮะ
10: ครับเรียบร้อยแล้วครับประสานเรียบร้อยแล้วก็ประสานตำรวจท้องที่
6: จะจับได้ไหมฮะ
10: ต้องได้สิครับต้องได้ครับ
6: ได้นะครับ
10: ครับผม
6: แก้ว
10: ครับ
6: แก้วรู้เรื่องใช่ไหม
10: รู้เรื่องครับพี่ครับ
6: รู้เรื่องการ์ดไหม
10: รู้เรื่องการ์ดครับ
6: การ์ดอะไรคุณรู้เรื่องการ์ดอะไร
10: การ์ดวันพีซพี่ครับ
6: มีการ์ดอะไรของคุณรู้ครับ
10: เดี๋ยวพี
6: ่ฮะ
10: ฉายหัวเราะ
6: ฉายบอกไม่น่ามาเจอพี่แก้วเลย
7: ไม่เจอพี่แก้วนาน
6: ครับเนอะไปบวชมาเดี๋ยวจะบวชรอบสองแล้ว
10: พี
6: ่จะบวชรอบสองแล้วพี่แจ้ผมฝากแก้วเลยนะจะบวชรอบสองเลยนะเร็วๆนี้แหละ
10: พี่หนุ่มนี
6: ่ไร้กาดมากเลยจริง
5: ๆคร
6: ับยังไงต่อพี่หมวย
5: ก
6: ็พักเลยเหรอพักเบรกนะ
5: ค่ะ
6: อ้าวโอเค
5: ได้ค่ะพักก่อนได้ค่ะ
6: ตัวเนื้อเดี๋ยวไปว่ากันในรายการนะเอาพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: อาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากกับใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: จะบอกว่ามีคนส่งเข้ามาบอกว่าเขาปั่นเรื่องการ์ดกันปั่นกันเนี่ยปั่นราคากันเองเนี่ยต้องบอกนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ์ดแต่เนี้ยราคาเนี่ยมันมาจากต่างประเทศต่างประเทศมันยิ่งกว่านี้อีกนะผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้อยู่ในวงการการ์ดเลยนะฮะแต่ว่าจะพยายามแกะให้ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปถามด้วยว่าตกลงที่เขาบอกว่าปั่นกันจริงหรือเปล่าแล้วการ์ดเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้ยังไงและต่อไปถ้าเกิดขอโทษนะถ้าเกิดมีบางประเทศก็ทำเป็นแบบการ์ดปลอมขึ้นมาอย่างนี้มันจะรู้ไหม
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวต้องไปถามทางผู้รับรู้ทางนู้นนะครับ
5: ค่ะ
4: โอเค
6: ติดตามกับพี่หนุ่มนะคะ
4: ผมเป็นห่วงแก้วคนเดียวตอนนี
6: ้ค่ะ
4: แก้วรู้เรื่องแน่ใช่ไหม
7: รู้เรื่องพี่ถนัดเลยครับ
6: ถนัด
8: ผมเชื่อพี่แก้ว
4: สายเปลี่ยนทนายได้นะฮะสายต้องการเปลี่ยนบอกได้นะ
7: พี่ดีเดี๋ยวชักใบให้เรือเสีย
4: โอเค
6: ค่ะเดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีนะครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
3: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
4: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
5: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผู้ชมครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นประเด็นที่แขกรับเชิญวันนี้เขาต้องการจะมาเปิดเผยเรื่องราวของเขาในรายการเราเนี่ยนานหลายวันแล้วก็ไม่ได้มาสักทีเพราะโดนหลวงพ่อเนี่ยแซงคิวคุณจ่ายไททศสมิทธ์ผู้ชมครับเพราะว่าเขามีเรื่องราวของการ์ดที่เขาเองเนี่ยเล่นและสะสมคือต้องบอกงี้นะว่าการ์ดปัจจุบันเนี่ยคือมันมีมูลค่าแบบสูงมากๆผู้ชมครับคือบางใบเนี่ยเป็นร้อยล้านก็มีนะฮะบางคนเนี่ยได้มีการนำเอารถพอร์เช่20กว่าล้านเนี่ยนะไปแลกการ์ดมาก็มีเอาพักเครื่องมูลค่าเป็น10ล้านไปแลกการ์ดมาก็มีเงินสดๆถอนออกจากธนาคารไปซื้อการ์ดเป็นหลักล้านๆเนี่ยก็มีคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับคือมันก็จะมีตัวแทนที่คอยสั่งซื้อเนี่ยจากญี่ปุ่นจากต่างประเทศเอาเข้ามาในเมืองไทยปรากฏไอ้ตรงนี้แหละฮะมันก็เป็นช่องว่างเหมือนกันในมุมหนึ่งซึ่งทำให้ทางฝั่งของตัวคนที่เขาหาซื้อกันเนี่ยโดนหลอกได้แน่นอนครับวันนี้คุณจ่ายครั้งที่แล้วมานั่งตรงนี้ก็คือเรื่องของรถเอารถไปซ่อมแล้วเขาเอารถไปวันนี้ไปซื้อการ์ดเขาก็เอาตังค์ไปอีกไม่ได้การ์ดไม่รู้ไปทำอะไรไว้ถึงต้องโดนแบบนี้จ่ายไทยทศมิตรนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: แล้วก็วันนี้นะฮะคุณปั่นมานั่งเป็นเพื่อนคุณจ่ายนะคุณปั่นโดนเหมือนกันใช่ไหม
7: โดนครับ
5: โดนนะฮะโอ้หนวดสวยนะอ่ะคุณอ้าวก็คุณตองนะคุณตองผู้เสียหายมากับคุณอี้นะสวัสดีครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณแทนคุณจิตติสระนะครับคุณอี้นะฮะชมรมสันติประชาธรรมวันนี้มานั่งกับเราคุณอี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเหมือนกันที่มีการพาผู้เสียหายหลายคนมากไปร้องเหมือนกัน
8: 118คนตอนนี้ฮะ
5: 118คนมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ฮะ
8: ตอนนี้เบื้องต้น21ล้านเฉพาะเบื้องต้นนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีอีกล็อตใหญ่ที่เขาไปหลอกพรีออเดอร์ไว้แล้วก็จะไม่ได้ของประมาณเดือนธันวาก็คิดว่าอีกเป็น100คนเหมือนกัน
5: ครับของจ่ายนี่โดนไปเท่าไหร่นะ
9: ถ้าทั้งหมดเลยอ่ะของทุกเจ้าอ่ะ2เจ้าครับ5ล้านกว่าบาท
5: 5ล้านกว่าบาทแน่นอนครับวันนี้นะครับต้องเชิญท่านนี้มาเลยครับพลตํารวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงนะฮะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
5: นี่ครับแล้วก็วันนี้ทนายแก้วออนิวนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
6: ทนายแก้วอะไรนะ
5: แก้วออนิวเป็นคนใหม่แล้วคนเก่าไม่ต้องพูดถึงไปละตายไปละนี่คนใหม่ใช่ไหม
10: ใช่ครับ
5: คนใหม่ก็ยังทำเหมือนคนเก่าอยู่นะ
10: ไม่มี
5: นะพี่แจ้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะผมฟังทั้งจ่ายเรื่องราวของจ่ายมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังสิ
9: ก็มันเริ่มต้นจากที่คนเห็นกระแสกันนะครับการ์ดมาแรงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมก็เห็นแบบกระแสการ์ดมาแรงจากโซเชียลมีเดียนะครับก็เลยแบบอยากจะเก็บอยากจะเล่น
5: ศึกษา
9: สมด้วยใช่ครับเดือนกุมภาเนี่ยผมก็ไปที่สะพานเหล็กเลยไปดูว่าร้านไหนมีร้านอะไรเงี้ยก็ไปเจอร้านหนึ่งชื่อร้านว่า 4.0 เขาก็แบบแนะนำเราแล้วก
5: ็ร้านชื่อ 4.0 นะ
9: ใช่ครับเขาก็พี่เขาก็แนะนำเราแบบพี่จ่ายลองเปิดดูไหมอะไรเงี้ยเราก็เปิดดูเปิดเล่นเอ้ยการ์ดมันสวยมันสนุกดีจังเลยเราก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บสะสมการ์ดเพราะเราก็เก็บเสื้อเก็บอะไรด้วย
5: ทีนี้การ์ดมันมีหลากหลายการ์ตูนใช่ไหม
9: ใช่ครับมีหลากหลายการ์ตูนแต่ที่ผมจะสะสมมาคือการ์ดวันพีซเพราะว่าเป็นแฟนการ์ตูน
5: ของมูลวันพีซแล้วมันมีอะไรอีกบ้างมีโปเกมอน
9: มีวันพีซมีดิสนีย์มีนารูโตะใช่ไหมมีดราก้อนบอลมีทุกการ์ตูนเลย
5: โอ้โหแล้ว
9: การ์ดบอลอะไรเงี้ย
5: แล้วถ้าเกิดว่าจะเทียบมูลค่าอันไหนที่มันเก่าสุดแล้วมันก็ขลังสุดแพงสุด
9: ถ้าเก่าสุดน่าจะเป็นพวกสปอร์ตนะโปเกมอนกับสปอร์ตนะครับ
5: โปเกมอนกับสปอร์ตนะ
8: ตลาดจะเล่นก็มีโปเกมอนกับวันพีซที่ตอนนี้นะครับ
5: ถ้าในตลาดใช่ไหมตอนนี
9: ้
5: ถ้ามาแรงตอนนี
8: ้วันพีซกับโปเกมอน
5: ของจ่ายเล่นอะไร
9: วันพีซครับ
5: วันพีซมีให้ดูไหม
9: มีครับ
8: นี่ตัวนี
5: ้อันนี้เลยนะแบบนี้นะ
9: ใช่อย่างเงี้ย
5: อย่างนี้นะ
8: อันนี้หนึ่งกล่อง ใน1คาร์ตันเนี่ย12กล่องฮะ1คาร์ตันเนี่ย
6: 12คาร์ตันมันก็จะเป็นแบบนี
8: ้12กล่อง
6: คาร์ตันเป็นกล่องแบบนี
8: ้1คาร์ตัน1ตัน12กล่องก็คือราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 22,500 บาทนะครับอันนี้คือถ้าพรีออเดอร์3เดือนแต่ถ้าใกล้วันที่เขาจะออกมาเนี่ยมันก็จะขึ้นไป 30,000 35,000
9: 50,000
8: 50,000 70,000
6: กล่องเนี้ยนะ
8: ขึ้นได้ตั้งแต่ 20,000 ไปอีกเท่าตัวนึงเลยคือ 50,000 ครับกล่องเดียว
9: จำนวนมันผลิตน้อย
8: น้อยก็เหมือนแรไอเทมอะยิ่งหายิ่งหาย
6: กล่องนึงถ้าเกิดสั่งเข้ามา 20,000 ก่อนเหรอ
8: 20,000 ถ้าเปียวเดอร์ครับ
9: ราคา 20,000 น้ำราคาถ้าเราสั่งทันอะไรเงี้ย 20,000
6: 22,500
9: แต่ราคารีเซลก็มีตั้งแต่แบบ 20,000 จนไปถึง 70,000 บางลังไปถึงแสนก็มี
6: แล้วยังไงอันนี้เดี๋ยวค่อยไปถามเรื่องความเสียหายนะเอาทำความเข้าใจนิดนึงก่อนเพราะบางคนไม่เคยเล่นการ์ดมาก่อนก็จะไม่รู้
8: จะมีเป็นซีรีส์ครับพี่ที่ต้นปีที่พี่จ่ายเล่นนะเป็น OP 16
9: ใช่ครับ
8: OP 16ก็คือซีรีส์16เรียกง่ายๆ OP 16แล้วก็พอคนของผมเนี่ยก็คือเขาเอามาขายเอามาให้ได้สั่งพรีออเดอร์แล้วก็หาให้ขวาของให้ได้ร้อยคาร์ตันคนก็เลยเชื่อแล้วก็เลยสั่งเปิด OP 17ต่อในช่วงประมาณช่วงเดียวกันกับพี่จ่ายก็คือประมาณมีนานะครับ
6: เดี๋ยวก่อนนะไอ้คำว่า OP 16 OP 17
8: วันพีซย่อมาจากวัน
9: เป็นรุ่นครับเป็นรุ่น
6: อ๋อวันพีซ16รุ่น16
9: รุ่น17
6: OP 17ก็วันพีซ17
9: ใช่คร
6: ับ มันก็จะเป็นรุ่นของมัน
9: ใช่ครับพี่หนุ่ม
6: โอเคทีเนี้ยในเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมด12กล่อง
9: ใช่ครับ
6: 12กล่องพอเปิดก็จะเป็นกล่องแบบนี้
9: ใช่ครับ
6: ถูกไหมฮะกล่องในเนี้ยพอเปิดมาปุ๊บก็จะมีเป็นการ์ด
9: ซอง
6: กี่ใบ
9: ก็มีทั้งหมด24ซองครับ
6: อย่างเงี้ยเขาซื้อเท่าไหร่
9: ก็แล้วแต่นะพี่ถ้าราคาต้นทุนก็หารไป
6: หารจากนี้เลยถ้า 70,000 หาร12หรือเท่าไหร่ก็เป็นกล่องนี้ไป
9: ใช่ครับแล้วแต่
6: สุดจริงๆนะฮะอ่ะทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณยังไงคุณไปดูที่ร้าน 4.0
9: ใช่ครับพอดูเสร็จปุ๊บผมก็ดูว่าเอ๊ะมันจะต้องซื้อยังไงเพราะผมไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยแต่โชคดีมันมีเพื่อนรุ่นน้องผมคือคุณกิตทีมันดาวเขาเล่นการ์ดอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ซื้อกับร้านชื่อร้านฮาลุยร้านพี่หลุย
6: ฮัลลุย
9: ใช่ครับจริงๆมีแชทผมก็เลยทักหาพี่หลุยไปว่าแบบว่าพี่หลุยครับผมอยากจะพีวันพีซเน
6: ี่
9: ยต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ขอบคุณพี่หลุยด้วยที
6: ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลุยนะยินดีให้บริการครับ
9: นี่ครับ
6: อยากสอบถามเรื่องพรีออเดอร์วันพีซ
9: ครับ
6: อยากให้ทุกท่านได้มากกว่ารอยยิ้มกลับไปเป็นไงล่ะมากกว่ารอยยิ้มไหม
9: เขาเอาอัตโนมัติ
8: คือน้ำตา
9: แต่เขาไม่ได้โกงผมอันน
6: ี้อ๋อนี่ไม่ได้โกงนะ
9: ออฟฟิเชียล
6: อ๋อโอเคครับผมขออภัยที่ตอบช้างงับนะครับ
9: อันนี้เป็นร้านค้าออฟฟิเชียลที่แบบเหมือนจัดจำหน่ายให้กับตัวแทนของในประเทศอีกทีนึงแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องว่าเอ๊ะมันมีตัวแทนมันมีอะไรยังไงก็คือเราไปสั่งของพี่หลุยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยสินค้าตอนนี้ยังไม่เปิดพรีออเดอร์แต่ถ้ามีเปิดพีแล้วเดี๋ยวผมทักไปแจ้งพี่เลยครับตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าอ๋อร้านนี้ไม่มีของร้านนี้ไม่มีของแล้วตอนนั้นวงการการ์ดก็รู้แล้วว่าผมเข้ามาเล่นต้องมีพ่อค้ามากมายเลย
7: เสนอตัวเข้ามา
9: เสนอตัวเข้ามานู่นนี่นะ
6: โดนไล่จ่ายโดนกูแล้วมาแล้ว
9: ขนม
6: แล้วมาแล้วขนมมึงเข้ามาแล้ว
9: ทีเนี้ยผมก็หาดูร้านที่มีเครดิตแบบที่น่าเชื่อถือครับคือลูกค้าเยอะหน้าเสือหน้าเชื่อถือมีเครดิตอะไรเงี้ยก็ไปเจอ2ร้านแล้วก็มีเจอเนี่ย1ในร้านนึงชื่อร้านว่า 8K พี
6: ่ 8K นะ
9: ชื่อร้านว่า 8K เค้าก็ทักหาผมทีเนี้ยเค้าก็บอกว่าเนี่ยเค้าสามารถหาได้นะพี่จะเอา16หรือ17หรืออะไรอ่ะสั่งผมได้เลยแล้วพอคุยไปคุยมาปรากฏว่าเค้าอ่ะอยู่อเมริกาอยู่เมืองนอกผมก็บอกว่าผมไม่ซื้อขายด้วยเพราะว่ามันตามตัวไม่ได
6: ้
9: ผมต้องการซื้อกับคนที่แบบอยู่
6: ไทยนี่แหละ
9: มีบัตรประชาชนทําสัญญากันแบบซื้อขายให้มันเรียบร้อยอะไร
6: เพราะเราเพิ่งโดนเรื่องรถมาด้วย
9: ใช่ครับ
6: แล้วก็โดนอีก
9: ก็จะระวังตัว แต่ระวังไม่พอ ทีเนี้ยเขาก็เลยงั้นพี่ไปซื้อกับเพื่อนผมแล้วกันเขาก็เลยแนะนำเพื่อนให้ก็คือเอาสัญญาให้ดู
6: โอ้โหมีสัญญาอย่างนี้เลยเหรออ ่
9: ามีมีหมดครับก็คือ
6: 8K เนี่ยบอกมีนะมีตัวแทนคนนี้เขาเอามาให้ได้
9: ใช่ครับก็คือน้องโอ๊ตนะครับ
6: ชื่อน้องโอ๊ตนะ
9: ชื่อน้องโอ๊ตผมก็ติดต่อน้องโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตก็บอกอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวผมรับพี่แล้วก็เดี๋ยวไอ้ 8K เนี่ยช่วยดูแลเรื่องออเดอร์เดี๋ยวคุยให้อีกทีอะไรเงี้ย
6: เท่ากับจ่ายคุยกับโอ๊ตเองโดยตรง
9: คุยกับโอ๊ตครับ
6: โดยผ่าน 8K มั้ย
9: ผ่าน 8K ครับ
6: โอเค
9: แต่ซื้อกับโอ๊ตแล้วก็โอ๊ตก็มาในวันทําสัญญาก็ทําสัญญากันเป็น
6: สัญญานี้อ่ะแก้วลองดูนะมีสัญญานะ
9: ครับ
6: ทีเนี้ยเงินจ่ายหรือยัง
9: เงินจ่ายหลังจากนั้น2วันครับก็ไปโอนที่ธนาคาร
6: โอนให้โอ๊ตหรือโอนให้ 8K
9: โอนให้โอ๊ตครับ
6: โอนให้โอ๊ตนะ
9: ให้โอ๊ตครับ
6: 8K ก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
9: เกี่ยวเลย
6: มีรับหน้าเสือมีแบบค่าดำเนินการมีอะไรไหม
9: ไม่มี
6: หรือโอ๊ตต้องไปจ่ายเขาเองที่หลัง
9: เป็นโอ๊ตจ่ายครับ
6: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย
9: เขาเป็นเพื่อนกัน
6: จากตัวจ่ายไม่ได้โอนเข้า 8K แต่โอนเข้าโอ๊ตเลยแล้วเดี๋ยวโอ๊ตเข้าไปเคลียร์กับ 8K เอง
9: ใช่ครับ
6: ตอนนั้นจ่ายซื้อเท่าไหร
9: ่ตอนนั้นผมซื้อผมโอนไป3ล้านกว่า
7: 70,000 ลังทั้งหมด5ล้าน2ครับ
9: อันนี้คือยอดเต็มครับ
7: ยอดเต็ม5ล้าน2
9: แต่ว่าจำนวนราคาค่าตั้น
7: ใช่ครับหลังละ
9: 7หลังละ 70,000
7: หลังละ 70,000
6: หลังละ 70,000
9: ที่ติดต่อซื้อเป็นภาษาอังกฤษครับพี
6: ่
9: อันนี้ที่แบบราคาถูกมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เราจะซื้อไปเป็นภาษาอังกฤษที่สั่งซ
6: ื้ออ๋อมันมีทั้ง2แบบ
9: ใช่ครับ
6: มีทั้งญี่ปุ่นกับอังกฤษ
9: ใช่ครับ
6: โอเคซื้อลังละ 70,000
9: ครับ
6: นะฮะซื้อทั้งหมดเนี่ย5ล้าน2
9: ครับ
6: ทั้งหมดกี่ลังละแก้ว
7: ทั้ง
9: 5ลัง70
8: 70,000
9: 70กว่าลัง75ลัง
7: 75ลัง
6: 75ลัง
7: 75ลัง
6: โอเค
9: แล้วก็พอจ่ายไปปุ๊บหลังจาก2วันจ่ายไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรก็รอของปกติครับพี่ทีเนี้ยพอรอของได้ประมาณเดือน2เดือนน่ะมันก็มีคนหนึ่งทักหาผมไม่รู้พูดชื่อได้ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นคู่กรณี
8: อย่าพูด
6: คนนี้เหรอไม่ต้องพูดใช่ไหม
8: ย่อๆเดี๋ยวตัวย่อสอนย่ออ
6: ันคนนี้ใช่ไ
9: ห
6: ม
9: ตัวเค
6: คุณเคคุณเค
9: ค
6: ุณเค
9: คุณเคเขาทัก
6: ถ้าเคถ้าเป็นภาษาไทยก็คอควาย
8: คอควาย
6: นะคุณเค
9: ก็ไก่ครับ
6: ก็ไก่อ๋อพี่มีคอควายโอเคเขาอ่ะนะเรื่องไงต่อฮะ
9: ก็เขาก็ทักหาผมว่าพี่เพลเดอร์คนนี้ใช่ไหมคนเนี้ยเขามาพีกับผมนะ
7: ชื่อโอ๊ตนี่นะ
9: โอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเนี่ยพีกับผมนะแล้วแบบตอนนี้ออเดอร์ของพี่มันมีปัญหานะเพราะเขาอ่ะไม่จ่ายเงินมาจำไม่ครบ
6: คือมาจ่ายทั้งเคเนี่ยไม่ครบ
9: จ่ายเขาไม่ครบผมก็ปี๊ดเลยผมก็ทักหาทนายผมว่าแบบว่าพี่เตรียมร่างฟ้องอีกคดีนึงมีปัญหาแน่นอนอะไรเงี้ยผมก็เลยทักไปหาไอ้เจ้าโอ๊ตเนี่ย
7: โอ๊ต
9: ว่าแบบเอ้ยมึงจ่ายเงินเขาไม่ครบเหรอจะโกง
6: เขาโทรมาหากูเนี่ย
9: หรือยังไง
6: ไอ้ตะเคเนี่ยโทรมานะ
9: ใช่เขาก็ส่งสัญญาให้ผมสัญญาที่เขาอะทำกับ
7: เค
9: เคเนี่ยแล้วก็ส่งสลิปเงินที่โอนอะมาให้ผมดูว่าแบบพี่ผมโอนปกติเลยไม่ได้มีแบบการหนีการอะไรทั้งนั้นเลย
6: ไอ้5ล้านก่อนนี่โอนไปหมดแล้ว
9: 3ล้านกว่า
6: โอน3ล้านกว่า
7: 3ล้าน1คร
6: ับเหลือ2ล้านกว่า
9: เนี่ยครับเขาบอกเขาก็ทำสัญญาเรียบร้อยเหมือนกัน
7: นี่ระหว่างเคกับโอ๊ต
9: ใช่ครับ
6: อันนี้เคกับโอ๊ตนะอันนี้คืออันนี้โอ๊ตเหรอ
9: ใช่ครับ
6: อันนี้เคใช่ไหม
9: ครับ
7: โอ๊ตคนนี้ครับ
6: นี่โอ๊ตโอเคนั่นไอ้นักศึกษานี่เค
9: ใช่ครับ
7: โอเคครับ
9: เนี่ยแล้วเขาก็ส่งสลิปมาให้ผมดู
7: เดี๋ยวขอดูวันที่นิดนึงวันไหน
6: อันนี้สลิปที่เขาส่ง
9: ใช่
6: นี่คือเคส่งให้คุณดูนะ
9: โอ๊ตครับ
6: โอ๊ตส่งบอกว่าเขาจ่ายไปแล้ว
9: จ่ายไปแล้วว
7: ันเดียวกัน
9: เวลาเดียวกัน
6: 19มีนา69นะฮะอันนี้ก็19มีนา
9: ใช่คร
6: ับ อันนี้ยอดมัน 1,574,500 ส่วนนี้ 1,542,000 3ล้านกว่า
9: ใช่ครับ
6: โอนไปเรียบร้อยแล้วคนที่รับก็คือในเคเนี่ยแหละ
9: ใช่ครับ
6: อ้าวก็โอนไปแล้วนี
9: ่ใช่อ้
6: าวโอ๊ตบอกโอนไปแล้วนี่แล้วในเคปลายทางมันทำไมถึงบอกว่า
9: ก็เลยไปบอกในเคว่าพี่ผมอ่านสัญญาแล้วนะเดินดูหลักฐานแล้วเขาไม่ได้ทำผิดสัญญาเลยนะ
6: เขาโอนตังค์ให้พี่แล้วด้วย
9: พี่ยึดมัดจำไม่ได้นะพี่ไม่สามารถยึดมัดจำได้นะเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาคุยก่อนหน้านั้นอ่ะ100ลังสุดท้ายมาทำสัญญา79ลังสำหรับเขาอ่ะมันคือผิดสัญญา
6: เฮ้ยมันไม่เกี่ยวดิ
9: เขาบอกเขายึดแชทผมก็แบบเอ๊ะพี่แปลกๆนะแปลกๆนะผมว่าทุกอย่างมันก็ต้องตามสัญญานะพี่แล้วก็สัญญามันเกิดขึ้นภายหลังด้วยอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นข้อสรุปแล้วอะไรเงี้ยก็ในระหว่างที่คุยกันเรื่องเนี้ยช่วงประมาณเดือนนึงเนี่ยปัญหาก็คือมันก็มาแดงอีกตรงที่ว่าไอ้ 8K พี่ไม่ใช่ไอ้โอ๊ตนะ
6: ไอ้
9: 8K เนี่ย
6: ที่ดีลกับโอ๊ตมาให
9: ้แม่งหนีแม่งหอบเงินลูกค้าคนอื่นน่ะหนีหมายถึงว่าเขารับพีลูกค้าคนอื่น
6: ไปทำกับเขาไม่เหมือนกัน
9: ทำกับเขาไม่เหมือนกันมันหนีเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็คิดว่าไอ้โอ๊ตกับไอ้เนี่ยมันคือเจ้ามันคือคนเดียวกันพวกเดียวกันผมก็ทักหาแบบเฮ้ยมึงอยู่ไหมวะนู่นเนี่ย
6: โอ๊ตอยู่ไหม
9: ผมยังอยู่นะพี่
6: 8K ก็เรื่องของ 8K แต่ผมยังอยู
9: ่ไปแล้วแต่ผมมันยังอยู่เนี่ยแล้วทุกคนก็คิดว่าเป็นผมหมดเลยมันก็บอกเงี้ยแต่ผมมันยังอยู่ผมยังดูแลสัญญาให้พี่อยู
7: ่
9: ผมก็บอกว่างั้นมึงรีบทักไปบอกไอ้ตัวเจ้าเคเลยว่าแบบเนี่ยมึงยังอยู
6: ่ปลายทางนะ
9: เขาก็ทักไปแล้วฝั่งเคก็ยืนยันว่าเขาจะคุยกับ 8K หมายถึงว่าไอ้ตัวที่หนีเท่านั้นเขาไม่คุยกับคู่สัญญา แล้วพอทักไปปุ๊บอ่ะพอทักไปครับเขาก็มาส่งเนี่ยครับพี่เขาก็ตอบอย่างเดียวเลย
5: อันไหนอันนี้ใช่ไหม
9: เนี่ย
5: อันนี้นะอันนี้ก็คือในเคบอกว่าคุยผ่านทนายครับแล้วอันนี้ใครเน
9: ี่
5: ย
9: โอ๊ตครับ
5: นี่โอ๊ตนะโอ๊ตก็เลยบอกว่าเอาเบอร์ทนายมาครับเดี๋ยวผมให้ทนายผมติดต่อไปก็ตอบอีกคุยผ่านทนายครับเอาเบอร์ทนายมาเลยครับเดี๋ยวผมให้ทนายผมติดต่อไปยังไงครับส่งเบอร์ทนายมาได้เลยครับเดี๋ยวติดต่อไปแล้วก็ตอบโนติสที่ส่งไปด้วยนะครับแม่งตอบกับอีกแล้วคุยผ่านทนายครับ
9: ใช
5: ่แย่ส่งไปคำนี้คำเดียวเลยเอาเบอร์ทนายมาสิครับจะได้ติดต่อไปเขาบอกเอาเบอร์ทนายมาเดี๋ยวผมติดต่อไปให้โอ๊ตก็คือเป็นตัวถือตอนนี้ถือเป็นตัวแทนของทางใจนะ
9: ใช่คร
7: ับ ใช
5: ่โอ๊ตก็บอกว่าเอาเบอร์ทนายมาสิจะได้ติดต่อไปบอกยังไงครับโทรหาไลน์ไม่รับเลยมันตอบกับอีกแล้วคุยผ่านทนายครับคุณผู้ชมดูเองกันอ่ะคุยผ่านทนายครับอย่างเดียว
8: เหมือนแชทบอทเลยนะตอบไม่คุยด้วย
5: มึงเป็นอะไรเนี่ย
8: ตอบคำเดียว
5: เนี่ยฮะคุยผ่านทนายครับอย่างเดียวเลยทุกอย่างมันไม่ตอบอะไรเลย
9: เนี่ยทีเนี้ยโอ๊ตอ่ะก็เลยมาปรึกษาผมว่าแบบพี่ทำไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจะให้รับผิดชอบพี่แบบเป็น3ล้านกว่าผมก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยผมก็เลยติดต่อทนายของผมอ่ะ
7: ครับ
9: โอ๊ตลองไปปรึกษาทนายพี่ดูไหมอะไรเงี้ยใช่ครับก็โอ๊ตเนี่ยก็เลยปรึกษาทนายทนายเขาก็เลยส่งโนติสส่งโนติสไปให้ฝั่งตรงข้ามครับ
5: ไปให้ฝั่งทางฝั่งของตัว
9: แทนโอ๊ตครับไม่ใช
11: ่แทนโอ๊ต
9: แทนโอ๊ตครับ
11: เพราะว่าโอ๊ตซื้อขายกับเค
9: ใช่ครับ
11: ไม่ใช่จ่ายซื้อขายกับเค
9: ใช่เหมือนผมแบบยืดระยะสัญญากับโอ๊ตไปก่อนเพราะว่าเหมือนแบบเขาเจอปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยก็โอ๊ตก็ให้ทนายผมอะช่วยอะไรเงี้ยครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราจะพูดกันตามเนื้อกฎหมายเนี่ยเท่ากับว่าคู่สัญญาเนี่ยมันเป็นคู่สัญญาระหว่าง
9: ผมกับโอ๊ต
5: กับโอ๊ต
11: กับโอ๊ต
5: ถูกไหม
9: ครับ
5: ผู้เสียหายจริงๆเนี่ยโอ๊ตคือผู้เสียหายกับเค
9: ใช่
11: ถูกครับ
5: แต่จ่ายคือผู้เสียหายกับโอ๊ต
9: ใช่ครับ
5: มันไล่กินกันอยู่แบบนี
9: ้ใช่ครับ
5: ถูกไหมฮะ
9: ใช่ครับจริงๆปัญหามันจะไม่เกิดถ้าผมไม่เอ๊ะตรงที่เขาทักหาผมทำไม
11: มาถึงเคใช่ไหมคร
9: ับ ใช่ครับคือทักข้ามมาทำไมแล้วก็มาบอกว่าคู่สัญญาเขาผิดสัญญาคือถ้าวันนั้นน่ะผมตัดสินใจให้ทนายผมฟ้องโอ๊ตไปเรื่องเกิดอีกแบบนึงนะครับ
5: แก้ฝากดูที่สัญญามันจบเมื่อไหร่สัญญาที่จะได้เขาได้ของครับวันที่เท่าไหร่
11: สิงหาครับพี่มันตกลงกันที่เดือน3
7: มีนา
11: 16มีนาแต่ว่ามันจบกันที่สิงหา
5: สิงหาจะได้รับของ
11: ใช่ครับเดือน8
9: ใช่
11: ครับ5เดือน
9: ใช่ครับ
5: แล้วก็ไม่ได้นะ
11: ไม่ได้ครับ
5: จากอันนี้สิงหากันยานี่ผ่านไปแล้วนะ
11: ใช่ครับ
9: ใช่ครับ
11: เลยกำหนดไปแล้วครับเลยกำหนดตามระยะเวลานี้ไปแล้ว
9: จริงจริงๆก่อนได้ของอ่ะมันต้องจ่ายล็อต2เลยครับเพราะว่ายอดมัน5ล้านใช่ไหมครับมันต้องจ่ายล็อต2คือ2ล้านการที่ทนายแนะนำให้โอ๊ตส่งโนติสไปก็คือทักไปถามเขาว่าคุณจะคืนมัดจำโอ๊ตหรือคุณจะให้โอ๊ตเนี่ยโอนเงินอีกจำนวน2ล้านกว่าไปให้คุณแล้วคุณก็ส่งของให้ตามสัญญาแค่นั้นเลยสิ่งที่เขาตอบกลับมาก็คือเขาส่งให้ทนายเขาส่งหนังสือมาว่ารอก่อน30วันรอก่อน30วันใช่ครับซึ่งการรอ30วันน่ะมันเลยระยะเวลาสัญญาพี่แก้วเลยระยะเวลามัดจำเลยระยะเวลาส่งของเขาบอกให้เรารอใช่ครับเราก็รอเพราะว่าเราส่งโนติสไปแล้วเขาตอบมาอย่างนี้เราก็รอเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาอยู่เมืองนอกใช่ไหมครับพอโอ๊ตรอเสร็จปุ๊บอะพอครบ30วันปุ๊บทันทีเลยค่ายทนายส่งมาบอกว่าเราผิดสัญญา
5: คำว่าเราผิดสัญญาหมายถึงตัวจ่ายเหรอ
9: ไม่บอกว่า
5: หมายถึงตัวโอ๊ต
9: ใช่
5: โอ๊ตผิดสัญญาอันนี้โอ๊ตไปแจ้งความยัง
9: ไม่แน่ใจ
11: คือโอ๊ตตั้งเรื่องเป็นส่วนแพ่งครับเป็นคดีแพ่งไปจริงๆมันน่าจะเดินเป็นคดีอาญาตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเดินกันใหม
5: ่ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้ถ้าบางคนที่ส่งเข้ามาบอกยังไม่เข้าใจง่ายๆเลยฮะจ่ายเนี่ยคือคนที่ไปซื้อจ่ายเนี่ยติดต่อกับทางฝั่งนี
9: ้ติดต่อไป
5: กับ8K บอกว่าเดี๋ยวแนะนำโอ๊ตมาแนะนำโอ๊ตมานะฮะโอ๊ตก็มาตรงนี้เดี๋ยวผมสั่งให้จ่ายเงินให้โอ๊ตไปนะฮะ3ล้านกว่าเสร็จโอ๊ตเนี่ยมีหน้าที่ไปสั่งของกับเคนะฮะทีนี้ปรากฏว่า
9: ผ่านการแนะนำของ
5: ผ่านการนี่นะโอ๊ตบอกว่าเนี่ยเคเนี่ยบอกว่าให้ซื้อกับ8K บอยซื้อกับเคนี่แหละพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเคเองเนี่ยรับเงินไปแล้วนะโทรกลับมาหาจ่ายบอกพี่ไอเนี่ยมีปัญหามันไม่จ่ายเงินผ
9: ม
5: จ่ายก็โทรกลับไปหาโอ๊ตใหม่มึงจ่ายเงินเขาหรือยังโอ๊ตส่งสลิปมาให้ดูเลยจ่ายก็เห็นแล้วอ้าวเฮ้ยโอ๊ตจ่ายให้นี่ไปแล้วนี่ว่าจ่ายก็เลยโทรกลับไปบอกไอ้นี่ใหม่บอกว่าคุณเคโอ๊ตก็จ่ายแล้วนะหลังจากนั้นจ่ายก็บอกถ้างั้นโอ๊ตต้องไปตามนี่มาให้ผมแล้วล่ะ
6: โอ๊ตก็พยายามติดต่อไปเคแม่งบอกอย่างเดียวคุยกับทนายคุยกับทนายถามว่าจ่ายเกี่ยวข้องอะไรจ่ายสั่งไปเนี่ยคือ70ถูกไหมฮะ75 75ขาตั้นในขณะเดียวกันไอ้เคเนี่ยอ้างบอกว่าเข้าใจแต่โอ๊ตทำสัญญากับผมไว้100
8: ขาตั้น
6: เพราะฉะนั้นผมจบที่100ถ้ามันมีการบิดอยู่ที่100
9: เขาทำสัญญา79ครับ
8: 79คร
6: ับแต่79นะ
9: คุยเขาอ้างว่าเขาคุยแต่แรกอ่ะคือ100แต่มาจบที่ทำสัญญา79
6: ซึ่งเขาบอกเขาไม่ยอม
9: ใช่เขาจะเอาที่แชทเอาที่100
6: เขาจะเอา100
9: ใช
6: ่เขาจะเอา100เพราะไปคุยในแชทเอา100ว่าอย่างนั้น
9: ถูกต้องครับ
6: อ้าวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่โดนไปเท่าไหร
12: ่รวมกับน้องอีกคนนึง5ล้านครับ
6: สบายตัวเลย
12: แค่เจ้าเดียวแต่ว่าเจ้าของคุณนอเนี่ยก็โดนด้วย
9: อันนี้ก็โดนอันนี้ด้วย
12: ผมโดนทุกที่ที่มีอยู่แล้วครับ
6: โดนทุกที่ที่มี
9: โดนทุกเจ้าโดนทุกเจ้า
6: ชอบการ์ด
12: ผมแค่เป็นคนทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวพี
6: ่
12: ผมอะไรก็ได้ที่ผมทำแล้วมันไม่ผิดกฎหมายมันก็ทำไง
6: อันนี้เราคิดว่าเออเรามาขายได้เอาอะไรได้เพื่อหาเงิน
12: ใช่แล้วผมก็โดนอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมแม่งอย่าหัวโขกโตเลยว่า
6: อย่าโตอย่าโขก
12: ไม่ผมไม่อยากรู้ว่าวันนี้ผมฝันอยู่หรือเปล่าเว้ย
6: ว่าโดนไปขนาดนี้
12: ใช่ผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนึงอ่ะผมยกตัวอย่างได้ไหม
6: เดี๋ยวกลับมายก
12: อ่ะได้
6: เดี๋ยวกลับมายกพักก่อนแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
9: โอ้โห
13: โหนกระแสจากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
15: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
16: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: นี่คุณผู้ชมผมขออนุญาตนะอันนี้คือเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เป็นการ์ดเป็นแบบนี้นี่นี่การ์ดวันพีชใช่ไหม
7: ใช่วันนี้นะวันพีชด้านหลังมันเขียนว่าวันพีชอยู่คร
6: ับ ครับอันนี้เป็นตัวอะไรนี่
8: ถามหนูเหรอ
6: เนี่ยถามหนูเนี่ยตัวอะไร
8: หนูจำไม่ได้อะ
9: จำได้
6: อ้าวรู้จักไหม
9: ตัวละครครับ
8: เป็นตัวละคร
6: ตลกแล้วล่ะกูชื่ออะไร
9: ผมจำชื่อมันไม่ได้แต่เป็นลูกน้องไคโดฮะ
6: ไคโด
7: แล้วเล่นเล่น
6: มันเล่นยังไง
9: เวลาเล่นเน
6: ี่
9: ยเขาก
6: ็อุ้ยงี้ป่ะ
7: ไม่ใช่ดิพี
9: ่ใช่พี่
7: มันต้องกบพลังกัน
6: แล้วก็กินมังงี้ป่ะกินกบพลังยังไงวะ
8: เขาจะแบ่งเป็นสี
9: กระเป๋าที่ไหนกระเป๋า
7: แบ่งเป็นสียังไงนะครับ
8: มันจะมีเหลืองมีแดงก็คือเหมือนจัดเด็กเขาจะเรียกเป็นเด็ก
7: จะเป็นเด็ก
8: จะเป็นเด็กเพื่อเอาไปแข่ง
7: แล้วเหลืองแดงเขียวไอ้นี่อะไรมันมีพลังมาก
9: ว่าโอเคหนึ่งกล่องเนี่ยพี่หนุ่มเปิดมาใช่ไหมครับเขาก็จะสุ่มมาเป็นการ์ดพวกเนี้ยแบบมู่มู่มู่มู่มาเลยครับถ้าพี่หนุ่มเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสีใช่ไหมครับสีม่วงสีฟ้าสีอะไรเงี้ยเวลาเด็กๆมาเปิดกันเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสีแต่ละสีเนี่ยมันรวมกันไม่ได้แต่ละสีก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็ก
7: เป
9: ็นของมันเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นอย่างเงี้ยครับ
7: แต่ในหนึ่งกล่องก็คือมีทุกสี
9: มีทุกสี
6: คือแล้วมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างบนมันคืออะไรฮะตัวเลขพวกน
9: ี้ค่าพลังครับ
6: ค่าพลังไง
9: อันนี้คือค่าพลังมันค่าพลังแบบเก่งไม่เก่งอะไรเงี้ยครับ
6: แล้วมันเกี่ยวกับเงินได้ไหมค่าพลังเน
9: ี่
6: ย
9: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
6: แล้วมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
9: เรื่องการเล่นกับเรื่องการสะสมเนี่ยแยกกันเลย
6: อ้าวเหรอ
9: ใช่ครับมันแสดงว่ากลุ่มทาร์เก็ตอ่ะมันมี2ตลาดคือนักสะสมนักสะสมเนี่ยจะมองแค่ว่าสวยไหมราคาสูงไห
6: ม
9: ส่วนคนเล่นเนี่ยจะมองว่าเก่งไหมการไปในเก่งหรือเปล่า
7: หมายถึงว่าพลังยิ่งเยอะยิ่งเก่ง
9: ด้วยครับความสามารถของการ์ดด้วยอะไรเงี้ย
6: เข้าใจเข้าใจอ่ะเรามาต่อ
9: ครับ
6: เมื่อกี้ที่ดูเนี่ยแก้วกำลังบอกจ่ายว่าในนี้ที่ทนายเขายื่นโนติสไปเนี่ยเขายื่นเป็นแพ่ง
7: ใช่ครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยในส่วนของโอ๊ตกับเคเนี่ยถ้าเกิดหลอกลวงช่อโกงเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางก็คือ K ก็ต้องมีการหลอกลวงโอ๊ต
10: ครับ
7: โอ๊ตกับจ่ายมันก็เป็นเรื่องระหว่างโอ๊ตกับจ่าย
10: ถูกครับ
7: ถูกไหมครับผู้การแจ้ง
11: ใช่ถูกครับ
10: ครับจริงจริงโอ๊ตจะยื่นอะไรอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของผมอย่างที่บอกหมายถึงว่าโอ๊ตกับไอ้ตัวเจ้าเคเขาไปเคลียร์กันใช่ไหมครับส่วนของผมอ่ะก็ต้องเคลียร์กับโอ๊ตถูกต้องอยู่แล้วคือแต่ที่ผมจะออกมาพูดวันนี้เพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าพฤติการอ่ะมันประหลาดในการเรื่องแบบรับพรีออเดอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีผู้เสียหายในเจ้าเดียวกันเนี่ยรวมถึงเจ้าอื่นๆด้วยพฤติการมันคล้ายกันไปหมดเลยครับแบบโดนกันแบบสเต็ปต่อสเต็ปสเต็ปต่อสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องเนี้ยเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนในการแบบซื้อของหรือพรีออเดอร์ไม่ใช่แค่การนะครับจริงๆวันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องการนะมันเป็นเรื่องการสั่งสินค้าออนไลน์
12: เป็นการลงทุน
10: ใช่
12: เป็นการอะไรนี่ถือเป็นการลงทุนเลยนะ
10: ใช่ครับ
12: แต่ทีเนี้ยตัวจ่ายเองอ่ะมีโอกาสคุยกับเคอย่างเคคือปลายทางเนี่ย
10: คุยครับ
12: เขายังอยู่ใช่ไหม
10: เขายังอยู่ครับ
12: แล้ววันนี้เขาก็รู้ว่าจ่ายมาร
10: ู้ครับ
12: แล้วเขาว่าไงเขา
10: โทรมาเจรจา
12: ว่า
10: ตอนแรกเขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกเขาไม่คุยกับผมเขาเพราะผมไม่ได้ซื้อของกับเขาผมก็บอกว่า
7: เป็นคนซื้อ
10: ใช่
12: ให้โอ๊ตมาคุย
10: ผมก็บอกว่าก็โอ๊ตก็ไปคุยแล้วคุณไม่คุยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบเขาคุยกับผมได้แต่เขาตอบแชทผมแต่เขาแบบไม่คุยรายละเอียดผมไอโอ๊ตอ่ะมันก็เลยเอางี้ถ้าเขาคุยกับพี่อ่ะผมเซ็นหนังสือมอบสัญญาให้ตามของอ่ะไปให้พี่ช่วยตามให้ผมหน่อยเขาเลยเซ็นมาผมก็เลยบอกว่าเอ้าของยังไงครับเขาก็เลยแบบพยายามที่จะต่อรอง
12: คือแต่จริงๆนะถ้าเกิดพี่แนะนำนะคือจ่ายอ่ะต้องฟ้องโอ๊ต
10: ใช่ครับ
12: แล้วโอ๊ตเนี่ยต้องไปฟ้องไอเค
10: ถูกครับถูกครับ
12: แต่พี่ก็ยังไม่เข้าใจว่าโอ๊ตเนี่ยตอนนี้เขาชะลออะไร
10: อะไรนะครับ
12: โอ๊ตเนี่ยเขาชะลออะไรกับ
7: ไม่ได้ฟ้องเค
12: ไม่มีการฟ้องเคปัจจุบัน
10: อยู่ในกระบวนการครับกำลังจะฟ้องมั้งครับเห็นบอกปรึกษาทนายอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงไหน
12: โอ้อันนี้มันปรึกษาไม่ได้แล้วมันปรึกษาไม่ได้อันนี้คือถ้าเคดูอยู่อยากชี้แจงข้อเท็จจริงติดต่อเขาไม่ได้เลยนะ
10: ครับ
12: หรือจ่ายมีเบอร์ไหม
10: ไม่
12: เดี๋ยวใครมีเบอร์ติดต่อไม่มีมีป่ะ
13: เฟซบุ๊กคุยกันทุกวันครับ
12: เหรอ
13: ผมคุยเขาทุกวันครับ
12: บอกเขาอยากคุยไหมเดี๋ยวถามเขาหน่อย
14: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกันชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ในกรหรือในอะไรนะใน
1: เคเนี่ย
2: ไอเค
0: ตลอดเวลานะครับเพราะตัวผมเนี่ยก็มีการซื้อขายกับเขาตลอดเวลานะครับแล้วก็วันนี้ผมยังถึงบอกว่าเกิดว่าเนี่ยวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ในสุญญากาศผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆพี่ๆตรงนี้น่าจะเข้าใจง่ายเหมือนพี่ๆอ่ะสมมุตินะครับว่าพี่ไปเที่ยวผู้หญิงแล้วถุงแตกอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะแล้วว่ากูเป็นยังวะพี่เข้าใจป่ะกูดวงโกงหรือยังพี่เข้าใจอารมณ์นี้ป่ะกูเป็นหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนพี่ไปเที่ยวผู้หญิงมาแล้วถุงแม่งดังแป๊กแล้วกลับบ้านมาแล้ว
1: โดน
0: เป็นยังวะใช่ใช่คือผมอยู่สุญญากาศแต่ว่าอย่างเจ้าตรงเนี้ยปั่นอ่ะโดนแล้วผมมาโดนแล้ว
1: อ
0: ันเนี้ยผมไม่ทรมานเว้ยแต่เจ้าที่ผมอยู่อย่างเงี้ยไอ้อินคือกูจะเป็นยังวะกูโดนยังวะโดยวิธีการของเขาเนี่ยยื้อตลอดเวลาวันเนี้ยที่ผมมาพูดเนี่ยพูดตรงนะตั้งแต่1 2 3 4เขาผิดผมมาตลอดเรื่องของนัดวันเนี้ยผมไม่ได้บอก
1: ในเคนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโอ๊ตด้วย
3: ไม่เกี่ยว
0: ครับ
1: โอ้แสดงว่านักบิดแล้วเนี่ย
0: คือตัวผมเองเนี่ยวันเนี้ยยังไม่ได้บอกว่าพี่เป็นคนผิดนะครับแต่สิ่งที่ผมมานั่งวันนี้คือพี่ผิดตั้งแต่ผม1 2 3 4ตลอดแล้วผมมองว่าตรงนี้ที่ผมมาแม่งคือต้นทางแล้วเนี่ยคือปลายทางนี่คือต้นทางของพวกผ
1: ม
0: ที่เป็นอย่างเนี้ยด้วยความไว้ใจเขาจะพยายามเข้าหาคนดังๆพอมีชื่อเสียงปุ๊บเสร็จก็ไปให้คนนู้นประชาสัมพันธ์แล้วสร้างเครดิตตัวเองแล้วผมเองอ่ะถามว่ารับเล่า1 2 3ก่อนคือผมไม่ได้ของครับคือได้แต่ทยอยได้วันนี้ผมก็บอกว่าที่ผมออกรายการอ่ะผมอยากจะถามความชัดเจนคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการ์ดวันนี้ผมสั่งไปเนี่ยอย่างสมมติ OP 17ที่ปั่นก็โดนผมสั่งไปเนี่ยเฉพาะผมคนเดียวนะเจแปนอ่ะ20คาตันอิงรวมกับน้องอีก20คาตัน
1: อิง
0: คือเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
1: อ๋ออังกฤษ
0: นะครับอันนี้มันแค่ OP 17นะครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาเรียกว่าโลคาน่าเซต13ผมสั่งกับน้องผมไปรวมกันแล้ว65คาตันคาตันละประมาณ 20,000 บาท 19,000 ถึง 20,000 ตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ผมเพิ่งได้แค่20คาตันครับและมีการเจรจาตลอดแล้วมาผิดนัดข้อที่2ก็คือรุ่นที่2คือการ์ดลาวันก็คือสินค้าตัวที่2สั่งไปทั้งหมดนะครับ600ซองนะครับซองละ 2,400 ถึง 2,550 บาททุกวันนี้ผมเพิ่งได้แค่250ซอง
4: แต่เต็มตลาดเลยนะครับ
0: ตอนครับ
4: มีอยู่เต็มตลาดเลยแต่ว่า
3: การ์ดลาวัน
0: ใช่ครับนี่คือลาวันครับ
3: ลาวัน
1: นี่ลาวัน
3: ใช่ลาวัน
0: ใช่
3: ไอ้กลุ่มที่เสียหายจากผมก็โดนเหมือนกัน400ซอง
0: จนมาถึง OP 17เนี่ยครับณวันนั้นจนถึงวันนี้ปั่นเพิ่งได้แค่3คาตันสั่งเทปใสไปคือมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าในวงการการ์ดเนี่ยไอ้เทปใสเนี่ยแม่งฮิตสุดแม่งคือตัวท็อป
1: เทปใสนะ
0: แม่งคือตัวพ่อเลยคือ
1: เทปใสเป็นยังไงเดี๋ยวคุณ
2: อธิบายให้ฟังครับจริงๆคือการ์ดพวกนี้มันมีจำนวนจำกัดเพราะว่าเขาผลิตมาเพื่อสำหรับคนเล่นการ์ดไม่ได้อาจจะไม่ได้เผื่อนักสะส
5: ม
2: มันก็เลยขาดตลาดเสมอแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของไทยเขาก็จะเป็นเทปสีแดงเขาจะคาดไปเลยว่าอันเนี้ย
1: เทปแดงงี
2: ้ส่งให้กับประเทศไทยนะอะไรเงี้ย
1: เป็นแดงงี
2: ้แดงใช่ไหมคร
1: ับ เทปแดงงี
2: ้เทปใสก็จะเป็นสีใสแบบนี
1: ้โอ้นี่คุณแยกกันขนาดนี้เลยเหร
2: ออันนี้คือของ
1: นี่ใส
2: ญี่ปุ่น
0: ใช่ครับ
2: อันนี้เป็นของญี่ปุ่น
1: แล้วมันต่างกันยังไงแดงกับใสเนี่ย
0: แค่
1: ล
0: ็อตเขาและอันนี้เขาแค่ล็อตไงพี่อินว่าเนี่ยของญี่ปุ่นแท้
1: ญี่ปุ่นแท้ต้องใส
5: ต้องใส
1: แล้วถ้าเกิดเป็นสีแดงอ่ะ
2: เขียวนี่เป็นมาเล
1: เขียว
5: เขียวนี่มาเล
0: ใช่ครับ
1: เขียวนี่มาแดงเป็นของอะไรนะ
2: แดงของไทย
1: ของแดงของไทย
2: แล้วก็เหลืองของฮ่องกง
3: หรือฮ่องกง
2: ปัญหามันก็คืออย่างนี้พี่หนุ่มของไทยอ่ะมันมีไม่พ
1: อ
2: คนก็เลยต้องไปพีสีอื่นมาอะไรอย่างเงี้ย
3: ญี่ปุ่นมาเลยฮ่องกง
1: อ๋อของไทยไม่มีคืออย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีมันก็เลยไปเขียวกับเหลือง
2: ใช่เขาก็เลยไปเนี่ย
1: แล้วก็ใส
2: ก็เลยเป็นช่องโหว่ที่แบบว่าคนแบบมาเปิดรับพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่แล้ว
1: โอ้โห
3: ละเอียดครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณก็เลยโดนตะเคนี่ด้วยเหมือนกัน
0: ผมจะไม่รู้ก็ผมถึงบอกพี่ไงว่าวันนี้พี่ถุงแตกอ่ะแล้ว
1: ผมยังไม่รู้ผมจะโดนหรือเปล่าเพราะเขาไม่อะไรกับผมเลย
0: ผมเหมือนตาทั้งเป็นเหมือนเขาหยอดน้ำเขาต้มเหมือนทุกวันอ่ะมึงอย่าเพิ่งตายนะมึงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ
1: เลี้ยงไว้
0: ใช่อันนี้แค่ความรู้สึกผมบอกแล้ว
1: จะฟ้องจะแจ้งความเลยก็ไม่ได้ไม่กล้าทำเดี๋ยวแม่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ดังไม่ได้อีก
0: ผมถึงบอกไงว่าวันนี้ที่ผมออกมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีคนที่เป็นอย่างผมอีกเยอะมากในกลุ่มเขาเยอะมาก
3: เยอะมาก
0: ที่เขายังมามองผมวันนี้กับพี่จ่ายว่ามึงมาทำให้วงการ์ดพังวงการการ์ดพังถ้ามึงไปยุ่งกับเขาเนี่ยถ้าเขาระเบิดตัวตายมาปึ้มเสร็จเนี่ยทุกคนแม่งจะสูญหมด
1: ต้องตายอันเนี้ยต้องระเบิดเลย
3: ทุกคนกลัว
1: จริง
0: กลัวเรื่องนี้ผมแล้วทุกคนอ่ะเขากลัวเรื่องนี้ที่ว่าเนี่ยมึงไม่ต้องออกไปหรอกมึงออกไปเนี่ยให้วงการเขาพังนู่นนั่นผมอยากจะบอกผ่านตรงนี้ด้วยวันนี้พี่ไม่ได้ผิดอะไรนะตอนนี้แค่ยังอยากจะบอกผ่านกล้องว่าวันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาพี่แต่สิ่งที่พี่ทำกับผม

0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
3: เรื่องเล็กจริงๆมันมีเคสแบบนี้แบบพี่ปั่นเนี่ยเยอะมาก
4: เยอะ
3: แล้วก็หลายเจ้ามาก
4: หลายเจ้า
5: ไม่กล้ามาออก
3: แต่ละเจ้าเนี่ยแบบลูกค้าเป็นพันๆนะครับในแชทกรุ๊ปไลน์อ่ะคนสั่งออเดอร์เป็นพันๆเคสนะครับเผลอๆไอ้เคสที่พี่อี้รับอยู่อ่ะ 20-30 ล้านเนี่ยคือเคสเล็กนะ
4: เล็กเลย
3: มันมีคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็รอของรอออเดอร์เมื่อไหร่จะได้
6: ไม่ได้รอไปเรื่อยแต่เอาตังค์ไปหมดแล้ว
3: ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เยอะมากครับ
4: ผมบอกขออนุญาตพูดนะพี
3: ่
4: คือตรงเนี้ยพี่อาจจะมองแบบเอ้ยทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ตาสีตาสาพี่เขาไม่รู้เรื่องหรอกต้องไปแจ้งความแล้วถามคำหนึ่งว่าเวลาพวกผมไปแจ้งคดีแพ่งอ่ะแม่งฆ่าคนอย่างพวกผมไปกี่คนแล้วพอไปแจ้งเนี่ยทำไมเนี่ยปุ๊บสุดท้ายมันเป็นแพ่งผมไปแจ้งความผมแม่งโดนโกงมาทั้งชีวิตสุดท้าย
6: ตำรวจก็บอกเป็นแพ่งเลยเหรอ
4: แพ่งแล้วผมแม่งก็ไม่ได
3: ้โดนฟ้องกลับ
4: เขาถึงกลัวไงพี
6: ่ตอนนี้ไอ้เคเนี่ยฟ้องกลับด้วยเหรอ
7: ตอนนี
4: ้
7: คนอ
4: ื
7: ่นครับ
4: ของ
7: กลุ่มผมเนี่ย
4: เขาม
7: ีทนายเขาตั้งทนายไว้แล้วว่าใครนั่นพลาดมาเขาจะฟ้องกลับเลย
3: ฟ้องกลับเลย
7: เขาม
6: ีฟ้องกลับไงอ่ะ
7: ก็คือ
3: ว่าถ้าบอกเขาเป็นมิจฉาชีพเขาฟ้องกลับเลย
6: มิจฉาชีพ
7: ครับ
6: เนี่ยพูดเลย
4: ทำให้เขาเสียหายไงพี่
7: คือเรื่องของผมเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับไล่เรื่องมาตั้งแต่ประมาณกุมภาเนี่ยก็ OP16 เนี่ยเขาจะสร้างเครดิตว่าเขาหาได
3: ้ครับ
7: ร้อยคาร์ตันหาได้หมดแล้วก็ให้ P OP17 ที่โดนกันเยอะตั้งแต่มีนามาต้นมาไปเรื่อยๆมาเมษาแล้วก็บอกว่าจะให้ของเนี่ยจะมาปลายเดือนสิงหาปีนี้แล้วก็พอสิงหาปั๊บคนก็ทวงไปปรากฏว่าไม่ได้กันยาเขาก็บอกลงในสตอรี่ของเขาใน Facebook ซึ่งไม่ได้โพสต์เป็นเขาเรียกว่าคนอื่นทั่วไปเห็นต้องมีคนที่เป็นตามติดเขาจริงๆถึงเห็นก็บอกว่าจะเลื่อนไปต้นกันยาคนก็อาจจะรอได้นิดหน่อยพอถึงต้นกันยาปุ๊บแตกแล้วแผลแตกไม่มีอะไรเขาก็ทวงไปเรื่อยๆเขาก็เล่นบทเหยื
5: ่
7: อ
5: เลื่อนไปเรื่อย
7: เล่นบทเหยื่อนอนหนูเนี่ยผู้หญิงคนนี้ชื่อนอนหนูอายุ29
6: อีกเคสนึงใช่ม
7: ั้ยที่ว่า100กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าก็เล่นบทเหยื่อว่าเขาก็ถูกโกงมาอีกทีนึงโดยซัพพลายเออร์แต่ตอนที่เขาบอกกับผู้ซื้อเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าเขาบินไปที่ญี่ปุ่นไปเป็นแบบซื้อมาเลยเต็มๆเลยจะเอาเท่าไหร่รวมแล้วผู้สั่งเนี่ยสั่งกับเขา860คาร์ตันรวมเงินประมาณ29ล้านบาทครับ อันนี้คือที่เขาไปแจ้งความว่าเขาเนี่ยเสียหายเพราะว่าเขาคนลูกค้าซื้อมาเขารับเงินมาเสร็จแล้วเขาพลิกสถานการณ์เล่นบทเหยื่อบอกว่ามีนายมอมาอีกคนนึงที่เป็นซัพพลายเออร์เนี่ยให้เขาเนี่ยแต่ปรากฏว่าของก็ไม่ได้เพราะนั้นเขาจะทำอยู่3อย่างหนึ่งก็คือว่าจะพลิกสถานการณ์ให้ตัวเองเป็นเหยื่อเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยไปโฟกัสอีกคนหนึ่งแทนคล้ายๆกับกรณีนี้อันที่2เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนอาญาเป็นแพ่งบอกว่าเดี๋ยวอาจจะติดต่อมาตอนนี้เขาจะทอยติดต่อบางคนว่าเดี๋ยวจะชดใช้คืนให้บางส่วนหรือว่าถ้าฟ้องไปเนี่ยก็ได้เท่านี้ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเงินก็จ่ายไปอยู่ที่นายมอม้าน
6: ี่ฮะ
7: แล้วก็ใช่
6: นี่นอนหนูใช่ไหม
7: ใช่นอนหนูครับ
6: น้องผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อขาวน
7: ะ
6: เขาก็จะโชว์แบบนี้ว่าเนี่ยเขามีไหม
7: โอพีเจ็ดเต็มเลยอย่างเงี้ย
6: แถบเขียว
5: แถบเขียว
6: แถบเขียวนี่คือมาเลมาแล้ว
7: เขามีของแน่นอน 22,500 คาร์ตันถ้าพีออเดอร์ในช่วงก่อน3เดือนล่วงหน้าแต่ถ้ายิ่งใกล้วันที่จะออกมันยิ่งแพง 30,000 35,000 50,000 ก็มีแล้วแต่ปั่นนะครับก็เลยทำให้คนหลงเชื่อว่าเฮ้ยเห็นของจริงๆว่ะมีของแท้แล้วเขาเคยทำสำเร็จใน OP16 อันนี้คือ OP17 คือวันพีซ17ซีรีส์แล้วเขาก็ไปถึงวัน OP18 ก็คือ OP18 เนี่ยเขาเริ่มกันยาจะไปได้ของธันวาคือคนก็ถึงบอกว่าเป็นพันๆคนในกลุ่มก็มีเพราะว่าคนก็อยากได้ยิ่งแลเท่าไหร่ยิ่งได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะไปทำกำไรได้เพิ่มมากเท่านั้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำตอนนี้คือกำลังเล่นกับความรู้สึกเล่นกับอารมณ์ของคนที่มีความรักมีความฝันแล้วก็ทำธุรกิจอย่างสุจริตนะครับที่ผมรับไม่ได้คือไปทุบทำลายความฝันของเด็กๆครับที่เริ่มต้นใช้เวลาว่างในช่วงปิดทงปิดเทอม
6: หรือว่าผู้ใหญ่โดนนะลูกพี่ไพศาลก็โดน
7: ทนายไพศาลน่ะเหรอ
6: ลูกพี่ไพศาลโดน
7: เด็กๆไพศาล
6: ลูกทนายเอไพศาลเนี่ยนะ
7: เด็กๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจทำธุรกิจแล้วก็สะสมครับเขาก็ทำแล้วก็คนนี้ก็ไปทุบทำลายความฝันทั้งหมดซึ่งมันน่าเจ็บแค้นตรงนี้ครับว่าเราควรจะมีสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนในการที่ทำธุรกิจได้ถูกกฎหมายมีจินตนาการมีความฝันกับสิ่งที่เขารักได้ครับ
6: ไม่แล้วเด็กก็ไปสั่งเป็นคาร์ตันอย่างนี
7: ้ได้ครับ
5: แต่แบบ
6: แ
5: ชร์
6: ม
5: ี
6: หุ้นกัน
7: หุ้นเด็ก
6: เพื่อน
7: เด็กเขาสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ขายเนี่ยมีเด็กคนอายุ11นะครับมีเงินเป็นล้านบาทเพราะว่าสะสมนี้ก็ถูกโกงเหมือนกันครับ
6: โดนโกงเหมือนกัน
7: โกงเหมือนกันอายุ11นั่นเองครับ
6: คือเหมือนกันเนี้ยณตอนเนี้ยเดี๋ยวแยกเป็นตัวละครอยู่นะ คนแรกเลยที่ตอนนี้มีประเด็นก็คือในเคในเคนะครับซึ่งบัตรประชาชนอยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะในเคคนนี้นะชื่อนี้นะ
5: ครับ
6: อ่ะโอเคแล้วก็จะมีนอนหนูก็คือทางฝั่งคุณอี
5: ้ใช่ครับ
6: เคเนี่ยหลอกคนนี
5: ้
6: ผมใช้คำนี้เลยนะเพราะคุณไม่คืนคุณไม่ให้ของเขาเกินกำหนดแล้วแล้วคุณไปบิดโอ๊ต
5: ใช่คร
6: ับ ต้องบอกว่าคุณไปบิดโอ๊ตโดยการที่โอ๊ตเนี่ยสั่ง79แต่คุณยึด100ลังเพราะมีการพูดคุยแต่พอเขาไม่เอา100ลังเขาเอาแค่79คุณบอกผิดสัญญาเลย
5: มาจำ
6: ยึดมาจำเลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะ
5: ครับ
6: ไปยึดอย่างนั้นได้ยังไงแกมันยึดได้เหรอแก
8: ไม่ได้ครับมันยังไม่ได้มีเงื่อนไขถึงขนาดนั้นเท่าที่ดูแล้วครับเพราะเขาตกลงเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องคือว่ามีบางส่วนก็หักบางส่วนออกไปครับพี
6: ่นี่ไง
8: ครับ
6: เอางี้แต่ที่แน่ๆเดี๋ยวต้องฟังทางรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรทางเทคโนโลยีพี่แจ้เดี๋ยวต้องฟังด้วยนะแต่อี้เนี่ยจะมีนอนหนู1มีเค1มีมอม้าอีก1คน
5: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจับงั้นก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันเดี๋ยวน้องยืนได้เลยนะน้องมาเยอะมาก
1: ข้างนอกขอข้างนอกเข้ามาด้วยเยอะมากครับ
0: ปันห้อยพระอะไรเนี่ย
2: ชนะเมียพี่ผมเอามาฝากพี่ไง
3: โอ้ยเดี๋ยว
0: ไหนมาดูดิ
4: รุ่นตบโต๊ะ
2: เขาสร้างเองนะ
0: อ
2: ัน
0: นี้นี่เรื่องจริงไหมเนี่ย
2: จริง
4: ชนะเมียได้ชนะไหม
0: นี่ดูนี่ผมจะมองดูเลยผมงงเลยผมยืนมองอยู่เนี่ย
3: ใส่เป็นจริง
0: ตา
2: ชนะเมียแต่ข้างหลังแต่แพ้โจร
0: ข้างหลังแต่แพ้โจรเหรอนี่โอ้โหนี่นะอ่ะโอเคผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับโดนไปได้ยังไงเนี่ยต้อง
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
7: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
14: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: รายละเอียดของตะเคละนะฮะก็ตะเคมีการแชร์ข้อความบางอันที่ผมเคยพูดด้วยนะ
3: เอาเหรอครับพี
0: ่เออนะก็แปลกๆอ่ะเดี๋ยวดูผู้เสียหายทั้งฝั่งรู้มั้ยนี่โดนกันไปเยอะมากนะ
4: นี่แค่ส่วนนึง
0: นี่ส่วนนึงนะยังมีอีกนะอยู่ข้างล่างก็มีอีกนะ
4: 100กว่าคนนะพี่
0: นี่โดนกันไปคนละเท่าไหร่ฮะเนี่ย

0: พอลิเวอร์พูลว่าไงล่ะโดนเท่าไหร่เราเนี่ย
1: อ๋อใจพี่เขาเฉย
0: อ๋อไม่กำลังใจนะอ๋อโอเค
2: ผมขาวพี่ผมขาวคนนั้น
0: อ่ะพี่นั่นน้องอะไรนะน
3: ้
0: องโอ๊กน้องโอ๊กน้องโอ๊กโดนไม่ไหร่ลูก
4: ครึ่งล้านครับครึ่งล้าน
2: ห้าแสน
0: ห้าแสนซื้อวันพีเหมือนกัน
4: วันพีครับซื้อกับพี่จ่ายครับ
0: พี่จ่ายนะเอาโอนเงินให้พี่จ่ายใช่ไหม
4: อะไรนะ
0: โอนเงินไหมพี่จ่ายเหรอ
4: ครับครับ
2: ฝากพี่จ่ายซื้อ
0: ฝากพี่จ่ายซื้อแล้วมีพี่ก้องห้วยไล่ด้วยใช่ไหม
4: ผมมีครับมีพี่ก้องด้วยครับ
0: พี่ก้องเท่าไหร่ลูก
4: พี่ก้องเท่าไหร่
5: น่าจะ
2: ล้าน
5: ล้านหนึ่ง
2: ล้าน
4: มาวายไ
0: ปล้านหนึ่งนะ
4: หวานเยอะกว่าเยอะกว่า
0: โอ้โหพี่ก้องแล้วมีใครอีกไหมในวงการเราน
5: อกนั้นไม่ประสงค์ออกชื่อ
0: ไม่ประสงค์ออกนาม
3: ตาย
0: เป้อารักกับเป้อารักเล่นไหมเป้อารักไม่เล่นนะ
2: ลูกทนายไปศาล
0: ลูกทนายไปศาล
5: พี่ไปศาลลูกแกโดนน้อยครับ
2: หลักพัน
5: อ๋อหลักพัน
0: อ๋อหลักพันนะอ๋อโอเคแล้วพี่หนวดอ่ะพี่หนวดข้างหลังเท่าไหร่โดนเท่าไหร
6: ่ก็นิดหน่อยครับโดนกับพี่จ่ายนั่นแหละครับ
0: อะไรนะ
6: ก็โดนนิดหน่อยครับโดนกับพี่จ่ายแล้วครับไม่เยอะครับ
0: 700,000
6: โอ้ไม่ถึงครับ
0: ถึงนะ
6: นิดหน่อยครับ
0: โอ้โอเคแต่เขาโดนกันเยอะมาก
2: แล้วก็มีพี่บาสจากภูเก็ตเลยมาจากใต้เลย
0: พี่บาสนะโดนเท่าไหร่ครับ
2: เอาไม้
0: คุณมาจากภูเก็ตนะ
2: มาจากภูเก็ตเลยบินมา
7: โดนไป 25,500 ครับ
0: 25,500
7: ใช่ครับ
0: ซื้อกล่องนึงใช่มั้ย
7: ลังนึงครับ
0: ลังนึงนะ
7: ใช่ครับ
2: โอเคแล้วก็มีน้องกีตาร์ผู้หญิงที่จะฆ่าตัวตายครับลองเล่าให้ฟังหน่อย
0: น้องเล่าสิลูก
8: คือน้องเขาเหมือนเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงอะค่ะประมาณ200,000เกือบ200,000เนี่ยค่ะแล้วเขาไม่ได้ของเขาตั้งใจเอามาลงนี่เพื่อเอามาขายต่อค่ะก็แบบว่าเครียดมากแบบว่าจะฆ่าตัวตายเลยเพราะว่าเขาเพิ่งคลอดลูกด้วยเพิ่ง3เดือน
3: กับน้องดูนี่ใช่ไหม
8: ใช่ค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายมากสุดเนี่ย3 ล้านกว่าด้วยที่แบบว่าซื้อไปแล้วแล้วก็ไปขายต่อแล้วต้องมาชดใช้ลูกค้าไปก่อนเหมือนกับว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอะค่ะเพราะว่า
2: เงินมาเหมือน
8: ไปรับเงินแล้วก็เอาเงินไปให้กับคนเนี้ย
2: หมอหนูเนี่ย
8: ไปให้กับคนนี้แล้วเราก็เขาก็ไปพีต่อแต่ทีเนี้ยพอมันไม่ได้ของเขาก็ต้องเอาเงินส่วนของเขาต่างหากอะไปชดใช้ลูกค้าต่างหากอีกคือโดนทั้งฝั่งโดนสองต่อเลยค่ะ
0: โอ้โหสองต่อแล้วตัวน้องรวมไปเท่าไหร่ลูก
8: ของหนูโดนกับเพื่อนรวมกันนะคะเกือบล้าน700,000ของหนูเองกับเพื่อนนะ700,000แต่ของน้องกีตาร์200,000ก็รวมกันก็คือเกือบล้านแล้วค่ะ
0: ของหนูนี่โดนกับนอนหนูมอม้าหรือว่าตัวเค
8: คนนี้ค่ะนอน
0: นอนหนูอันนี้เป็นผู้หญิงเมื่อกี้ที่โชว์รูปอยู่นั่นนะ
2: อายุ29เองนะโหดมากเลยก็เลยเชื่อว่านอนหนูเนี่ยที่เขาทำแบบเนี้ยมี2 อย่างคือเขารู้ทั้งรู้ว่ากระบวนการคืออะไรแล้วเขาร่วม2คืออาจจะถูกใช้มาเป็นเอเจนต์หรือนายหน้าอีกคนหนึ่งในการที่ติดต่อประสานแล้วก็ซื้อขายเพราะตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนออกหน้าแล้วก็จะเป็นคนโชว์ผ่าน Facebook ตลอดเวลาแม้กระทั่งพอเกิดเรื่องนี้ปั๊บเขาก็ให้ทนายความเนี่ยติดต่อไปยังพี่แจ้ไปพบพี่แจ้เมื่อวานนี้ด้วย
5: เมื่อวานครับ
0: โอ้โหเนี่ยนะ
2: ตอนนั้นไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา
0: ครับเมื่อกี้เราพูดค้างไว้เรื่องที่อยากจะพูดเรื่องอะไรนะอีกอันนึงจริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากจะมาวันนี้เลย
9: ใช่ครับ
0: เพราะคุณอยู่ฝั่ง
9: ผมอยู่ฝั่งเขา
0: คุณฟังอยู่ฝั่งเคนี่คุณเป็นหนอนบ่อนใต้หรือเปล่าเน
9: ี่
0: ย
9: นี่เคยด่าผมด้วยนะ
0: คุณเคยด่าจ่ายเหรอ
9: ก็บอกกูด่าเขา
0: จริงป่ะ
9: บอกมึงบ้าอะไรมาตามอะไรกับเขาเนี่ยไปตามกับโอ๊ตดิผมพูดอย่างนี้แล้วมันก็พูดสิ่งที่ผมพูดมันก็
2: ถ
9: ู
2: ก
9: แต่พอผมมาเห็นพฤติกรรมแล้วอ่ะคือเขาเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่มันไม่ถูกต้อง
0: แล้วคุณไปด่าเขาทำไม
9: ก็เขามาทวงกับนายเคทำไมอ่ะ
0: ก็นายเคเป็นเพื่อนคุณ
9: ใช
0: ่แล้วคุณก็ฟังในเคสพูดทุกวันว่าเขาไม่โกง
9: ถูกต้อง
0: แล้วล่าสุดเขาเปิดออเดอร์อันนี้มาออกแล้ว17ใช่ไหม
9: ใช่ครับ
2: 17
0: ออก17 18มียัง
9: มีแล้วครับ
0: 19มียัง
9: ยังครับ
0: แล้ว20มียัง
9: ยังครับ
5: แต่ของพี่ปั่นน่ะพีกกว่านั้นตรงที่ว่าของพี่ปั่นเนี่ยโดนนารูโตะบันไดซึ่งเป็นสินค้าที่ยังไม่รู้เลยว่าผลิตวันไหน
0: หมายความว่า
9: เหมือนวันนี้พี่วันนี้โอพี18วางขายอ่ะพี่
3: เขาเปิดพีไอโฟน29พี่
9: ไอโฟน29อ่ะ
0: แล้วค
9: ุณไอโฟน18เพิ่งออก
0: วันนี้ไอโฟน18เพิ่งออกแต่ว่าไอโฟน
2: 29
0: เนี่ยยังไม่ออกยังไม่รู้ปีไหน
9: ใช่ผมมี
0: ไอเคเนี่ยบอกผมมี
9: ไม่ใช่ในเคผมเนี่ยมีเลย
5: เพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้ว
9: จ่ายตังค์แล้วด้วยผมต้องพูดว่าผมมีแล้วนะครับ
5: มีออเดอร์มีออเดอร์
9: เพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้ว
0: บ้า
9: คาตั้ม
2: เคเป็นคนบอกใช่ไหมว่าเขามี
9: เรา
2: จ
9: ่
2: ายให้เขา
9: ใช่
3: ครับการเป็นอย่างนี้คนเขาเปิดพีเนี่ยปุ๊บเนี่ยบันไดไทยแลนด์อ่ะออกมาด่าเลยนะบันไดแบบเจ้าของที่กิจบันไดเนี่ยเขาออกมาด่าว่าโหมันเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ย เขาก็ออกมาแก้
0: ตัวออก18เองมึงไปออก20แล้ว
3: เขาก็ออกมาด่าเสร็จปุ๊บอ่ะไอ้นี่ก็เขาไปเถียงเขา
10: แล้วปั่นก็ไปจองด้วย
0: จอง
9: ครับพี่
0: จอง20แล้ว
9: จอง20แล้วครับแล้วจองไป60ขาตั้งกับน้องคนละ30
0: บ้าไปแล้ว
9: แล้วมันมีเรื่องรายละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคือบางคนก็คงถามผมเชื่อว่าทางบ้านคงสงสัยมึงโง่จังวะทำไมมึงไปจองพี่ตอนที่ผมจองอีนารุโตะเนี่ยผมแม่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านโอคังเงะเว้ย ผมก็รักนารุโตะ ผมเนี่ยว่ะ ผมก็รักเว้ยแล้วทีเนี้ยมันยังไม่เกิดปัญหาเรื่องของไอ้โอโลคาน่าหรืออะไรยังไม่เคยเจอไงพี่ผมจ่ายตังค์ไปแล้วก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็ดีกับผมวันนี้อย่าโกรธผมนะคือผมยังไม่ได้บอกคุณผิดแต่วันนี้สิ่งที่ต้องพูดเนี่ยมันคือความจริงผมเนี่ยอยากจะบอกของเองอ่ะกูแม่งอยู่ในฝันหรือเปล่าผมอยากจะพูดโกหกเพราะกูอยากได้ของฝากบอกตามสื่อนะมึงอย่าโกงกูเอาตังยาค่าเบาหวานกูคืนมา
0: เป็นเบาหวานด้วย
9: เป็นเบาหวานพี่แล้วผมเนี่ยหนักกว่าที่เขาบอกว่าอะไรนะมีเงินก้อนสุดท้ายผมไม่มีเงินผมเนี่ยบ้านน่ะผมมาอยู่ในแบงค์แล้วกดตังค์เหมือนผมแม่งแดกปูนไปทุกวันน่ะ
0: อู้ตาย
9: แล้วน้องผมเนี่ยพี่คิดดูแม่งเอานาฬิกาพ่อมาขายเอานาฬิกาเมียมาขายเพื่อเอาเงินมาลงทุน
3: แล้วโดนบัฟไม่ให้มาออกด้วย
9: ใช่เมื่อวานก็เพิ่งโดนบัฟไป
0: เดี๋ยวมาออกนะมาออกวงการ เสียนะ
9: ผมเนี่ยมันอึดอัดตรงอะไรผมอ่ะรู้แล้วว่าไอ้บันไดไทยแลนด์เนี่ยมันออกประกาศผมก็แคปหน้าจอพี่ครับผมว่าส่วนตรงเนี้ยคืนเงินผมก่อนได้ไหม
0: ไอ้20เนี่ยมันยังไม่ออกเลย
3: มันยังไม่ออก
9: ขอคืนก่อนได้ไหมผมก็ส่งไปเขาบอกไม่ได้แล้วแล้วก็ถ่ายรูปมามีมือ1อันแล้วก็มีเงินถืออยู่ประมาณ 3-4 กองจ่ายตังค์เขาไปแล้วครับ
3: คำถามคือจ่ายใคร
0: จ่ายใครอ่ะ
9: ผมถึงมาวันนี้คือบางคนบอกว่าทำไมมึงโง่ขนาดมึงไปจองเออกูรู้กูโง่กูเข้าใจแต่ปัญหาคือกูก็ไว้ใจเขาไงเพราะผมซื้อเขาซื้อขายกับผมตลอด
2: ครับคือเขารักของเขาด้วยนะคร
0: ับ ใช่เฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้แปลกคือไอ้เนี่ยวันพีชเนี่ยเขาออกมาแค่18นะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้เคบอกว่าเนี่ยเขาจะออก20แล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ผลิตนะมึงจองไว้ก่อนเลย
10: จอง
0: ไอ้นี่ก็จองล่วงหน้าจ่ายตังค์เรียบร้อย
9: ครับ
0: เสร็จพอถามว่าพี่บันไดไอ้ตัวต้นตัวแทนจำหน่ายไอ้คนที่ผลิตเลยเขาบอกจะบ้าเหรอ20กูยังไม่ได้ทำเลยกูทำแค่18
9: ครับ
0: เขาบอกขอพี่เคขอเงินคืนก่อนได้ไหมพี่เคถ่ายรูปมาเลยนี่กูจ่ายเงินเข้าไปแล้ว
9: ใช่ครับ
0: จ่ายเงินใคร
9: นั่นไงพี่
3: ใช่ไงพี
9: ่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยบันไดไทยแลนด์น่ะมันไม่ใช่มันต้องฟังประกาศจากบันไดญี่ปุ่นปั่นเนี่ยเข้าใจผิดบันไดไทยแลนด์ไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่น
0: ไม่รู้เรื่อง
9: ไม่รู้เรื่องผมก็เลย
0: ต้องญี่ปุ่น
9: ใช่ผมก็
0: เจแปน
9: ผมก็เลยเงียบ
10: คุณก็เชื่อเขาอีก
9: ก็เชื่ออีกครับ
2: ปั่นรถปั่น
9: ผมก็เรื่อยๆครับพี่เพราะตัวผมเองเนี่ยพี่เชื่อไหมวันๆผมแทบไม่ทำอะไรผมแม่งทำงานผมไม่ได้หาเงินเพื่ออนาคตนะพี่ผมแค่หาเงินว่ากูรู้แล้วกูโดนแล้วล่ะแต่กูก็ยังไม่ชัวร์กูโดนจริงหรือเปล่าก็เลยพยายามหาเงินกลับมาก่
0: อ
9: นโดยการพี่เชื่อไหมผมอ่ะมี OP 17ไอ้เนี่ยผมแม่งมีเกือบ30คาตัน
0: อ
9: ่ะ
0: อันนี้นะ
9: แต่ผมต้องไปซื้อในอินเทอร์เน็ตอ่ะ2คาตันแล้วเดชบุญชิบหายโดน ABC โกงอีก100,000
0: อะไร
9: ผมโดนอีกแล้วผมก็ไปแจ้งความตำรวจก็บอกว่าก็กรอกข้อมูลลูกโทร1441ปุ๊บเขาบอกไม่รับไปโรงพักบอกทำไมไม่โทร11411ล่ะผมก็เลยแล้วกูจะอยู่ตรงไหนของสังคมผมเลยช่างแม่งเลยผมก็เลยทิ้งทุกอย่างกูทำงานแล้วกูก็ขายจนวันนี้เจอพี่จ่ายบอกผมว่าปานเรียกผมปุ่นยอมรับได้แล้วอะไรวะมึงโดนโกงแล้ว
3: ผมบอกว่ามันอาจจะเจ็บช้าๆหน่อยนะแต่พี่ต้องยอมรับแล้วพี่ลิงรู้สึกตัวไวอ่ะพี่ยังมีโอกาสได้เงินคืนไวคือผู้เสียหายเป็นเหมือนกันหมดผมบอกเพราะว่าผมอ่ะผมเห็นแบบอยู่ในกรุ๊ปเขาอยู่เนี้ยแล้วก็รวมกรุ๊ปผู้เสียหายด้วยนะพี่รวมเพราะว่าทุกคนก็จะมาแจ้งผมเพราะด้วยความที่เรามีแสงนะเขาก็จะบอกพี่ช่วยหน่อยนู่นนี่นั่นรวมกรุ๊ปผู้เสียหายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีถึงขนาดที่แบบว่าเขาอ่ะเหมือนซื้อผู้เสียหาย
10: อ๋อไม่ให้มา
3: ให้ของคนนี้เพื่อที่จะเอาข่าวของกลุ่มนี
0: ้
3: ไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ย
9: ใช่ใช่ใช่เรื่องจริง
2: วิธีการของมิจฉาชีพมืออาชีพนะครับที่ว่าจะใช้ทฤษฎีซอมบี้ก็คือการล้างสมองก่อนใหไม่ต้องฟังคนอื่นไม่ต้องเชื่อคนอื่นเชื่อเขาคนเดียวเขาเป็นคนเดียวที่ให้ของคุณได้สองเนี่ยจะค่อยๆหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆให้ซอมบี้ตัวนี้มันทำงานไปบอกคนอื่นต่อๆกัดตัวอื่นต่อๆว่าเฮ้ยต้องเชื่อคนนี้นะเขาเป็นศาสดาของคุณเป็นสาวกเขาแล้วถ้าคุณหลุดจากเขาไปเนี่ยแล้วอย่าไปบอกใครอย่าไปทำลายระบบเนี่ยลังถ้าคุณทำลายลังคุณเองทำลายช่องทางหากินของเองคุณเป็นคนผิดก็ความรู้สึกผิดบาปมันถึงกดทับคนเขาไว้ไม่ให้สามารถที่ไปทำอะไรได้เนี่ยคือที่ซีซอมบี้ที่มิจฉาชีพมืออาชีพมักจะใช้วิธีนี้ครับ
0: โอเคพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพยายามติดต่อหาทางตะเคหน่อย
3: ครับ
0: อยากคุยกับเขาให้เขาได้ชี้แจงด้วยในมุมเขาอ่ะ
3: ดีครับ
0: เพราะงั้นคุณจะกลายเป็นมิจฉาชีพในสายตาคนอื่นแล้วนะตอนนี
3: ้
0: แล้วคุณนอด้วยนะคุณมีเบอร์ไหม
2: มีติดต่อได้
8: แต่ว่าติดต่อไม่ได้
2: ได้แล้วก่อนหน้านี้เขาปิดเฟซไปแล้วเขาอ้างว่าเนี่ยเฟซมันถูกปิดไปแต่ตอนนี้เขาบอกกลับมาได้แล้วหลังจากเราไปแจ้งความ
0: แล้วมอนี่ผู้หญิงผู้ชาย
2: ผู้ชาย
0: มอนี่ผู้ชายนะ
2: ผู้ชาย
0: เชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ในกลุ่ม
2: เขาเชื่อผมเชื่ออย่างนั้น
0: เชื่อมโยงกันหมด
2: แน่นอนครับมีนอมีมอแล้วก็มีนออีกคนหนึ่งด้วยที่มีตัวตนอยู่ครับ
0: พี่แจ้เรื่องพวกนี้เข้าพี่แจ้ไหม
11: ก็อย่าง
0: น
11: ี้ฮะมันจะมีพรบ
0: ยังไม่ต้องอธิบายทั้งหมดนะเอาแค่เข้าหรือไม่เข้าก่อน
11: เดี๋ยวครับก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรา
0: เข้าไหม
11: เข้าปอยาเกี่ยวกับเรื่องช่อโกงช่อโกงประชาชนแล้วก็มาตรา14เล่ม1พรบคอมมันหลายมาตราแต่บางคนก็จะตีความเป็นเรื่องแพ่งอย่างพี่ว่าแต่ในส่วนนี้เราตั้งธงที่ไซเบอร์แล้วก็ประสานในส่วนเกี่ยวข้องของทุกโรงพักทั่วประเทศแล้วครับ
0: พี่ไม่แต่งชุดตำรวจมาวันนี
11: ้ก็กลัว
0: ไม่ใช่พี่แต่งให้เขาเห็นหน่อยตำรวจนะ
11: ครับผม
0: จับนะจับจริงนะ
11: ครับผม
0: โอ้ยเอาโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงต่อนะครับแล้วก็ปาเต้ใบสองไม่ทันนะนี่มันบ่ายโมงครึ่งแล้ว
12: ไม่ได้
0: ไม่ได้
12: ย
0: ัง
12: ไม่ได้
0: ยังไม่ได้นี่ผมจองคิวไว้ก่อนแล้วปาเต้ต้องรอก่อนเดี๋ยวเขาตามไปคุยกับคนอื่นไปก่อนนะป๋านะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงนี้นะครับพวกคุณปอภาคภูมิครับ
13: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
14: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
15: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
16: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูและสปอนทีจี
17: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHzช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
19: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
20: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
19: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
20: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
19: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
21: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
22: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
21: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
22: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัตสึบะกะไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ
3: Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้มาพบกันในวันพุธที่16กันยายน2569นะครับก็อยู่กับผมคมกิจทภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณวันนี้14นาฬิกานะครับเหลือเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วประมาณสัก25นาทีทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเกมแรกในฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พบกับคีร์กิสสถานนะครับมีความเคลื่อนไหวล่าสุดมาฝากกันเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับสภาพของทีมณเวลานี้ก่อนที่จะเล่นนัดแรกในเวลา14นาฬิกานะครับก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมต่อสายไปคุยกับโค้ชวังธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลมานะครับก็เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนอกจากนั้นก็คงจะมีประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องของฟุตบอลลีกโดยเฉพาะลีกล่างสุดอย่างที3วันนี้ก็มีข่าวที่ต้องบอกว่าน่าช็อกอยู่พอสมควรกับคุณภาพของลีกไทยณเวลานี้นะครับเกี่ยวกับงบประมาณจัดการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของผู้ประเมินผู้ตัดสินนะครับจะถูกหั่นออกแล้วก็ทำให้ผู้ประเมินเนี่ยจะไม่ได้ไปทำหน้าที่เรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะครับขณะเดียวกันนอกจากนั้นก็คงจะมีเก็บตกฟุตบอล AFC Champions League Elite ที่เตะกันไป2คู่เมื่อวานนี้แล้วรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกเราคงจะเน้นกันที่เอเชียนเกมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นแล้วนะครับในเวลา 14:00 น.แต่ไปถึงก่อนไปถึงตรงนั้นมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนจาก Airport Premium Service เป็นบริการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารคนพิเศษนะครับเพื่อให้การเดินทางผ่านสนามบินราบรื่นแบบไร้รอยต่อทั้งบริการ Personal Butler ผู้ช่วยส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไปขึ้นเครื่องตรงเวลานอกจากนี้ยังมีบริการ Express Lane ช่องทางด่วนพิเศษช่วยลดการรอคิวในสนามบินและบริการบักกี้รถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วสนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่020297889 020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT นะครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วก็ส่วนลดพิเศษให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นขณะที่ร้านอาหารครับของขวัญใจชาวเมืองทองก็ต้องยกให้กับร้าน X Second Bar and Kitchen ที่มีทั้งอาหารฝรั่งแสนอร่อยแล้วก็เครื่องดื่มมากมายหลากสัญชาติตลอดคืนนะครับที่ร้านเนี่ยมีบริเวณกว้างใหญ่นั่งสบายมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงภายในครอบครัวและเพื่อนฝูงมีบริการสั่งกลับบ้านนะครับเปิดกันตั้งแต่16นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาของทุกวันโทร0902459838090-245-9838หรือ Facebook ของร้านก็พิมพ์เลข8ครับแล้วตามด้วย Second Bar and Kitchen นะครับตอนนี้คุณยิ่งรักมาอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: เอเชียนเกมเปิดฉากเป็นทางการสำหรับฟุตบอลชายวันนี้คุณยิ่งรัก
6: ครับ
5: คาดหวังเกมนี้ยังไง
6: ก็อย่างเขาลอกก็ต้องชนะแหละครับ
5: อืม ้องชนะหรือต้องมีแต้มไหมหรือว่ายังไง
6: มันก็ต้องชนะไว้ก่อนล่ะครับมันเจอญี่ปุ่นมันลำบากอยู่แล้ว
5: ฮ่องกงอ่ะ
6: มันนัดสุดท้ายไม่รู้ยังไงครับ
5: พอนัดสองเนี่ยเจอฮ่องกงไงวันที่20
6: ครับ
5: แต่เกมนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะเพราะถึงตรงนี้คุณยิ่งรักปรากฏว่าทีกวินจันทร์ศรีไม่น่าจะได้เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วล่ะเพราะเมื่อวานนี้ลงเล่นในไทยลีก2เกมที่เมืองทองไปแพ้ PT สตูล0ประตูต่อ3เนี่ยทีกวินเนี่ยเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกก็เป็นอันว่าหมดสิทธิ์เล่นเอเชียนเกมแน่นอนแล้วแล้วก็คงจะไม่ต้องบินไปนะแต่สำคัญเนี่ยไม่แน่ใจระเบียบการแข่งขันนะคุณยิ่งรักว่าก่อนเกมนัดแรกมันจะสามารถเปลี่ยนรายชื่อได้หรือไม่นะ
6: ไม่น่าได้มั้งต้องส่งชื่อก่อนล่วงหน้าตั้งนานแล้วเนี่ย
5: ใช่ไงแต่ว่าถ้ามันเป็นของ AFC อะไรต่างๆเนี่ยก่อนเกมนัดแรกมันยังสามารถเปลี่ยนได้ไงถ้ามีใบรับรองแพทย์แต่เอเชียนเกมเนี่ยมันอย่างที่เราทราบกันมันจะมี entry form by number entry form by name มาก่อนถูกไหม
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอันว่าทีกวินก็ในชุดเอเชียนเกมก็คงไม่ต้องบินไปแล้วนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับโค้ชวังเลยก็คือแดนกลางครับปรากฏว่าปฏิภาณชัยโพเทพไปติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ A ที่ญี่ปุ่นตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งคนก็เพิ่งจะเป็นเมื่อไม่กี่วันนี่เองเมื่อเช้านี้คุยกับโค้ชวังมาก็ต้องบอกว่าถึงณเวลานี้ปัญหาก็คือแดนกลางของเรานี่แหละเพราะสิทธาบุญล่าเองก็ยังไม่แข็งแรง 100% ซะเท่าไหร่ดังนั้นแดนกลางพอปฏิภาณชัยหายไปทีนี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะจำเป็นต้องเอาวิงแบ็กทางซ้ายเนี่ยสักคนหนึ่งมาเล่นตรงกลางมันมีใครคุณยังครับที่เล่นทางซ้ายของเราชุดนี้อัธพล
6: เอกมีกรนะครับ
5: พลเอกแล้วก็เอาอุสมายืนแบ็คซ้ายเอาพลเอกขยับขึ้นข้างบนนะนาธานเจมอ่ะ
6: เล่นกลาง
5: เออแต่ทำไมชื่อไปอยู่กลางหลังวะเนี่ย
6: ไม่รู้เหมือนกัน
5: นี่ก็จึงบอกว่าเนี่ยก็คือเป็นปัญหาของทีมไทยตอนนี้นะครับขณะที่ในรายของยศกรบุรพาโค้ชวังก็บอกว่าวันนี้ก็คงจะไม่ได้ลง11คนแรกแน่นอนเนื่องจากว่าสภาพร่างกายของน้องเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ที่จะเล่น90นาทีเขาก็ไม่อยากเอาน้องลงไปเสี่ยงเดี๋ยวจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงต้นสังกัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็คงจะต้องรอดูว่าจะหย่อนลงตอนห่วงเวลาไหนดูสภาพทีมแบบนี้แล้วน่าเป็นห่วงไหมหรือว่ายังเชื่อว่าจะมีแต้ม3แต้มเลยเหรอ
6: มันก็ต้องลุ้นนะครับ
5: เพราะ
6: ทีกวินก็ไม่ได้ไปอยู่แล้ว
5: ก็ทีแรกเนี่ยมันเตะเมื่อวานเสร็จเนี่ยต้องบินตามไงก็สุดท้ายก็เลยพอเจ็บปุ๊บก็แสดงว่า3แมตช์ในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็จะไม่มีทีกวินจันทร์ศรีแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงกระตุกนี่ก็พักกันร่วมเดือนอ่ะนะครับแล้วก็เที่ยวนี้เท่าที่คุยมาในโค้ชวังเขาก็บอกนะว่ากิกิสถานทีมเนี้ยเล่นหนักแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือบอลคอร์สจากด้านข้างทั้งเซตเพย์หรือโอเพนเพย์ต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นจุดที่ฟุตบอลไทยช่วงหลังนี่กลายเป็นจุดสลบทางโค้ชวังก็บอกว่าก็ได้กำชับกันเต็มที่เรื่องพวกนี้นะครับทั้งตำแหน่งทั้งสมาธิในการเล่นรับบอลด้านข้างเนี่ยจะทำกันอย่างไรยืนตำแหน่งกันอย่างไรนะครับก็มีการกำชับกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบ่าย2นี่ต้องรอลุ้นกันเลยนะ11คนแรกออกมาหรือยังไม่ทราบน่าจะออกแล้วนะ
6: สองคนแล้วครับ
5: มีไหมมีไหมคุณยิ่งรักมีไหมพอดีผมลืมเอาไอ้นี่มาแท็บเล็ตมา
6: ผู้รักษาประตูสารวัตรโพสมันนะครับผู้เซ็นเตอร์ชานนท์ธรรมากับชนพัฒน์บัวพันธ์แบ็คขวาเป็นอัธพลแสงทองแบ็คซ้ายพลเอกมณีกรครับตรงกลางสิทธาบุญล่ากับพิชิตชัยเสียงกระโทกนะครับกระดกริดโชติเบื้องปากเป็นตัวรุกแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นวรวุฒิน้อยศรีฝั่งขวาชวนวิแซ่เหลานะครับแล้วก็หน้าตัวเป้าเป็นเจ้ฮาราฟีมามะครับ
5: ก็แสดงว่าธนาวุฒิโพชัยที่อยู่ญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้เป็น11คนแรกอ่ะเนาะ
6: ครับ
5: ก็ต้องรอดูนะว่า
6: จะสำรองไปก่อน
5: ยศกรนี่ก็อย่างที่โค้ชวังคุยกับโค้ชวังมาเขาบอกว่ายังไม่อยากจะเอาลงเล่นนะเพราะว่าเพิ่งจะเดินทางมาถึงแล้วก็สภาพร่างกายมันก็ยังไม่ฟื้นเต็มร้อยก็น่าเห็นใจยศกรน่ะนะไม่รู้เด็กมันก็อยากจะรับใช้ทั้งต้นทั้งกัดทั้งทีมชาติอ่ะแต่ทีนี้มันทำไงได้มันมีภารกิจที่จำเป็นต้องทำเป็นนักกีฬาไทยก็ต้องอย่างเงี้ยไปเห็นของชาติอื่นๆมันไม่มีปัญหาอย่างเกาหลีเนี่ยขนาดเล่นอยู่กัสโกเซลติกนะหลีกอาชีพในสกอตแลนด์เขายังปล่อยมาเล่นทีมชาติแบบไม่ต้องเป็นห่วงหน้าพะวงหลังอ่ะแล้วก็
6: เกาหลีเขาได้เหรียญแล้วเขาไม่เป็นอาหารนี่ครับ
5: ก็ใช่ไงมันยังได้ขนาดนั้นอ่ะขนาดสกอตแลนด์มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เขายังขอกันมาได้อ่ะก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นปัญหาฟุตบอลไทยตอนนี้ก็จะฟีฟ่าเดย์ไม่ฟีฟ่าเดย์ก็สมาคมก็อยู่ใต้อุ้งเท้าของสโมสรอยู่แล้วมันก็ทำอะไรกันไม่ได้นะก็ทำใจเท่านั้นฟุตบอลไทยนาทีนี้นะครับนะก็เดี๋ยวบ่ายสองโมงวันนี้ถ่ายทอดสดทางช่องวันใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: นะแล้วก็มีวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะเวลาเดียวกันเจอมองโกเลียก็ไม่น่ามีปัญหาเตะเอ้ยตบกันตอนบ่ายสองเหมือนกันไอ้วอลเลย์บอลนี่ก็ดูทาง PPTV นะครับสำหรับช่องทางฟรีทีวีนะครับก็ดูกันได้ทั้งสองช่องนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเอเชียนเกมนะครับที่จะเตะกันอีก15นาทีเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายเราก็คงจะติดตามผลการแข่งขันในครึ่งชั่วโมงที่เรามีเวลากันนะครับเราก็จะรายงานกันให้ทราบกันเป็นระยะระกันนะครับอ้าวช่วงนี้ได้เวลาไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันเรื่องของไทยลีก3กับสถานการณ์ถังแตกฟุตบอลไทยนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
7: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
8: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
9: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
8: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
9: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหรา เดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
12: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
13: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับในช่วงที่2มีข่าวประชาชนจาก EA นะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดนะครับตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทยหลังโครงการ Bangkok E-Bus โปรแกรมส่งมอบผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานประจำปี2568จำนวน 57,327 ITMOS นะครับให้แก่เกรกฟาวเดชั่นนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งผลทำให้มียอดส่งมอบไปทั้งหมดสะสมแล้ว 108,960 โดยจุดเด่นของ Bangkok E-Bus โปรแกรมก็คือการก้าวไปอีกขั้นจากการเปลี่ยนรถสู่การสร้างระบบที่เชื่อมโยงการใช้รถโดยสารกับการบริการบริหารจัดการคาร์บอนนะครับและสามารถนำผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริงไปสร้างมูลค่าในระดับระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยนายฉัตรพลศรีปทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดกล่าวว่า Bangkok E-Program E-Bus โปรแกรมแสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจรถโดยสารไฟฟ้าที่ประชาชนใช้เดินทางทุกวันไม่เพียงช่วยลดมลพิษและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ผลการลดการเรือนกระจกยังเป็นสามารถวัดผลรับรองและนำไปต่อยอดสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติได้และเป็นตัวอย่างสำคัญที่การนำพลังงานสะอาดมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาโครงการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลส่วนเมอร์ริจินครับวันนี้มีเมอร์ริจินแฮโทนิกลดผมหลุดร่วงบางขาวพร้อมหนังศีรษะที่แข็งแรงเสริมสร้างสภาพเส้นผมนุ่มสลวยมีวันรุ่มทุกการเกิดใหม่ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติผมไม่มันมีกลิ่นหอมช่วยกระตุ้นความสดชื่นระหว่างวันสร้างความมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติทุกช่วงเวลารับโปรโมชั่นพิเศษได้แล้ววันนี้สั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ของ Merigin Thailand ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Fanpage LINE My Shop และที่โรงพยาบาลเมดปาร์คชั้น2นะครับอ่ะนั่นก็เป็นข่าวประจำวันในช่วงที่2ของเราวันนี้มาว่ากันอีก1ประเด็นที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องของฟุตบอลไทยลีก3คุณยิ่งรักอันนี้ไม่มีข่าวจากสมาคมนะแต่นี
6: ่ ค
5: ือวงในลับๆที่ส่งมาถึงมือผมส่งให้คุณยิ่งรักดูแล้วนะครับ ก็คือหนังสือที่ฝ่ายพัฒนาพุทธศิลป์เนี่ยได้รับคำสั่งจากฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีกแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการปรับรูปแบบผู้ประเมินผู้ตัดสินไทยลีก3ไม่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ณสนามแข่งขันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายตอบค่าตอบแทนของสมาคมคุณยิ่งรักได้อ่านแล้วเห็นยังไง
6: ผมไม่เข้าใจว่าไม่ต้องไปที่สนามแล้วคือปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนครับดูทีวี
5: นั่นแหละสิผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวนั้นน่ะน่าจะนั่งดูทีวี
6: แล้วเขียน
5: รายงานมันก็ยังเป็นนะ ตำแหน่งผู้ประเมินผู้ตัดสินเนี่ยคุณยิ่งรักในการไปนั่งดูเนี่ยเขาจะดูว่าเฮ้ยทิศทางการวิ่งถูกต้องไหมการตัดสินใจการควบคุมเกมเป็นอย่างไรนี่เบื้องต้นเลยนะแล้วพอพักครึ่งมันผู้ตัดสินเนี่ยมันมีการแก้เกมเหมือนเป็นโค้ชนักฟุตบอลนะ
6: ครับ
5: สมัยนึงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราไม่ได้อะไรอ่ะห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในห้องพักผู้ตัดสินน่ะผมเนี่ยเคยเข้าไปนั่งเนี่ยทั้งในฐานะตอนนั้นเป็นนักข่าวก็ดีหรือแม้แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตผมเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาฟุตบอลก็ดีในฐานะที่ไปจัดการแข่งขันเนี่ยผมเข้าไปนั่งในห้องนั้นน่ะรุ่นพี่ที่เขาเป็นผู้ประเมินเนี่ยคุณยิ่งรักเขาจะสอนน้องเลยนะเฮ้ยตรงนี้ผิดตรงนั้นเป็นอย่างนี้เฮ้ยบอลยังหวะแบบนี้เองต้องควรจะต้องทำอย่างไรเขาแนะนำกันขนาดนี้นะเหมือนแก้เกมฟุตบอลอ่ะ
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นตำแหน่งผู้ประเมินผู้ตัดสินมีหน้าที่สำคัญหลายๆอย่างทีนี้ถ้าไม่ไปสนามในกล้องถ่ายทอดคุณเห็นเต็มจอหรือเปล่ากล้องถ่ายทอดนี่เขาจะจับกันแค่ลูกฟุตบอลถูกไหมเขาจะตามลูกฟุตบอลใช่ไหมมันจะมีโฟกัสตามลูกบอลถูกปะเขาไม่ได้ดูมุมกว้างตลอดแล้วทีเนี้ยเขาจะประเมินการทำหน้าที่กันอย่างไร
6: แต่จะหมดตูดอีก
5: จะไหวไหมเนี่ยฟุตบอลไทย
6: ไม่รู้เนี่ย
5: ไทยลีกสอง
6: ไทยลีกสามมันก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่นะ
5: ก็ใช่ไงมันก็ไม่ได้เอาคนจากส่วนกลางเดินทางเยอะนะ
6: ครับ
5: ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลไทยชั่วโมงนี
6: ้ไทยลีกทุกอย่าง
5: ไทยลีก2ไม่มี VAR แล้วไทยลีก3ไม่เอาผู้ประเมินแล้วเดี๋ยวอนาคตคงไม่ต้องเอาผู้ควบคุมการแข่งขันไหมส่งแฟกไปให้แต่ละที
6: ม
5: ัน
6: ต้องแข่ง
5: ส่งแฟกให้ทีมเจ้าบ้านส่งออนไลน์ไปให้ทีมเจ้าบ้านเฮ้ยปริ้นแล้วก็แจกกันเองเลยเพราะไหนแต่ละสนามจะมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าผู้จัดการสนามอยู่แล้วนี่เดี๋ยวนี้ลดค่าใช้จ่ายได้อีกนะ
6: มันก็ไม่ได้ตำแหน่งนี้มันต้องดูแลการแข่งขัน
5: นี่แหละนี่แหละไอ้ผู้ประเมินผู้ตัดสินนี่ก็มีส่วนเหมือนกันไงเวลาฝนตกน้ำท่วมขึ้นมาผู้ประเมินผู้ตัดสินมีประสบการณ์ที่ดีเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำน้องๆผู้ตัดสินได้ที่ให้ลีกสามเนี่ยคือเด็กใหม่ล้วนๆอ่ะการตัดสินใจของพวกเขาเป็นยังไงเขาก็จะมีปัญหากันนะทีเนี้ยในอนาคตเนี่ยยิ่งเตะกันหน้าฝนด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่การลดค่าตอบแทนเนี่ยผมก็คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งอ่ะคุณยิ่งรักเขาก็บอกว่าถ้าจะเอากันจริงๆอ่ะนะไปลดนี่เลยไอ้ VAR ค่าสวัสดิการ VAR ของไทยลีก1อ่ะ
6: ทำไมครับ
5: ก็ลดค่าตอบแทนลงไปดิไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเนี่ยนั่งอยู่ส่วนกลางกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะสองลดเงินเดือนไอ้ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสิลดกันสัก 50% แล้วรอเงินเหลืออีกเพราะเดี๋ยวนี้ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินบางคนนอกเหนือจากรับเงินเดือนแล้วยังจัดแมตช์ตัวเองไปทำหน้าที่ในทุกสัปดาห์อีกเพราะฉะนั้นเขาหากินทุกทางลดเงินเดือนสัก 50% รับรองสมาคมมีเงินเหลืออีกอันนี้ก็เขาบอกว่าอ้าวก็ฝากไว้พิจารณาผมก็เลยเอาไปแคปลงในหน้า Facebook ผมไปแล้วเผื่อทางสมาคมเขาเห็นนะครับ
6: ลดหมดก็ไม่น่าจะมีใครทำงานแล้วล่ะครับ
5: ก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนอยากไปทำเนี่ยคุณยิ่งรักเอ้ยคุณยิ่งรักก็รู้นี่ผู้ฝึกสอนต่างชาติมาเนี่ยโอ้โหจ่ายได้เต็มแต่ถ้าเป็นผู้สอนสัญชาติไทยโดนกดเงินแบบหน้ามืดอ่ะโค้ชทีมชาติชุดใหญ่สมัยก่อนรับ 50,000 ต่างชาติมาจ่ายได้เป็นล้านแต่ถ้าเป็นคนไทยจบโปรไลเซนส์รับไม่เกิน 50,000 บาทมันมีที่ไหนอยากจะไปอ่ะเหมือนที่คุณยิ่งรักเคยได้ยินน่ะใช่สะสมมั้ยล่ะล่าสุดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นแล้วน่าหนักใจแทนนะอนาคตฟุตบอลไทยชั่วโมงนี้มันไม่รู้เป็นอะไรเกิดขึ้นนะว่าโ ทุกอย่างรัดเข็มขัดไปหมดเนี่ยมันลดทอนคุณภาพมันลดทอนคุณภาพไงทำยังไงคุณภาพพวกนี้มันจะไม่หายไปนะสมาคมไปบังคับให้ทุกทีมต้องปฏิบัติตามขับไลเซนซิ่งแต่ตัวสมาคมในฐานะผู้ดูแลทัวร์นาเมนต์เองอ่ะกับลดทอนคุณภาพแบบนี้เดี๋ยววันหนึ่งถ้าสโมสรบอกว่าเฮ้ยเงินทุนผมไม่พอผมขอไม่สร้างทีมเยาวชนได้ไหมผมไม่ต้องไปทำ MOU กับโรงเรียนสถาบันต่างๆได้ไหมผมขอลดเรื่องขนาดไฟได้ไหมเพราะตอนนี้น้ำมันแพงสมาคมทำให้ได้หรือเปล่า นี่ก็เป็นเรื่องที่ดูบอลไทยชั่วโมงนี้ก็เห็นแต่สิ่งที่น่าหนักใจน่าเป็นห่วงอนาคตจริงๆนะครับท่านผู้ฟังคิดเห็นยังไงครับส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับผ่าน Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 MHz วันนี้มีน้องอัมซ่านะครับสวัสดีเข้ามาทักทายกันเข้ามาเรียบร้อยนะครับใครตามฟังช่องเก่าของคุณยิ่งรัก99นี่ก็จะเห็นนะว่าน้องอัมซ่านี่ทุกรายการนะครับทักทายกันเข้าไปก็เป็นกำลังใจให้กับคนจัดได้นะครับเอาตอนนี้ได้เวลาไปฟังข่าวจากทางสถานีเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันเก็บตกฟุตบอล AFC Champions League Elite นะครับแล้วก็รายงานผลการแข่งขัน Asian Game ไปด้วยนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลฟ์ Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จะทำยังไงดีล่ะทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับก่อนจะไปข่าวประชาสัมพันธ์ก็แจ้งตอนนี้เกมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทยกับคีร์กีสถานตอนนี้เริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปแล้วนะครับก็ผ่านมาถึงนาทีที่8ตอนนี้สกอร์ยัง0ประตูต่อ0นะครับก็เป็นเกมที่ทางคีร์กีสเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้บอลเยอะกว่าเราหน่อยนึงนะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงต้นเกมก็สไตล์การเล่นของคุณวังก็ยังแนวเดิมครับ 4-4-2 นะครับก็จะเป็นเกมการแข่งขันที่เราคงจะต้องรับอย่างอดทนแล้วก็หาจังหวะโตเอานะถ้าจะไปเปิดหน้าแรกตอนนี้สภาพร่างกายของเด็กๆก็ทีมชุดนี้อย่างที่เรียนไปนะครับซ้อมกันน้อยแต่ว่าก็อาศัยความเข้าใจนะครับก็อยู่กันมาหลายแคมป์แล้วนะครับก็มีหลายทัวร์นาเมนต์ที่ให้น้องๆในรุ่นนี้ได้ลงสนามแล้วก็สร้างผลงานกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับเอามากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงสุดท้ายนะครับโดยมีการเสวนานะครับของสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทโบเวอร์กรุ๊ปเอเชียประเทศไทยจัดการประชุมโต๊ะกลมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการในหัวข้อการพัฒนากฎหมายปิโตรเลียมให้ทันสมัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นต่อความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของประเทศไทยให้ตอบโจทย์ด้านความมั่นคงทางพลังงานนะครับซึ่งการพยายามปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาสัมปทานให้จูงใจและก็ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสำรวจแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศให้มากขึ้นเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่และเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในประเทศสามารถเผชิญกับความผันผวนของราคาพลังงานในอนาคตรายการนี้ก็ดำเนินรายการโดยดร.ครุจิตนาครทัพ นะครับผู้อำนวยการแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาเสวนาต่างเห็นว่ากรอบกฎหมายและเงื่อนไขการลงทุนควรสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยาความเสี่ยงและช่วงอายุของแหล่งปิโตรเลียมไม่ควรใช้กติกาเดียวกันในทุกพื้นที่นะครับทั้งนี้จะมีการสรุปแล้วก็รวบรวมข้อเสนอจากวงเสวนาจะทำเป็นรายงานเชิญนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศต่อไปตอนนี้เอาง่ายๆนะลดราคาอย่าให้น้ำมันมันพุ่งไปเยอะกว่านี้เนาะไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่ส่วนทริปดูบอลแดงเดือดกับหมอเมานะครับ 19-25 พฤศจิกายนนี้นะครับบินโดยสายการบิน Emirates Airlines นั่งสุดแสนสบายพักโรงแรม4ดาวทุกคืนไปดูแดงเดือดที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์เห็นนักเตะแบบชัดๆในราคาเพียง 163,000 บาทนอกจากนี้ยังพาไปทัวร์สเตเดียมแอนฟิลด์แล้วก็โอลด์แทรฟฟอร์ดแบบทุกซอกทุกมุมไปช้อปปิ้งเอาท์เลทเลือกสินค้าแบรนด์เนมที่เมืองแมนเชสเตอร์มีอาหารไฟบังคับอย่างเป็ดย่าง Four Seasons Burger and Lobster บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนะครับไปเที่ยวลอนดอนทั้งพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมไปเที่ยวเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกทั้งยังไปเมืองออกฟอร์ดไปดูมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับพักโรงแรม4ดาวทุกคืนอาหารสุด

0: ทิกของนักเตะผิวสีวินอะไรบัวเต็งมั้งแล้วก็ครึ่งหลังก็เปลี่ยนเอ็นจิว่ามาตินลงมาก็โดนไป 4-0 นะครับแล้วก็ไล่มา 4-2 4-2 ไป 5-2 แล้วก็ตามมา 4-5 สุดท้ายจบที่ 6-4 นะครับ
1: มันพลาด
0: ก็เอ็นจิว่ามาตินยิงไป3ลูกแฮตทริกแล้วก็อีกลูกนึงก็เป็นเอกนิตปัญญาม
1: ันพลาดเองหรือว่าเขาดียิงเนี่ย
0: ครึ่งแรกน่าจะพลาดเองอยู่สัก 2-3 ลูกนะครับทั้งส่งบอลพลาดโดนสวนทั้งกำพลก็มีพลาดด้วยนะครับแล้วก็เชียงไฮพอร์ตก็มีตัวเก่าอย่างอู่เล่ยนะครับโมงสวยเลยนะครับแล้วก็มีนักเตะต่างชาติที่ผสมเข้ามาสภาพสนามมีฝนตกอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เละแต่ว่ามันก็มีโคลนอยู่หน่อยนึง
1: ก็เป็
0: นประสบการณ์ระดับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตที่ยังไม่ค่อยมีมากกว่านะครับ
1: โอ้โหเหลือเชื่อนะปีที่แล้วเชียงไฮพอร์ตไม่ดีเลยนะ
0: ผมมองว่าเชียงไฮพอร์ตเล่นมาจะจบฤดูกาลแล้วในเจลีกก็ในเทนนิสซูเปอร์ลีกก็อาจจะลงตัวกว่าส่วนราชบุรีเนี่ยคล้ายๆกับบุรีรัมย์แหละคือตัวผู้เล่นต่างชาติบางคนไม่ได้เล่นในไทยลีกนะครับมันก็มาผสมกันแล้วก็ในไทยลีก2เกมก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็เมื่อวานก็มีคนไทยลงอยู่2คนก็โจนาธานเข็มบีกับกำพลมาโทมากุลนะครับแล้วก็ต่างชาติที่มันก็คือต่างชาติที่ไม่ได้เล่นในไทยลีกก็มีมาเล่นรายการนี้อย่างเดียวด้วยมันก็อาจจะยังไม่ค่อยสมูทกันเท่าไหร่นะครับพอมาเจอกันรวมกันเป็นทีมก็เลยแพ้ไปนะครับ
1: เป็นสเปอร์เมืองไทยได้ไหมเนี่ย
0: อะไรนะครับ
1: เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์เมืองไทยใช่ป่ะราชบุรี
0: ทำไมครับ
1: โอ้โหก็ลงทุนเยอะไงปีนี้ทางช่องต่างชาติเข้ามาเพียบเลยเพื่อหวังจะไปสู้ใน FC Champions League Elite ผลงานในลีกบ้านเราเองก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันอ่ะ
0: ชนะแบงคอกไปแล้ว
1: เออชนะไปแล้วนี่หว่า 1-0
0: คร
1: ับ แมตช์ล่าสุด
0: ตัวต่างชาติอาจจะดีแหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเท่าไหร่นะครับข้างบนมันก็เปลี่ยนหมดไอ้คนที่มันยิงเยอะๆปีแล้วมันก็ออกไปละเดวิสันอะไรพวกนั้นน่ะแต่ว่าอันนั้นมันค่าจ้างมันแพงแล้วคนที่มาใหม่มันก็ยังไม่ค่อยเวิร์คนะครับก็เปลี่ยนพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร
1: ่ช่วงเวลาต้องปรับกันอีกสักระยะเนาะนี่เพิ่งนัดแรกแต่ถึงยังไงพอเกมแรกในบ้านมันไม่มีแต้มนี่ก็เหนื่อยแทนราชบุรีแล้วล่ะสำหรับเวทีใหญ่อย่าง FC Champions League Elite
0: ใช่แล้วปีนี้เล่น5ถ้วยด้วยนะครับต้องทำขนาดทีมให้ใหญ่ว่าก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่า
1: เมื่อวานนี้อีกคู่ที่พลิกล็อกก็โซนนู้นเลยอันนาเซอร์ของโรนัลโดอ่ะบุกไปโดนอันอายถล่มถึง 4-0 เลย
0: เตะคู่ดึกไม่ใช่หรอครับ
1: ใช่โดนไป4เม็ดอ่ะแต่ทั้งนี้4เม็ดอ่ะก็ต้องบอกว่ากองหลังของอันนัสเซอร์ถวายพานทั้งนั้นเลยคุณยิ่งครับดูไฮไลท์อ่ะ
0: อธิบายเอสเลอร์ถล่มไม่ต้อง 7-1 หรือเขาเติ้ล 7บอลออสเตรเลียนี่ไม่ค่อยไหวแล้วใน AFC จ
1: ะ
0: ไม่หลีก
1: นะในระดับสโมสรนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับถ้วยใหญ่ของออสเตรเลียเขาหลังๆก็ผลงานไม่ดีนะครับ
0: โดนไทยแซงไปแล้วครับพลาดสัมประสิทธิ์แต่ว่าที่เราไปแพ้จีนเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนะฮะ
1: ก็มันก็จะค่าสัมประสิทธิ์นี่มันก็อีก2ปีไม่ใช่เหรอไม่ค้างไว้2ปีนี่เราได้ปีนี้กับปีหน้าอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องทำผลงานให้ดีนะอย่าง BG อยู่ในถ้วยเล็กก็ต้องช่วยกันกอบกู้ผลงานกันอยู่นะครับก็ต้องไม่ให้ร่วงกันเยอะนะปีนี้ยิ่งโปรแกรมการแข่งขันไม่ค่อยเป็นใจกับ3ทีมตัวแทนนี่อีลิตด้วยนะไปเจอญี่ปุ่นล้วนๆ
0: เอเชียนเกมเกือบได้ประตูขึ้นนำไปแล้วตรงดีอยู
1: ่โอ้โห
0: เมื่อวานอีกคู่นึงก็คู่ใหญ่นะครับบุรีรัมย์ยืนเจ็ดไปเสมอไก่ยาโฮดารุทัสซิมเกมเดือด2ใบแดงนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ก็ยาโฮนำก่อนนะครับนำก่อนลูกยิงไกลแล้วก็บุรีรัมย์ก็ตีเสมอจากลูกสุดสวยของเซฟานชิมเมอร์แต่ว่าครึ่งหลังเขาเคนเนดูเกิลมาโดน2เหลืองโดนใบแดงไล่ออกไปก่อนนะคร
1: ับ
0: ก่อนที่คนยิงประตูให้กับยาโฮก็จะไปโดนใบแดงในช่วงท้ายเกมก็จบกันไป 1-1 ยาโฮก็ยังไม่เคยเล่นในบ้านชนะบุรีรัมย์นะครับก็เป็น 1-1 ที่บุรีรัมย์ผมก็โชคร้ายครับเมื่อวานมันเกมมันพลิกตั้งแต่โกลันเขาสิทธิ์ไปโดนพวกเดียวกันเองแล้วต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่20นาทีแรกแล้วก็เคเนตดูเกลก็กลางตัวข้างใน2คนเนี่ยอยู่ไม่ครบเกมทั้งคู่นะครับก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็โค้ชมาริโอซินวาเองก็เรียกว่าเพิ่งจะมาใหม่ตัวผู้เล่นก็เหมือนกันเลยหนักกว่าราชบุรีอีกเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยแทบไม่ได้เอาคนที่เล่นไทยลีกมาเล่นเลยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยที่จะเป็นทีมเวิร์กกันเท่าไหร่เมื่อวานสำหรับบุรีรัมย์

0: คนแสดงว่าบุรีรัมย์ก็ยังแนวเดิมอะเนาะว่าจ้างต่างชาติมากองไว้เพื่อส่วนหนึ่งเล่นลีกส่วนหนึ่งสำหรับอีลิตแชมเปี้ยนลีกอีลิตโดยเฉพาะ
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ค่อย
0: ไม่เวิร์ก
1: ภาษาลุ้นเขาบอกมันไม่ค่อยเอาต้าสมูทเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เล่นด้วยกันมันเปลี่ยนเยอะเมื่อวานคนไทยออกสตาร์ทจริงๆมีแค่สันสลักไถ่ประโคนนะครับเพราะว่าเคนเนตดูเก้าใช้พาสปอร์ตออสเตรเลียแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องใช้นักเตะไทยอย่างธีรธรลงบุญมาทันลงมาช่วยในแดนกลางนะครับแล้วก็จบละที่เหลือก็เป็นต่างชาติหมดนะฮะ
0: ครับแหมเกือบโดนเหมือนกันลูกนี้ยิงแถว2ยังดีไม่ตรงกรอบนะอันนี้ผ่านไป19-18นาทีนะครับยัง 0-0 อยู่สำหรับไทยกับคีร์กีสสถานก็เป็นจังหวะที่ต้องเรียกได้ว่ามีโอกาสโต้นี่คีร์กีสเล่นมาจะ20นาทีเนี่ยเขาเพิ่งได้ยิงครั้งแรกนะของเรานี่มีโอกาสสร้างโอกาสในการยิงไปแล้ว5ครั้งตรงกรอบ2ครั้งแต่ยังไม่เป็นประตูชวันวิทย์มือสักครู่ก็ทิ้งโอกาสทองไปอีกแล้วหาใครไปสอนชวันวิทย์ดีคุณยิ่งรักเนี่ยจังหวะสุดท้าย
1: มันจบไม่ได
0: ้เนอะเป็นเด็กที่มีโอกาสเยอะแต่ปิดสกอร์ไม่ดีนะครับก็ต้องพัฒนากันต่อนะต้องรีบพัฒนานะเพราะว่าอายุก็เยอะขึ้นทุกวันทุกวันถ้ายังได้แค่วูบวาบนี่ก็คงจะยากนะในการที่จะพัฒนา
1: ตัวเองยิงทีสามเยอะครับว่าต้องพัฒนาตัวเองต่อ
0: มันระดับเกรดมันยังไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะ
1: ครับเห็นมีข่าวจะไปนู่นไปนี่ไม่รู้ไปไหนเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ไปไหนทันทีหมดแล้วนี่เดี๋ยวตลาดจะปิด
1: แต่ก็ดีแต่ก็ดีที่ได้เล่นทีมชาติ
0: เพราะตลาดปิดวันนี้แล้วนะ16กันยาถูกไหม
1: ใช่ครับ5 โมงเย็น
0: นี่ครับก็คงไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วล่ะเขาต้องเล่นพรามแบงคอกต่ออีกหนึ่งฤดูกาลนะครับ
1: เอสซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตวันนี้มีคู่นะครับ การท่าเรือพบกับวิเซอร์โกเบช่วง15นะครับเล่นกันที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นเกมแรกของการท่าเรือในช่วงเอสซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตเหมือนกันนะครับก็ไม่ง่ายนะครับเจอกับทีมเจลีกซึ่งเป็นแชมป์ฤดูกาลพิเศษในปีที่แล้วนะครับ เข้ามาเป็นทีมสุดท้ายของญี่ปุ่นนะครับการท่าเรือในไทยลีก2เกมก็ชนะรวดนะครับ2เกมชนะรวดวันนี้เล่น AFC Champions League ก็โค้ชอู๊ดได้กลับมาทำอีกครั้ง
0: ครับ
1: เพราะเคยทำเมื่อปี2021นะฮะตอนนั้นในระบบบับเบิ้ลนะครับตัวต่างชาติเหมือนไม่เต็มนะมี11คนนะครับซื้อมา12-13คนหรือใช้ได้11คนมั้ง
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าตัวไทยก็7คนที่ติดทีมชาติไป FIFA อาเซียนคัพเนี่ยอยู่ครบนะครับนำโดยพวกฟีรันดอนเสกสรรไทยพลสุพนันอะไรพวกนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ต่างชาติก็จะเป็นตัวเก่าซอลเคสกาดก็เป็นเดสนะครับตัวใหม่แอสซัมบูชารีอะไรเงี้ยก็พร้อมเล่นเจอกับวิเซนโกเบซึ่งไม่เคยแพ้สโมสรไทยนะครับวิเซนโกเบปีที่แล้วนี่เข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยนะครับแล้วก็สถิติเจอกับสโมสรไทย3ครั้งไม่เคยแพ้นะครับปีที่แล้วรอบลีกสเตดี้บุกมาเสมอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0-0นะครับก็ตัวผู้เล่นของวิเซโกเบเขาสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วไม่ได้เน้นต่างชาติที่แต่ว่าไม่ได้ตัวหลักนะครับก็มีอยู่ประมาณ 4-5 คนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวญี่ปุ่นมีนักเตะของหน้าตัวเก่าอย่างยูโยโอซากะเนี่ยเป็นตัวความหวังว่าปีแล้วยิงในอีลิตไป5ลูกนะครับก็คู่นี้สถิติก็ไม่เคยเจอกันแต่ว่าท่าเรือเนี่ยเคยเจอสโมสรญี่ปุ่น2ครั้งนะครับในช่วงนี้ก็เจอเซเนโซโอซาก้าเสมอ1-1นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าว่ากันตามตรงก็เป็นรองนะครับเอาเสมอได้ก็ดีแหละนะฮะ
0: วิสโกเบถ้าเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้จะกล้าฟันธงเลยนะมั้ยปิดประตูชนะสำหรับท่าเรือแต่ฤดูกาลที่แล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีนะวิสโกเบในเจลีกของเขานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นแชมป์มา2ฤดูกาลเนาะแล้วก็ปีกายนี่ก็ไปถึงใครเข้าจริงนะของญี่ปุ่นปีแล้ว
1: จนเกือบไปที่แล้วเขาได้แชมป์เจลีกฤดูกาลพิเศษไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ไอ้แชมป์ลีกใหญ่เนี่ยเขาเคยได้มาไง
1: สองปีแล้วเปลี่ยนโค้ชไงในปี2023-2024
0: ไม่ค่อยดีแล้วก็มาเล่นลีก100ปีของฤดูกาลพิเศษ100ปีเนี่ยเขาก็มาได้แชมป์นะครับปีนี้ก็ถือว่ามันยังไม่เข้าที่เข้าทางปีที่แล้วแชมเปี้ยนลีกนี่ทีมไหนของญี่ปุ่นเป็นตัวแทนเข้าชิงนะ
1: จำไม่ได้
0: ใช่วิสุกโกยเบย
1: ไ
0: ปอ้าวโดนแล้วเหรอ
1: ยัง
0: โอ้โถ
1: กำลังจะโดนครับกำลังจะโดนแล้วก็โดนแล้วครับกิกิสานนำ 1-0 ครับ
0: อ้าวผมเครื่องผมแสดงเครื่องผมมันช้าทีเนี่ย
1: เบอร์22ครับบอลจังหวะสวนขึ้นมาโอ้โหไทยบุกอยู่นานสุดท้ายโดนทางด้านของ
0: โอ้โหพื้นที่เลย
1: คุณดูเล็กอิสการ์เดนเบลคอฟนะครับ
0: โอ้โหลูกนี้เตะสกัดไม่ดีนะจังหวะแรกนะคุณยิ่งนักนะมันไม่ควรไปเตะอัดผู้เล่นเขาอะเตะออกก้งออกข้างไปก็ยิงดีกว่านะจังหวะแรกเนี่ย
1: แต่โดนทำมา
0: โอ้โห
1: แล้วก็ยิงลอดมือสรวัตรโกยมันเข้าไป
0: ครับยิงหน้ากรอบเขตโทษเลยนะลูกนี้ก็ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วโดนนำ 1-0 จังหวะโดนโต้อะแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็กของเรายืนห่างพอดีเลยนะครับเขาตัดเข้าตรงกลางชาโนนทำมาไปวิ่งไล่กวดมาจะเตะสกัดได้ไปเตะอัดเขานะครับแล้วก็มาเด้งเข้าทางเบอร์22แตะเข้ากรอบเขตโทษกดด้วยขวาเลยลอดขาของชาโนนทำมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปลอดแขนลอดมือของสรวัตรโพสมัตนะครับที่ล้มตัวช้าไปเสี้ยววิ 1-0 สำหรับคีร์กีสถานนะครับเกมนี้สำคัญกับเราอย่างยิ่งเลยตอนนี้นะครับอย่างน้อยต้อง1แต้มนะคุณยิ่งรักนะวันนี้นะถ้าไม่ชนะเนี่ยเพราะเกมเจอกับฮ่องกงเนี่ยมันจำเป็นเลยต้อง4แต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบนะครับถ้าไม่ชนะวันนี้อ่ะ
1: ก็ยังก็สู้กันได้นะโอกาส
0: ยังดีอยู่ใช่ใช่
1: ไปแล้วครับโอ้โหเกือบ2โอ้สารวัตรโปรมันเซฟครับหลุด
0: ต้องไม่เร่งนะต้องไม่เร่งมากนะน้องๆเอ้ย
1: สารพัดเอาไม่อยู่เจอความเร็วแต่ว่าจังหวะยิงสุดท้ายติดสารวัตรโปรมันครับยังไม่โดนลูกที่2แต่เกือบโดน
0: นี่แสดงว่าเครื่องของผมนี่ช้ากว่าคุณยิ่งรักประมาณเกือบๆนาทีนี่ของผมเพิ่งยิงนะเนี่ย
1: ดิจิตอลทีวี
0: นี่ผมเพิ่งยิงนะเนี่ย
1: ผู้เล่นของคีกิสถานนี่ก็โอ้มาจากทีมที่เล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะที
0: ่รายการนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะบางท่านอาจจะเพิ่งได้มาดูฟุตบอลในเอเชียนเกมนะไม่มี VAR นะครับเมื่อสักครู่ถ้ามี VAR เนี่ยมันจะเป็นจังหวะแฮนด์บอลของคีกิสอยู่หน่อยนะเพราะฉะนั้นพอไม่มี VAR นี่ก็เอาโอ้โหลูกนี้โชคดีครับที่ไม่โดนจุดโทษนะคุณยิ่งรักมี VAR นี่มีสิทธิ์เสียจุดโทษนะเนี่ยดูนี่เกี่ยวหลบไปแล้วอ๋อพุ่งครับพุ่งมี VAR ก็ไม่เสียหรอกลูกนี้ก็
1: ถ้าดูช่องวันนี่ก็ได้ฟังเสียงผู้บรรยายรุ่นเก่าน่าจะนายแอตตี้กับพี่แปะไพโรจน
0: ์เออเนี่ยผมเปิดช่องวันนี่แหละแต่ผมเปิดเสียงไม่ได้
1: ว่าได้เอสนี่น่าจะเป็นคุณฟุกคุณตู
0: ่
1: ถ้าดูเอเอสรู้สึกจะต้องสมัครสมาชิกแต่ว่าดูได้ทุกชนิดกีฬา
0: ใช่ใช่ถ้าดูเอเอสช่องของเอเอสเนี่ยเขาจะมีโอ้โหสิบกว่าช่องนะต้องสมัคร299 บาทต่อเดือนถ้าเป็นใครใช้บริการเอเอสอยู่แล้วเหลือ199แต่ไอ้แพ็คใครยังไม่เคยใช้เลยมาติดเน็ตใหม่ก็ใช้แพ็คที่คุณยิ่งรักเคยบอกอะเท่าไหร่นะ599หรือ399นะ
1: เน็ตบ้าน599ครับ
0: เออนะก็จะได้ดูทุกชนิดกีฬาที่ AS เขามีลิขสิทธิ์อยู่นะครับ
1: โอ้ส่วนวอลเลย์บอลนี่ไม่ต้องลุ้นเลย
0: โอ้ยวอลเลย์บอลไม่ต้องไปดูหรอกเจอมองโกเลีย
1: ไม่เท่าไหร่นี่ชนะเซตแรกไปแล้วปะ โอ้เสื้อสวยว่ะสีแตกดี
0: เออเป็นสีออกเหลืองทองๆนะสำหรับชุดของวอลเลย์บอลส่วนทีมฟุตบอลชายของเราวันนี้ก็ใส่นี่เลยผมก็ใส่มาเลยเนี่ยสีน้ำเงินที่ลงแข่งกันตอนนี้แหละนะครับในระหว่างฟุตบอลกำลังเตะอยู่ผมแวบกลับมาที่วันพรุ่งนี้ BG จะลงสนามใช่ไหม
1: ก็เจอกับแล้วออสซิตี้เซเลอร์นะครับมีแถลงข่าวเห็นมีภาพแถลงข่าวแวบๆนะฮะโคตรง้วนก็แถลงข่าวสงสัยยังใช้ลายเส้นของโคตรง้วนอยู
0: ่ครับ
1: แต่อย่าเพิ่งไปดราม่าอะไรกันนะฮะอันนี้แฟนบีจีเขาเห็นก็ด่าก่อนแล้วนะครับเขาแถลงข่าวก่อนเกมกับแล้วที่เซเลอร์ซึ่งมาร์คแจ็กสันอดีตโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ บทงวนก็ในฐานะตัวแทนจาก BG แถลงข่าวกับกฤษฎากาแมน
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เจอกับ Lion City Center เวลาไทย 5:00 น.นะครับที่สนามจรัญเบซ่านะครับเกมแรกใน AFC Champions League 2ก็ต้องลุ้นว่า BG จะเป็นอย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: แล้ว Lion City Center ที่2ฤดูกาลที่แล้วก็เป็นรองแชมป์รายการนี
0: ้
1: นักเตะก็คุ้นกันดีครับอะไรนะฮาริสฮารุนตัวเก่านะครับ
0: ผมมาที่ท่านผู้ฟังนะครับคุณจอมมานบูบอกว่าถ้าโควต้าต่างชาติไม่จำกัดทุกดิวิชั่นคนดูสปอนเซอร์จะเข้าเยอะขึ้นไหม
1: คำถามตอบลำบากครับ
0: ถ้าให้ตอบแบบนี้นะผมบอกเลยคุณยิ่งรักผลงานทีมชาติคือคำตอบทุกอย่างเราจะสังเกตได้นะช่วงไหนที่ทีมชาติของเราเนี่ยผลงานดีนะกระแสความตื่นตัวการให้ความสำคัญของฟุตบอลจากสปอนเซอร์เนี่ยมันก็จะไหลเข้ามาด้วยนะช่วงนี้พอผลงานทีมชาติมันไม่มีจับต้องอะไรไม่ได้อะมันก็ซบเซากันไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลไทยเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันทั้งระบบที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือผมย้ำเสมอนะครับไม่ใช่แค่ฟุตบอลกีฬาอาชีพที่ประเทศไทยประกาศออกมาเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้สนับสนุนอย่างจริงจังแค่เอามาลดหย่อนภาษีเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะท่านก็ยังไม่คิดจะทำกันเลยนะครับอีกหนึ่งข้อความจากคุณจอมมันบูบอกว่าปาร์คฮังซอไหวเปล่าผลงาน
1: ก็ไหวหรือเปล่าสองนัดก็มีสี่แต้มครับ
0: ผลงาน
1: ว่าบุยพุทธศิลป์ทุกเกมตามสไตล
0: ์เออผลงานนัด
1: ก็ต้องดูยาวๆเขาไทยลีกสองมันเป็นวิ่งมาราธอนอยู่แล้วครับ
0: นะทีมก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ขี่ชาวบ้านมากนะพลังการถ้าเล่นไปเล่นมาก็ยังทีมอื่นก็ยังสู้กันได้อยู่นะครับไทยจัดตัวผู้เล่นพอใช้ได้แต่เกมรับไม่ดีนะครับคุณจอมมันบูบอกนะก็ได้จะพูดถึงของชุดเอเชียนเกมตอนนี้นะครับอ้าว
1: มีแค่นี้แหละครับ
0: นะมันได้แค่นี้มันก็จัดเท่าที่โค้ชวังเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกวันนี้อย่างน้อยปลายนู่นแล้วก็ยังมีไข้หวัดใหญ่สายพันเอไปหนึ่งคนก็ไม่รู้คนอื่นๆจะติดไปด้วยแล้วพอเล่นไหวเนี่ยสภาพร่างกายมันจะได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอดูครึ่งหลังคิดว่ายศกรบุรพาก็น่าจะได้ลงนะถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับอ่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับมาเก็บตกแล้วก็พูดคุยกับเรื่องของฟุตบอลไทยพรุ่งนี้ยังมีฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมด้วยนะนะครับตามเชียร์กันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
5: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
9: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและน้องอาร์มธนภูมิค่ะ30นาทีต่อจากนี้วันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมจัดเต็มเลยรวมถึงข่าวบันเทิงด้วยนะคะ
1: มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งได้รับผลกระทบนะครับมาจากเหตุไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียทำให้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาชาวหาดใหญ่เดือดร้อนกันหนักมากแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพกันแล้วครับวันนี้เขตเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีกลุ่มควันที่เกิดจากเหตุไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียลอยเข้ามานะครับจนส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่แล้วซึ่งถ้าได้เห็นภาพที่เราขึ้นให้ตรงนี้นะครับรวมไปถึงภาพต่างๆในโซเชียลที่ชาวหาดใหญ่โพสต์กันก็จะเห็นว่าค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวโดยจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน3สถานีนะครับวันนี้พบว่าที่จุดสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ปริมาณ PM 2.5 เมื่อช่วงเวลา 8:30 นาทีวันนี้นะครับวัดได้ที่76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่สนามกีฬาจิรนครวัดได้ 72.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและสถานีที่บริเวณพรุแม่สอนข้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับวัดได้ 13.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งจุดนี้ยังคงเป็นค่ามาตรฐานอยู่นะครับโดยปัจจุบันก็ยังมีจุดฮอตสปอตนะครับหรือว่าจุดที่มีการเกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตราอีกจำนวนมากประกอบกับทิศทางลมก็ยังพัดเอากลุ่มควันดังกล่าวเข้ามาในพื้นที่หาดใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนว่าสถานการณ์ดังกล่าวก็กระทบต่อสุขภาพของประชาชนเห็นบอกบางคนเนี่ยมีอาการแสบจมูกแสบคอแล้วก็คันตามผิวหนังแล้วด้วยนะครับซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนั้นสวมหน้ากากอนามัยเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นเมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งทั้งนี้ก็สามารถที่จะติดตามคุณภาพอากาศพื้นที่ในหาดใหญ่แบบเรียลไทม์ได้นะครับที่เว็บไซต์ Air Flow Thai ครับ
0: มาดูกันที่เรื่องของเทคโนโลยี AI กันบ้างดีกว่าค่ะนำเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรนะคะกับการสร้างระบบใกล้เก็บเกี่ยวค่ะโดยคาดว่าน่าจะเริ่มต้นนำร่องนะคะมาใช้ได้กับสินค้าข้าวก่อนออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสนค.ได้ทำการจัดระบบนะคะบริหารเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรได้นำระบบเก็บเกี่ยวนะคะใกล้เก็บเกี่ยวค่ะเพื่อยกระดับการบริหารสินค้าของเกษตรนะคะของประเทศไทยให้ก้าวไกลกว่าการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในการบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำนะคะเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วกำหนดมาตรฐานได้ตรงจุดทันเวลาและเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำซึ่งระบบใกล้เก็บเกี่ยวนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนข้อมูลจากสิ่งที่ใช้มองย้อนหลังให้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยมองไปข้างหน้าโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานทั้งด้านการผลิตพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตตลาดและราคาค่ะเพื่อให้ภาครัฐนะเห็นสถานการณ์ได้เร็วขึ้นและได้มีเวลาในการเตรียมการก่อนที่สถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาระบบใกล้เก็บเกี่ยวนี้นะคะจะเป็นการร่วมงานทำงานกันระหว่าง4กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเพื่อเชื่อมข้อมูลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันนะคะโดยจะมีการเปิดตัวระบบนี้ในวันที่30กันยายนนี้และจะเริ่มนำร่องนะคะใช้กับสินค้าข้าวค่ะเป็นสินค้าเกษตรกรสำคัญของประเทศไทยก่อนที่จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดนะคะในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะ
1: ครับพูดถึงเรื่องของ AI นะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่า AI นั้นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบันหลายคนก็มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของความกังวลต่างๆก็ยังคงมีเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนมองว่าการที่ AI เข้ามานั้นจะเข้ามากระทบกับตลาดงานโดยการทำหน้าที่แทนทุกอย่างของมนุษย์ครับรายงาน Global AI Diffusion ฉบับล่าสุดของ Microsoft เผยให้เห็นว่าสัดส่วนการใช้งาน AI อย่างจริงจังในกลุ่มประชากรวัยทำงานทั่วไทยเพิ่มขึ้นจาก 9.1% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568มาเป็น 12.4% ในไตรมาสแรกของปี2569ทำให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของสัดส่วนผู้ใช้ AI สูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับตามหลังแค่เกาหลีใต้ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 43.2% เท่านั้นและนำหน้าประเทศญี่ปุ่นครับที่คิดอัตราเติบโตอยู่ที่ 34.1% จากรายงานดังกล่าวก็ทำให้บริษัทด้าน AI Data อย่าง Real Smart ครับได้วิจัยแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่อนะครับเพื่อที่จะสำรวจการใช้งานของ AI ของชาวเน็ตไทยที่มีการโพสต์หรือว่าเผยแพร่ผ่านทางสาธารณะในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับโดยผลพบว่ามีการพูดถึง AI ทั้งสิ้นเนี่ยทั้งหมดนะฮะ 26,399 ข้อความแบ่งเป็นส่วนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของทั่วไปเกี่ยวกับ AI เนี่ยจำนวน 17,000 กว่าข้อความนะครับส่วนที่เขียนถึงการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันและการทำงานนะครับจำนวน 4,107 ข้อความและส่วนที่เขียนถึงความกังวลและผลกระทบจาก AI จำนวน 4,878 ข้อความโดยผลสำรวจ5อันดับแรกนะครับที่ชาวเน็ตไทยนำ AI ไปใช้มากที่สุดเนี่ยได้แก่การนำไปใช้ในงานสร้างสรรค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณครูเนาะเราก็จะเห็นกันเยอะที่นำไปทำสื่อการเรียนการสอนนะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็จะนำไปทำคลิปขายของนะครับจุดนี้ 36.1% เลยทีเดียวนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือการใช้ในการทำงานด้านเอกสารทั่วไปไม่ว่าการเขียนสคริปต์วิเคราะห์สรุปงานนะครับเรายังไม่เคยมาใช้ในการเขียนสคริปต์ข่าวนะฮะ เดี๋ยวจะลองดูนะฮะ 31.07% เลยทีเดียวนะครับอันดับ3ใช้ในการปรับกระบวนการทำงานในองค์กรวางแผนโครงสร้างงานต่างๆนะครับ 13.61% อันดับ4นำมาช่วยในการเรียนนะครับช่วยทำการบ้านนี่เห็นเด็กๆใช้กันเยอะนะฮะหาคำตอบอะไรก็เข้าแชท GPT กันนะครับมาค้นหาข้อมูลนะครับ 11.08% และสุดท้ายอันดับ5ก็คือนำมาใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเฉพาะทางอย่างเช่นการวิเคราะห์ตลาดหุ้นการแก้ไขการออกแบบนะครับงานสถาปนิกอันนี้ก็เห็นเยอะนะ 8.23% นั่นเองครับ
0: แต่ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ระบุว่าชาวเน็ตไทยทั้งผู้ที่ใช้งาน AI และไม่ได้ใช้งาน AI ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ AI ในหลากหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นความกังวลว่า AI เนี่ยจะมาทำให้คนตกงานจุดนี้เนี่ยมีความกังวลสูงถึง 33.35% มาเป็นอันดับที่1เลยค่ะตามมาด้วยอันดับที่2ความกังวลด้านความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของ AI อยู่ที่ 30.96% อันดับ3คือกังวลเรื่องผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจและสังคมที่มิจฉาชีพอาจจะใช้เป็นเครื่องมือมาหลอกลวงได้ง่ายขึ้น 15.15% รวมถึงอันดับที่4ค่ะกังวลว่าทักษะของมนุษย์จะลดลงสมองจะไม่ได้ใช้งานเพราะว่าพึ่งพา AI มากเกินไปคิดเป็นสัดส่วน 15.03% และอันดับที่5นะคะก็เป็นความกังวลความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ย 5.51% โดยกลัวว่าข้อมูลจะรั่วไหลจะโดนแฮกนะคะแล้วก็กลัวว่าจะมีการนำข้อมูลส่วนตัวไปขายหรือไม่ค่ะการใช้ AI จริงๆมันก็สะดวกเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วเราเป็นมนุษย์เราต้องเช็คระบบ AI อีกทีนึงบางทีพิมพ์ข้อมูลพิมพ์พร้อมให้เขาเข้าไปเนี่ยเขาก็ตอบมาแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะต้องเช็คดี
1: ๆเพื่อนผมที่เป็นกราฟิกฟรีแลนซ์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าโหงานน้อยลงเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าคนก็มาใช้เจน AI ในการทำภาพแอดโฆษณาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องดูดีๆเพราะบางตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยข้อความก็จะผิดกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเอามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครม.ได้เคาะนะครับปรับเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยฉุกเฉินใหม่นะครับโดยสั่งห้ามให้โรงพยาบาลนะครับห้ามเก็บเงินก่อนการรักษาครับเมื่อวานนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตใหม่นะครับโดยมีสาระสำคัญหลักๆก็คือการให้สถานพยาบาลมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานของวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาลโดยไม่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและกำหนดให้สถานพยาบาลนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อกองทุนของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยเร็วทั้งนี้การทำนิติกรรมเพื่อให้พ้นจากหน้าที่หรือเพื่อสละสิทธิ์ของผู้ป่วยข้างต้นถือเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายยังมีการกำหนดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อที่จะตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินนะครับและจัดให้ผู้ป่วยได้รับการบริบาลตามลำดับความเร่งด่วนด้วยโดยกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไปปรึกษากับสพช.นะครับทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับผลของการคัดแยกก็สามารถที่จะอุทธรณ์ไปยังสพช.ได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้ลงชื่อในแบบแจ้งผลการประเมินคัดแยกรวมถึงยังมีประเด็นสาระอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสถานพยาบาลต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจนพ้นวิกฤตและต้องให้การรักษาอาการหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อไปจนถึงเวลา72ชั่วโมงนับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยครับ
0: มาปิดท้ายช่วงนี้นะคะแหมกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยที่มีคนนึงที่เป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยเขาออกมาพูดถึงผู้หญิงวัย35ปีออกมาด้อยค่าเนี่ยนะคะแต่จริงๆจะบอกว่าหลังๆเนี่ยก็คือมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากๆแต่ก็มีงานวิจัยงานหนึ่งจะมาบอกว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ดีนะคะมองโลกในเชิงบวกคุณก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นค่ะเบคันเลวีศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาและจิตวิทยาแห่งวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาค่ะได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับวัยและสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพบว่าผู้ที่มีความเชื่อเชิงบวกต่อการมีอายุมากขึ้นจะมีอายุยืนกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 7.5 ปีเมื่อเทียบกับผู้ที่มีมุมมองต่ออายุในเชิงลบมากกว่าโดยตัวเลข 7.5 ปีไม่ได้หมายความว่าแค่คิดบวกแล้วชีวิตจะยืนยาวขึ้นมาทันทีนะคะเพราะอายุเนี่ยถูกกำหนดด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมโรคประจำตัวฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปจนถึงพฤติกรรมสุขภาพต่างๆแต่ผลการศึกษาก็สะท้อนให้เห็นนะว่าทัศนคติของเราที่มีต่ออายุของตัวเองเนี่ยอาจจะมีความสำคัญต่อทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตสุขภาพในระยะยาวมากกว่าที่หลายคนคิดค่ะทั้งนี้งานวิจัยของเธอนะคะยังชี้เห็นว่าผู้ที่มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับวัยมีแนวโน้มในการทำแบบทดสอบด้านความจำได้ดีกว่าขณะเดียวกันนะคะการมองเชิงลบเกี่ยวกับวัยจะเชื่อมโยงกับสมรรถภาพทางร่างกายการทำงานด้านรับรู้ที่ลดลงค่ะรวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิตอย่างภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลค่ะซึ่งนำไปสู่ความเด็ดเดี่ยวโดดเดี่ยวความเหงาแล้วก็การแยกตัวออกจากสังคมนั่นเองงานวิจัยยังบอกด้วยนะคะแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดเรียนรู้เนาะแล้วก็หยุดพัฒนาตัวเองนะคะหยุดดูแลตัวเองคือมันเริ่มต้นได้ง่ายๆปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ดีก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีตามไปเองนั่นเอง
1: เข้าใจนะครับปรับเปลี่ยนทัศนคติกันก่อน
0: ต้อง
1: นะฮะพูดถึงเรื่องนี้แหมมันมีคนเดือดเยอะเหลือเกิน
0: เยอะมาก
1: ใช่ไหม
0: มากขึ้นเลย
1: ข้างผมนี่ก็คน
0: จี๊ดเลยจี๊ด
1: นะแล้วไม่ใช่แค่พี่จอยนะจริงๆแล้วคนบันเทิงหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ออกมาฟาดกลับนะครับกับประเด็นนี้นะครับมีใครที่ออกมาพูดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของอายุ35บวกแล้วไม่น่าที่จะเอามาเป็นแฟนนะพวกเขาจะคิดยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้ากันครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าท
10: ีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
11: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
12: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
0: เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากโดยเฉพาะคนบันเทิงจะบอกว่าสาวๆวัย35เนี่ยเขามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยล่ะค่ะเรื่องความแก่เรื่องอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเขายอมกันไม่ได้นะคะเริ่มต้นอย่างคนแรกเลยอย่างพี่ตั๊กมยุราที่เอาออกมาโพสต์นะคะรูปที่ตัวเองกำลังปิดปากแล้วก็มีแคปชั่นว่าอายุ35บางคนยังพูดไม่รู้เรื่องขอเถียงขาดใจจะเอาอะไรมาวัดจะคุณเทียบกันแต่ความตึงอย่างเดียวหรอส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่แซบเหมือนกันคุณใหม่สุคนธวานี่ก็โพสต์นะคะเกลียดผู้ชายที่ดูถูกผู้หญิงยิ่งดูถูกว่า35บวกแก่พร้อมยืนยันว่า44ไม่แก่จ้ะดูแลตัวเองจ้ะแซบสวยสะพรั่งยิ่งกว่าสาว20มีถมไปนะคะแฮชแท็กเซฟผู้หญิงวัย35บวกและอีกหนึ่งคุณแม่ที่แซบคนนี้แซบจริงต้องยอมคุณอุ้มลักษณาคือโพสต์คลิปตัวเองแล้วก็เขียนแคปชั่นอ้าว35ไม่สวยแก่และ43อย่างฉันไม่ยาเลยเหรอใจร้ายอ่ะแล้วดูนี่สะนี่40นะคะคุณทางด้านผู้ประกาศของเราพี่หมวยค่ะพี่หมวยอริสราก็ไม่ทนกับกระแสข่าวนี้เหมือนกันนะคะก็ออกมาโพสต์นะคะรูปสวยๆของตัวเองแล้วก็แคปชั่นว่า51แล้วยังสวยอยู่ไหมคะซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แบบ 100% นะคะว่าสวยมากๆค่ะพี่หมวยสวยจริงนะคะ
1: สวยจริง
0: รวมอีกถึงหนึ่งพิธีกรอย่างคุณแพทณปภาและก็สามีคุณพีชานนท์ค่ะออกมาทำคลิปเลยคู่นี้นะคะถึงกรณีในคลิปเนี่ยคุณพีอธิบายเป็นข้อๆเลยว่ามีแฟนอายุ35ปีเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างโดยเฉพาะยังสวยแซ่บแถมมีเงินและดูแลสามีได้ด้วยนอกจากนี้35บวกยังมีประสบการณ์เยอะสามารถสอนและแนะแนวทางให้กับสามีได้ด้วยปิดท้ายคุณแม่คนสวยอีกคนอย่างคุณปุ้มปุ้ยค่ะภรรยาของคุณกวินก็ออกมาโพสต์คลิปตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าผู้หญิงแก่อายุ35คุณจะเอาไหมล่ะนี
1: ่นี
0: ่นี่บอกแล้วมันไม่ได้อยู่ที่อายุคุณมันอยู่ที่ทัศนคติถ้าเราทัศนคติดีอ่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อ่ะม
1: ัน
0: สวยอยู่แล้ว
1: นะ
0: นะคะ
1: เอาจริงๆตอนแรกที่เห็นเรื่องเนี้ยนะคนนี้เขาขึ้นมากเลยนะ
0: ขึ้นแบบทนไม่ไหวแต่เข้าใจว่าทัศนคติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขามองแบบนั้นก็เรื่องของเขา
1: ก็เรื่องของเขา
0: ก็เรื่องของเขาเพราะว่าคนอายุแบบว่า30 40 50 60
1: ครับ
0: สวยหมดทุกคนจริง
1: ๆโอ้เพลงลูกทุ่งเขาทำมานานแล้วเขายังบอกเลย30ยังแจ๋ว
0: เอาถูกค่ะ
1: ดังนั้นนะครับ35บวกไม่เป็นผลแน่นอนนะครับเอาพูดถึงเรื่องของความสวยความงามพูดถึงคนสวยก็ต้องไปกันที่ข่าวของคนสวยเบลล่าราณีแต่ล่าสุดเธอไม่น่าจะได้สวยคนเดียวแล้วนะครับเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวของเธอโดนชมว่าสวยกว่าเบลล่าอีก รื่องของเรื่องคือต้องบอกว่าใครที่ไปเที่ยวประเทศจีนเนาะเราก็จะเห็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นั่นก็คือการเทสระบบจ้างช่างภาพจีนมาถ่ายรูปให
0: ้
1: ซึ่งในทริปนี้ก็จะเห็นว่าคุณเบลล่านะครับแล้วก็คุณพลอยนะฮะพี่พลอยผู้จัดการนะครับแล้วก็คุณแม่ของคุณเบลล่าเนี่ยเขาไปเที่ยวจีนด้วยกันนะครับไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเทสระบบช่างภาพจีนดูบ้างนะครับดูเหมือนงานนี้จะเจอช่างภาพตัวตึงครับเพราะว่าพอช่างภาพถ่ายรูปของพี่พลอยผู้จัดการเสร็จออกปากชมพี่พลอยหนักมากคือชมว่าอะไรสวยกว่าดาราอีกสวยกว่าย่าย่าอีกสวยกว่าเบลล่าอีกเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันครับ
13: สวยกว่าเบลล่า
14: โอ้
15: สวยกว่าเบลล่า
13: สวยกว่าเบลล่า
14: เบลล่า
15: สวยกว่าเบลล่า
13: สวยกว่าดารา
14: สวยกว่าดารา
16: ใส่หมูแล้วกันใส่หมูแล้วอุดหนุนเท่าไหร่พูดขนาดนี้
14: ตอนที่แบบเราบอกว่าจะถ่ายกับเขาแล้วดูลงคิดว่าสวยกว่าดาราได้ยังไง
16: คือจะสวยกว่าอะไรนะ
14: สวยกว่าเบลล่าได้ยังไง
16: เลยมีอะไร
14: ไม่เลิศค
16: ่
14: ะพ
16: ี่
14: ชาย
16: ตลก
1: คือต้องบอกว่าช่างภาพจีนเขาก็จะเรียนรู้คำชมสาวไทยน่ะมาจากนักท่องเที่ยวไทยนี่แหละที่ไปเวลาแบบช่างภาพเขาถ่ายรูปมาแล้วเวลาเราเช็คภาพอ่
0: ะ
1: ผู้หญิงเนาะผู้หญิงไทยเขาจะมีคำแบบอุ้ยเลิศสวยนั่นนี่เขาก็จะเรียนรู้คำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงคนไหนที่สวยที่สุดเป็นท็อปๆของประเทศนั้นอ่
0: ะ
1: เขาก็จะจำชื่อไว้แล้วเอาไปชมนักท่องเที่ยวอุ้ยสวยกว่าคนนั้นคนนี้อีกอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เป็นสีสันสำหรับคนที่ไปเที่ยวจีนโดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้นี่มีเยอะมากๆช่างภาพจีนใครอยากสวยกว่าเบลล่าอยากสวยกว่าย่าย่าก็ไปเทสระบบช่างภาพจีนดูนะฮะ
0: ได้อะมากันที่ข่าวนี
1: ้
0: ฟังแล้วก็โกรธเหมือนกันโมโหเหมือนกันน้องเต้ยจรินพรค่ะเขาออกมาลุกนะคะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะด้วยการจ่อฟ้องหมิ่นประมาทเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์ในพื้นที่ส่วนตัวค่ะวันก่อนเต้ยนะคะได้ไปร่วมงานอีเวนต์ค่ะแล้วก็เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กลับมาโสดอีกครั้งแล้วเพราะว่าเพิ่งจะยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มชาวเม็กซิกันไปประมาณเดือนกว่าๆค่ะพร้อมมองว่าที่ผ่านมาก็เป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นบทเรียนในเรื่องของความรักค่ะซึ่งหลังจากที่เต้ยให้สัมภาษณ์ไปก็มีนี่ค่ะเหล่าเกรนคีย์บอร์ดหลายคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะเป็นข้อความแบบคุกคามแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นนะคะแล้วก็เหยียดหยามในช่องทางโซเชียลของเต้ยเยอะมากงานนี้เจ้าตัวนะคะถึงกลับมาออกมาปกป้องสิทธิของตัวเองค่ะพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เลือกที่จะนิ่งเฉยไม่อยากมีปัญหากับใครแต่ในฐานะมนุษย์แล้วก็ผู้หญิงคนนึงเนี่ยการที่มีความรักไม่ใช่เรื่องผิดและตนไม่เคยทำสิ่งใดผิดจริยธรรมหรือสร้างความเสียหายแก่ใครนะคะแต่การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบที่ลุกลามจนกลายเป็นการคุกคามและเหยียดหยามเกียรติความเป็นมนุษย์นั้นเกินกว่าที่จะยอมรับได้จึงตัดสินใจที่จะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวอีกต่อไปค่ะโดยต้นสังกัดของเต้ยนะคะได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เพิ่มเติมด้วยว่าบริษัทพร้อมที่จะเปิดรับคำติชมที่สร้างสรรค์แต่กรณีการละเมิดสิทธิและทำลายชื่อเสียงนักแสดงทางต้นสังกัดจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
1: เซฟน้องเต้ยนะครับแล้วก็สนับสนุนจริงๆกับการที่เอาแบบเด็ดขาดเนาะกับเรียนคีย์บอร์ดต่างๆนะครับจะได้รู้นะฮะว่าการจะไปคอมเมนต์ใครนั้นจะต้องมีเงินในกระเป๋ากันด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: อ่ะช่วงหน้า Daily C3 ครับเดี๋ยวกลับมานะคุณซีฉัตรปวีจะมาเตือนกันหน่อยสำหรับทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนในยุคนี้นะครับเราอาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับของภัยทางไซเบอร์ได้แค่คลิกเดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
17: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
18: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน และชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปดอนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
2: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
5: มิว X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ106กูรูทอค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลทุกวันพุธบ่าย 3:00 น.นะฮะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดกูรูในด้านสุขภาพร่างกายค่ะวันนี้นะคะคุณหมอสตอรี่มาเองเลยนะคะท่านในแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือว่าหมอกอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะหมอกอล์ฟ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ค
6: ่
7: ะสว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ
7: ค
6: ุ
7: ณผู้ฟังทุกท่านครับ
6: การนี้ถ้าเป็น Facebook ต้องเป็นคุณหมอสตอรี่คัมแบ็ค
7: เพราะว่าเคยโดนแฮ็กไปรอบนึงแต่เราไม่ท้อใจเพราะเราต้องช่วยทุกคนให้สุขภาพดีได้แล้วก็เลยคัมแบ็คกลับมาน
6: ี่ถ้าเกิดคราวนี้เพจปิ๋วอีกนะจะตั้งชื่อว่าคุณหมอสตอรี่คัมแบ็ค again
7: นี่คิดชื่อเผื่ออ
6: ันนี้คิดเผื่อแต่ไม่ควรจะแฮกนะ
7: อย่ามาแฮกใหม่รัสเซียรัสเซียไม่ต้องมาแฮกนะ
6: พอเลย
7: ส่วนถ้า TikTok ก็สั้นๆคือคุณหมอสตอรี่ครับ
6: ยังได้อยู่เพราะยังไม่มี
7: โอ๊ยอย่าไปพูดอย่างนั้นพี่บุ๊ก
6: คุณรู้ฟังกันเรื่องของสุขภาพร่างกาย
7: ใจจะหาย
6: อย่าอยู่ด้วยกันสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะเมื่อก่อนตอนปุ๊กเป็นวัยรุ่นนะยอมรับนะคุณรู้ฟังหมอครับพี่ปุ๊กทำงานหนักมากหนักขนาดที่ว่า7วันทำทุกวันแล้วก็ทำต่อเนื่องกันแบบ3เดือน6เดือนไม่ต้องมีหยุดอ่ะคือทำงานได้ทุกวันแต่นั่นเป็นเพราะว่างานพี่สนุกไงงานพี่มันโอ้โหถูกใจมากอ่ะคือทำงานไม่เหมือนทำงานอ่ะทำงานเหมือนไปเที่ยวทำงานเหมือนได้เล่นทำงานเหมือนได้โชว์เราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นการทำงานเหนื่อยแต่พอวันเวลาผ่านเวลาเปลี่ยน
7: สภาพร่างก
6: ายสภาพคือเมื่อก่อนนะอดนอน2วันเฉยไม่มีปฏิกิริยากินกาแฟนิดนึงก็สบายแต่เดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังที่เคารพพี่หมอก๊อฟไม่นอนคืนหนึ่งเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีปัญหานะคือหาวทั้งวันแล้วก็รู้สึกแบบ ืดอ่ะเฉื่อยสมองมันไม่ปื๊ดปาดอ่ะแล้วมีคนก็บอกว่าระวังนะระวังนะเดี๋ยวอยู่ๆไปไม่บอกกล่าวเหมือนคุณเลแมคโดนัลนี่ศิลปินดาราในดวงใจพี่ปุ๊กเลยก็เลยถามเนี่ยว่ามันน่าห่วงขนาดไหนพี่ก๊อฟสุขภาพเนี่ยโ
7: อ้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่ปุ๊กบอกว่าอายุมากขึ้นเวลาพักผ่อนแล้วเนี่ยนอนน้อยแล้วมีปัญหามากขึ้นจริงเลยเพราะร่างกายเราจะเสื่อมลงทุกวันทุกวันยิ่งถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองได้เพียงพอกินนอนออกกำลังกายคลายเครียดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราเสื่อมทรงวัยคือช่วงเวลาที่เราพักผ่อนเนี่ยร่างกายมันรีคอเวอรี่ตัวเองมันฟื้นตัวเองตอนวัยรุ่นก็ยังพอไหวเพราะอุปกรณ์เรายังโอเคอยู
6: ่อวัยวะในร่างกายยังแข็งแรงอยู่
7: แต่พออายุมากขึ้นเนี่ยครับมันก็เสื่อมทุกอวัยวะมันก็เสื่อมแล้วเรายังไม่ไปฟื้นเขาอีกเรายังไม่ให้เวลาพักผ่อนซึ่งช่วงเวลาทองคำของทุกคนนะครับก็คือ5ทุ่มนะครับ5ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราหลับสนิทนะครับเจ้าเมลาโทนินก็จะไปช่วยเรียกร้องให้โกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนที่ซ่อมแซมร่างกายเนี่ยออกมาฟื้นฟูร่างกายเราแผลก็หายเร็วนะครับหรือว่าความเสื่อมต่างๆหรือการชราก็จะช้าลง
6: แก่ช้าลง
7: แก่ช้าลง
6: ป่วยช้าลง
7: ป่วยน้อยลงป่วยง่ายหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะโกรทฮอร์โมนช่วยแต่เราก็ต้องหลับให้สนิทไงไม่ใช่5ทุ่มถึงตีหนึ่งช่วงนั้นน่ะเรายังแบบว่าเล่นมือถือเปิดไฟเล่นเกมดูซีรีส์ซึ่งช่วงนั้นน่ะถ้าเกิดเมลาโทนินไม่ออกมาเมลาโทนินเขาจะขี้อายเขาจะไม่ออกมาตอนที่มีไฟเขาจะต้องออกมาตอนที่แบบว่าเรากำลังจะหลับเพื่อให้เราผ่อนคลายตอนที่มันมืดมืดเย็นเย็นเงียบเงียบ
6: งั้นพี่ปุ๊กก็ใส่ผ้าปิดตานอนได้ไหม
7: ก็ได้ดิ
6: จะช่วยได้
7: ก็ดีนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราผ่อนคลายพอเมลาโทนินออกมาเต็มที่โกรทฮอร์โมนก็จะออกมาฟื้นฟูร่างกายอีกมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากขึ้นทำให้เราไม่ป่วยง่ายคือบางคนเนี่ยเราดูภายนอกดูแข็งแรงอย่างที่พี่ปุ๊กบอกเลยพี่เลย์แมคโดนัลด์เนี่ยภายนอกดูเหมือนแข็งแรงแต่ไม่ได้เช็คลึกไปถึงข้างในเพราะฉะนั้นกลับมาโยงเข้าประเด็นเรื่องของการตรวจสุข

0: หรือว่าแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนใกล้ๆหมดอายุแบตไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ลมยางอ่ะลมยางนี่ต้องเป๊ะอะไรเงี้ยก็เช็คนะไม่เช็คไม่ได้หรอกกอล์ฟอันตราย
1: นี่แหละร่างกายเราก็เหมือนกันเราใช้มาทั้งปีเราไม่เช็คได้หรอแล้วเราจะไปเช็คแค่บางส่วนแบบว่าคุณหมอเช็คแค่ขึ้นไฟฟ้าหัวใจอย่างเดียวไม่เช็คแขนขาไม่เอ็กซเรย์ปอดครบละปีนี้พอละ
0: เอ๊ะถ้างั้นพี่ปุ๊บมีคำถามอย่างเช็คสุขภาพอ่ะกอล์ฟก็คือเราไปโรงพยาบาลนะท่านผู้ชมที่เคารพเขาจะมีโปรแกรมโปรแกรม A B C D E เราก็งงโอ้โหคืนตรวจหมดเนี่ยเป็นแสน
1: จริงจริงเยอะไป
0: แล้วก็เลยมีคำถามว่าแล้วควรตรวจอะไรที่จำเป็นแถมที่สำคัญที่คุณผู้ฟังที่เคารพเขาจะมีนะอะไรนะคนอายุต่ำกว่า20 20ถึง45อะไรทำนองเนี่ยแล้วก็อายุตั้งแต่60ขึ้น
1: ตามอายุคือที่เขาเพิ่มขึ้นตามอายุเนี่ยเพราะว่าความเสี่ยงของโรคแต่ละอย่างเช่นอายุมากขึ้นเสี่ยงมะเร็งก็จะตรวจมะเร็งเยอะขึ้นตรวจภายในตรวจเต้านมอายุน้อยหน่อยก็อาจจะยังไม่นึกถึงตรงนั้นอย่างโรคหัวใจก็เหมือนกันถ้าปกติสมัยก่อนเราบอกว่า50ปีหรือ45ปีขึ้นไปค่อยมาตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแบบเวลาไปตรวจออกหน่วยครับที่ผมไปตามหน่วยไปบรรยายสุขภาพตามที่ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นเจ้าของงานหรือว่าเป็นผู้บริหารที่อายุ45ปีขึ้นไปรถโมบายถึงให้ไปเช็คขึ้นไฟฟ้าหัวใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะ
0: ค
1: ่ะใครก็ตามที่อายุ30ปีขึ้นไปแต่มีประวัติครอบครัวว่ามีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
0: โรคหัวใจเป็นพันธุกรรมเหรอ
1: โรคหัวใจคือกลุ่ม NCD ครับ
0: โรคไม่ติดต่อนี
1: ่โรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อแต่หมายถึงว่าใครที่ครอบครัวเป็นเราจะได้รับความเสี่ยงไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นแต่เราจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็น
0: อ๋อ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจแพ็กเกจในแต่ละคนสมมติบอกว่าผู้ชายอายุเท่านี้ตรวจแพ็กเกจนี้ผู้หญิงอายุเท่านี้ตรวจแพ็กเกจนี้แต่ถ้าเรามีโรคอื่นอาการอื่นสงสัยเรื่องอื่นประวัติพันธุกรรมมีเรื่องของมะเร็งก็ต้องตรวจครับ
0: ตรวจเพิ่ม
1: ต้องถามให้คุณหมอถามว่าเรามีความเสี่ยงอะไรแล้วเราก็ปรึกษาคุณหมอว่าควรจะเอาอย่างนี้ไหมใครที่บางคนกลัวเรื่องของหลอดเลือดแดงอุดตันข้างคอแล้วกลัวจะวูบกลัวจะเส้นโลหิตในสมอง
0: กลัว
1: เป็นสต๊อกก็ต้องไปตรวจอันเดอร์ซาวด์ข้างคออ ันเดอร์ซาวด์หลอดเลือดแดงข้างคออย่างเงี้ยก็ต้องดูตามอาการหรือตามความเสี่ยงที่เราเป็น
0: แล้วในกรณีของการตรวจสุขภาพอะค่ะบางทีพี่ปุ๊กก็สงสัยนะคุณผู้ฟังนึกไหมเขาจะเจาะเลือดแล้วก็หนึ่งวัดตาให้เราวัดตาแล้วก็เช็ค
1: การได้ยิน
0: การได้ยินแล้วก็ตรวจเลือดโดยยินอันนี้คือชุดมาตรฐานเบสิกใช่ไหม
1: เบสิกครับมีฟังขึ้นฟังหัวใจอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าเกิดยังไงก็ตามช่วงนี้ใครก็ตามที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปหรือว่าเคยมีประวัติครอบครัวเรื่องหัวใจเนี่ย30ปีขึ้นไปก็ขอให้อย่างน้อยเช็คขึ้นไฟฟ้าหัวใจหน่อยทีนี้ผมเข้าใจแล้วพี่ปุ๊กอาจจะถามผมว่าทำไมจะมาเจาะเลือดแล้วต้องงดน้ำงดอาหารอะไร
0: นั่นด้วยแล้วก็การเจาะเลือดเนี่ยมันบอกอะไรได้สักแค่ไหนอ่ะทำไมต้องเจาะทุกครั้งเลย
1: คือสารบางอย่างหรือค่าบางอย่างมันดูจากในโลหิตแล้วเขาก็ปั่นหรือเขาก็แปรผลมาตรงนี้มันช่วยได้มันมีแลบมันมีค่ามาตรฐานให้เปรียบเทียบส่วนเรื่องของการที่งดน้ำงดอาหารไหมเนี่ยคือประเด็นสำคัญคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะถ้าคุณไม่เจาะไขมันและไม่เจาะน้ำตาลในรอบนั้นเช่นอาจจะตรวจแค่ CBC ความสมบูรณ์ของเลือดอาจจะตรวจค่าตับอาจจะตรวจค่าไตตรวจเกาต์ตรวจเอดคุณไม่ต้องงดครับไม่ต้องงดน้ำจะงดน้ำงดอาหารก็ต่อเมื่อตรวจน้ำตาลกับไขมันแค่นั้นเองเพราะสองอย่างนี้พอจิบน้ำเข้าไปนิดเดียวครับมันค่ามันเปลี่ยน
0: เจือจางเปลี่ยนแปลง
1: ใช่แล้วอาจจะมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย
0: บางทีหมอนัดตรวจสุขภาพอ่ะคุณผู้ฟังแล้วเผลอ
1: ลืม
0: นะลืมกินน้ำวันนั้นไม่ไปเลย
1: จริงๆอ่ะถ้าเราไม่เจาะน้ำตาลเราไปเจาะน้ำตาลสะสมก็ได้อันนี้ก็กินน้ำไปก็ไม่เป็นไร
0: อ๋อแต่ฉะนั้นเราต้องถามหมอ
1: ใช่ว่าอันนี้ตรวจอะไรได้บ้าง
0: อย่าตัดสินใจเองว่าวันนี้ไปไม่ได้แล้วล่ะเผลอกินน้ำไปเมื่อเช้าเมื่อตื่นมาลืมกินเลย
1: ใช่แล้วบางทีเนี่ยตอนนี้ผมบอกว่าคนกทมโชคดีนะเพราะว่าเขามีแอปหมอกทมซึ่งเขาให้คนกทมตรวจสุขภาพฟรี
0: ผ่านแอป
1: ใช่ลงทะเบียนผ่านแอปแล้วก็ไปตามโรงพยาบาลที่เขามีระบุให้จนถึงสิ้นปีนี้เลยสมมติของผมใกล้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
0: ์ก็ไปเลย
1: เขาก็จะมีให้ไปตรวจประจำปีมีอะไรบ้างมีตรวจหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ปอดตรวจเลือดตรวจปัสสาวะแล้วเขาก็จะมีโมบายไปตามห้างใกล้ๆโซนนั้นด้วย
0: ไปตรวจได
1: ้คุณไปสืบไปสอบถามข้อมูลจากทางหมอกทมได้เลย
0: ค่ะหมอก็ถามหน่อยแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: ความถี่ในการตรวจสุขภาพต้องบ่อยไหมคือพี่ปุ๊กได้ยินบางคนเขาบอกว่าอุ๊ยถ้าเกิน60อ่ะต้องตรวจทุกครึ่งปีนะเธอปีละครั้งมันน้อยไปจริงไหม
1: ส่วนใหญ่ตรวจประจำปีก็คือปีละครั้งแต่ถ้าคุณหมอเจอความผิดปกติสมมติคุณเป็นเบาหวานคุณหมอก็นัดมาเจอหลายรอบแต่ละรอบที่เจอไม่ได้เจาะใหญ
0: ่ไม่ให้ตรวจใหญ่
1: ใช่ตรวจตามนัดก็คือตรวจแค่น้ำตาลหรือว่าบางทีอาจจะ ขอตรวจอย่างอื่นเพิ่มแล้วแต่คุณหมอเขา

0: สงสัยเพิ่มเติม
1: มีคนก็แซวนะครับบอกสมัยสาวโอ้โหไม่มีหนุ่มมานัดเลยเดี๋ยวนี้พออายุเยอะขึ้นโอ้โหหนุ่มนัดตลอดเลยทุกเดือนหมอตาหมอฟันหมอนั่นหมอนี่
0: แล้วไม่ใช่แผนกเดียว
1: ใช่
0: ไปครบทุกแผนกกลัวหมอน้อยใจ
1: ใช่นะมีแต่หมอมาจีบเลยหมอนัดให้ไปหาทุกเดือน
0: แก้เหงาเลยแหละ
1: ใช่ตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพนะคราวนี้เรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยถามหมอก๊อฟต่อเลย
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยอย่างตรวจตาต้องตรวจบ่อยแค่ไหนพอบอกได้ไหมหรือว่าฟันบางคนโอ้ฟันนี่ต้องตรวจบ่อยนะเพราะผู้สูงอายุฟันจะมีปัญหาอันนี้จริงหรือเปล่า
0: อย่างที่บอกครับถ้าเกิดตรวจตาตรวจฟันส่วนใหญ่ปกติตรวจประจำปีคือปีละครั้ง
1: แต่ไม่พอใช่ไหม
0: ถ้าตรวจตาสมมติเจอต้
1: อ
0: ต้องไปพา
1: ไปลานตาอะไรไม่รู้ผู้ใหญ่
0: อันน
1: ี้
0: ก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องร
1: ับ
0: เพิ่มตรวจฟันฟันฟันผุหรือว่ามีโรคทันตกรรมต้องไปครอบฟันต้องไปทำอะไรเพิ่มเขาก็จะนัดเพิ่มใช่แต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยคือปีละครั้ง
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นก็ไป
0: ก็ไปตามนัด
1: อ๋อใช่ว่าคนที่ไปบ่อยนั้นคือ
0: เขาคิดถึงหมอ
1: หมอคิดถึงเขาด้วยนะคราวนี้เรื่องของการตรวจกระดูกพรุนไม่พรุนเนี่ยสำคัญจำเป็นไหม
0: คือกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภัยเงียบครับแต่มันจะดังก็ตอนคุณล้มถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ตึ้งเลย
0: ถ้าคุณไม่ตรวจมวลกระดูกคุณก็ไม่รู้ว่าบางทีคุณไปชนโต๊ะแป๊บเดียวกระดูกหักแล้วจบแล้วกระดูกหักปุ๊บเนี่ยมันต้องไปผ่าตัดนะไม่งั้นเนี่ยโลหิตมันเสียหรือว่ามันไปโดนอวัยวะอื่นภายในหรืออะไรเงี้ยมันทำให้แบบเราขาดเลือดหรือช็อกได
1: ้
0: เพราะนั้นมวลกระดูกก็เลยสำคัญเขาก็เลยมีการตรวจคร่าวๆอยู่ทุกปีเขาเรียกตรวจ BMD ตรวจมวลกระดูกบางคนบางบางคนพรุนถ้าบางคนบางคุณหมอก็อาจจะให้แค่วิตามินเสริมแต่ถ้าบางคนพุนก็จะต้องมีการฉีดยาก็ว่ากันไป
1: ช่วยได
0: ้ก็อย่างน้อยรักษามวลกระดูกไม่ให้มันพุนกว่านี้นะคร
1: ับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากไปมีปัญหาเรื่องมวลกระดูกตอนเราอายุมากเป็นผู้สูงอายุเนี่ยหากเราเป็นช่วงวัยหนุ่มสาวอย่างพี่ปุ๊กอย่างท็อปเนี่ย30 ถึง 40 50เนี่ยเราต้องกินอะไรที่จะทำให้แบบมวลกระดูกเรามีเยอะๆหนาแน่นเยอะๆแก่ไปจะได้ไม่ต้องเสี่ยง
0: คำถามนี้ดีครับเพราะว่าหลายคนไม่รู้ผมบอกให้เลยว่า อย่างกระดูกแข็งเราใช้แคลเซียม
1: งั้นเราก็กินกระดูกเยอะๆกระดูกหมูทอดอะไรไม่ไหว
0: อย่างตรงผิวข้อหรือน้ำในข้อหรือกระดูกอ่อนเราใช้คอลลาเจนเพราะนั้นถ้าเราจะบำรุงให้ครบทั้งกระดูกแข็งและกระดูกอ่อนก็ต้องมีทั้งแคลเซียมและคอลลาเจน
1: กินเอ็นไก่ทอด
0: มันก็ดูดีนะแต่ทอดไงแต่ทอดก็มีไขมันตัวไม่ดีเข้าไปอีก
1: ต้องทอดไร้น้ำมัน
0: ใช่
1: น
0: ะแล้วก็การกินแคลเซียมที่ดีก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าต้องมีวิตามิน D3 กับ K2 ส่วนคอลลาเจนที่ดีก็ต้องบวกกับวิตามิน C มันจะดูดซึมกันดีเพราะนั้นถ้าเสริมตรงนี้ได้ก็จะดีทั้งกระดูกแล้วก็ข
1: ้อ
0: ใช่อ
1: ันนี้คือสำหรับผู้สูงอายุที่จะดูแลตัวเองโดยรวมเพื่อที่จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ต้องประกอบกับการเช็คอัพหรือตรวจสุขภาพคราวนี้พอพูดถึงเรื่องการตรวจสุขภาพเราก็นึกย้อนไปนะฮะคุณผู้ฟังที่หมอก็บอกว่าเราต้องไปตรวจเส้นเลือด
0: ข้างคอ
1: ข้างคอถ้าหากคุณไม่อยากเสี่ยงกับการเป็น stroke หรือว่าไขมันใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ
0: ไขมัน
1: หรือหัวใจ
0: นั่นแหละครับหรือว่าบางคนถ้าตรงนี้มันจะส่วนใหญ่จะไปสมอง
1: ก็คือ stroke
0: แต่ถ้าหัวใจก็เราก็จะตรวจเรื่องของขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือวิ่งสายพานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเช็ค
1: งั้นช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังครับเรายังเหลือเวลา2ช่วงเราจะมาคุยเรื่องของโรคหัวใจกับสโต
0: ร
1: กกับคุณหมอสตอรี่ค่ะ
2: หยุดเลื่อนฟีดเจนซีตัวจริงต้องไม่พลาดพื้นที่ทุกประเด็นร้อนที่วัยรุ่นอินและโลกต้องฟังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แท็กทีมบริษัทโอเคแมสเสิร์ฟความเดือดแบบสร้างสรรค์ในรายการเจนซีมีเรื่องพบกับทอล์กสุดมันที่ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกระแทกใจคนรุ่นใหม่ทุกสัปดาห์โดยกูรูชวนคุณมาร่วมอินไซต์แล้วก็ปลุกพลังเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกันแบบเรียลไทม์ไม่มีกักปักหมุดรอชมความสนุกที่พร้อมเขย่าความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ทุกวันศุกร์เวลา20 นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแฟนเพจสื่ออาสาประชาชนแหล่งรวมเรื่องเด็ดที่คุณต้องดูพลาดแล้วจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
3: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บรูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจ จบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
3: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ค
2: มิวเอ็กซ์ The nextพีคสู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับเข้าสู่รายการของเรานะคะคือ2อันนี้น่ากลัวนะทั้งโรคหัวใจทั้งสโตรกอ่ะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคเนี้ยก็ยังอยู่ในกลุ่ม NCD นะพี่ปุ๊ก NCD คือโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อยกตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
1: ค่ะ
0: โรคหัวใจและหลอดเลือดนี่ไงข้อนี้ไงหัวใจแล้วหลอดเลือด
1: หัวใจนี่ไง
0: แล้วหลอดเลือดหลอดเลือดคือมันมาสมองด้วยอย่างอาม่าแต๋วอะครับอาม่าเรื่องหลานมากครับเขาอยู่ดีเขาก็วูบเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าไอ้เส้นโลหิตแดงข้างคอมันมีคราบพลักไปอุดตัน
1: เอาเลย
0: อ๋อก็วูบล้มดีนะตอนนั้นไปช่วยไปโรงพยาบาลก็กลับมาปกติแล้วเส้นเลือดโลหิตใหญ่ข้างคอเนี่ยอุดตันใช่ไหมครับหรือว่าบางคนคนที่เคยเป็นสโตรกหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ชมคงเคยคุณผู้ฟังคงเคยเห็นนะครับก็คือพี่อ๋อพงพัฒน์ก็เคยมีข่าวเรื่องของสโตรกแต่นั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นการตีบนะแต่เป็นแตกเส้นโลหิตในสมองแตก
1: ตีบกับแตกต่างกัน
0: ต่างกันเพราะว่าเริ่มต้นมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนคาบพลัก คาบพลักก็คือคาบพวกเส้นตะกันต่างๆหินปูนต่างๆที่ไปอุดตันในหลอดเลือดซึ่งเราจะรู้ได้ไงบางทีเราไปตรวจเนี่ยบางทีมันก็จะมีนะครับมีการตรวจที่เขาเรียกว่า CT แคลเซียมสกอร์ก็จะตรวจดูคาบพลักหรือคาบคะแนนว่ามันอุดตันเยอะหรือเปล่า
1: แต่อันนี้มันจะไม่ได้อยู่ในชุดตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมเราต้องขอเขาเลยว่า
0: ใช่เพราะอันนี้ถ้าสงสัยเรื่องสโตรกหรือเรื่องหลอดโลหิตหัวใจตีบตันเราต้องไปตรวจอันนี
1: ้เขาเรียกว่าตรวจอะไรนะ
0: CT แคลเซียมสกอร์ครับ
1: CT แคลเซียมสกอร
0: ์เพราะแคลเซียมเนี่ยถ้ามันอยู่ในกระดูกก็ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอมันไปอยู่ที่หลอดเลือดมันไม่ดีอย่างที่เมื่อกี้ผมเคยบอกว่าวิตามิน K2 เพื่อให้แคลเซียมไปอยู่ให้ถูกที่ถูกทาง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้ากินแคลเซียมแล้วแคลเซียมคุณภาพต่ำหรือว่าไปเกาะหลอดเลือดนั่นคือคลาบพลักเพราะฉะนั้นถ้าแคลเซียมไปอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วมันคะแนนสกอร์สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเสี่ยงอย่างเช่นคนที่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยเห็นในการตรวจสุขภาพประจำปีนะแคลเซียมสกอร์คนปกติเนี่ยถ้าไม่เป็นอะไรเลยก็อยู่ประมาณ0คือหลอดเลือดสะอาด
1: ค่ะ
0: แต่คนที่100ก็คือเริ่มมีคราบพลักละหรือบางคนเกิน500ที่ผมเคยเจอนะอันนั้นคือต้องไปบายพาสหัวใจ
1: อันตรายมาก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอเราไม่เจอก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นนะแต่ว่าเรายังไม่เจอตอนนั้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเจอคะแนนตรงนี้เยอะๆเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองคุณหมอจะต้องให้ยาช่วยละลายลิ่มเลือดยาช่วยฟื้นฟูตรงนั้นตรงนี้ไปอีก
1: ค่ะนี่คือในส่วนของตัวไขมัน
0: แล้วพอมันตีบพอมันแคลเซียมสกอร์เยอะๆใช่ไหมครับถ้ามันตีบเยอะๆเนี่ยเส้นโลหิตตีบเราอาจจะเคยรู้ว่าการอย่างเช่นคนที่เป็นสโตรกถ้าเกิดไม่ได้พูดถึงหัวใจแล้วนะครับพูดถึงสมองนะถ้าเส้นโลหิตสมองมันตีบเราก็จะเรียกว่าสโตรกแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยอาการของคนพวกนี้จะค่อยๆเป็นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบเป็นแบบปวดหัวก็จะค่อยๆปวดแล้วอยู่ดีๆค่อยมาแขนขาอ่อนแรงหนังพูดไม่ชัดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนที่เส้นโลหิตแตกอาการจะรุนแรงกว่าเช่นปวดหัวรุนแรงมากๆเหมือนฟ้าผ่าเลย
1: วูบเลย
0: ใช่แล้วก็ล้มแล้วก็วูบลงไปเหมือนพี่ออฟพงพัดแล้วก็แขนขาก็ดรอปลงไป
1: แสดงว่าแตกเนี่ยหนักกว่าตัวอุดตัน
0: ถามว่าหนักกว่าไหมมันระยะเวลามันเกิด
1: มันเร็ว
0: แต่ว่าถ้าเกิดรักษาทันผ่าออกเลือดที่ข้างในสมองผ่าออกมันก็จบ
1: คุณผู้ฟังครับที่หมอกอล์ฟพูดเนี่ยปุ๊กแอบนึกถึงอะไรคุณแอนดูบิ๊กอะฮะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ คุณแอนดูเขาเล่าให้ฟังคุณแม่เขาอะก็มีอาการอย่างนี้เหมือนกันนะฮะก็คือเหมือนแบบชาแล้วพูดแล้วแบบปากลิ้นแข็งอะไรทำนองเนี้ยแต่โชคดีมากๆเลยนะคุณผู้ฟังก็คือน้องสาวของคุณแม่คุณแอนดูเขาเป็นพยาบาลแล้วก็มาเยี่ยมคุณแม่คุณแอนดูพอดีเลยเขามีบุญมากเลยแล้วพอน้องสาวที่เป็นพยาบาลเห็นพี่สาวอะค
0: ือ
1: มีอาการเขาเป็นพยาบาลเขาวินิจฉัยได้ครับบอกอีไปโรงพยาบาล
0: ไปเลย
1: แบบคือถ้าเกิดไม่ใช่คนเป็นพยาบาลอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้นวดไหมกินยาไหมนั่งพักไหมอะไรเงี้ย
0: ว
1: ัน
0: นี้เพิ่งมีข่าวเด็ดๆเลยว
1: ่
0: าอินฟูชาวอังกฤษนะครับไปฉีด
1: ขยาย
0: ฟิลเลอร์เสร็จแล้วก็หลังจากฉีดเสร็จไปนวดต่อ
1: ไปนวดเสร็จ
0: หลังจากฉีดเสร็จวันนั้นแหละครับไปนวดต่อไปนวดเสร็จปุ๊บไม่นานก็คือไปเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็น็อกไปแล้วก็ตุยไปเลยตายไปเลยเพราะว่าลิ่มเลือดอุดตันไงครับเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเกิดสงสัยเรื่องสโตรกเรื่องการที่จะเสี่ยงต่อการอุดตันอย่าไปนวดครับมันจะทำให้ริมเลือดไปไกลแล้วไปอุดตรงอื่นได้อันตรายตรงนี้นะครับ
1: นี่ถ้าไม่มีความรู้ไม่ปลอดภัยเลยนะฮะ
0: แล้วเรื่องระยะเวลาก็สำคัญโชคดีที่อย่างที่พี่ปุ๊กบอกมาว่า
1: น้องสาวของคุณแม่คุณแอนดูเป็นพยาบาล
0: คุณแอนดูเนี่ยเขาเจอและเขาส่งไปทานคืออย่างนี้ครับถ้าตีบกับแตกมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าตีบเนี่ยคุณหมอต้องให้ยาละลายลิ่มเลือดถ้าแตกคุณหมอต้องไปผ่าเพราะฉะนั้นคนละแผนกกันละหมออายุรกรรมกับหมอสัญญกรรมเพราะนั้นถ้าเราสังเกตอาการเบื้องต้นหรือรู้ประวัติคนไข้มันก็จะทำให้เราร่นระยะเวลาเพราะเวลาทองคำจริงๆมันคือไม่เกิน3ชั่วโมงถ้าคุณสามารถส่งคนไข้เข้ารักษาแล้วได้รับยาภายในตอนนั้นโอกาสที่เขาจะกลับมาปกติมีก็ 80-90% เลย
1: คราวนี้ถามนิดหนึ่งนะว่าเวลาที่เราเห็นญาติพี่น้องเราหรือคนที่เรารู้จักหรือแม้แต่ไม่รู้จักก็ตามล้มลงไปเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ว่าอันนี้เส้นเลือดสมองแตกนะอันนี้หัวใจวายมันมีสัญญาณที่ต่างกันไหมพี่หมอ
0: คือถ้าเส้นโลหิตสมองแตกอย่างที่บอกก่อนที่เขาจะล้มเนี่ยเขาจะแบบมีอาการปวดหัวแรงจัดมากๆเหมือนฟ้าผ่าถ้าตีบจะค่อยๆเป็นแล้วก็ค่อยๆน็อกไปแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเป็นหัวใจวายเขาจะมีอาการแน่นหน้าอกอาการเขาจะคนละที่ละแต่เราไม่เห็นตอนนั้นถ้าเราไม่เห็นกระจกถ้าเราเห็นแบบพี่เลเนี่ยเราช่วยได้นะพี่เลแมคโดนัลด์ที่กล้องวงจรปิดอะครับที่เขาก่อนที่พี่เลจะฟุบไปอะเพราะพี่เลแน่นหน้าอก
1: มีซีซ่า
0: อาการแน่นหน้าอกอาการนี้ไม่ได้ล้อเล่นอะไรอย่างนี้ครับคืออาการมันจุดเริ่มต้นมันจะต่างกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดถ้าเกิดเห็นคนจะวูบหรือล้มลงไปอะคุณต้องพยายามให้เขานอนหัวสูงแล้วก็ถ้าเกิดเขาจะอาเจียนให้เขานอนตะแคงอย่าพยายามให้เขาทำท่านั่งหรือว่าท่าอะไรเพราะเสี่ยงต่อการล้มอุบัติเหตุอย่าพยายามพาเขาลุกขึ้นมายืนไม่ได
1: ้แล้วถ้าเกิดแบบเราให้เขาดมยาดมเอายาดม
0: ยาดมได
1: ้แต่ยาดมยาดมยาหมอง
0: อย่าให้เขากิบน้ำนั่นคือจะสำลักลงปอดแล้วติดเชื้อแล้วก็จะตายง่ายกว่าเดิมจิบน้ำหรือกินอาหารหรืออะไรกลัวน้ำตาลต่ำเอาลูกอมให้กินเอายาละลายลิ่มเลือดให้กินไม่ได้เอายาให้อมให้หมอเป็นคนทำ ถ้าคุณไปทำตรงนั้นคนไข้อาจจะสำลักและปอดอักเสบเสียชีวิตตาย
1: สรุปก็คือถ้าจะให้ดีที่สุดส่งโรงพยาบาลไว้ก่อนแล้วมีอีกอาการหนึ่งที่เขาบอกว่าพูดแล้วลิ้นพันกันหรือพูดหลังกับหน้าพูดคำเลียไม่ถูกอันนี้เป็นสัญญาณของอะไรอ่ะ
0: มันมีได้หลายเรื่องเลยครับตั้งแต่เรื่องของมีสโตรกเล็ก
1: ๆ
0: หรือว่าจะเริ่มเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
1: ฟันธงยังไม่ได้
0: หรือว่าเป็นพาร์กินสันหรือเปล่า
1: จริงเหรอ
0: เราก็ต้องตรวจเพิ่มเติม
1: อ๋ออย่าเพิ่งมาว่าจะเป็นสโตรก
0: ดูว่าลิ้นเราเป็นเกิดจากอะไรหรือว่าเป็นแค่อาจจะเป็นแผลร้อนในหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดไม่ชัด
1: แล้วบางคนบอกว่าบางทีมันเกิดอาการชาตามปลายนิ้วพวกนี้เป็นอาการของ
0: อันนี้เนี่ยนะผมว่านะ มันเป็นอาการที่พบบ่อยและเป็นหนึ่งในอาการที่ผมให้สังเกตว่าเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าอาการชาปลายมือมันคืออาการเริ่มต้นต่อมามันถึงจะเริ่มอ่อนแรงถ้าเกิดแค่ชาแป๊บหนึ่งกินวิตามินบีรวมแล้วหายหรือพักผ่อนเพียงพอไม่ยกของหนักไม่มีการกดทับอันนี้คือขาดวิตามินแต่บางคนชาเกิดจากสารตะกั่วเช่นทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่จับกระดาษหนังสือพิมพ
1: ์
0: โดนอุปกรณ์พวกนี้สารตะกั่วในโลหิตสูงก็ทำให้ชาได้
1: มันก็บางคนก็บอกว่าโอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้โรคภัยแค่เจ็บอะไรมันจะเยอะจังคนสมัยก่อนไม่เห็นเขาจะเป็นอะไรเลยไอ้สโตรกสมัยก่อนมีไหมเนี่ยโรคนี้เป็นไหมเนี่ย
0: ผมว่า
1: ไม่เห็นมีไม่เห็นเป็นเลย
0: ด้วยความที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปมลพิษก็เยอะขึ้นความเครียดความเร่งรีบในชีวิตปัจจัยเรื่องเงินทองทุกอย่างมันกดดันหมดเลยโอกาสที่ทำให้ร่างกายเราป่วยก็จะมีง่ายมากขึ้นบางคนกินอาหารเนี่ยแหละอาหารที่แทนที่จะกินอาหารเป็นยาดันกลายเป็นกินอาหารที่เป็นยาพิษ
1: อ่าฮะถ้าอาหารอะไรที่กินเข้าไปแล้วเสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือโรคหัวใจ
0: ส่วนใหญ่ก็จะไม่พ้นของมันที่มีคอเลสเตอรอลสูงครับเช่นหนังสัตว
1: ์หนังไก่ทอด
0: ขาหมูมันไก่หมูสามชั้นหนังไก่ทอดใช่ไหมครับเครื่องในก๋วยจั๊บเกาเหลาเห็นไหมเครื่องในทั้งนั้นเลย
1: ตือหวน
0: นะตือหวนนะครับอาหารทะเล
1: ไม่ได้นะครับหมอก๊อฟคะ
0: เราก็ต้องกินใช่ไหมครับ พวกโดยเฉพาะเน้นปลาหมึกและหอย นะครับส่วนถ้าเป็น
1: ผัดพริกเผา
0: ไข่กุ้งเงี้ยไข่ป
1: ูปลาหมึกนึ่งมะนาวโอ้ไข่ปูนั้นพี่ไข่ปูโอเคมาก
0: นะครับเราไปกินข้าวกันไหมครับพี่ปุ๊ก นะแล้วก็
1: แต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นอาหารยิ่งถ้าเกิดอาหารทะเลนี่คือเขาเรียกว่าเป็นอาหารเกรดพรีเมียมเลยนะไปกินอาหารทะเลเนี่ยมันมีอันตรายขนาดนั้นเลย
0: เราอาจจะกินบางอย่างที่ไม่ใช่คอเลสเตอรอลสูงเช่นไม่ได้กินไข่ปลาหมึกนะครับหรือว่ากินเนื้อปลากินเนื้อกุ้งแต่ไม่ได้กินส่วนหัว
1: นั่นนะไขมันนะ
0: เนื้อปูอะไรอย่างเงี้ยกินแต่ไม่ได้กินส่วนไข่ปูอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วจะกินทำไมอะคะ
0: นั่นน่ะสิคุณผู้ฟัง
1: แต่เดี๋ยวก่อน การกินพวกเนี้ย
0: ครับ
1: มันมีวิธีแก้ไหมก็มันมียาลดไขมันนี่หมอก
0: ๊อฟเราก็กินก็คือพี่ปุ๊กจะบอกให้มันก็จะมีคุณหมอ2แนวคุณหมอแนวนึงก็บอกว่ากินยาลดไขมันไปถึงแม้ไขมันคุณสูงเล็กน้อยหรือว่าบอกอีกแนวนึงก็คือเน้นเรื่องของการดูแลวิตามินหรือธรรมชาติบำบัดนะครับผมจะเป็นแนวหลังมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ผมไขมันสูงแต่ผมก็ไม่กินยา
1: พี่ปุ๊กเนี่ยไปหาหมอคุณรู้ฟังที่เคารพแล้วหมอก็บอกปุ๊กว่าปุ๊กไขมันสูงนิดเดียวกันหมอถามเอายาไปกินไหมปุ๊กก็คิดนะคุณรู้ฟังเพราะปุ๊กได้ยินมาว่าถ้ากินแล้วต้องกินตลอดไปซึ่งถ้ากินแล้วต้องกินต่อไปปุ๊กไม่กินเพราะว่ามันเป็นภาระ
0: เป็นภาระ
1: แล้วลืมกินบ่อยคือหมอบอกว่าคุณจะไปเช็คความสามารถไหมจะไปลองลดเองไหมเราทำไงอ่ะ
0: เราก็บอกอย่างนี้ครับก็คือถ้าเป็นตัวผมน
1: ะ
0: ผมถามเขาก่อนถ้ามันสูงมากๆจริงๆมันก็ต้องใช้ยาช่วยก่อน
1: แค่ไหนเรียกว่าสูงมาก
0: จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอาไม่เกิน200คือคอเลสเตอรอลแต่บางคน300กว่าละ
1: อันนั้นคนกิน
0: ก็สูงโดยเฉพาะ LDL หรือไขมันตัวเลวนะครับเขาไม่ให้เกิน130บางคนล่อไป200กว่าเงี้ย
1: ชนะ
0: อันนี้มันก็ไม่ไหวไงครับคือการกินยาเนี่ยผมก็จะบอกคนไข้ว่าถ้ากินยาลดไขมันเนี่ย อนาคตคุณหมออาจจะปรับลดได้ไม่ต้องกินตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับการที่เราช่วยคุมอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยและที่ไปบอกว่ายาลดไขมันจะมีผลทำให้กล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อสลายอันนั้นก็ไม่ใช่ถ้าในบางคนอาการของกล้ามเนื้อสลายไม่ใช่แค่ปวดน่องบางคนบอกว่าปวดน่องฉันหยุดกินยาไขมันแล้วไม่ใช่ อาการกล้ามเนื้อสลายต้องมี3ข้อร่วมกันที่เป็นผลจากยาไขมันแล้วหยุดยาทันที คือปวดเมื่อยน่องมากไข้สูงและฉี่เป็นสีดำ
1: ฉี่เป็นสีดำด้วย
0: ต้องมี3ข้อ
1: มันจะมีคนฉี่เป็นสีดำเลยเหรอ
0: ฉี่เป็นสีโคกเลยเพราะว่าเลือดข้างในสลายนะครับคือที่เป็นอย่างเงี้ยมันคือผลจากกล้ามเนื้อเราสลายแต่ถ้าเป็นแค่ปวดเมื่อยอย่างเดียวคือคุณไปเดินเยอะทำอย่างอื่นมากกว่าทีนี้สำหรับคนที่ไม่กินยาไขมันในกรณีแบบผมเนี่ยผมจะชอบแบบกินโอเมก้า3ไงที่บอก กินเป็นวิตามินกินเป็นน้ำมันปลากินเป็นเลซิตินกินเป็นโอเมก้า3ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของวิตามินในการดูแลตัวเอง
1: พี่ปุ๊กแอบถามนิดนึงนะแม่โอเมก้า3โอเมก้า3เนี่ยเราเคยได้ยินบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ต้องไปกินเลยกินปลานิลเนี่ยปลานิลน่ะมีโอเมก้า3สูงมากนะปลาสวายเนี่ยไม่รู้อะไรปลาไทยเราเนี่ยโอเมก้า3สูงจะตายอันนี้จริงไหม
0: น้อยกว่าปลาทูน่าน้อยกว่าปลาแมคเคอเรลน้อยกว่าปลาแซลมอนใช่แต่พวกนี้ก็ต้องสกัดดีๆเพราะว่าปลาทะเลน้ำลึกเขาก็จะมีสารปลอดอีกก็ต้องระวังอีกใช่เราก็เลยต้องเลือกโอเมก้า3ที่ในแหล่งที่ในแบรนด์ที่เรามั่นใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง 1,000 มิลลิกรัมด้วยกินน้อยกว่านี้ DHA หรือ EPA ที่มันอยู่ในโอเมก้า3ก็น้อยไปอีก
1: เอางี้ถ้าพูดถึงเรื่องของไขมันอุดตันเนี่ยเคยมีเพื่อนพี่ปุ๊กไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็ไปเข้าร้านรัฐบาลที่ขายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริ
0: ม
1: แล้วก็มีน้ำมันชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่ากินไปแล้วมันจะไปจับไขมันในเลือดออกมาเขาทดสอบให้ดูด้วยนะเคยเห็นเปล่าช่วงหน้าคุณรู้ฟังคะเดี๋ยวพอหมอก๊อฟเคยไปเกาหลีใช่ไหมต้องเคยเห็นบ้างละนะเราก็หาวิธีรอดตายปลอดภัยให้ชีวิตแต่มันรอดตายจริงไหมอย่าพลาดนะฮะกับคุณหมอสตอรี่ช่วงหน้าค่ะ
2: กรมประมงเปิดบ้านจัดงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารรวมย้อนเรื่องราวการประมงไทยตลอด1ศตวรรษผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจพร้อมสัมผัสนวัตกรรมประมงสุดล้ำสะท้อนก้าวใหม่ของการประมงไทยสนุกกับการเรียนรู้ใน Open House ชมภารกิจและผลงานของกรมประมงพร้อมพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดพบกับ Flat Talk 18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นฟังง่ายได้ความรู้และนำไปต่อยอดได้จริงสายชิมสายช็อปห้ามพลาดพบสินค้าประมงคุณภาพราคาพิเศษกว่า36ร้านค้าจากเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการเข้าชมฟรีวันที่21ถึง22กันยายนนี้ณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครปักหมุดไว้แล้วมาพบกันค่ะ
9: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
2: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
5: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
11: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
12: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
14: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
15: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
16: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ค
17: MUX The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กับเข้าสู่รายการของเรานะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดโรคหัวใจนะฮะต้องหมั่นเช็คสุขภาพแต่ว่าพอเราคุยเรื่องไขมันเนี่ยหมอก๊อฟขาคุณผู้ฟังคะเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่ามันมีน้ำมันอะไรที่กินไปแล้วมันจะไปดักจับน้ำมันไขมันที่อยู่ในร่างกายเราได้นะ
0: บางอย่างนะพี่ปุ๊กฟังดีๆนะบางอย่างเป็นมายากลบางอย่างเป็นการชวนเชื่ออ
1: ย่าพูดสิซื้อไปเยอะมากนะเป็นหมื่นเลยนะ
0: เป็นหมื่นมันคืออะไรเดี๋ยวเอาไว้เอามาให้ดูถ้าส่วนประกอบนั้นมันโอเคแล้วมีมาตรฐานจริง
1: เป็นน้ำมันสนอะไรสักอย่างหนึ่ง
0: ดูสิถ้าเป็นน้ำมันกริลออยล์พอได้น้ำมันโอเมก้า3จากปลาทะเลน้ำลึกพอได้ถ้าน้ำมันสน
1: ต้นสน
0: ถ้าน้ำมันสนส่วนใหญ่สนแดงหรืออะไรเงี้ยหรือเม็ดองุ่นเลยเม็ดสนตระกูลเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของความขาวของผิวด้านอนุมูลอิสระ
1: เหรอแล้วมันจับไขมันที่อุดตันเส้นเลือดอะไรได้บ้างไหม
0: คือส่วนใหญ่นะถ้าเป็นน้ำมันดีครับน้ำมันดีเนี่ยอ่ะจริงๆน้ำมันเม็ดสนอะไรก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเช่นน้ำมันเม็ดทานตะวันน้ำมันรำข้าวน้ำมันเม็ดเฟรกน้ำมันอะโวคาโดพวกนี้คือไขมันดีไขมันดีเนี่ยเขามีความมีบทความมีอะไรที่บอกว่าเวลาเรากินไขมันดีเข้าไปมันจะไปบาลานซ์แล้วลดไขมันเลวได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีส่วนแต่ถามว่า 100% หรืออะไรยังไงไหมขอดูขวดดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมบอกให้
1: เอาอย่างนี้แล้วในประเทศไทยเราเนี่ย มันมีอะไรที่เรากินแล้วมันช่วยไปดักไขมันในร่างกายไปลดไขมันที่อุดตันตามร่างกายตามเส้นเลือดเราไหมคะ
0: ถ้าณปัจจุบันมีแต่ตัวที่มีส่วนช่วยแต่ไม่ได้รักษาครับ
1: อย่างเช่น
0: ที่ผมบอกโอเมก้า3ทั้งหลาย
1: อ๋อ
0: แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการคุมอาหารและออกกำลังกายครับเพราะจริงๆแล้วเราจะไปบอกว่าคอเลสเตอรอลเป็นผู้ร้ายเลยก็ไม่ได้
1: มันมีประโยชน์ของมันอยู่
0: ม
1: ัน
0: มีประโยชน์มันเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์อ่ะคนที่อ่ะสังเกตคนที่คอเลสเตอรอลสูงนะครับข้อที่1ก็คือคนนอนดึกคนเครียดแล้วก็คนที่อายุมากขึ้น3คนเนี้ยจะมีความเสี่ยงคอเลสเตอรอลสูงเพราะอะไรครับนอกจากกินของมันที่เมื่อกี้บอกไปนะครับตับเราเองก็สร้างคอเลสเตอรอลได้คนนอนดึกคนเครียดคนอะไรนะเมื่อกี้คนนอนดึกคนเครียดแล้วก็คนที่อายุมากขึ้นเซลล์เขาจะต้องตายมากขึ้นพอเซลล์ตายมากขึ้นเนี่ยนะครับเซลล์ใหม่ต้องสร้างขึ้นมาส่วนประกอบของเซลล์ใหม่ผนังเซลล์ก็คือไขมันคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นไขมันคอเลสเตอรอลก็จะสูงกว่าปกติ
1: งั้นพี่ก็ควรจะลดทุกอย่างที่เป็นไขมันใช่ไหม
0: ควรจะไม่นอนดึกครับ
1: โอเค
0: อายุแก้ไม่ได้อายุมันมากขึ้นอยู่แล้วความเครียดด้วยต้องลดความเครียด
1: ถ้าอายุแก้ได้ฉันจะแก้เป็นอย่างแรกเลย
0: จะกลับไป20เหมือนเมื่อกี้ที่คำนวณ
1: อายุ25ก็ได
0: ้ แล้วก็มีอีกประเด็นนึงก็คือ เรื่องของฮอร์โมนก็เหมือนกัน
1: ฮอร์โมน
0: บางคนเนี่ยพอสูงอายุอย่างวัยทองเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นไฮโปไทรอยพวกนี
1: ้อะไรคือไฮโปไทรอย
0: ไฮโปไทรอยคือถ้าไฮเปอร์ไทรอยคือใจสั่นตาโปนขี้หงุดหงิดไฮโปก็จะช่วงช้า
1: อ๋อไม่ใช่พี่แล้ว
0: ทำกิจกรรมช้าๆเนิบๆท้องผูกแล้วก็ตัวใหญ่ๆบวมง่วง
1: แ
0: ล้
1: วไม่บวมแต่ง่วงคือมันอาการผสมไม่มีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราต้องระวังใช่ไหมเรื่อง
0: คือพวกนี้ผมจะบอกว่าคอเลสเตอรอลคือต้นกำเนิดของการสร้างฮอร์โมนพอไทรอยด์เราต่ำหรือเอสโตรเจนเราต่ำหรือฮอร์โมนเพศเราต่ำมันจะฟ้องขึ้นไปว่าผลิตคอเลสเตอรอลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เคยตรวจประจำปีเลยกินแต่ยาไขมันอย่างเดียวแล้วฮอร์โมนคุณยังต่ำอยู่มันก็ต้องฟ้องขึ้นไปว่าคอเลสเตอรอลก็ยังสูงยังไงก็ไม่หาย
1: ต่อให้กินยาไม่ช่วย
0: ต่อให้กินยาแทบแย่
1: อ๋องี้เราก็นอนอิ่มๆไว้ก่อนนอนเยอะๆไว้ก่อน
0: ใช่ส่วนใหญ่นอนเยอะๆก็คือการฟื้นตัวฟื้นร่างกายที่บอกนอนที่ถูกช่วงเลยนะครับไม่ใช่นอนเยอะคือนอนตีสองแล้วไปตื่นเที่ยงวันงั้นมันก็ไม่ได
1: ้งั้นถ้าพี่ปุ๊กถามหน่อยพี่ปุ๊กเคยพูดเรื่องนี้คุณผู้ฟังที่เคารพกับหลานพี่ปุ๊กบอกเขาชอบอยู่ดึกๆเดินๆบอกนอนนี้ไม่ได้นะลูกโกรทฮอร์โมนมันไม่ทำงานเขาบอกว่าโกรทฮอร์โมนจะทำงานได้ต่อเมื่อหลับสนิทใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ก็บอกว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเห็นเขาพูดกันอย่างนี้เขาว่าไงรู้ป่ะงั้นจะนอนตอนไหนก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่เหรอขอแค่เราหลับสนิทจริง
0: เขาฉลาดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเขาบอกว่าเขานอนกลางวันได้เขาทำงานกลางคืนสมมตินะเขาบอกเขาเล่นทำคอมทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยถ่ายคลิปอะไรเงี้ยสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยเขาบอกก็เขานอนกลางวันไงแล้วเขารู้สึกว่ากลางวันเขาก็หลับสนิทนะเขาก็หลับดีเลยหลับไม่มีตื่นหลับแบบรวดเดียว8ชั่วโมงแล้วจะบอกว่านอนตอนกลางวันไม่ดีได้เหรอโอ้พอถามงี้พี่ก็แบบ
0: ตอบยังไง
1: ใช่ก็ไม่ใช่หมอเนาะเราก็แล้วมันนอนกลางวันกับนอนคืนมันต่างกันหรือวะต่างกันไหมคะ
0: คือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพอะครับของร่างกายเรามันนั่นกำหนดให้ช่วงที่ไม่มีแสงหรือช่วงกลางคืนเนี่ยช่วงอากาศเราเย็นสบายเนี่ยเป็นช่วงที่เราพักผ่อนนอนราบกับพื้นนอนราบกับเตียงเงี้ยครับไม่ใช่อยู่ในแนวตั้งแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรื่องของเมลาโทนินที่เมื่อกี้ผมบอกก่อนจะมาถึงโกรทฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทำให้เราหลับลึกมันจะต้องเป็นตัวช่วยในการให้เรียกโกรทฮอร์โมนมาทำงานนะมันทำงานนะแต่พอเราเปิดไฟหรือมีแสงสว่างจากข้างนอกนะครับหรือว่าบรรยากาศมีคนคุยกันห้องไม่เย็นไม่เงียบนะครับเมลาโทนินขี้อายอีกแล้วหรือแม้กระทั่งเล่นมือถือแสงไฟสีฟ้าก็หลอกเมลาโทนินแล้วว่าเป็นเวลากลางวันฉันจะไม่ให้เธอออกมาเพราะฉะนั้นเมลาโทนินเมื่อไม่ออกมาโกรทฮอร์โมนก็จะไม่มาเต็มที่ถึงแม้เขารู้สึกว่าเขาตื่นนอนทั้ง10ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นแต่การนอนผิดเวลาแบบเนี้ยมันเป็นการเอาพลังงานของอนาคตมาใช้
1: พี่ก๊อฟแล้วถ้าเกิดเขาอ้างว่าอโกเขาเรียกพี่พวกอโกนะอโกเวลานอนหนูก็เอาผ้าปิดตาแบบที่เวลาดั้งเครื่องเวลาเราปิดตาไปเที่ยวแล้วผ้าม่านห้องหนูอ่ะมันก็เป็นผ้าม่านแบบทึบนะโกแสงก็ไม่มีรอดเลยตื่นขึ้นมายังไม่รู้เลยว่ากลางวันกลางคืนเพราะมันมืดมากในฟิลเงี้ยนะวัยรุ่นนะแล้วแอร์หนูก็เปิดเย็นเนี่ยหนูก็หลับสนิทเลยอ่ะอันนี้โกรทฮอร์โมนจะไม่ทำงานเหรอ
0: ผมขอตอบด้วยการชวนเขาไปตรวจสุขภาพประจำปีครับสุดเพราะมันจะมีผล
1: ชนะเลิศชนะเลิศพี่นึกไม่ออกว่า
0: ดูค่าตับค่าไตเป็นอย่างแรกเลยดูไขมันด้วย
1: พ
0: ี่
1: ไม่ได้เถียงด้วย
0: เอาเลยว่าจริงๆถ้ามันได้ก็ถือว่าเป็นร่างกายเขายังฟื้นอยู่นะ
1: ก็เขายังสาวอยู่เขายังวัยรุ่นกันอยู
0: ่แต่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมว่าอนาคตมันก็เสื่อมวัยเหมือนยืมพลังงานอนาคตมาใช
1: ้โอเคแล้วในทางกลับกันคุณผู้ฟังที่เคารพถ้าหากว่าเราอยู่ในวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุนะฮะพวกได้ยินบางท่านนะฮะบอกเลยว่า2 ทุ่มต้องนอนจะดูมือถือจะเล่นอะไรก็ตามแต่2 ทุ่มอ่ะเขาจะห้องนอนแล้วก็ตื่นอีกทีหนึ่งตีสี่คือนอนไป8 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยดีไม่ดี
0: ผู้สูงอายุนอนเยอะสองทุ่มตื่นตีสี่เนี่ยแสดงว่ากลางวันเขาไม่งีบนะ
1: น้อยเขาบอกนอนเหมือนกันแต่ว่านิดหนึ่งนอนแบบบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วกินข้าวเที่ยงเสร็จนอนนิดถึงอะไร
0: ถามว่าดีไหมบางทีเนี่ยตีสี่เนี่ยเขาตื่นมามันอาจจะทำให้เรารู้สึกเอ๊ะกงเกงงงเงี้ยแล้วเราก็นอนหลับไม่สบายเอาให้ดีจริงๆก็อยากให้เขาดูข่าวอีกสักชั่วโมงนึง หรือว่าชวนคุย
1: สายหน่อยนะ
0: ฟังเพลงให้เนื้อตื่นตีห้ากำลังดีตีสี่มันเร็วไปหน่อยจะไปแย่งพระบิณฑบาตเหรอก็อย่าพึ่งเร็วกว่าขออีกชั่วโมงนึง
1: ฮะและในขณะเดียวกันนะการที่เรามานอนพักตอนกลางวัน
0: ครับ
1: บางคนบอกโอ้กลางคืนมันก็มีงานนะพี่ก๊อฟกว่าผมจะเข้านอนมัน5 ทุ่มแล้วผมก็ต้องตื่นตีห้าไปส่งลูกไปโรงเรียนอีกตอนเช้าผมก็นอนได้ประมาณสัก5 ชั่วโมงครึ่งต่อวันแต่หมอครับ ตอนกลางวันน่ะผมนอนได้นะกลางวันกินข้าวเที่ยงเสร็จเนี่ยผมนอนประมาณสักบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสองครึ่งอะไรเงี้ยชั่วโมงครึ่งโอไหมก็เอาตอนกลางคืน5ชั่วโมงบวกกลางวัน
0: จริงๆเขาบอกเขามีงานวิจัยว่าการทำควิกสแนปนะครับหรือการนอนหลับตอนกลางวันเนี่ยเป็นเรื่องดีครับดีเป็นเรื่องดีทำให้ช่วงเวลาบ่ายเราสดชื่นมากขึ้นมีพลังงานสมองมากขึ้นหรือกับความเพียรลดลง
1: มีก้นฮอร์โมนไหม
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: ไม่ช่วย
0: แค่ฟื้นพลังนิดนึงเหมือนกับช่วยทำให้ตับที่มันเหนื่อยนะมันช่วยมันได้นิดนึงนะครับแต่ว่าเขาบอกไม่ให้เกิน30นาทีนั่นสิ
1: เอ้าแล้วถ้าเกิน30นาทีจะเป็นอะไรยิ่งนอนเยอะไม่ดีเหรอก็ไหนหมอก็บอกยิ่งพักผ่อนเยอะยิ่งดี
0: อันนี้คือช่วงกลางคืนไงแต่พอมาเป็นกลางวันปุ๊บมันกลายเป็นว่านอนเยอะไปเดี๋ยวบางคนกลางคืนไม่หลับในบางคนนะหรือในบางคนทำให้ตอนบ่ายไม่อยากทำงานไม่สดชื่นมันกลายเป็นไม่ได้ฟื้นตัวแต่มันทำให้เฉื่อยช้า
1: บางคนบอกว่าไม่เห็นยากเลยกินกาแฟสิหมอก๊อฟ
0: โดบคาเฟอีน
1: โดบคาเฟอีนดิ
0: จะกินบ่ายสองแล้วไปหลับกี่โมงล่ะ
1: ก็ห้าทุ่มไง
0: หลับได้เหรอหลับได้อีกเหรอเก่งอ่ะเป็นคนมีบุญนะกินคาเฟอีนขนาดนั้นยังหลับได
1: ้ถ้าเกิดใครกินคาเฟอีนแล้วหลับง่ายนี่ก็ถือว่าคุณมีบุญจริงๆ
0: ถึงหมอนี่หลับได้ขนาดเราไม่กินคาเฟอีนนะคือขนาดไม่เที่ยงคืนเราก็ไม่หลับอ่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปกินแกงขี้เหล็ก
0: หลับสบาย
1: เพราะมันมีอะไรสักอย่างนึง
0: กินแมกนีเซียมก็ได้ครับ
1: กินแมกนีเซียมใช่ไหมล่ะ
0: แมกนีเซียมก็ช่วยในเรื่องของแก้การเกร็งของกล้ามเนื้อการเป็นตะคริวหรือการหลับยาก
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่กินแมกนีเซียมสบาย
1: โอเคเดี๋ยวพี่ไปหากินดีกว่า
0: ไม่ต้องไปกินเมลาโทนินที่เป็นฮอร์โมนนะครับเพราะว่ากินนานๆมันก็มีผลต่อเรื่องของการที่ร่างกายไม่สร้างเมลาโทนินเองเพราะว่าเอาจากภายนอกอย่างเดียว
1: และพี่ปุ๊กถามอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังในไหนคุยกันเรื่องดูแลสุขภาพกันเต็มที่เพื่อไม่ให้เป็นโรคหัวใจหรือว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือโรคอื่นๆก็ตามวิตามินเนี่ยทานได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องทานอย่างฉลาดบางคนบอกว่าไปได้ยินมาว่าวิตามินเนี่ยบางตัวให้กินหลังอาหารเช้า บางตัวให้กินตอนท้องว่างบางตัวให้กินตอนนั่นตอนนี้เยอะนะเยอะนะพี่หมอแล้วจะกินถูกมั้ยล่ะคะเนี่ย
0: หลักการครับถ้าเกิดเป็นวิตามินที่กินตอนท้องว่างนั่นหมายถึงว่ากินตอนที่ไม่กัดกระเพาะเพราะฉะนั้นวิตามินซีไม่ได้ละกัดกระเพาะก็ต้องหลังอาหารวิตามินที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบเช่นโอเมก้า3ก็ต้องกินหลังอาหารเพราะนั้นตอนท้องว่างก็คือกินอะไรที่ไม่ระคายเคืองกระเพาะ
1: คือไม่ใช่วิตามินซีและไม่ใช่ไอ้ที่มีน้ำมัน
0: แล้วก็รวมไปถึงโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ตัวดีที่เป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ก็ต้องกินก่อนอาหาร
1: ไอ้อย่างแมกนีเซียมเมื่อกี้
0: นี้แมกนีเซียมกินก่อนนอน
1: เอาแมกนีเซียมไม่กินก่อนนอนเพราะมันคลายกล้ามเนื้อ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าวิตามินซีอ่ะ
0: ก็หลังอาหารเช้า
1: วิตามินซีหลังอาหารเช้า
0: ใช่
1: ธาตุเหล็กอ่ะ
0: ธาตุเหล็กถ้าจะกินก็ต้องหลังอาหาร
1: แคลเซียมล่ะ
0: แคลเซียมก็ต้องหลังอาหารเพราะว่าพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกแคลเซียมมันจะทำงานดีต้องวิตามิน D3 กับ K2 จำได้เน
1: า
0: ะD3 กับ K2 เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน
1: แล้ววิตามิน B อ่ะ
0: B12 B-boy ก็จริงๆก็คือก็ต้องกินหลังอาหารเหมือนกันจริงๆกินตัว B-boy เนี่ยไม่อยากให้กินตอนมื้อเย็นด้วยให้กินอย่างมากก็เช้าหรือเที่ยงคือช่วยในเรื่องการบำรุงปลายประสาทเพราะมันจะทำให้เราสดชื่นกระฉับกระเฉงและหิวถ้ากินมื้อเย็นปุ๊บก็อ้วนกันพอดีนอนไม่หลับเพราะว่าตื่นมากิน
1: โอ้โหท่านผู้ชมครับมันรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: แล้วจริงๆผมยังติดเรื่องหนึ่งเรื่องของโรคหัวใจของพี่เลแมคโดนัลด์ที่อยากจะเตือนคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี
1: ้
0: นะครับว่าจริงๆแล้วใครที่มีประวัติในครอบครัวที่บอกว่ามีความเสี่ยงคือทางพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นโรคหัวใจเนี่ยอาการที่ typical ที่สุดหรืออาการที่พบบ่อยที่สุดคือแน่นหน้าอกเหมือนคนนั่งทับแล้วร้าวไปกรามซ้ายหรือแขนซ้ายแต่ถ้าคนที่ไม่ typical แต่ว่ามีอาการเหมือนกันอย่างเช่นเสียดหน้าอกหรือว่าเสียวแป๊บๆบางคนก็เป็นหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าไปที่โรงพยาบาลดีที่สุดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจถ้าโรงพยาบาลนั้นไม่ตรวจให้ไปอีกโรงพยาบาลเลยนะไม่ต้องไปโวยวายหรือไม่ต้องไปบ่นไปที่นึงเลยไปคลินิกหรือยอมจ่ายเงินเอกชนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติคุณหมอจะไม่ปล่อยไว้นะครับคุณหมอจะต้องให้ทำเอ็กโคต่อหรือว่าให้วิ่งสายพันต่อเพื่อตรวจสอบว่าตีบหรือตันหรือว่าประสิทธิภาพอย่างดีหรือเปล่าจะได้ช่วยชีวิตคุณได
1: ้ว้าวนี่คุณผู้ฟังอย่าทำเป็นเล่นนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพร่างกายนี่มันบางคนบอกมันเป็นเหมือนภัยเงียบนะถ้าเราไม่ดูแลเช้าๆเห็นหน้ากันยังยิ้มแย้มแจ่มใสบ่ายวูบเลย
0: ก็พี่ปุ๊กบอกไงไม่ตรวจเท่ากับไม่ป่วย
1: ตรวจเถอะค่ะตรวจเถอะค่ะปีละครั้งปีละครั้งนะฮะแล้วก็เทคนิคนะคุณผู้ฟังคะถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมในการเราช่วยได้ส่วนหนึ่งนะฮะมากกว่านั้นเข้าไปพิมพ์แชทคำถามทิ้งไว้ที่TikTok คุณหมอสตอรี่
0: หรือว่าถ้าจะให้หมอไปให้ความรู้แบบสนุกๆถึงออฟฟิศยินดีเลย
1: พร้อมเลย
0: พร้อมเลยเอาแนวเนี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปสนุกสนุกเอาแบบไม่ต้องง่วงนะนั่งเล่นเกมแล้วคุยกันไปโรคต่างๆหมอก็ไปให้เต็มที่เลย
1: ติดต่อผ่าน Facebook คุณหมอ Story Comeback
0: ใช่หรือว่า TikTok คุณหมอ Story ได้เลยคร
1: ับ ได้เลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะในแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะฮะเจ้าของ TikTok คุณหมอ Story หรือ Facebook คุณหมอ Story Comeback นะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ แล้วสวัสดีไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: น
1: ี่เห็นไหมมืออาชีพแป๊บเดียวผ่านนี่เอ้ยแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อตัวเอง
0: เดี๋ยว
2: กรมประมงเปิดบ้านจัดงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารรวมย้อนเรื่องราวการประมงไทยตลอด1ศตวรรษผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจพร้อมสัมผัสนวัตกรรมประมงสุดล้ำสะท้อนก้าวใหม่ของการประมงไทยสนุกกับการเรียนรู้ใน Open House ชมภารกิจและผลงานของกรมประมงพร้อมพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดพบกับ Flat Talk 18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นฟังง่ายได้ความรู้และนำไปต่อยอดได้จริงสายชิมสายช็อปห้ามพลาดพบสินค้าประมงคุณภาพราคาพิเศษกว่า36ร้านค้าจากเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการเข้าชมฟรีวันที่21ถึง22กันยายนนี้ณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครปักหมุดไว้แล้วมาพบกันค่ะ
18: 106กูรูทอล์คเปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลที่วิทยุครอบครัวข่าว
19: มิวเอ็กซ์ the next peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต

0: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เริ่มตอนแรกวันพุธที่16กันยายนนี้

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูレスปอนทีจี
5: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: CP RAMมุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
7: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
8: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
9: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อฮังกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
10: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ค่ะวันนี้วันพุธเราก็จะมาคุยกันเรื่องของสมุนไพรในการดูแลสุขภาพนะคะเราจะเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าซ่อมแซมซึ่งท่านผู้ฟังคงได้เห็นการอภิปรายในสภากันนะคะว่างบประมาณที่เราใช้ในการดูแลสุขภาพในลักษณะของการซ่อมแซมหรือว่าการรักษาโรคนี่ใช้เงินมหาศาลมากๆๆๆๆเลยอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันคุณภาพชีวิตมันลดต่ำลงไปมากๆด้วยความเร่งรีบด้วยลักษณะอาหารที่มันเป็นการแปรรูปเติมสารนู้นสารนี้อะไรต่างๆเข้าไปมากมายรวมถึงความเครียดรวมถึงการสูบบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตัวทำลายสุขภาพดีนักแลนะแต่หลายๆท่านก็ยังติดก็ไม่ว่ากันนะสุขภาพของท่านเป็นของท่านแต่ว่าเวลาท่านรักษาเนี่ยโดยเฉพาะใช้บัตรทองเนี่ยก็ใช้ภาษีประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพท่านเหมือนกันนั้นอยากให้ท่านดูแลสุขภาพป้องกันไม่ให้เกิดโรคมากกว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามสบายแล้วในที่สุดก็ต้องมานั่งซ่อมแซมกันตอนที่มีปัญหาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสมุนไพรอีกสักตัวนึงนะคะที่บอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากเคยเอามาทานเล่นเอามาผสมเป็นเครื่องปรุงบางอย่างในอาหารบางประเภทแต่จริงๆแล้วสรรพคุณนี้มันสุดยอดมากๆเลยจะเป็นตัวไหนอย่างไรต้องมาพูดคุยกันกับท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะ
12: สวัสดีคุณหญิงและท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะ
11: วันนี้พี่ต้อมจะมาคุยเรื่อง
12: มะดัน
11: มะดันเป็นยาด้วยเหรอคะมะดันเนี่ยค่ะพี่ต้อม
12: ที่นำเอาเรื่องของมะดันมาคุยให้ฟังในวันนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มะดันเริ่มออกผลแล้วก็มะดันเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีความชุ่มน้ำอย่างปราจีนบุรีนะคะปราจีนบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีทั้งภูเขาแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็มะดันเนี่ยเป็นต้นไม้ที่แช่น้ำได้นานแต่ขึ้นริมตลิ่งสมัยก่อนขึ้นริมตลิ่งเป็นแนวเป็นขึ้นแต่ตอนหลังเนี่ยที่แพงคนขายบ้านริมน้ำของมะดันก็หายไปคนกินมะดันก็ลดลงเพราะว่าไปชินกับความเปรี้ยวของมะนาวมะขามนะคะสมัยก่อนที่พี่มาเนี่ยมะดันตากแห้งเนี่ยเป็นความมั่นคงเรื่องความเปรี้ยวของคนปราจีนบุรีนะครับนครนายกก็จะมีมะขามเป็นปั้นๆแบบกลม

0: ลิ่นพอดีควันเกิดขึ้นก็เหมือนไปอบแล้วก็ทำให้ไก่มีกลิ่นหอมเฉพาะนะคะเนื้อไก่ก็จะหอมนุ่มซึ่งปัจจุบันคนรุ่นหลังเนี่ยไม่ได้กินกันละเพราะว่าไม้กระดานไม่มีนะคะเนื้อไก่ไม่กินกระดานเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นความทรงจำในรุ่นของพี่ก็แล้วกันนะคะตอนนี้พี่66เนี่ยนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะใบมะดันเนี่ยเป็นของแต่งเปรี้ยวแต่จะใส่อะไรที่เป็นมันๆเช่นแกงพวกกระดูกหมูขาหมูใบมะดันคล้ายๆใบชะมวงแต่ประจิมบุรีนี่ว่ามีวัฒนธรรมที่ใส่ใบมะดันลงไปในอะไรที่มันๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เช่นขาหมูอะไรต่างๆซี่โครงหมูอะไรแกงกะทิอะไรเงี้ยก็พี่ก็ไปค้นเอ๊ะไปในบาดาลมันมีอะไรปรากฏว่าในบาดาลเนี่ยมันมีกรดนะคะมีกรดที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับผลแต่ใบบาดาลมีเอนไซม์มีสารที่จะไปช่วยการยับยั้งไลเปสไลเปสก็คือเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปมันเป็นไขมันไม่ได้ถูกดูดซึมแต่จะไปถูกดูดซึมในเป็นรูปของกรดแฟตตี้แอซิดหรืออะไรเงี้ยนะคะโดยที่เอนไซม์เนี่ยจะเป็นตัวย่อยพวกไลเปสจะย่อยไปยับยั้งการย่อยก็คือไอตัวของไขมันจึงไม่ถูกดูดซึมแล้วก็ยังมีไอตัวการไปยังไปยับยั้งพวกแอลฟากลูโคซิเดสซึ่งเป็นตัวยับยั้งเป็นชะลอการดูดซึมของน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดคือไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยโมเลกุลคู่ในพวกกลูโคซิเดสการที่แบบว่าตัวของใบมะดันเนี่ยหรือก็ผลมะดันทั้งเอเชียคืออัตลักษณ์ของมะดันที่เราเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าเรากำลังทำเป็นเมดิคัลฮับต้องการความแตกต่างนะคะมะดันนี่ใช่เลยเพราะว่ามะดันมีเฉพาะในประเทศไทยลาวเขมรแล้วก็เวียดนามแต่ว่าที่อื่นเนี่ยพี่ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดที่พี่เดินทางมาปาจีนนี่แหละบ้านของมะดันเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างอัตลักษณ์ในเรื่องของรสชาติแล้วก็เรื่องของคุณค่าทางอาหารที่เราจะมีแบบต้มที่ใส่มีแต่งรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวก็จะทำให้เราสดชื่นอธิบายได้ด้วยแบบทางการแพทย์แผนไทยคือรสเปรี้ยวเนี่ยจะมีธาตุไฟคือเผ็ดร้อนแน่นอนมีธาตุไฟแต่ธาตุไฟอันนึงที่เป็นรองลงมาก็คือความเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเวลาที่กินอะไรเปรี้ยวเราจะตื่นเราจะสดชื่นอธิบายทางวิทยาศาสตร์คือมันกระตุ้นการรับรสเนี่ยอย่างจี๊ดเลยอย่างรุนแรงทำให้มีการหลั่งของน้ำลายแล้วก็ประสาทเราก็จะตื่นตัวนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ใบมะดันเนี่ยก็จึงเป็นทั้งผักสดที่แกล้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ต้มใส่อาหารที่มีรสมันซึ่งไม่รู้ปู่ย่าตายายเรารู้ได้ยังไงว่าอะไรมันเนี่ยแกงหมูชะมวงเนี่ยก็มีแกงหมูใบมะดันของปาจีนก็ไปแข่งได้อันนี้เป็นตำรับอาหารดั้งเดิมของแถวๆนี้นะคะแล้วก็พวกแบบผลเนี่ยก็อย่างที่บอกอะใช้แทนพวกมะขามหรือพวกมะนาวนะคะก็คือเอาไปทำต้มส้มเอาไปทำแกงส้มนะคะแล้วก็ที่อร่อยเลยก็คือมะดันแช่อิ่มนะคะมะดันแช่อิ่มเนี่ยปาจีนบุรีนี่แบบสุดยอดนะคะเขาก็จะบันมาดันเนี่ยแต่ถ้าเราฟังเตรียมจดหรือฟังย้อนหลังก็ฟังได้หลายเที่ยวเอานะคะมาดันไปแช่น้ำเกลือแช่ก็ให้มาดันเนี่ยจมน้ำเกลืออาจจะเอาถุงน้ำใส่น้ำไปวางข้างบนกดไว้นะคะแล้วก็แช่ประมาณ1คืนจนเริ่มนิ่มก็จะแกะเมล็ดออกแล้วไปช่ายน้ำมันใส่อีกประมาณ1คืนคือแล้วจากนั้นก็ทำคือตอนที่ไปแช่น้ำมันใส่ก็ล้างให้เสด็จน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะเค็มเกินแล้วไปแช่น้ำมันใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างออกพอล้างออกเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปแช่ในน้ำเชื่อมซึ่งเวลาแช่ในน้ำเชื่อมคือต้องจมทุกอย่างต้องจมน้ำหมดนะคะเดี๋ยวน้ำมันใสหรือน้ำเชื่อมทำใครทำยังไงก็อร่อยนะคะเพราะจะสดชื่นนะคะแล้วก็ในตำราโบราณหรือวัฒนธรรมที่นี่เนี่ยทั้งไทยเวียดนามซึ่งมีการบันทึกในเรื่องของมะดันอยู่บ้างเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของจ่อเสมหะในเรื่องของพวกเสมหะทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องของการขับเสมหะเป็นยาระบายบางครั้งพี่โยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยจะให้อะไรตามฤดูกาลอย่างเช่นช่วงนี้เสมหะกำเริบ
1: ใช่ใช่ฝนเยอะ
0: เยอะๆเนี่ยเทวดาก็ให้มาดันในหน้าฝนแล้วก็เรามีการทำน้ำมาดันนะคะเราคิดว่ามาดันเนี่ยจะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของปราจีนบุรีได้ยังไงตัวของมาดันจะมี

0: ำเป็นเฉพาะอีกอันนึงคือในผลมะดันเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเป็นยาของมะดันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยตัวที่ใช้ทำยาจะมีอันนึงคือโรคมะดันโรคมะดันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการที่ทำช่วยขับเสมหะนะครับเหมือนกับสุดยอดคนโบราณเชื่อว่าสุดยอดของมะดันอยู่ที่โรคมะดัน
1: โรคมะดันนี่คือส่วนไหนคะ
0: จริงๆอย่างที่บอกรากผลใบเนี่ยเป็นยาได้หมดนะครับโรคมะดันนี่คือกิ่งอ่อนเล็กๆที่ไม่มีใบแตกเป็นกระจุกนะคะบกอยู่บนต้นมะดันนะครับก็คล้ายๆกับรังมดอ่ะคือเป็นขยุกขยุยนะคะตอนแรกพี่งงคืออะไรนะคะหลังก็ไปถามชาวบ้านก็บอกคือโรคมะดันนะคะซึ่งมีรสเปรี้ยวนะคะก็มีสรรพคุณแก้แผลผ่านในลำคอแล้วก็ช่วยระบายจริงๆแล้วถ้าใครเรียนแพทย์แผนไทยนี่ก็จะรู้ว่าเสมหะเราจะมีอยู่3ระบบก็คือสอเสมหะอุระเสมหะและคูถะเสมหะอุระเสมหะก็คือปอดนะคะสอเสมหะก็คือคอนะคะคูถะเสมหะก็คืออยู่แถวลำไส้เชื่อไหมว่าถ้าหากว่าเรากินอะไรเปรี้ยวๆเนี่ยเสมหะทุกอันเนี่ยจะทำให้ชุ่มชื่นนะคะแต่ถ้ามากเกินเนี่ยเสมหะที่คอยปกป้องผนังลำไส้ก็อาจจะบางลงเพราะว่าก็ไปช่วยลดเสมหะใช่ไหมคะก
1: ็
0: จะต้องอย่าเปรี้ยวเกินอะไรเงี้ยบางคนกินเปรี้ยวหน่อยก็ระบายแล้ว
1: ถ้า
0: คนที่มีเสมหะเยอะๆแบบมีแพ้ตลอดเนี่ยแค่ไปดูแลระบบขับถ่ายเนี่ยอาการแพ้อาการแน่นจมูกมีน้ำมูกไหลตลอดที่ดีขึ้นทั้งหมดเลยเขาเชื่อมโยงกันหมดเลยนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเสมหะเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยจะใช้พวกโรคมะดันใบมะดันนะครับอันนี้ก็เป็นศาสตร์ของคนโบราณซึ่งมะดันเนี่ยก็จะดูแลพวกฟอกโลหิตสตรีสมมติว่าประจำเดือนไม่ปกติประจำเดือนมีกลิ่นเหนียวข้นเนี่ยเขาจะให้กินพวกยาต้มที่ใส่พวกมะดันซึ่งจะเคี่ยว3เอา1เอาพวกรากใบกิ่งเนี่ยไปต้ม3เอา1แล้วก็กินในปริมาณแก้วเล็กๆ เนี่ยช่วยในการฟอกเลือดแล้วเขาก็บอกว่าคนโลหิตจางเนี่ยกินไม่ได้ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการกระจายเลือดคำว่าฟอกเลือดโดยความเชื่อเช่นยาดองมะกรูดนี่ก็ช่วยฟอกเลือดฟอกโลหิตสตรีคืออย่างที่บอกถ้าอธิบายตามแผนปัจจุบันเรื่องโลหิตสตรีแล้วคงไม่เข้าใจแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยมีความเป็นธาตุไฟอ่อนๆก็เพิ่มเรียกว่าการไหลเวียนของโลหิตสตรีในมิติของการเป็นอาหารนะยอดผลกิ่งนะคะเป็นอาหารนะคะซึ่งกิ่งและใบเนี่ยจะมีความหอมเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปต้มเราจะได้กลิ่นนะคะแล้วเป็นพี่น้องกับพวกชะมวงกับต้มแขกนะคะแล้วกับมังคุดนะคะแล้วก็สารที่ทำให้เกิดเรื่องของรสเปรี้ยวนะคะก็มี SCA เหมือนกับต้มแขกคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปป้องกันไม่ให้พวกน้ำตาลพวกสารพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันนะคะก
1: ็
0: แต่น้อยกับส้มแขกนะคะแต่ว่าแล้วแต่ใครจะชอบแต่มะดันเนี่ยก็มีประโยชน์หลายๆอย่างค่ะก็มีพวกซิตริกนะคะพวกกลุ่มกรดผลไม้นะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือที่เราพูดถึงแกงส้มไปแล้วก็คือไปป้องกันในการไปป้องกันในการแบบเกิดก้อนนิ่วบางชนิดนะคะเป
1: ็
0: นพวกมันจะได้เป็นพวกโพแทสเซียมซิตรีตก็เป็นป้องกันการให้การเกิดนิ่วกรดนะคะก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เป็นนิ่วกรดค่ะก็เพราะฉะนั้นนิ่วมันมีหลายแบบจริงมีแบบผสมแบบอะไรเงี้ยก็เพราะนิ่วบางชนิดแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยพวกดูดซึมพวกธาตุเหล็กต่างๆนะคะแล้วก็ดึงพวกแคลเซียมที่อยู่ในผักเนี่ยทำให้เกิดการดูดซึมดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เอาพวกความเปรี้ยวไปใส่ในผักเนี่ยซึ่งมีแคลเซียมปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไฟเตตจะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมจากพืชผักเนี่ยเจ้าความเปรี้ยวนี่แหละไปทำให้แคลเซียมอยู่ในฟอร์มที่ถูกดูดซึมได้ง่ายนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ของความเปรี้ยวแต่ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยความเปรี้ยวเนี่ยไปช่วยเพิ่มธาตุไฟในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ไปทำให้เ โปรตีนเนี่ยถูกดีเนเจอร์ก็ทำให้การดูดซึมโปรตีนเนี่ยดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น
1: อาหารไทยถึงมีเปรี้ยวมียำมีอะไรแกงส้มมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาหารหลายชาติไม่มีเลยมันจะจืดๆชืดๆเนี่ยอาหารไทยเนี่ยถึงครบรสแล้วมันก็ได้ประโยชน์ต่อการดูแลลำไส้เราจริงๆด้วยเนาะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเตรียมรับภัยสงครามเราก็นี่เลยปลูกมะดันหั่นแห้งๆไว้นะ
1: คะ
0: เราต้องการความหลากหลายรสเนี่ยแล้วก็กินอะไรเปรี้ยวๆแล้วก็มาดันแห้งมาชงน้ำเป็นเครื่อง
1: ดื่มน้ำ
0: ก็ได้เกลือหน่อยนึงนะคะแล
1: ้
0: วพี่ก็ทำน้ำมาดันนะคะก็คือเอามาดันคั้นสดไปเติมน้ำเชื่อมใบเตยแล้วก็เติมโซดาใส่น้ำแข็งอร่อยแล้วก็สดชื่นมากนะคะ อยู่ที่บ้านเราเรื่องเมืองสมุนไพรค่ะ
1: เดี๋ยวหลายคนไปทำเป็นอาหาร
0: กรรมนะคะ
1: เครื่องดื่มเย็นนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะพี่ตอมขอบคุณ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้อมมากเลยว่าเดี๋ยวหลายๆคนอยากสนใจดูเมนูอาหารจากบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรที่อภัยภูเบศที่ปราจีนบุรีเนี่ยติดตามรายการชีวิตชีวาช่อง33ได้เลยนะคะเราก็จะมีเมนูจากบ้านเล่าเรื่องมาฝากกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ช่วง5นาทีก่อนตี5นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์นะคะกับเรื่องราวของมะดันอาหารเป็นยานั่นเองวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์แล้วล่ะท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยเรื่องการเมืองกันกับอาจารย์สุขุมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News From Homeอัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
7: อุ้ย
6: จากสสส
8: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
9: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
10: สวัสดีครับต่อผู้สินเดอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียว แค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
7: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
12: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
13: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3 มิตินะคะ

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่16กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
3: วอลเลย์บอลสาวไทยครับคุณผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่าครับประเดิมชัยชนะแรกศึกเอเชียนเกมนะครับเอาชนะมองโกเลียขาดเลยครับ3-0เซตนัดหน้าก็จะไปเจอคีร์กีสถานนะครับก็ว่าถือเป็นประเดิมชัยชนะแรกในกลุ่ม C ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นนัดนี้เนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงกายหัวหน้าโค้ชทีมนักตบสาวไทยจัดผู้เล่นชุดแรกนะครับก็มีโบกัญญารัตน์ออมสินสศิภาพรนุกนิกนัทธนิชาเพียวอัชราพรบุ๋มบิ๋มชัชชุออนทิพย์แก้วกัลยาโดยมีแป้นปิยนุชและเอยกัญญารัตน์เป็นตัวรับอิสระนะครับผลปรากฏว่าสาวไทยชนะมองโกเลียอันดับที่130ของโลกไปตามคาดครับด้วยสกอร์3-0เซตนะครับ25-12 25-18และ25-18ครับก็สำหรับแมตช์นี้เพียวอัชราพรและบุ๋มบิ๋มชัชชุออนทำแต้มสูงสุดนะฮะคนละ11แต้มแล้วก็ตามมาด้วยออมสินสศิภาพรครับ10แต้มนะฮะโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงไทยจะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม C พบกับคีร์กีสถานอันดับที่118ของโลกพรุ่งนี้แล้วนะฮะ17กันยายน17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยครับขณะที่ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์นะฮะการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาข่าวดีเหมือนกันครับก็ไทยชนะไป3-2นะฮะประเดิม3คะแนนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนัดที่2ไทยก็จะไปพบกับฮ่องกงวันที่20กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะครับนัดนี้เอาชนะคีร์กีสถานไปได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอลุ้นกันนัดหน้าต่อไปนะครับ
4: ผู้ชมคอมเมนต์มาบอกบอลไทยเกือบตาย
3: โดนนำไปก่อน 2-0 น่ะแต่ที่สุดก็ชนะนะฮะ 3-2 คร
4: ับรอดมาได้นะคะมาดูมุมเศรษฐกิจคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปอะค่ะการปรับขึ้นค่าทางด่วนสีรัฐวงแหวนตะวันตกที่บอกว่ารถเก๋งรถ4ล้อเนี่ยขึ้นพรวดเดียว15บาทจาก65บาทไปเป็น80บาทคนช็อกกันหมดเลยนะแล้วยิ่งมันมาในช่วงที่น้ำมันมันขึ้นราคาต่อเนื่อง
3: ช็อกบวกกับด่ายับเลย
4: ค่ะ
3: มันต่อเนื่องกันจริงๆในวันที่เราน้ำมันขึ้นราคา
4: ใช่วันนี้ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เลยบอกว่ากำลังหารือกับ BEM ผู้รับสัมปทานจะหามาตรการช่วยเหลือนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพค่ะบอกว่าอยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM ค่ะหาแนวทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากค่าใช้จ่ายของประชาชนก่อนจะมีปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายสีรัฐวงแหวนรอบนอกตะวันตกค่ะอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนะคะว่าเตรียมจะปรับขึ้นเนี่ย15ธันวาคมนี้ซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาสัมปทานนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทาง15-35บาททุกๆ5ปีแล้ว BEM ผู้รับสัมปทานเนี่ยเขาเป็นคนลงทุนโครงการนี้ทั้งหมด 100% ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงผลหารือระหว่างการทางพิเศษกับ BEM ค่ะจะทราบอย่างเป็นทางการก่อนขึ้นราคาแน่นอนแต่จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะทบทวนนิดนึงนะคะก็คือที่ตุ้นบอกไปว่าถ้าเป็นรถ4ล้อเนี่ยขึ้น15บาทจาก65เป็น80ใช่ไหมคะ6ถึง10ล้อจาก105เป็น130และเกิน10ล้อ150เป็น185นะคะนี่ของเดิมที่เขาประกาศมาเมื่อวาน
3: ครับส่วนไทยเที่ยวไทยพลัส เลื่อนเป็นที่เรียบร้อยคือเราเคยบอกคุณผู้ชมไว้ให้วอร์มนิ้วเพราะว่าเขาจะให้ใครมาลงทะเบียนก่อนได้ก่อนใช่ไหมครับ1ล้านสิทธิ์เลื่อนแล้วนะฮะคุณผู้ชมหลายเหตุผลเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการเปิดทางให้กับไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีการต่ออายุโครงการบวกกับถ้ามาเปิดโครงการในฤดูกาลนี้มันจะเป็นช่วงของการท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซัน
4: จำได้ว่าก่อนหน้านี้ไทยเที่ยวไทยเนี่ยก็บอกว่าอ่ะถ้าเริ่มช่วงตุลาเนี่ยช่วงปลายปีจะต้องมีการเว้น1เดือนช่วงปีใหม
3: ่มันทำให้สับสนวุ่นวายแล้วก็ประกอบกับว่าไฮซีซันเนี่ยคนก็จองเยอะจองแน่นอยู่แล้วงั้นเอาเป็นว่าเลื่อนไปเมษาปีหน้าเลยรอเป็นเมษา70ครับคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้เปิดเผยด้วยตนเองนะครับเดิมเนี่ยก็จะลงทะเบียนกัน1ตุลาคมนี้ก็จะเลื่อนเป็นเมษาปีหน้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันคือท่านรัฐมนตรีบอกว่าคุยกันหมดแล้วในทั้งระดับกระทรวงทั้งผู้ประกอบการโรงแรมเห็นตรงกันว่ามันก็ยังจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวนี่แหละแต่ไม่ควรจะอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นนี้ซึ่งมันจะเริ่มต้นปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากนักท่องเที่ยวเขาเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมก็เต็มอยู่แล้วทำให้การใช้งบมันไม่คุ้มไม่เต็มที่เสียดายเปล่าๆไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างที่ตูนบอกไปเมื่อสักครู่จริงๆก็จะมีช่วงเว้นงดการใช้สิทธิ์คือ15ธันวาถึง15มกราคม70ซึ่งอีตรงนี้หาสรือกันแล้วเสียงส่วนใหญ่เห็นควรว่างงเปล่าๆไปรวบยอดจัดทีเดียวเลยดีกว่าหลังพ้นปีใหม่ก็จึงได้ข้อสรุปว่าน่าจะเป็นเมษาปีหน้านะครับ
4: ประกาศนะคะสรุปเลื่อน
3: เลื่อนครับ
4: เมษานะคะวันนี้ถูกหวยกันหรือเปล่าคะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลที่1 730640ค่ะส่วนเลขท้าย2ตัว64นะคะงวดนี้คนซื้อสลากดิจิทัล L6 แล้วถูกรางวัลที่1ไปทั้งหมด31ใบค่ะก็กระจายกันนะคะถูก1ใบ22คน2ใบ1คน3ใบ1คนและถูก4ใบ1คนค่ะ
3: ปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดย BYD นะครับคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เราแจก3ตัวนะครับติด Hashtag อภิปรายกกต.อภิปรายกกต.ครับวันนี้การประชุมสภาพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของกกต.นะครับปรากฏว่าไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นเลยฮะอภิปรายกันเรื่องเดียวหัวสว.และประท้วงกันชนิดที่เรียกว่ามาราธอนเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศกันครับ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ตจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
9: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพ พื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
13: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
13: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
2: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
15: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
4: ีการเปลี่ยนชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นวัดป่าอดุลยารามเรียบร้อย
3: แทบจะทุกฝ่ายบอกจบป้าดาบอกไม่จบหนู
4: ป้าดาบอกว่าเรื่องนี้ต้องถึงนายกจะไปร้องถึงนายกนะคะเอาไปที่ขอนแก่นกันก่อนคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่ามีการไปคัดค้านคนที่ไปออกสำเนาใบแทนก็คือฝั่งทายาทนายเฮียงพิมพ์ศรีนำโดยป้าดาจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากคุณเฮียงพิมพ์ศรีผู้แสดงเจตจำนงจะมอบที่ดินให้วัดมาเป็นชื่อของวัดป่าอดุลยารามนะคะมันมีขั้นตอนกระบวนการแหละจนกระทั่งที่สุดมาถึงวันนี้นะคะก็ไปกันที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วคนที่มาช่วยเรื่องนี้ไปกันครบเลยค่ะพี่ไก่ก็พาท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพระครูอดุลสารนิเทศไปนะคะตั้งแต่อาจารย์ธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมมหาหมีดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมวันนี้มากันครบเลยนะคะแล้วก็ยังมีรองผู้ว่าขอนแก่นด้วยค่ะคุณยุทธนาโพธิวิหกแล้วก็โอ้โหคนเยอะเลยนะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานไปเป็นสักขีพยาน
3: ครับ
4: แล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่หลายคนในวงนี้คงนึกว่าจบแล้วแหละเป็นภาพบรรยากาศชื่นมื่นนะคะก็คือช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการทางทะเบียนค่ะเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินก็มีการเซ็นมีการประทับตาเรียบร้อยถือว่าเป็นทางการนี่จังหวะเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการเปลี่ยนนะคะแล้วก็ในโฉนดตะกี้ตัวไปนั่งดูฟุตเปลี่ยนแล้วจากนายเฮียงพิมพ์ศรีนี่ไงเป็นวัดป่าอดุลยารามเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะคะมีการโชว์โฉนดใบจริงด้วยจากนั้นเนี่ยพอโฉนดใบจริงเรียบร้อยก็มีการถ่ายสำเนาค่ะก็คือสำเนามอบให้ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนำกลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเผื่อมีใครจะมาถามอีกก็จะได้เอามาโชว์นะคะ
3: เปลี่ยนชื่อเรียบร้อย
4: แต่เป็นสำเนา
3: ครับ
4: ฉบับจริงโฉนดฉบับจริงจะเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เก็บรักษาไว้นะคะบรรยากาศในห้องประชุมที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นวันนี้ก็สาธุกันท่วมหัวทั้งห้องประชุมเลยค่ะ
16: ครับสาธุก็สาธุ
17: ขอเมตตาให้เจ้าพนักงานไปทำสำเนาซะก่อนแล้วเดี๋ยวให้ท่านได้เดี๋ยวจะเอาสำเนามาถวายก่อนแล้วท่านจะมั่นใจว่าท่านมีสำเนาแล้วมอบถวายท่านแล้วตอนนี้ที่จะมอบสำเนาพุทธไปเก็บรักษาไว้สาธุสาธุ
18: ถวายสำเนาข้างหลังก็มีชื่อ แล้วก็รับรองถูกต้องไม่ใช่ไทยเล่นๆขายจริงขายจัง
19: ก็ขออนุโมทนา
4: สาธุด้วยค่ะ
20: สาธุด้วยครับ
4: ท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านยังใช้โอกาสนี้บอกว่าทุกเรื่องทุกคดีไม่เอาเรื่องอะไรละขออโหสิกรรมให้ทุกคนไม่วิตกกังวลเรื่องอะไรแล้วคือพอเสร็จจากที่ดินท่านก็กลับไปที่วัดนะคะแล้วก็พูดช่วงนี้ค่ะ
21: พ่อก็มีความยินดีที่โฉนดซึ่งได้ออกตั้งแต่ปี33ได้เป็นของวัดป่าอนิรันดร์เรียบร้อยแล้วตามนี้นะอันนี้คือ
18: ครับ
21: ใบโฉนดอันนี้คือหลังโฉนดเรื่องคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นดูแคลนหลวงพ่อจะให้อภัยหมดทุกคนเลยนะหลวงพ่อจะไม่ผิดใจเอาความในเรื่องคดีต่างๆขอให้อภัยทุกคนเลยนะ
18: ครับ
21: ที่เกี่ยวกับ
18: ค
21: ดีหมิ่นประมาท
18: ครับครับ
21: แต่เรื่องอื่นก็ค่อยว่ากัน
18: โอ้สาธุสาธุ
21: เจริญพร
18: ครับ
4: ส่วนทนายอนันชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะคะก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่หน้ากุฏิท่านเจ้าอาวาสนะคะก็เรื่องโฉนดก็ยืนยันอย่างที่ตูนเล่าไปว่าเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะทนายอนันชัยบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ที่ดินกลับคืนมาเป็นสาธารณสมบัติของวัดส่วนคดีซึ่งมีคดีเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาก็ไล่เรียงทีละคดีนะคะอย่างคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือดูหมิ่นด้วยการโฆษณาเป็นความผิดส่วนตัวพระครูอดุลสารนิเทศท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ได้อโหสิกรรมค่ะขอบิณฑบาตแล้วฉะนั้นคดีส่วนนี้จบไปคดีบุกรุกเป็นคดีอาญาท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยท่านถือว่าเป็นผู้แทนของวัดจำเป็นต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะเนี่ยคดีนี้ค่ะในแฟ้มภาพคือถ้าไม่ดำเนินคดีก็กลายเป็นว่าท่านน่ะอาจจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวจะโดนคนมาร้องก็มันบิณฑบาตไม่ได้อันนี้เป็นไฟบังคับก็ต้องดำเนินคดีแทนวัดไปส่วนคดีมาตรา112ที่มีคนกล่าวโทษเป็นคนขอนแก่นอันนั้นตำรวจอยู่ระหว่างพิจารณาและคดีแจ้งความเท็จที่เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ดำเนินการอันนี้มูลนิธิก็จะไม่เข้าไปก้าวก่ายนะคะทนายอนันชัยบอกว่านับจากวันนี้วัดป่าอดุญญารามจะกลับมาสงบสุขส่วนทางฝั่งนู้นไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นป้าดาหรือที่เขาเรียกกันว่าลุงแหวนหรือคุณธานอสหรือทายาทของนายเฮียงจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของฝ่ายนั้นไม่ใช่เรื่องของวัดแต่ถ้าวัดมีข้อพิพาทเรื่องนี้อีกมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมจะมาช่วยเหลือ
22: บุญกุศลในครั้งนี้วันนี้ผมว่าถ้าตาเฮียงรับรู้ได้บนสวรรค์ท่านคงไปจุติอีกภพหนึ่งที่สูงกว่าเดิมเพราะว่าที่ดินณวันนี้เป็นที่ดินวัดป่าอารีรามถูกต้องครบถ้วนแล้วที่ผมพูดว่าหมัดน็อกก็คือน็อกในที่นี้ก็คือโอนที่ดินครับโอนที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นวัดป่าอารีรามและผมก็ขอกล่าวปิดตำนานวัดป่าอารีรามนะครับส่วนป้าดาทานอสทายาทนายเฮียงเนี่ยจะไปทำยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าวัดป่าอดุญญารามเนี่ยมีข้อพิพาทในเรื่องนี้อีกมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็จะให้การช่วยเหลือเหมือนเดิมครับแต่ภาระหน้าที่ของเราเนี่ยเสร็จตามที่หลวงพ่อมอบหมายก็คือให้ชื่อจากนายเฮียงมาเป็นวัดป่าเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ภารกิจหน้าที่เราก็เสร็จแล้ว
4: ทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ได้คุยกับป้าดานะคะคุณชมณีน้อยจันทร์ไม่ยอมรับค่ะบอกว่านี่คือการวิ่งราวนะวิ่งราวที่ดิน
23: บ้านป่าเมืองเถื่อน
4: ค่ะป้าดาบอกงี้ค่ะบอกว่าก็ทราบข่าวแล้วแหละว่าทางฝั่งวัดป่าอดุญญารามได้ไปที่ดินแล้วก็มีการออกโฉนดใบจริงเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าเรียบร้อยบอกก็แล้วแต่เขาก็ดำเนินการของเขาแต่เราจะดำเนินการตามสิทธิ์ที่เราพึงมีแล้วก็บอกว่าไหนใครบอกว่านายกเหรอเป็นคนสั่งไปโอนเดี๋ยวจะไปถามท่านนายกป้าดาจะไปถามท่านนายกค่ะว่าท่านนายกสั่งให้เขาไปโอนโฉนดจริงเหรอยืนยันในสิ่งที่พูดมาตลอดนะคะว่าวัดไม่สามารถทำแบบนี้ได้บอกว่าอยู่ดีๆก็มาพูด พูดเสร็จใช้วาทกรรมแล้วก็โอนได้เลยไปโอนที่เขาเอาดื้อๆแบบนี้ไม่เรียกป่าเถื่อนเรียกว่าอะไรก็ยังตั้งคำถามเรื่องความเป็นมาของวัดของเจ้าอาวาสค่ะบอกว่าถ้ามันถูกต้องจริงอ่ะทำไมเพิ่งมาโอนเอาตอนนี้อยากได้ที่มาตั้งนานไม่ใช่เหรอทำไมเพิ่งมาดิ้นรนเอาป่านี้เรียกการกระทำนี้ว่าวิ่งราวแล้วก็ฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะบอกแทนที่จะตรวจสอบก็ไม่ตรวจสอบ
5: ไปโอนที่ตรงที่ดินกันเรียบร้อยแล้วแม่ทราบข่าวแล้วเน
6: า
5: ะ
6: ทราบแล้วเห็นเขาพูดถึงว่านายกสั่งให้ไปโอนถามว่านายกทำไมไม่ตรวจสอบคะทำไมถึงสั่งให้ไปโอนเอาที่ของคนอื่นง่ายได้อย่างเงี้ย
5: แม่อย่างนี้ถือว่ากัดกระดุมเม็ดแรกถูกหรือยัง
6: ไม่ถูกค่ะยังที่ดินเนี่ยไม่เห็นหัวทายาทเลยไม่เห็นหัวเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยถามว่าไอ้อย่างนี้ไม่ป่าเถื่อนเขาเรียกว่าอะไรคะ
5: แม่อย่างนี้มันถือว่ามันยุติไหมอ
6: ่
5: ะ
6: ฟังนะคะที่ดินมันมีกฎหมายที่ดินถ้าคุณทำง่ายๆนี้คุณไปแก้กฎหมายเลยถ้าคุณก็โอนเอาทั่วบ้านทั่วเมืองได้เลยไม่เป็นไร
5: แต่เหมือนอาจารย์ธงทองแกจะบอกว่าถ้าตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ที่ตายเฮียงบริจาคแล้ว
6: ของความเป็นมาของวัดของเจ้าวาดถ้าถูกต้องทำไมเพิ่งจะมาแย่งชิงเอาตอนนี้ล่ะคะทำไมคุณไม่โอนตั้งนานก็เห็นคุณก็อยากจะได้กันจังนี่ทำไมเพิ่งมาดิ้นรนแล้วผู้หลักผู้ใหญ่แทนที่จะตรวจสอบไม่ค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิ่งราวนะคะ
5: เหนื่อยไหมโกรธไหมหรือว่ายังไง
6: อ๋อไม่เหนื่อยลูกไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่ได้วิ่งผัด4คูณ100เราก็ว่ากันไปตามกติกาตามขั้นตอนแม่พูดเสมอว่าเท่าตราบใดที่คุณปิดพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ได้คุณตราบนั้นคุณปิดความจริงไม่ได้เป็นที่แน่นอนตอนสิ้นสุดก็เดี๋ยวหนูค่อยถามอีกทีสิ ไม่เครียดเลยแม่ไม่เครียดแม่ขำด้วยว่าบ้านเมืองนี่มันตลกอ่ะมันตลกสิ้นดีเลยมันแปลกประหลาดแล้วมันก็ตลกทุกคนไม่อยากตรวจสอบวิ่งจะออกโฉนดอย่างเดียวไม่เป็นไรแม่ก็จะไปถามท่านนายกว่าท่านนายกสั่งให้เขาไปโอนโฉนดจริงๆเหร
5: อ
6: ไปโอนกรรมสิทธิ์ของทายาทตะเฮียงจริงๆเหรอ
5: ได้ครับแม่แล้ว
6: ทางเราก็มีแจ้งความดำเนินคดีไปเหมือนกัน
4: เคลื่อนไหวอีกนะคะเนี่ยป้าดาดำเนินคดีด้วยจะไปถามท่านนายกด้วย
23: ไม่จบ
4: แต่คอมเมนต์นี่แบบไปในทิศทางเดียวกัน 100% นะคะคุณผู้ชมส่งมาเนี่ย
23: ครับเอ้าไปวัดพุทธไทยสวรรค์กันหน่อยวันนี้เขามีการจัดระเบียบครั้งใหญ
4: ่
23: เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปภายในวัดครับคุณผู้ชมครับก็มีการเอาคอมพิวเตอร์เอาเครื่องพิมพ์เอกสารเข้าไปจัดทำบัญชีแล้วก็บันทึกรายการทรัพย์สินตรวจสอบทั้งทรัพย์สินทั้งเอกสารแล้วก็สิ่งของต่างๆในกุฏินะครับคุณผู้ชมทราบแล้ววัดพุทธไทยสวรรค์อดีตเจ้าอาวาสนายอติโชตนะฮะที่ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมมีรายงานว่าไปพบพระทองคำตั้งอยู่ที่หัวเตียงของสมีโชติด้วย แล้วก็นักข่าวส่งข้อมูลล่าสุดเข้ามาว่าเป็นทองคำจริง แต่กำลังไปตรวจอยู่ว่ามันเป็นลักษณะของพระพุทธรูปหรือว่าเป็นจตุคามรามเทพหรือว่าเป็นเหรียญอะไรก็จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมทีนี้มันมีประเด็นเพิ่มเติมคือตำรวจเนี่ยเชิญตัวเอพญาไทเอพญาไทก็คือลูกศิษย์คนสนิทของสมีโชติแล้วก็เป็นผู้ชายคนเดียวกันกับที่ปรากฏตัวในกล้องวงจรปิดมาสอบปากคำแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุเพิ่มเติมฮะล่าสุดใน Facebook ของเอพญาไทมีการโชว์ภาพบินเมนูอาหารที่เข้าเยี่ยมสมีโชติกับสีกาเอฮะทีมงานเอาขึ้นมาเลยก็ได้แล้วก็พันธนาบุญคุณต้องตอบแทนตูน
4: ค่ะ
23: ไปซื้ออาหารเยี่ยมนี่ผมกำลังถามอยู่ว่าคือปกติถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะต้องสั่งเข้าไปวันต่อวันสมมุติว่าจะไปพรุ่งนี้อาหารจะเข้าพรุ่งนี้ต้องสั่งวันนี
4: ้ค่ะ
23: สั่งวันต่อวัน
4: ใช่เมื่อกี้หัวกระดาษเขียนอยู
23: ่แล้วนี่คือวันเดียวเหรอ
4: เนี่ยก็ขายวันพุธที่16รับสินค้าพฤหัสที่17
23: แล้วมันทำไมเยอะแยะอย่างเงี้ยฮะข้าวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูผัดพริกต้มยำปลานิลลอดช่องแตงไทยกาแฟสดน้ำแข็ง
4: น้ำปั่นน้ำแข็งใส
23: แล้วอะไรตั้ง4บินเยอะแยะแล้วจะเบอร์ชื่อทำไมก็สมีโชติกับสีกาเอ๋นั่นแหละไม่ต้องเบอร์ก็ได
4: ้แต่ว่าเขาอาจจะชินหรือเปล่าคะปกติที่กินบนโต๊ะกลม
23: มันต้องเยอะ
4: เยอะมากไงคะ
23: เฮ้ยมันเยอะอย่างนี้เลยเหรอ4บินเลยเหรอและพรรณนาอย่างนี้ฮะเอพญาไทยสิทธิ์รักกูจะเป็นผู้ให้จนนาทีสุดท้ายผลประโยชน์ลงตัวถึงชั่วก็ว่าดีผลประโยชน์ไม่มีถึงดีก็ว่าชั่วนี่แหละใจคนไม่มีสิ่งใดในโลกที่เป็นไปไม่ได้หากผลประโยชน์มากพอมีก็คนจนก็หมาเงินคืออำนาจที่แท้จริงเพราะโลกมันเป็นแบบนี้แหละคนถึงขาดคุณธรร
4: ม
23: ไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะเข้าใจตรงกันนะเพราะพ่อกูจตุคาม
4: ค่ะภาพประกอบทางขวาตอนที่ตำรวจไปจับอะค่ะปกตินี่กิน
23: เต็ม
4: โต๊ะอย
23: ่
4: าง
23: น
4: ี้ค่ะ
23: ก็เลยต้องสั่งระดับนั้นเลยเหรอเออเว้ยเอ้าส่วนบัญชีวัดเนี่ย ตอนนี้ยังอายัดอยู่มีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ย71 ล้านนะครับเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นเงินล่าสุดหลังตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวการเข้าออกเส้นเงินเบื้องต้นยังไม่พบความเกี่ยวข้องนะฮะยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาถอนอายัดอยู่ทีนี้ก็มีข้อมูลจากตำรวจครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบคือสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้กองปราบพาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพยานบุคคลเข้าไปเก็บหลักฐานในกุฏิตำรวจบอกว่าผู้หญิงที่พาไปเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพยานบุคคลซึ่งเรามีความจำเป็นต้องเรียกมาสอบเพิ่มเติมแต่รายละเอียดคำให้การของผู้หญิงคนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ยังเป็นข้อมูลที่อยู่ในสำนวนคดีถ้าเปิดเผยอาจจะกระทบกับรูปคดีได้คดีนี้ล่าสุดแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือตรวจสอบบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและตรวจสอบทรัพย์สินของวัดนะคร
4: ับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวเข้มข้นกันต่อนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะจะเตือนคุณผู้ชมนะคะว่าการนั่งนิ่งๆเนี่ยอันตรายนะ
23: ใช่
4: ถ้าทำบ่อยๆแล้วทำเป็นประจำต่อเนื่องนานๆโรค NCD อาจจะถามหานะคะทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจค่ะสสก็เลยอยากชวนมาขยับทุก30 นาทีให้ได้อย่างน้อย3 นาทีค่ะเพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งยกตัวอย่างพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่พวกเรามักจะเคยชินอย่างเช่นนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือว่านั่งไถฟีดโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะโดยรวมๆก็คือช่วงเวลาที่เราตื่นอยู่แต่ว่าร่างกายอยู่ในท่านั่งท่าเอนท่านอนแล้วมันใช้พลังงานต่ำมากพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ของเราอย่างเช่นขาสะโพกและต้นขาแทบไม่ได้ทำงานเลยค่ะถ้าอยู่ในท่านั้นนานเกินไปโดยไม่ลุกขึ้นมาขยับเลยร่างกายก็จะถือว่าอยู่ในภาวะเหนื่อยนิ่งแล้วถ้ามันเป็นความเคยชินจนมันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้นานๆสะสมเพิ่มขึ้นทุกวันอาจจะส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายค่ะอย่างเช่นการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD
23: วันนี้นะครับสสมีท่าขยับง่ายๆมาแนะนำไม่ต้องรอว่างแค่ลุกขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับง่ายๆในชีวิตประจำวันนะฮะเอาคุณผู้ชมขยับไปพร้อมๆกันฮะท่าแรกครับ side step squat แยกขาเท่าหัวไหล่แล้วย่อตัวลงช้าๆสลับซ้ายขวาฮะอันนี้ท่าที่1ตามนี้เลยคุณผู้ชมทำเลยอันนี้นี่อย่างงี้ซ้ายปุ๊บขวาอย่างงี้นี่ท่าที่1ท่าที่2ครับยืนและแตะปลายเท้าสลับกันเพื่อให้กล้ามเนื้อขาและสะโพกได้ทำงานอ๋ออย่างนี้เออสนุกยืนและแตะปลายเท้าสลับกันท่าที่3เป็นท่าสควอทนะครับยืนแยกขาออกระดับหัวไหล่ลุกย่อไปตามจังหวะอย่างนี้ไม่ยากครับคุณผู้ชมไม่ยากท่าที่3ท่าสควอทไปแล้วท่าที่4ก้าวเท้าเป็นลักษณะก้าวซ้ายขาขวายกขาตามจังหวะคุณผู้ชมดูตามภาพก้าวซ้ายขวายกขาตามจังหวะมันจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้สะโพกกล้ามเนื้อขาและแกนกลางลำตัวนะครับ
4: หรือจำง่ายๆเลยค่ะยืนย่อทำเป็นประจำครบ3นาทีดีแน่นอนนะคะแต่ขยับเท่าที่ไหวและปลอดภัยนะคะถ้าใครอยากทำความเข้าใจท่าลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอยากได้เพลงอยากดูคลิปสอนท่าสนุกๆโหลดคู่มือลุกค่ะลุกลอลิงนะคะ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
19: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
20: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
3: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกณฑ์ถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
7: เร่งมรดกกลางถนนเลยอ่ะก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คนก็ส่งต่อคลิปแล้วก็ต้องยอมรับว่าต่อว่าแกกันเยอะนะฮะล่าสุดเนี่ยบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปพบแกโอ้โหแกด่าไล่ตะเพิดให้กลับบ้านตำรวจก็เตรียมจะไปแจ้งข้อกล่าวหาแก3ข้อกล่าวหาเลยนะครับเกี่ยวกับพรบการจราจรทางบกและวันนี้เราได้คุยกับคนใกล้ชิดแกแล้วเป็นคนที่คอยซื้อข้าวซื้อน้ำให้แกมันจะเล่าไปอีกมุมนึงเลยนะมันจะเป็นเรื่องมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยอ่ะคุณผู้ชมย้อนเรื่องกันก่อนสักนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นคือตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา14กันยาเพจ Facebook หมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแคบ้านเราโพสต์ภาพนี้ออกมาแล้วก็เป็นภาพของคุณยายขี่รถสำล้อไฟฟ้าขนาดเล็กที่เขาเรียกกันว่ารถเร่งมรดกเนี่ยครับคุณผู้ชมแล้วก็โพสต์ใช้ข้อความว่าเนี่ยปัญหาของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจเลยคุณยายคนนี้เป็นตัวตึงเลยเนี่ยขับรถไฟฟ้ามาออกมาตามถนนเนี่ยช่วงเวลาเร่งด่วนเลย 16:50 นแกก็ขับออกมาเกรงจะเกิดอันตรายกับแกวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยมาดำเนินการแก้ไขหน่อยหลังจากนั้นฮะทางเพจก็ระบุว่าไม่อยากเห็นคุณยายขับรถไฟฟ้าบนถนนแบบนี้อีกแล้วใน

0: ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
1: ไม่จริง
0: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
1: ไม่จริง
0: แล้วอะไรจริงอ่ะ
2: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
0: เส้นละ 1,990 บาท
2: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
0: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
2: ๆสอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
9: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
9: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
10: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
11: แกไม่ให้เข้าอย่างเดียวเลยแล้วก็จะได้ยินเสียงแกไกลๆไม่ให้เข้าออกไปออกไปแต่เห็นเจ้าหน้าที่บางคนก็บอกว่าแหมหลายคำนะก็ต้องตูดๆหน่อยนะฮะทีนี้เราไปเจอกับคุณ A ขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับคนที่คุณยายแกไว้ใจเป็นคนดูแลนี่แหละแล้วก็ให้ซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้แกประจำคุณ A บอกว่าก็มาดูแลคุณยายในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาแท้จริงแล้วเนี่ยคือมันมีข่าวออกไปทำนองว่าลูกหลานทอดทิ้งปล่อยให้แกอยู่คนเดียวความจริงไม่ใช่เลยคุณเอบอกว่าคุณยายแกเป็นคนแบบรักอิสระเป็น introvert นี่เป็น introvert ลูกหลานแกอยากดูแลแต่แกไม่ชอบวุ่นวายกับใครชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทีนี้คลิปภาพที่ปรากฏเนี่ยอย่างคลิปที่ขับกลางถนนเลยอะวันที่14กันยาคุณยายขับออกไปเนี่ยเขาต้องการไปซื้อพวกวัสดุก่อสร้างกับแผ่นสังกะสีเอามาซ่อมรั้วบ้านจริงๆตัวคุณเอเองสั่งซื้อไปให้แล้วแล้วก็เคยบอกเคยห้ามแล้วคือเนื่องจากคุณยายเนี่ยจะชอบออกแล้วก็มักจะเลือกเวลาที่เลิกเรียนพอดีด้วย
12: โอ้รถกำลังเยอะ
11: รถเยอะเคยบอกแล้วแต่ไม่รู้ทำไมครั้งนี้คุณยายอ่ะออกไปก็ไม่ยอมเชื่อฟังอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมไปขี่กลางถนนปกติแกก็จะเกาะอยู่ประมาณเลนซ้ายชิดซ้ายตลอดไม่รู้นึกอีท่าไหนไปอยู่ตรงกลางพอถูกแชร์ออกไปก็ไปบอกคุณยายคุณยายแกก็รับปากว่าจะไม่ขี่อีกแล้วแต่ก็เห็นแกยังแอบออกไปนะส่วนรถสำล้อไฟฟ้าคันนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองคือราคาก็แพงอยู่ใช้งานมาเป็น10ปีคุณยายก็เลยมีความคล่องในการที่จะใช้รถแบบนี้มุมนึงเนี่ยอย่างคุณเอก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่าคือคนแก่อยู่บ้านนะตูนก็อยากจะออกไปข้างนอกอยากจะออกไปซื้อของอยากจะทำอะไรด้วยตนเอง เคยมีครั้งหนึ่งนะนานละพอสมควรแกประสบอุบัติเหตุถูกรถเกี่ยวจนได้รับบาดเจ็บซี่โครงหักเลยหลังจากนั้นก็เหมือนแกก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ลักษณะคือชอบมีความคิดสับสนบ้างบางช่วงแล้วก็ชอบคิดว่ามีคนจ้องจะทำร้ายอันนั้นก็เป็นบางครั้งแต่แกก็อยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาเรื่องมรดกและทรัพย์สินยืนยันว่าลูกหลานมีฐานะหมดไม่มีใครมาต้องการมรดกของคุณยายเลยแล้วคุณยายก็แจ้งความประสงค์ไว้แล้วว่าจะบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลสิริราชขอให้สังคมเข้าใจคุณยายด้วย1คือคุณยายไม่ใช่ขาดการเหลียวแลลูกๆหลานๆก็รักแกเหมือนเดิม2ก็คือแกก็อยากจะออกจากบ้านเปิดหูเปิดตาอยู่บ้านคนเดียวตามลำพังมันเหงา
1: 3 4เดือนที่ผ่านมาที่พี่คอยส่งไปซื้อข้าวให้แกนะแกก็ไม่ค่อยได้ออกไปขนาดนั้นแล้วบังเอิญแกต้องทำไปทำธุระที่บิ๊กซีแกก็ต้องไปด้วยตัวเอง1แกไม่ไว้วางใจใครพี่ก็เป็นคนบอกว่าอย่าออกไปตอนช่วงเวลา 3-4 โมงเย็นนะเด็กนักเรียนเลิกรถมันจะติดไปไม่ได้นะแกก็ยังหน้าแกเหมือนรับรู้แกก็บอกให้ไล่ให้พี่ไปให้พี่กลับบ้านพี่ก็เดินกลับบ้านมาช่วงจังหวะนั้นเองก็คือเพราะร้านวัสดุก่อสร้างมันจะปิด 5 โมงเย็นแกก็ออกไปช่วงนั้นพอดีเลยแล้วปกติแกจะไม่ได้วิ่งเลนกลางขนาดนั้นปกติแกจะวิ่งทิศซ้ายแล้วก็คือค่อมเลนหน่อยก็คือประมาณนั้นนี่มันกลางถนนเลยบอกทุกครั้งแต่บางทีแกก็จะบอกว่ายายไม่ไปแล้วบอกว่ายายตำรวจเขาเดี๋ยวเขาจับนะเดี๋ยวเขายึดรถนะนู่นนี่นั่นแล้วรับปากแต่ว่าบางทีบางความคิดของแกอยากแกจะทำอะไรแกอยากจะไปแกซึ่งแกไม่ได้มาบอกเราว่าเดี๋ยวจะไปตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปทำอะไรแกไม่เคยบอกเราร
12: ถสามล้อแกนี่ขี่มากี่ปีแล้วจ๊ะ
1: อู้นี่แกซื้อมาตั้งแต่รถไฟฟ้ารุ่นแรกๆเลยนะไม่มีใครซื้อให้เขานะเขาซื้อเองนะน่าจะรถคันนี้แกจะน่าจะซื้อแพงอยู่นะหลายหมื่นอยู่นะแรกขึ้นสะพานแต่เหตุการณ์พี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ารถมันเหมือนเกี่ยวรถแกแล้วมันกระเด้งอ่ะโชคดีที่ว่าไม่ลงคลองอยู่บริเวณฟุตบาทแล้วแกก็แค่ซี่โครงหักร่างกายแกก็ไม่มีแกก็บริจาคศิริราชแล้วก็ที่แกอยู่แกก็วัดระฆังที่แกพูดกับพี่นะลูกหลานเขาก็มีมรดกเขาไม่ใช่ว่าคนไม่มีมรดกไม่ใช่เขาไม่อยากมาดูแลยายเขามาดูแลแต่ยายไม่ต้องการเจอหน้าปะทะหน้าหลานแกจะด่าฟิลแกจะแบบด่ากาดด่าไปทั่วเหมือนว่าแกจะใช้ชีวิตคนเดียวซะส่วนใหญ่ไม่อยากให้มีใครไปอยู่กับแกด้วยเขาก็ไม่ใช่คนแก่ที่ว่าลูกหลานทอดทิ้งแต่คุณยายเขาไม่เลือกที่จะรับลูกหลานให้เข้ามาดูแลอะไรประมาณนั้นซะมากกว่า
11: ทีนี้ถ้าอยากจะรู้ลึกก็ต้องคุณพี่ข้างบ้านเราเจอครับอยู่บ้านตรงข้ามนะฮะชื่อคุณโจฮะเป็นวินมอเตอร์ไซค์โอ้ยคุณยายออกจากบ้านทุกวันเลยไปห้างไปร้านสะดวกซื้อแล้วคาแรคเตอร์แกนะต้องเอาตรงกลางบ้างขี่ตรงกลางบ้างขี่ยกเท้าบ้างขี่ไปด่าไปบ้างด่าพ่อด่าแม่ด่าหยาบคายใครว่าอะไรก็ด่าคือมันเป็นสิ่งที่คนในซอยหรือว่าคนแถวนี้คุ้นชินอยู่แล้วแต่วันนี้ไม่รู้คุณยายหายไปไหนนะน่าจะอยู่ในบ้านนี่แหละคงเป็นข่าวออกมาแล้วแกคงกังวลอะไรหรือเปล่าแกก็เลยยังไม่ออกมาและเท่าที่ทราบคุณยายเคยยกที่ให้วัดด้วยนะเป็นคนใจบุญนะเดิมเนี่ยแกเป็นพนักงานการรถไฟหลังจากนั้นเนี่ยคงเกษียณแล้วก็มาอยู่บ้านหลังเนี้ย
13: วันครับเขาก็ไปซื้อของบิ๊กซีมั่งเซเว่นมั่งขี่ย้อนสอนมั่งเอาขาขึ้นมาบนแฮนด์มั่งขี่เลนกลางมั่งเขานอนอยู่บ้านไปยุ่งเขาไม่ได้หรอกเขาด่าแกไม่ดูหรอกแต่แกไปวุ่นวายเขาแล้วแกชอบด่าออกมาเฉยๆเขาก็มาด่าบางครั้งก็มาด่าที่หน้าคิวมาจอดด่าคิวอย่างเงี้ยจนเขาชินไปหมดแล้วได้ข่าวมาว่าเขายกที่ให้วัดและญาติคงไม่สนใจแล้วมั้งไม่ทราบวัดอะไรครับเห็นเขาว่าเขาพูดอยู่เขายกที่ให้วัดไปหมดแล้ววันนั้นก็เห็นเขามาพวกญาติพี่น้องเขามานะก่อนที่จะนั่นนะโอ้นี่ที่กว้างของเขาใหญ่เนี่ยเขาเป็นไอพนักงานการรถไฟขายตัวรถไฟแต่ก่อนก็เตือนไปเตือนแกไม่ได้หรอกไปเตือนแกกลางถนนแกด่าพ่อด่าแม่หมดอ่ะโอ้ยแกด่าเยอะด่ายาบคาย

0: หากกีดขวางการจราจรก็มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทอีกหนึ่งข้อหาคุณยายจะโดนก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี
1: ่
0: แต่ตำรวจบอกว่ามันใช้หลักกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เขาอายุ80กว่าแล้วอยู่บ้านลำพังช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างยากลำบากเดี๋ยวยังไงสัปดาห์นี้จะต้องเข้าไปพบคุณยายให้ได้ก็จะไปคุยเจรจาแล้วก็พิจารณาว่าจะดำเนินการตามกฎหมายข้อใดได้บ้างผู้สูงอายุเน
1: า
0: ะมุมหนึ่ง
1: ก็ตำรวจก็พูดถูกค่ะจะใช้กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีหลักรัฐศาสตร์นะคะก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมันอันตรายจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่อันตรายกับคุณยายคนเดียวคนอื่นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาสภาวันนี้อภิปรายกกต.เข้มข้นแต่ปิดท้ายเบรกนี้จำคุณสรัญวุฒิสรัญเกตได้ไหมคะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนี่คาแรคเตอร์วันนี้ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก8เดือนไม่รอลงอาญานะคะกรณีเสียบบัตรแทนกันแต่ล่าสุดได้ประกันตัวไปค่ะคดีนี้นะคะย้อนกลับไปตั้งแต่20กันยายน2556โอ้โห56เลยนะตอนนั้นพิจารณาร่างกฎหมายอะไรรู้ไหมคะพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะค่ะทีเนี้ยวันนั้นน่ะจากข้อมูลคือคุณสรัญวุฒิเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยแต่ปรากฏว่ามีการนำบัตรประจำตัวคุณสราวุธเสียบเข้าไปที่เครื่องในสภาแล้วกดปุ่มแสดงตนลงคะแนนเสียงแทนโดยส.ส.ท่านอื่นในการสู้คดีเนี่ยคุณสราวุธปฏิเสธนะคะอ้างว่าตัวเองไม่ได้เอาบัตรกลับหลังเลิกประชุมแล้วปกติมันจะมีเจ้าหน้าที่สภาคนหนึ่งชื่อคุณเสริมศรีคุณสรัญวุฒิอ้างว่าคุณเสริมศรีเนี่ยก็จะมีหน้าที่คอยเอาบัตรส.ส.ไปเสียบจองที่นั่งให้จะได้ไปนั่งที่เดิมทุกครั้งอย่างนี้ทีนี้ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าข้ออ้างมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงค่ะคือคุณเสริมศรีเนี่ยเคยทำอย่างนี้จริงเจ้าหน้าที่สภาคนนี้แต่พอมันเรื่องแดงขึ้นมาคุณเสริมศรีก็ถูกย้ายไปทำตำแหน่งอื่นเพราะว่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถูกย้ายออกไปแล้วคุณเสริมศรีก็ไม่น่าจะกล้าทำผิดซ้ำส่วนข้อกล่าวอ้างของคุณสรัญวุฒิบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะเคยอภิปรายพาดพิงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณศาลก็มองว่าไม่มีน้ำหนักศาลก็ลงมติกันนะคะเสียงข้างมากว่าการกระทำของคุณสรัญวุฒิเป็นการขัดต่อหลักออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้1คนมี1เสียงค่ะก็ผิดกฎหมายหลายข้อเลยนะคะมีพ.ร.ป.ป.ป.ช.แล้วก็ผิดข้อบังคับการประชุมสภาด้วยนะคะแต่ก็ลงตามพ.ร.บ.ปปช.เนี่ยค่ะให้จำคุก1ปีแต่เนื่องจากคำให้การในชั้นตรวจพยานหลักฐานเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษ1ใน3จำคุก8เดือนด้วยพฤติการแห่งคดีร้ายแรงค่ะศาลบอกแม้จะอ้างเหตุผลด้านสุขภาพแต่ศาลก็มองว่าก็เข้าไปรักษาในระบบของกรมราชทัณฑ์ได้ไม่มีเหตุให้รอการลงโทษนะเนี่ยคดีเสียบบัตรแทนกันนี่ไม่รอลงอาญานะแต่ที่สุดเนี่ยพอยื่นประกันตัวศาลอนุญาตให้ปล่อยสู้คดีในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์พักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้มข้นที่สภากันต่อค่ะ
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
2: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจาก

0: ธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
6: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
7: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
9: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: จบเร็วๆนี้แล้วอะค่ะแล้วหลังจากนั้นจะกลับไปถกกันเรื่องไฟใต้ต่ออีก3ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็เริ่มวาระด้วยคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะมานำเสนอรายงานการปฏิบัติงานของกกต.ในระหว่างปี67และ68ว่ากกต.ทำอะไรไปบ้างหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องการจัดการเลือกสว.และการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆใช้เวลาในช่วงนี้ไม่นานนะคะประมาณ5นาทีหลังจากนั้นพรรคประชาชนส่งคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกนะคะคุณไอติมนี่ขึ้นประโยคแรกเลยฝากท่านประธานผ่านไปยังเลขาธิการกกต.ว่าในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับนี่แล้วก็เริ่มต้นค่ะ แน่นอนนะคะว่าพุ่งเป้าไปที่คดีหัวสวคุณพริษฐ์ก็บอกว่ามติกกต.ที่ออกมาในคดีนี้ขัดหลักการขัดกฎหมายและขัดต่อหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะจนเรียกได้ว่าเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสะท้อนว่ากกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวช้างตัวแรกคือการโกงสว.ทำเป็นขบวนการช้างตัวที่2คือความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและช้างตัวที่3คือมองข้ามมาตรฐานการทำงานของกกต.เองที่ผ่านมาในอดีตระหว่างการอภิปรายของคุณไอติมก็มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยประท้วงเป็นระยะนะคะอย่างช่วงแรกค่ะตอนคุณไอติมพฤทธิ์อภิปรายถึงหลักฐานในคดีที่เชื่อมโยงมาถึงพรรคภูมิใจไทยก็คือเรื่องการโทรศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญของส.ส.ชลัดรัชกิจประการส.ส.พรรคภูมิใจไทยอะค่ะก็คุณรอเรือละกันนะคะมีการโทรศัพท์ติดต่อกับสว.อย่างน้อย19คนกว่า60ครั้งในช่วง80วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเลือกสว.คุณสุภชัยใจสมุทรก็ลุกขึ้นประท้วงค่ะว่านี่คือการนำข้อมูลลับของราชการมาเปิดเผยแล้วก็ประท้วงประธานเอาของไม่ชอบของเถื่อนมาอภิปรายในสภาได้ยังไงจริงๆดุเดือดเนี่ยไม่ใช่จากคุณไอติมพฤทธิ์ค่ะแต่เป็นคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะคะส.ส.พรรคประชาชนอีกท่านหนึ่งลุกขึ้นมาประท้วงคุณสุภชัยที่ประท้วงคุณไอติมคุณสุภชัยเนี่ยมีการบอกว่าใจเย็นๆน้องคุณเพชรส่วนว่าผมไม่มีพี่แบบนี
12: ้บรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องมีหลายคนมากครับที่เกี่ยวข้องและเป็นคนคุ้นเคยของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นครับเรามีอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดนครพนมเรามีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดสุโขทัยเรามีพ่อของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยพูดตรงๆก็คือเอกราช
13: ผมประท้วงสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดผมกลัวจะไปถึงพานโรงคนทำความสะอาดพรรคภูมิใจไทยด้วยมันเป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องและพรรคผมได้รับความเสียหาย
14: การกล่าวหาถ้าท่านพูดบ่อยๆมันกล่าวหาเสมือนจริงท่านจะเอาความรู้สึกของท่านไปตัดสินว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยอันนั้นมันไม่ถูก
12: ผมยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างครับเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลที่ชื่อว่ารัตนาบ่อถ้ำครับมันเลยเป็นที่น่าสงสัยครับว่าหากพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงสว.จริงแล้วทำไมครับเราถึงได้รับข้อมูลว่าคุณรัตนาบ่อถ้ำนั้นได้มีการโทรคุยกับสว.อย่างน้อย19คนนะครับ
13: ประท้วงครับ
12: มี6คนครับที่อยู่ในรายชื่อ
13: 20ผมประท้วงท่านประธานอีกครั้งนึงครับขออนุญาตประท้วงว่าสิ่งที่ท่านกำลังเสนอเนี่ยเป็นสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นเอกสารลับท่านควบคุมการประชุมที่ไม่เรียบร้อยเพราะปล่อยให้เอาของที่ไม่ชอบของเถื่อนของหนีภาษีมาอภิปรายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ไงครับท่านประธาน
15: เพราะฉะนั้นท่านประธานครับประท้วงท่านประธานข้อ9ครับสมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
13: ผมเรียนกับ
15: ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
13: ผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
15: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับยังไม่ใช่เวลาอภิปรายของสมาชิกเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
14: เดี๋ยวท่านบันทิน
13: ใจเย็นน้องใจเย็น
14: ไม่ท่านสุภชัย
15: ผมไม่มีพี่แบบนี้ครับ
14: ไม่
13: ผมไม่มีโอ้ตกลงกันน้องกันแล้ว
14: ท่านสุภชัยท่านสุภชัยกรุณา
13: ครับ
14: ตั้งสติดีๆครับผมวินิจฉัยไปแล้วคำวินิจฉัยของประธานเป็นที่สิ้นสุด
11: เริ่มเองนะคะช่วงต้นๆเลยคนอภิปรายคนแรกคือคุณไอติมพฤทธิ์อะค่ะก็เดือดละอีกช่วงนึงนะคะยังอยู่ในช่วงของคุณไอติมอภิปรายอยู่ค่ะบางช่วงที่พูดถึงหนังสือของพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาในช่วงการเลือกสว.ค่ะเป็นหนังสือของคุณอนุทินสั่งห้ามไม่ให้ส.ส.และสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.คุณไอติมก็บอกว่ามีหนังสือนี้ออกมาเนี่ยมันแสดงว่าเป็นไปได้2ทาง1ทางก็คือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องเลยในฐานะหัวหน้าพรรคทำไมกำชับสมาชิกพรรคไม่ได้หรอหรืออีกทางหนึ่งก็คือไม่ใช่คุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องแต่คือคุณอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงเลือกสว.แล้วกกต.ก็มาปกป้องช่วงนี้ค่ะส.ส.ภูมิใจไทยก็รุมประท้วงเลยประธานโสพลค่ะก็ห้ามไม่ให้คุณพฤทธิ์พูดว่าคุณอนุทินกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงการเลือกสว.
12: กกต.เองก็ยืนยันและสั่งฟ้องคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมันก็มีความเป็นไปได้แค่2ทางนะครับคือท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องครับในการกำชับให้สมาชิกพรรคนั้นไม่เกี่ยวกับการเลือกสว.ครับ
16: ท่านประธานครับผมรัชนนท์นะครับขอประท้วงระบุถึงว่าท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรค ทำงานไม่ได้เรื่องขอให้ถอน
14: ผมกำลังอ่านรายงานอ่านเนี่ยอยู่ผมไม่ได้ชัดท่านผลิตพูดยังไงที่จะให้ถอนเนี่ยพูดยังไง
16: จริงๆแล้วผมไม่อยากทวนนะครับเพราะเป็นการรีในสภานะครับท่านปริศบอกว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่อง
14: ท่านอนุทินชาญวีรกุลทำงานไม่ได้เรื่องเป็นการกล่าวหาท่านที่บอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องนะครับผมไม่ท่านถอนหรอกแต่ว่าผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับที่จะมากล่าวหากันเพราะมันไม่เกี่ยวกับรายงานของกตเชิญต่อครับ
17: ขอบคุณท่านประธานผมจริงถ้าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจะกรุณาฟังจนจบประโยคเนี่ยจะรู้ว่าผมยังไม่ได้สรุปนะครับว่าท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องผมบอกเพียงแค่ว่าในเมื่อท่านอนุทินออกประกาศห้ามไม่ให้สมาชิกพรรคไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.แต่วันนี้ปรากฏว่ากกต.สั่งฟ้อง77คนซึ่งมีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคเนี่ยผมเลยบอกว่ามันมีความเป็นไปได้2ทางความเป็นไปได้ที่1ก็คือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องในการกำชับสมาชิกพรรคให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวแต่ท่านไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้ท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นความเป็นไปได้ที่2คือไม่ใช่ว่าคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องครับแต่คุณอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงการเลือกสว.และกกต.ปกป้อง
14: ประเด็นที่2นี่ยิ่งไปใหญ่ท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได้ท่านจะบอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องแล้วก็ร่วมกันโกงเนี่ย
17: หรือครับ
14: ไม่ได้ครับท่านจะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้หรอกกกต.ก็ได้วินิจฉัยแล้วท่านยอมรับไม่ยอมรับเป็นเรื่องของท่านข้อนี้ห้ามพูดอีกแล้วก็ไม่ถูกต้องที่ไปกล่าวหาท่านอย่างนี้ถ้าท่านพูดอีกผมจะไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อเชิญครับ
17: ครับเรียนท่านประธานครับจริงผมจะไปประเด็นอื่นแล้วนะครับแต่ผมก็ตกใจนะท่านประธานเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมได้ยินประธานกกต.ชี้แจงว่าท่านอนุทินไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ยังไงไม่คิดว่าจะได้ยินจากทางประธานสภาด้วยนะครับ
14: ท่านสมาชิกจะมาปามาดผมบอกว่าคำพูดของผมจะได้ยินจากปากผมว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวผมก็พูดตามหลักการที่กฎหมายปรากฏนะครับ
18: ทีนี้ช่วงบ่ายคุณผู้ชมครับช่วงที่มีการประท้วงกันหนักมากๆเนี่ยจะเป็นการอภิปรายของสสชยพลสะท้อนดีสสกทมพรรคประชาชนช่วงนี้นักข่าวใช้คำว่าประท้วงมาราธอนเลยนะฮะ
11: ใช่คือตุนฟังอยู่อ่ะมันแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
18: แทบจะฟังปะติดปะต่อเนื้อหาไม่ได้เลยเพราะถูกประท้วงตลอดคือสสชัยพลเนี่ยหลักๆพูดถึงมติกกต.ที่ส่งคดีหัวสวเพียง77คนสสชัยพลเขาใช้คำว่าอันนี้กกต.ตีความแบบแคบๆสังเวยพวกน้ำเงินใหม่จางๆเพื่อปกป้องกลุ่มคนสำคัญของภูมิใจไทยต้องสังเวยพวกน้ำเงินใหม่ๆออกไปหลังจากนั้นสสชยพลก็ลงลึกในรายละเอียดไปพูดถึงเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลบ้านใหญ่ตรงนี้เองฮะคุณผู้ชมเริ่มเปิดสไลด์ในสไลด์ก็มีการเชื่อมโยงให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนู้นเครือข่ายนี้ไปถึงลูกเทพของพรรคภูมิใจไทยทีนี้พอไปถึงลูกเทพมีการเปิดภาพและพาดพิงไปถึงผมขอยกตัวอย่างนะฮะที่สสชยพลเปิดภาพภาพของสสชลัดรัชกิจประการลูกชายของรองนายกพิพัฒน์ก็เป็นกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสสชลัดไปมีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับกระบวนการแล้วก็ยังมีการติดต่อกับผู้ที่กกต.ส่งฟ้อง6คนพอเปิดภาพสสชลัดขึ้นมาคุณผู้ชมฮะประท้วงกันสนั่นเลยแล้วก็มาประท้วงเดือดอีกรอบคือช่วงที่สสชยพลเปิดสไลด์แล้วก็โควตคำพูดของสสสุภชัยใจสมุทรถึงบทบาทของสสสุภชัยที่ออกมารับหน้าแทนนายปกป้องบรรดาลูกเทพพอพูดถึงคุณสุภชัยเท่านั้นเองคุณสุภชัยก็เลยใช้สิทธิ์พาดพิงตอบโต้ดุเดือดฮะบอกกกต.เนี่ยอยู่ทางโน้นนะท่านอภิปรายไปทางนู้นบ้างอภิปรายแต่ตรงนี้ก็คือชี้มาที่กลุ่มสสพรรคภูมิใจไทยนี่คุณกำลังสร้างธรรมเนียมใหม่อยู่ใช่ไหม
19: ต้องมีคนออกมารับหน้าแทนออกมารับหน้าแทนนายนะครับเสนอหน้าออกตัวมาปกป้องบรรดาลูกเทพทั้งหลายซึ่งคนที่ออกมาบ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือท่านสุภชูคนใจกว้างครับ
20: มีผู้ประท้วงค่ะ
21: ถอนคำพูดเถอะครับวันก่อนเอารูปผมขึ้นทีนึงแล้วผมเป็นนายกพตส.พยายามโยงสตอรี่แบบหนังน้ำเน่าแล้ววันนั้นก็ผมก็ปล่อยแหละแต่สิ่งที่อยากจะขอเรียนหารือต่อกับท่านประธานให้มันจบแล้วผมจะไม่ลุกแล้วกรณีนี้ก็คือเขาควรจะถอนคำพูดตรงนี้สองก็คือบรรดาท่านทั้งหลายผู้มีเกียรติทั้งหลายจากกกต.นั่งอยู่ตรงโน้นอ่ะท่านไม่อภิปรายทางโน้นเลยอภิปรายอยู่ตรงนี้แล้วเอาสำนวนการสอบสวนผลการวินิจฉัยเรื่องคดีมาพูดแล้วก็โยงถึงภูมิใจไทยผมว่านี่ไอ้นี่คือสร้างธรรมเนียมใหม่ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นธรรมเนียมเก่านี่ไม่มีแล้ว ธรรมเนียมใหม่ก็คืออะไรก็ได้ขอให้ซัดฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวก็เตรียมตัวกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะซัดกลับตอนผมอภิปรายขอบคุณครับ
2: ก็โคตรเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าท่านออกไปพูดในรายการจริงๆนะครับแล้วผม
21: ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับสิ่งที่ท่านอภิปรายไม่เกี่ยวกับประเด็นวันนี้ก็คือรายงานกกต.สุประชัยจะพูดยังไงจะชื่นชมพรรคพลังประชาชนอย่างไรก็ไม่ต้องออกมาขึ้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับประเด็นนะครับ
20: หลายคนที่อภิปรายในวันนี้เนี่ยท่านอาจจะวินิจฉัยว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ผมย้ำว่ามันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ด้วย
21: มันไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรายงานปี6768ของกกต.ที่เราจะต้องพิจารณา
20: โควตที่เพื่อนสมาชิกผมขึ้นเนี่ยมาจากรายการตอบโจทย์ที่ผมไปออกรายการร่วมกับท่านและหัวข้อคืออะไรครับหัวข้อคือการวิเคราะห์มติกกต.ครับ
18: กลายเป็นคุณไอติมนะฮะที่ลุกขึ้นใช้สิทธิ์ชี้แจงนะฮะอยู่ตลอดเวลาคุณชยพลเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดทีนี้ก็มาเดือดสุดๆอีกช่วงจะเป็นช่วงของรัฐมนตรีพลพีครับที่ลุกขึ้นประท้วงด้วยท่าทีขึงขังใช้ถึงคำว่าลูกเทพทำอะไรก็ผิดรับตำแหน่งก็ผิดไอ้พวกลูกธรรมดาไม่ผิดบ้างเหรอนี่ฮะคือสืบเนื่องจากอย่างนี้คุณชยพลเนี่ยพูดไปถึงหัวสวในพื้นที่จังหวัดเลยบอกมีพิรุธเยอะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพยายามไปโยงกับโรงโม่หินทีนี้พอพูดถึงโรงโม่หินมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับลูกเทพละคุณพลพีใช้สิทธิ์ประท้วงเลยลูกเทพทำอะไรก็ผิดลูกธรรมดาไม่ผิดบ้างเหรอและเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดเนี่ยกกต.เขาก็เอาส่งศาลก็เหมือนท่านนั่นแหละพวกท่านน่ะก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมแหละครับผิดกันหมดก็คงไม่มีใครเหงานะฮะเดี๋ยวผมไปนั่งเป็นเพื่อนท่านไปนั่งกันอยู่ในคุกสิ่งที่พูดวันนี้พูดเพื่ออะไรไม่มีประโยชน
22: ์ตัดสินสว.จะดำเนินคดีใครไม่ดำเนินคดีใครไม่ใช่คนนั่งบนนั้นครับมันจบไปแล้วครับโปรเซสมันจบไปแล้วเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไปเดินเย้ยวเย้ยวเย้ยวไม่พอเหรอครับก็ข้อมูลเดียวกันหมดแล้วครับท่านแปลรูปถ่ายในพักผมเจ้าหน้าที่ในพักผมมามันจงใจอยู่แล้วครับว่าจะใส่ว่าจะผลักความไม่ดีความผิดปกติมาที่พักผมก็ไม่ว่ากันครับเขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทมดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างแหละครับอะไรที่มันทำให้ท่านพูดแล้วมันถูกทุกเรื่องล่ะครับความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะท่านเป็นบัญชีรายชื่อออกไปรอสมัครกกต.ดิครับไปตัดสินดิครับเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดกกต.ก็มีเวลาส่งศาลก็ไปศาลกันก็เหมือนท่านนะครับพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมเหมือนกันล่ะครับถ้าเกิดผิดกันหมดก็ไม่มีใครเหงาผมก็ไม่นั่งเป็นเพื่อนพันเหมือนกันละครับในคุกอ่ะแต่วันนี้ผมถามว่ามาพูดพวกนี้เพื่ออะไรครับไม่ได้มีประโยชน์ครับวันนี้ท่านมาพูดขอพยานหลักฐานขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ตอบไม่ได้และท่านจะดันไปตรงไหนครับสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยไม่ว่าหลักฐานที่ท่านมีหรือใครมาสอดที่หน้าประตูท่านเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านชนะเลือกตั้งนะครับเพราะผมชนะท่านต้องจำตรงนี้ไว้เพราะเรื่องนี้ท่านเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับ
23: ท่านพลพี
18: นี่ถ้าฟังดีๆเมื่อสักครู่คุณพลพีบอกว่าเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรก็ผิดหมดพวกท่านลูกเทวดา
24: ค่ะ
18: ทำอะไรไม่ผิดเลยเหรอเข้มข้นนะครับบรรยากาศช่วงนี
24: ้นี่ยังไม่หมดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะจะมีอีกเยอะเลยมีคุณพราดรมีคุณอภิสิทธิ์กกต.ก็ลุกขึ้นชี้แจงทั้งทางเลขาแสวงแล้วก็คุณชนินน้อยเล็กซึ่งมาจากอนุไต่สวนชุด26ด้วยแต่ปิดท้ายเบรกนี้นะคะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใต้การจัดการของ SRT Assets ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟค่ะจะสร้างประโยชน์ยังไงได้บ้างไปติดตามจากวิดีโอชุดนี้ Transport Care คมนาคมห่วงใยแบบไร้รอยต่อค่ะ
25: ภายใต้นโยบายของกระทรวงคมนาคม SRT Asset บริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังพลิกศักยภาพที่ดินของรัฐกว่า 38,000 ไร่ทั่วประเทศเพื่อให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้กลับคืนสู่การรถไฟและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนพัฒนาบางซื่อสมาร์ทซิตี้บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่จำนวน9โซนสู่ศูนย์กลางธุรกิจการเดินทางและเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตพร้อมรองรับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกระบบการเดินทางไว้ในจุดเดียวเดินหน้าพัฒนาพื้นที่สถานีแม่น้ำกว่า270ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สู่แลนด์มาร์คเศรษฐกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพและพัฒนาย่านสิริราชธนบุรีให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพและที่อยู่อาศัยคุณภาพแห่งอนาคต SRT Asset ไม่ได้เพียงบริหารทรัพย์สินของรัฐแต่กำลังสร้างเมืองใหม่สร้างโอกาสใหม่และสร้างอนาคตใหม่ให้ประเทศไทย
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
23: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
23: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
23: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
26: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
27: เอาสายต่อไป
28: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
27: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
29: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
30: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
31: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
32: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
0: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
18: นายกวันนี้มีประเด็นนะฮะแฉคนที่ไปข่มขู่พยานรหัสที่16ครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นข้อมูลใหม่พอสมควรนะฮะมีการระบุว่าคุณภราดรบอกอย่างนี้ฮะเรื่องการกลับคำให้การของพยานรหัส16ซึ่งก็คือคุณเอกราชช่างเหลาคุณภราดรเนี่ยบอกว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ DSI ไปข่มขู่ว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยต้องได้รับโทษนะถ้าไม่ให้ความร่วมมือกับกกต.และ DSI ก็เลยทำให้พยานปาก16เนี่ยให้การใส่ร้ายพวกผมกล่าวหาเฉพาะคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะต้องการเห็นว่าพรรคผมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเขาต้องการให้นำไปสู่การยุบพรรคคุณภราดรเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ DSI คนที่ไปขู่พยานรหัส16คือนายเอกรินดอนดง นายเอกรินทร์ดอนดงนั้นเคยเป็นหน้าห้องของผู้สมัครสว.ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดสมุทรปราการเคยเป็นรองอธิบดี DSI ซึ่งเป็นผู้ร้องคดีนี้ด้วยดังนั้นคุณพรดรบอกว่าผมสงสัยได้หรือไม่ว่าเอาลูกน้องมาสอบแล้วมาขู่เข็นพยานให้พยานให้การแบบที่ตัวเองต้องการนี่มันคือการสร้างภาพปีศาจหรือเปล่าว่านี่คือขบวนการโกงเลือกสว.
1: ไปข่มขู่เขาว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาและเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือกับทางกกต.หรือไม่ให้ความร่วมมือกับดีไซน์แล้วก็ไปสร้างเรื่องครับให้พยานปากนั้นไปให้การแบบหนึ่งแบบใดที่เป็นการใส่ร้ายพวกผมตั้งหากครับที่ผมต้องถามดังๆไปที่กกต.ว่าท่านเคยสังเกตกระบวนการแบบนี้หรือไม่คนที่เป็นผู้ไปสอบสวนพยาน 16/26 เนี่ยคือนายเอกลินดอนดงครับนายเอกลินดอนดงเป็นใครครับนายเอกลินดอนดงเป็นหน้าห้องของสว.ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งผู้สมัครสว.ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการคนนี้เคย คนนี้เคยเป็นรองอธิบดีดีไซน์คนนี้เป็นผู้สมัครแล้วสอบตกสุดท้ายเป็นผู้ร้องก็เอาลูกน้องตัวเองผมสงสัยได้ไหมครับว่าเอาลูกน้องตัวเองเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็ไปบังคับขู่เข็นให้พยานให้การอย่างที่ตัวเองต้องการให้เห็นภาพสร้างภาพปีศาจว่ามันมีกระบวนการแล้วสว.ที่สอบตกที่ไม่ได้รับเลือกและเป็นผู้ร้องเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับผู้มีอำนาจท่านหนึ่งในขณะนั้นผมเชื่อมโยงได้ไหมครับว่ามันเป็นกระบวนการที่ตั้งใจจะใส่ร้ายพวกผมและมีธงปลายทางว่าจะต้องยุบพรรคภูมิใจไทยให้ได้ผมต้องถามดังๆไปที่กกต.ว่าท่านเคยสังเกตสิ่งที่ผมสังเกตและผมทนมา2ปีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยท่านให้ความเป็นธรรมกับพวกผมแค่ไหนก็ถามท่าน2ข้อครับขอบคุณนะ
18: ทนมา2ปีแล้ว
24: ค่ะในแง่ของกกต.นะคะวันนี้ก็จะเป็นเลขากับรองเลขาที่มาที่สภาคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะก็ลุกขึ้นชี้แจงหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือเรื่องโพยค่ะว่ากกต.มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตเรื่องการเอาโพยเข้าไปยังไงคุณแสวงก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยกกต.ออกระเบียบห้ามแล้วนะไม่ให้นำการจดโพยเข้าไปแต่สุดท้ายเนี่ยมีการไปร้องต่อศาลแล้วศาลก็ยกเลิกระเบียบนี้ของกกต.ผู้สมัครจึงมีสิทธิ์ที่จะแนะนำตัวอย่างไรก็ได้จนกระทั่งวันเลือกสว.ระดับประเทศมีการนำโพยเข้าสถานที่เลือกนั่นแหละกกต.ถึงมีมติออกมาบ่ายวันนั้นให้เก็บเอกสารและโพยทั้งหมด
7: นั่นแหละครับก็การเลือกตั้งวันนั้นก็มีการร้องว่ามีการนำโพยเข้าไปด้วยตอนบ่ายกกต.ก็ได้มีมติให้เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการทุกอย่างนะครับเอกสารทุกอย่างเก็บไว้หมดแล้วก็ให้ใช้เอกสารที่เราทำขึ้นใหม่ในการที่จะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกในรอบไข้นะครับนั่นก็คือภาพรวมของคณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการเราไม่ได้นิ่งนอนใจดูเราเห็นจากกฎหมายเราเห็นจากบริบททางการเมืองแล้วว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกกันแบบใช้สิทธิกันแบบที่แบบมีเสรีภาพโดยที่อาจจะมีคนมีกำลังมากกว่าได้ทำอะไรได้มากกว่าเนี่ยก็ได้ออกระเบียบไปอย่างนั้นแต่เมื่อมาถึงยกเลิกก็ผลก็เป็นอย่างที่เราเห็นว่าเรามีการร้องเรื่องแบบนี้ตามมาแต่ว่าเมื่อมีการร้องนะครับมันเป็นเรื่องของระเบียบสืบสวนแล้วเป็นการดำเนินการตามระเบียบสืบสวนจนมาถึงสุดท้ายคือกกต.ได้วินิจฉัยเมื่อวันที่14
24: อีกคนที่สำคัญมากค่ะร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กเป็นรองเลขาธิการกกต.คุณผู้ชมท่านนี้แหละคุณชนินนี่แหละหลายท่านคุ้นหน้าจากตอนไปสนามแบดตอนนับคะแนนเลือกตั้งคุณชนินคนนี้คือประธานอนุชุด26ชุดสืบสวนไต่สวน26ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนตอบหลายเรื่องเลยค่ะอ่ะอย่างการ ตั้งคณะ26ขึ้นมาประเด็นแรกเลยนะคะทำไมถึงต้องตั้งคณะ26ชุดคุณชนินเป็นประธานเนี่ยทั้งที่ตอนนั้นน่ะกกต.มีอนุสืบสวนไต่สวนอยู่แล้ว25ชุดตั้งชุด26ขึ้นมามันผิดปกติหรือเปล่าคุณชนินก็อธิบายนะคะบอกว่าชุดนี้ตั้งขึ้นมาก็ตั้งเล่าที่มาที่ไปที่สำคัญคือมี DSI มาช่วยทำงานเนี่ยแค่3คนแต่มีกกต17คนนะในขณะนี้และการดึง DSI มาร่วมทำงานเป็นชุดที่26ไม่ใช่เรื่องใหม่มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะเชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมทำงานยืนยันว่าคณะ26เชิญทุกคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามาชี้แจงส่วนเรื่องโพยก็มีคำถามว่าแล้วคณะ26มองเรื่องโพยยังไงว่ามีจริงไหมโพยหัวเนี่ยคุณชนินตอบว่าเรามองทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานและคลิปประกอบกันแต่คณะอื่นก็คือหลังจากคณะคุณชนินไปเนี่ยมีความเห็นยังไงผมก้าวล่วงไม่ได้อีกประเด็นก็คือนอกเหนือจากสำนวนนี้อะค่ะที่มีมติกันไปอะนะคะมันวันนี้มันมีข่าวออกมานะว่ายังมีสำนวนอีก3สำนวนรอกกต.ชี้ขาดถ้าพูดก็คือในบรรดาสำนวนเหล่านี้มีเกี่ยวข้องกับคนในพรรคประชาชนเกี่ยวข้องกับคนในคณะก้าวหน้าและเกี่ยวข้องกับคนของไอลอที่ถูกกล่าวหาด้วยคุณชนินบอกว่าตอนนี้สำนวนเสนอกกต.ไปแล้วก็คือเสนอ7เสือกกต.ไปแล้วแต่ท่านสั่งสอบเพิ่มก็เลยเชื่อว่าเร็วๆนี้สำนวนเหล่านี้ก็น่าจะเสร็จอีกประเด็นค่ะที่คนสงสัยว่าสำนวนที่ DSI ส่งมาแล้วกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับคุณชนินให้เหตุผลว่าเพราะว่าตอนนั้นกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนของคณะ36แล้วกกต.ก็ไม่ทราบว่าที่ส่งมาเพิ่มมีอะไรบ้างเสียงข้างมากเลยเห็นว่างั้นเดี๋ยวค่อยเรียกมาใหม่ก็ได
2: ้สำหรับเรื่องโพยนะครับก็เป็นเรื่องที่การพิจารณาของคณะ26นั้นได้มองในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งตัวบุคคลทั้งพยานวัตถุทั้งคลิปนะครับซึ่งมันอยู่ในสำนวนผมไม่สามารถที่จะกล่าวโดยรายละเอียดได้เมื่อพิจารณาแล้วนะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักส่วนคณะกรรมการคณะอื่นๆนะครับท่านจะมีความเห็นอะไรยังไงนั้นผมไม่สามารถที่จะก้าวล่วงความเห็นของท่านได้กรณีเอกสารหลุดนะครับก็ทราบว่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็หลุดทีไรผมก็ถูกสอบทุกทีนะครับเพราะผมเป็นตัวต้นน้ำเอกสารที่ DSI ส่งมาในภายหลังแล้วกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับนั้นนะครับเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยที่ DSI จะส่งเอกสารมาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะ36ตอนนั้นสำนวนอยู่ในคณะวิจัยชี้ขาดข้อโต้แย้งคณะ36อยู่นะครับแล้วก็กกต.ก็ยังไม่ทราบด้วยว่าในสำนวนที่ส่งมาเพิ่มนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอะไรบ้างเพียงแต่เสียงข้างมากนะครับท่านก็มีความเห็นว่าสำนวนเหล่านี้นะครับสามารถเรียกมาเรียกเอกสารได้ในภายหลังนะครับในขณะนั้นท่านเลยมีมติ3ต่อ4ที่ไม่รับสำนวนนั้นครับกับ
18: ทีนี้พูดถึงกกต.เสียงข้างน้อยที่เมื่อวานนี้ออกมาเปิดหมดเปลือกคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษนะครับเปิดถึงเบื้องหลังมติกกต.ในฐานะเป็น1ใน2กกต.เสียงข้างน้อยวันนี้มีความเห็นจากคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับพูดถึงคุณสิทธิโชคนี่แหละก็บอกว่าการออกมาแบบนี้ของคุณสิทธิโชคเนี่ยมันเป็นการทำให้เห็นว่านี่คือกระบวนการใหญ่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนควรจะส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดและคุณเท้งยังบอกด้วยว่าพรรคประชาชนเนี่ยเตรียมยื่นคำร้องต่อกกต.เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ทีนี้พอมันมีข้อเท็จจริงใหม่เกิดขึ้นจากกกต.เสียงข้างน้อยก็จะเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมามัดรวมกันกับคำร้องแล้วเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเช่นปปช.จะทำโดยเร็วที่สุดด้วยครับ
8: ที่มีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งผมก็ชื่นชมในแง่ที่ว่าออกมาแสดงจุดยืนของตนเองนะครับผมเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาของวินยูชนโดยทั่วไปก็คือสิ่งนี้นะครับขบวนการการโกงเลือกสว.เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นขบวนการขนาดใหญ่สิ่งที่พวกเราสงสัยต่อจากนั้นก็นะครับก็คือในส่วนของตัววัตถุพยานอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแค่การให้ปากคำของพยานบุคคลเนี่ยมันก็สามารถที่จะโยงใยไปถึงนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยได้หน้าที่ของกกต.เองก็คือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นศาลนะฮะแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนเนี่ยก็ควรจะต้องส่งนะครับฟ้องไปยังศาลทั้งหมดครับการให้ความเห็นนะครับของกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ย ที่เกิดขึ้นเราเองก็พร้อมที่จะเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่นะครับมาประกอบรวมนะครับเข้าไปในตัวคำร้องที่เราจะยื่นร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปปช.นะแต่ว่ายืนยันว่ายังไงก็เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดครับ
24: นี่คือบรรยากาศที่สภานะคะขณะที่คุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีดีและในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะให้สัมภาษณ์สื่อที่กระทรวงดีก็เปิดใจหลังจากที่กกต.มีมติเกี่ยวกับคดีหัวสวไปนะคะแล้วคุณชัยชนกก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกยกไม่ได้ถูกส่งไปศาลคุณชัยชนกบอกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยและตนก็ไม่ได้กังวลใจเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกทีนี้นักข่าวบอกว่าคุณพลดอนปริศนานันทกุลเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ามันเป็นขบวนการล้มล้างพรรคภูมิใจไทยตั้งธงจะให้ยุบพรรคคุณชัยชนกบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งแล้วเราเนี่ยโดนมาตลอดผมเนี่ยโดนหนักที่สุดเลยมันเป็นการใส่ไฟสาดโคลนโดยที่ไม่ดูผลงานไม่ดูข้อเท็จจริงและผลลัพธ์
9: ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งแล้วรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะโดนรุมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราอยู่ในจุดนี้แล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนรุมหนักพอสมควรในหลากหลายมิติแต่ก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายความจริงจะเป็นสิ่งที่ปกป้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีความกังวลใจครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วพรรคเราโดนมาหนักมากตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลชุดนี้ด้วยโดยที่ไม่ได้ดูในข้อเท็จจริงของผลลัพธ์ผลงานแต่อย่างใดแต่เป็นแค่ในเรื่องของการใส่ไฟแล้วก็สาดโคลนจนไม่กังวล
10: จะใช้สิทธิ
24: ์กับ
18: ครับอ้าวปิดท้ายคุณผู้ชมฮะM Studio และช่อง3ร่วมมือกับ CJ ประเทศเกาหลีใต้สร้างประวัติศาสตร์หนังไทยฮะที่หยดสมิงเขาขวางสู่จอสกรีน X อันนี้เป็นการจับมือร่วมกันนะครับทั้ง M Studio ทั้งช่อง3ร่วมกับพันธมิตรจากประเทศเกาหลีใต้ CJ 4Dplex ผู้ผลิตฟิล์มภาพยนตร์และเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกสร้างอีก1ก้าวสำคัญให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยครับเอาภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางเข้าฉายในระบบ Screen X ในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของไทยที่ได้รับการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีการฉายภาพแบบพาโนรามา270องศานี่จะเป็นการยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ไทยสู่มาตรฐานในระดับสากลพร้อมกับเป็นการเปิดมิติใหม่การเล่าเรื่องผ่านเทคโนโลยีภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกนะครับScreen X เนี่ยเป็นเทคโนโลยีการฉายภาพที่ขยายภาพจากจอหลักไปทางฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวาของโรงภาพยนตร์เป็นอย่างนี้เลยผู้ชมตามจอนี้เลยฮะมันเลยจะเกิดมุมมองแบบพาโนรามาสูงสุด270องศาแตกต่างจากการรับชมในโรงภาพยนตร์ทั่วไปนะครับคุณผู้ชมจะมองเห็นภาพถ้าเป็นทั่วไปก็เห็นเฉพาะด้านหน้าแต่ด้วยเทคโนโลยีนี้ช่วยขยายโลกของภาพยนตร์ให้กว้างขึ้นสร้างความรู้สึกเสมือนผู้ชมเข้าไปอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์เพิ่มอรรถรสในการรับชมผ่านภาพที่โอบล้อมสายตาจากรอบด้านเลยครับ
24: แล้วที่หยดสมิงเขาขวางเนี่ยมีฉากหลังสำคัญอยู่ในผืนป่าลึกลับเต็มไปด้วยการเดินทางการไล่ล่าและการเผชิญหน้ากับอาถรรพ์เหนือธรรมชาติ Screen X จึงเข้ามาเสริมศักยภาพของภาพยนตร์ได้อย่างลงตัวค่ะพอภาพถูกขยายออกไปทั้ง2ด้านข้างๆผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความกว้างใหญ่ของผืนป่าและความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่แฝงอยู่รอบตัวขณะที่ฉากแอคชั่นและฉากเผชิญหน้ากับไอ้หงเสือสมิงแห่งเขาขวางก็จะยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นความกดดันเหมือนกับว่าเราซึ่งเป็นผู้ชมเนี่ยร่วมเดินทางและเผชิญเหตุการณ์เดียวกันกับตัวละครค่ะการนำที่หยดสมิงเขาขวางเข้าฉายในระบบ Screen X จึงไม่เพียงมอบประสบการณ์การรับชมรูปแบบใหม่ให้กับผู้ชมค่ะแต่ยังถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เข้าฉายในระบบ Screen X สะท้อนถึงศักยภาพของภาพยนตร์ไทยในการก้าวสู่มาตรฐานการนำเสนอระดับสากลและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะ
18: เตรียมสัมผัสกับประสบการณ์ความระทึกในมุมมอง270องศานะครับกับที่หยดสมิงเขาขวางในระบบ Screen X และระบบปกติพร้อมกัน30กันยายนนี้ครับในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศที่จะพาทุกคนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวอย่างเต็มอิ่มและดื่มด่ำยิ่งกว่าที่ผ่านมาครับ
24: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
11: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อกดูレスปอนทีจี
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
5: อุ้ย
4: จากสสส
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผู้ชมครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นประเด็นที่แขกรับเชิญวันนี้เขาต้องการจะมาเปิดเผยเรื่องราวของเขาในรายการเราเนี่ยนานหลายวันแล้วก็ไม่ได้มาสักทีเพราะโดนหลวงพ่อเนี่ยแซงคิวคุณจ่ายไทยทศมิตรผู้ชมครับเพราะว่าเขามีเรื่องราวของการ์ดที่เขาเองเนี่ยเล่นและสะสมคือต้องบอกงี้นะว่าการ์ดปัจจุบันเนี่ยคือมันมีมูลค่าแบบสูงมากๆผู้ชมครับคือบางใบเนี่ยเป็นร้อยล้านก็มีนะฮะบางคนเนี่ยได้มีการนำเอารถพอร์เช่20กว่าล้านเนี่ยนะไปแลกการ์ดมาก็มีเอาพักเครื่องมูลค่าเป็น10ล้านไปแลกการ์ดมาก็มีเงินสดๆถอนออกจากธนาคารไปซื้อการ์ดเป็นหลักล้านล้านเนี่ยก็มีคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับคือมันก็จะมีตัวแทนที่คอยสั่งซื้อเนี่ยจากญี่ปุ่นจากต่างประเทศเอาเข้ามาในเมืองไทยปรากฏไอ้ตรงนี้แหละฮะมันก็เป็นช่องว่างเหมือนกันในมุมหนึ่งซึ่งทำให้ทางฝั่งของตัวคนที่เขาหาซื้อกันเนี่ยโดนหลอกได้แน่นอนครับวันนี้คุณจ่ายครั้งที่แล้วมานั่งตรงนี้ก็คือเรื่องของรถเอารถไปซ่อมแล้วเขาเอารถไปวันนี้ไปซื้อการ์ดเขาก็เอาตังค์ไปอีกไม่ได้การ์ดไม่รู้ไปทำอะไรไว้ถึงต้องโดนแบบนี้จ่ายไทยทศมิตรนะครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้นะฮะคุณปั่นมานั่งเป็นเพื่อนคุณจ่ายนะคุณปั่นโดนเหมือนกันใช่ไหม
9: โดนคร
8: ับ โดนนะฮะโอ้หนวดสวยนะอ่ะคุณอ้าวก็คุณตองนะคุณตองผู้เสียหายมากับคุณอี้นะสวัสดีครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณแทนคุณจิตติสระนะครับคุณอี้นะฮะชมรมสันติประชาธรรมวันนี้มานั่งกับเรา คุณอี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเหมือนกันที่มีการพาผู้เสียหายหลายคนมากไปร้องเหมือนกัน
10: 118คนตอนนี้ฮะ
8: 118คนมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ฮะ
10: ตอนนี้เบื้องต้น21ล้านเฉพาะเบื้องต้นนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีอีกล็อตใหญ่ที่เขาไปหลอกพรีออเดอร์ไว้แล้วก็จะไม่ได้ของประมาณเดือนธันวาก็คิดว่าอีกเป็น100คนเหมือนกัน
8: ครับของจ่ายนี่โดนไปเท่าไหร่นะ
11: ถ้าทั้งหมดเลยอ่ะของทุกเจ้าอ่ะ2เจ้าครับ5ล้านกว่าบาท
8: 5ล้านกว่าบาทแน่นอนครับวันนี้นะครับต้องเชิญท่านนี้มาเลยครับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงนะฮะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
8: ส
3: เลยครับ
8: แล้วก็วันนี้ทนายแก้วออนิวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่
11: ทนายแก้วอะไรนะ
8: แก้วออนิวเป็นคนใหม่แล้วคนเก่าไม่ต้องพูดถึงไปละตายไปละนี่คนใหม่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
8: คนใหม่ก็ยังทำเหมือนคนเก่าอยู่นะ
3: ไม
8: ่
3: ม
8: ีไม่มีนะอ้าวพี่แก้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะผมฟังทั้งจ่ายเรื่องราวของจ่ายมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังสิ
11: ก็มันเริ่มต้นจากที่คนเห็นกระแสกันนะครับการ์ดมาแรงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมก็เห็นแบบกระแสการ์ดมาแรงจากโซเชียลมีเดียนะครับก็เลยแบบอยากจะเก็บอยากจะเล่น
8: ศึกษา
11: สมด้วยใช่ครับเดือนกุมภาเนี่ยผมก็ไปที่สะพานเหล็กเลยไปดูว่าร้านไหนมีร้านอะไรเงี้ยก็ไปเจอร้านหนึ่งชื่อร้านว่า 4.0 เขาก็แบบแนะนำเราแล้วก
8: ็ร้านชื่อ 4.0 นะ
11: ใช่ครับเขาก็แนะนำเราแบบพี่จ่ายลองเปิดดูไหมอะไรเงี้ยเราก็เปิดดูเปิดเล่นการ์ดมันสวยมันสนุกดีจังเลยเราก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บสะสมการ์ดเพราะเราก็เก็บเสื้อเก็บอะไรด้วย
8: ทีนี้การ์ดมันมีหลากหลายการ์ตูนใช่ไหม
11: ใช่ครับมีหลากหลายการ์ตูนแต่ที่ผมจะสะสมมาคือการ์ดวันพีซเพราะว่าเป็นแฟนการ์ตูน
8: ครับมูลวันพีซแล้วมันมีอะไรอีกบ้างมีโปเกมอน
11: มีวันพีซมีดิสนีย์มีนารูโตะใช่ไหมมีดราก้อนบอลมีทุกการ์ตูนเลย
8: โอ้โหแล้ว
11: การ์ดบอลอะไรเงี้ย
8: แล้วถ้าเกิดว่าจะเทียบมูลค่าอันไหนที่มันเก่าสุดแล้วมันก็ขลังสุดแพงสุด
11: ถ้าเก่าสุดน่าจะเป็นพวกสปอร์ตนะโปเกมอนกับสปอร์ตนะครับ
8: โปเกมอนกับสปอร์ตนะ
10: ตลาดจะเล่นก็มีโปเกมอนกับวันพีซที่ตอนนี้นะครับ
8: ถ้าในตลาดใช่ไหมตอนนี
11: ้
8: ถ้ามาแรงตอนนี
10: ้วันพีซกับโปเกมอน
8: ของจ่ายเล่นอะไร
11: วันพีซครับ
8: วันพีซมีให้ดูไหม
11: มีครับ
10: นี่ตัวนี้
8: อันนี้เลยนะแบบนี้นะ
11: ใช่อย่างเงี้ย
8: อย่างนี้นะ
10: อันนี้1กล่องใน1คาร์ตันเนี่ย12กล่อง
8: ค
10: าร์ตันเนี่ย
8: 12คาร์ตันมันก็จะเป็นแบบนี
10: ้12กล่อง
8: คาร์ตันเป็นกล่องแบบนี้
10: 1คาร์ตัน1ตัน12กล่องก็คือราคาเริ่มต้นได้แต่ 22,500 บาทนะครับอันนี้คือถ้าพรีออเดอร์3เดือนแต่ถ้าใกล้วันที่เขาจะออกมาเนี่ยมันก็จะขึ้นไป 30,000 35,000
11: 50,000
10: 50,000 70,000
8: กล่องเนี้ยนะ
10: ขึ้นได้ตั้งแต่ 20,000 ไปอีกเท่าตัวนึงเลยคือ 50,000 ครับกล่องเดียว
11: จำนวนมันผลิตน้อย
10: น้อยก็เหมือนแรร์ไอเทมอะยิ่งหาย
8: กล่องนึงถ้าเกิดสั่งเข้ามา 20,000 ก่อนเหรอ
10: 20,000 ถ้าเปียออเดอร์
11: ราคา 20,000 น้ำราคาถ้าเราสั่งทันอะไรเงี้ย 20,000
8: 22,500
11: แต่ราคารีเซลก็มีตั้งแต่แบบ 20,000 จนไปถึง 70,000 นะบางลังไปถึงแสนก็มี
8: แล้วยังไงอันนี้เดี๋ยวค่อยไปถามเรื่องความเสียหายนะเอาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะบางคนไม่เคยเล่นการ์ดมาก่อนก็จะไม่รู้
10: จะมีเป็นซีรีส์ครับพี่ที่ต้นปีที่พี่จ่ายเล่นน่ะเป็น OP 16
11: ใช่ครับ
10: OP 16ก็คือซีรีส์16เรียกง่ายๆ OP 16แล้วก็พอคนของผมเนี่ยก็คือเขาเอามาขายเอามาให้ได้สั่งพรีออเดอร์แล้วก็หาให้ขายของให้ได้100คาร์ตันคนก็เลยเชื่อแล้วก็เลยสั่งเปิด OP 17ต่อในช่วงประมาณช่วงเดียวกันกับพี่จ่ายก็คือประมาณมีนานะครับ
8: เดี๋ยวก่อนนะไอ้คำว่า OP 16 OP 17
10: วันพีซย่อมาจากวัน
11: เป็นรุ่นครับเป็นรุ่น
8: อ๋อวันพีซ16รุ่น16
11: รุ่น17
8: OP 17ก็วันพีซ17
11: ใช่คร
8: ับ มันก็จะเป็นรุ่นของมัน
11: ใช่ครับพี่หนุ่ม
8: โอเคทีเนี้ยในเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมด12กล่อง
11: ใช่ครับ
8: 12กล่องพอเปิดก็จะเป็นกล่องแบบนี้
11: ใช่ครับ
8: ถูกไหมฮะกล่องในเนี้ยพอเปิดมาปุ๊บก็จะมีเป็นการ์ด
11: ซอง
8: กี่ใบ
11: ก็มีทั้งหมด24ซองครับ
8: อย่างเงี้ยเขาซื้อเท่าไหร่
11: ก็แล้วแต่นะพี่ถ้าราคาต้นทุนก็หารไป
8: หารจากนี้เลยถ้า 70,000 หาร12หรือเท่าไหร่ก็เป็นกล่องนี้ไป
11: ใช่ครับแล้วแต่
8: สุดจริงๆนะฮะอ่ะทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณยังไงคุณไปดูที่ร้าน 4.0
11: ใช่ครับพอดูเสร็จปุ๊บผมก็ดูว่าเอ๊ะมันจะต้องซื้อยังไงเพราะผมไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยแต่โชคดีมันมีเพื่อนรุ่นน้องผมคือคุณกิตทีมดาวเขาเล่นการ์ดอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ซื้อกับร้านชื่อร้านฮาลุยร้านพี่หลุย
8: ฮัลลุย
11: ใช่ครับจริงๆมีแชทผมก็เลยทักหาพี่หลุยไปว่าแบบว่าพี่หลุยครับผมอยากจะพีวันพีซเน
8: ี่
11: ยต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ขอบคุณพี่หลุยด้วยที
8: ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลุยนะยินดีให้บริการครับ
11: นี่ครับ
8: อยากสอบถามเรื่องพรีออเดอร์วันพีซ
11: ครับ
8: อยากให้ทุกท่านได้มากกว่ารอยยิ้มกลับไปเป็นไงล่ะมากกว่ารอยยิ้มไหม
11: เพราะเขาอัตโนมัติ
10: คือน้ำตา
11: แต่เขาไม่ได้โกงผมอันน
8: ี้อ๋อนี่ไม่ได้โกงนะ
11: ออฟฟิเชียล
8: อ๋อโอเคครับผมขออภัยที่ตอบช้างงับนะครับ
11: อันนี้เป็นร้านค้าออฟฟิเชียลที่แบบเหมือนจัดจำหน่ายให้กับตัวแทนของในประเทศอีกทีนึงแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องว่ามันมีตัวแทนมันมีอะไรยังไงก็คือเราไปสั่งของพี่หลุยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยสินค้าตอนนี้ยังไม่เปิดพรีออเดอร์แต่ถ้ามีเปิดพีแล้วเดี๋ยวผมทักไปแจ้งพี่เลยครับตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าอ๋อร้านนี้ไม่มีของร้านนี้ไม่มีของแล้วตอนนั้นวงการการ์ดก็รู้แล้วว่าผมเข้ามาเล่นก็มีพ่อค้ามากมายเลย
5: เสนอตัวเข้ามา
11: เสนอตัวเข้ามาโน

0: สัญญากันแบบซื้อขายให้มันเรียบร้อยอะไร
1: เ
0: งี้ย
1: เราเพิ่งโดนเรื่องรถมาด้วย
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วก็โดนอีก
0: จะระวังตัว แต่ระวังไม่พอ ทีเนี้ยเขาก็เลยงั้นพี่ไปซื้อกับเพื่อนผมแล้วกันเขาก็เลยแนะนำเพื่อนให้ก็คือเอาสัญญาให้ดู
1: โอ้โหมีสัญญาอย่างนี้เลยเหรอ
0: มีหมดครับก็คือ
1: 8K เนี่ยบอกมีนะมีตัวแทนคนนี้เขาเอามาให้ได้
0: ใช่ครับก็คือน้องโอ๊ตนะครับ
1: ชื่อน้องโอ๊ตนะ
0: ชื่อน้องโอ๊ตผมก็ติดต่อน้องโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตก็บอกอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวผมรับพี่แล้วก็เดี๋ยวไอ้ 8K เนี่ยช่วยดูแลเรื่องออเดอร์เดี๋ยวคุยให้อีกทีอะไรเงี้ย
1: เท่ากับจ่ายคุยกับโอ๊ตเองโดยตรง
0: คุยกับโอ๊ตครับ
1: โดยผ่าน 8K มั้ย
0: ผ่าน 8K ครับ
1: โอเค
0: แต่ซื้อกับโอ๊ตแล้วก็โอ๊ตก็มาในวันทำสัญญาก็ทำสัญญากันเป็น
1: สัญญานี้อ่ะแก้วลองดูนะมีสัญญานะ
2: ครับ
1: ทีเนี้ยเงินจ่ายหรือยัง
0: เงินจ่ายหลังจากนั้น2วันครับก็ไปโอนที่ธนาคาร
1: โอนให้โอ๊ตหรือโอนให้ 8K
0: โอนให้โอ๊ตครับ
1: โอนให้โอ๊ตนะ
0: ให้โอ๊ตครับ
1: 8K ก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
0: เกี่ยวเลย
1: มีรับหน้าเสือมีแบบค่าดำเนินการมีอะไรมั้ย
0: ไม่มี
1: หรือโอ๊ตต้องไปจ่ายเขาเองที่หลัง
0: เป็นโอ๊ตจ่ายครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เขาเป็นเพื่อนกัน
1: จากตัวจ่ายไม่ได้โอนเข้า 8K แต่โอนเข้าโอ๊ตเลยแล้วเดี๋ยวโอ๊ตเข้าไปเคลียร์กับ 8K เอง
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นจ่ายซื้อเท่าไหร
0: ่ตอนนั้นผมซื้อผมโอนไป3ล้านกว่า
2: 70,000 ลังทั้งหมด5ล้าน2ครับ
0: อันนี้คือยอดเต็มครับ
2: ยอดเต็ม5ล้าน2
0: แต่ว่าจำนวนราคาค่าตั้ง
2: ใช่ครับลังละ7
0: ลังละ 70,000
2: ลังละ 70,000
1: ลังละ 70,000
0: ที่ติดต่อซื้อเป็นภาษาอังกฤษครับพี่อันนี้ที่แบบราคาถูกมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เราจะซื้อไปเป็นภาษาอังกฤษที่สั่งซ
1: ื้
0: ออ
1: ๋อมันมีทั้ง2แบบ
0: ใช่ครับ
1: มีทั้งญี่ปุ่นกับอังกฤษ
0: ใช่ครับ
1: โอเคซื้อลังละ 70,000
0: ครับ
1: นะฮะซื้อทั้งหมดเนี่ย5ล้าน2
0: ครับ
1: ทั้งหมดกี่ลังละแก้ว
2: ทั้ง
0: 70
3: 70,000
0: 70กว่าลัง75ลัง
2: 75ลัง
1: 75ลัง
2: 75ลัง
1: โอเค
0: แล้วก็พอจ่ายไปปุ๊บหลังจาก2วันจ่ายไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรก็รอของปกติครับพี่ทีเนี้ยพอรอของได้ประมาณเดือน2เดือนอ่ะมันก็มีคนหนึ่งทักหาผมไม่รู้พูดชื่อได้ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นคู่กรณี
3: อย่าพูด
1: คนนี้เหรอไม่ต้องพูดใช่ไหม
3: ย่อๆเดี๋ยวตัวย่อสอนย่ออ
1: ันคนนี้ใช่ไหม
0: ตัวเค
1: คุณเคคุณเค
0: ค
1: ุณเค
0: คุณเคเขาทักหา
1: ถ้าเคถ้าเป็นภาษาไทยก็คอควาย
3: คอควาย
1: นะคุณเค
0: กอไก่ครับ
1: กอไก่อ๋อพี่มีคอควายโอเคเขาอ่ะนะเรื่องไงต่อฮะ
0: ก็เขาก็ทักหาผมว่าพี่เพียวเดอร์คนนี้ใช่ไหมคนเนี้ยเขามาพีกับผมนะ
2: ชื่อโอ๊ตนี่นะ
0: โอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเนี่ยพีกับผมนะแล้วแบบตอนนี้ออเดอร์ของพี่มันมีปัญหานะเพราะเขาอ่ะไม่จ่ายเงินมาจำไม่ครบ
1: คือมาจ่ายทั้งเคเนี่ยไม่ครบ
0: จ่ายเขาไม่ครบผมก็ปี๊ดเลยผมก็ทักหาทนายผมว่าแบบว่าพี่เตรียมร่างฟ้องอีกคดีนึงมีปัญหาแน่นอนอะไรเงี้ยผมก็เลยทักไปหาไอ้เจ้าโอ๊ตเนี่ย
2: โอ๊ต
0: ว่าแบบเอ้ยมึงจ่ายเงินเขาไม่ครบเหรอจะโกง
1: เขาโทรมาหากูเนี่ย
0: หรือยังไง
1: ไอ้ตะเคเนี่ยโทรมานะ
0: ใช่เขาก็ส่งสัญญาให้ผมสัญญาที่เขาอ่ะทำกับ
2: เค
0: เนี่ยแล้วก็ส่งสลิปเงินที่โอนอ่ะมาให้ผมดูว่าแบบพี่ผมโอนปกติเลยไม่ได้มีแบบการหนีการอะไรทั้งนั้นเลย
1: ไอ้5ล้านก่อนนี่โอนไปหมดแล้ว
0: 3ล้านกว่า
1: โอน3ล้านกว่า
2: 3ล้าน1ครับ
1: เหลือ2ล้านกว่า
0: เนี่ยครับเขาบอกเขาก็ทำสัญญาเรียบร้อยเหมือนกัน
2: นี่ระหว่างเคกับโอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เคกับโอ๊ตนะอันนี้คืออันนี้โอ๊ตเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เคใช่ไหม
0: ครับ
2: โอ๊ตคนนี้ครับ
1: นี่โอ๊ตโอเคนั่นอันนี้จ่ายนี่เค
0: ใช่ครับ
2: โอเคครับ
0: เนี่ยแล้วเขาก็ส่งสลิปมาให้ผมดู
2: เอ๊ะขอดูวันที่นิดนึงวันไหนคืออ
1: ันนี้สลิปที่เขาส่ง
0: ใช่
1: นี่คือเคส่งให้คุณดูนะ
0: โอ๊ตครับ
1: โอ๊ตส่งมาว่าเขาจ่ายไปแล้ว
0: จ่ายไปแล้วว
2: ันเดียวกัน
0: เวลาเดียวกัน
1: 19มีนา69นะฮะอันนี้ก็19มีนา
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ยอดมัน 1,574,500 ส่วนนี้ 1,542,000 3ล้านกว่า
0: ใช่ครับ
1: โอนไปเรียบร้อยแล้วคนที่รับก็คือในเคเนี่ยแหละ
0: ใช่ครับ
1: อ้าวก็โอนไปแล้วนี
0: ่ใช
1: ่อ้าวโอ๊ตบอกโอนไปแล้วนี่แล้วในเคปลายทางทำไมถึงบอกว่า
0: ก็เลยไปบอกในเคว่าพี่ผมอ่านสัญญาแล้วนะเดินดูหลักฐานแล้วเขาไม่ได้ทำผิดสัญญาเลยนะ
1: เขาโอนตังค์ให้พี่แล้วด้วย
0: พี่ยึดมาจำไม่ได้นะพี่ไม่สามารถยึดมาจำได้นะเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาคุยก่อนหน้านั้นอ่ะ100ลังสุดท้ายมาทำสัญญา79ลังสำหรับเขาอ่ะมันคือผิดสัญญา
1: เฮ้ยมันไม่เกี่ยวดิ
0: เขาบอกเขายึดแชทผมก็แบบ

0: พี่แปลกๆนะเออแปลกๆนะผมว่าทุกอย่างมันก็ต้องตามสัญญานะพี่เออแล้วก็สัญญามันเกิดขึ้นภายหลังด้วยอะไรเงี้ยเออ มันน่าจะเป็นข้อสรุปแล้วอะไรเงี้ยก็ในระหว่างที่คุยกันเรื่องเนี้ยช่วงประมาณเดือนนึงเนี่ยปัญหาก็คือมันก็มาแดงอีกตรงที่ว่าไอ้ 8K พี่ไม่ใช่ไอ้โอ๊ตนะ
1: ไอ้
0: 8K เนี่ย
1: ที่ดีลกับโอ๊ตมาให
0: ้แม่งหนีแม่งหอบเงินลูกค้าคนอื่นน่ะหนีหมายถึงว่าเขารับพีลูกค้าคนอื่น
1: ไปทำกับเขาไม่เหมือนกัน
0: ทำกับเขาไม่เหมือนกันมันหนีเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็คิดว่าไอ้โอ๊ตกับไอ้เนี่ยมันคือเจ้ามันคือคนเดียวกันพวกเดียวกันผมก็ทักหาแบบเฮ้ยมึงอยู่ไหมวะนู่นเนี่ย
1: โอ๊ตอยู่ไหม
0: ผมยังอยู่นะพี่
1: 8K ก็เรื่องของ 8K แต่ผมยังอยู
0: ่ไปแล้วแต่ผมยังอยู่เนี่ยแล้วทุกคนก็คิดว่าเป็นผมหมดเลยมันก็บอกอย่างงี้แต่ผมยังอยู่ผมยังดูแลสัญญาให้พี่อยู
2: ่
0: ผมก็บอกว่างั้นมึงรีบทักไปบอกไอ้ตัวเจ้าเคเลย
1: เ
0: ออว่าแบบเนี่ยมึงยังอยู
1: ่ปลายทางนะ
0: เขาก็ทักไปแล้วฝั่งเคก็ยืนยันว่าเขาจะคุยกับ 8K หมายถึงว่าไอ้ตัวที่หนีเท่านั้นเขาไม่คุยกับคู่สัญญาแล้วพอทักไปปุ๊บอ่ะพอทักไปครับเขาก็มาส่งเนี่ยครับพี่เขาก็ตอบอย่างเดียวเลย
1: อันไหนอันนี้ใช่ไหม
0: เน
1: ี่
0: ย
1: อ่ะอันนี้นะอันนี้ก็คือในเคบอกว่าคุยผ่านทนายครับแล้วอันนี้ใครเน
0: ี่
1: ย
0: โอ๊ตครับ
1: นี่โอ๊ตนะโอ๊ตก็เลยบอกว่าเอาเบอร์ทนายมาครับเดี๋ยวผมให้ทนายผมติดต่อไปก็ตอบอีกคุยผ่านทนายครับเอาเบอร์ทนายมาเลยครับเดี๋ยวผมให้ทนายผมติดต่อไปยังไงครับส่งเบอร์ทนายมาได้เลยครับเดี๋ยวติดต่อไปแล้วก็ตอบโนติสที่ส่งไปด้วยนะครับแม่งตอบกับอีกแล้วคุยผ่านทนายครับ
0: ใช
1: ่แย่ส่งไปคำนี้คำเดียวเลยเอาเบอร์ทนายมาสิครับจะได้ติดต่อไปเขาบอกเอาเบอร์ทนายมาเดี๋ยวผมติดต่อไปให้โอ๊ตก็คือเป็นตัวถือตอนนี้ถือเป็นตัวแทนของทางใจนะ
0: ใช่คร
2: ับ ใช
1: ่โอ๊ตก็บอกว่าเอาเบอร์ทนายมาสิจะได้ติดต่อไปบอกยังไงครับโทรหาไลน์ไม่รับเลยมันตอบกับอีกแล้วคุยผ่านทนายครับคุณผู้ชมดูเองกันอ่ะคุยผ่านทนายครับอย่างเดียว
3: เป็นแชทบอทเลยตอบไม่คุยด้วย
1: มึงเป็นอะไรเนี่ย
3: ตอบคำเดียว
1: เนี่ยฮะคุยผ่านทนายครับอย่างเดียวเลยทุกอย่างมันไม่ตอบอะไรเลย
0: เนี่ยทีเนี้ยโอ๊ตอ่ะก็เลยมาปรึกษาผมว่าแบบพี่ทำไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจะให้รับผิดชอบพี่แบบเป็น3ล้านกว่าผมก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยผมก็เลยติดต่อทนายของผมอ่ะ
2: บ
0: อกโอ๊ตลองไปปรึกษาทนายพี่ดูไหมอะไรเงี้ยใช่ครับก็โอ๊ตเนี่ยก็เลยปรึกษาทนายเขาก็เลยส่งโนติสไปให้ฝั่งตรงข้ามครับ
1: ไปให้ฝั่งของตัว
0: แทนโอ๊ตครับไม่ใช่
2: แทนโอ๊ตครับเพราะว่าโอ๊ตซื้อขายกับเค
0: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่จ่ายซื้อขายกับเค
0: ใช่เหมือนผมแบบยืดระยะสัญญากับโอ๊ตไปก่อนเพราะว่าเหมือนแบบเขาเจอปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยก็โอ๊ตก็ให้ทนายผมอะช่วยอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราจะพูดกันตามเนื้อกฎหมายเนี่ยเท่ากับว่าคู่สัญญาเนี่ยมันเป็นคู่สัญญาระหว่าง
0: ผมกับโอ๊ต
2: ถ
1: ูกไหม
2: ครับ
1: ผู้เสียหายจริงๆเนี่ยโอ๊ตคือผู้เสียหายกับเค
2: ถูกครับ
1: แต่จ่ายคือผู้เสียหายกับโอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: มันไล่กินกันอยู่แบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับจริงๆปัญหามันจะไม่เกิดถ้าผมไม่เอ๊ตรงที่เขาทักหาผมทำไม
2: ไปถึงเคใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับคือทักข้ามมาทำไมแล้วก็มาบอกว่าคู่สัญญาเขาผิดสัญญาคือถ้าวันนั้นน่ะผมตัดสินใจให้ทนายผมฟ้องโอ๊ตไปเรื่องเกิดอีกแบบนึงนะครับ
1: แก้ฝากดูสัญญามันจบเมื่อไหร่สัญญาที่จะได้เขาได้ของวันที่เท่าไหร่
2: สิงหาครับพี่มันตกลงกันที่เดือน3
3: มีนา
2: 16มีนาแต่ว่ามันจบกันที่สิงหา
1: สิงหาจะได้รับของ
2: ใช่ครับเดือน8
0: ใช่
2: ครับ5เดือน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้นะ
2: ไม่ได้ครับ
1: จากอันนี้สิงหากันยานี่ผ่านไปแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
2: เลยกำหนดไปแล้วครับเลยกำหนดตามระยะเวลานี้ไปแล้ว
0: จริงจริงก่อนได้ของอ่ะมันต้องจ่ายล็อต2เลยครับเพราะว่ายอดมัน5ล้านใช่มั้ยครับมันต้องจ่ายล็อต2คือ2ล้านการที่ทนายแนะนำให้โอ๊ตส่งโนติสไปก็คือทักไปถามเขาว่าคุณจะคืนมัดจำโอ๊ตหรือคุณจะให้โอ๊ตเนี่ยโอนเงินอีกจำนวน2ล้านกว่าไปให้คุณแล้วคุณก็ส่งของให้ตามสัญญาแค่นั้นเลยสิ่งที่เขาตอบกลับมาก็คือเขาส่งให้ทนายเขาอะส่งหนังสือมาว่ารอก่อน30วันใช่ครับซึ่งการรอ30วันน่ะมันเลยระยะเวลาสัญญาพี่แก้วเลยระยะเวลามัดจำเลยระยะเวลาส่งของเขาบอกให้เรารอนะครับเราก็รอเพราะว่าเราส่งโนติสไปแล้วเขาตอบมาอย่างงี้เราก็รอเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาอยู่เมืองนอกใช่ไหมครับพอโอ๊ตรอเสร็จปุ๊บอะพอครบ30วันปุ๊บทันทีเลยค่อยทนายส่งมาบอกว่าเราผิดสัญญา
1: คำว่าเราผิดสัญญาหมายถึงตัวจ่ายเหรอ
0: ไม่บอกว่าโอ๊ต
1: หมายถึงตัวโอ๊ต
0: ใช่
1: โอ๊ตผิดสัญญา อันนี้โอ๊ตไปแจ้งความยัง
0: ไม่แน่ใจ
2: คือโอ๊ตตั้งเรื่องเป็นส่วนแพ่งครับเป็นคดีแพ่งไปจริงๆมันน่าจะเดินเป็นคดีอาญาตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเดินกันใหม
1: ่ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้ถ้าบางคนที่ส่งเข้ามาบอกยังไม่เข้าใจง่ายๆเลยฮะจ่ายเนี่ยคือคนที่ไปซื้อจ่ายเนี่ยติดต่อกับทางฝั่งนี
0: ้ติดต่อไป
1: กับ 8K บอกว่าเดี๋ยวแนะนำโอ๊ตมาแนะนำโอ๊ตมานะฮะโอ๊ตก็มาตรงนี้เดี๋ยวผมตังค์ให้จ่ายเงินให้โอ๊ตไปนะฮะ3ล้านกว่าเสร็จโอ๊ตเนี่ยมีหน้าที่ไปสั่งของกับเคนะฮะทีนี้ปรากฏว่า
0: ผ่านการแนะนำของ
1: ผ่านการนี่นะโอ๊ตบอกว่าเนี่ยเคเนี่ยบอกว่าให้ซื้อกับ 8K บอยซื้อกับเคนี่แหละพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเคเองเนี่ยรับเงินไปแล้วนะโทรกลับมาหาจ่ายบอกพี่ไอเนี่ยมีปัญหามันไม่จ่ายเงินผ
0: ม
1: จ่ายก็โทรกลับไปหาโอ๊ตใหม่มึงจ่ายเงินเขานี่ยังโอ๊ตส่งสลิปมาให้ดูเลยจ่ายก็เห็นแล้วอ้าวเฮ้ยโอ๊ตจ่ายให้นี่ไปแล้วนี่ว่าจ่ายก็เลยโทรกลับไปบอกไอ้นี่ใหม่บอกว่าคุณเคโอ๊ตก็จ่ายแล้วนะหลังจากนั้นจ่ายก็บอกถ้างั้นโอ๊ตต้องไปตามนี่มาให้ผมแล้วล่ะโอ๊ตก็พยายามติดต่อไปเคแม่งบอกอย่างเดียวคุยกับทนายถามว่าจ่ายเกี่ยวข้องอะไรจ่ายสั่งไปเนี่ยคือ70ถูกไหมฮะ75ขาตั้นในขณะเดียวกันไอ้เคเนี่ยอ้างบอกว่าเข้าใจแต่โอ๊ตอ่ะทำสัญญากับผมไว้100
4: ขาตั้น
1: เพราะฉะนั้นผมจบที่100ถ้ามันมีการบิดอยู่ที่100
0: เขาทำสัญญา79ครับ
4: 79คร
1: ับแต่ว่า79นะ
0: คุยเขาอ้างว่าเขาคุยแต่แรกอ่ะคือ100แต่มันจบที่ทำสัญญา79
1: ซึ่งเขาบอกเขาไม่ยอม
0: ใช่เขาจะเอาที่แชทเอาที่100
1: เขาจะเอา100
0: ใช่
1: เขาจะเอา100เพราะไปคุยในแชทเอา100ว่าอย่างนั้น
2: ถูกต้องครับ
1: อ้าวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่โดนไปเท่าไหร
5: ่รวมกับน้องอีกคนหนึ่ง5ล้านครับ
1: สบายตัวเลย
5: แค่เจ้าเดียวแต่ว่าเจ้าของคุณนอเนี่ยก็โดนด้วย
0: อันนี้ก็โดนอันนี้ด้วย
5: โดนทุกที่ที่มีอยู่แล้วครับ
1: โดนทุกที่ที่มี
0: โดนทุกเจ้าโดนทุกเจ้า
1: ชอบการ์ด
5: ผมแค่เป็นคนทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวพี
1: ่
5: ผมอะไรก็ได้ที่ผมทำแล้วมันไม่ผิดกฎหมายมันก็ทำไง
1: อันนี้เราคิดว่าเออเรามาขายได้เอาอะไรได้เพื่อหาเงิน
5: ใช่แล้วผมก็โดนอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมแม่งอยากหัวโขกโตเลยว่า
1: อยากโตอยากโขก
5: ไม่ผมไม่อยากรู้ว่าวันนี้ผมฝันอยู่หรือเปล่าเว้ย
1: พอโดนไปขนาดนี้
5: ใช่ผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนึงอ่ะผมยกตัวอย่างได้ไหม
1: เดี๋ยวกลับมายก
5: อ่ะ
1: เดี๋ยวกลับมายกพักก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกันชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
8: หายจะจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
12: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @@KingIT ทักมาได้เลยจ้า
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์
4: ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคออ
12: ุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทั้งมาได้เลยจ้า
14: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย
16: อาหารแมวคานิว่า
17: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
18: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
1: นี่คุณผู้ชมผมขออนุญาตนะอันนี้คือเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เป็นการ์ดเป็นแบบนี้นี่นี่การ์ดวันพีชใช่ไหม
2: ใช่
1: วันนี้นะ
2: วันพีชด้านหลังมันเขียนว่าวันพีชอยู่ครับ
1: อันครับอันนี้เป็นตัวอะไรนี
19: ่ถามหนูเหรอ
1: จะถามหนูเนี่ยตัวอะไร
19: หนูจำไม่ได้อะ
2: จำได้
1: อ้าวรู้จักไหม
0: ตัวละครครับ
19: เป็นตัวละคร
1: ตลกแล้วล่ะคุณชื่ออะไร
0: ผมจำชื่อมันไม่ได้แต่เป็นลูกน้องไคโดฮะ
1: ไคโด
2: แล้วเล่นเล่น
1: มันเล่นยังไง
0: เวลาเล่นเน
1: ี่
0: ยเขาก็
1: อุ้ยงี้ป่ะ
2: ไม่ใช่ดิพี่
0: ไม่ใช่พี่
2: มันต้องกบพลังกัน
1: แล้วก็กินมังงี้ป่ะกินกบพลังยังไงวะ
19: เขาจะแบ่งเป็นสี
0: กระเป๋านี่ไงกระเป๋า
2: แบ่งเป็นสียังไงนะครับ
19: มันจะมีเหลืองมีแดงก็คือเหมือนจัดเด็กเขาจะเรียกเป็นเด็ก
2: จัดเป็นเด็ก
19: จัดเป็นเด็กเพื่อเอาไปแข่ง
2: แล้วเหลืองแดงเขียวอะไรนี่อะไรมันมีพลังมาก
0: ว่าโอเคหนึ่งกล่องเนี่ยพี่หนุ่มเปิดมาใช่ไหมครับเขาก็จะสุ่มมาเป็นการ์ดพวกเนี้ยแบบมั่วมั่วมั่วมั่วมั่วมั่วมาเลยครับถ้าพี่หนุ่มเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสีใช่ป่ะครับสีม่วงสีฟ้าสีอะไรเงี้ยเวลาเด็กๆมาเปิดกันเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสีแต่ละสีเนี่ยมันรวมกันไม่ได้แต่ละสีก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็
2: นเด
0: ็
2: ก
0: เป็นของมันเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นอย่างเงี้ยครับ
2: แต่ในหนึ่งกล่องก็คือมีทุกสี
0: มีทุกสี
1: คือแล้วมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างบนคืออะไรฮะตัวเลข
0: ค่าพลังครับ
1: ค่าพลังไง
0: อันนี้คือค่าพลังมันค่าพลังแบบเก่งไม่เก่งอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วมันเกี่ยวกับเงินได้ไหมค่าพลัง
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: แล้วมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
0: เรื่องการเล่นกับเรื่องการสะสมเนี่ยแยกกันเลย
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ครับมันแสดงว่ากลุ่มทาร์เก็ตอ่ะมันมี2ตลาดคือนักสะสมนักสะสมเนี่ยจะมองแค่ว่าสวยไหมราคาสูงไห
1: ม
0: ส่วนคนเล่นเนี่ยจะมองว่าเก่
2: งไหม
0: การไปในเก่งหรือเปล่า
2: หมายถึงว่าพลังยิ่งเยอะยิ่งเก่ง
0: อ่ะด้วยครับความสามารถของการ์ดด้วยอะไรเงี้ย
1: เข้าใจอ่ะเรามาต่อ
2: ครับ
1: เมื่อกี้ที่ดูเนี่ยแก้วกำลังบอกจ่ายว่าในนี้ที่ทนายเขายื่นโนติสไปเนี่ยเขายื่นเป็นแพ่ง
2: ใช่ครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยในส่วนของโอ๊ตกับเคเนี่ยถ้าเกิดหลอกลวงช่อโกงเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางก็คือเคก็ต้องมีการหลอกลวงโอ๊ต
0: ครับ
2: โอ๊ตกับจ่ายมันก็เป็นเรื่องระหว่างโอ๊ตกับจ่าย
0: ถูกครับ
2: ถูกไหมครับผู้การแจ้ง
0: ใช่ถูกครับ
2: ครับ
0: จริงจริงโอ๊ตจะยื่นอะไรอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของผมอย่างที่บอกหมายถึงว่าโอ๊ตกับไอ้ตัวเจ้าเคเขาก็ไปเคลียร์กันใช่ไหมครับส่วนของผมอ่ะก็ต้องเคลียร์กับโอ๊ตถูกต้องอยู่แล้วคือแต่ที่ผมจะออกมาพูดวันนี้เพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าพฤติการอ่ะมันประหลาดในการเรื่องแบบรับพรีออเดอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีผู้เสียหายในเจ้าเดียวกันเนี่ยรวมถึงเจ้าอื่นๆด้วยพฤติการมันคล้ายกันไปหมดเลยครับแบบโดนกันแบบสเต็ปต่อสเต็ปสเต็ปต่อสเต็ปอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้เพื่อเป็นความรู้ให้กับคนในการแบบซื้อของหรือพรีออเดอร์ไม่ใช่แค่การนะจริงๆวันนี้มันไม่ใช่เรื่องการนะมันเป็นเรื่องการ สั่งสินค้าออนไลน์
1: เป็นการลงทุน
0: ใช่
1: เป็นการอะไรนี่ถือว่าเป็นการลงทุนเลยนะ
0: ใช
1: ่ครับแต่ทีเนี้ยตัวจ่ายเองอ่ะมีโอกาสคุยกับเคยังเคคือปลายทางเนี่ย
0: คุยครับ
1: เขายังอยู่ใช่ไหม
0: เขายังอยู่ครับ
1: แล้ววันนี้เขาก็รู้ว่าจ่ายมาร
0: ู้ครับ
1: แล้วเขาว่าไงเขา
0: โทรมาเจรจา
1: ว่า
0: ตอนแรกเขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกเขาไม่คุยกับผมเขาเพราะผมไม่ได้ซื้อของกับเขาผมก็บอกว่า
2: เป็นคนซื้อ
0: ใช่
1: ให้โอ๊ตมาคุย
0: ผมก็บอกว่าก็โอ๊ตก็ไปคุยแล้วคุณไม่คุยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบเขาคุยกับผมได้แต่เขาตอบแชทผมแต่เขาแบบไม่คุยรายละเอียดผมไอโอ๊ตอ่ะมันก็เลยเอางี้ถ้าเขาคุยกับพี่อ่ะผมเซ็นหนังสือมอบสัญญาให้ตามของอ่ะไปให้พี่ช่วยตามให้ผมหน่อยเขาเลยเซ็นมาผมก็เลยบอกว่าเอาของยังไงครับเขาก็เลยแบบพยายามที่จะต่อรอง
1: คือแต่จริงๆนะถ้าเกิดพี่แนะนำนะคือจ่ายอ่ะต้องฟ้องโอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: แล้วโอ๊ตเนี่ยต้องไปฟ้องไอเค
0: ถูกครับถูกครับ
1: แต่พี่ก็ยังไม่เข้าใจว่าโอ๊ตเนี่ยตอนนี้เขาชะลออะไร
0: อะไรนะครับ
1: โอ๊ตเนี่ยเขาชะลออะไรกับ
2: ไม่ได้ฟ้องเค
1: ไม่มีการฟ้องเคปัจจุบัน
0: อยู่ในกระบวนการครับกำลังจะฟ้องมั้งครับเห็นบอกปรึกษาทนายอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงไหน
1: โอ้อันนี้มันปรึกษาไม่ได้แล้วมันปรึกษาไม่ได้อันนี้คือถ้าเคดูอยู่อยากชี้แจงข้อเท็จจริงติดต่อเข้ามาได้เลยนะ
0: ครับ
1: หรือจ่ายมีเบอร์ไห
0: ม
1: เดี๋ยวใครมีเบอร์ติดต่อไม่มีมีป่ะ
5: เฟซบุ๊กคุยกันทุกวันครับ
1: เหรอ
5: ผมคุยเขาทุกวันครับ
1: บอกเขาอยากคุยไหมเดี๋ยวถามเขาหน่อย
5: ถามเขาแล้วครับเขาบอกว่าไม่สะดวกครับเพราะว่าทนายเขาทำคดีอยู่ที่ใต
1: ้โอ้
5: เขาจะคุยผ่านทนายอย่างเดียวครับ
2: นั่นอะไรเดียว
1: เดี๋ยวพี่ช่วยคุยกับมันหน่อยนะ
0: ครับ
1: แต่ไม่ต้องคุยที่นี่เอาไปคุยที่ทำงานพี่
0: ครับผม
1: โอ้โหอันนี้คือในมุมของจ่ายก่อนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตไปถามทางนี
0: ้
1: ทางนี้คือยังไงอ
0: ันนี้โดยตรง
1: เดี๋ยวน้องก่อนที่จะพูดจ่ายล่าสุดเนี่ย
0: ครับ
1: ปาเต้ยุทธนา
0: ครับ
1: ปาเต้ยุทธนาบอกว่ามีนัดประชุมกับไทยทศตอนบ่ายสองแต่เปิดทีวีตอนนี้เห็นจ่ายนั่งอยู่บนหนกระแสตกลงจะมาประชุมกับกูแน่นะไม่บิดนะ
0: ไม่บิดครับพี่เต้ไม่บิดครับเดี๋ยวไปครับ
1: ปาเต้บอก
0: คอนเสิร์ตใหญ่ไทยทศมิตรครับ
1: ปาเต้บอกรออยู่นะบ่ายสอง
0: เอาครับ
1: แต่ป๋าไม่ต้องรอบ่ายสามผมขอเลทนิดนึงผมบอกเลยไม่เสร็จหรอกคุณเชิญครับ
5: คือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่ฝั่งของในคอเนี่ยในกอหรืออะไรนะใน
1: เคเนี่ย
2: ไอเค
5: ตลอดเวลานะครับเพราะตัวผมเนี่ยก็มีการซื้อขายกับเขาตลอดเวลานะครับแล้วก็วันนี้ผมยังถึงบอกว่าเกิดว่าเนี่ยวันนี้ผมมีรู้ว่าผมอยู่ในสุญญากาศผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆพี่ๆตรงนี้น่าจะเข้าใจง่ายเหมือนพี่ๆอ่ะสมมุตินะครับว่าพี่ไปเที่ยวผู้หญิงแล้วถุงแตกอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะแล้วว่ากูเป็นยังวะพี่เข้าใจป่ะว่ากูดวงโกงหรือยังพี่เข้าใจอารมณ์นี้ป่ะกูเป็นหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนพี่ไปเที่ยวผู้หญิงมาแล้วถุงแม่งดังแป๊กแล้วกลับบ้านมาแล้ว
1: โดน
5: เป็นยังวะใช่คือผมอยู่สุญญากาศแต่ว่าอย่างเจ้าตรงเนี้ยปั่นอ่ะโดนแล้วผมมาโดนแล้ว
1: อ
5: ันเนี้ยผมไม่ทรมานเว้ย
1: มานี้วันหลังเอาการ์ดราคาสักเป็นแสนไม่พี่จับนะจับขึ้นมาปุ๊บไอ้ปานบอกบาทมันไม่ถึงเลยกูจะบ้าร
19: อบหน้าหนูเอารันนัมเบอร์มาเลย
1: นะขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะ
0: คร
1: ับขอบคุณอีด้วยนะ
5: ขอบคุณพี่ครับ
1: แล้วอีตามเรื่องนี้ตลอดนะแล้วก็พี่แจ้
0: ครับผม
1: แสดงฝีมือนะพี
0: ่ได้ครับ
1: จับแน
0: ่ครับ
1: นี่โอเคขอบคุณนะครับคุณผู้ชมด้วยนะสวัสดีครับ
20: โหนกระแสจากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย
22: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
23: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
24: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
25: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
26: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
27: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉ ฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสิริเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live ค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทาง Facebook และทาง SMS 4838106ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในปี2569ครึ่งปีผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างภาพรวมที่เราคุยกันเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าแฟรนไชส์ในปีนี้ได้รับผลกระทบจากหลายๆปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะราคาพลังงานที่แพงขึ้นรวมถึงปัจจัยอื่นๆอีกมากมายทีนี้ล่ะแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรนโยบายที่รัฐบาลกำลังจะผลักดันจะมีผลมากน้อยขนาดไหนวันนี้พูดคุยกันอีกวันนึงนะคะกับคุณสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ประเทศไทยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วภาพรวมของแฟรนไชส์ในปี69ทีนี้ต้องถามถึงแนวโน้มแล้วค่ะครึ่งปีหลังดูแล้วทิศทางจะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครึ่งปีหลังเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงชั่วโมงนี้เลยก็ยังไม่มีสัญญาณใดนะครับที่บอกว่าปัญหาของครึ่งปีแรกเนี่ยมันได้รับการแก้ไขสภาพเศรษฐกิจก็ยังไม่มีทิศทางที่เราจะเห็นว่ามันจะเติบโตขึ้นถูกไหมครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่มันสูงเนี่ยก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีสัญญาณใดดีๆอาจจะต้องโดยภาครัฐนะครับอาจจะต้องโดยสถานการณ์โลกหรือโดยอย่างอื่นที่จะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันมีความน่าสนใจในการลงทุนใช่ครับแต่ว่าอย่างนี้ฮะคือธุรกิจแฟรนไชส์มันขยับตัวก่อนทุกธุรกิจอยู่แล้วครับสมมุติถ้าสัญญาณเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่เนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์ในวิ่งนำหน้าอยู่แล้วครับเพราะทุกคนเหมือนอั้นไว้นะฮะอั้นไว้เนี่ยเก็บเงินไว้พยายามจะลงทุนแต่ wait and see มานานนะครับรอจังหวะมานานพอเห็นสัญญาณดีเนี่ยพวกนี้พุ่งตัวก่อนเลยแล้วก็ซื้อแฟรนไชส์ไปลงทุนก่อนเลยอันนี้นี่เป็นภาคปกติของธุรกิจแฟรนไชส์เราเป็นอย่างนั้นนะครับครับก็หวังว่าปลายปีอาจจะมีอะไรดีๆนะครับที่เข้ามาทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยสามารถจะก้าวกระโดดได้นะครับครับ
1: ค่ะแล้วเห็นหลายๆธุรกิจเริ่มนำ AI หรือว่าพวกดิจิทัลต่างๆเนี่ยมาใช้ตอนนี้เทคโนโลยีพวกนี้ช่วยได้มากไหมคะ
2: ครับประเด็นเหล่านี้นะครับผมเคยแสดงความเห็นกับสมาชิกผมนะครับข้างในสมาคมแฟรนไชส์ว่าระหว่างที่เราอยู่ในสภาพที่มันสภาพเศรษฐกิจอันเนี้ยการขยายตัวการต่างๆต้องชะลอต้องสะสมพลังเนี่ยทุกฝ่ายคืองานที่ต้องทำเนี่ยก็คือกลับมาดูแลบ้านตัวเองก่อนนะครับว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยมีปัญหาใดที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนเพื่อว่าเมื่อถึงสภาพที่มันพร้อมแล้วเนี่ยเราจะได้มีความพร้อมที่จะกระโดดสปริงบอร์ดอันนี้ไปไม่ใช่พอคนอื่นพร้อมเรายังง่อยเปรี้ยเสียขาอยู่เลยเนี่ยเรายังไม่มีอะไรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือความพร้อมเลยเนี่ยก็จะกระโดดตามเขาไม่ทันถูกไหมครับสำหรับเรื่อง AI ก็เหมือนกันนะครับผมว่านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะศึกษาเรียนรู้และ apply มันมาใช้กับธุรกิจตัวเองได้ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนในการบริหารจัดการ operation ต่างๆนะครับระบบบัญชีซึ่งบางครั้งแล้วเราอาจเคยมีปัญหาเป็นข้อจุดอ่อนข้อบกพร่อง AI มันช่วยเราได้เนี่ยคุณต้องศึกษาละและต้องตัดตอนเอามาใช้อาจจะไม่ได้ใช้แบบเต็มที่หรือแบบผู้รู้ทั่วไปแต่คุณจำเป็นจะต้องศึกษามันเพื่อเอามาดูว่าข้างในธุรกิจเราเนี่ย AI มันสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างลดต้นทุนอะไรเราได้บ้างจำเป็นครับในภาวะแบบนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้หลายๆท่านต้องสนใจแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะประกาศเหมือนกับเปิดตัวมาเลยอย่างยิ่งใหญ่เลยกระทรวงพาณิชย์นะคะรัฐบาลเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการเนี่ยใครช่วยใครแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus คือรัฐเขาจะมาช่วยอุดหนุนจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% เลยนะคะแต่ว่ารู้สึกจะจำกัดแค่ 10,000 สิทธิ์ตรงนี้คุณสุทธิชัยมองว่ายังไงบ้างคะกับนโยบายนี
2: ้ผมก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับคือภาครัฐเวลามีนโยบายที่มาช่วย ธุรกิจแฟรนไชส์หรือช่วยที่เป็น SME ขนาดเล็กๆเนี่ยผมก็จะยินดีทุกครั้งนะครับส่วนหนึ่งก็คือครั้งนี้นะครับที่ประกาศนโยบายมา1เนี่ยก็จะมีเพดานในการช่วยเหลือเหมือนกันไม่ได้ช่วยครึ่งนึงนะครับก็ช่วยแค่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อ1รายเพื่อเป็นการกระจายให้กับ SME รายเล็กๆหลายจะได้รับสิทธิ์นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่น่ายินดีผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีผลดีสำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กหรือ product แฟรนไชส์นะครับที่มันจะถึงรากหญ้าได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็น่าจะมีผลดีนะครับสำหรับอันนี้นะครับ
1: ค่ะนะครับนอกจากนโยบายที่อุดหนุนตรงนี้แล้วเนี่ยทางเราเคยมีการพูดคุยหรือว่านำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะว่าอยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าดูแลผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในด้านไหนบ้างอะคะ
2: ที่จริงแล้วเนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยถ้าเราแยกกันถ้าเป็นรายที่แข็งแรงแล้วที่ใหญ่แล้วเนี่ยเขาเพียงแค่ต้องการแค่โอกาสบางอย่างเท่านั้นเองแต่สำหรับรายเล็กๆเนี่ยมันขาดทุกด้านนะครับขาดเงินทุนนะครับขาดเรื่องเกี่ยวกับโอกาสในการแสดงงานขาดเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าซึ่งเขาเป็นรายเล็กเขาซื้อของได้น้อยต้นทุนก็แพงกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นกรณีของรายเล็กเนี่ยถ้าเราจะมีโอกาสช่วยเขาถ้าภาครัฐจะมีโอกาสช่วยเขาอย่างเช่นช่วยให้เขาได้มีโอกาสแสดงงานมีงานมีการแสดงงานภายในประเทศเนี่ยเยอะแยะเลยทั้งกรุงเทพและทั้งหัวเมืองต่างๆตามต่างจังหวัดนะครับพยายามให้รายเล็กๆที่มี potential พอเนี่ยให้เขามีโอกาสไปแสดงงานซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้เขาไปแสดงตนแสดงว่าเขาเนี่ยเขาอยู่ในธุรกิจแฟรนไชส์นะเขามีสินค้าดีนะเขามีบริการที่ดีนะราคาน่าจับต้องนะประกาศให้คนรู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติถ้ารายเล็กๆแบบเนี้ยเวลาไปออกบูธในงานแฟรนไชส์ที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับเขาก็อาจจะไม่ไหวดังนั้นถ้าภาครัฐเข้ามาสนับสนุนแบบนี้ที่จริงภาครัฐสนับสนุนอยู่แล้วนะอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็ภาครัฐก็มีการสนับสนุนอยู่แล้วนะครับสนับสนุนให้สม่ำเสมอให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทุกคนก็จะได้โอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับครับ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเราคุยค้างกันไว้ว่าแฟรนไชส์ก็มีทั้งจากไทยแล้วก็มีแบรนด์ต่างประเทศด้วยซึ่งคุณสุทธิชัยบอกว่าของต่างประเทศเนี่ยเขาโตมากเลยเพราะว่าเขาสะดวกกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันแบรนด์ไทยยังต้องแบกรับอีกหลายเรื่องตรงนี้มันมีอะไรบ้างคะ
2: ก็มีหลายเรื่องนะครับคือจริงๆผมก็อาจจะไม่ได้ทราบถึงทุกแง่มุมนะครับแต่อันดับแรกเลยเนี่ยคือเงินทุนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำนะครับธุรกิจแฟรนไชส์บ้านเราง่ายๆเลยสินเชื่อบ้านเราก็ยังดอกเบี้ยก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับถ้าเทียบกับคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเราจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าอันดับแรกนะฮะ
1: โอ้แค่นี้ก็น็อกแล้ว แค่นี้ก็หนักแล้ว
2: ครับครับคืออันดับ2เนี่ยแฟรนไชส์ที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยบ้านเราจ่ายภาษีกันเต็มหมดเลยนะฮะทุกเม็ดนะฮะทุกเม็ดที่เปิดบิลเนี่ยครับก็จะจ่ายแวดจ่ายภาษีอะไรต่างๆกันค่อนข้างจะเต็มอยู่นะครับก็3คือต้นทุนของวัตถุดิบที่เขาชิปของเข้ามาเอาง่ายๆเลยผมขออนุญาตเอ่ยเลยต้นทุนจีนถูกกว่าเราเยอะฮะ
1: ค่ะใช่
2: ถูกไหมครับแล้วเขานำเข้ามาในส่วนของเขาเองเนี่ยเข้ามาทิ้งมากมายนะครับเพราะว่าเขาสามารถเขามีทุนเยอะเขาก็ขยายสาขาได้มากภายในครั้งเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เขาสามารถที่จะตั้งราคาขายเนี่ยให้ต่ำกว่าราคาที่เป็นราคาตลาดละกันเอาง่ายๆนะครับถูกไหมฮะก็เป็นข้อได้เปรียบแบบนี้ผมลองยกตัวอย่างเลยมันมีเครื่องดื่มนะฮะชานมไข่มุกละกันผมขออนุญาตพูดถึงแต่ก่อนหน้านี้นี่เราก็ขายของเราดีๆอยู่เนี่ยนะครับก็สมาชิกหรือว่าผู้ที่ประกอบการอยู่เนี่ยก็แข่งขันกันในพวกเราหรือแข่งขันกับสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยก็โอเคนะก็รู้สึกมันแข่งขันกันได้อยู่ดีๆวันดีคืนดีมีต้นทุนมาจากจีนเขาสามารถจะตั้งราคาชานมไข่มุกเนี่ยอยู่ที่ราคาต่ำมากนะเอาว่าต่ำมากแล้วกันนะครับจนคนอื่นเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะมันไม่ได้ต่ำกันถูกกันสองบาทสามบาทนะมันต่างกันเป็นสิบยี่สิบสามสิบบาทแบบนี้ใช่ครับมันเลยทำแล้วอย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้จะแข่งยังไงพอเราไปเช็คดูโอ้โหทุกอย่างมาจากจีนหมดเลยแก้วมาจากจี
1: น
2: วัตถุดิบมาจากจีนแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ในร้านนะครับที่ตกแต่งเนี่ยไม่ได้ใช้คนไม่ได้ใช้ช่างไทยนะฮะคนจีนขนมาเป็นตู้เลยฮะแล้วก็มาประกอบเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยที่เขามาลงทุนเนี่ย คนไทยไม่ก็ได้ประโยชน์นะสำหรับอันนี้
1: จะต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเข้ามาควบคุมหรือว่าดูแลน่าจะดีนะคะ
2: อันนี้ถ้าพูดแล้วก็เกินอำนาจเราไงครับมันก็เกินอำนาจของคนทำธุรกิจจะไปยืนฟ้องเขายังไงจะไปทำอะไรเขายังไงมันทำไม่ได้ครับมันก็แล้วแต่ภาครัฐจะต้องมีกฎกติกามารยาทให้มันคุ้มครองพูดง่ายๆนะคุ้มครองผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ไม่ใช่ให้ได้เปรียบนะฮะไม่ใช่ได้เปรียบให้แข่งขันได้ใช่ครับคนไทยมันมีประสิทธิภาพในการแข่งขันครับถ้ามันแข่งขันได้ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้มันเหมือนอ้าวแต่สองสามเรื่องนี้เราก็ไม่รู้จะแข่งยังไงแล้วจนบางคนถอดใจเลย
1: เห็นด้วย
2: ถูกไหมฮะมีหลายธุรกิจนะฮะถอดใจเลิกประกอบการและการเป็นตัวเองเนี่ยไม่ต้องทำแข่งแล้วกันไปเอาของจีนมาขายเลยหมดเรื่องถูกไหมเออเนี่ยเห็นชัดๆเลยข้างในธุรกิจแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไม่โปรเทคผู้ประกอบการไทยนอกจากเขาไม่โตเนี่ยเขายอมตายนะฮะเขายอมตายเลยข้างในธุรกิจบ้านเราเพื่อไปเอา product มาจากประเทศต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วอย่างนี้ถามว่า SME ไทยเราจะโตจากอะไรมันไม่รู้จะโตจากอะไรนะเพราะมันเริ่มต้นมันก็เสียเปรียบจนท้ายสุดแล้วก็แข่งขันไม่ได้อยู่อย่างดี SME ไทยที่ผ่านจาก SME ไปเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นได้เนี่ยมันยอดเยี่ยมนะฮะมันเก่งกล้าสามารถเลยอะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะคุณสุทธิชัยคะสุดท้ายค่ะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแฟรนไชส์หรือว่ารวมถึงคนที่กำลังคิดจะมาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในเวลาวันนี้บ้างค่ะ
2: ครับก็มี2ด้านนะครับ1เนี่ยก็คือแฟรนไชส์หรือเจ้าของแฟรนไชส์ทั่วไปนะครับถ้าในภาวะแบบนี้ผมในนามของสมาคมแฟรนไชส์และหลายเส้นนะครับก็ยังยืนยันว่าธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ดีเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ยังมีอนาคตดีอยู่เพียงแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจต่างๆมันต้องเอื้ออํานวยมันต้องประกอบกันด้วยนะครับสำหรับผู้ประกอบการผมก็ให้กำลังใจท่านใดที่มีปัญหาท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการโอกาสต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางสมาคมแฟรนไชส์และหลายเส้นได้นะครับ FLA เราเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับสำหรับสมาชิกหรือสำหรับผู้ที่ประกอบการแฟรนไชส์อยู่แล้วนะครับส่วนสำหรับผู้ที่มีทุนและสนใจที่จะซื้อแฟรนไชส์อยากลงทุนและอยากจะลงทุนในแฟรนไชส์เพราะรู้ว่ามันลดความเสี่ยงก็สามารถเหมือนกันนะครับที่จะติดต่อเข้ามาที่สมาคมเราได้นะครับเพื่อรีเช็คกันว่าเอ๊ะฉันสนใจธุรกิจแบบนี้แนวโน้มของสมาคมคิดว่าธุรกิจแบบนี้เป็นยังไงโดยงบประมาณที่ลงทุนเนี่ยมันเป็นจริงไหมที่มันจะคืนทุนภายในระยะเวลาที่เขาบอกกันเข้ามารีเช็คกันได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมาคมแฟรนไชส์เราเนี่ยเรามีอาจารย์คณาจารย์เนี่ยที่เป็นกูรูผู้รู้มากมายในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะมีผู้รู้ในเรื่องแฟรนไชส์เนี่ยมันอยู่ในสมาคมนี่แหละครับนะครับทุกท่านทั้งอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ยินดีที่จะให้ความรู้หน่วยงานใดที่ต้องการให้วิทยากรเราไปบรรยายไปอธิบายหรือไปบอกกล่าวว่าอ้าวกำเงินก้อนนึงนะสำหรับซื้อแฟรนไชส์คุณต้องดูอะไรบ้าง1 2 3 4 5อย่าละเลยเรื่องเหล่านี้เพื่อให้การลงทุนของคุณเนี่ยมันลดความเสี่ยงได้จริงแล้วสามารถทำเงินได้จริงเราก็จะมีวิทยากรที่ไปบรรยายทั่วประเทศเลยนะครับมากมายนะครับปีหนึ่งเราบรรยายเป็นหลายสิบรายการหลายร้อยนะครับที่มีวิทยากรที่จะไปให้ความรู้นั่นก็เป็นสองมุมนะครับผู้ประกอบการกับผู้ที่สนใจจะลงทุนมีทั้งสองด้านเลยครับนะครับเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
1: เยอะมากๆเลยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทั้งผู้ประกอบการแฟรนไชส์เองแล้วก็ผู้ที่สนใจลงทุนด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุทธิชัยมากๆเลยนะคะ
2: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ปิดท้ายกันที่อยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrialหรือ Prospect REIT พร้อมตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอก Free Trade Zone 4หรือ BFT ซัด4ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อตั้งแต่วันที่9ถึง17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้ค่ะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นวันนี้ดิฉันไซเบนจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็น45นาทีที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผจญเพลิงตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าท่านเจ้าคุณกล่าวกับพวกกองดับเพลิงของท่าน
1: เมื่อพวกแกจะลาออกฉันก็ต้องอนุโลมตามความสมัครใจดีแล้วมันจะได้เป็นบทเรียนของฉันทีนี้เห็นจะไม่คิดทำอะไรร่วมกับพวกแกอีกเข็ดจนตายเชียว
0: คิมหงวนพูดขึ้นดัง
2: ๆผมก็เข็ดเหมือนกันคุณอาคิดดูสิครับเวลาผมแต่งเครื่องแบบการดับเพลิงน่ะใครๆก็ต้องหาว่าผมเป็นบ้าแม้แต่ตัวของผมเองผมก็ยังรู้สึกว่าผมเป็นบ้านี่ครับ
0: เจ้าคุณน่าสลดนึกเสียดายเงินที่ลงทุนลงรอนไปเพียงแต่ค่าซ่อมแซมตกแต่งรถก็ตั้ง500 กว่าบาทแล้วท่านถอนหายใจเฮือกใหญ่เหงื่อหัวล้านไหลซิก
1: นี่ฉันจะขอร้องอะไรพวกแกหน่อยได้ไหม
0: พลว่า
3: ได้ครับคุณอาจจะใช้ให้พวกผมทำอะไรบอกมาเถอะครับ
0: เจ้าคุณนิ่งอึ้งไปสักครู่
1: ไม่ได้ใช้หรอกแต่อาอยากจะให้พวกเราทุกคนแต่งเครื่องแบบกองดับเพลิงถ่ายรูปรวมกันเป็นการไว้อาลัย
2: ไอ้ยา
0: อาเสียคราง
2: ไปถ่ายที่ร้านถ่ายรูปนั่นเหรอครับ
1: ไม่ใช่ถ่ายที่นี่แหละเอากล้องของอาถ่ายจะได้เอาไว้ดูเล่นเป็นอนุสรณ์ของพวกเราที่ครั้งหนึ่งได้เคยร่วมมือกันตั้งกองดับเพลิงขึ้น
0: คราวนี้สมาชิกเห็นพ้องด้วยนี่ก่อนว่า
4: ดีเหมือนกันครับขยายขนาด12 นิ้วแจกกันคนละรูป
0: เจ้าคุณยิ้มออกมาได
1: ้เอาโว้ยถ่ายก็ถ่ายเสียเดี๋ยวนี้แหละแต่งตัวเข้าโว้ย
0: พูดจบท่านก็หันมาทางประภา
1: ไอ้หนูขึ้นไปเอากล้องไหมพ่อทีเฮ้ดิเรกแต่งตัวสิโว้ยอย่าชักช้าพวกแกก็ลงมือแต่งตัวได้แล้ว
0: ดิเรกกับประภาลุกขึ้นเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนพลนิกรกิมหงวนและเจ้าแห้วต่างลงมือสวมเครื่องแบบกองดับเพลิงอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้สวมเครื่องแบบสับปะรังเคนี้อีกสักครู่ประภากับดิเรกก็เดินลงบันไดมาดิเรกแต่งกายเรียบร้อยแล้วเหน็บขวานอย่างสง่าผ่าเผยประภาถือเสื้อฟอร์มและหมวกของเจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาส่งให้ท่าน
1: เออดีมากไหนล่ะลูกกล้อง
0: ประภาส่งกล้องยาเส้นให้นี่ค่ะเจ้าคุณทำคอย่นหลับตาปี๋ย่อขาลงต่ำแล้วกระโดดตัวลอย
1: กล้องถ่ายรูปโว้ยไม่ใช่กล้องยาเส้น
0: ท่านตะโกนลั่นบ้าน
1: โธ่ทำไมแกถึงเซ่ออย่างงี้โว้ยประภามีลูกมีผัวแล้วนึกว่าจะฉลาดกลับยิ่งโง่หนักขึ้นอีกวันนั้นก็หนหนึ่งแล้วบอกให้ไปหยิบแร็กเก็ตเทนนิสพาไปหยิบเอาไม้ตีพริกมาให้อายหลวงโกศลแทบแย่ดีแต่ว่าไม่เอาครกออกมาให้ด้วย
0: คณะกองดับเพลิงหัวร้อกากประภาว่าก็คุณพ่อไม่พูดให้แจ่มแจ้งนี่คะบอกให้หนูเอากล้องลงมาให้หนูก็หยิบกล้องยาเส้นเอามาให้นะสิคะเจ้าคุณสั่นศีรษะช้าๆลงมือแต่งตัวแล้วเอตโรธิดาของท่าน
1: ขึ้นไปใหม่เอากล้องถ่ายรูปจ้ะไม่ใช่กล้องยาเส้นแล้วก็รีบลงมาโดยเร็ว
0: ๆแม่งามหัวเราะเบาๆเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนสักครู่กล้องดับเพลิงอิสระก็แต่งกายเสร็จเรียบร้อยต่างมองดูหน้ากันแล้วหัวเราะลั่นทุกคนอยู่ในเครื่องแบบอันรุ่มร่ามเจ้าแห้วนั่งหัวเราะงอหายจนกระทั่งเจ้าคุณชักฉิว
1: มึงจะหัวเราะเอาตะหวักตะบวยอะไรกันวะไอ้แห้ว
0: เจ้าแห้วหัวเราะคิก
5: รับประทานไม่มีอะไรหรอกขอรับกระผมสบายใจนึกครึ้มขึ้นมาก็หัวเราะเล่นโก้ๆอย่างนั้นเอง
0: เจ้าคุณทำตาปริบๆ
1: เอไอ้นี่ถ้าคงจะแอบไปสูบกัญชากับเจ้ามั่นมาเป็นแน่
0: เจ้าแห้วหัวเราะ
5: รับประทาน สองบ้องเท่านั้นแหละขอรับ
0: เจ้าคุณปัจจนึกทำปากจู๋ยกมือชี้หน้าไอ้แห้ว
1: มึงระวังตัวให้ดีเถอะถูกโบลิสจับพ่อไม่รู้ด้วย
0: เจ้าแห้วยิ้มกะเรียกกะร่าชอบกลขณะนั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังกังวานขึ้นกิมหมวนเดินปรีเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์ยกหูฟังขึ้นวางท่าทางให้สง่าผ่าเผยแล้วพูดเสียงแจ๋ว
2: ฮัลโหลที่ไหน
0: ผู้พูดสายทางโน้นพูดเร็วปรือ
1: นี่บ้านหลวงพิฆาตพันดึกถนนเยาวราชนั่นบ้านเจ้าคุณปัจจนึกใช่ไหม
2: ใช่โว้ย
1: อ้าวทำไมพูดโว้ยล่ะ
0: อาเสียจู้ปาก
2: แกไม่ใช่พ่อข้านี่หว่าว่าไงลูกมีเรื่องอะไรว่ามา
0: ผู้พูดสายทางโน้นคงจะโกรธมาก
1: มึงคือใครฮะกูหลวงพิฆาตพันดึกโว้ย
0: กิมหวนหัวร้อคิก
2: จะเป็นหลวงพิฆาตพันดึกหรือพันหัวค่ำก็ตามใจเมื่อแกพูดกับฉันโดยไม่มีขอรับขอรองตามวิสัยสุภาพชนแล้วฉันก็ต้องพูดกับแกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไอ้ห้าร้อย
0: เจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งโยงวิ่งปราดเข้ามาแย่งหูโทรศัพท์จากกิมหงวนแล้วเอตโรลั่น
1: หลวงพี่คาดเพื่อนของอาโว้ยทำไมแกพูดกับเขาอย่างนี้ล่ะ
0: เสียงหงวนยิ้มแห้งๆอย่างนั้นเหรอครับผมไม่ทราบเจ้าคุณผลักอาเซียเซไปหลายก้าวแล้วพูดกับเพื่อนของท่าน
1: ฮัลโหล
2: ไม่ต้องฮัลโหลไอ้หมาวัด
0: หลวงพี่คาดตะคอกมาตามสายหัวหน้ากองดับเพลิงทำคอย่นหลับตาปี
1: ผมนาคุณหลวง
2: เออมึงน่ะแหละ
1: อัว
0: เจ้าคุณเอตโรลั่น
1: ยังไงกันโว้ยหลวงพี่คาดทำไมถึงมาด่ากันเล่นนี่อัวพระยาปัจจนึกพูด
2: อย่ามาโกหกไอ้ชิบหายพระยาปัจจนึกเพื่อนกูไม่เคยพูดอยากคายกับกูอย่างนี้หน่อยแน่มึงดูถูกกูมาก
0: ท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอื้อก
1: คุณหลวงฟังผมพูดก่อนคนรับสายตะกี้นี่น่ะหลานชายผมเองเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนพูดจำเสียงผมไม่ได้หรือ
0: หลวงพี่คาดนิ่งเงียบไปสักครู่
1: อ๋อเจ้าคุณล่ะครับขอโทษทีไอ้หลานชายเจ้าคุณน่ะว่าจาสามหาวเลวมากอย่าไปถือมันเลยครับผมเพิ่งรับมาจากโรงพยาบาลโรคจิตวันนี้เองอย่างนั้นล่ะครับ
0: เจ้าคุณยิ้มออกมาได
1: ้คุณหลวงมีธุระอะไร
0: หลวงพี่คาดพูดแทบหายใจหายคอไม่ทัน
1: ไฟกำลังไหม้หน้าบ้านผมครับเจ้าคุณโปรดนำรถดับเพลิงไปเดี๋ยวนี้แต่ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนักเพราะบ้านผมรับประกันไฟเอาไว้แล้วผมบอกมาให้ทราบก็เพราะเจ้าคุณเคยสั่งผมไว้เลิกกันนะครับเท่านั้นแหละไฟมันกำลังจะติดบ้านผมแล้ว
0: เจ้าคุณปัจจนึกแขวนหูโทรศัพท์อย่างรวดเร็วท่านหันมาทางกองดับเพลิงของท่านแล้วพูดเร็วปรือ
1: ได้การละโว้ยพวกเราไฟกำลังไหม้ถนนเยาวราชเหมาะทีเดียวพวกเราอยู่กันพร้อมและแต่งเครื่องแบบครบครันแล้วเร็วออกไปขึ้นรถ
0: พวกพลดับเพลิงไม่มีใครกระตือรือร้นเลย
2: ป่วยการครับ
0: อาเสียพูดช้าช้า
2: เหนื่อยเปล่าๆกว่าจะไปถึงก็พอดีไฟดับ
0: เจ้าคุณชักฉิว
1: รถฟิตเครื่องเสร็จใหม่ๆไปเถอะนะแล้วกันโว้ยไอ้พวกนี้ยักท่าจริงแฮะ
0: นิกรพูดขึ้นบ้าง
2: ขี้เกียจครับขายหน้าเขาออกจะตาย
0: เจ้าคุณเผลอตัวยกมือไหว้
1: ไหว้แล้ววะไปหน่อยนะไหนๆเราก็จะเลิกแล้วนึกว่าสนุกกันสักทีไปสิพลแกวิ่งไปเอารถออกจากโรงก่อน
0: นายพัชราพรสั่นศีรษะ
6: ไม่ละครับผมเรียนคุณอาแล้วว่าผมขอลาออก
0: เจ้าคุณมีกริยากระสับกระส่ายยกมือไขว้หลังเดินวนเวียนไปรอบๆห้องแล้วพูดเกือบเป็นเสียงตะโกน
1: เลี้ยงตราดำหนึ่งโหลโว้ยคืนนี้พาไปกินข้าวห้อยเทียนเหลาช่วยไปดับไฟหน่อยเถอะวะพ่อมาหาจำเริญ
0: พลนิกรกิมหงวนและดิเรกลืมตาโพลง
7: จริงเหรอครับ
0: ต่างพูดขึ้นพร้อมๆกันราวกับนัดกันไว้เจ้าคุณพยักหน้า
1: จริงสินะเร็วไปเถอะ
0: เสียงวนหัวรอกาก
2: ไปไว้พวกเราตราดำหนึ่งโหลวูปปี
0: ้ครั้นแล้วคณะกองดับเพลิงบรรดาศักดิ์ก็วิ่งพลูออกจากห้องโถงลงบันไดหน้าตึกตรงไปที่โรงรถ อีกครู่หนึ่งรถดับเพลิงสมัยสุโขทัยก็แล่นปุเรงออกไปจากบ้านสิริสวัสดิ์กิมหวนเป็นคนขับดิเรกรับหน้าที่ตีระฆังตามเคยชาวบ้านแถวถนนรองเมืองแลเห็นรถคันนี้ก็พากันหัวเราะอย่างขบขันตอนหนึ่งของถนนเยาวราชตึกแถว2ชั้นกำลังเป็นเหยื่อพระเพลิงซึ่งกำลังคุกคามอย่างโหดร้ายต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าช็อตที่ร้านถ่ายรูปซึ่งนับว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่วางเพลิงหรือเลินเล่อขณะนี้ไฟกำลังลุกโชติช่วงเสียงสรรพวัตถุล้มระเนระนาดหักพังดังลั่นผู้คนแตกตื่นโกลาหลอุ้มลูกจูงหลานขนข้าวขนของหนีไฟการจราจรของพาหนะต้องหยุดชะงักพวกโปลิสวิ่งพล่านแต่รถดับเพลิงยังไม่โผล่เลยแม้แต่คันเดียวเพราะไฟเพิ่งเริ่มไหม้เมื่อสักครู่นี้เพลิงไหม้ขยายอาณาเขตไปกินบ้านเรือนที่อยู่ข้างหลังตึกแถวซึ่งรวมทั้งบ้านหลวงพิฆาตพันดึกเพื่อนเก่าของเจ้าคุณปัจจนึกเสียงระฆังและแตรไซเรนของรถดับเพลิงคันหนึ่งดังใกล้เข้ามาทุกทีรถคันนี้คือรถของกองดับเพลิงบรรดาศักดิ์มันช่างน่าประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงที่กองดับเพลิงคณะเจ้าคุณปัจจนึกมาถึงอย่างรวดเร็วทั้งนี้ก็เพราะได้รับข่าวไฟไหม้ขณะที่ไฟเริ่มไหม้และประกอบด้วยเครื่องยนต์ฟิตใหม่จึงวิ่งได้เร็วชั่วโมงละประมาณ35ไมล์กิมหวนขับรถอย่างคล่องแคล่วเหยียบคันน้ำมันจมมิดพอมาถึงตรงข้ามที่เพลิงไหม้เสียงหวนก็ถอนเท้าจากคันน้ำมันเหยียบห้ามล้อพรืดรถดับเพลิงหยุดกึกทันทีเจ้าคุณปัจจนึกนั่งเคียงคู่กับกิมหวนไม่ทันระวังตัวพอรถหยุดก็หัวทิ่มหล่นลงมาบนถนนดังพลักหมวกทองเหลืองหลุดกระเด็นแต่แล้วท่านก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: ลงโว้ยพวกเรา
0: ท่านพูดกระหืดกระหอบ
1: กองดับเพลิงของตำรวจแพ้เราแล้วต้องแสดงกันให้เต็มที
0: ่พลนิกรกิมหวนดิเรกและเจ้าแห้วค่อยๆลงจากรถอย่างใจเย็นกิมหวนยกมือป้องหน้าผากมองดูไฟแล้วเขาก็หันกลับมาพูดกับเจ้าคุณปัจจนึกมันเพิ่งเริ่มไหม้นี่ครับรออีกสักครู่ไม่ดีหรอครับจะได้แสดงกันเต็มไม้เต็มมือหน่อยเจ้าคุณลืมตาโพลง
1: รอได้หรือไอ้เวนเร็วสิโว้ยต่อสายสูบเข้าท่อประปาอยู่โน่นอ้าวไอ้แฮวเอาลูกกุญแจนี่ไปไขท่อประปา
0: ต่างช่วยกันอย่างแข็งแรงในราว5นาทีการต่อสายสูบก็เรียบร้อยเจ้าคุณปัจจนึกกับดิเรกจับหัวสูบฉีดน้ำพุ่งเข้าไปทางตึกที่กำลังเป็นเหยื่อพระเพลิงกองดับเพลิงบรรดาศักดิ์แข็งแรงว่องไวมากตึกแถวห้องหนึ่งไฟกำลังไหม้ข้างล่างพลแลเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังโผล่หน้าต่างชั้นบนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายคงไม่สามารถฝ่าเพลิงลงมาได้นายพัชราพรชี้มือบอกเจ้าคุณปัจจนึกทันที
1: คุณอาคนติดอยู่ชั้นบนห้องนั้นเห็นไหมครับ
0: เจ้าคุณมองตามสายตาพลแล้วท่านก็สะดุ้งโยง
1: โว้ยเร็วช่วยกันแบกบันไดลงจากรถโว้ยเราต้องช่วยคนที่ติดอยู่ในไฟเอาออกมาให้ได้เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เอาสิโว้ยยืนคุยหาตะหวักตะบวยอะไรกัน
0: บันไดไม้ไผ่ถูกยกลงจากรถพลนิกรกิมหวนกับเจ้าแห้วช่วยกันแบกมันไปที่ห้องนั้นพาดบันไดกับกันศาสตร์ต่างมองแลเห็นผู้ที่ติดอยู่ชั้นบนอย่างถนัดหล่อนเป็นหญิงสาวอายุไม่เกิน18ขวบใบหน้าแฉล่มแช่มช้อยมีเสน่ห์หล่อนกำลังถูกควันไฟรมและมีทีท่าจะหมดแรงอยู่แล้ว
8: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: พลพัชราพรไม่รอช้าเขาบอกให้กิมหวนกับนิกรจับบันไดไว้แล้วปีนขึ้นไปอย่างกล้าหาญทั้งที่เพลิงกำลังลุกลามอย่างน่ากลัวสายตาของประชาชนนับพันต่างจ้องมองดูพลเป็นตาเดียวเจ้าคุณปัจจนึกกับดิเรกลากสายสูบมาช่วยดับทางห้องที่นายพัชราพรปีนขึ้นไปขณะนี้รถดับเพลิงของตำรวจ2คันได้มาถึงแล้วและในเวลาเดียวกันเสียงระเบิดอย่างสนั่นหวั่นไหวก็ดังขึ้นหลายครั้งเพลิงกำลังไหม้ร้านจำหน่ายเชื้อเพลิงปี๊บน้ำมันหลายปี๊บถูกระเบิดลอยขึ้นไปในอากาศผู้คนพากันวิ่งหนีหลบภัยกันอย่างอลหม่านพลปีนเข้าไปในห้องชั้นบนตึกหลังนั้นหญิงสาวที่อยู่ในไฟล้มหวบลงพอดีนายพัชราพรรีบก้มลงอุ้มหล่อนขึ้นแบกบ่า พอเขาลุกขึ้นยืนพลก็ใจหายวาบเมื่อแลเห็นผู้หญิงอี

0: อาเสียขมวดคิ้วย่น
1: ฮะจริงๆอ่ะเหรอเออยังจะร่ำไรอยู่อีก
0: กิมหมวนอมยิ้ม
1: เดี๋ยวก่อนสาวหรือแก
0: คนแยกเขี้ยวทำตาถลน
1: สาวเว้ยสวยกว่าแม่คนนี้อีก
0: อาเสียยกมือปิดปากหัวเราะคิกคักแล้วกระโดดตัวลอยรีบปีนบันไดขึ้นไปยังหน้าต่างตึกชั้นบนทันทีเสียงหวนพยายามวางท่าให้ผึ่งผายคล้ายกับดาราภาพยนตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นกองดับเพลิงและกำลังปีนขึ้นไปช่วยชีวิตนางเอกเขาพาร่างอันสูงชะลูดเพ่นแผลวข้ามหน้าต่างตึกมองดูรอบๆห้อง
1: เธอจ๋า
0: แล้วกิมหวนก็ตกตะลึงพรึงเพริดยายแก่อายุประมาณ60ปีคนหนึ่งยืนตัวสั่นงันงกอยู่ข้างบันไดขึ้นลงคุณยายแลเห็นอาเซียก็เดินโซซัดโซเซเข้ามาหาแกสำลักควันไฟจะตายอยู่แล้ว
2: โอ้ยช่วยฉันด้วยพ่อมาหาจำเริญ
0: เสียงวนทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้เขาหลับตาปี๋คือเจ็บใจตัวเองที่ไม่ควรปีนขึ้นมา
1: ว้าคุณยายฉันลาก่อนละ
0: พูดจบก็สั่นศีรษะช้าๆหมุนตัวกลับทำท่าจะปีนออกนอกหน้าต่าง
2: เดี๋ยวก่อนพ่อคุณช่วยอุ้มยายลงไปด้วย
0: กิมหวนหันมาทำตาเขียว
1: โอ้ยใครจะอุ้มไหวอย่าลงไปเลยคุณยายแก่แล้วไปที่ชอบที่ชอบเถอะ
0: คุณยายร้องไห
2: ้โธ่จะปล่อยให้ยายตายอย่างน่าทุเรศอย่างนี้หรือพ่อมาหาจำเริญโอ้ยร้อนเหลือทนแล้วช่วยอุ้มยายลงไปเถอะแล้วยายจะยอมเป็นเมียหลาน
0: กิมหวนย่อขาต่ำแล้วกระโดดตัวลอย
1: ว้าประเดี๋ยวพ่อชูดออกหน้าต่างหลังเลยไม่รับประทานแล้วลาก่อนคุณยาย
0: แล้วเสียงหวนก็พลุนพลันปีนขอบหน้าต่างเหยียบบันไดถอยหลังลงข้างล่างพลร้องตะโกนลั่น
1: เฮ้ยไอ้หวนลงมาทำไม
0: กิมหวนก้มหน้ามองดูเพื่อน
1: ไอ้โกหกแกบอกว่าผู้หญิงสาวที่แท้แก่กว่ายายว่าอีก
0: เจ้าคุณปัจจนึกหันหัวสูบฉีดน้ำพ่นถูกก้นกิมหวนเต็มแรง
3: ขึ้นไปช่วยแกไอ้เวนคนแก่ก็คนเหมือนกันโว้ย
0: อาเซียเกือบพลัดตกจากบันไดเพราะความแรงของน้ำ
1: อย่าเล่นฉีดน้ำสิครับฮี่ว้า
0: หัวหน้ากองดับเพลิงหัวเราะหือ
3: ถ้าแกไม่ขึ้นไปอุ้มคุณยายแก่คนนั้นลงมาพอฉีดร่วงจากบันไดคอหักตายเลย
0: กิมหวนจำใจต้องไต่บันไดย้อนขึ้นไปอีกขณะนี้เพลิงกำลังติดชั้นบนแล้วคุณยายร้องตะโกนให้คนช่วยอย่างน่าสงสารอาเซียโดดข้ามหน้าต่างแผลวเข้าไปยืนในห้องเปลวเพลิงแลบมาตามช่องบันไดร้อนเผาแทบจะทนไม่ไหวเสียงหวนพยักหน้ากับยายแก
1: ่มาน้องสาวพี่จะอุ้มเธอลงไปเอง
0: เขาพูดพลางหัวเราะพลางคุณยายวิ่งจูดเข้ามาหาทำท่าจะโผล่เข้ากอดกิมหวนรีบยกมือห้าม
1: อย่าขืนกอดฉันแล้วก็ฉันเป็นโยนลงไปในกองไฟเลย
0: พูดจบเขาก็ซุดตัวนั่งหันหลังให้ยายแก
1: ่เอ้าขี่หลังฉันสิ
0: คุณยายตัวสั่นงันงก
2: ขี่ยังไงล่ะพ่อมาหาจำเริญ
0: กิมหวนขมวดคิ้วนิ้วหน้า
1: ปุ๊ดโธ่เซ่อจริงแฮยายน่ะเมื่อเล็กๆ เคยเล่นตั้งเตหรือเปล่า
0: คุณยายยิ้มออกมาได
2: ้อ๋ออย่างนั้นเหรอคะ
0: แล้วก็เดินเข้ามาหากิมหวนยกขาอันเหี่ยวแห้งพาตัวขึ้นไปนั่งบนคอกิมหวนอาเสียโกรธจนลืมตัวสะบัดทีเดียวยายแก่ผู้น่าสงสารลงไปนอนหงายท้องอยู่บนพื้นเขาลุกขึ้นยืนเอตโรลั่น
1: แล้วกันสิยายดันผ่าขึ้นมาขี่คอได้ซวยไตหงบอกให้ขี่หลังทะเลนขี่คอโธ่ประเดี๋ยวไม่ช่วยเลย
0: คุณยายพยุงกายลุกขึ้นด้วยความลำบากยากเย็น
2: ก่อนไหนพ่อบอกฉันว่าให้ขี่เหมือนเล่นตั้งเต
0: กิมหวนจุปาก
1: ตั้งเตตะวักตะบวยอะไรกันขี่คออ
2: ้าว
0: ยายแก่อุทาน
2: สมัยฉันเขาเล่นตั้งเตขี่คอกันทั้งนั้นแหละพ่อคุณ
0: อาเซียขบเคี้ยวเคี้ยวฟันยกกำปั้นขวาฟาดลงบนฝ่ามือซ้ายเต็มแรง
1: เขาขี่หลังไม่ใช่ขี่คอเข้าใจไหมครับคุณยาย
0: คราวนี้คุณยายบันดาลโทสะขึ้นมาทันทีแกยกมือทั้งสองเท้า

0: เอวยกมือชี้หน้าคิมหงวนมึงไม่ต้องมาช่วยกูไอ้ชาติหมาจะทำบุญคุณให้เพื่อนมนุษย์สักทีก็ยักท่าอย่างโง้นอย่างนี้ไอ้ชิบหายไอ้ห้าร้อยละลายกูช่วยตัวของกูเองก็ได้วะครั้นแล้วคุณยายปากม้าก็วิ่งกระย่องกระแย่งมาที่หน้าต่างปีนขึ้นไปบนขอบหน้าต่างเกาะบันไดพาตัวลงสู่พื้นดินอย่างกระฉับกระเฉงกิมหงวนยืนตะลึงพรึงเพริดแล้วเขาก็หัวเราะคิกอาเซียเดินมาที่หน้าต่างทันใดนั้นกระแสน้ำจากสูบกองดับเพลิงบรรดาศักดิ์ได้พุ่งขึ้นมาถูกหน้ากิมหงวนอย่างถนัดใจอาเซียผงะหงายล้มตึงก้นกระแทกแสบหน้าไปหมดเขารีบลุกขึ้นวิ่งมาที่หน้าต่างอีกมองลงไปข้างล่างยังไงกันครับคุณอากิมหงวนตะโกนสุดเสียงเจ้าคุณปัจจนึกดิเรกพลนิกรและเจ้าแห้วหัวเราะลั่น
1: ขอโทษโว้ยไม่ทันเห็น
0: เจ้าคุณร้องบอกพลางหัวเราะ
1: ลงมาสิไฟติดทั่วห้องแล้วเห็นไหมเร็วเข้าก
0: ิมหงวนค้อนประหลับประเหลือกปีนขึ้นหน้าต่างเหยียบบันไดค่อยๆไต่ลงมาด้วยความระมัดระวังสักครู่ก็ถึงพื้นดินโดยสวัสดิภาพต่อจากนี้กองดับเพลิงบรรดาศักดิ์กับกองดับเพลิงของตำรวจสายต่างๆได้ร่วมมือกันทำการดับเพลิงอย่างแข็งแรงอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาพระเพลิงก็หมดฤทธิ์ตึกแถว2คูหารวม10ห้องและบ้านเรือนราษฎรทางหลังตึกราว20หลังเหลือแต่ซากซึ่งเป็นเท่าฐานคณะดับเพลิงบรรดาศักดิ์เหน็ดเหนื่อยไปตามกันต่างพากันนั่งบนบาดวิถีฝั่งตรงกันข้ามทั้งเหนื่อยและอ่อนเพลียเจ้าคุณปัจจนึกผู้มีสังขารชราภาพรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกว่าเพื่อนสูบน้ำถูกทิ้งอยู่กลางถนนส่วนเครื่องยนต์รถดับเพลิงสมัยสุโขทัยพอไฟโซมเครื่องก็เสียพอดีนิกรนั่งพิงกิมหงวนในตาปรือแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงขณะที่กำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่นี้นายร้อยตำรวจโทแห่งกองจราจรคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหยุดยืนมองดูหน้าคนโน้นคนนี้คล้ายกับจะค้นหาใครสักคนหนึ่งเขายิ้มเล็กน้อยเมื่อแลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกถอดหมวกทองเหลืองออกหยิบผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อตามหัวล้านแต่เท้าครับท่านเจ้าคุณเงยหน้ามองดูโปลิสทันที
1: ว่ายังไงคุณ
0: นายตำรวจพูดกับท่านอย่างสุภาพโปรดเก็บสายสูบได้แล้วครับเพราะยวดยานพาหนะจำเป็นต้องใช้ถนนสายนี้หัวหน้ากองดับเพลิงบรรดาศักดิ์ลุกขึ้นยืนมองดูสายสูบของท่านวางเกะกะเต็มถนนไปหมด
1: โอ้ผมลืมไปสนิทเจ้าคุณความเหน็ดเหนื่อยนั่นเอง
0: นายโปลิสแขนขาวหัวเราะเบาๆกองดับเพลิงของใต้เท้าทำงานคล่องแคล่วว่องไวมากเชียวครับเจ้าคุณอมยิ้ม
1: งานเหรอถ้าเช่นนั้นผมก็อยากจะอวดคุณสักหน่อยว่ารถดับเพลิงของเราได้มาถึงนี่ก่อนเพื่อน
0: นายโปลิสยิ้มอ่อนโยนครับผมทราบแล้วกรุณาเก็บสายสูบซะเดี๋ยวนี้ล่ะครับเจ้าคุณปัจจนึกพยักหน้าหงึกๆหันมาทางลูกน้องของท่าน
1: เฮ้ยลุกขึ้นโว้ยพวกเราช่วยกันเก็บสายสูบเถอะ
2: ว้า
0: อาเสียคราง
2: ไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยเอาจะตายไปใครจะเก็บก็เก็บเถอะครับผมน่ะเพลียไปหมดแล้ว
0: พลพูดเสริมขึ้น
3: ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
0: เจ้าคุณชักฉิว
1: อย่าอ่อนแอนักสิโว้ยช่วยกันคนละไม้ละมือประเดี๋ยวก็เสร็จลุกขึ้นจะได้กลับบ้านกลับช่องกันสักที
0: ดิเรกพูดขึ้นเบา
3: ๆเป็นไม่ไหวแน่ป๋าไอเป็นเหนื่อยเหลือเกิน
0: นิกรพูดขึ้นบ้าง
2: ไอก็จะตายโหงอยู่แล้ว
0: เจ้าแห้วพูดเบา
4: ๆรับประทานกระผมก็รับประทานหมดแรง
0: เจ้าคุณปัจจนึกทำตาปริบ
1: ๆอู๋วะยังไงกันเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้าพวกแกไม่เก็บแล้วใครจะเป็นคนเก็บเล่าก
0: ิมหงวนพูดหน้าตาเฉย
2: ก็คุณอานะสิครับ
0: หัวหน้ากองดับเพลิงทำคอย่น
1: ข้าคนเดียวสูบยาวตั้งร้อยฟิตข้าจะเก็บไหวเหรอวะ
0: คนนี้ก่อนกิมหงวนพากันลุกขึ้นพร้อมๆกันอาเซียพูดกับเพื่อนเกลือทั้งสอง
2: กลับบ้านกันเถอะเว้ยหารถแท็กซี่ไปกันเถอะ
0: ท่านเจ้าคุณลืมตาโพลง
1: เฮ้ย ใจคอเองจะทิ้งข้าให้เก็บสูบแล้วนำรถกลับบ้านตามลำพังอย่างนั้นหรือไอ้เสีย
0: กิมหนวนไม่พูดว่าอะไรชวนพลนิกรเดินไปจากที่นั้นนายแพทย์ดิเรกลุกขึ้นวิ่งปูเลงปูเลงตามไป
1: โว้ยเป็นรอด้วยไปด้วยคน
0: เจ้าคุณโกรธหัวฟัดหัวเวียงท่านขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกรอดกรอดมองตามพลนิกรกิมหนวนและดิเรกด้วยความแค้นเคืองแล้วท่านก็หันมาพูดกับเจ้าแห้ว
1: ไอ้พวกนั้นเลวมากหนีเราไปคบไม่ได้เลยแกช่วยข้าเก็บสูบหน่อยเถอะวะไอ้แห้ว
0: คนใช้แก่นแก้วของพลลุกขึ้นยืนแล้วยิ้มแย่
4: ๆรับประทานกระผมทำไม่ไหวขอรับ
1: ไหวสิวะ
0: เจ้าคุณตวาดแวด
1: ข้าจะให้รางวัลเอง10 บาทเอาทีนี้ทำไหวไหมล่ะ
0: เจ้าแห้วยิ้มแป้นถูมือไปมาร
4: ับประทานไหวขอรับ
0: ครั้นแล้วเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วก็ช่วยกันเก็บสายสูบมาไว้บนรถด้วยความลำบากยากเย็นอีกในราวครึ่งชั่วโมงรถดับเพลิงคณะดับเพลิงบรรดาศักดิ์ก็ออกแล่นโครงเครงไปตามถนนประชาชนหญิงชายแลเห็นรถคันนี้ก็อดหัวเราะไม่ได้เจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าที่เป็นคนขับท่านโกรธพลนิกรกิมหนวนและดิเรกมากที่ปล่อยให้ท่านและเจ้าแห้วต้องเคี่ยวเข็นกับรถคันนี้นำมันกลับบ้านด้วยความลำบากยากเย็นหมดศรัทธาแล้วไม่มีกำลังใจที่จะตั้งกองดับเพลิงอีกต่อไปท่านเจ้าคุณตกลงใจว่าท่านจะเลิกและขายเลหลังรถคันนี้ไปเสียส่วนที่ผจญเพลิงจะจบตอนผู้เขียนได้คัดลอกข้อความตอนหนึ่งในหน้าแจ้งความของหนังสือพิมพ์ข่าวรายวันมาเสนอท่านดังต่อไปนี้ต้องการขายรถดับเพลิงเป็นรถกลางเก่ากลางใหม่เพิ่งใช้ราว40 ปีเท่านั้นเครื่องยนต์ยังเรียบร้อยมีเครื่องอุปกรณ์ในการดับเพลิงครบครันเหมาะแก่ท่านที่ต้องการตั้งกองดับเพลิงย่อยๆเป็นงานอดิเรกหรือจะซื้อไว้เป็นโบราณวัตถุก็ได้ข้าพเจ้าจะขายเพียง20 บาทเท่านั้นผู้ใดต้องการติดต่อกับข้าพเจ้าได้ทุกเวลาวงเล็บเปิดราคาจะลดลงได้อีกตามสมควรวงเล็บปิดพระยาปัจจนึกพินาศบ้านสิริสวัสดิ์รองเมืองเอาละค่ะเรื่องราวของผจญเพลิงก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
4: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่ Thailand Space Expo 2026ปัจจุบันหลายคนยังคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงเวทีเจรจาธุรกิจและการลงทุนระดับประเทศและนานาชาติเท่านั้นแต่แท้จริงแล้ว Thailand Space Expo คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อจุดประกายความฝันและส่งเสริมการศึกษาให้กับคนทุกเจเนอเรชันไฮไลท์ที่คุณจะได้พบในงานเวทีปล่อยของและจุดประกายแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่สามารถจับต้องได้จริงพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและพี่ๆวิศวกรดาวเทียมมาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และการทำงานในสายนี้พื้นที่แห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดสำหรับนักเรียนนักศึกษาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีอวกาศล่าสุดทั้งผลงานฝีมือคนไทยและนวัตกรรมระดับโลกประสบการณ์ครอบครัวสำหรับคนทุกช่วงวัยเพลิดเพลินกับนิทรรศการอวกาศรอบตัวเปลี่ยนจากเวิร์กช็อปห้องทดลองที่วุ่นวายเป็นโซนนิทรรศการที่เน้นการเดินชมพบกับเทคโนโลยีอวกาศชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรอวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดมาร่วมกันขยายขอบเขตจินตนาการและเรียนรู้ไปพร้อมกันพร้อมก้าวแรกของการออกเดินทางสู่อวกาศเริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจไปกันได้นะคะกับ Thailand Space Expo 2026วันที่ 28-31 ตุลาคม 2569 ที่ชั้น 7 Icon สยามฮอลล์ Icon สยามค่ะต่อกันที่งาน Bangkok Illustration Fair 2026 Bangkok Illustration Fair หรือ BKKIF คืออีเวนต์ใหญ่รายปีที่รวบรวมศิลปินนักวาดหลายรุ่นหลากสไตล์จากหลายประเทศมาจัดแสดงผลงานร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์และค้นหาโอกาสต่อยอดในสิ่งที่แต่ละคนรักและหลงใหลนอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานในงาน On Ground ของศิลปินที่ผ่านเข้ารอบแล้วศิลปินที่สมัครเข้าร่วมทุกรายยังได้รับพื้นที่ในการแสดงผลงานของตนเองบนเว็บไซต์ bangkokillustrationfair.com อีกด้วย Bangkok Illustration Fair 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-25ตุลาคม2569ที่ Central World Palace บริเวณชั้น7 Central World ภายในงานจะมีทั้งการจัดแสดงพร้อมจำหน่ายผลงานการพูดคุยแลกเปลี่ยนรวมทั้งการต่อยอดความรู้และโอกาสในการทำงานในสาย Illustration อย่างมืออาชีพ BKKIF 2026ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้คนรักศิลปะและงาน Illustration ทั้งส่วนของบุคคลทั่วไปหน่วยงานธุรกิจสื่อมวลชนและเหล่าศิลปินเองได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เก็บเกี่ยวความรู้ และได้รับความรู้สึกที่ดีกลับไปในทุกๆปีทีมงาน BKKIF จะคัดสรรรีวิวเวอร์ไทยและเทศมากกว่า50รายให้มาเยือนงานและเยี่ยมชมผลงานในเว็บไซต์และเหล่ารีวิวเวอร์จะมอบรีวอร์ดให้แก่ศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM อัปเดตข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพุธที่16กันยายน2569หรือ2026พูดถึงเรื่องราวในแวดวงการบ้านการเมืองของบ้านเรานิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะไปคุยเรื่องของกีฬาหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็แบบคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเป็นหลักไปด้วยแล้วนะครับก็อย่างที่ได้พูดไปเมื่อวานนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมทำงานในด้านการเป็นสื่อสารมวลชนเป็นนักข่าวเป็นคอลัมนิสต์เป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรเป็นผู้บรรยายโดยเฉพาะในสายงานด้านกีฬามายาวนานตั้งแต่เรียนจบเมื่อ44ปีที่แล้วไม่ว่าจะทำงานด้านไหนทางหน้าจอโทรทัศน์ทางหน้าปัดวิทยุหรือทางเรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรต่างๆจนกระทั่งในยุคนี้ก็เป็นเรียกว่ายุคโซเชียลทางออนไลน์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยึดถือปฏิบัติมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยก็คือเรื่องของจรรยาบรรณสื่อมวลชนทุกคนต้องมีจรรยาบรรณจริงๆและมันจะดีที่สุดเลยถ้าเราเหนือจากคำว่าจรรยาบรรณแล้วทุกๆคนคำนึงถึงเรื่องของคำว่าจริยธรรมด้วยนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วเหมือนกันว่าไม่ว่าใครจะทำงานด้านไหนสายงานด้านไหนก็ตามก็ควรจะต้องมีจริยธรรมในจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากใครเรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่ามีโอกาสทำงานในลักษณะที่เป็นคุณเป็นโทษต่อประเทศชาติโดยตรงถ้าคุณทำดีคุณปฏิบัติดีประพฤติดีก็ย่อมจะช่วยส่งเสริมทำให้สังคมแล้วก็ประเทศชาติเจริญแล้วก็ดีแต่ถ้าหากคุณใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจตามบทบาทที่คุณมีประพฤติไม่ดีไม่ถูกต้องทำสิ่งที่เรียกว่าเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหรือถึงขั้นคดโกงประชาชนคดโกงประเทศชาติตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่บอกตามตรงใช้คำว่าน่ารังเกียจที่สุดเรียนแบบผู้มีอำนาจบางท่านที่เขาก็มักจะชอบพูดกันลักษณะอย่างนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยสามารถพูดได้ว่าตนเองเป็นอย่างงู้นตนเองเป็นอย่างนี้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำพูดของแต่ละคนมันคือคำพูดที่เป็นความจริงเต็มร้อยแล้วหรือเปล่าคำพูดมันก็มีพูดทั้งพูดจริงแล้วก็พูดเท็จเพราะฉะนั้นถ้าหากใครคิดดีทำดีพูดดีโดยที่ทำดีอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครทำไม่ดีแต่พูดให้ดูเหมือนดีในขณะที่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นการพูดเท็จอันนั้นน่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันส่งผลกระทบต่อประเทศชาติอย่างที่ได้บอกนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้ได้ติดตามเรื่องราวในบ้านเมืองเราผมเคยพูดมาเป็นระยะเหมือนกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาช้านานแล้วเป็นเพราะว่าเราไม่พูดความจริงกันอย่างเต็มร้อยหรือไม่เอาความจริงมาพูดกันอย่างเต็มร้อยหรือบางคนที่พูดก็ไม่พูดความจริง มีโอกาสทำก็ไม่ทำในสิ่งที่มันถูกมันควรผมอยากจะบอกว่าอีกเรื่องนึงที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆก็คือเรื่องของบาปบุญคุณโทษคนที่ทำดีผมก็อยากจะให้แต่ละคนที่ทำดีไม่ว่าจะเพื่อสังคมส่วนรวมตลอดไปจนถึงประเทศชาติได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับไปสู่ชีวิตของแต่ละคนที่มีจิตใจดีคิดดีทำดีอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันผมก็อยากให้เรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้าขอให้มันส่งผลตามสนองคนที่คิดชั่วทำเลวทำชั่วต่อประเทศชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การกระทำมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดอย่างที่ได้บอกนะครับคำพูดอ่ะใครก็พูดออกมาให้ดีได้แต่มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยคือความจริงอย่าง 100% แล้วหรือเปล่าประเทศไทยเรามีเยอะครับพวกโกหกหน้าตายรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองทำผิดทำเลวทำชั่วแต่ก็ไม่ยอมรับผิดเพราะยอมรับผิดเจ้าตัวคนที่ทำเลวทำชั่วก็คงคิดว่ายิ่งตายหนักเข้าไปใหญ่เลยตายอย่างเขียดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นผู้ร้ายปากแข็งอยู่ตลอดก็อยากให้ผลกรรมตามสนองกรรมดีให้เกิดกับคนที่ทำดีกรรมชั่วให้ตอบสนองคนที่ทำเลวทำชั่วคนที่คดโกงเอารัดเอาเปรียบประชาชนและประเทศชาติขอให้กรรมตามสนองพูดกันอย่างนี้ดีกว่านะครับก็หวังว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเรามันจะเป็นที่พึ่งให้กับประเทศชาติพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงขอให้มันเป็นความยุติธรรมอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นความยุติธรรมแบบจอมปลอมความยุติธรรมที่ตัดสินออกมาเกิดขึ้นมาจากการเรียกว่าเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยช่วงยิ่งเข้าข้างฝ่ายที่ทำไม่ถูกต้องก็ขอให้เอาว่านอกจากกรรมสนองขอให้ฟ้าได้ลงโทษแล้วกันนะครับผมเป็นคนเชื่อเรื่องบุญธรรมกรรมแต่งก็ขอกันอย่างนั้นคราวนี้มาเรื่องของกีฬาจริงๆเมื่อวานเนี่ยในแวดวงฟุตบอลอังกฤษที่เราก็มักจะคุยกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะนะครับนอกเหนือจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษที่ได้พูดไปแล้วนะครับว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อช่วงวันจันทร์ต้นสัปดาห์ด้วยก็มีเกมนัดประเดิมไปด้วยในภาพรวมก็คือหลังจากผ่านไป4นัดทุกคนก็เห็นแล้วและผมก็ได้พูดไปแล้วตลอดวัน2วันที่ผ่านมานะครับว่าสองทีมที่ทำงานได้โดดเด่นที่สุดก็คืออาร์เซนอลแชมป์เก่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้สองทีมนี้เก็บไป12คะแนนเต็มจากการชนะ4นัดรวดในขณะที่ก็ยังมีอยู่หลายทีมที่ยังไม่แพ้ใครแต่มีทั้งชนะ2เสมอ2แล้วก็มีชนะ1เสมอ3เมื่อวานก็ได้พูดไปเรียกว่าครอบคลุมแล้วนะครับวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยว่าอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เนี่ยชนะ4นัดรวดนอกจากนั้นก็มีพวกที่ชนะ2เสมอ2อีก2ทีมก็คือลีดส์ยูไนเต็ดกับฮัลล์ซิตี้แล้วก็ยังมีอีก3ทีมที่ชนะ1เสมอ3แต่ก็ยังไม่แพ้ใครจาก4นัดไล่ตั้งแต่เบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันครับเดี๋ยวก็ต้องตามดูกันไปในแต่ละสัปดาห์เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นนัดที่5ของฤดูกาลโดยที่คู่ที่เป็น Talk of the Town โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีดราม่าเกิดขึ้นแน่นอนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อวันอาทิตย์ที่โอลด์ทราฟฟอร์ดที่แมนยูไนเต็ดแพ้แมนซิตี้คาบ้าน0ประตูต่อ1ผมน่าจะพูดไปแล้วเหมือนกันว่าในเกมนั้นน่ะมันในมุมมองของผมเนี่ยถ้ามองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเจ้าบ้านแบ่งเป็น2มุมมุมแรกพวกเขาโชคร้ายที่เสียประตูแล้วมันกลายเป็นประตูชัยของแมนซิตี้จากการที่ VAR เข้ามาแทรกแซงการตัดสินของผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์รวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ตอนแรกเนี่ยก็ยกธงแล้วก็เป่าว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าของทางด้านแมนซิตี้นะก่อนที่บอลจะออกจากเท้าของเอลิบรอนฮาแลนด์แล้วก็เข้าไปสู่ก้นตะข่ายของแมนยูไนเต็ดแต่หลังจากนั้นห้อง VAR ซึ่งผู้ตัดสินที่มีหน้าที่ดูแลห้อง VAR ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งที่199เมื่อวันอาทิตย์โดยตรงก็คือแมตต์โดนาฮิวบอกกับทางผู้ตัดสินคือแจ้งใส่หูนะว่าเดี๋ยวต้องพิจารณาดูก่อนว่าลูกนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะล้ำหน้าเหมือนอย่างที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงแล้วผู้ตัดสินก็บอกว่าไม่เป็นประตูไปแล้วหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการล้ำหน้าก็ได้มีการตั้งประเด็นมาว่าเออร์ลิ่งบรอฮาลันล้ำหน้าหรือเปล่าโอเคกรณีของฮาลันพอเช็คดูแล้วเนี่ยตอนบอลอาจจะเท้าของยอสโคโกเรียวอาจจะฉลับหรือไม่ฉลับทางด้านแพทริกดอโกนิดหนึ่งไม่มีผลอะไรแต่พอบอลมันเลยจากกลางประตูมาที่อีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าผ่านหน้าป่าประตูมาแล้วเรียกว่าทางเสาไกลแต่ในจอภาพเนี่ยคนจะเห็นว่ามันอยู่ทางใกล้ในจอภาพนะครับคนที่ดูจากการถ่ายทอดสดนะบอลมาถึงฮาลันและฮาลันยิงในจังหวะที่เป็นลูกยากเข้าไปได้มันแคบมากแต่เขายิงได้อย่างเฉียบขาดถ้าพูดถึงลูกนั้นเนี่ยเป็นประตูที่เข้าแบบไม่มีปัญหาอะไรตามมามันคือประตูนึงที่สวยมากๆยิงยากแต่ฮาลันก็สามารถทำลูกยากๆให้เป็นลูกเหมือนง่ายสำหรับเขาได้มาอย่างต่อเนื่องอยู่ละเพียงแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นว่าในขณะที่ทีม VAR เนี่ยระบุว่าฮาลันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าอยู่ในลายเดียวกันกับกองหลังตัวสุดท้ายที่ยืนห้อยเป็นต่ำสุดของแมนยูไนเต็ดโดยที่เหยียดขาไปพยายามจะขวางลูกจากการเปิดของยอสโคโกเรียวก็คือดอกูว่าไม่ล้ำหน้าแล้วก็พยายามที่จะแบบระบุแค่ตรงนั้นว่าอ่ะเช็คดูว่าฮาลันล้ำหน้าหรือเปล่าเพราะมองเผินๆในจอภาพมองแวบหนึ่งอ่ะมันเหมือนฮาลันก็ล้ำหน้าแต่พอทีวีอาร์เช็คโดยมุ่งเน้นไปที่ว่าฮาลันล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้าแล้วก็บอกว่าอ้าวฮาลันไม่ล้ำหน้าเพราะฉะนั้นลูกนั้นให้เป็นประตูกับแมนซิตี้มีการแจ้งบอกผู้ตัดสินไมเคิลลิเวอร์แต่ผมก็ได้พูดไปแล้วนะว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ากฎมันต้องเป็นอย่างนั้นเหรอเราเห็นได้หลายครั้งว่าบางทีผู้ตัดสินเป่าไปแบบหนึ่งในสนามนะแล้วห้องวีอาร์แจ้งมาแล้วห้องวีอาร์ก็โยงกลับมาบอกว่าให้ผู้ตัดสินเนี่ยพิจารณาขั้นสุดท้ายไปดูจอมอนิเตอร์ที่ข้างสนามแต่ในกรณีเมื่อวันอาทิตย์ที่โอทฟอร์ดเหมือนเป็นการระบุบอกผู้ตัดสินเลยว่าให้เป่าเป็นว่าได้เป็นประตูแมนซิตี้ไม่ได้ล้ำหน้าฮาลันไม่ได้ล้ำหน้าผู้ตัดสินก็ทำตามนั้นเลยไม่ได้มีให้ผู้ตัดสินไปดูจอที่ข้างสนามและพิจารณาด้วยตัวเองอีกครั้งซึ่งผมเชื่อว่าถ้าผู้ตัดสินไมเคิลลิเวอร์ไปดูจอที่ข้างสนามมันน่าจะเป็นการยืนยันทั้งตัวเขาแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ข้างสนามว่าการเป่าว่าลูกนั้นไม่เป็นประตูเป็นการล้ำหน้าของทางฝั่งแมนซิตี้ก่อนน่าจะเป็นการยืนยันได้อย่างมั่นใจถามว่าเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าก่อนที่บอลมันจะเลยมาถึงฮาลันทางเราเสาไกลเนี่ยมันมีผู้เล่นของแมนซิตี้อีกคนหนึ่งที่จริงๆเนี่ยก่อนบอลออกจากเท้าคนเปิดก็ยืนในตำแหน่งล้ำหน้าอันนี้แบบโล่งโจ้งเลยเห็นชัดเจนก็คือเอนโซ่เฟอร์นันเดสโดยมีลิซันโดมาร์ติเนสยืนอยู่ต่ำกว่าแล้วก็พยายามจะตามประกบอยู่ด้านหลังทั้งสองคนเข้าไม่ถึงบอลถึงเลยไปถึงฮาลันและฮาลันยิงเข้าไปได้แต่สิ่งที่ทุกคนคิดเห็นแล้วก็รู้สึกเหมือนกันทั้งหมดอ้าวแล้วทำไม VR ไม่ไปมองในมุมที่ว่าเอ็นโซ่เฟอร์นันเดสล้ำหน้าอยู่เลยมันก็มีข่าวระบุมาเหมือนกันนะครับว่าผู้ตัดสิน VR เนี่ยแมตต์โดนาฮิวเนี่ยในห้อง VR มีระบุเหมือนกันว่าเขามองว่าเอนโซ่เฟอร์นันเดสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่แมนซิตี้ได้ประตูนั้นหลายคนก็เลยงงว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ยังไงในเมื่อพอบอลมันผ่านมาในเอนโซ่เฟอร์นันเดสพยายามพุ่งตอร์ปิโดบกหวังจะหม่งให้ถึงบอลซึ่งถ้าหัวเขาถึงบอลมันก็อาจจะลุ้นส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายตั้งแต่ตรงนั้นแต่เขาพุ่งหม่งไม่ถึงรวมถึงลิซานโดมาร์ติเนสก็สกัดไม่อยู่ด้วยลูกก็เลยไปถึงฮาลัน พราะฉะนั้นที่ทุกคนที่ดูบอลเนี่ยมาเหมือนกันตลอดมันไม่เป็นกฎที่ซับซ้อนหรือว่าทำความเข้าใจยากเลยในความรู้สึกของคนเล่นบอลมาตลอดคนดูบอลตลอดว่าถ้าหากฝั่งที่รุกอยู่เนี่ยมีคนใดคนหนึ่งอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแต่ถ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูที่ได้คือตัวเองอยู่เฉยๆแต่เพื่อร่วมทีมคนอื่นยิงได้ต่อให้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก็จะถือว่าไม่ล้ำเนื่องจากว่าคนคนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูที่ทีมตัวเองยิงได้แต่ถ้าคนคนนั้นมีส่วนในการที่จะลุ้นประตูและสุดท้ายทีมตัวเองยิงได้แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ยิงแต่ตัวเองก็ลุ้นมีส่วนไงก็คืออย่างเอนโซ เฟอร์นันเดสพุ่งมงเจตนาคือพยายามที่จะลุ้นทำประตูอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นการเหมือนเป็นการรบกวนฝั่งตรงข้ามไงว่าทำให้เสียจังหวะเสียหลักเพราะลิซานโดมาร์ติเนสก็ต้องไปประกบเอนโซ เฟอร์นันเดสไม่ได้ประกบฮาลันทั้งเสาสองรวมถึงเซนอลแมนส์ผู้รักษาประตูของไมเตก็ต้องผวาว่าแบบเตรียมจะป้องกันลูกมงหมายถึงว่าถ้าลิซานโดมาถ้าเอนโซ เฟอร์นันเดสมงถึงลาเมนส์ก็ต้องพยายามป้องกันณวินาทีตรงนั้นก่อนแต่กลายเป็นว่าพอเลยบอลเลยไปหมดตรงเสาสองปุ๊บแล้วฮาลันยิงเข้าไปได้ตามกฎอ่ะมันเหมือนเป็นการรบกวนฝั่งตรงข้ามสำหรับผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่ามันต้องล้ำหน้าและสุดท้ายทางโปรเรฟหมายถึงว่าองค์กรของผู้ตัดสินของพรีเมียร์ลีกก็ออกมาขอโทษเหมือนขอโทษอย่างเป็นทางการเลยว่าเป็นการตัดสินของห้องวีอาร์ที่ผิดพลาดแล้วก็มีลงโทษผู้ตัดสินรวมถึงผู้ช่วยหนักสุดก็คือผู้ตัดสินวีอาร์คือแมตต์โดนาฮิวแล้วก็ยังมีเหมือนมีการขุดคุยอีกด้วยนะครับว่าสื่อทางอังกฤษเนี่ยว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่แมตต์โดนาฮิวเนี่ยเหมือนแค้นทางด้านแฮร์รี่แม็กควายมาก่อนหน้านี้ในเกมที่เขาเคยตัดสินแล้วก็โดนแฮร์รี่แม็กควายด่าในการที่ถ้าเข้าใจผิดเหมือนให้แบบให้ไปแดงแม็กควายอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นการเก็บความแค้นมาแล้วก็มาแสดงออกตรงนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องโดยประการทั้งปวงโดยเฉพาะยิ่งมันเป็นการบิดเบือนกฎที่ว่าการตัดสินให้ถูกมันจะต้องเป็นยังไงแต่นี่คุณไปตัดสินอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปบอกว่าเอนโซ เฟอร์นันเดสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูนั้นซึ่งไอ้ข้อแก้ตัวตรงเนี้ยมันฟังไม่ขึ้นเลยไงก็เลยทำให้แมนยูก็เสียประตูนั้นแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าในมุมของแฟนแมนยูก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยกันว่าแมนยูก็ทำได้ไม่ดีพอเองเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยโชคไม่ดีจากการเสียฟิลโฟเดนไปตั้งแต่23นาทีแรกของเกมแล้วเหลือ10คนตั้งแต่ตรงนั้นครึ่งทางครึ่งแรกแต่ตลอดทั้งเกมแมนยูไนเต็ดที่มีตัวผู้เล่นมากกว่าจากนาที23ไปจนจบเกมก็ไม่สามารถยิงได้เลยยิงพอเสียประตูไปด้วยก็กลายเป็นตามตีเสมอไม่ได้สุดท้ายเลยแพ้ถ้าไม่เสียประตูแบบลูกที่มันไม่ควรจะเสียหมายถึงว่าถ้าตามกฎก็จะเสมอซึ่งถ้าแค่เสมอแมนยูไนเต็ดก็ถือว่าก็เสียฟอร์มแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเยอะกว่าเล่นในบ้านด้วยกำใจเสียงเชียร์มีเยอะกว่าแต่ก็ยิงไม่ได้อันนั้นก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในขณะที่อีกรายการหนึ่งซึ่งเตะกันในช่วงกลางสัปดาห์นี้เมื่อคืนก็มีเตะไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็มีเตะอีกนะครับนั่นก็คือเกมลีกคัพรอบ3ซึ่งในรอบ3เนี่ยทีมใหญ่ๆของพรีเมียร์ลีกที่ลงเล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปทั้ง3ถ้วยเนี่ยก็จะต้องลงเล่นลีกคัพเนี่ยเป็นในรอบ3ส่วนบางทีมต่อให้เป็นทีมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกแต่ไม่ได้เล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปฤดูกาลปัจจุฤดูกาล 2026-2027 เนี่ยก็ต้องเล่นตั้งแต่รอบ2มาแล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างเชลซีอย่างสเปอร์นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีเตะกันหลายคู่เอาว่าคู่ใหญ่ๆเนี่ยทีมที่เป็นทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันเองเนี่ยนะครับเกมลอนดอนดาร์บี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ตกชั้นไปอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็แพ้ฟูลแลมคาบ้าน2-3ลิเวอร์พูลที่3นัดในพรีเมียร์ลีกยังไม่แพ้ใครชนะแค่นัดเดียวแล้วเสมอ3ก็เอาชนะทอตแนมฮอตสเปอร์ไปได้3-1โดยสเปอร์ก็เป็นทีมที่เรียกว่าย่ำแย่ อยู่ในโซนทั้งตารางของพรีเมียร์ลีกอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับแล้วก็ไปเหยียดลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ก็ต้านไม่อยู่ในขณะที่อิปสวิชทาวน์แม้ว่าจะเล่นในพอร์ตแมนโรดหลังของพวกเขาแต่ก็ต้านอาร์เซนอลไม่อยู่เหมือนกันในฟุตบอลรายการนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลก็เข้าชิงนะครับชิงกับแมนซิตี้แต่แพ้และแมนซิตี้ก็ได้แชมป์ลีกคัพเมื่อฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลในบุกไปชนะอิปสวิชทาวน์ได้4-2โดยที่เรียกว่านำห่างก่อนสุดกู่ถึง4-0นะก่อนที่อิปสวิชมาตีไข่แตกได้ในช่วงเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็มาได้อีกลูกเพิ่มในช่วงทดเวลาแล้วก็เรียกว่าสายเกินไปละแล้วก็แพ้ไป2-4คาบ้านนะครับอันนี้เฉพาะเอาคู่ที่เป็นทีมพรีเมียร์ลีกเตะนะแล้วก็ยังมีคู่ก็คือเบรนท์ฟอร์ดก็บุกไปชนะเรดดิ้งทีมที่ต่ำชั้นกว่าได้2-1คืนนี้ยังมีอีกและเดี๋ยวเรามารอดูผลแล้วก็มาลุ้นกันว่าเกมมันออกมาอย่างไรแล้วก็มาพูดสรุปรวมถึงไปพูดถึงคู่ชัยชนะของลิเวอร์พูลชัยชนะของอาร์เซนอลเพิ่มเติมด้วยก็คือเกมที่คืนนี้2บ้านเราเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หลังจากแพ้แมนซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่4ของฤดูกาลก็เท่ากับว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนซิตี้แมนยูไนเต็ดนี่แพ้ไปแล้วถึง2นัดจาก4นัดแรกเจอกับไบรตันในโอลด์ทราฟฟอร์ดตอนนี้แมนยูไนเต็ดถูกจับตามองมากยังมีข่าวมาจากอังกฤษด้วยว่าไมเคิลคาริกเดี๋ยวถ้าผลงานยังไม่ดีต่อเนื่องเนี่ยอาจจะโดนปลดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการพูดถึงก็เดี๋ยวรอดูผลคืนนี้จะออกมาอย่างไรหลังจากที่2ทีมนี้เคยเจอกันในบอลถ้วยเมื่อฤดูกาลที่แล้วคือ FA Cup เมื่อเดือนมกราคมและเกมนั้นเนี่ยแมนยูไนเต็ดแพ้ไบรตันตกรอบ3ของ FA Cup ไปอย่างรวดเร็วเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อต้นปีเนี่ยนะครับแพ้เป็น1-2ตอนนั้นดาร์เรนเฟเชอร์มาเป็นกุนซือขัดตาทัพหลังจากรูเบนอัมริมโดนปลดไปหลังจากนั้นไมเคิลคาริกถึงเข้ามาเป็นเจ้านายใหญ่ของแมนยูไนเต็ดหลังจากทีมตกรอบ FA Cup รอบ3ไปแล้วเมื่อต้นปีนะครับแต่คืนนี้ไมเคิลคาริกจะคุมแมนยูไนเต็ดเจอกับไบรตันในโอลด์ทราฟฟอร์ดเดี๋ยวรอดูแล้วก็ค่อยมาคุยกันในวันพรุ่งนี้ส่วนพูดทิ้งท้ายนิดนึงตอนแรกว่าจะพูดเยอะวันนี้หน่อยแต่กลายเป็นว่าพูดไปพูดมาเนี่ยเวลามันหมดแล้วก็คือก็ต้องปรบมือให้กับผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเรานะครับที่ลง3นัดแรกในฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็สามารถเฉือนชนะคีกิสถานได้3-2คือถ้ามองดูจากผลเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกโอ้ก็แค่เฉือนชนะจะชื่นชมอะไรบ้างยังไงก็ต้องชมเป็นเพราะว่าคีกิสถานได้นำก่อน 2-0 น่ะไทยเรามาพลิกสถานการณ์ได้ตามตีไข่แตกมาตีเสมอแล้วก็มาแซงชนะได้ตรงเนี้ยถึงบอกว่าก็ต้องปรบมือให้กับหัวจิตหัวใจแล้วก็การทำทีมการวางหมากแก้เกมของโค้ชวังทวชัยดำรงออกตระกูลด้วยพรุ่งนี้มาขยายความเพิ่มเติมกันแล้วกันก็ถือเป็นการออกชาร์ตฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ที่ทำได้ดีของทีมฟุตบอลชายของไทยเราเช่นเดียวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็เอาชนะมองโกเลียได้ไม่ยากเพราะว่าตามฟอร์มก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับก็ชนะได้3เซตรวดเลยทีเดียวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจทั้งฟุตบอลถ้วยของกรีซแล้วก็เอเชียนเกมส์กับทัพนักกีฬาของไทยเราครับวันนี้ผมพิจิตร สาธิตกุลกุลลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: เจาะกีฬากับพิจิตร สาธิตกุลกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูレスปอนทีจี
4: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต้องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติ่งต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังติงต้องต้องห้าม

0: โอ้โหผูคะ
1: หืม
0: แม่เต่าหวานจ๋อยหวานใจของคุณเนี่ยดูดีกว่าตอนออกจากโรงงานเมื่อปี1992ซะอีกนะคะ
1: แน่ละสิผมเพิ่งเอามันออกจากอู่ซ่อมรถชั้นดีเมื่อวานนี้เองอะซ่อมบำรุงตัวถังใหม่พ่นสีชมพูเรียกว่ายกเครื่องใหม่หมดเลย
0: แล้ววันเนี้ยเราจะไปไหนกันดีคะ
1: ไปสุพรรณดีไหม
0: ก็ดีค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าสุพรรณบุรีหรือว่าบรรหารบุรีกับกรุงเทพธานีเนี่ยจะต่างกันยังไง

0: ต่างจังหวัดที่ดีนะ
1: ก็ดีค่ะ
0: ดียังไงอ่ะ
1: อากาศดีถนนโล่งข้างทางสวยสบายตาพฤติกรรมผู้คนแตกต่างจากกรุงเทพลิบลับเลย
0: ดีอย่างนี้แล้วพิมพ์อยากมาอยู่ต่างจังหวัดมาก
1: อุ้ยไม่เอาละค่ะนานๆมาเที่ยวทีละก็ได้

0: พิงจ้า
1: เป
0: ็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าสุพรรณบุรีมีถนนหนทางเพิ่มขึ้นสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วภูล่ะคะ
0: ผมรู้สึกเพลียๆนะ
1: ภูค่อยๆผ่านแม่เต่าสีชมพูคลานเข้าไปจอดใต้ร่มไม้บางที่ค่อนข้างหนาทึบตรงริมถนนของสวนสาธารณะที่ร่มรื่นแห่งหนึ่งจะข้ามแล้วนะภูมืดค่ำจะลำบากอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรอ่ะผมเพลียจริงๆขอพักสักครู่นะรีบพิมพ์ขับเองอ่ะ
1: ไม่เอาละ
0: ทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวอีแก่ของภูพยศ
0: อ่ะใครบอกว่ามันแก่ผมอายุแค่20กว่าปีมันอายุมากกว่าผมแค่30ปีเองงั้นผมก็แก่ด้วยสิอ๋อลืมไปพิงก็แก่ด้วยละ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นคือ
0: แหมพอบอกตัวเองแก่ด้วยเท่านั้นแล้วนะรีบปฏิเสธทันทีเลย
1: พิมพ์กลัวว่ามันจะไปดับกลางทางนะคะกลัวว่ามันเก่าแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีทางอ่ะอย่าลืมสิว่าผมเพิ่งเอาแม่เต่าออกจากอู่เมื่อวานนี้เองอ่ะแล้ววันนี้ก็ห่อมาแล้วทั้งวันถึงไหนถึงกันทั้งสุพรรณเลยยังไม่พยศเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอาไม่เคยมือกันไม่อยากเสี่ยง
0: งั้นให้ผมพักสักแป๊บก่อนก็แล้วกันนะเมืองนนท์แค่นี้เองอ่ะ30นาทีก็ถึงแล้ว
1: ตามสบายค่ะ
0: ต้องหลับไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ้าวนั่นพิมพ์กลับด้วยนะเราลุกขึ้นนั่งมองเรือนร่างของเธออย่างพินิจพิเคราะห์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รู้จักกันมาแสงสว่างจากไฟสนามที่สาดส่องข้างทางราวกับแสงจันทร์วันเพ็ญทำให้เรามองเห็นรูปร่างบอบบางผิวเผือดคิ้วดกตาคมจิรุน่ากลัวเวลาเธอโกรธแต่เวลายิ้มก็พิมพ์ใจทำให้เราหลงรักแทบจะเกินกิเลสทีเดียวเช่นตอนนี้เธอนอนหลับอย่างสบายใบหน้าอิ่มริมฝีปากแย้มยิ้มไม่ได้ท้าทายให้จูบหน้าอกหน้าใจที่เคยดูน้อยไปนิดเพิ่งเห็นถนัดว่าไม่น้อยเลยแต่พวกที่เคยนึกว่ารีบไปนอนเวลาเธอนอนตามสบายอย่างนี้ก็ดูผึ่งพายอวบอันดีจนไม่อาจจะห้ามใจได้อีกต่อไปแล้วปล่อยฉุนโงกหน้าเข้าไปหอมแก้มเธอเบาๆเป็นการปลุกให้ตื่นก่อน
1: อุ้ย
0: พิมพ์หลับสบายดีแล้วหายเพลียแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ผู้ค่ะ
0: พิมพ์จ๋าผมรักพิมพ์นะ
1: ไม่ค่ะภู
0: ก็ผมรักพิมพ์นี่นา
1: เขาหอมแก้มเราแล้วก็จูบเราเราเบือนหน้าหนีแต่เขาก็เอามือทั้งสองข้างประคองไว้เราจึงไม่หลบอีกและยอมรับรสจูบผมก็เป็นครั้งแรกมันรู้สึกซาบซ่านเป็นสุขเราคนตื่นเต้นใจคอระทึกบอกไม่ถูกจนเราต้องผลักหน้าอกของเขาออกเว้ยอย่าค่ะ
0: โธ่พิมพ์จ๋า
1: เขาทำท่าสิ้นแรงแล้วก็ซบ

0: จ้ะเป็นไงบ้างคะหัวโนแตกหรือเปล่า
1: เออนี่ผมจะโทษพิมพ์ตาที่พิมพ์ขอโทษผมก็แล้วกันนะใครอ่ะ
0: เสียงมันดังมาจากโคนต้นไม้น่ะ
1: ผมจะเอาเรื่องมันประหลาดแบบดูผมหาความสุขกับคุณได้นี่อ้าวพิมพ์จ๊ะผมขอโทษนะที่ทำอะไรไม่เข้าท่าไม่เลือกที่เลือกทางอ่ะไอ้คนที่มาแอบดูเราเนี่ยอาจจะเป็นตำรวจด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสวนสาธารณะนี่ก็ได้
0: คาเมล่าคอพูเอาไปอบรมสั่งสอนให้ขายหน้าก็โชคดีละกลับบ้านเถอะฉันยังไม่อยากตายนะ

เราส่งพิมพ์ที่หน้าบ้านของเธอที่อยู่ริมถนนสายกรุงเทพสุพรรณบุรีใกล้ถึงบางบัวทองซึ่งด้านหลังบ้านเป็นรั้วกล้วยไม้และสวนไม้ดอกไม้ประดับแล้วเราก็กลับบ้านพี่ชายที่อยู่ในซอยรัตนาธิเบศรถึงสักที

0: อะไรของมันวะมาถึงก็ไม่พูดไม่จาเราก็อุตส่าห์เปิดประตูบ้านคอยและแถมปิดให้อีกต่างหากแน่จะขอบใจสักคำก็ไม่มีรีบขึ้นห้องนอนทันทีเลยเอาไว้พรุ่งนี้ต้องถามไม่ได้วะผู้ผู้เฮ้ยผู
1: ้เมื่อวานเราไม่กล้าสู้หน้าพี่บดินพอกลับมาถึงก็หนีขึ้นห้องนอนกะว่าถึงตอนเช้าพี่แกคงจะลืมเรื่องเมื่อวานเองแต่ที่ไหนได
0: ้ครับครับ
1: จะไปเปิดเดี๋ยวนี้ละครับ
0: เมื่อคืนนี้เมามาเหรอฮะ
1: ผมดื่มเป็นที่ไหนกันแล้ว
0: เฮ้ยเฮ้ยนี่อย่าเพิ่งหลับต่อสิวะนี่ฟังก่อนฟังก่อน
1: พี่ก็พูดไปสิฮะ
0: นี่พี่น่ะนึกว่าแกน่ะไปเจอเพื่อนฝูงเข้าที่อยุธยาแล้วถูกขยันขยอให้ดื่มแสดงความยินดีที่เอาแฟนไปโชว์อ่ะฮะ
1: ผมไม่ได้ไปอยุธยาหรอกครับ
0: หืออ้าวแล้วไปไหนวะหายไปทั้งวันกลับเอาดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ย
1: ไม่รู้จะไปไหนอ่ะเลยไปเที่ยวสุพรรณกันฮะลองเครื่องแม่เต่าด้วย
0: อืมแล้วแม่เต่าของนายอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เลยฮะผมเสียเงินไปตั้งแสนน่ะทำเห็ดอีกแล้วก็เผาทิ้งแน่
0: แล้วทำไมกลับซะดึกดื่น
1: โธ่พี่ดินผู้จะบอกพี่ได้ไงอ่ะก็มัวที่เที่ยวเพลินไปหน่อยนะครับ
0: จะแต่งงานกับยายพิมพ์เมื่อไหร่วะ
1: ทีแรกกะว่าเร็วๆนี้ฮะแต่ผมเอาเงินที่เก็บไว้ไปซ่อมรถเกือบหมดก็เลยต้องรออีกหน่อยฮะ
0: เรื่องเงินน่ะไม่เป็นปัญหานะถ้าผู้คิดจะแต่งจริงๆเนี่ยพี่กับพี่นีเนี่ยยินดีจะช่วยเหลือทุกอย่างเลย
1: ขอบคุณครับตอนนี้งานของผมมันติดขัดไปหน่อยของก็มายากเพราะพม่ากับกะเหรี่ยงรบกันเขาปิดพรมแดนแต่ผมจะเปิดเร็วๆนี้ฮะพอของเข้าได้สัก 2-3 เที่ยวเรื่องเงินก็ไม่เป็นปัญหาหรอกครับ
0: ยังไงยังไงแล้วก็อย่าเหลวไหลก็แล้วกันนะมันจะเสียหายมาถึงพี่นีเขาด้วยอย่าลืมว่าคุณแม่ยายพิมพ์เนี่ยเขาชอบพอกับพี่นีเอาล่ะทุกคนจะไปร้านน่ะป้าไข่ก็ไปด้วยไปใจกับข้าวอาหารเช้าน่ะแกทำไว้ให้แล้วนะหิวก็ลงไปกินได้เลย
1: ครับพี่
0: พี่ไปละ

พี่ดีมีพาลูกเมียแล้วก็ป้าไข่ไปที่ศูนย์การค้าใกล้ๆบ้านที่เขาตั้งร้านขายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องไหว้พระไหว้เจ้าจะไม่รู้ไปอาบน้ำเลยนอนกอดบนข้างคิดอะไรเพลินดีกว่าหลังจากพี่ดินแต่งงานกับพี่นีแล้วพ่อกับแม่ก็ส่งรอไปอยู่พี่ดินเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยจากเด็กอยุธยาไปเป็นเด็กกรุงเทพเรียนจนจบปริญญาตรีก็ยังหางานทำไม่ได้ต้องมาช่วยพี่ชายพี่สะพ้ายขายดอกไม้ที่ร้านจะได้รู้จักกับพิมพันธ์

สาวชาวสวนให้ดอกที่บางบัวทองโชคดีนะที่เจ้าโต้งมาเป็นคนเหนือมันแนะนำให้เราค้าพลอยดิบให้เอามาส่งตามโรงงานทำพลอยก็เลยลองทำดูก็ได้ผลดีเหมือนกันนะแต่มันก็ต้องขึ้นล่องไปรับของที่เชียงใหม่เมื่อไหร่นะตอนที่หยุดรถมันสักทีจะได้มีของมาส่งให้โรงงานจะได้มีตังค์แต่งเมียสักทีนะเราเอ๊ะนั่นพิมพ์นี่นาเธอเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วก็ผวาเข้ามานอนข้างๆเราเธอซบหน้ากับอกเราเหมือนจะอายเหนียวไม่ยอมไม่เห็นหน้าก็ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้ากันนี่เธอมาจะถึงห้องนอนอย่างเงี้ยนะฮะก็ชัดเลยสิว่าเธอพร้อมที่เป็นของเราที่เธอไม่ยอมเมื่อคืนเนี่ยก็เพราะมีคนแอบดูและสถานที่ไม่เหมาะด้วยพิมจ๋าพิมเอาพิมพิมอย่าเพิ่งไปสิหยุดก่อนพิมเฮ้ยเออกางเกงยีนที่เราถอดออกเมื่อวานนี้ตันพันขาซะนี่โถ่ยทำให้เราหัวทิ่มลงจากเตียงไม่เป็นท่าและตอนนี้เหลือแต่กางเกงในตัวเดียวถ้ามัวแต่ใส่กางเกงยีนไม่ทันพิมแน่ไปที่หน้าต่างดีกว่าพิมพ์พิมพ์จ๋าพิมพ์พิมพ์หยุดก่อนสิพิมพ์อย่าเพิ่งไปพิมพ์พิมพ์พิมพ์โถพิมพ์โอ้ยโถนี่เราคงนอนคิดอะไรเพลินๆแล้วก็เผลอหลับไปอารมณ์ค้างมาตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยฝันว่าพิมพ์มาหาแล้วฝันก็เป็นจริงพิมพ์มาหาเราจริงๆอ่ะเอ๊ะแต่ทำไมต้องโกรธด้วยเล่ารู้ว่าจะโกรธที่เราพยายามจะล่วงเกินเธอในรถเมื่อคืนนี้เอเธอก็ยังพูดด้วยนี่หรือถ้าโกรธจริงๆแล้วจะมาหาทำไมนะแถมบุกขึ้นมาถึงห้องนอนเราซะด้วยพี่ลึกแฮะเด็กปวดหัวแบบน้ำกินข้าวดีกว่า

0: เอาเปิดท้ายรถแล้วช่วยกันขนหน่อยเอาป้าไข่ไก่หมูปลาอยู่เนี่ยเอาไปก่อนเร็ว
1: เฮ้ยกันจะบ้าหรือว่าผูฮะ
2: เรื่องอะไรอีกเล่าเจ้านาย
1: นี่ๆแกอย่ามาทะลึ่งกับฉันนะนายผูฉันอยากรู้ว่าแกน่ะเห็นบ้านฉันไปโรงแรมหรือยังไงวะ
2: ฮะอะไรนะ
1: ที่นี่แกไม่ต้องมาตีสีหน้าหรอกฮะนายผูแกบอกฉันมาสิว่าแกเอาผู้หญิงที่ไหนมานอนด้วยฮะ
2: เฮ้ยที่ไหนเมื่อไหร่ครับพี
1: ่ก็ที่ห้องน้องของแกนั่นแหละเมื่อตอนเช้าอ่ะฮะ
2: ก็เมื่อตอนเช้าพี่ดิ้นก็ไปคุยกับผมอ่ะเห็นผมนอนอยู่กับใครหรือเปล่าอ่ะฮะ
1: ไอตอนนั้นน่ะแกนอนคนเดียวแต่หลังจากพวกฉันไปทำงานแล้วเนี่ยแกเอาผู้หญิงที่ไหนมานอนเหรอ
2: ผู้หญิงที่ไหนอ่ะ
1: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะ
2: แล้วพี่ดิ้นเอาอะไรมาถามผมล่ะ
1: ก็อย่าพิมพ์ไปโวยวายกับพี่นีพี่สะพ้ายแกสิบอกว่าแกน่ะเอาผู้หญิงมานอนกอดในห้องนอนน่ะ
2: เอ้าก็เห็นกับตาเหรอฮะ
1: เห็นหรือเปล่าป้า
3: ไม่เห็นค่ะแกว่าแกได้ยินเสียงคุยกันในห้องนอนก็เลยย่องขึ้นไปดูพอเปิดประตูออกก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นซะละคงจะรู้ตัวหลบเข้าไปในห้องน้ําแกไม่กล้าเข้าไปดูรีบกลับลงไปขึ้นรถที่หน้าบ้านได้ยินเสียงคุณภูเรียกที่หน้าต่างแกชำเลืองดูก็จะเห็นผู้หญิงหน้าขาวเป็นจาวตาลเจ้าค่ะ
2: โถแม่ก็ผมนั่นแหละครับไปยินตะโกนเรียกพิมพ์ก็ให้หยุดก่อนหยุดคุยกันก่อนเพราะอยู่ๆเธอก็เปิดประตูห้องนอนผมเข้าไปนะฮะแล้วก็ด่าผมว่าชาติชั่วเอ้ยไม่ใช่เลวชาติแล้วก็ปิดประตูโครมวิ่งลงบันไดตึงตึงตึงไปขึ้นรถผมก็รีบไปตะโกนเรียกทางหน้าต่างอะฮะ
1: แล้วทำไมไม่ตามไปทางบันไดฮะ
3: นั่นสิคะเหตุการณ์แบบนี้มันต้องรีบตามง้อกันแล้ว
2: ตามไปได้ยังไงฮะก็ผมนุ่งกางเกงในตัวเดียวเท่านั้นเอง
1: ฮะเพราะแกกำลังเมคเลิฟกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม
2: โอ้โธ่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ผมเปล่าผู้หญิงที่ไหนมาเมคเลิฟกันนะครับจริงๆนะพี่จะผมสาบานที่ไหนก็ได้ห้องพระก็ได้เอ้า
1: แกอย่ามาพูดเล่นนะฮะในผู้พระในห้องพระของฉันเนี่ยฉันยอดทั้งนั้นนะเว้ย
2: ผมรู้นะที่ผมกล้าสาบานก็เพราะผมไม่ได้ทำอะไรบ้าๆตามข้อกล่าวหาพิมพ์จริงๆนะฮะผมยิ่งแปลกใจอยู่เลยว่าพี่เพิ่งเกิดบ้าอะไรขึ้นมามาหาผมแล้วก็ด่าผมอย่างนั้นน่ะจึงว่าเธอโกรธผมเมื่อคืนวานที่ผมไปล่วงเกินเธอเข้าพี่อย่ามองหน้าผมอย่างนั้นสิครับ คือนั่งลงก่อนพี่ใจเย็นใจเย็นผมจะเล่าทุกอย่างให้พี่ฟังโดยไม่ปิดบังสักอย่างเลยนะครับป้าขายด้วยครับเชิญนั่งก่อนครับ

0: เราจะไปต้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้ฟังให้พี่บดินทร์กับป้าไข่ได้รับรู้โดยละเอียดและยังแถมความฝันที่เกือบจะเป็นความจริงขึ้นมาด้วย
1: บดินทร์ฟังตะภูเล่าแล้วอะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณเองก็เป็นคนเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่หรือคะว่ายังไงล่ะคะ
2: มันก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะก็เห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เดินหายลับเข้าไปที่โคนต้นไม้ในสวนสาธารณะที่สุพรรณอาจจะเป็นลูกเทวดามาห้ามให้แกไปทำอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางในสถานที่อันไม่สมควรตรงนั้นก็ได้นะ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วที่ห้องนอนของผมล่ะครับพี
2: ่ขอขึ้นไปเป็นสูตรหน่อยจะวะ
0: เอาเลยพี่ที่หลับที่นอนของผมเนี่ยยังไม่ได้จัดเก็บให้เรียบร้อยเลยป้าขายก็ไปดูด้วยกันสิฮะป้ากับพิมพ์ก็สนิทสนมกันดีมีอะไรจะได้พูดให้เธอเข้าใจได้
1: แหมเรื่องแบบนี้ไม่ต้องชวนแล้วค่ะป้าก็ตั้งใจจะไปพิสูจน์ด้วยอยู่แล้วแหละค่ะ
2: งั้นไป

0: เชิญคณะท้าพิสูจน์สำรวจตรวจสอบห้องนอนผมให้หมดจดแล้วนะครับเชิญครับ
1: นี่เสื้อกางเกงที่นายใส่เมื่อวานเนี่ยถอดโยนไว้ท้ายเตียงก็มีกลางห้องก็มี
2: แล้วนี่คุณถอดปลอกหมอนออกทำไมคะป้าสวมไม่เรียบร้อยแล้วนี่นะ
0: ผมคงฝันไปอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละครับ
1: ตอนยายพิมพ์เข้ามาเนี่ยนายนอนกอดหมอนข้างอยู่ใช่ไหม
0: ครับใช่ใช่เสื้อเปิดประตูแต่ผมตกใจลุกขึ้นนั่งหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะฮะ
1: นายเนี่ยมันชักจะติ้งต้องไปใหญ่แล้วสิฮะฝันทั้งยายพิมพ์จนละเมอกอดหมอนแล้วก็ถอดปลอกหมอนแล้วยายพิมพ์ก็มาแอบได้ยินเสียงละเมอเพ้อพกข้าวก็คิดว่าแกทรยศก็เลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไปฟ้องคุณนีกับป้าไข่พ่อแม่เขารู้เขาก็จะผิดใจกัน
2: นั่นน่ะสิคะ
0: แล้วพี่ดินแจ้งมันทำยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็คงให้พี่นีเข้าไปปรับความเข้าใจกับพ่อแม่ยายพิมพ์เมื่อคืนนี้นายก็พาลูกสาวเขาไปเที่ยวจนดึกดื่นมันจะกลายเป็นการดูถูกเข้าไปยิ่งมาเข้าใจผิดกันแบบนี้ด้วยเนี่ยพี่หนักใจวะ
0: เอ้าพี่ดินเดี๋ยวก่อนสิเพิ่งไปเอ้าแล้วกัน
2: คุณตามคุณบดินไปที่ห้องโถงเถอะค่ะเดี๋ยวป้าจะเก็บเสื้อผ้าของคุณก่อนแล้วป้าจะตามลงไป
0: ครับป้า

0: นี่นายรักหยิบพิมพ์แน่นอนใช่ไหม
1: โธ่เที่ยงแท้แน่นอนเลยครับพี
2: ่แน่นอนจริงๆนะคะ
0: พี่นีเขาอาจจะต้องทาบทามขอมั่นเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยอยากได้ลูกสาวเขามาทำพันจริงๆนายจะขัดข้องไหม
1: นี่ผมเตรียมแหวนมั่นแม่ตะหัวแม่มือไว้พร้อมแล้วครับพี
0: ่นายได้มาจากไหนวะ
1: เพื่อนผมคัดเลือกให้เป็นพิเศษเลยพร้อมกับบุษราคำสตาร์ตั้ง5แฉก
2: มัวแต่คุยป้าอยากเห็นของจริงค่ะ
1: นี่ไงครับผมทำเป็นแหวนนี่สวมอยู่นี่ฮะเห็นไหม
0: และทัพทิมล่ะเจรนายทำแหวนไว้แล้ว
1: ทำแล้วครับผมเก็บไว้ในห้องพระฮะเพราะเพื่อนผมบอกว่าเพชรนินจินดาเนี่ยเป็นของกายสิทธิ์จะมีเทพบุตรเทพธิดารักษาคนมีวาสนาจะมีของดีใช้แล้วถ้าถูกโฉลกกันนะฮะแบบว่าถ้าคนเกิดราศีเมษตามตำราท่านว่าต้องโฉลกกับเพชรถ้าได้สวมแหวนเพชรพวกเครื่องเพชรทั้งหลายก็มักจะตามมาอยู่ด้วยพี่ดินจะแหวนทับทิมที่ผมทำไว้มั่นพิมพ์ให้พี่นีไปทับทามมั่นซะเลยก็ได้นะครับผมจะขึ้นไปเอามาให้ดีไหมฮะ
2: อย่าทำใจร้อนไปเลยค่ะคุณภูจะมั่นหมายก็ต้องพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้รู้เรื่องก่อนแล้วก็ต้องดูฤกษ์ผานาทีพอถึงวันมั่นคุณก็ต้องไปสวมแหวนมั่นอยู่แล
1: ้วเอาไปอวดเขาก่อนคงไม่ผิดกติกาใดๆนะป้าดีไหมพี่ดินจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าผมรักเขาจริงหวังแต่งนะ
3: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
4: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ้าคุณภูยังไม่นอนอีกเหรอคะนี่มันเที่ยงคืนแล้วนะคะ
1: ใครจะนอนลง
0: ทำไมล่ะคะอ๋อนั่งรอผลขอเมียนะเองเออจริงสินะป่านนี้แล้วอะทำไมยังไม่กลับกันสักทีนะ
2: กว่าศูนย์การค้าจะเลิกกับสี่ทุ่มป่านนี้ตาบิ้นกับยายบูไม่งองแงแย่แล้วล่ะ
0: แม่พูดถึงก็มาเลยเห็นจะจริงอย่างคุณว่าป้าต้องรีบไปหาพ่อหนูแม่หนูไปนอนแล้วล่ะค่ะ
3: นี่ยีบูอย่าร้องไห้ได้มากรำคาญ
4: ก็พี่บินมาทับแขนบูนี
3: ่ไหนทับตอนไหนตรงไหนอ่ะตะคิวกินแล้วมาพาน
0: เอาเอาเอาพอแล้วทั้งคู่นั่นแหละค่ะง่วงแล้วงอแงมาตามป้าไข่มาเดี๋ยวนี้เลยมามามามาย
5: ีพิมหาว่าดูถูกเขาตบหัวแล้วลูบหลังอดมั่งอดมีพ่อแม่เขาก็เฉยพี่ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงถูกนี่เอาของเราคืนไปซะแล้วจะแก้ไขยังไงก็ไปจัดการเองแล้วกัน
1: เจอแบบนี้เขาพูดอะไรไม่ออกเลยฮะเรารับกล่องใส่แหวนทับทิมแล้วก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องนอนปิดประตูล็อกทันทีวันนี้ลูกผู้ชายที่ในภูสิทธิ์ขอหลั่งน้ำตาสักคราเถอะวะ
0: เราเรียกคุณภูมาตั้งแต่แกยังเล็กๆรักแกเหมือนลูกแล้วนี่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้ทำให้เราเป็นห่วงคุณภูมากคิดหาทางช่วยจนนอนไม่หลับเพ้อเผลอหลับไปหน่อยเมื่อตื่นอีกทีก็เกือบสว่างเอ๊ปกติตะภูจะตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็ออกมาวิ่งออกกำลังภายในบริเวณบ้านสงสัยต้องย่องขึ้นไปดูซะหน่อยเคาะประตูเรียกสิเอ๊ะคุณภูหัวเราะแสดงว่าต้องคุยเหยียบใครแน่ใช่ไ
2: หมฮะฮะพิมพ์ครับผมรักคุณเหลือเกินน่ะพิมพ์ให้อภัยผมแล้วใช่ไหมครับ
3: ฉันไม่ใช่พิมพ์นะ
2: คุณจะเป็นใครก็ตามผมจะรักคุณคนเดียวไปจนตายอ
3: ่
2: ะ
3: แน่นะ
2: สบายให้ก็ได้ฮะ
3: ไม่ต้องคุณจะรักใครฉันห้ามคุณไม่ได้หรอกแต่ฉันขอร้องอย่างหนึ่งคืออย่าเอาแหวนทับทิมวงนี้ไปมั่นหมายใครห้ามขายหรือแลกเปลี่ยนกับใครเด็ดขาดให้เอาค่อยไว้กับสายสร้อยที่สวมคอคุณจนกว่าจะเจอเจ้าของได้ไหม
2: ห้างอื่นแล้วจะเป็นยังไงอ่ะ
3: เขาจะเดือดร้อนนะสิ
2: แล้วเจ้าของเขาเป็นใครล่ะครับ
3: แล้วคุณจะรู้เองเมื่อถึงเวลาฉันกลับละ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับสิฮะเพราะยังงงอยู่เลยอ่ะอย่าเพิ่งกลับครับ
0: คุณภูนะคุณภูร้ายกาจจริงๆคงจะเอาสาวที่ไหนมาซ่อนไว้ใต้เตียงแน่ๆเลยเดี๋ยวเถอะยายสาวคนนั้นลงมาเมื่อไหร่แม่จะเอะอะให้ได้ยินกันทั้งบ้านเลยคอยดูสิย่องกลับลงไปเฝ้าดูในครัวดีกว่าเดี๋ยวได้รู้แน่ว่าใครเป็นใครเราไม่เป็นอันทำครัวเพราะมัวแต่คอยแอบดูคุณภูสิทธิ์จะแอบพายายผู้หญิงคนนั้นหลบออกจากบ้านไปซะก่อน ไม่ได้ต้องคอยดักรอให้ดีไม่ให้คลาสายตาเชียว เสียงฝีเท้าคนกำลังเดินลงมา เห็นแต่เท้ากับช่วงขาไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าเป็นใคร แต่แน่ใจว่าจะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆ ดูท่าจะสวยไม่ใช่ย่อยเพราะผิวพรรณตรงขาอ่อนดูขาวนวลไม่มีขนหน้าแข้งสักกระเส้นเดียวแม่ก้าวลงมาช้าๆเหมือนจะย่องให้ใครได้ยินเสียงจะเดินหลบออกจากบ้านโดยไม่มีใครเห็นสิเสียใจไม่มีทางจะหนีไปไหนพ้นหรอกทำไมตัวดีเป็นสาวเป็นนางมานอนค้างอ้างแรมกับผู้ชายแบบนี้เสียศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงหมดลูกเต่าหลับใครต้องจับให้มั่นคั้นให้อยู่มือให้ได้เอาล่ะเห็นมือขาวๆจับราวบันไดเลื่อนลงมาแล้วช้าๆช้าๆเอ๊ะ
3: ว้ายอะไรเนี่ย
0: โอ้ยไม่ต้องร้องแม่ตัวดีอย่าสะบัดนะ
3: ปล่อยนะ
0: ยอมให้จับซะดี
3: ๆโอ้ยป้าไข่
0: นี่
3: มันจับแขนฉันบิดทำไมอ่ะปล่อยสิ
0: อ้าวๆ คุณพานีเองเหรอคะเนี่ยโถมาแม่คุณป้าจะประคองค่ะ
5: มันเรื่องอะไรกันล่ะป้าจู่ๆก็มาจับนีอ่ะจะหักแขนหักขาไม่ยอมดูให้มันรู้แน่ซะก่อนว่าเป็นใครอ่ะแถมทำท่าจะบิดแขนแบบมวยปล้ำในทีวีที่ป้าชอบดูซะอีกโอ้ยเจ็บไปหมดเลยอ่ะ
0: ขอโทษเธออีหัวของป้าป้ากำลังจะจับผิดคุณภูที่พาอีหลูมากุ๊กกิ๊กกันอยู่ในห้องนอน
5: ฮะเมื่อไหร
0: ่คงทั้งคืนนั่นแหละค่ะเมื่อกี้ป้าขึ้นไปดูคุณภู
5: แล้วเป็นไงคะ
0: ก็ไปได้ยินเสียงกระคุยกับอีหนูที่ไหนไม่รู้นะสิคะ
5: หูป้าแววไปมั้ง
0: ไม่แววค่ะได้ยินชัดๆเลยแล้วยังได้ยินเสียงโครมครามอีกด้วยนะ
5: เวอร์ไปละป้าเวอร์ละเตียงในภูน่ะแหมที่นอนหนาตั้ง6ศอกทำยังไงมันก็ดังโครมครามจะนี่เดี๋ยวมาข้างนอกห้องหรอกนะป้า
0: ไม่ดังโครมครามเลยเอ๊ะไม่รู้สิป้าเป็นสาวแก่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องรักๆใกล้ๆกับใครก็ซะด้วย
5: แล้วใครเขาจะปล่อยให้ดังล่ะยิ่งรักยิ่งขโมยเขากินแบบนี้ด้วยแล้วยิ่งเงียบกริบเลยรู้มะ
0: ป้าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันงั้นที่ได้ยินเสียงโครมครามแสดงว่าคุณภูน่ะหรือของแล้วก็เอาแฟนซ่อนไว้ใต้เตียงแน่ๆเลย
5: นี่ป้าจ๋าป้าอย่าคิดมากดีกว่านะฉันว่า
0: ไม่มากนะคะอาจจะเป็นอย่างป้าว่าก็ได้นะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยหนูพิมพ์ก็เจอคุณภูเอาอีหนูที่ไหนไม่รู้มานุ่งนิ่งนุ่งนิ่งด้วย
5: คุณดินกับป้าก็ขึ้นไปสำรวจห้องของในภูแล้วไม่ใช่หรอ
0: ค่ะอาจจะค้นไม่ทั่วก็เลยไม่เจอแล้วก็มาได้ดูใต้เตียงด้วยคุณภูจะต้องเอาอีหนูคนนั้นซ่อนไว้ใต้เตียงนอนแน่ๆเลยค่ะ
5: ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะป้า
0: แม่ใครจะไปนอนอยู่ใต้เตียงทั้งวันได้ล่ะคะคุณพาก็เวลาไม่มีใครอยู่เขาก็ออกมาหนุ่งหนิงคลุกกันอยู่ในห้องข้าวปลาอาหารก็หาไปให้กินกันได้ห้องคุณภูน่ะมีห้องน้ำอยู่ด้วยโอ้ยสะดวกสบายทุกอย่างตอนกลางวันหลังจากคุณบดินทร์มาขอค้นดูในห้องแล้วกลับไปคุณภูก็คลุกอยู่แต่ในห้องทั้งวันออกมาตอนเย็นก็ล็อกประตูเรียบร้อยทั้งที่ไม่เคยล็อกมาก่อนป้าว่าอีหนูคนนั้นต้องอยู่ในห้องคุณภูแน่ๆ
5: เดี๋ยวก่อนนี่ว่าแต่ป้าทำอะไรในครัวเหมือนอะไรไหมนะ
0: โอ้ยตายแล้วตายแล้วโจ๊กป้าเนี่ยทำไหมหมดแล้วคุณเอ้ย
5: อ๋อแหมน้ำข้าวมันเดือดล้นหม้อลงไปไหมนี่เองแหละ
0: ดีนะนี่แค่น้ำแห้งต้องเติมน้ำเคี่ยวให้เละคุณพาคอยดูคุณภูไว้สิคะเข้ามากันหมดเด็กแกก็พาแฟนหนีไปได้หรอก
5: ป้าไม่ต้องห่วงหรอกนะอยู่ในห้องครัวเนี่ยก็เห็นคนเดินลงบันไดแล้วนั่นป้าทำโจ๊กให้เราทานใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
5: งั้นก็ตั้งใจทำให้ดีเถอะเดี๋ยวจะไหม้ซะหมด เรื่องในภูนะฉันจะจัดการเองตอนเนี้ยคงไม่กล้าให้แฟนออกมาจากห้องนอนของเขาหรอกเพราะพี่ชายกับหลานก็ตื่นกันหมดแล้วแล้วเวลาอาบน้ำแต่งตัวกันอยู่เนี่ยนะคุณดินน่ะเขาจะรับดอกไม้ไปส่งนอก
0: แล้วใครจะไปส่งคุณหนูไปโรงเรียนล่ะคะ
5: ก็พาจะให้ในภูนไปส่งนะสิแล้วจะให้เลยไปดูแลร้านด้วยแล้วเราอยู่ทางนี้จะได้บุกเข้าไปจับเด็กนางบ้าคนนั้นไงดีมะ
0: โอ้ยเฉียบไปเลยค่ะคุณพาจับให้ได้นะเอาให้เละไปโจกเลยนะคะ
5: เราขำท่าทางของป้าไข่ที่ทำท่ามันมือก็เป็นคนเมืองนนท์หัวโบราณพยายามไม่ทันสมัยแต่ก็ยังห่างไกลหนุ่มสาววัยรุ่นยุคนี้อีกตั้งหลายโยชน์ยิ่งแกชอบยายพิมพันธ์สาวชาวสวนดอกไม้ที่พ่อแม่รู้จักกันมานานยายพิมเองก็ดูจะไว้ตัวอยู่บ้างหรอกท่าทางก็ดูจะเป็นผู้ใหญ่กว่าในภูสิทธิ์ของเราซะด้วยป้าแกอยากให้คู่นี้แต่งงานกันคงเพราะว่าคนหนึ่งออกจะจริงจังกับชีวิตมั่นใจในตัวเองมากไปหน่อยส่วนอีกคนก็ชอบสนุกสนานจริงเป็นเล่นเล่นเป็นจริงป้าเลยคิดจะมาผสมให้เหมือนส้มตำไทยรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดแจ๊ดเปรี้ยวจี๊ดเหมือนตำส้มอีสานที่แกเคยกินแล้วก็เหงื่อการไหลพลักๆเลยเออป้าพาขอตัวไปดูเด็กก่อนนะพอพวกนั้นไปแล้วเราจะได้ทำตามแผนกันไงดีมะ
0: ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวป้าจะเอาโจ๊กไปตั้งโต๊ะให้นะคะ
5: ค่ะ
0: เอาเชิญค่ะเชิญทุกคนเลยค่ะโอ้ยวันนี้ป้าทำโจ๊กให้ทาน คุณพาคะเดี๋ยวป้าจะดูแลคุณหนูเองนะคะเชิญตามสบายไม่ต้องห่วงค่ะคุณบิ้นคุณบูมาค่ะ
5: ขอบคุณค่ะป้าที่ช่วยดูแลเด็กๆให้นะ
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราป้อนข้าคุณหนูไปตาก็จำเรืองมองคุณภูไปแล้วก็ต้องร้องออกมาโอ้โหคุณภูกินโจ๊กใส่ไข่ต้องสองฟองเจ้าเหรอคะ
5: แหมป้าไข่ทำตาเหลือกเชียวไม่ต้องแปลกใจหรอกผู้ชายก็อย่างเงี้ยใช้พลังมากก็ต้องเติมเข้าไปมากเป็นธรรมดาละจ้ะน้องภูจ๊ะวันนี้ไปส่งหลานที่โรงเรียนแทนพี่หน่อยนะ
1: ครับครับครับเรารับคำแบบไม่ค่อยเต็มใจพวกกำลังหาทางแก้ปัญหาหัวใจของตัวเองอยู
5: ่มีอะไรขัดข้องหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่มีครับตอนนี้ผมกำลังว่างงาน
5: งั้นก็ดีละไปส่งหลานแล้วก็ช่วยไปเปิดร้านแทนพี่ด้วยเพราะพี่นัดกับเพื่อนไว้ไม่เกินเที่ยงพี่จะไปที่ร้านนะจ๊ะพี่ดินน่ะเขาจะต้องไปส่งของกว่าจะกลับก็คงเย็นค่ำนะจ๊ะ
1: อ๋อได้ครับเชิญสบาย
5: จ้าขอบใจนะจ๊ะ
1: ครับไม่เป็นไรครับพอทานอาหารเช้าเสร็จพี่ดินก็รีบขับรถไปทำงานทันทีตัวเองขึ้นไปแต่งตัวลงมาที่รถให้เด็กๆนั่งรออยู่แล้วรถของทั้งสองชื่ออนุราชประสิทธิ์อยู่วิหารจากศูนย์การค้าที่พี่สะใภ้เราเปิดร้านขายดอกไม้นั่นเด็กๆทำท่าดีใจกันยกใหญ่เที่ยวนี้เราจะไปส่งเพราะเห็นว่าเราใจดีเคยรับส่งหลายครั้งแถมพาไปเที่ยวซื้อขนมของเล่นให้จนติดใจอ้าวพร้อมกันหรือยังเด็ก
6: ๆพร้อมแล้วค่ะปู
7: ดีใจจังเลยอ่ะที่ปูไปส่งแล้ววันนี้พอดีพวกเราเลิกตอนเที่ยงเพราะว่ามีกิจกรรมที่โรงเรียนฮะเอาปูสัญญานะว่าต้องไปรับพวกเราด้วยฮะ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะไปรับเราด้วยนะคะ
1: ครับคุณหลานสุดที่รักทั้งสองเดี๋ยวอาจจะแถมพาไปเที่ยวเป็นกรณีพิเศษเลยดีไหมครับคุณหลานงั้นเราไปกันได้หรือยังครับ
9: ไปได้เลย
0: ค่ะพอรถคุณภูแล่นออกไปจากรั้วบ้านเท่านั้นน่ะเรากับคุณพาที่มาคอยส่งเด็กๆที่หน้าตึกแทบจะวิ่งแซงขึ้นไปบนห้องนอนของคุณภูเพื่อจะจับสาวใจแตกที่มาหลับมานอนค้างคืนกับคุณผู้ชาย
5: ป้าฉันจะเปิดประตูเข้าไปเลยนะฮะอ้าวประตูล็อกไว้ทำไงดีอะป้า
0: ล็อกก็ช่างไปเลยค่ะต้องอย่างนี้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยทุบแรงไปหน่อยเจ็บมืออุ๊ยนี
5: ่ป้าน
0: ี่นี่แม่ตัวดีที่หมกอยู่ในห้องอะเปิดประตูมาซะดีๆนะ
5: ได้ยินไหมเรามาพูดกันให้รู้เรื่องเลยจะรักจะใคร่กันยังไงอะฉันไม่ว่าแต่มาทำหลบๆซ่อนๆแบบเนี้ยรู้ไหมว่ามันไม่เข้าท่ามันเสียศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงรู้ไหม
0: รู้เอ้ยไม่ใช่มันไม่พูดไม่ตอบเราพังประตูเข้าไปดีกว่าค่ะคุณพาคะ
5: เอาอะไรพังแล้วป้า
0: อ้าวก็ค้อนปอนในโรงรถนั่นยังไงล่ะคะ
5: โอ้ยป้า
0: คะ
5: แค่ยกก็ไม่ไหวแล้วเออฉันมีกุญแจสำรองอยู่ไม่ใช่เหรอป้าฮะเออป้าน่ะมีไม่ใช่เหรอ
0: เออใช่ค่ะลืมไปละแม่แล้วก็ไม่บอกไม่ถามใช่แต่แรกคุณพาเฝ้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าจะไปพวงกุญแจสำรองมาไขนี่ระวังตัวให้ดีนะคะอย่าให้มันหนีชนะ
5: แหมป้าอย่าพูดมากอยู่เลยรีบไปเอาเหอะ
0: ค่ะค่ะค่ะคอยเดี๋ยวนะคะ

0: ้าไข่พาร่างที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ลงบันไดไปที่ห้องพักของแกสักครู่ก็เอาพวงกุญแจมาส่งให้เราไขประตู
1: อ่ะนี่ค่ะคุณพาคะลองดูสิคะว่าดอกไหน
0: ค่ะ
1: ตาตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วค่ะ
0: ดอกไหนก็ไม่รู้แฮะ
1: ลองเลือกดูสิคะ
0: ค่อยๆลองกันแล้วกันนะ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวดอกนี้มันไม่ใช่อ่ะป้า
1: ต่อไปกันดอกต่อไป
0: ดอกนี้ก็ไม่ใช่อีกนะน่าจะเป็นดอกนี้นะป้าโอ้ยถ้าเป็นกุญแจลูกบิดก็น่าจะเป็นดอกนี้นะป้า
1: เอาสักดอกแล้วกัน
0: เฮ้ยอุ้ยออกแล้วป้าออกแล้ว
1: โอ้ยอุ้ย
0: ป้าไข่ป้าไข่เป็นอะไร
1: ก็คุณพาสิคะ
0: ทำไม
1: เปิดประตูซะแรงเชียวบานประตูมันกระแทกโดนป้านะคะโอ้โห
0: ขอโทษค่ะป้าเถอะเราก็ไปดูกันเถอะป้าเดี๋ยวโอ้โหอะไรกันเนี่ยที่นอนหมอนผ้าห่มทำไมมันลงมากองอยู่หน้าเตียงเนี่ยป้าน
1: ั่นสิคะ
0: ป้าลองคนให้ทั่วๆสิป้า
1: ค่ะ
0: ไปช่วยกันก็ได้ป้า
1: คุณพ่อ
0: ลอง
1: ไป
0: ก่อนนะ
1: ไปเปิดม่านหัวเตียงให้หน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: ป้าจะลองเปิดม่านทางท้ายเตียงดู
0: ค่ะ
1: คุณพารีบย่องไปแหวกม่านเพราะสีชมพูทางหัวเตียงส่วนเราก็ตามไปแหวกทางท้ายเตียงแล้วก็ต้องส่งเสียงร้องออกมาลั่นเจอแล้วนั่นยังไงคะเจอแล้วค่ะ
0: คะไหนล่ะไม่เห็นมีใครสักคนเลยป้าอุ้ยร้องซะตกใจ
1: อ
0: ้
1: าวคุณพาเองเหรอคะโถเอ้ยเห็นโผล่มาหน้าขาวๆออกมาจากหัวเตียงป้าก็คิดว่าจะเป็นแม่คนนั้นน่ะสิคะ
0: ประสาทป้าเนี่ยฉันเห็นแต่ใต้เตียงไม้ราคาถูกที่ในภูเขาซื้อมามันพังภาพอยู่กับพื้นห้องนะจ๊ะไม่เห็นใครสักคนหนึ่งเลย
1: อุ้ยตาย
0: ป้าเนี่ย
1: ถึงกับเตียงพังเลยเหรอคะเนี่ยว้ายรักกันอีท่าไหนเฮ้ยคุณพา
0: ฉันจะไม่รู้เหรอป้าอย่าพูดมากอยู่เลยช่วยกันค้นให้ทั่วแล้วเร็วไปสิเร็ว
1: ตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีจริงๆซะด้วยเดี๋ยวลองดูใต้โต๊ะเขียนหนังสือสิคะใต้โต๊ะอุ๊ยหัวแทกอีกต่างหากก็ไม่มีอีกโอ้ย
0: เจอไหมป้าไข่เจอไหมนี่พาดูในห้องน้ำก็ไม่มีนะ
1: ก็ดูจนทั่วแล้วล่ะค่ะหลังตู้ล่ะไม่มีทีวีล่ะเอ้ยประสาทมันจะเข้าไปอยู่ในทีวีได้ยังไงนะหรือหลังม่านประตูหน้าต่างโอ้ยเหนื่อยหาทั่วแล้วก็ไม่มีลองไปดูข้างตู้เย็นใกล้ห้องน้ำนั่นดีกว่าเราเห็นมือขาวๆโผล่ออกมาที่ข้างประตูตู้เย็นจึงคว้าหมับทันทีสิตัวได้แล้วตัวได้แล้วนางตัวดีมาแอบอยู่นี่เองมานี่เอง
0: อุ้ยจะบ้าเหรอป้าทำไมฉันตกใจไปด้วยอ่ะ
1: ขอโทษค่ะเห็นมือไม่ทันดูหน้า
0: เฮ้ยคนจนทั่วละไม่เห็นมีใครสักคนเลยป้า
1: คุณพาหรือว่ามันอาจจะหนีไปแล้วคะ
0: จะหนีไปทางไหนล่ะเราก็เฝ้าดูตลอดเวลา
1: อ้าว
0: แล้วมีประตูออกทางเดียวอยู่เนี่ย
1: ก็หนีออกทางหน้าต่างนั่นไงล่ะคะ
0: หน้าต่างเหล็กดัดนะป้า
1: จริงสินะแล้วนางเด็กนั้นมันจะออกไปทางไหนแล้วเนี่ย
0: ฉันว่าหูป้าหาเรื่องแน่เลย
1: หูหาเรื่อง
0: ใช่ที่ยินละครทีวีที่ตะภูเปิดดูก็เลยเข้าใจนุ่งนิ่งกับแฟนละสิ
1: แม่นี่ฉันแก่ถึงขนาดหูแช่เชือนสติสตางฟันเฟือนไปแล้วหรือเนี่ยฮะ
0: หรือไม่ตะภูก็นอนละเมอเพ้อพกไป
1: ละเมออีท่าไหนคะถึงกับเตียงพัง
0: โอ้ยป้าติดใจเรื่องเตียงพังนักนะตะภูเขาไปซื้อเอาเตียงราคาถูกๆมาใช้คงตุ้มใจที่มีเรื่องกับยายพิมพ์คงจะทุ่มตัวลงนอนเตียงมันไม่แข็งแรงก็เลยพังลงมากองกับพื้นไงแกก็เลยเอาผ้าปูที่นอนมานอนหน้าเตียงปกติน่ะเขาไปไหนเขาไม่เคยล็อกประตูนะป้าคราวนี้ล็อกก็เพราะว่าเขาทำเตียงพังคงนึกจะอายแหละหรือไม่ก็กลัวป้าจะบ่นแล้วก็ประกอบเตียงอีกด้วยเขาก็เลยล็อกประตูไว้เพราะกลัวป้าจะเหนื่อยภาวะเรื่องมันคงไปแบบนี้มากกว่ามั้ง
1: ป้าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละค่ะ
0: งั้นก็ออกจากห้องตะพูกันเถอะไม่ต้องไปจัดที่หลับที่นอนให้เขาหรอกปิดประตูล็อกเอาไว้ตามเดิมแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะอย่าเผลอไปบอกใครล่ะเขาจะหัวเราะเยาะเอาไปป้าเร็ว
1: ใครมาหัวเราะเยาะคุณภูเหรอคะ
0: ตะพูนไม่เท่าไหร่หรอกนะส ำคัญในบดินของป้าสิหัวเราะหึๆกุลประสาทจะตาย
1: เป็นอันว่านายภูสิทธิ์ของเราบริสุทธิ์สดใสไร้มนทินแล้วคุณพาจะโปรดยังไงต่อไปล่ะคะ
0: พาก็พยายามช่วยป้าแล้วนะช่วยเขาด้วยแล้วรู้สึกว่าฝ่ายนั้นนะเขาจะโกรธมากด้วย
1: ก็น่าจะโกรธหรอกคนของเราไปวุ่นวายกับเขาไม่เลือกที่เลือกทางอย่างนั้นน่ะ
0: แหมแต่มันก็พูดยากนะป้าคนเรารักกันมันก็หนีไม่พ้นเรื่องทำนองนี้แหละ
1: นี่ป้าเคยมีคนรักเหมือนกันนะคะคุณพา
0: เหรอ
1: จะมาทำรวบหัวรวบหางกินกลางตลอดตัวกันง่ายๆโอ้ยป้าไม่ยอมหรอกแค่ถือโอกาสจับมือถือแขนป้าพยายามจะชวนป้าไปเที่ยวค้างคืนเท่านั้นป้าก็ไม่เล่นด้วยแล้วเพราะมันดูถูกกันชัดๆนึกแล้วว่าเราจะใจง่ายหรือยังไง
0: แหมป้าจ๋านั่นน่ะมันสมัยคุณยายของคุณป้านะคะสมัยเนี้ยเขาต้องรักกันให้ความสนิทสนมกันเรียนรู้นิสัยใจคอกันซะก่อนที่จะแต่งงานไง
1: เรียนรักกันจนต้องไปรีดเอารักออกจนเป็นข่าวหน้าใจหายโอ้ยอย่าให้พูดเลยดีกว่า
0: แล้วถ้าหากว่าตะผูไปวุ่นวายกับยายพิมพ์แล้วป้ากลัวแกจะไม่รับผิดชอบเลยสิใช่ไหม
1: ป้าน่ะไม่กลัวหรอกค่ะเพราะชื่อว่าคุณภูน่ะแกรักคุณพิมพ์จริงแล้วคุณพิมพ์ก็คงจะแน่ใจในความรักของคุณภูเหมือนกันถึงได้มาหาถึงที่นี่

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
6: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
7: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

สองเพลงนี้ก็มาตามคำขอมาทาง Facebook นะคะบอกว่าคิดถึงเอลตันจอห์นก็เลยนำเพลงเก่งของเขาไม่ว่าจะเป็น Your Song หรือว่า Daniel นะคะทั้งสองเพลงก็หวังว่าคงจะถูกใจสำหรับคนที่ขอฟังกันมาทาง Facebook นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz วันนี้วันพุธแล้วนะคะก็เราเจอกันทุกวันอังคารพุธพฤหัส 3-4 ทุ่มโดยประมาณนะคะโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยที่มีเข้ามาทางไลน์นะคะเพราะดิฉันก็คือมีคนถามมาว่าเป็นอะไรไม่สบายแล้วก็เห็นแบบเสียงอ่อยๆก็คือเวลาถ้าตัวเองเป็นอะไรก็จะพูดอธิบายให้ฟังนะคะว่าบางทีไม่ได้ตอบอะไรไปแล้วก็บางทีก็ล่าช้ากับการสัญญาว่าจะทำอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่ทำให้สักทีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่คุยให้ฟังเมื่อวานว่าต้องหันกลับมารักตัวเองมากๆโดยที่หัดปฏิเสธผู้คนรอบๆตัวเราให้เป็นนะคะบางครั้งบางทีเราคิดถึงคนนั้นคนนู้นคนนี้ลืมซื้อของบอกว่าตกลงเอา7ชิ้น8ชิ้นอ้าวลืมนับตัวเองก็เลยต้องบอกกับตัวเองว่าไม่ได้แล้วนะคะใครจะบอกว่าเห็นแก่ตัวก็ยอมนี่คุณผู้ฟังคุยกันมาทางไลน์นะคะบอกว่าคุณแดงเป็นอะไรเหรอระยะนี้แบบเสียงอ่อยๆแล้วก็ไม่สบายเป็นอะไรไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยไปโรงพยาบาลหรือยังนะคะก็คือคุยให้ฟังไปแล้วนะไม่ชอบที่จะมาบอกว่าโอ๊ยฉันเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วฉันต้องไปหาหมอแล้วฉันต้องแย่แล้วอะไรเงี้ยคือจะไม่ถ้าไม่ตอบไลน์ไม่คุยปกติเนี่ยบางทีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณหญิงทรงสุดา

กราบท่านที่เมตตาธรรมสถานท่านสร้างวัดชื่อเมตตาพุทธารามซึ่งงดงามมากนะคะเป็นศิลปะล้านนานะตอนที่เดินไปนี่กี่ปีมาแล้วนะ 3-4 ปีแล้วมั้ง5ปีนะคะแล้วก็ได้มากราบท่านมาร่วมทำบุญที่เมตตาธรรมสถานกับท่านที่นี่เดินก็เวลาเดินไม่สบายก็จะกราบท่านกราบเรียนท่านว่าโยมไม่สบายเจ้าค่ะนะคะ เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าบางทีเราเหมือนกับเราเป็นคือเราต้องมีมารยาทเวลาสมมุติว่าพระผู้ใหญ่ส่งอะไรมาก็ต้องสาธุหรือไม่ก็กราบขอบพระคุณหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าขาแต่ปรากฏว่าท่านก็เงียบปิ๊บเงียบมาเป็นเวลา 2-3 อาทิตย์หรือเกือบเดือนนะมั้งไม่แน่ใจรวมทั้งคุณน้องคุณชัยก็แสดงความห่วงใยมานะคะก็ขอบคุณมากๆอย่าเพิ่งงอนนะคะว่าไม่ได้ตอบกลับอะไรเลยบางทีดิฉันก็กดมาดูแล้วดิฉันก็ต้องแบบหลับตาแล้วก็พยายามคือพอดูไลน์แล้วก็ไม่ได้ตอบไปเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบตอบแบบห้วนๆสั้นๆเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าไม่ค่อยจริงใจเนาะคือเวลาสมมุติใครไลน์มาแล้วอ่ะโอเคสาธุหรือไม่ก็จ้าหรือว่าค่ะขอบคุณค่ะคือแบบมันเหมือนห้วนๆเนาะก็เลยไม่ตอบดีกว่าเพราะว่ามันถ้าตอบก็ต้องตอบแบบเป็นความรู้สึกจริงๆว่าอ๋อเออนะคะนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็มาเล่าให้ฟังนะว่าคุณผู้ฟังถามมาว่าหลังๆมานี่คุณบรรเจิดคุณเจิดนะคะคุณเอมี่เนี่ยคือดิฉันแทบจะไม่ได้ตอบเลยแทบจะไม่ได้เปิดไลน์ดูด้วยนะคะก็ถามกันมาว่าเป็นอะไรไม่สบายมากไหมเล่าให้ฟังบ้างสิจะได้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าทำนิสัยไม่ดีแบบนี้นะคะซึ่งนิสัยไม่ดีที่ว่านี้เป็นความประมาทของดิฉันเองที่ไม่ชอบไปหาหมอกลัวเข็มฉีดยาโดยเฉพาะยิ่งการเจาะเลือดนะคะแต่ว่าผลสุดท้ายก็ได้ค้นพบอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าค้นพบบุคคลที่สามารถที่จะหาเส้นเลือดบางมากของดิฉันได้นะคะสถานที่แห่งนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าควรจะพูดไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาโฆษณาชวนเชื่ออันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมากกว่านะคะถ้าหากว่าใครอยากจะทราบก็ถามมาที่ LINE ส่วนตัวของดิฉันได้เพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่น้องสะใภ้แนะนำแล้วก็เข้าไปถึงก็อธิบายไม่ถูกเป็นเหมือนกับออร่าของโรงพยาบาลเป็นบุญคือแบบเหมือนกับว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทำให้เราได้มาพบที่นี่แล้วก็สะอาดสะอ้านมีความสุขกับการได้คุยกับคุณหมอนะคะหมอแบบมีเมตตามากนะคะอาจจะโดนดุนิดหน่อยว่าไม่ได้กินยาความดันมานานใช่ไหมความดันถึงขึ้นสูงขนาดนี้รู้ไหมว่าโชคดีที่ไม่เป็นสโตรกไม่แบบความดันบางคนก็อาจจะเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยคือแล้วคุณหมอก็ดุนิดหน่อยนะแล้วก็ให้ไปเจาะเลือดซึ่งก็ได้เจอน้องที่เคยเจาะเลือดมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ตอนแรกก็ทำงงๆว่าแบบจำได้ไหมจำป้าแดงได้ไหมอะไรเงี้ยที่ยังเลยบอกว่าหนูเป็นมือฉมังสามารถที่จะหาเส้นเลือดฝอยเขาเรียกเส้นเลือดฝอยป่ะเส้นเลือดที่กำโอ้เส้นเลือดบางมากนะคะบอกว่าใช่แต่ว่าเชื่อใจหนูนะคะเขาก็บอกครั้งที่แล้วเนี่ยเจาะมาทางมือขวานะคะพยายามจะเจาะทางข้อพับซ้ายปรากฏว่าไม่ได้ก็มาตึ๊กๆๆมาตบตรงข้อพับขวาแขนนะก็ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้ยทำอะไรหล่นข้อพับขวาไม่ได้ต้องไปข้อพับซ้ายนะคะของมือเนี่ยแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งมาช่วยบอกว่ามาเปลี่ยนเก้าอี้บอกตรงนั้นเก้าอี้มันเตี้ยไปต้องมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งมาช่วยจับแขนแล้วน้องคนที่มาช่วยจับแขนบอกว่าวันนี้โดนรุมนะคะอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรค่ะชอบจะมาอุ้มช้างอาบน้ำหรือคะอะไรเงี้ยก็ค้ำเฮกันลั่นเลยก็สนุกสนานนะคะซึ่งเลนก็หลับตาไม่อยากดูเข็มคือมันเป็นความจริงๆแล้วไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าแยงจากการที่เคยเจอสภาพที่แบบน้องเขาเคยเจาะเลือดเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาหาเส้นเลือดไม่เจอเขาก็ยังแบบเขาจะพูดว่าไงอะพยายามอะค่ะเขาจะพยายาม

ก็เลยทำให้เราเจ็บมากนะคะแบบเราไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะแบบจิ้มไปจิ้มมาก็บอกโอ๊ยน้องแบบไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วพอน้องสะใภ้แนะนําที่โรงพยาบาลแห่งนี้คุณหมอก็ท่านเมตตามากเลยบอกว่าไม่เป็นไรคุณจันทาเดี๋ยวดิฉันจะหาคนเจาะเลือดที่มือฉมังมาให้นี่ว่าแล้วก็มือฉมังจริงๆนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าเข็มตอนที่เข้าไปที่เส้นเลือดยังรู้สึกเจ็บกว่าครั้งนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยมีสองคนมาช่วยบอกว่าโดนรุมแล้วนะคะวันนี้โดนรุมบอกไม่เป็นไรค่ะดิฉันหลับตานะคะก็ได้ยินเสียงแบบสวมถุงมือเสียงแบบกุกกักกุกกักก็ไม่ดูดีกว่านะฮะแล้วก็ภาวนาขอให้เขาหาเส้นเลือดเจอเขาบอกโอ้เส้นเลือดเล็กจริงๆนะคะเอ๊ะอยู่ไหนนะอะไรเงี้ยสักครู่หนึ่งก็อ่ะเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมไม่เจ็บนะคะใจเย็นๆอะไรเงี้ยคือปลอบใจผลสุดท้ายก็ดิฉันไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่รู้ตัวเลยด้วยบอกอ่ะเสร็จแล้วครับอ้าวเสร็จแล้วเหรอคะคือเป็นการเจาะเลือดที่มือเบาที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาคือแบบแทบคือมดกัดยังเจ็บกว่าว่างั้นเถอะเดนก็อืมแบบขอบคุณแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้เราได้เจอคนดีๆเจอกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็ทราบจากที่แผนกผู้ป่วยนอกบอกว่าไม่ต้องเอาบัตรอะไรเขาเรียกบัตรอะไรนะบัตรที่ลงทะเบียนไว้อ่ะอืมไม่ต้องเอามาแล้วใช้บัตรประจําตัวประชาชนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ผลสุดท้ายก็ได้มีโอกาสได้โดเนททำบุญให้กับทางโรงพยาบาลแล้วก็มีความสุขก็จำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็เดินผ่านห้องมูลนิธินะคะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปทำบุญก็คงจะเป็นอานิสงส์อันนี้ละมั้งเลยทำให้เรารู้สึกว่าอืมได้แบบได้มาเจอสถานที่ดีเจอคุณหมอที่น่ารักพูดคุยเป็นกันเองอธิบายให้เข้าใจว่าอย่างอะไรยังไงนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พอเจาะเลือดเสร็จก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะชั่วโมงหนึ่งก็บอกว่าไปรับประทานอาหารก่อนนะคะอะไรเงี้ยก็เพราะว่าต้องรอประมาณ1 ชั่วโมงค่ะถึงจะได้ผลนะคะผลเลือดเพื่อไปให้คุณหมอมาวินิจฉัยว่าความดันเบาหวานอะไรต่างๆนานาเนี่ยตับไตไส้พุงทั้งหลายว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็เลยไปแบบเอ๊เดี๋ยวก็ติด S&P นะคะแถวนี้มี S&P ไหมนะอะไรเงี้ยก็พอเดินมากับน้องจุ๊บบอกไม่มีนะคะบอกเอ๊ะทำไมมันเหมือนคล้ายๆแบบเคยมีบอกก็ถามเด็กทําความสะอาดเดินผ่านมันพอดีบอกน้องมีที่นี่มีร้านอาหารไหมก็บอกมีค่ะไปจุดตรงนี้นะคะอะไรเงี้ยก็เดินชี้ว่าอ้าวโอเคไม่อยากเดินมาเหนื่อยไปกินที่เขาเรียกแคนทีนใช่ไหมคะที่ห้องอาหารโอ้โหทีนี้แล้วก็ดิฉันก็อึ้งสิคะจำได้แล้วว่าอ๋อจำได้ครั้งที่แล้วเคยมานั่งนั่งรับประทานอาหารที่นี่แล้วก็มีความสุขมากชอบมากสะอาดอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องอาหารนี้นะคะเอาเป็นว่าหลังจากที่ได้คุยกับพี่หมอแล้วนะคะทักทายกันว่าจำหนูได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่หมอว่าคือว่าคือพี่หมออายุน้อยกว่าไงคะพี่หมอก็ยกมือไหว้บอกสองปีที่แล้วอ๋อจำได้แล้วค่ะอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนไข้ที่ซักเยอะไม่ใช่ซักผ้านะคะคือซักคําพูดแบบต่อมเอ๊ะเยอะอะค่ะยังบอกว่าพี่หมออย่าเพิ่งรำคาญนะคะพอดีจัดรายการวิทยุเผื่อว่าจะได้มีข้อมูลดีๆให้กับผู้ฟังรายการเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหมอแต่ครั้งนี้คุณหมอก็แบบก็ใจดีกว่าครั้งที่แล้วไม่ค่อยดุเท่าไหร่อันนี้ค่าตายแอร์ค่าอะไรนะมีอันนี้เป็นอย่างนี้ก็อธิบายค่าเลือดดีอธิบายไม่ค่อยถูกนะคะแต่คุณหมอก็อธิบายให้ฟังดีมากแล้วก็ทำให้ไม่กังวลมากจนเกินไปแต่ว่าก็กำชับมาว่าห้ามหยุดกินยาลดความดันเด็ดขาดนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาที่แบบไม่สามารถช่วยได้ด้วยนะแล้วก็ต้องลดน้ำหนักหน่อยนะอะไรเงี้ยบอกค่ะหนูก็ไม่รู้เป็นอะไรกินข้าววันละมื้อเดียวเองเขาบอกกินข้าววันละมื้อเดียวกลางคืนก็กินน้ำเต้าหู้บอกกินข้าววันละมื้อเดียวแล้วทำไมแบบต้องผอมกว่านี้นะอะไรเงี้ยก็บอกว่าคือว่าเอางี้เดี๋ยวพาไปพบเดี๋ยวให้ไปพบไม่ใช่พาให้พบนักอะไรนะเขาเรียกนักกำหนดอาหารอะไรนะคะนักกำหนดอาหารไม่ใช่นักโภชนาการหรือคะหมอบอกไม่ใช่อ๋อ
เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนักกำหนดอาหารนะคะซึ่งไปเดี๋ยวช่วงที่2จะมาคุยต่อว่านักกำหนดอาหารคืออะไรแตกต่างกับนักโภชนาการอย่างไรนะคะว่าแล้วก็ให้ฟังเพลงคุณคิดถึงคุณเดวิดเกตส์เหมือนกันนะคะเพลงที่ชื่อ Take Me Now Take Me Now แล้วก็คิดถึง Rita Coolidge นะคะชื่อเพลงนี้ We're All Alone นะคะไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงห์จึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
4: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ค่ะก็เป็นเพลงเก่งของดิฉันเองนะคะเพลงแรกก็คือ Desperado โดยวง Eagles จริงๆแล้วก็จะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นของคุณ Karen Carpenter แต่ว่าดิฉันก็เลือกเป็นเสียงผู้ชายเพราะว่าเวลาไปร้องเพลงนี้กับเพื่อนๆก็จะใช้คีย์เสียงของผู้ชายเพราะว่าเป็นคนเสียงต่ำนะคะถ้าเป็นเสียง Karen เนี่ยพยายามแล้วก็จะขึ้นเสียงสูงตอนท่อนกลางเนี่ยขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องลงกระไดลงบันไดนะคะก็ใช้คีย์ของวง Eagles คือ Desperado นั่นเองเป็นเพลงเก่งของดิฉันนะคะตามมาด้วย I Need You จากคณะอเมริกาซึ่งจบลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามฟังรายการนะคะรายการของเราเนี่ยชื่อ Fresh and Fun นะคะจัดรายการนี้มาตั้งแต่ยังสาวตั้งแต่อายุประมาณสัก30นะคะผ่านมาแล้วอีกประมาณกี่ปีให้เดาเอาเองเพราะว่าเป็นสูงวัยแล้วนะคะแล้วยังนิสัยไม่ดีคือไม่คือกินยาลดความดันไม่สม่ำเสมอแล้วก็ลืมตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองแบบยังแข็งแรงคือใช้ชีวิตแบบประมาทนะคะโดยลืมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านทรงสอนไว้ว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทเป็นอันขาดนะคะดิฉันเองก็ได้บทเรียนซึ่งก็ยังคิดเลยว่าตัวเองแบบจะตายแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเป็นอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เคยเป็นนะคะบ้านงงคอนโทรลตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งไม่ดีเลยนะคะก็โดนหมอดุเหมือนกันแต่ว่าโดยสรุปแล้วนะคะเมื่อตอนนี้แบบกลับมาถึงที่ออฟฟิศเนี่ยก็เช้าเย็นเช้าก่อนนอนเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาลงโทษเราอะค่ะว่าดื้อนักใครบอกอะไรก็ไม่ฟังไม่ทำคิดว่าตัวเองแน่นักเหรอก็เป็นไงล่ะเองนะโดนอัดซะอัดด้วยทำให้เราต้องไม่สบายอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปซื้อเครื่องวัดความดันใหม่มาความดันเครื่องวัดความดันเดิมมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากปรับทันสมัยแบบขอดูแบบใหม่ก็จากเดิมที่บอกว่าเงินเงินวัดความดันไม่ค่อยเป็นแต่ตอนนี้แบบว่าคล่องแคล่วมากเห็นไอ้เจ้าเครื่องวัดความดันนี่แบบเป็นเพื่อนขำๆมาเลยมาสู้กันซะหน่อยดิแล้วก็จะรู้แกวเขาว่าถ้าแบบอย่างนี้แปลว่าเอ้ยความดันจะต้องแย่แน่ๆเลยต้องเกิน140 105แบบเกิน140แน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นการเดาคาดเดาแล้วก็รู้สึกเป็นเพื่อนกับเขาไปแล้วสำหรับเครื่องวัดความดันนะคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องคุณหมอแนะนำให้ไปพบนักกำหนดอาหารนะคะความที่ดิฉันก็ได้ไปพบนะคะเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยนักกำหนดอาหารเคยได้ยินแต่นักโภชนาการก็บอกว่าอ่ะงงก็บอกไหนขอพบซะหน่อยสิก็เลยเข้าไปพบก็เจอแบบเป็นน้องผู้ชายนะคะซึ่งอายุยังเพิ่ง31แต่ประมาณเนี้ยนะคะจบทางด้านมหิดลแล้วก็ดิฉันก็ถามว่ามันคืออะไรนะคะไม่เข้าใจเลยนักกำหนดอาหารเนี่ยไม่ใช่นักโภชนาการหรอคะบอกนักโภชนาการเนี่ยมันเหมือนเป็นคือเป็นแบบผู้ที่เชี่ยวชาญอธิบายในภาพรวมนะคะวันนึงต้องกินอาหารครบ5หมู่ต้องออกกำลังกายคือแบบภาพรวมทั่วๆไปแต่นักกำหนดอาหารเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่มีใบประกอบวิชาชีพนะคะแล้วก็สามารถที่จะประเมินวินิจฉัยในให้โภชนาบำบัดนะคะภาษาอังกฤษว่า medical nutrition therapy นะคะแล้วก็รักษาฟื้นฟูสุขภาพให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันโอ้ยเองเหรอคะคุณหมอเอาไม่ใช่หมอผมไม่ใช่หมอผมเป็นนักกำหนดอาหารนะคะซึ่งหมอซึ่งนักกำหนดอาหารเรียกผมน้องก็ได้ครับผมจะได้เรียกคือนักกำหนดอาหารแบบเรียกแล้วมันจะยาวไงคะเรียกหมอก็คำแบบคำเดียวอะไรเงี้ยงั้นก็ไปทำ EKG มาแล้วอะไรเงี้ยก็เออโอเคก็รู้สึกดีว่าหัวใจโอเคแบบอะไรอย่างเบาหวานก็หน่อยนึงแล้วนะอย่ากินหวานมากนะอะไรเงี้ยก็เป็นการวินิจฉัยมาจากพี่หมอคนแรกนะคะแต่น้องหมอน้องคนเนี้ยเขาไม่ให้เรียกหมอนะคะงั้นก็เลยถามว่าแล้วภาษาอังกฤษของนักกำหนดอาหารเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรคะนะคะสำหรับนักโภชนาการก็ nutritionist นะคะ
nutritionist แต่ถ้าเป็นนักกำหนดอาหารชื่อ dietitian คือเหมือนไดเอทนะคะแล้วก็เติม itian dietitian นั่นเองนะคะก็เลยบอกอ๋อแบบได้ความรู้ใหม่ dietitian นะคะก็อ่านออกเสียงแบบนี้อ๋ออย่างนี้เองแล้วก็คุยยาวเลยฉันก็ถามเยอะมากนะคะว่ากินไอ้นี่เป็นยังไงนั่นต้องดูแลตัวเองยังไงให้มันถูกต้องและที่เขาโฆษณาใน Facebook ว่าต้องกินออลิฟออยล์หรือว่าต้องกินไอ้นู่นไอ้นี่นั่นแบบเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยน้องเขาก็อธิบายให้ฟังซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตจะไม่พูดตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นการที่ว่าไปพาดพิงถึงคนอื่นนะคะยังก็ตาสว่างว่าโอ้อย่างนี้เองแล้วเสร็จแล้วก็พี่จะเรียกพี่หมอทุกทีเลยน้องเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าสรุปนะคะ1ออกกำลังกายนะคะถามว่ากินไอ้นู่นไอ้นี่อะไรแบบได้ไหมกินได้แต่ถามว่าบอกกับตัวเองทุกครั้งว่าเมื่อกินไปแล้วเนี่ยใช้มันไปป่ะคุณกินไปสมมุติว่าแคลอรี่เท่านี้เนี่ยคุณใช้ไปเท่านี้ไหมหรือถ้าคุณกิน10แล้วคุณไม่ใช้เลยคุณก็สะสมไอ้10อยู่ในร่างกายแล้วคุณก็จะบวมคุณก็จะแบบมีพุงหมาน้อยพุงไขมันเป็นยางห่วงยางรอบตัวอะไรเงี้ยคุณก็ไปคิดเอาเองคือถ้าถามว่าคุณจะกินไอ้นั้นได้ไหมก็กินได้แต่จำนวนให้น้อยนะคะแล้วก็ให้พอกับสิ่งบาลานซ์กันกับการที่เราได้ออกกำลังกายนะคะซึ่งอันนี้ก็ฟังดูแล้วแบบมันก็มีเหตุผลเนาะนะคะแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดคือคุณไม่ได้เบิร์นไขมันเลยคือไม่ได้ออกกำลังไม่ยืดเหยียดหรือเปล่านะคะและการออกกำลังกายเนี่ยเป็นยาไอ้พวกอะไรทั้งหลายที่เขาโฆษณาอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะถ้าคุณไม่ออกกำลังกายคือบอกออกกำลังกายยังไงคะเขาบอกว่าการออกกำลังกายต้องอย่าต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงถ้าต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงจะถือว่าไม่ได้ออกกำลังกายนะคะเรียนเองก็มาฟังแล้วก็เหมือนกับตาสว่างนะคะแล้วก็พอออกจากโรงพยาบาลนี้แล้วนะคะก็เก็บข้อมูลไว้เต็มเลยแล้วก็ไปหาซื้อดัมเบลบอกว่าเอาข้างละกิโลก็พอนะครับพี่แปะข้างเลยค่ะปรากฏว่ายังหาซื้อไม่ได้เลยนะคะเพราะต้องแล้วก็ไปดูวิธีด้วยว่าจะต้องทำยังไงแต่ยังไงก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็อย่าไปกินยาแบบเยอะแยะอะไรไปหมดนะคะบาลานซ์การกินแล้วกินสลับไปสลับมาคืออย่าไปกินอาหารอย่างเดียวบ่อยๆนะคะแบบซ้ำๆเนี่ยไม่ได้จริงๆแล้วจะเล่าให้ฟังอีกแต่ว่าตอนนี้เวลาไม่ได้แล้วนะคะตั้งใจจะให้ฟัง2เพลงแต่ไม่ได้แล้วให้ฟังแค่เพลงเดียวไปก่อนเพลงนี้ชื่อSealed with a Kiss โดย Sir Cliff Richard นะคะก็ลากันด้วยเพลงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ฟังแค่นี้ก่อนก็แล้วกันมีเรื่องอาหารในห้องอาหารโอ้โหแบบมีความสุขมากนะคะสำหรับการไปพบแพทย์ครั้งนี้ส่วนโรงพยาบาลไหนก็มาถามกันหลังใหม่ก็แล้วกันนะคะค่ะลากันด้วยเพลง Sealed with a Kiss จากผู้จัดนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะฝนตกบ่อยมากระยะนี้นะคะพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะคะเรายังคงรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ทีแดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนโดนสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: ศึกเพลงกราวครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ทลายเครือข่ายจีนเทารับฟอกเงินพบเงินในดิจิทัลวอลเล็ตกว่า250ล้านบาทฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมชนะคีร์กีสถาน3-2ขณะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะมองโกเลีย3-0เซต

0: สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ16กันยายนนะครับเราเริ่มการประชุมสภาวันนี้ตลอดทั้งวันดุเดือดเข้มข้นเพราะว่ามีวาระการประชุมพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของกกต.ที่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับโดยเฉพาะการอภิปรายของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนและก็การประท้วงจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยครับวาระเพื่อพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการประชุมสภาวันนี้ซึ่งการประชุมเริ่ม 10:30 โดยมีข้อตกลงว่าจะอภิปรายในวาระนี้ประมาณ5ชั่วโมงเริ่มจากนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นำเสนอรายงานการปฏิบัติงานของกกต.เพื่อรายงานการปฏิบัติปี67และ68เช่นการจัดการเลือกสว.และการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นต้นจากนั้นเป็นการอภิปรายเริ่มจากนายพฤทธิ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนที่มุ่งประเด็นอภิปรายไปที่มติกกต.ในคดีหัวสว.โดยระบุว่าเป็นมติที่ขัดหลักการหลักกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะจนเรียกได้ว่าเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกกต.สะท้อนว่ากกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวคือช้างตัวแรกคือการโกงสว.มีการทำเป็นบทขบวนการช้างตัวที่2คือความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและช้างตัวที่3ก็คือมองข้ามมาตรฐานการทำงานของกกต.ที่ผ่านมา
1: ประการแรกครับแม้กกต.ไม่ได้สั่งฟ้องรัฐมนตรีหรือว่ากรรมการบริหารพรรคของพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวครับแต่ในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องมีหลายคนมากครับที่เกี่ยวข้องและเป็นคนคุ้นเคยของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นครับเรามีใครบ้างครับเรามีอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดนครพนมเรามีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดสุโขทัยเรามีอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดภูเก็ตเรามีพ่อของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเรามีหลานของรองนายกจากพรรคภูมิใจไทยเรามีนายกอบจที่ภาคใต้ที่ร่วมหาเสียงกับพรรคภูมิใจไทยเรามีผู้ช่วยส.ส.ของส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยและเรามีเจ้าหน้าที่ธุรการครับในจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย
0: ระหว่างนั้นนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.ภูมิใจไทยได้ประท้วงการอภิปรายของนายพฤทธิ์เป็นระยะทั้งกรณีอภิปรายเชื่อมโยงหลักฐานการสื่อสารทางโทรศัพท์มายังพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายสุภชัยระบุว่าเป็นการนำข้อมูลลับราชการและข้อมูลเถื่อนมาอภิปรายในสภาจากนั้นก็เป็นการอภิปรายตอบโต้ต่อเนื่องกับส.ส.พรรคประชาชนคนอื่นด้วย
2: สิ่งที่ท่านกำลังจะพูดผมกลัวจะไปถึงพานรองคนทำความสะอาดพรรคภูมิใจไทยด้วยมันเป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องและพรรคผมได้รับความเสียหาย
1: ผมยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างครับเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลที่ชื่อว่ารัตนาบ่อถ้ำครับมันเลยเป็นที่น่าสงสัยครับว่าหากพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงสว.จริงแล้วทำไมครับเราถึงได้รับข้อมูลว่าคุณรัตนาบ่อถ้ำนั้นได้มีการโทรคุยกับสว.อย่างน้อย19คนนะครับ
2: ประท้วงครับ
1: มี6คนครับที่อยู่ในรายชื่อ20
2: ผมประท้วงท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับขออนุญาตประท้วงว่าสิ่งที่ท่านกำลังเสนอเนี่ยเป็นสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นเอกสารลับท่านควบคุมการประชุมที่ไม่เรียบร้อยเพราะปล่อยให้เอาของที่ไม่ชอบของเถื่อนของหนีภาษีมาอภิปรายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ไงครับท่านประธาน
3: เพราะฉะนั้นท่านประธานครับประท้วงท่านประธานข้อ9ครับสมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
2: ผมเรียนกับท่านประธาน
3: พิจารณาด้วยครับ
2: ผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
3: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับยังไม่ใช่เวลาอภิปรายของสมาชิกเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
4: เดี๋ยวท่านบันทิน
2: ใจเย็นน้องใจเย็น
4: ไม่ท่านสุภชัย
3: ผมไม่มีพี่แบบนี้ครับ
4: ไม่
2: ผมไม่มีโอ้ตกลงกันไปน้องกันแล้ว
4: ท่านสุภชัยท่านสุภชัยกรุณา
2: ครับ
4: ตั้งสติดีๆครับผมวินิจฉัยไปแล้วคำวินิจฉัยของประธานเป็นที่สิ้นสุด
0: ขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายว่าความสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งเป็นเกาะกำบังของกกต.ได้พังทลายลงจากคำวินิจฉัยเรื่องคดีหัวสว.คดีหัวสว.เป็นฟางเส้นสุดท้ายของศรัทธาที่มีต่อกกต.แม้ว่าจะส่งสำนวนให้ศาลฎีกาแล้วประชาชนก็ไม่ได้คาดหวังอีกต่อไปพร้อมกับระบุว่ากกต.คนใดก็ตามที่รับรู้เรื่องราวของอำนาจภายนอกที่พยายามแทรกแซงครอบงำชี้นำการตัดสินใจของกกต. ขอให้แฉความจริงเพื่อให้เห็นว่าอย่างน้อยยังมีคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมเพื่อรักษาเกราะกำบังของกกต.เอาไว้
5: ใครก็ตามที่อยู่ในกกต.ที่รับรู้เรื่องราวของอำนาจภายนอกที่พยายามเข้ามาแทรกแซงครอบงำชี้นำอำนาจการตัดสินใจและการทำงานในกกต.ออกมาพูดสิครับอาจจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าในกกต.ยังมีคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสุจริตมีความเที่ยงธรรมในใจที่จะรักษาเกราะกำบังของกกต.ตั้งแต่ต้นเอาไว้ได้คนในกกต.สวมหัวใจสิงครับออกมาแฉเลยครับออกมาพูดเลยครับว่าใครเข้าไปแทรกแซงคดีหัวสว.หรือไม
0: ่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติอภิปรายถึงการพิจารณาคดีหัวสว.ของกกต.โดยระบุว่าตัวพันตำรวจเอกทวีไม่ขอรับรายงานขอให้กลับไปทำใหม่มองว่าเป็นการด้อยค่าและก็ระบุว่ากกต.มีการพิจารณาแยกส่วนฐานความผิดซึ่งกกต.ไม่สามารถแยกส่วนได้เพราะได้กันผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานแล้วถือว่าผู้กระทำผิดได้สารภาพแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณาแยกส่วนเหมือนที่ประธานกกต.ชี้แจงขัดเจตนารมณ์กฎหมายเพราะว่าตามเจตนารมณ์การกันให้เป็นพยานนั้นต้องการให้บุคคลนั้นให้การถึงตัวผู้สั่งการที่ทำให้เกิดการหัวสว.และในการกันการเป็นพยานตามกฎหมายกกต.ระบุว่าจะต้องเป็นผู้กระทำผิดและกกต.ให้การเป็นพยานแล้วจะมีหลักฐานไม่เพียงพอได้อย่างไรพันตำรวจเอกทวียังระบุว่ายังมีสว.ที่รับสารภาพว่าบุคคลที่1เลือกกลุ่มที่3ได้คะแนนเป็นอันดับที่1หรือ68คะแนนตามโพยอีกคนหนึ่งเป็นผู้สมัครจังหวัดพะเยาได้รับคะแนน70คะแนนถือเป็นการกระทำผิดแล้วส่วนปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือความเชื่อมั่นพันตำรวจเอกทวีเห็นว่ากกต.มี3คนที่ได้รับผลประโยชน์จากการสรรหาของสว.ชุดนี้อีก2คนถูกคัดเลือกโดยสว.ชุดก่อนเพราะฉะนั้นมติก็คือ1ต่อ3ดังนั้นก่อนหน้านั้น5คนเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนและยังมีเสียงข้างมากที่วินิจฉัยไม่รับเส้นเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษวุฒิเอสไอที่สามารถชี้ไปถึงผู้บงการได้เพราะฉะนั้นกกต.ควรจะต้องพิจารณาทบทวนครับ
6: ถามง่ายๆครับท่านประธานไม่ต้อง
0: เอาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายโดยตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของกกต.โดยเฉพาะการพิจารณาคดีหัวสว.ที่สร้างความเครือบแคลงหลังจากกกต.เสียงข้างน้อยให้สัมภาษณ์ว่ามีความพยายามร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในระดับอำเภอจังหวัดถูกตัดตอนเกือบหมดถามว่ากกต.ได้ดำเนินการอะไรหรือยังและอีกประเด็นสำคัญคือการสาวไปถึงผู้บงการเส้นเงินไปถึงตัวใหญ่ๆแต่การเอาเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องไปถึงระดับสูงกว่านั้นกกต.มีมติไม่รับเข้ามารวมไปถึงสำนวน DSI ก็ไม่รับถามว่าตอบได้หรือไม่ว่าจะทำให้การเลือกสว.สุจริตเที่ยงธรรมนายอภิสิทธิ์ย้ำว่าเจตนารมณ์เดิมที่จะมีกกต.ที่เป็นกลางยอมรับจากทุกฝ่ายให้การเลือกตั้งสุจริตตอนนี้ถูกทำลายไปหมดจะมีคดี DSI ศาลฎีกาที่อาจจะไต่สวนและชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่กกต.พิจารณาไม่ครบถ้วนก็ยังไม่นับ157ด้วยนะครับสำหรับเสียงข้างมากนั้นขอให้ตั้งหลักกันให้ดีไม่เช่นนั้นสิ่งที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนเป็นเรื่องการล้มล้างการปกครองไปหลังจากนั้นนายแสวงได้ชี้แจงและขอบคุณสมาชิกที่เห็นที่ให้เห็นข้อสังเกตของการทำงานของกกต.โดยบอกว่าได้ฟังถ้อยคำทุกคำทุกประโยคนั่งอยู่6ชั่วโมงนะครับโดยไม่ได้ลุกไปไหนจะได้นำสิ่งที่สมาชิกอภิปรายเพื่อพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับการทำงานจากนั้นก็ชี้แจงการทำงานของกกต.ในการเลือกสว.ปี67กรณีมีปัญหาการสมัครผิดกลุ่มรวมไปถึงมาตรการในการป้องกันการทุจริตทั้งเรื่องกลุ่มผู้สมัครและโพยเดิมกกต.นั้นออกระเบียบห้ามแล้วแต่สุดท้ายมีการร้องศาลระเบียบก็ถูกยกเลิกซึ่งกกต.ไม่ได้อุทธรณ์ทำให้ผู้สมัครยังมีสิทธิ์ที่จะแนะนำตัวจนกระทั่งวันเลือกสว.ระดับประเทศพบว่ามีการนำโพยเข้าไปในสถานที่เลือกกกต.ก็มีมติในบ่ายวันนั้นครับให้เก็บเอกสารและก็โพยทั้งหมดนะครับไปดูงานนิทรรศการและการประชุมระดับโลกด้านพลังงานแก๊สเทค2026นะครับ

0: บูธกฟผ.นำเสนอเนื้อหาผ่าน3มิติสำคัญประกอบด้วยมิติของการเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานผ่านการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและ LNG โครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่และระบบไฟฟ้าภูมิภาคอาเซียน Power Grid มิติของการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำเช่นไฮโดรเจนและชีวมวลและมิติที่3คือการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR Small Modular Reactor ซึ่งเป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ทั่วโลกกำลังจับตา
1: เรามองว่าต่อไปเนี่ยเราจะเพิ่มบทบาทจากการเป็นผู้รักษาความมั่นคงเพียงอย่างเดียวไปเป็นผู้เชื่อมระบบนิเวศทางพลังงานก็คือ Ecosystem Connector เรามองว่าต่อไปเนี่ยจะมีผู้เล่นหลายรายมากขึ้นในระบบนิเวศเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนนึงครับเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ stakeholder ต่างๆเรามองนะครับว่าเราจะเล่นบทบาทนั้นด้วยนะครับเราอยากจะสื่อสารว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสู่การเปลี่ยนผ่านเราอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศที่เขาทำไปแล้วเป็นlesson learnedนะครับผมมองว่าการที่มี knowledge sharing เนี่ยมันจะเป็น fast tracking ในการเรียนนะครับเอาประสบการณ์ของเขาเอามาปรับปรุงการใช้ของเรานะครับ
0: กฟผ.ยังมีบทบาทหลักในการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเฉพาะทางด้านพลังงาน Electrification Theater เวทีหารือด้านระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลอดจนเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งสอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตนอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา USTDA และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับประเทศไทยในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR และจะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยในอนาคต
2: กลับมาดูเรื่องหัวสวกันต่อนะครับศาลฎีการับคำร้องกลุ่มสวสำรองคัดค้านคำวินิจฉัยและมติกกต.เสียงข้างมากกรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสวโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอและก็ขอให้ศาลไต่สวนใหม่นะครับทั้งขบวนการวันนี้กลุ่มสวสำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสนามหลวงนะครับเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสวเพื่อให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วตัวแทนกลุ่มสวสำรองยืนยันว่าข้อกล่าวหาที่3เรื่องโพยหัวที่กกต.ชี้แจงว่าไม่ผิดนั้นกลุ่มสวสำรองยืนยันว่าได้มีขบวนการจัดทำขึ้นจริงโพยฉบับแรกที่พบนั้นเป็นฉบับที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งจึงเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยให้เป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่ได้วินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานที่มีกลุ่มสวสำรองระบุว่าทั้ง77รายกกต.วินิจฉัยในลักษณะคดีอาญาเป็นหลักไม่ได้พูดถึงมาตรา62ของกฎหมายเลือกสวเลยทั้งที่มาตรานี้กำหนดไว้ว่าเพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกไม่สุจริตเที่ยงธรรมศาลก็ต้องสั่งเพิกถอนสิทธิ์ผู้ได้มาโดยไม่สุจริตได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลคดีอาญาการไม่พิจารณาตามมาตรานี้ทางกลุ่มมองว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าข่ายละเมิดมาตรา32ที่กำหนดว่ากกต.หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งสว.สุจริตเที่ยงธรรมหากละเลยหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษจำคุกถึง10ปีครับวันนี้กลุ่มสวสำรองได้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันตามมาตรา44ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ยกคำร้องทั้ง3ข้อกล่าวหาไต่สวนและวินิจฉัยใหม่พร้อมขอให้ไต่สวนว่าการทุจริตเป็นรูปแบบขบวนการหรือไม่เพื่อให้กกต.ขยายผลพิจารณาสวทั้งหมด138คนแล้วส่งเรื่องกลับมาให้ศาลฎีกาอีกครั้งนึง
3: คือเรื่องนี้กลุ่มไม่หนักใจหรอกครับเพราะว่าการที่พวกผมมาร้องวันนี้ผมก็คาดการไว้ก่อนว่าเพราะไม่อย่างนั้นกกต.วินิจฉัยเมื่อวันซืนแล้วผมก็คงร่างคำร้องไม่ทันหรอกถ้ามาร่างวันนี้ผมก็ร่างมาเป็นเดือนแล้วครับผมก็เตรียมการไว้เหมือนกันทั้งพวกผมนะฮะ

0: นั้นก็ไม่เป็นไรครับเราก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของกฎหมายครับผม
1: ส่วนกรณีที่กกต.ชุดใหญ่พยายามโยนความผิดให้อนุกรรมการชุดที่36ที่อ้างว่าพยานหลักฐานมาไม่ถึงพลตำรวจโทคำรบระบุว่าในฐานะผู้บริหารต้องไม่โทษหรือโยนความผิดให้ใครต้องวินิจฉัยและพิจารณาให้รอบคอบเมื่อตัดสินใจแล้วต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองครับ
2: กระบวนการในเรื่องของการพิจารณาเรื่องวสว.ไปถึงไฟนอลชั้นศาลฎีกาหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันจะต้องมีการเลื่อนลำดับของกลุ่มสว.ที่ได้ลำดับสำรองขึ้นมาเนี่ยหากเป็นเช่นนั้นน่ะทางกลุ่มสว.สำรองยินดีที่จะรับตำแหน่งหรือจะปฏิเสธในการที่จะรับตำแหน่งยังไง
0: คือตรงนี้นะเรียนว่าตรงนี้นะครับพวกเราตอนนี้เราข้ามขั้นคำว่าอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นแล้วเราเพียงแต่อยากให้ความจริงที่เราพวกเรานี่รู้เต็มอกว่ามันความจริงมันคืออะไรเพราะเราเป็นผู้สัมผัสไอ้เรื่องนี้มาโดยตัวเองเราอยากให้ความจริงนี้ปรากฏ
1: กลุ่มสว.สำรองได้อ่านแถลงการย้ำว่ามาตรา62ใช้เกณฑ์เพียงหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกอาจไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่จำเป็นต้องถึงระดับพิสูจน์ความผิดทางอาญาและการตรวจสอบไม่ควรจำกัดเฉพาะหลักฐานการจ่ายเงินแต่ต้องรวมถึงพฤติการและความเชื่อมโยงของเครือข่ายด้วยกลุ่มสว.สำรองย้ำว่าการยื่นคำร้องในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งช่วยบุคคลใดหรือกดดันศาลแต่ต้องการให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนเพื่อรักษาความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสว.ช่วงบ่ายก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าศาลฎีกาได้รับคำร้องไว้ในสารบบเป็นคดีหมายเลขดำที่ลต.สว.21/2569เพื่อพิจารณาต่อไปพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราติดตามเจ้าหน้าที่ไปจับขบวนการที่ฟอกเงินให้กลุ่มสแกมเมอร์พบเงินในดิจิทัลวอลเล็ตกว่า250ล้านบาทนะครับในขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวมาจากการประชุม UN Cross ที่สิงคโปร์ในวันสุดท้ายครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
7: แต่เส้นเงินระบุชัดว่าอาเว่ยรับแลกเงินโดยรับเงินสดจากอาเทาและได้ส่งเหรียญ USDT ให้อาเทาผ่านบัญชีม้าคนไทยหลายรายการขณะเข้าตรวจค้นอาเว่ยยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดทรัพย์สินที่มีทั้งหมดทั้งเงินสดกว่าล้านบาทรถยนต์นาฬิการูโดยไม่คัดค้านและไม่อยากให้ส่งตัวกลับไปยังจีน
8: เราได้มีการทลายเครือข่ายเข้ามาภูวิลล่าซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาพอเวลาได้เงินก็จะมีการไปจัดปาร์ตี้กันที่เราได้เห็นกันต่อจากนั้นเราได้มีการขยายผลเครือข่ายต่อเราเห็นเส้นเงินจนเป็นวิธีการต่อมาเรื่องการฟอกเงินฟอกคนไปจนถึงโรงเรียนสอนภาษาต่างๆได้มีการฟอกเอาเงินไปใช้หลังจากที่มีการล็อกเหยื่อได้ต่อมานะครับเราก็ขยายผลต่อหลังจากนั้นเราก็ไม่หยุดเราเห็นเส้นทางการเงินที่ไปยังผู้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องนะครับ
9: ถ้าไปแลกเปลี่ยนตามธนาคารหรือตามปิดครับออบิตนะครับก็จะต้องยืนยันตัวตนและทิ้งร่องรอยนะครับทั้งนั้นเนี่ยอาเทาก็จะมีเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์ด้วยกันไหนเลยก็เลยเอา เงินบาทเนี่ยไปซื้อ USDT ของแก๊งสแกมเมอร์แก๊งอื่นในกันนะครับจะต้องออกมาใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นเข้ามีที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับในขณะที่ออกตัวเองก็ไม่ได้มีธุรกิจเป็นหลักแหล่งนะครับไม่สามารถที่จะดีแคร์ได้ว่ากระเป๋า3ใบอ่ะมีเงิน200กว่าล้านได้ยังไง
7: ขณะที่อเวอร์ยังอ้างว่าได้มีบริษัทลงทุนนำเงินมามอบให้ดำเนินการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลแต่อเวอร์ไม่สามารถนำหลักฐานชื่อบริษัทมาชี้แจงได้โดยตำรวจยังพบว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลของอาเว่ยมีผู้เสียหายจากคดีช่อโกงออนไลน์โอนเข้ามาไม่ต่ำกว่า16คดีโดยโอนออกเป็นสกุลเงิน USDT ทันทีร่วม3ล้านบาท
8: ก็จากการที่เราสืบสวนนะครับก็คืออาเว่ยเนี่ยเอาเหรียญ USDT เนี่ยมาขายให้อาเทานะครับการขายเงินนอกกระดานเทรดอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าคนไม่สนิทกันจริงเนี่ยไม่กล้าหรอกครับเพราะว่ากระดานเทรดเนี่ยยังมีตัวโฮเหรียญไว้จังหวะเงินจะโอนเข้ามาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดขายเถื่อนแบบเนี้ยต้องไว้ใจกันเพราะถ้าเกิดว่าโอนเหรียญไปแล้วไม่รู้จักกันแล้วโดนบิดไปไม่โอนเงินมาก็จบใช่ไหมครับคือเงินใน wallet ที่เราเจอนะกระเป๋า1ใน3เนี่ยมันมีการเข้าและออกเลยไม่มีค้างนะครับก็ในรอบเวลาประมาณสักเดือนนึงเนี่ยฮะเงินพวกนี้จะเป็นเงินหมุนเวียน
7: ขณะที่แก๊งรับฟอกเงินของอาเทาซึ่งมีนายกฤตภัทรหรือนายเฟรมร่วมขบวนการรับฟอกเงินผ่านเทรดทองคำและหุ้นแต่หลังจากได้รับการประกันตัวในชั้นศาลนายเฟรมมุ่งหน้าเดินทางไปยังปอยเปตทันทีแม้ศาลจะออกหมายจับอีกรอบในคดีหลบหนีประกันแต่นายเฟรมก็ไม่มีวี่แววจะกลับมารับโทษอีกทั้งยังไปตั้งแก๊งรับฟอกเงินจากการหลอกลวงเช่นเดิม
9: ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก็คิดว่าจะหนีไปตลอดนะครับศักยภาพในเฟรมตอนนี้สามารถที่จะเป็นเอเจนต์ในการรวบรวมบัญชีม้าแล้วครับเพื่อส่งบัญชีเนี่ยไปให้กับผู้ประกอบการหลอกลวงออนไลน์และกินค่าคอมมิชชั่นครับก็สามารถที่จะทำได้อยู
8: ่ตอนที่สูตร SEC นะครับปราบปรามอย่างหนักบัญชีม้าไทยหายากใช่ไหมครับเฟรมเนี่ยเคยเสนอความคิดให้อาเทาเนี่ยครับใช้บัญชีม้ากดเงินม้าถอนเงินเป็นคนกัมพูชาอาเทาก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปปรึกษากับแก๊งสแกมเมอร์แก๊งอื่นที่อยู่ที่กัมพูชาที่กัมพูชาจะมีแก๊งสแกมเมอร์เยอะมากนะครับจะรวมกันเป็นสมาคมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้เพื่อมีอำนาจต่อรองนะครับทางสมาคมของสแกมเมอร์ของจีนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวละครกัมพูชาเกี่ยวกับขบวนการหลอกคนไทยเนี่ยจะเป็นประเด็นระหว่างประเทศก็คือว่าเชื่อว่าไม่กลับมาแน่นอนนะครับแล้วก็เฟรมตอนนี้ข่าวว่าน่าจะหักกับอาเทาละเฟรมน่าจะมาอย่างที่น้องบอกน่าจะมาทำเองแหละนะครับเป็นเอเจนต์หรือว่าอาจจะทำอยู่ในสมาชิกแก๊งอื่นนะครับคือพวกนี้มันจะมีสกิลเรื่องพวกนี้อยู่ครับผม
7: แก๊งอาเทาซึ่งมีนายเฟรมเป็นคนรับฟอกเงินนับเป็นแก๊งฟอกเงินที่ใหญ่ระดับต้นๆที่รับฟอกเงินจากเหยื่อคนไทยโดยเฉพาะมีเหยื่อสูญเงินหมดบัญชีเหยื่อตรอมใจตายและเหยื่อที่เป็นโรคซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตายแก๊งอาเทาเหลาฉงอาเว่ยจะรับฟอกเงินจากเหยื่อคนไทยไม่ได้ถ้าไม่มีไทยเทาอย่างนายเฟรมนางสาวตูนร่วมอยู่ในขบวนการรวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รัฐสีเทาในกัมพูชาและเจ้าหน้าที่รัฐฝั่งไทยที่อำนวยความสะดวกให้แก๊งอาชญากรข้ามชาติทำงานได้อย่างง่ายสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
10: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้ากรณีที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นและมีเรื่องของวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่พาพยานหญิงคนหนึ่งเข้าไปค้นกุฏิเพิ่มนะครับเก็บหลักฐาน
6: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าท ทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดก่อตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะเปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูเลสปอนทีจี
15: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
10: ภาพของวัดเพื่อคืนความสวยงามให้โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงเตรียมพัฒนาพื้นที่ที่เป็นลานจอดรถรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในอนาคตด้วยบรรยากาศในวัดก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนมองว่าการจัดระเบียบครั้งนี้เป็นการคืนพื้นที่ทางศาสนาและสาธารณประโยชน์กลับสู่ประชาชนอย่างแท้จริงส่วนกรณีที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นนะครับหลังจากที่มีกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในโฉนดล่าสุดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ของวัดเรียบร้อยแล้วนะครับนายอนันตชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมแถลงความคืบหน้ากรณีที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นหลังจากพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดจากชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นวัดป่าอดุญญารามที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้วนายอนันตชัยบอกว่าโฉนดตัวจริงได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เก็บรักษาและดูแลตามระเบียบพร้อมกับมีหนังสือเป็นพยานหลักฐานยืนยันว่าต้นฉบับโฉนดอยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นจึงขอให้ประชาชนสบายใจนะครับส่วนศาสตราจารย์พิเศษทวงทองจันทรังสุก็บอกว่าตามแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัดในส่วนภูมิภาคเป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยในช่วงแรกอาจารย์บอกว่ายังเกรงใจก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่พระครูอดุลสารนิเทศเป็นฝ่ายที่พูดขึ้นมาเองหลังจากรับมอบโฉนดจากเจ้าพนักงานที่ดินว่าให้สำนักงานพระพุทธศาสนารับโฉนดไปเก็บรักษาอาจารย์ก็กราบเรียนพระครูว่าจะถวายสำเนาโฉนดกลับไปเก็บไว้ที่วัดเพื่อให้ญาติโยมและประชาชนได้ตรวจดูรายละเอียดและเกิดความสบายใจนายอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้กล่าวว่าในภาพรวมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้สั่งการไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลกรณีที่มีลักษณะเช่นเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นว่ายังมีวัดในพื้นที่ใดหรือจังหวัดใดประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันอีกหรือไม่เบื้องต้นก็ได้รวบรวมข้อมูลเข้ามาแล้วจำนวนมากนะครับพบว่า มีหลายพื้นที่มีกรณีลักษณะเดียวกันหลังจากนี้เมื่อสามารถสรุปและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้มีการเปลี่ยนชื่อในเอกสารสิทธิ์เป็นชื่อของวัดให้ครบถ้วนครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับมีผลงานของนักฟุตบอลทีมชาติไทยและทีมวอลเลย์บอลทีมไทยด้วย
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
16: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
17: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
16: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
18: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
17: ่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
18: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
17: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
19: วันนี้พวกเขาเจอกับมองโกเลียครับทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์เอเชียหมาดๆครับเจอกับมองโกเลียอันดับ130ของโลกโค้ชออสกิติพงษ์รัตตะเกรียงไกรหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยจัดผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยกัญญารัตน์ขุนเมืองศศิภาพรจันทวิสูตรณัฐนิชาใจแสน อัจฉรพรคงยศชัชชุออนโมกศรีและแก้วกัลยากมุนทลาโดยมีปิยนุชแป้นน้อยและกัญญารัตน์คำวงเป็นตัวรับอิสระปรากฏว่านักตบสาวไทยเอาชนะมองโกเลียไปตามคาด3เซตรวดครับสกอร์25-12 25-18และ25-18แมตช์นี้อัจฉรพรคงยศและชัชชุออนโมกศรีทำแต้มสูงสุดให้กับไทยคนละ11คะแนนส่วนศศิภาพรจันทวิสูตรทำไป10คะแนนครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์2026ทีมชาติไทยจะแข่งขันนัดที่2เจอกับคีร์กีสถานทีมอันดับ118ของโลกในวันพรุ่งนี้ครับแข่งขันเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าวสามมิติรายงาน
10: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดขึ้นได้อีกตลอดเวลานะครับนี่กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าโจมตีนครเมกกะนะครับซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามในซาอุดิอาระเบียนะครับหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียออกมาระบุว่าสามารถยิงสกัดโดรนของกลุ่มฮูตีตกทางใต้ของเมืองเมกกะเมื่อวานครับนายยะยาซารีโฆษกกองกำลังฮูตียืนยันว่ากลุ่มฮูตีได้มุ่งเป้าโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและฐานทัพของซาอุดิอาระเบียเท่านั้นโดยเมื่อวานนี้ได้ยิงขีปนาวุธและโดรนหลายสิบลำมุ่งเป้าโจมตีไปที่บริษัทอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียในเมืองยันบุนอกจากนี้กลุ่มฮูตียังได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหารที่ฐานทัพอากาศคามิสมุซาดในซาอุดิอาระเบียโดยไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีนครเมกกะซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลามและเป็นศูนย์กลางของพิธีฮัจญ์ประจำปีแต่อย่างใดพื้นที่นี้ก็ถือว่าเป็นเส้นแดงครับเป็นแนวเขตที่ไม่สามารถละเมิดโดยเด็ดขาดการออกมาปฏิเสธดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่นายตูกิอัลมากีโฆษกพันธมิตรของทางทหารนำโดยซาอุดิอาระเบียในเยเมนเปิดเผยในวันนี้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียสามารถยิงสกัดทำลายโดรนของฮูตีได้ทางใต้ของนครเมกกะก่อนที่โดรนดังกล่าวนั้นจะรุกล้ำเข้าสู่เขตห้ามบินเหนือนครอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อวานนี้ก็นับเป็นความพยายามครั้งที่2ของกลุ่มฮูตีในการพุ่งเป้าโจมตีเมืองเมกกะหลังจากที่เคยยิงขีปนาวุธเข้ามาเมื่อกรกฎาคมปี2017คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับการโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปยังซาอุดิอาระเบียของกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งหลายฝ่ายวิตกกังวลว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์ตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดและบานปลายมากยิ่งขึ้นนายคาเลตคิอารีผู้ช่วยเลขาธิการ UN ได้ประณามการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและพื้นที่พลเรือนในซาอุดิอาระเบียพร้อมกับเตือนว่าการคุกคามเส้นทางเรือสินค้ามีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของโลกพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งฟื้นฟูและเคารพเสรีภาพการเดินเรือในทะเลแดงและช่องแคบบับเอามันเด็บซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญของโลกตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงหลังจากการโจมตีข้ามพรมแดนของกลุ่มฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งทางซาอุดิอาระเบียก็กล่าวหากลุ่มฮูตีว่ากำลังใช้น่านน้ำและช่องแคบสากลเป็นเครื่องมือทางทหารเพื่อกดดันและข่มขู่เศรษฐกิจโลกด้านคณะผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติได้ประกาศกลางที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ว่าการกระทำของกลุ่มฮูตีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกพร้อมทั้งเรียกร้องให้คณะมนตรีบังคับใช้มติที่มีอยู่และก็ยุติการจัดส่งอาวุธรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากอิหร่านไปยังกลุ่มฮูตีด้วยสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของบอลลูนรับลมบอลลูนแบบลมร้อนนะครับกำลังล่องลอยหลากสีสันอยู่เต็มท้องฟ้าเหนือคฤหาสน์ลองลิดใกล้กับเมืองวอร์มินสเตอร์ในประเทศอังกฤษเนื่องในเทศกาลประจำปี Icons of the Sky คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
20: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว
3: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าลูกสาวเสียหงวนตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านวลละออเปลี่ยนสีหน้าเป็นบึ้งตึงทันทีลองดูสิคะถ้าเป็นเช่นนี้จริงนวลกับเฮียก็เลิกกันเท่านั้นคุณหญิงวาดพรวดพราดลุกขึ้นยืนถ้าเช่นนั้นอย่าพูดกันเลยวะฉันชักหมั่นไส้แกซะแล้วเอ๊ะก็เลิกผัวที่มีเงินอย่างเงี้ยหาได้ง่ายๆหรือและท่านก็เดินกระฟัดกระเฟียดออกไปจากห้องรับประทานอาหารคุณหญิงวาดหยุดชะงักเมื่อแลเห็นคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกนั่งพักผ่อนอยู่ในห้องโถงและคอยฟังข่าวจากท่านคุณหญิงวาดกระซิบกระซาบกับเสียงหวนเบาๆไม่มีทางโว้ยผ่องหวนนวลละออเมียแกไม่มีการผ่อนผันสั่นยาวเลยเจ้าคุณปัจจนึกพูดโพล่งขึ้น
21: ถ้าเช่นนั้นผมพูดเองนั่งสิครับคุณหญิงทุกคนต้องช่วยกันพูดเรื่องนี้เพื่อเห็นแก่จินตนา
0: คุณหญิงวาดซุดตัวนั่งบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งแล้วยกมือชี้หน้ากิมหงวน
21: แกมันไม่ควรก่อกรรมทำเข็ญให้ลูกสาวของแกต้องพลอยรับบาปนี่ถ้าแม่นวลเขาไม่ยอมรับรู้อะไรจะว่ายังไง
0: อาเสียนหน้าจ่อยผมจะลองอ้อนวอนเขาดูครับนวลละออเดินออกมาจากห้องรับประทานอาหารพอดีเจ้าคุณปัจจนึกแลเห็นข้าวก็ร้องเรียก
21: มานี่โว้ยยายนวลมานั่งนี่เถอะมีเรื่องสำคัญจะคุยกับแก
0: นวลละออเดินมานั่งบนโซฟาตัวเดียวกับเจ้าคุณปัจจนึกเรื่องอะไรคะคุณอาท่านเจ้าคุณยิ้มเล็กน้อย
21: แกชอบฟังวิธีพูดแบบอ้อมค้อมหรือแบบตรงไปตรงมาล่ะ
0: ตรงไปตรงมาเถอะค่ะนวลชอบ
21: ถ้าอย่างนั้นอาขอให้แกนึกถึงความหลังเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมาสักหน่อยเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเจ้าชู้ของไอ้งวนแกพอจะนึกออกไม่ใช่หรือ
0: ค่ะนวลจำได้เสมอเพราะเรื่องเหล่านั้นน่ะมันบั่นทอนทำลายความสุขทั้งจิตใจของนวลนี่ค่ะเจ้าคุณปัจจนึกนิ่งอึ้งไปสักครู
21: ่แกจำเจือจันเมียน้อยไอ้งวนได้ไหม
0: อ๋อนางเจือหัวหน้ากรรมกรโรงงานทอผ้าที่บางซ่อนน่ะเหรอคะจำได้สิคะคุณอาพระนางคนนี้เฮียรักและหลงมากกว่านวลจะตีแตกก็ต้องไปยืนด่าหน้าบ้านถนนวิสุทธิกษัตริย์เป็นรอบๆถึง76รอบนางเจือจันจึงหนีไปดร.ดิเรกพูดเสริมขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการ
21: แต่คุณคงไม่รู้ว่าเจือจันได้ตายไปแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วมาทิ้งลูกสาวอายุ3ขวบไว้ให้ยายเลี้ยงจนกระทั่งบัดนี้ลูกสาวของเจือจันซึ่งเกิดจากไอ้หงวนมีอายุได้18ปีและมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากพวกเราได้ไปพบจินตนาลูกสาวของคุณเจือจันเมื่อคืนนี้เองจินตนาทำงานอยู่ที่บาร์ลิเบอร์ตี้คลองเตย
0: นวลละออขมวดคิ้วเข้าหากันค่อยๆหันหน้ามามองดูเสียงหงวนผัวรักของหล่อน
21: เป็นความจริงเหรอคะเฮีย
0: กิมหงวนเย็นว่าไปหมดทั้งตัว
21: จ้า
0: พลว่าทำใจให้สบายคุณนวลอย่าให้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านหงุดหงิดเพราะเรื่องนี้เลยครับเด็กคนนี้จะไม่ทำให้คุณยุ่งยากเดือดร้อนหรือทำลายความสุขคุณแม้แต่นิดเดียวเราเล่าให้คุณฟังก็เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นเช่นนี้นวลละออยิ้มเศร้าๆกรุณาเล่ารายละเอียดให้ดิฉันฟังหน่อยเถอะค่ะนิกรรับเป็นผู้บรรยายเหตุการณ
21: ์เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อคืนนี้ตอนหัวค่ำไอ้แฮวไปเที่ยวบาร์ลิเบอร์ตี้ที่คลองเตยคุณรู้จักไอ้แฮวไหมล่ะ
0: นวลละอออดหัวเราะไม่ได
21: ้ก็พอรู้จักค่ะไอ้แฮวจอมกะล่อน นั่นแหละครับไอ้แฮวกระหืดกระหอบกลับมาบ้านในราว2ทุ่มเห็นจะได้ เล่าให้ไอ้งวนและพวกเราฟังในห้องทดลองว่าได้รู้จักกับพาร์ทเนอร์สาวสวยวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อจินตนาไทยแท้เมื่อสัมภาษณ์ดูได้ความว่าจินตนาคือลูกสาวไอ้งวนไอ้แห้วก็รีบนำข่าวมาบอกพวกเราพร้อมด้วยคุณพ่อคนแก่อ้วนเตี้ยพุงพลุยคนนี้ล่ะครับได้พากันไปที่บาร์ลิเบอร์ตี้ทันทีเราได้พบจินตนาที่นั่นเมื่อไอ้งวนได้ซักไซ้ไล่เลียงดูก็ได้ความว่ายายจินตนาเป็นลูกสาวของไอ้งวนซึ่งเกิดจากคุณเจือจันแต่คุณเจือจันได้เท่งถึงไปแล้วเมื่อ15ปีที่แล้วมาขณะที่จินตนามีอายุได้3ขวบยายของจินซึ่งเป็นแม่ยายของไอ้งวนได้อุปการะเลี้ยงดูจินตนาจนกระทั่งจินตนาเติบโตขึ้นและได้เรียนหนังสือจบชั้นมัธยม6แต่จินตนาไม่สามารถจะหางานตามบริษัทห้างร้านหรือตามกระทรวงทบวงกรมทำได้จินตนาก็ต้องทำงานเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นอาชีพที่สังคมรังเกียจยังไงก็ตามเด็กคนนี้คงทำงานในหน้าที่พาร์ทเนอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมกล้ารับรองว่าจินตนาหลานรักของผมเป็นเด็กดีถ้าเป็นดอกไม้ก็คือดอกไม้ที่แรกแย้มยังไม่มีผึ้งหรือแมลงผู้ไต่ตอมจินได้พาพวกเราไปที่บ้านในซอยบ่อนไก่คลองเตยจินเช่าบ้านเล็กๆอยู่กับยายเพียง2คนเท่านั้นเรื่องนี้ไอ้งวนเขาเกรงใจคุณมากเขาไม่กล้าพอที่จะพูดกับคุณหรอกครับนวลออนนิ่งฟังด้วยความสนใจแล้วหล่อนก็หันมาทางเสียงงวนเฮียจะเอายังไงต่อไปล่ะคะจะให้นวลไปจากนี่แล้วรับจินตนามาอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอคะกิมงวนสะดุ้งโยงใครบอกล่ะลูกจะมาสำคัญกว่าเมียได้ยังไงนวลออทำตาแดงๆเหมือนกับจะร้องไห้หล่อนเปลี่ยนสายตามาที่เจ้าคุณปัจจนึกแล้วกล่าวว่านวลคิดว่าเรื่องเจ้าชู้ของเฮียเมื่อหนุ่มๆคงจะสิ้นสุดไปหมดแล้วที่ไหนได้เฮียกลับได้พบลูกสาวที่เกิดจากเจือจันคู่อริของนวลนวลยังจำได้อย่างไม่มีวันลืมค่ะวันสุดท้ายที่นวลไปด่ามันที่บ้านวิสุทธิกษัตริย์นางเจือได้ปราดลงมาจากเรือนและตรงเข้าตบนวลอุตลุดเคราะห์ดีที่มีนายทหารเรือคนหนึ่งเดินผ่านมาทางหน้าบ้านได้ช่วยห้ามปรามไว้นวลก็เลยขับรถกลับบ้านท่านเจ้าคุณยิ้มเล็กน้อยเรื่องมันเกิดขึ้นตั้ง20ปีแล้วโว้ยใหญ่นวลแล้วใหญ่เจือจันเขาก็ตายไปแล้วอโหสิให้เขาเสียเถอะอาคิดว่าแกควรจะอนุญาตให้ไอ้งวนรับจินตนามาอยู่กับเราที่นี
1: ่นวลละออฝืนหัวเราะสุดแล้วแต่เฮียสิคะนวลไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะกีดกันหวงห้ามความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกได้คุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้นนวลเอ้ยเธอก็อายุ40กว่าเป็นผู้ใหญ่มากแล้วผู้ใหญ่วันนี้คือคนแก่ในวันหน้านะหลานนะเธอจะบอกให้พ่องวนชื่นใจหน่อยไม่ได้หรือว่าเธอเต็มใจให้พ่องวนรับลูกสาวของเขามาอยู่กับเราเด็กคนนี้น่ะยังไม่ทันได้เห็นหน้าเลยก็นึกรักเสียแล้วพ่องวนเขาเล่าให้อาฟังเมื่อเช้านี่เองเขาว่าลูกสาวของเขาสุภาพอ่อนหวานน่ารักมากหน้าตากระจุ๋มกระจิ๋มยังไม่ขึ้นสนิมถ้ามาอยู่กับเราก็จะทำให้บ้านเรามีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวาขึ้นอีก
21: นวลออพูดตัดบทสุดแล้วแต่เฮียเถอะค่ะคุณอาแต่นวลขอรับรองว่านวลจะไม่รังเกียจเดียดฉันเด็กคนนี้พูดจบหล่อนก็ลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวกับทุกๆคนขอโทษนะคะดิฉันต้องขอตัวขึ้นไปนอนพักผ่อนแล้วค่ะปวดศีรษะไม่สบายมาแต่เช้าแล้ว
9: เฮ้ hey.
21: ดร.ดิเรกร้องขึ้นดัง
9: ๆไปที่ห้องทดลองให้ผมตรวจร่างกายคุณหน่อยสิครับ
21: ไม่มีอะไรค่ะหมอดิฉันเป็นไข้หวัดนิดหน่อยเท่านั้น
9: อยู่ไม่ใช่หมออยู่วินิจฉัยโรคเองไม่ได
21: ้นวลออยิ้มให้เขาแล้วพาตัวเดินผ่านห้องโถงขึ้นบันไดไปชั้นบนพอร่างของนวลออลับตาเสียงหวนก็ร้องไห้ยกหลังมือเช็ดน้ำตาแล้วล้วงกระเป๋าหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาสั่งขี้มูกเสียงดังลั่นห้องเขากล่าวกับคุณหญิงวาดด้วยเสียงสะอื้นน่าสงสาร
22: เมียผมเขารังเกียจลูกสาวผมครับคุณอา
21: คุณหญิงวาดยิ้มเจริญ
9: ใหญ่นวลก็ไม่ได้พูดอย่างนี้นี่นา
22: ถูกแล้วครับแต่ท่าทางเขามันบอก ผมจะทำยังไงดีล่ะครับผมสงสารจินตนาเหลือเกิน
0: นิกรพูดเสริมขึ้นเพราะพ่อระยำลูกก็ต้องเดือดร้อนรับกรรมที่พ่อมันก่อขึ้น
22: พุทธะไว้
0: อาเซียเอตโร
22: แกจะด่าฉันไปถึงไหนไว้ก่อนโอ้ยกูอยากฆ่าตัวตายเหลือเกินนึกอะไรไม่มีผิดนวลจะต้องรังเกียจจินตนา
0: พลกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการเท่าที่กันฟังดูก็ไม่เห็นคุณนวลพูดอะไรนอกจากสุดแล้วแต่แกเขาจะบอกออกมาตามตรงได้หรือว่าเขาไม่รังเกียจให้แกไปรับจินตนามาเถอะในฐานะที่เขาเป็นแม่เลี้ยงเขาก็ต้องสงวนท่าทีไว้บ้างจนกว่าเขาจะได้พบลูกสาวของแกถ้าจินตนาโอนอ่อนต่อเขานอบน้อมยำเกรงคุณนวลเรื่องมันก็ไม่มีอะไรกิมงวนสั่นศีรษะการรู้จักนวลดีกว่าคนอื่นเพราะนวลเป็นเมียกันตามเนื้อตามตัวมีไฝและขี้แมลงวันตรงไหนบ้างกันก็รู้พลแกล้งยั่วอาเซียกันก็รู้เว้ยแต่กันไม่อยากพูดเสียงงวนทำคอย่น
22: อ้าวพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ยิงกันเท่านั้นเองอย่าพูดเป็นเล่นนะไอ้พลกันปวดกระบาลเต็มทนแล้วเมื่อเมียกันเขารังเกียจลูกกันกันก็จะหาซื้อที่และบ้านให้ลูกกันอยู่จินตนาจะได้มีความสุข
0: คุณหญิงวาดโบกมือห้าม
22: ไม่ได้พ่องวนจินตนาจะต้องมาอยู่กับเราที่นี่ลูกเป็นสาวเป็นนางเธอจะปล่อยให้อยู่ตามลำพังยังไงกันเธอเล่าให้อาฟังเมื่อเช้านี้ว่าแม่ยายของเธอจะไปบวชชีในวันสองวันนี้ไม่ใช่หรือ
0: ครับผมจะพาลูกผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะครับคุณอาในเมื่อนวลละออแสดงท่าทีรังเกียจลูกผม
22: เธอนะขอเวลาให้อาอีกสัก 2-3 วันเถอะอาจะพูดกับแม่นวลเองยายนวลน่ะไม่ใช่คนใจไม้ใส่ระกำอะไรเป็นคนมีจิตใจเมตตากรุณาชอบทำบุญให้ทานประกอบการกุศลอยู่เสมออากับท่านเจ้าคุณจะช่วยกันพูดให้พูดจนกว่าแม่นวลเต็มใจให้เธอรับจินตนามาอยู่กับเราก
0: ิมหวนยกมือไหว้คุณหญิงวาด
22: ขอบคุณครับถ้าเช่นนั้นผมก็จะระงับความคิดที่จะหาซื้อบ้านให้ลูกสาวผมก่อนผมจะให้จินตนาอยู่ในซอยบ่อนไก่ไปพลางๆพูดถึงลูกแล้วผมอยากร้องไห้ขออนุญาตให้ผมร้องไห้ดังๆสักทีนะครับ
0: คุณหญิงพยักหน้าช้า
22: ๆเอาตามสะดวกเถอะพ่อมหาจำเริญ
0: เสียงหวนค่อยๆทำปากแบะแล้วปล่อยออกมาโฮใหญ
22: ่เฮ้
0: นิกรร้องลั่น
22: หยุดหอนสักทีเถอะเว้ยรำคาญเต็มทนแล้วเรื่องของแกเป็นเรื่องรักโศกสะเทือนใจมากนักเชียวเหร
0: ออาเซียสะอื้นและพยักหน้า
22: ใช่เรื่องชีวิตที่คลุกน้ำตาเคล้าน้ำลายถ้าแกเป็นกันแกจะต้องร้องไห้ยิ่งกว่านี้คิดดูสิวะกันทอดทิ้งลูกของกันจนกระทั่งจินตนาต้องไปทำงานบาร์หาเลี้ยงตัวเองแล้วจะไม่ให้กันร้องไห้ได้ยังไง
0: นิกรยกมือขวาขยับไปมาเบื้องหน้ากิมหวน
22: นิ่งซะลูกแต่ช้าแต่เขาแห่ยายมาพอถึงศาลาเขาก็วางยายลง
0: อาเสียหัวเราะหึ่ๆแล้วตวาดแวด
22: ยายมึงอะสิ
0: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงทันใดนั้นเองนวลละออได้พาตัวเดินลงบันไดมาจากชั้นบนคณะภาคสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและคุณหญิงวาดพากันมองดูหล่อนเป็นตาเดียวนวลละออสวมเสื้อกระโปรงชุดสีเขียวคอปกเสื้อสีขาวถึงแม้วัยของหล่อนค่อนข้างดึกแล้วนวลละออก็ยังสวยไม่ส่างผิวพรรณเปล่งปลั่งผุดผ่องเหมือนกับหญิงสาวทั้งหลายโดยเฉพาะใบหน้าของหล่อนมีเสน่ห์อย่างน่าประหลาดนวลละออถือกระเป๋าเงินใบใหญ่สีเดียวกับเสื้อกระโปรงของหล่อนเนื้อตัวเกลี้ยงเกลาปราศจากเครื่องประดับนอกจากแหวนเพชรลูกราคา 200,000 ที่นิ้วนางมือซ้ายเพียงวงเดียว
7: จะไปไหนยายนวล
0: เจ้าคุณปัจจนึกถามยิ้มไปหาหมอค่ะให้หมอเขาตรวจดูหน่อยว่าทำไมถึงปวดศีรษะข้างเดียวมาหลายวันแล้ว
7: อ้าว
0: ดร.ดิเรกตะโกนขึ้นอย่างเดือดดาล
7: คุณพูดอย่างนี้หมายความว่าผมไม่ใช่หมอและไม่ใช่เพื่อนของคุณเหรอเนี่ยทำไมคุณจะต้องไปหาหมอที่อื่นในเมื่อมีผมอยู่ที่นี่ทั้งคนอย่างนี้ก็ไม่นับถือกันจริงนะสิครับ
0: นวลละออหัวเราะเบาๆดิฉันไม่อยากรบกวนหมอค่ะ
21: เสียงวนพูดเสริมขึ้นไม่ใครสบายก็อย่าขับรถเลยนะนวลเฮียขับไปส่งดีกว่า
8: ขอบคุณค่ะนวลไปแท็กซี่ก็ได้แท็กซี่ที่ถนนหน้าบ้านมีถมไป
21: พูดจบหล่อนก็พาตัวเดินออกไปทางหน้าตึกพอร่างของนวลละออลับตานิกรก็แกล้งกระเซาอาเซีย
22: เฮ้ยคุณนวลไปปรึกษาทนายเตรียมฟ้องหย่าแกกระมังบวยการรู้สึกว่าในตาของเธอที่มองดูแกนั้นอยากหย่ากับแกเต็มทน
21: กิมงวนกลืนน้ำลายเอือก
22: อย่าพูดให้ใจเสียหน่อยเลยว่าไอ้กรกันขอสารภาพอย่างลูกผู้ชายว่ากันยังรักและหลงนวลละออของกันอยู่โดยไม่จืดจางรักชั่วนิรันดรทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าเมียกันสาวเสมอสวยเสมอและน่ารักเสมอ
21: นิกรเห็นพ้องด้วย
22: นั่นน่ะสิคุณนวลใหญ่ยิ่งใหญ่มากกว่าขาวกว่าและเป็นฟองกว่า
21: อาเซียทำคอย่น
22: นั่นมันโฆษณาน้ำอัดลมปนกับผงซักฟอกเว้ย
21: เสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นห้องโถงต่อจากนั้นกิมหวนก็ปรึกษาหารือกับท่านผู้ใหญ่ทั้งสองและเพื่อนเกลอของเขาถึงเรื่องจินตนาลูกสาวที่รักของเขาคุณหญิงวาดกับเจ้าคุณปัจจนึกรับรองอย่างแข็งแรงว่าท่านจะช่วยพูดกับนวลละอให้ 9:30 น.วันนั้นเองดัดสันแท็กซี่ใหม่เอี่ยมคันหนึ่งได้พานวลละอแล่นเข้ามาในซอยบ่อนไก่ทางด้านถนนพระราม4คนขับรถได้ช่วยนวลละอสืบหาบ้านพักของจินตนาในที่สุดจิโก้หนุ่มคนหนึ่งก็บอกให
22: ้เลยมาแล้วครับต้องกลับรถย้อนออกไปบ้านจินตนาเป็นเรือนชั้นเดียวแบบโบราณอยู่ตรงข้ามกับบ้านตึกสีฟ้าโน่นละครับ
21: ในที่สุดดัดสันก็แล่นมาหยุดหน้าบ้านพักของจินตนาพอดีนวลละอเปิดกระเป๋าเงินหยิบธนบัตรใบละ20 บาทออกมา1 ฉบับส่งให้คนรถและยิ้มให้เขาฉันให้ค่ารถคุณ20ขอบคุณมากที่ช่วยสืบหาบ้านผู้ที่ฉันมาหาเขานักขับแท็กซี่ยิ้มละไมความจริงจากบางกะปิมาซอยบ่อนไก่อย่างแพงก็เพียง8 บาทเท่านั้นแต่นวลละอจ่ายให้เขาถึง20 บาทนานๆจึงจะพบผู้โดยสารจ่ายคล่องๆสักคนโดยมากเจอแต่กระดูกขัดมันทั้งนั้น
22: คุณจะกรุณาให้ผมรอก็ได้นี่ครับ
21: เขากล่าวกับหล่อนขณะที่นวลละออเปิดประตูก้าวลงจากรถ
8: เออไม่ต้องจ้ะฉันอาจจะอยู่ที่นี่จนค่ำก็ได้ขอบคุณมาก
21: นวลละออเดินผ่านทางแคบๆตรงไปยังเรือนหลังนั้นในเวลาเดียวกับที่ดัดสันแล่นย้อนออกไปทางปากซอยขณะที่หล่อนหยุดยืนข้างบันไดเรือนจินตนาก็โผล่หน้าออกมาที่ประตูนอกชานสาวสวยแต่งกายเรียบร้อยสวมสิ้นไหมสีฟ้าอ่อนและเสื้อคอบัวสีนวลหล่อนมองดูแม่เลี้ยงของหล่อนอย่างตื่นตื่นและนึกไม่ถึงว่าสุภาพสตรีผู้นี้จะเป็นภรรยาของพ่อ
11: ประธานโทษค่ะคุณมาหาใครคะ
21: จินตนาถามนอบน้อมนวลละออยิ้มใหญ่มาหาหนูนะสิจ๊ะหนูชื่อจินตนาใช่ไหมล่ะจินตนาใจเต้นระทึก
11: ใช่ค่ะเชิญข้างบนสิคะมีอะไรที่จะใช้หนูเชิญเถอะค่ะ
21: ความรักและความเมตตาสงสารเกิดขึ้นในหัวใจของนวลละออทันทีเท่าที่หล่อนมาหาก็เพื่อต้องการเห็นหน้าและกิริยามารยาทของจินตนาเท่านั้นบัดนี้เพียงแต่ได้โอภาปราศัยกันเพียงเล็กน้อยหล่อนก็แน่ใจว่าเด็กสาวคนนี้เป็นเด็กที่มีกิริยามารยาทดีสุภาพอ่อนหวานมีความนอบน้อมเจียมตัวนวลละออเดินขึ้นมาบนเรือน
8: คุณยายของหนูล่ะ
11: ยายไปวัดค่ะเที่ยงๆถึงจะกลับ
21: หล่อนดึงจินตนาเข้ามากอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายย่อมทรงทราบดีว่านวลละออมิได้มีความรังเกียจเดียดฉันลูกเลี้ยงของหล่อนเลยตรงกันข้ามหล่อนรู้สึกรักใคร่เอ็นดูจินตนาอย่างยิ่งซึ่งเด็กสาวคนนี้ถูกชะตาหล่อนนั่นเอง
8: ลูกรักของแม่ขอให้หนูเคารพนับถือแม่เป็นแม่ของหนูเถอะนะจินตนา
11: คุณแม่คุณแม่คือใครคะ
21: นวลละออยิ้มให้และยกมือขวาเชยคางจินตนาขึ้น
8: แม่คือนวลละออแม่เลี้ยงของหนูยังไงล่ะลูก
21: จินตนาใจหายวาบหล่อนถอยหลังออกห่างแล้วอุทานขึ้นดัง
11: ๆคุณแม่นวลละออ ถูกแล้วลูกแม่เองน้ำตาของเด็กสาวค่อยๆไหลเอ่อล้นออกมานอกเบ้าตาทั้งสองข้างด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มใจด้วยไม่คาดหมายว่านวลละออจะเมตตารักใคร่หล่อนถึงเพียงนี้จินตนาค่อยๆสุดตัวลงนั่งคุกเข่าในท่าทางอ่อนช้อยคลานเข้ามากราบลงที่เท้าทั้งสองของนวลละออแสดงความเคารพรักอย่างจริงใจ
22: คุณแม่คะเป็นบุญวาสนาของหนูแล้วค่ะเมื่อคืนนี้หนูได้สวดมนต์ไหว้พระหลังจากคุณพ่อกลับไปหนูวิงวอนพระให้กรุณาดลจิตใจคุณแม่ให้เมตตาสงสารหนูในที่สุดก็เป็นจริงเช่นนั้น
11: นวลละออก้มลงประคองจินตนาให้ลุกขึ้นลูกรักของแม่แม่จะรักหนูให้เหมือนกับว่าเป็นเลือดในอกของแม่ทีเดียวถึงแม่ของหนูเคยเป็นอริกับแม่แต่หนูก็ไม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในอดีตที่ผ่านมาลูกเอ้ยหมดสิ้นเคราะห์กรรมแต่เพียงเท่านี้นะลูกนะแม่กับคุณพ่อจะรับหนูไปอยู่ที่บ้านพัชราพรและไม่ช้าแม่จะส่งหนูไปเรียนต่างประเทศ
22: จินตนาโผล่เข้ากอดนวลละออแน่นคุณแม่คะหนูจะขอเคารพคุณแม่ให้เหมือนกับแม่บังเกิดเกล้าของหนูเชียวค่ะไปนั่งที่ระเบียงหน้าห้องเถอะค่ะคุณแม่หนูตื่นเต้นดีใจจนแทบจะพูดอะไรไม่ถูกแล้วหนูรู้สึกคล้ายกับว่าหนูฝันไปเท่าที่คุณแม่มาหาหนู
11: จนกระทั่ง11นาฬิกาเศษคาดิแลกเก๋งคันงามซึ่งเจ้าของรถคืออเสียกิมหวนขับเองได้แล่นมาหยุดหน้าบ้านพักของจินตนาพอดีเจ้าคุณปัจจนึกนั่งเคียงคู่กับเสียงหวนส่วนพลนิกรและดร.ดิเรกนั่งอยู่ตอนหลังรถทุกคนแต่งชุดสากลเรียบร้อยคณะพักสีสหายกับท่านเจ้าคุณต่างพากันลงจากรถผู้ที่ผ่านไปมาต่างมองดูคาดิแลกเก๋งอย่างชื่นชมมหาเศรษฐีเท่านั้นที่จะสามารถขี่รถยี่ห้อนี้ได้ราคาของมันคือตึกขนาดกลางหลังหนึ่งเสียงหวนกำลังคิดถึงลูกสาวก็เดินนำหน้าพักพวกตรงมาที่เรือนโกโรโกโสหลังนั้นโดยไม่มีโอกาสจะทราบได้ว่าขณะนี้นวลละออได้หลบซ่อนตัวอยู่ในห้องนอน
22: จินเอ้ยพ่อมาหาลูก
11: จินตนาสาวสวยปรากฏตัวขึ้นที่ประตูรั้วนอกชานหล่อนกระพุ้มมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกเป็นคนแรกแล้วก็ไหว้เสียงหวนกับพลนิกรและนายพลดิเรกสวัสดีค่ะเชิญขึ้นข้างบนสิคะสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกพากันขึ้นมาบนเรือนกิมหวนดึงลูกสาวของเขาเข้ามากอดทำไมบ้านของหนูเงียบเชียบอย่างนี
22: ้ยายไปวัดค่ะ
11: เสียงหวนลืมตาโพลง
22: อ้าวตายซะแล้วเหร
11: ออุ๊ยตายทำไมคุณพ่อมาแช่งยายหนูล่ะคะ
22: ก็หนูบอกพ่อเดี๋ยวนี้เองว่ายายไปวัด
11: แกเอาของไปถวายพระแล้วไปฟังเทศค่ะ
22: อ๋อสิ้นเคราะห์ไปทีนึกว่าเท่งถึงซะแล้ว
11: จินตนาได้กล่าวทักทายโดยทั่วหน้าแล้วเชิญทุกคนไปนั่งที่เสื่อจันทบุรีผืนใหญ่หน้าระเบียงห้องเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับจินตนาว่า
12: หน้าตาเจ้าแจ่มใสดีนี่ว่าอ่ะต่อนี้ไปเรียกตาว่าปู่เถอะนะตามลำดับญาติแล้วก็ควรเป็นปู่มากกว่าตา
11: ค่ะหนูจะเรียกคุณปู่ว่าคุณปู่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วหล่อนก็หันมายิ้มให้เสียงหวนคุณพ่อจะจัดการกับหนูยังไงต่อไปคะอเสียถอนหายใจดังปูด
22: พ่อจำเป็นต้องขอร้องให้เจ้ากับยายของเจ้าอยู่ไปก่อนสักหนึ่งอาทิตย์เป็นอย่างมาก
11: ทำไมล่ะคะ
22: นวลละออแม่เลี้ยงของเจ้าเขาแสดงท่าทีรังเกียจเจ้านะสิจินตนาพ่อเล่าเรื่องของเจ้าให้เขาฟังเมื่อเช้านี้และบอกว่าพ่อจะรับเจ้าไปอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าตามใจไม่ออกความเห็นอะไรเลยหน้าตบละเกินพ่อผ่าถ้าไม่นึกว่าอยู่ร่วมกันมานานเมื่อเช้าเนี้ยพ่อเอาซี่โครงเน็บข้างฝาเล่นซะแล้วคุณปู่ของเจ้าและคุณย่าของเจ้าคือคุณแม่ของคุณลุงพลท่านรับรองว่าท่านจะช่วยพูดกับนวลละออให้นี่แหละพ่อถึงบอกให้เจ้าทนอยู่ที่นี่ไปก่อน
11: จินตนาซ่อนยิ้มไว้ในหน้าหนูไม่อยากเชื่อหรอกค่ะว่าคุณแม่นวลละออจะรังเกียจหนูอาเสียทำตาเขียว
22: ไปเรียกเขาว่าแม่ทำไมเรียกน้าก็พอแล้วเจ้าไม่ใช่ลูกของเขา ขาไม่รักเจ้าหรอก
11: แต่หนูรักคุณแม่นวลละออนี่คะ
22: รักตะหวักตะบวยอะไรวะยังไม่ทันเห็นหน้าเขาเลยรักเขาแล้วแกรู้หรือเปล่าว่าเขาดุยิ่งกว่าเสือเขาจะแล่เนื้อเจ้าจำไว้เถอะแต่ถ้าเขาทำเช่นนั้นพ่อต้องฆ่านวลละออแน่ๆเอาหัวใจมาต้มกินกับเหล้าให้สมแค้นแม่เลี้ยงของเจ้าน่ะพูดกันดีๆไม่ได้เขาชอบลงไม้ลงมือโดนพ่อซ้อมสัก 2-3 ทีก็เข็ดไปนาน
21: ถุยพ่นร้องลั่นมีแต่คุณนวลละออซ้อมแกตั้งแต่อยู่ร่วมกันมาไม่เคยปรากฏว่าคุณนวลถูกแกซ้อมเลย
22: แกไม่รู้อะไรเวลากันซ้อมกันปิดประตูห้องนอนเว้ยไม่อยากให้ใครรู้เห็นเขาจะหาว่ากันทารุณรังแกผู้หญิง
11: นิกรพูดโผล่ขึ้น
22: ไอ้ขี้โมฉันอยากให้คุณนวลได้ยินแกพูดอย่างนี้ละเกินอย่างน้อยแกก็ต้องหยอดน้ำข้าวต้มหลายวัน
11: เสียงแจ๋วๆของนวลละออดังขึ้นในห้องนอนของจินตนา
22: ได้ยินแล้วค่ะปล่อยให้เขาพล่ามต่อไปเถอะค่ะ
11: เสียงหวนเย็นว่าไปหมดทั้งตัวค่อยๆหันมามองดูหน้าลูกสาวของเขาม
22: ีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าลูก
11: มีค่ะอาเสียสะดุ้งเฮือก
22: ใครลูก
11: คุณแม่นวลละออค่ะ
22: อ้าวแล้วทำไมแกไม่บอกพ่อทีแรกว่านวลละออแอบอยู่ในห้อง

0: ินตนาลุกขึ้นเดินก้มตัวเข้าไปในห้องนอนนวลอ่อนนั่งลงบนเสื่อจันทบุรีข้างกิมหงวนกับนิกรหล่อนมองดูสามีของหล่อนอย่างขบขันดีใจอะไรคะเฮียหัวเราะร่วนเป็นไข่เค็มเลยอเสียสะอื้นร้องไห้จ้ะไม่ได้หัวเราะปลื้มใจเหลือเกินเมียจ๋านึกไม่ถึงว่าเมียจะสนใจกับจินแอบมาหาจินและแสดงความรักใคร่เอ็นดูลูกของเฮียอย่างนี้นลออว่าเฮียเข้าใจว่าแม่เลี้ยงทุกคนย่อมโหดเหี้ยมทารุณกับลูกเลี้ยงเหรอคะแม่เลี้ยงที่ให้ความเมตตาปราณีลูกเลี้ยงและรักลูกเลี้ยงอย่างจริงจังจะไม่มีบ้างเหรอจินตนาเป็นเด็กที่สุภาพอ่อนหวานมีแต่ความน่ารักนวลมาหาก็เพื่อต้องการรู้จักตัวและอยากเห็นกิริยามารยาทเท่านั้นถ้าหากว่าจินตนามีกิริยามารยาทเหมือนยังเคียแล้วนวลไม่รักหรอกค่ะอาเซียยิ้มทั้งน้ำตา
1: ชื่นใจเหลือเกินที่รักเธอคือแม่พระของฉัน
0: อย่าเพิ่งชมค่ะเมื่อกี้เฮียบอกว่าเฮียเคยซ้อมนวลเฮียจะเอาหัวใจนวลมาต้มกินจะเอาซี่โครงเหน็บฝาเสียงวนหน้าซีดเผือด
1: โธ่ไอ้กรมันสอนให้พูดน่ะ
2: อ
1: ้
2: าวอ้าวอ้าวอ้าว
0: นี่กรเอตโร
2: เสือกมาซัดเดี๋ยวก็ยันปังเขาให้เท่านั้นเองเอาสิแสดงการซ้อมเมียให้ดูหน่อยสิน
0: วลออยกกระเป๋าเงินฟาดกระบาลอาเสียเต็มเหนียวเสียงดังป้าบ
2: นี่แน่จำไว้นะทีหลังอย่าคุยโม้อีกคนอย่างนวลน่ะถ้าถูกผัวซ้อมวันไหนก็เลิกกันวันนั้น
0: เพราะนวลถือว่าผัวแปลว่าผู้ถูกซ้อมและเมียแปลว่าผู้ซ้อมอาเซียยกมือคลำศีรษะสูดปากลั่น
1: โอ้โหหัวแทบแตกนวลเอาอะไรใส่ไว้ในกระเป๋าเงินน่ะ
0: เหล็กค่ะเอาเหล็กใส่ไว้แท่งหนึ่งใช้ป้องกันตัวดีนักฟาดหน้าใครเปรี้ยงเดียวอยู่เลยนอกจากเหล็กก็มีปืนพกอีกหนึ่งกระบอก yeah. เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับนวลละออว่า
3: อายินดีมากที่แกมีความเมตตารักใคร่ลูกเลี้ยงของแกเลี้ยงเอาบุญเธอหลานจินตนาคงไม่มีพิษสงอะไรหรอก
0: ค่ะนวลรักแกมากใน10นาทีต่อมาจินตนาก็ออกมาจากห้องนอนของหล่อนและหันไปปิดประตูใส่กุญแจสาวสวยแต่งกายเรียบร้อยเหมือนเช่นเคยสวมกระโปรงสีขาวเสื้อคอปกสีเหลืองถือกระเป๋าเงินใบกระทัดรัดคณะพักสีสหายกับนวลละออและเจ้าคุณปัจจนึกได้พาจินตนาไปรับประทานอาหารกลางวันและพาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ให้มากมายเรื่องราวของลูกสาวเสียงหวนก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อๆไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb
2: Miracle ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินี

0: ปักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ่อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
6: สวัสดีครับคุณฟังครับ2ทวิตมาแล้วนะครับทางถ่ายคุณผู้ฟังคืนนี้2ทวิตจะเป็นธีมที่ชื่อว่า15 Best Wedding Songs of All Time จะเปิดไม่หมดแน่15เพลงนะครับเว็บไซต์ singersroom.com เขาไปเลือกหรือไปคัดสรรเพลงที่มักจะถูกนำไปเปิดในงานแต่งงานนะฮะของฝรั่งนะครับ15เพลงที่ว่าเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ

0: แรกของคืนนี้นะครับในธีม15 Best Wedding Songs of All Time 15เพลงแต่งงานที่ดีที่สุดตลอดกาลจากเว็บไซต์ singlesroom.com คืนนี้จะคัดสรรเพลงคลาสสิกเหนือกาลเวลาที่ขับกล่อมคู่รักมาหลายชั่วอายุคนรวมไปจนถึงเพลงฮิตสมัยใหม่ที่สะท้อนเรื่องราวความรักร่วมสมัยในปัจจุบันนะครับเริ่มต้นจากเพลง Perfect จาก Ed Sheeran เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Divine นะครับอัลบั้มชุดที่3ของ Ed Sheeran Ed Sheeran แต่งเพลงนี้ให้กับภรรยาของเขานะฮะที่ชื่อว่า Shirley Seaborn ก็คงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันถึงได้กินใจอะไรขนาดนั้นซาบซึ้งสุดใจอะไรขนาดนั้นสำหรับ Perfect เพลงนี้นะครับเพลงต่อไปก็คือเพลงของเจสันมาร์ทที่ชื่อว่า I won't give up วันนี้ผมไม่ได้ลืมแว่นตามาก็เลยอ่านไม่ค่อยออกต้องเพ่งมองนานๆ 3:20 นครับส่องทวิตกับผมดีเจบ๊อบบี้บีครับ
1: When I look into your eyes

นี่คืออีกหนึ่งเพลงนะครับที่มักจะถูกเปิดในงานแต่งงานเป็นเพลงที่เหมือนกับจะเรียกว่าเป็นเพลงชาติประจำงานแต่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่านี่คือการที่จะผสานในเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวของคนที่กำลังมีความรู้สึกย่ำแย่ชีวิตของคู่รักคู่หนึ่งที่บางทีเนี่ยมันก็มีการทำอะไรที่ไม่ลงรอยกันบ้างแต่พอมาได้ฟังเพลงนี้เนี่ยมันก็สามารถผ่านพ้นกับความยากลำบากนั้นไปได้นะครับความรักยังคงแข็งแกร่งแล้วก็งานแต่งก็ยังคงไปต่อได้ครับเมื่อไปต่อได้ก็ต้อง Marry Me จากเทรนด์

Marry Me จาก Train เพลงนี้อยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่5ของวง Train นะครับอัลบั้มที่ชื่อว่า Save Me San Francisco เพลงที่แต่งโดยแพทโมนาฮานแพทโมนาฮานเขียนเพลงนี้ไว้เรียกว่าโดนใจจริงๆนะครับเนื้อเพลงเนี่ยบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะใช้เวลาชั่วนิรันดร์กับคนที่คุณรัก Marry Me มันสื่ออารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งมากครับ

ต้นฉบับเป็นเอลวิสเพรสลีย์นะครับแต่ว่าผมขอเลือกคริสไอแซคมาให้คุณได้ฟังนะฮะ Can't Help Falling in Love ก็ติดอยู่ใน1ใน15เพลงที่มักจะถูกใช้เปิดในงานแต่งงานหรือว่าวงดนตรีนำไปเล่นในงานแต่งงานนะครับฟังแฟรงค์ซินาตราต่อแล้วครับกับเพลง The Way You Look Tonight

เวลาไปงานแต่งงานฝรั่งเนี่ยพอเพลงนี้ถูกเปิดหรือมีวงไปเล่นเนี่ยคู่พ่อลูกก็จะออกมาเต้นรำกันเลยนะครับซีวีฮอนเดอร์เขาแต่งเพลงนี้ให้กับลูกสาวของเขาแล้วก็ถูกรวมไว้ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่18ของซีวีฮอนเดอร์นะครับ Isn't she lovely จากอัลบั้ม Songs in the Key of Lifeออกมาในปี1976นะฮะ3:39 PM ครับสองทวิตคืนนี้เป็นธีม15 Best Wedding Songs of All Time นี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกเปิดในงานแต่งงานบ่อยครั้งมาก

1,000 Years จาก Christina Perry นะครับเพลงนี้ Christina Perry เป็นคนแต่งด้วยนะครับแต่งร่วมกับDavid Hodge นะฮะเป็นเพลง soundtrack ภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1ภาคแรกของ Twilight Saga นะครับถือเป็นเพลงที่ถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานบ่อยครั้งที่สุดเพลงหนึ่งนะครับกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคู่รักที่จะเติมความมหัศจรรย์ให้กับวันพิเศษของพวกเขานะฮะขึ้นอันดับสูงสุดใน Billboard Hot 100อยู่ที่อันดับ31นะครับติดชาร์ตสูงสุดที่31เท่านั้นในชาร์ต Billboard เมื่อปี2012นะฮะ

พลงจากอัลบั้ม Ode on Ode to Shadow นะฮะ Ode to Shadow เป็นอัลบั้มเมื่อปี2019ของ Luel Luel หรือว่าชื่อจริงคือ Maggie Ackford หรือ Margaret Ackford คนเดียวกันนั่นแหละนะครับเธออายุ37นะฮะเป็นนักร้องนักแต่งเพลง I Get to Love You นะครับเพลงนี้สื่อถึงความอิ่มเอมใจและก็ความพึงพอใจในการค้นหารักแท้ของคุณไม่ว่าจะผ่านเรื่องหนักหรือว่าเรื่องบางเรื่องแต่ก็มีวันที่เฉลิมฉลองชัยชนะและความยากลำบากของชีวิตด้วยกัน I Get to Love You เนี่ยเหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการประกาศความรักอันเป็นนิรันดร์ต่อสาธารณะต่อหน้าคนรักในวันแต่งงานนะครับ

้นฉบับเป็นของ Dolly Parton นะครับส่วนเวอร์ชันนี้เสียงของ Whitney Houston I Will Always Love You นะฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard นะครับมาไล่เรียงดูนะครับว่าผมเปิดเพลงอะไรไปแล้วบ้างในจำนวน15เพลงนะฮะสำหรับธีมของรายการในค่ำคืนนี้15 Best Wedding Songs of All Time ผมเปิด Perfect จากEd Sheeranไปแล้วเปิด Mary จากวง Train ไปแล้วเป็นเพลงที่2เปิดเพลง I Get To Love You จาก Luel แล้วนะครับเพลงที่3เพลงที่4 I Won't Give Up จาก Jason Mraz เปิดไปแล้ว Thinking Out Loud ของ Ed Sheeranอีกเพลงหนึ่งไม่ได้เปิดนะครับเพลง A Thousand Years ของ Christina Perry เปิดไปแล้วเพลงของเลลามอนเทนเพลง You Are The Best Thing เพลงนี้ไม่ได้เปิดนะฮะเพลงของ Frank Sinatra The Way You Look Tonight เปิดไปแล้วครับเพลงของ The Beach Boys เพลง God Only Knows ไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็เพลงของ John Legend All Of Me ไม่ได้เปิดเหมือนกันนะฮะเพลงIsn't She Lovely จาก Stevie Wonder นี้เปิดไปแล้ว Your Song ของ Elton John ไม่ได้เปิด Can't Help Falling In Love ของ Elvis Presley ไม่ได้เปิดเวอร์ชันนั้นนะครับเปิดเวอร์ชันของ Chris Isaac นะฮะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่จะเปิดต่อจากนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับเพลง At Last ไม่ได้เปิดเวอร์ชันของ Etta James นะครับแต่เป็นเวอร์ชันของ Beyonce I Will Always Love You เปิดไปแล้วนะฮะก็ไม่กี่เพลงเท่านั้นที่ไม่ได้เปิดส่งคุณเข้านอนด้วย At Last นะครับจาก Beyonce นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับแล้วใครที่จะแต่งงานก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะนำเพลงไหนที่ผมนำมาฝากคุณในค่ำคืนนี้ไปเปิดในงานแต่งงานของคุณแต่เชื่อแน่นอนว่าทุกเพลงล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ดีแล้วก็สื่อถึงความรักที่ให้ทั้งคู่ได้ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางก็คือการอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่านะฮะครองรักกันนานๆนะครับไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: พบกับเราในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียนพี่ตัวครับเราเคยแนะนำร้านขนมไหว้พระจันทร
1: ์
2: ร้านดังๆมา
1: หลายร้านเลยตอนนั้น
2: โอ้ใช่ครับแต่ตอนนี้ผมมีนำเสนออีกหนึ่งร้าน
1: เอาเหรอ
2: โอ้ร้านนี้นี่ไส้เพียบ
1: อ๋อเหรอ
2: คือมีหลายไส้มากนะและที่เป็นแบบโอ้โหไฮไลท์ที่สุดก็คือขนมไหว้พระจันทร์
1: ไส้อะไร
2: ไส้มะม่วงน้ำปลาหวาน
1: ว้ายแปลกมากเลย
2: เออ
1: จะเป็นยังไง
2: จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมครับ
1: เออวันนี้จะต้องทานของหวานอีกแล้วจริงๆแล้วพี่กลัวน้ำตาลเหมือนกันนะ
2: แล้วฮะ
1: เออก็น้ำตาลพึ่งขึ้นอยู่ต่อเนื่องมาจากทุเรียนไงกินทุเรียนเยอะ
2: อันนี้ต่อด้วย
1: แต่ว่าตอนนี้เรามีข่าวดีสำหรับคนเป็นเบาหวานหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องน้ำตาลในเลือดอยู
2: ่ครับ
1: นะคะก็จริงๆแล้วพี่ไม่ได้พูดลอยๆนะเป็นงานวิจัยมาจากมหาวิทยาลัยฮูสตัน
2: โอ้โห
1: นะแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกเลยนะคะเขาบอกว่าในน่องเราเนี่ยนะน่องเราเนี่ยจะดึงเอาน้ำตาลจากเลือดมาใช้โดยตรง
2: จริงเหรอ
1: ถ้าเผื่อเรามีการขยับน่องเราเนี่ยน่องเราก็จะเอาน้ำตาลในเลือดเนี่ยมาใช้ทันทีเลยสามารถลดน้ำตาลได้ถึง 52%
2: โอ้
1: แล้วก็ลดอินซูลินด้วย
2: เลยฮะ
1: ง่ายๆนี่
2: ทำง่าย
1: น
2: ะ
1: นี่ทำงี้
2: แต่พี่ตุ๊กยืน
1: นี่พี่นั่งทำก่อนเนี่ยนั่งทำเงี้ย
2: อ๋อเงี้ยเหรอ
1: เนี่ย
2: อย่างงี้ก็ได้แล้วเหรอ
1: ใช่นี่ก็ได้แล้วขยับแต่จะบอกว่าถ้ายืนจะน่องมันจะมีการขยับขยื่นมากกว่านี้เนี่ยขยิบอุ้ยดังกรอบเนี่ยอย่างเงี้ย
2: เสียงไปทางบ้านกรอบ
1: ทำอย่างงี้นะคะสำหรับใครที่บาลานซ์ไม่ดีให้เกาะเก้าอี้ไว้หน่อยนะแต่พอดีพี่ทำบ่อยพี่เลยทำได้เนี่ยอย่างเงี้ยน่องมันน่องมันจะเกรงมากทำประมาณ5นาทีถึง10นาทีจริงๆแล้วพี่นับพี่จะทำครั้งหนึ่งประมาณ30ถึง40ครั้งก็เมื่อยแล้ว
2: 5นาทีนี้บางคนไม่เคยทำที่เดินไม่ได้เลยเนี่ย
1: ก็เกาะหน่อยเกาะ
2: ไม่ก็เดินต
1: ่อไม่ก็ค่อยๆทำทำไปวันนี้2นาทีวันพรุ่งนี้3นาทีค่อยๆเพิ่มขึ้นรับรองเลยลดได้ 52% ให้ทำหลังจากมื้ออาหารทุกมื้อกินข้าวเสร็จปุ๊บทำเลย
2: ถ้าอยากมีแรงจูงใจในการทำก็คือชะโงกข้างห้อง
1: ชะโงกดูชะโงก
2: ข้างห้องเป็นไงบ้าง
1: ก็หัวก็จะปุบปุบโปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหม
2: บอกว่าทำอะไร
1: ได
2: ้อ๋อบริหารน่อง
1: ใช่
2: ครับในช่วงหน้าอิตาบุตยังอยู่ที่นิวซีแลนด์อยู่เลยครับนะฮะเขาจะพาไปดูฟาร์มแกะที่โอ๊กเล่นโอ้โหแล้วมีกิจกรรมเวิร์กช็อปหลายอย่างเชิญชมได้เลยครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวฟาร์มแกะที่นิวซีแลนด์กันครับและไม่ไกลจากเมืองออคแลนด์ตอนนี้ผมอยู่ที่ Sheep World Farm นะครับเป็นฟาร์มเล็กๆน่ารักสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยครับผมสิ่งแรกที่เราทำนะครับก็คือการทำเวิร์กช็อปเรียนทำเนยครับผมเราใช้ครีมสดที่ได้มาจากวัวของที่นี่เลยนะครับเขย่าไปเรื่อยๆนะครับชั้นไขมันเขาจะแยกตัวกับตัวน้ำบัตเตอร์มิลครับเราก็จะได้เนยสดแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเอามาปาดกับขนมปังแล้วมันฟินมากเลยเนยแท้ๆหอมๆของนิวซีแลนด์เนี่ยจบเวิร์กช็อปกันไปแล้วนะครับผมก็ได้เดินเล่นให้อาหารกับน้องๆในฟาร์มครับผมมีทั้งแกะมีทั้งตัวลามะแพะก็มีครับผมสัตว์ในฟาร์มที่นี่นะครับดูแข็งแรงน่ารักสุดๆเลยครับโอ้โหอยากให้ดูน้องแกะขาวดำตัวนี้ขนเขาน่ารักมากๆเราเดินเล่นชมฟาร์มกันไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาเข้าชมโชว์กันแล้วครับผมซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยโชว์ของที่นี่นะครับจะเป็นการโชว์สุนัขต้อนแกะครับผมการต้อนแกะเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะจะใช้แรงคนเนี่ยวิ่งขึ้นเขาลงเขาไปตามแกะมากราบคอกเองเนี่ย30-40ตัวแบบนี้เหนื่อยแย่เลยครับผมถือเป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับชาวนิวซีแลนด์มานานครับและอยู่ดีๆผมก็โดนเรียกไปขึ้นเวทีครับให้ไปช่วยคัดกรองแกะที่โดนมาร์ค4ไว้นะครับจะได้เข้าคอกที่ตรงกับสีของเขาครับบอกเลยไม่ง่ายนะครับน้องแกะแรงเยอะมากๆและผมก็ได้เป็นของที่ระลึกนะครับเป็นตุ๊กตาแกะน้อยจากนิวซีแลนด์ด้วยครับผมและโชว์สุดท้ายของวันนะครับก็คือการโชว์ตัดขนแกะ คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการจับน้องแกะหงายท้องแบบนี้เขาก็จะไม่ลุกไปไหนเองเลยครับเขาจะใช้ปัตเตอร์เลียนที่ผลิตมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับได้ขนแกะมาแบบนี้แล้วนะครับเขาก็จะเอาไปทำความสะอาดครับแล้วก็นำไปทำสิ่งทอครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่คนอ่านไม่รู้กันนะครับขนแกะแท้จะไม่ติดไฟคนนิวซีแลนด์เลยนิยมมีผ้าห่มขนแกะติดบ้านไว้ครับและถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นก็สามารถคลุมผ้าห่มขนแกะออกมาได้เลยครับคือวันนี้ผมได้ความรู้แล้วก็สนุกมากๆแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
1: สวยงาม
2: คนเลี้ยงแกะ
1: ใช่
2: เด็กเลี้ยงแกะ
1: เด็กเลี้ยงแกะ
2: นะฮะ
1: สำหรับของพี่นี่พี่จะพาไปเที่ยวชุมชนชุมชนหนึ่ง
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นชุมชนที่สร้างบาทพระ
2: เหรอฮะ
1: สร้างบาทพระตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแล้วเวลานี้เหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เดียวในโลกแล้วนั่นก็คือชุมชนบ้านบาทนี่นี่ตรงนี้ข้างหน้านี่ที่เห็นนี่อันนี้เป็นเหล็ก
2: เป็นเหล็ก
1: นี่เป็นเหล็กเป็น8ชิ้นแล้วก็มาเชื่อมกันอันนี้เป็นเหล็กอันนี้เขาบอกว่าแม่ชีใช้ขนาดเนี้ยแม่ชีใช
2: ้
1: ส่วนอันนี้ก็พระใช้อันนี้เป็นสแตนเลส
2: อ๋อแม่ชีกินน้อยเหรอฮะ
1: แม่ชีก็ผู้หญิงไงอ่ะใช่ไหมล่ะอันนี้ก็บาทพระอันนี้ทำด้วยสแตนเลสเราไปชมชุมชนบ้านบาทกันเลยค่ะ
4: ค้อนกระทบเหล็กที่ดังก้องกังวานไปทั่วชุมชนบ้านบาดย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายคืออัตลักษณ์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า250ปีที่นี่คือแหล่งผลิตบาดพระทํามือแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาแม้วันนี้เทคโนโลยีบำบัดด้วยเครื่องจักรจะเข้ามาแทนที่จนเหลือช่างฝีมือเพียงไม่กี่ครอบครัวแต่หัวใจของช่างฝีมือรุ่นใหญ่ยังคงยืนหยัดอนุรักษ์ขั้นตอนการทำบาดพระแบบดั้งเดิมไว้เพื่อไม่ให้กลายเป็นเพียงแค่ตำนานค่ะ
5: สมัยก่อนจะทำกันทุกบ้านแต่ถ้าสมัยนี้งานมันจะน้อยลงก็ช่างเราก็ลดลงไปเรื่อยๆของเราจะเน้นกระจายรายได้ให้ชุมชนคือครอบครัวละหนึ่งขั้นตอนเอกลักษณ์ของเราก็คือบาดทำ

0: บาท1ใบต้องผ่านมือช่างถึง8ขั้นตอนตั้งแต่การตีขอบบาทการขึ้นรูปหรือการประกอบบาทการเชื่อมบาทให้เหล็กเป็นเนื้อเดียวกันการตีตะเข็บต้องทุบให้เรียบเนียนจากนั้นนำไปลายบาทด้วยค้อนลายให้ได้รูปทรงก่อนจะนำมาตีเม็ดให้เนื้อเรียบเนียนอีกครั้งจากนั้นนำไปเจียและตะไบตกแต่งผิวให้เรียบเนียนสวยงามถ้าถามว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดยกให้กับการประกอบบาท8ชิ้นที่ต้องใช้ความแม่นยำขั้นสูงที่นับวันยิ่งหาช่างฝีมือได้ยากเต็มทีแล้วล่ะค่ะ
1: ตอนนี้ขั้นตอนประกอบให้ครบ8ชิ้นเนี่ยขั้นตอนนี้ยากลุงก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาวัดให้ครบ8ชิ้นเอาครบ8ชิ้นแล้วก็เอามาใส่ให้เป็นบาทแบบเนี้ยถ้าตีแล้วไม่โดนกระร่อนไงมันก็จะหลุดหมดเลยตอนนี้ต้องตีให้โดนกระร่อนไงข้างล่างข้างบนต้องตีให้เท่ากันและใช้ดีๆจะอยู่นานหลายพรรษาอย่างน้อยต้องมี10พรรษาขึ้น10กว่าปีขึ้นไปบาทบางรุ่นหนูอยู่60 70ปียังมีอยู่ใจถามว่ารักไหมรักเพราะว่ามันจับมาตั้งแต่จำความได้เวลาไม่มีงานทำแล้วเหมือนกับสภาพไม่ไหวนะไปไหนก็ทำอะไรไม่ไหวแต่ทำบาทอยู่ได้ทำเพลินๆแต่ถ้าไม่ทำเลยก็เนี่ยโรคนู่นโรคนี่มาและอีกอย่างตรงเนี้ยน่าจะเหลือคนสุดท้ายแล้ว
0: บาทพระทำมือมีตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วไปจนถึงขนาดใหญ่มีหลายรูปทรงยังทรงมะนาวทรงหัวเสือและทรงไทยเดิมผ่านการรังสรรค์ด้วยวัสดุหลายชนิดทั้งเหล็กสแตนเลสทองเหลืองไปจนถึงบาทบ่มที่เผาไฟจนเกิดประกายสีปีกแมลงทับสวยงามงานฝีมือที่ต้องเคาะต้องตอกนานหลายชั่วโมงนี้ไม่ใช่แค่อาชีพสร้างรายได้แต่คือพลังชีวิตที่หล่อเลี้ยงให้ช่างฝีมือรุ่นใหญ่ได้ใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีคุณค่าค่ะ
2: ถ้าทำเชื่อมบาทจริงๆทำเมื่ออายุ16คือใจมันรักอ่ะเกิดมาก็เห็นก็ทำบาทกันแล้วก็หัดมาเรื่อยๆตอนสมัยก่อนหัดก็บาทพังไปหลายลูกเลยแล้วก็พอทำมาได้เรื่อยๆมันก็คล่องมือต้องใช้ฝีมือแล้วก็ความแม่นยำตามตะเข็บหรือตามฟันเนี่ยที่กำลังเชื่อมอยู่เนี่ยต้องให้มันแม่นถ้าไม่แม่นมันจะเลอะเทอะเลยเสียเลยครับต่อใบนะครับชั่วโมง15นาทีแล้วก็พอเชื่อมเสร็จก็เอาไปทุบตะเข็บให้เป็นเนื้อเดียวกันคือมันมี8ชิ้น8ชิ้นเนี่ยต้องใช้มือทำทั้งทุกขั้นตอนมีความสุขครับวันไหนไม่ได้ทำหงุดหงิดครับถ้าได้ทำก็ดีใจครับก็จะทำไปจนทำไม่ไหวครับพบฟันแบบเราเห็นมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กๆครับ
0: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปบวกกับความนิยมบาทพระทำมือเริ่มลดลงเหลือเพียงรับทำตามลูกค้าสั่งหรือเป็นของที่ระลึกแต่ช่างฝีมือกลุ่มนี้ยังคงยึดมั่นสืบทอดและอนุรักษ์การทำบาทพระแบบดั้งเดิมด้วยความภาคภูมิใจเพื่อให้เสียงค้อนตีบาทหนึ่งเดียวในไทยยังคงดังก้องกังวานเป็นตำนานที่ไม่มีวันสูญหายและอยู่คู่เมืองไทยต่อไปค่ะ
3: งานฝีมือจริงๆว่าจะได้แต่ละใบนะ
4: ใช
3: ้เวลาเยอะมากใช้แรงนะ
4: ใช้แรง
3: ตอกกันตลอดอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: นี่อายุเยอะแล้วนะบอกมีความสุขถ้าวันไหนไม่ได้ทำเฉานะ
4: หงุดหงิด
3: หงุดหงิด
4: สุดยอดเลย
3: สวยงามค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์เบเกอรี่ฮัทนะคะคุณพรนรินทร์สัตยาพันธ์หรือคุณหนูค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: คุณหนูครับ
5: ต้าเจียห่าว
3: แปลว่า
5: สบายดีไหมทุกคน
3: ต้าเจียห่าว
4: ใช่
3: ไหมเยอะแยะเลยขนมไหว้พระจันทร์เห็นบอกว่าร้านนี้มีแปลก
5: ๆ
3: มีไส้แปลกๆที่แบบว่าไม่ค่อยคนอื่นไม่ทำกัน
5: หากินที่อื่นไม่ได้ค
3: ่
5: ะ
3: อะไรที่เป็นตัวที่ทำสร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ให้กับร้าน
5: มีเยอะแยะมากมายเช่นเอสเปรสโซ่ลำไยนะคะ
3: เอสเปรสโซ่ลำไยตัวไหนคะ
5: ตัวนี้ค่ะ
4: ตัวนี
3: ้เอสเปรสโซ่ลำไย
5: สิบคนมาต้อง9คนซื้อ
3: มันเป็นอะไรคะไส้ลำไย
5: ใช่เพราะว่าเอาความขมของกาแฟ
3: ม
5: าผสมมาเอาลำไยความหวานของลำพูนสีทองมาตัด
3: ตัดกับความขม
5: มันก็จะพอดีลงตัวอีกตัวนึงก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะ
4: สีเหลืองสีเหลือง
5: ใช่ค่ะ
3: อันนี้ก็แปลกเน
5: า
3: ะ
5: สองตัวนี้เราจะได้รางวัลมังกอกแบรนด์กับ Thailand Best 2ปีซ้อนค่ะส่วนตัวนี้ที่เห็น2สีนี้จะเป็นบ๊วยอุเมะค่ะจะบ๊วย3สายพันธุ์คนจีนเขาเรียกกินแล้วกำกับกินแล้วชุ่มค

0: ค่ะ
1: ส่วนครับ
0: ตัวนั้นจะเป็นองุ่นเคียวโฮค่ะ
2: องุ่นเคียวโฮแล้วหอมนะองุ่นเคียวโฮ
0: ใช่ค่ะแล้วปีนี้เรามีตัวนำเสนอใหม่นะคะเป็นมะยงชิดค่ะ
2: มะยงชิด
1: แน่แน่นวล
0: อันนี้ค่ะขอ
2: ตานี่
0: มะยงชิดนะคะ
1: ปีนี้แหละครับ
0: ค่ะแล้วมะยงชิดชีสเค้ก
2: เดี๋ยวพี่ขอให้กล้อง close up มาหน่อย
1: พี่ชิมเลยดิ
2: อันนี้มะยงชิดสีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้อะไรคะ
0: บูเบอรี่โอรีโอชีสเค้กค่ะ
2: และอันนี้ล่ะคะ
0: บวยอูเมะค่ะ
2: บวยอูเมะ
1: อ่ะฝั่งนี้บ้างอ่ะ
0: อันนี้เอสเปรสโซ่ลำไยสีทอง
1: นี่เองนะครับ
0: ค่ะมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: อันนี้เอสเปรสโซ่ลำไย
0: อันนี้น้ำม่วงน้ำปลาหวานอันนี้กุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่ค่ะ
1: โอ้โหอ
2: ยากชิมซะแล้วสิเห็นบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้องมีขั้นตอนในการทานต้องทานเรียงกันไปเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไปทานอันท้ายก่อนเนี่ยทุกอย่างมันจะเสียรสชาติ
0: ใช่ค่ะ
2: ควรจะชิมอะไรก่อนคะ
0: เอสเปรสโซ่ลำไยเลยค่ะ
2: เอสเปรสโซ่ลำไยอาจารย์มาแล้ว
1: ครับ
0: อาจารย์ไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้เบาหวานไม่ขึ้นค่ะ
1: ไม
0: ่ขึ้นค่ะ
2: เอสเปรสโซ่ลำไย
1: อื้อ
2: หอมกาแฟ
1: อื้อ
0: ใช่หอมกาแฟมากเลยของเรามีคอนเซปต์อยู่ว่าถ้าเราทำรสชาติไหนรสชาตินั้นต้องออกมาแล้วเรามีร้อยกว่ารสชาติทุกรสชาติก็จะไม่เหมือนกัน
1: ตั้งแต่รสเบื้องต้นนี่รสชาติอะไรนำอ่ะตั้งแต่ทำแรกๆรสชาติ
0: ก็เนี่ยค่ะ
1: นี่อะไรหรอ
0: ค่ะเอสเปรสโซ่ลำไย
2: กลายเป็นคนทิศน่ะ
0: หนูค่ะ
2: แปลกเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะอาม่าให้ DNA มาค่ะ
2: คือถ้าไม่ช่างคิดเนี่ยก็ทำไม่ได้เนาะ
0: ค่ะ
2: อร่อยนะ
1: ว่างๆลองทำลาเต้ทุเรียนดู
0: เดี๋ยวทำให้อาจารย์ทานอาจารย์อยากได้อะไรรีเควสต์นะปลาร้าก็ได้นะคะ
2: ทุเรียนทำไหมฮะทุเรียน
0: ทุเรียนมีค่ะ
2: คือไส้ปกติของขนมไหว้พระจันทร์
0: มีค่ะมี
2: นี่อร่อยจังเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อ่ะตัวนี้ก็ไม
2: ่
0: โอเคนะกุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่ค่ะ
1: ต่อด้วยกุหลาบ
2: อาจารย
0: ์อันนี้คิดว่าคุณดวงตาต้องชอบ
2: เหรอคะชอบหมดนี่เมื่อกี้ก็ชอบเอสเปรสโซ่อันนี้ไปแล้ว
1: เอสเปรสโซ่ทีเดียวอ
0: ันนี้จะเป็นแบบผลไม้ค่ะ
1: ครับผม
0: ผลไม้แน่นๆค่ะ
1: เป็นไงครับ
2: หอมเบอร์รี่มาก
1: เบอร์รี
2: ่เขาก็บอกนะจริงๆนะคือหมายความว่าเขาใส่อะไรไอ้ตัวนั้นมันก็จะต้องนำออกมา
0: ต้องชูออกมา
1: คือถ้าไม่รู้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันคืออะไร
2: นี่รู้เลย
1: ถูกไหม
2: หอมหอม
1: ต่อไปครับ
0: เดี๋ยวก่อนสิคะให้เกินก่อนให้เวลาก่อนแล้วขนมพวกนี้นะคะจะทานอร่อยเมื่อคุณทานกับชาจีน
2: ถูกต้อง
1: นะฮะ
0: ค่ะใช
2: ่ต่อไป
0: มะม่วงน้ำปลาหวานต้องทานคำใหญ่ๆนะคะคำเล็กไม่ได
1: ้เดี๋ยวให้คนดูก่อนว่ามะม่วงปลาหวานคือชิ้นนี้ครับ
2: คำใหญ
0: ่ต้องทานคำใหญ่เพราะว่ามันจะมีค่อยๆทานแล้วมันจะค่อยๆออกรสชาติจะค่อยๆออกอาจารย์ต้องห้ามพลาด
1: ผมด้วยเลยฮะ
0: ใช่ค่ะต้องค่ะ the must ค่ะ
1: กิน
0: ค่อยๆค่อยๆ
2: กินทุ่งแห้งมาเลย
1: เลยฮะ
2: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันเหมือนทานมะม่วงน้ำปลาหวาน
1: ถ้าฝั่งนี้บ้างคร
2: ับ เปรี้ยวหวาน
1: ฝั่งนี้บ้าง
0: มีเผ็ดไหม
1: ฮะเป็นไงครับ
2: นิดเดียว
0: มันจะเป็นเหมือนคุณทานมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: อาจารย์ลองนิดยังเต็มปากเลย
0: อาจารย์ชอบบวยไหมคะ
1: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้มะยงชิด
1: มะยงชิดอันนี้อะไรครับ
0: บวยอูเมะ
1: บวยอันนี้แหละครับ
0: บูโบลี่โอริโอชีสเค้ก
1: โอเคครับผมกินกาแฟต่อแล้วกันนะฮะ
2: บ้าเต็มนี้เต็มบวยดิ
0: บวยอร่อยอาจารย์อ
1: ันนี้ดีกว่าไหม
2: นี่
1: อันนี้ชิ้นใหญ่เกิน
2: มะยงชิด
0: หั่น
2: เองชอบไงมะยงชิด
1: ใช่ไหม
2: ที่
1: ผมเคยกิน
2: ใช่นี่เอาลองสิน
1: ี่จะเป็นการกินมะยงชิดครั้งที่สองนะครับครับ
2: นี่พอกินไปเรื่อยๆแล้ว
0: มันจะเหมือนน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: ต้องค่อยๆ
2: มันมีเผ็ดด้วยหน่อย
0: ๆค่ะมีเปรี้ยวมีหวาน
1: อย่างนี้คุณหนูนะคิดเนี่ยต้องกินเองด้วยไหม
0: กินสิคะไม่กินเราจะทำยังไง
1: ถึงจะรู้มันเป็นยังไงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถึงเบาหวานขึ้นไงคะ
2: ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะไม่ใช่เหรอ
0: ก็ไม่หวาน
1: ไม่หวาน
0: นะคะระหว่างไหนคะไม่หวานมาก
1: แล้วเราจะควบคุมคุณภาพว่าแต่ละชิ้นมันต้องออกมาแบบเป๊ะเป๊ะได้ไงครับ
0: ก็ทำเองค่ะแล้วก็มีลูกน้องค่ะเป็นคนค
1: ุ
0: มส
1: ู
0: ตรค่ะ
2: ทั้งหมดเมื่อกี้นี้คุณน้องที่มาด้วยบอกว่ามีกี่เท่าไหร่นะมีกี่ชนิดนะ
1: เป็นร้อยเหรอ
0: มันมีร้อยกว่าชนิดค่ะแต่ว่าทุกปีเราจะขายแค่ประมาณ30กว่าที่เหลือเราเหลือไว้ให้ OEM เราทำให้ OEM แบรนด์ดังๆเยอะแล้วปีนี้ทางเบเกอรี่ฮัทได้เปิดตัวทำไส้ออกมาจำหน่ายสำหรับร้านที่นำไปผลิตไหว้พระจันทร์โดย
1: เฉพาะไส้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: อร่อย
0: ตัวนี้อร่อยนะคุณลุงตา
1: ตัวนี้ก็อร่อยชิมอันนี้เลยพี่ตุ๊ก
2: ไม่ลบวางขายที่ไหนมีหน้าร้าน
0: มีหน้าร้านอยู่ที่บริออสสุรวงศ์นะคะซอยอยู่ข้างๆเรียกซอยพัฒนาแล้วก็มีวางตามห้างต่างๆค่ะ
2: แล้วเวลาสั่งซื้อ ซื้อให้แกร็บไปซื้อให้อะไรไปซื
0: ้
2: อ
0: ได้ค่ะแล้วสำหรับรายการนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ10ชิ้นนะคะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: ทั่วประเทศเลย10ชิ้น
2: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่าดูรายการนี้นะ
1: ครับ
2: นี่ชิมน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานหน่อยสิ
0: ต้องชิมอาจารย
2: ์อร่อยนะอาจารย
0: ์ไม่มีไม่มีที่ไหนให้ชิมนะคะแบบนี้
1: ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่
1: ไหม
2: อร่อย
1: พี่ตุ๊กเอาอีก
2: พี่ลองแล้วอร่อย
0: ไม่คุณตุ๊กต้องอันนี
2: ้ลองบวยลองบวยหน่อยนะ
1: นะฮะ
2: ชิมใหญ่เลย
0: ไม่ต้อง
2: ตาลจะขึ้นไหม
0: ฮะไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้น
2: ไม่หวานมากใช่ไหม
1: เออใช่น้ำปลาหวานจริง
0: อันนี้ก็บวยจริงๆค่ะ
2: อืมบวยเปรี้ยว
0: เค็ม
1: คิดว่าจะมีอะไรที่แปลกกว่านี้ไหมครับนอกจากมะม่วงน้ำปลา
0: หวานมีค่ะปีหน้ารอดูค่ะติดตามได้ค่ะ
2: งั้นปีหน้ามาอีกนะ
0: ก็ถ้าเชิญก็มาค่ะ
2: ถ้ารายการอยู่ถึง
0: ต้องอยู่สิคะต้องอยู
2: ่อร่อยมากอร่อยมากนี่มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้าน
0: เชิญอยากให้ผู้ชมทางบ้านมาชิมขนมของเราซึ่งเป็นงานแฮนด์คราฟต์ทำจากใจนะคะสูตรไม่ได้ไปเอาของใครมาคิดเองจากหัวสมองตัวเองนะคะมานะคะแล้วบอกว่ามาทางรายการนี้เราหรือโทรมาเราส่งฟรีทั่วประเทศนะคะร้านอยู่ที่ถนนสุรวงศ์ข้างโรงแรมมาริออทนะคะซอยพัฒนาเชิญโทรถามช่วงนี้เราเปิดทุกวันนะคะแม้กระทั่งวันอาทิตย์ก็เปิดดึกทุ่ม2ทุ่มก็ยังเปิดค่ะ
1: ถ้ารายการนี้ติดต่อไปมีพิเศษก็คือ
0: 10ชิ้นส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: 10ชิ้นส่งฟรีทั่วประเทศ
2: อร่อยค่ะคอนเฟิร์มค่ะ
1: อร่อยครับอร่อยฮะขอบคุณมากครับนายคุณ
2: ขอบคุณมากนะคุณขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะฮะคุณเลือกให้ชีวิตดีที่สุดทุกวันไม่ได้แต่สิ่งที่คุณทำได้ก็คือทำทุกวันให้ดีที่สุดครับ
2: วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
4: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM106 วิทยุครอบครัวข่าวปุกสมาพรชูกิจนะคะ Smart SME รายงานตัวเรียบร้อยค่ะติดตามเรื่องราวของธุรกิจดีๆที่น่าสนใจแล้วปุกเชื่อว่าธุรกิจนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะฟังกันเฉยๆแล้วเผื่อว่าใครอยากจะต่อยอดเป็นธุรกิจนะคะก็สามารถไปต่อยอดทำธุรกิจนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้พาไปรู้จักกับStupid Fine นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจเลยสินค้าดูเรียบง่ายนะคะอย่างเกี๊ยวซ่าทอดสามารถนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจและแบรนด์ได้และที่สำคัญเขาอร่อยด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้ปุ๊กมีนัดพูดคุยนะคะกับคุณพลสิทธิ์ว่องวัฒนาโรจน์เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของ Stupid Fries นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณพลสิทธิ์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนนะคะ
2: โอเคครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะ
2: ครับยินดีมากๆเลยครับผม
1: ค่ะก่อนอื่นเลยคุณพลสิทธิ์อยากให้คุณพลสิทธิ์ได้เล่าให้แฟนๆรายการวิทยุครอบครัวข่าวของเราได้ฟังเนาะได้รู้จักกันหน่อยจุดเริ่มต้นของ Stupid Fine เนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะ
2: ครับจริงๆธุรกิจ Stupid Fine เนี่ยครับอันนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงต้องเรียกว่าช่วงโควิดได้เลยครับคือช่วงนั้นแหละทุกคนคงจำกันได้อยู่ว่าคนตกงานเยอะนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันก็มีการปิดห้างปิดร้านค้าปิดโรงแรมปิดสายการบินปิดทุกๆอย่างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: เราก็เลยคิดว่าเออเราจะทำธุรกิจอะไรที่เราอ่ะจะสามารถช่วยคนที่ตกงานได้ช่วยผู้ประกอบการได
1: ้
2: นะครับเราเลยคิดว่าธุรกิจของเรานั้นต้องเป็นธุรกิจที่ทำง่ายนะครับใครๆก็ทำได้นะครับอันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคอนเซ็ปต์เราเรียกว่าทอดง่ายๆนะครับ
1: ค
2: ือเราอ่ะตั้งใจว่าคนอ่ะที่ทำอาหารไม่เป็นอ่ะก็ต้องทำได้นะครับปกติอ่ะธุรกิจอาหารเนี่ยบางทีอ่ะอาจจะต้องมีประสบการณ์ในการเทรนนิ่งที่นานนะอย่างเช่นทำก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพราม
1: ันต้องมีฝีมือด้วยเนาะมันต้องมีฝีมือด้วยใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับเทรนนิ่งก็นานแต่สินค้าเราอ่ะพยายามทำให้เราอ่ะทำเป็นสำเร็จรูปแช่แข็งมาให้แล้วซอสก็เป็น OEM มาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ทำก็คือแค่ทอดตามเวลาที่เรากำหนด
1: ค
2: ุกซอสแล้วก็ขายได้เลยนะครับอันนี้ครับเราก็เริ่มโตมาจากช่วงโควิดนะครับค่อยๆโตขึ้นมาช่วงนั้นก็ธุรกิจเป็นชายก็ไม่ใช่แค่แบรนด์ผมครับหลายๆแบรนด์ก็เติบโตกันมาช่วงนั้นนะครับค่อนข้างดี
1: ค่ะคุณพลสิทธิ์แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเราอ่ะไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้มาก่อนดังนั้นการที่จะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องบอกว่าง่ายๆใครๆก็ทำได้เนี่ยโอ้โหกว่าที่เราจะแบบว่าได้สูตรลงตัวของเกี๊ยวของเราผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจะไปแบบสร้างงานสร้างอาชีพแล้วส่งต่อเนี่ยมันยากไหมคะกว่าจะลงตัวได้เป็นสูตรของเรามาเนี่ยค่ะ
2: โอ้ผมอยากหล่อยากครับซื้อเป็นชายเถอะซื้อเป็นชายผมครับเพราะว่ากว่าเราจะได้สูตรเนี่ยเราก็ผ่านอะไรมาเยอะ
1: คือ
2: ตอนแรกอะเราเริ่มจากว่าวิเคราะห์ก่อนว่าคนไทยชอบอะไรจริงๆอะผมขออนุญาตว่าจริงๆเราอยู่กับของทอดกันมานานเนาะไม่ว่าจะเป็นปลาท้องโกลูกชิ้นทอดแล้วแต่เนี่ยของทอดมันมีสรรพคุณข้อดีหลายอย่างเนา
1: ะอ
2: ย่างเช่นกินตอนไม่ร้อนมากก็ได้หมายถึงว่าผ่านส่งผ่านดิลิเวอรี่อ่
1: ะ
2: ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังคงความกรอบหรือว่าคงความอร่อยอยู่มันจะไม่เหมือนของนึ่งหรือของต้มนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของทอดเนา
1: ะ
2: ตอนนั้นเราลองหลายอย่างเลยเราลองทั้งเฟรนช์ฟรายเนาะเราลองทั้งขนมจีบทอดลองทอดมันกุ้งลองหลายอย่างนะครับลองไปลองมาสุดท้ายเนี่ยในอายุพอสอนานาเกียวซ่าเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดน้าตลาดตอนนั้นนะครับว่ามันจะไม่ค่อยหาทางเกี๊ยวซ่ายากนอกจากร้านอาหารเนา
1: ะ
2: ตอนนั้นก็เป็นเหมือนเป็นช่องว่างทางธุรกิจที่ว่าเกี๊ยวซ่าเป็นสิ่งที่ลงตัวพอดีนะครับแล้วก็คนหนึ่งเขาไม่ค่อยทำทอดกันด้วยเดี๋ยวจะเป็นย่างน้ำเป็นกิ้วเป็นอะไรเงี้ยครับผม
1: เราก็เลยทำเป็นทอดแล้วก็เลือกเกี๊ยวเพราะว่าคนไทยรู้จักเนาะจับต้องกันได้ง่ายกินกันได้ง่ายส่งก็ได้ง่ายซื้อไปฝากซื้อกินเองได้หมดเลยทีนี้ตอนที่เริ่มเปิดผลิตภัณฑ์เกี๊ยวของเราเดี๋ยวเราทำความรู้จักเกี๊ยวของเราก่อนเนาะว่าเกี๊ยวเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของ Stupid Fine อ่ะเรามีอะไรยังไงบ้างคะเกี๊ยวเรามีเกี๊ยวกี่แบบคะ
2: หลักๆแล้วนะครับอันนี้หลักๆเลยเราเป็นธุรกิจเกี๊ยวซ่าทอดนะครับแต่ว่าเราจะมีเมนูเกี๊ยวซ่าทอดประมาณ 80% นะครับเกี๊ยวซ่าของเราจะแบ่งเป็นเกี๊ยวซ่าไส้หมูกับไส้ไก
1: ่
2: นะครับแต่แล้วก็เลือกไส้ก่อนแล้วก็เลือกจำนวนชิ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกซอสนะครับ ซอสมาตรฐานของเราก็จะมีออริจินอลนะครับก็คือเป็นจิ้มน้ำจิ้มธรรมดานะครับแล้วก็มีหน้าชีสแบบชีสยืดนะครับเป็นชีสเผานะครับแล้วก็มีส่วนของรสชาติยอดนิยมเลยคือรสชาติเกาหลีแล้วก็รสชาติยากิยากิคล้ายๆทาโกยากินะครับก็จะมีโรปาโอสาลายนะครับก็จะเป็นสีรสชาติหลักของเราแล้วก็นอกจากนี้เราจะมีเมนูฤดูกาลนะครับเป็นนอกเมนูอย่างเช่นแบบว่าเกี๊ยวซ่าไส้ผักขมอบชีสซึ่งตัวนี้ขายดีมากนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าไส้ข้าวโพดครีมชีสเนี้ยครับแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าไส้แปลกๆเนี้ยแล้วก็มีมาเรื่อยๆ
1: คือค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆตามความชอบของลูกค้าด้วยเป็นหลักที่จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์พัฒนาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็พัฒนาตามกระแสตามยุคตามสมัยครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่ว่านอกจากเกี๊ยวซ่าเราก็มีอื่นด้วยนะครับเราก็จะมีพวกแบบเมนูทาโกยากินะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีทาโกยากิด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็มีกลุ่มสินค้าอื่นเข้ามาเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะแต่ความน่าสนใจของ Stupid Fine คือเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือดีมากเลยเพราะว่าอย่างที่คุณพลสิทธิ์เล่าให้แฟนๆฟังเนาะว่าเราเริ่มต้นจากช่วงโควิดอ่ะมันทำอะไรยังไงไม่ได้เลยแล้วมันเกิดธุรกิจนี้มาตอนนั้นตอนตั้งเป้าเนี่ยเราตั้งเป้าเขาเรียกอะไรอ่ะฝันไว้แค่ไหนว่า Stupid Fine ต้องไปในทิศทางไหนสาขาต้องเยอะไหมต้องไปอยู่อะไรยังไงบ้างตอนนั้นภาพที่เราเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกอะภาพมันกว้างใหญ่มันเป็นยังไงบ้างคะ
2: จริงๆนโยบายหลักของเราอะจริงๆคือเรื่องคุณภาพก่อนเลยนะครับเรื่องคุณภาพนี่คือจะต้องเป็นสินค้าที่ดีสะอาดนะครับเรามีมาตรฐานอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ว่าสิ่งที่ของจะออกจากโรงงานเราได้เนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่มีมาตรฐานนะครับกินต้องปลอดภัยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดของเราแต่สิ่งที่คาดหวังนะเอาแบบตรงๆนะวันแรกนะครับวันแรกเราคงไม่ได้หวังมากนะครับวันแรกเนี่ยเราหวังแค่ว่าอยากให้คนที่ตกงานมีอะไรขายเอาพูดง่ายๆเลยก็คือตอนนั้นห้างมันปิดส่วนใหญ่ทุกคนจะซื้อของตามตลาดเนาะตามตลาดไนท์ตลาดหรือตลาดกลางวันตลาดสดเนี่ยแหละครับผมแม่ก็คาดหวังว่าอยากจะให้มีคนที่ตกงานน่ะเอาของเราไปขายในตลาดแค่นั้นเอง
1: แค่นี้เลยตอนนั้นจำคุณพลสิทธิ์จำได้ไหมว่าไอ้สาขาแรกหรือว่าเราทำเป็นคีย์ออสตั้งแต่แรกถูกต้องไหมคะ
2: ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือเราอะเข็นรถเข็นขายในตลาดเหมือนกันเราก็ลองตลาดก่อนตลาดแถวโรงงานเนี่ยครับตลาดแถวบ้านแถวโรงงานเนี่ยก็คือเข็นรถเข็นไปนี่แหละทอดไปใช้แก๊สทอดเนี่ยครับก็คือเอาถังแก๊สไปตั้งกระทะเนี่ยแหละครับจนพัฒนามาเป็นใช้ทอดด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็เก็บแช่แข็งแล้วก็พัฒนามาเป็นรูปแบบคีย์ออสแล้วก็พอขายไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็ขยายตามปั๊มน้ำมันตามหน้าร้านสะดวกซื้อตามไฮเปอร์มาร์เก็ตตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆขยายไปฝันแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าวันแรกนี่ก็คือแค่นี้ครับอยากให้คนมีอาชีพ
1: แล้วจากนั้นเนี่ยคือวันแรกเนาะการตอบรับเอาอย่างที่ตัวเราเองทำเองตอนก่อนที่จะส่งต่อไปแบบให้คนอื่นมีอาชีพเนาะการตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: มันก็มีหลายสเตจนะครับก็มีหลายช่วงเนาะช่วงลองผิดลองถูกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไอ้ช่วงที่ผมบอกว่าลองขายหลายๆอย่างเนาะทั้งแบบขนมจีบทอดด้วยลูกชิ้นบ้างแล้วก็เป็นแบบขนมจีบทอดบ้างอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ขายไม่ค่อยดีนะครับต้องยอมรับว่าช่วงแรกขายไม่ค่อยดีหลังๆให้ค่อยเปลี่ยนมาขายเป็นเกี๊ยวซ่าอย่างเดียวพอเกี๊ยวซ่าอย่างเดียวเสร็จเราค่อยดีลล็อกซอสเข้ามาเป็นเกี๊ยวซ่าราดซอสต่างๆเนี่ยคราวนี้มันก็จุดพีคตรงตั้งแต่ตอนที่ราดซอสนี่แหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันเป็นเรื่องของพอวันที่เราเริ่มไปได้เนี่ยมันมีหลายด้านท
1: ั้
2: งด้านการตลาดด้วยทั้งด้านมาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าแบรนดิ้งคราวนี้ยุคนั้นจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนอกจากเปลี่ยนซอสแล้วก็จะมีเปลี่ยนกล่องอีกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกมันเป็นกล่องพลาสติกใสๆแต่หลังแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกล่องกระดาษที
1: ่
2: เป็นฟู้ดเกรดมีลายมีสีมีแบรนด์มีโลโก้มีติดต่อกับมีอะไรครับมีเฟซบุ๊กออนไลน์แล้วก็ค่อยๆขยับอะไรขึ้นมาครับ
1: โอ้ฟังแล้วเหมือนกับเราอะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดคือลงมือทำเจอปัญหาเจอความต้องการของลูกค้าอะไรที่มาปรับกับธุรกิจของเราได้เราก็จะปรับและลงมือทำในทันทีใช่ไหมคะ
2: ปีแรกๆทุกวันนะครับ
1: ทุกวันคือ
2: ท
1: ุกอย่างมันต้องลงมือทำ
2: ทุกวัน
1: เนาะมันถ้ามันไม่ลงมือทำมันจะไม่เจอปัญหาใช่ไหมคะมันก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรดังนั้นเนี่ยโอ้โหหล่อๆมาเป็น Stupid Fine ที่แข็งแกร่งในวันนี้ต้องบอกว่ามันคือเล็กๆทำไมเราถึงไม่อยากทำเป็นแบบ ร้านใหญ่ๆ ให้คนมันนั่งหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยคะแนวคิดของ Stupid Fine คืออยากมีร้านใหญ่บ้างไหมคะ
2: อยากครับอยากครับ
1: แต่ว่าเราเริ่มจากเล็กๆ ก่อนใช่ไหม
2: ใช่คือด้วยความที่เราอ่ะออกแบบธุรกิจออกแบบ operation นะครับมาเป็นสไตล์นี้คือทอดคุกซอสขายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีในครัวมันเลยไม่ได้มีเยอะถ้าเทียบกับร้านอาหารนะครับเราจะมีแค่ตู้เย็นหม้อทอดแล้วก็เครื่องคิดเงินแล้วก็โต๊ะคุกกิ้งนิดหน่อยเพราะฉะนั้นพื้นที่เราใช้ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากในการประกอบธุรกิจนะครับซึ่งธุรกิจกลุ่มธุรกิจอย่างเราเนี่ยเอาจริงมีหลายแบรนด์นะที่ใช้พื้นที่แบบไม่ได้ใหญ่เหมือนเราคือแบบ3คูณ3เมตรหรือว่า2คูณ2เมตรแถวๆนี้ก็เริ่มต้นธุรกิจได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับไอ้การที่เราใช้พื้นที่เล็กเนี่ยมันก็ดีต่อต้นทุนนะครับต้นทุนในการค่าใช้จ่ายของเราลงถึงต้นทุนคนด้วยบุคลากรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรูปแบบคิออสเนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายอย่างครับเรื่องของการเริ่มต้นที่ใช้เงินไม่เยอะมากนะครับเพราะคิออสเนี่ยมันตั้งได้หลายที
1: ่
2: สมมุติถ้าเกิดคุณพลาดจริงๆนะคุณพลาดจริงๆคุณก็หารถเทียมมายกย้ายได
1: ้อืม
2: นะครับแต่มันมีข้อดีของมันอยู่ครับ
1: มันสะดวกเนาะคือมันสมมติว่าถ้าเราต้องไปเช่าเป็นลานอ่ะต้องไปทำห้องคืนเขาต้องมีสัญญงสัญญาอะไรยาวนานแต่อันนี้คือมันยกไป
2: ด้วยอะไรด้วย
1: โอ้อันนี้คือสะดวกและคล่องตัวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วก็ธุรกิจเราเป็นธุรกิจของกินเล่นนะครับเพราะงั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้าเทคเอาเวย์เป็นแกร็บแอนด์โกครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับว่าไม่จำเป็นจะต้องมีที่นั่งหรือที่เรามาทานในร้านครับส่วนใหญ่กลับไปทานบนรถกลับไปทานที่บ้านนะครับหรือไม่ก็สั่งออนไลน์กันครับ
1: ค่ะตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นเปิดธุรกิจจนถึงวันนี้นะคะคุณพลศิษย์มันกี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: จริงๆก็เริ่มนับยอดขายจริงๆก็2020นะครับช่วงกลางๆแล้วก็ถึงตอนนี้ก็6ปีกว่าแล้วนะครับ
1: กี่สาขาแล้วคะที่เรามีทั้งที่เราทำเองด้วยทั้งที่มีพันธมิตรมาร่วมเป็น Stupid Fine กับเราด้วยทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะตอนนี
2: ้เรียนตามตรงว่าปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เรามี active อยู่ครับประมาณ100กว่าสาขา
1: โหเยอะนะเยอะมาก
2: มี100กว่าสาขา
1: แต่ว่าการมี100กว่าสาขาขนาดนี้เนี่ยโอ้การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานมันยากแค่ไหนยังไงคะ
2: ก็หนึ่งเลยอะผมเรียนตามตรงว่าสิ่งที่เราต้องคุมมากสุดอะก็คือสิ่งที่ออกจากโรงงานเราเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสินค้าของผมอะมันเป็นสินค้าที่สะอาดมาได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ปลอดภัยไปแล้วมากกว่าข้อมทางนะครับค่อนข้างจะ70-80%นะเรียกว่ารสชาติไม่เพี้ยนละเพราะว่ามันถ้าใช้ซอสเราใช้เกี๊ยวเราเนี่ยก็โอกาสพลาดก็น้อยสิ่งที่ต้องไปคุมหน้าร้านก็เรื่องของสีเรื่องของเวลาที่การทอดเรื่องของการจัดเรียงเรื่องของความสะอาดที่หน้าสาขาครับตรงนี้เราก็จะมีทีมเรียกว่า QAS นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรเดียวภาคสนามนะครับเป็นสำรวจมาตรฐานภาคสนามเรามีอยู่ครับมี QA ในการตรวจสอบอยู่ครับแล้วก็วนเยี่ยมตามสาขา
1: เป็นทีมที่ลงไปตรวจสอบสาขาต่างๆเนาะที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นแฟรนไชส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลงไปประมาณนั้นทีนี้ธุรกิจตรงเนี้ยสมมุตินะสมมุติว่าเราแบบโอ๊ยปุ๊กเชื่อว่ามีหลายคนน่ะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีความรู้เลยแต่ Stupid Fine เองเราเป็นธุรกิจที่พัฒนาเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนวันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเกี๊ยวทอดที่มีคนรู้จักเยอะมากแล้วแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งเอ้ยขอเปิดด้วยเงื่อนไขในการที่เราจะรับแฟรนไชส์เราเริ่มยังไงคะมีขั้นต่ำกี่ออสเล็กๆไปจนถึงใหญ่อะไรเงี้ยมีกี่ไซส์บ้างคะ
2: คือเอาพูดเรื่องเงินไว้ทีหลังแล้วนะครับเดี๋ยวพูดเรื่องคุณสมบัติก่อนแล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: คุณสมบัติที่จะมาเป็นหนึ่งใน Stupid Fine คืออ
2: ย่างแรกเลยคือต้องชอบกิน Stupid Fine ก่อน
1: เคยกินหรือยังต้องบอกต้องเคยกินก่อน
2: ถามว่าเคยกินหรือยังใช
1: ่
2: ถ้าคุณกินแล้วคุณชอบมาคุยกันครับแต่ถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่า
1: ไม่ใช่
2: เฉยๆไม่คิดว่าไม่สามารถจะทำเงินได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคนที่ชอบทานนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเหมือนว่าบางคนก็ชอบกินโดนัทบางคนไม่ชอบกินโดนัทบางคนชอบกินลูกชิ้นไม่ชอบลูกชิ้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดคุณชอบสวิตไฟแล้วคุณชอบทานรู้สึกว่าอร่อยนะครับก็มาคุยกันนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือต้องมีโลเคชั่นครับ ที่คาดหวัง
1: โลเคชั่นที่อาจาก100สาขาที่ยังแบบเขาเรียกว่ายังรันอยู่นะขนาดนี้ที่เขาอยู่ได้เนาะมันน่าจะพอบอกได้แล้วล่ะว่าถ้าทำเลที่อยู่ได้แน่นอนธุรกิจไปต่อแน่นอนไม่ใช่ซื้อไปแล้วตายแล้ว2วัน3วันอ่ะเดือนนึงปิดไม่ใช่ทำเลที่เหมาะกับเกี๊ยวของ Stupid Fine ควรจะเป็นทำเลแบบไหนยังไงคะ
2: จริงๆอันนี้ครับถ้าตอบมันจะยาวมากแต่ว่าถ้าเกิดเอาสั้นๆเลยนะไม่ต้องธุรกิจผมหรอกทุกธุรกิจเลยขอให้มีทราฟิกที่ดีมีคนเยอะนะครับขอแหล่งชุมชนนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าขอแหล่งชุมชนลองไปกางแผนที่ Google Map ดูได้หรืออะไรก็ที่เป็นแหล่งชุมชนนะครับอย่างเช่นไปยืนในจุดๆนั้นนะครับมองขึ้นไปบนฟ้านะครับถ้าเกิดเห็นตึกแถวเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็มองไปที่พื้นเนี่ยมีแต่คนเดินผ่านไปผ่านมานะครับโอกาสรอดจะสูงกว่า
1: ค่ะ
2: นะครับที่เป็นไม่ใช่เป็นแหล่งชุมชนอย่างเช่นแบบอยู่แบบเป็นถนนใหญ่หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะทราฟฟิกอาจจะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแหล่งชุมชนอ่ะผมเชื่อว่ายังไงอ่ะคนเดินผ่านไปผ่านมาคน work from home คนโทรสั่งออนไลน
1: ์
2: มีโอกาสสูงกว่าค่อนข้างมากครับไม่งั้นถนนเมนนะคะขอเน้นถนน2เลน2เลน4เลนพอนะครับ
1: ไม่ต้อง8เลนไม่ไหว
2: แต่ถ้าเกิดแต่เลนอ่ะถ้าเกิดแต่เลนขอเป็นเส้นที่ออกต่างจังหวัดถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหรือทางเขาเรียกว่าพหลโยธินไปเลยหรือว่าถนนที่ออกต่างจังหวัดลงภาคใต้ขึ้นภาคเหนือถนนมิตรภาพอย่างเงี้ยได้ครับแต่ถ้าเกิดในกรุงเทพอ่ะผมคิดว่าเป็นแหล่งชุมชนดีกว่าคร
1: ับ ค่ะโอ้เป็นแหล่งชุมชนมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะๆ
2: ม
1: ี
2: หอมีอพาร์ตเมนต์มีตึกแถว
1: เนาะเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาของกินเนาะถ้าแบบมันไม่มีแหล่งที่แบบเป็นคนเลยใครจะมาซื้อเราเลยใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้สำคัญมากๆเลยเราตั้งเป้ากับการที่จะกระจาย Stupid Fine ไปทั่วประเทศเนี่ยเอาไว้มากน้อยสักแค่ไหนครับที่แบบเราคิดว่าเอ้ยเราจะมีสาขาสักประมาณเท่านี้เอาที่แบบที่คิดไว้นะมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่เนาะที่เราไหวอยากให้มีสักกี่สาขาที่ตั้งเป้าไว้ค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆนะผมอยากได้สักประมาณโอ้โหเขินนะครับ ถ้าเกิดต่อไปจะดูเยอะมาก
1: ไม่เป็นไรเราต้องมีฝัน
2: 500ผมก็ดีใจแล้วครับ
1: 500อันนี้คือกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยใช่ไหม
2: ทั่วประเทศผมมีจะเรียกไงส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เหลือเชียงใหม่ก็มีอยู่แค่ประมาณ2นะครับภาคอีสานก็มีอยู่แค่ไม่กี่อันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสเติบโตอีกหลายที่แล้วที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดอีกหลายที่เลยครับภาคใต้นี่ได้เยอะภาคอีสานนี่ยังน้อยมากนะครับภาคเหนือมีแค่เชียงใหม่เองครับ
1: ค่ะธุรกิจเราแบ่งเป็นไซส์เหมือนอื่นๆไหมคะมีกี่ไซส์คะ
2: ครับก็จริงๆของผมอ่ะผมจะขายเป็นแบบนี้นะครับของผมมาเริ่มต้นอ่ะแค่13,900นะครับ13,900บาทเนี่ยเรียกว่าได้สิทธิ์การใช้แบรนด์เฟรนไชส์ซิลิฟายเนาะมาเป็นครอบครัวซิลิฟายของเราผมมีอุปกรณ์เบื้องต้นให้นะครับแต่ว่าคุณก็ไปหาซื้อตู้เย็นเองนะครับแล้วก็คีออสนะครับในส่วนของคีออสหรือส่วนการตกแต่งร้านอ่ะผมจะช่วยเอาแบบให้ครับส่วนค่าสื่อก็ตามจริงครับคีออสใหญ่ติดตั้งสื่อเยอะก็ตามจริงนะครับแต่ว่าผมอาจจะมีอุปกรณ์เบื้องต้นที่เป็นสำหรับการคุกกิ้งตัวสวิตไฟให้นะครับนี่คือเริ่มต้น13,900แต่ถ้าเกิดขยับขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเป็น16,900ก็จะมีทั้งอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบให้ประมาณนี้ครับ
1: คือมันก็
2: แล้วก็
1: ถ้าเป็นแบบใหญ่ๆเลยครบฟูลแบบฟูลออปชันอะไรเงี้ยเท่าไหร่คะ
2: ของเราไม่ค่อยจะขายแนวนั้นครับผมอาจจะฟูลสุดคือผมอาจจะมีแถมเป็นรถเข็นนะครับมีรถเข็นให้ที่สามารถไปตั้งในห้างได้อันนี้ก็อยู่แค่ 25,900 นั่นเองครับ
1: ค่ะทีนี้จ้ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นส่วนของกีออสเนี่ยผมแนะนำให้พื้นที่นั้นน่ะหาที่เหมาะสมจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมส่งจากกรุงเทพขึ้นไปอ่ะบางที
1: ค่า
2: เดินทางแพงกว่าค่าคีออสอีกอะไรเงี้ยครับอ
1: ันนี้เข้าใจเลยเราก็คือนี่จริงๆแล้วอันนี้ทำธุรกิจเพื่อช่วยจริงๆนะคืออะไรที่ซัพพอร์ตได้อะไรที่เรารู้ว่าจะช่วยประหยัดได้เราทำให้หมดเลยอ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นนะเขาจะเลยรู้ว่าต้องเอาจากเราเท่านั้นของเราเท่านั้นนึกออกไหมแต่อันนี้ไม่คุณสะดวกตรงนั้นในพื้นที่ตรงนั้นเอาตรงนั้นเลยเราแค่แบบส่งหัวใจสำคัญคือเกี๊ยวกล่องอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันสำคัญอ่ะที่มันจำเป็นน้ำจิ้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้สุดยอดมาก
2: ผมมีกำหนดสินค้าที่ต้องซื้อครับแต่บางอย่างที่แบบ ผมเอางี้ไว้ถ้าเกิดอันไหนที่ผมทำราคาสู้คนอื่นไม่ค่อยได้เงี้ยผมก็ไม่เป็นไรก็ให้ลูกค้าไปซื้อเองก็ได้อย่างเช่นถุงพลาสติกหรือตะเกียบอย่างเงี้ยน้ำมันปาล์มเงี้ยผมก็ไม่ต้องขายก็ได
1: ้
2: ก็หลังน้ำมันปาล์มก็ซื้อที่ร้านที่คุณลูกค้าสะดวกได้เลยครับ
1: คือ
2: เป็นซอสที่เป็นสูตรของผมต้องซื้อกับผม
1: อันนี้หัวใจสำคัญมันคือหัวใจสำคัญเนาะที่มันจะทำให้เป็นมาตรฐานคือตัวเกี๊ยวตัวซอสตัวกล่องนะคะอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องสำคัญแต่ไอ้ปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้ส่งผลต่อมาตรฐานของ Stupid Fry คุณซื้อในพื้นที่ก็ได้อะไรทำนองนั้น
2: ใช่ครับ
1: โอ้เป็นธุรกิจที่แบบสุดยอดมากแล้วจาก6ปีที่เราทำมานะถ้าถามในฐานะที่แบบเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของ Stupid Fry นะมันประสบความสำเร็จเหมือนดังที่ตั้งใจเอาไว้ไหมคะ
2: ต้องเรียนตามตรงว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าบางทีภาพที่เราเห็นนะกับจริงๆเรื่องราวเราก็ถือว่า6ปีก็ถือว่านานระดับนึงนะแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับ เพราะว่าธุรกิจอื่นก็เป็น10ปีขึ้นไปก็เยอะใช่ไหมครับเราก็เรียกว่ากำลังเติบโตเนา
1: ะ
2: แต่ว่าเราผ่านช่วงวิกฤตมาได้นะครับเราผ่านช่วงที่ดีผ่านช่วงที่ไม่ดีมาได้นะครับก็เราอ่ะยังภูมิใจว่าเราประสบความสำเร็จอยู่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับธุรกิจเราก็ต้องมีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จบ้างนะครับที่ไม่อยู่กับเราแล้วก็ออกไปแล้วก็มีคนที่ยังอยู่กับเราแต่เดวันจนถึงปัจจุบันก็มีคนที่อยู่3 4ปี5ปีก็มีนะครับก็โดยส่วนตัวผมถือว่าผมภูมิใจแล้วก็ผมถือว่าผมมีความสำเร็จระดับนึงแล้วแล้วก็เราอยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมันต้องโตด้วยกันนะครับทำธุรกิจแฟรนไชส์มันก็เหมือนเป็นครอบครัวครับก็คือเรารวยเขาก็รวยครับเขาขายดีเราก็ขายดีหน้าร้านขายดีเราก็ขายดีด้วยนะครับก็ครับอยากให้มองในมุมว่าความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผมขายได้เยอะได้น้อยครับตัวแทนขายก็ต้องมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จไปกับเราด้วยคร
1: ับ ค่ะอย่างวันนี้นะคะเราอยากต่อยอดเพิ่มเติมอะไรยังไง Stupid Fry ในอนาคตบ้างคะ
2: หนึ่งนะครับสิ่งที่เน้นย้ำเสมอก็เป็นเรื่องของโปรดักต์นะครับเรายังคงพัฒนาโปรดักต์อย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญที่สุดคือหนึ่งต้องมีมาตรฐานนะครับสองต้องถูกใจผู้บริโภคน
1: ะ
2: ครับแล้วก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะครับอันนี้สามข้อนี้สำคัญมากนะครับแต่ทิศทางนะครับคือตอนนี้เราก็อยากได้ตัวแทนนะครับหรืออยากได้เป็นชายนะครับที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นคุณลูกค้าอาจจะเป็นเจ้าของร้านน้ำนะครับหรือเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วแล้วนำสวิตไฟไปแอดหรือว่าไป
1: เพิ่มเติม
2: ร่วมกันใช่ครับตรงนี้จะเป็นโมเดลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าหนึ่งคือผู้ประกอบการเดิมที่เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วนะครับหรือเป็นเจ้าของร้านน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็จะมียอดขายที่สูงขึ้นจากธุรกิจ Stupidfy แต่ในเรื่องของค่าเช่าและในเรื่องของค่าพนักงานตรงนี้ก็สามารถเซฟลงไปได
1: ้
2: เพราะว่าพนักงานคนเดียวก็สามารถขายได้ทั้งสมมุตินะครับขายได้ทั้งน้ำขายได้ทั้ง Stupidfy นะครับค่าเช่าก็สามารถแชร์กันได้ครับบางทีห้องแถวของคุณหรือร้านของคุณอาจจะมีพื้นที่เหลือหรือพื้นที่ใหญ่เกินไปก็แบ่งโซนนึงให้กับ Stupidfy เปิดใจให้กับเรานะครับแบ่งเป็นสัดส่วนให้ชัดเจนแต่ก็ยังใช้พื้นที่เดียวกันอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้นะครับแต่ผมแจ้งไปว่าธุรกิจเราใช้พื้นที่ไม่เยอะ
1: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหลายๆธุรกิจเนาะทำอยู่อย่างเดียวอย่างเมื่อสักครู่คุณพลสิทธิ์ยกตัวอย่างร้านน้ำร้านกาแฟอะไรเงี้ยเนาะเชื่อไหมว่าบางร้านอะบางวันนะลูกค้าไม่มีเลยแก้วเดียวแล้วต้องไปนั่งรอทั้งวันซึ่งบางทีคนถ้าให้เลือกนะอาจจะเลือกซื้อเกี๊ยวนี่มันกินแทนข้าวได้นะอาจจะเลือกซื้อเกี๊ยวแล้วน้ำมาไปกินน้ำเปล่าหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องกินน้ำชงตลอดไปดังนั้น2 อย่างเอามามิกกันสมมติเขาไม่ซื้อน้ำเขาก็ซื้อเกี๊ยวได้แล้วก็เราก็ยังเกิดรายได้ในธุรกิจของเราใช่ไหมคะ
2: ครับหรือเป็นธุรกิจอื่นก็ได้ครับน้ำนี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับร้านอาหารตามสั่งได้หมดครับร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยได้หมดเลยคร
1: ับ โอเคอันนี้ปุ๊กถามเลยเพราะว่าพอเห็นพูดอย่างนี้สมมุตินะสมมุติว่าเขาว่าอยากจะได้แต่อยากได้แค่เกี๊ยวไม่ได้อยากแบบอุ๊ยต้องมีคีออสสติลปิดไฟแต่อุ๊ยเกี๊ยวที่นี่อร่อยมากละซื้อเกี๊ยวเอามาแบบสมมุติเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมีเกี๊ยวด้วยนะอะไรเงี้ยได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะ
2: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับขายซิกบิทไฟในร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยได้ครับแต่ถ้าเกิดซื้อเกี๊ยวเราแต่ว่าไม่ซื้อแฟรนไชส์อันนี้
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้ครับผม
1: คือก็ต้องเป็นเหมือนแบบไปเอกกันอะว่ามีเกี๊ยวจากสติลปิทไฟนะอะไรอย่างน้อยให้มีเห็นสักหน่อยว่าเนี่ยคือเกี๊ยวจากสติลปิทไฟ
2: ใช่ครับใช้เมนูเดียวกันใช้ราคาเดียวกันนะครับใช้มาตรฐานเดียวกัน
1: อันนี้เป็นที่เข้าใจสุดท้ายฝากร้านหน่อยค่ะฝาก Stupid Fine หน่อยนะคะ6ปีที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยังพัฒนาอยู่ไม่หยุดยั้งนะคะเชิญเลยค่ะคุณพลสิทธิ
2: ์ค่ะก็ขอฝาก Stupid Fine ด้วยนะครับทางผมแล้วก็ทีมงานนะครับเราก็พยายามตั้งใจอยู่เต็มที่นะครับที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สินค้านะครับที่ดีที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะมาเป็นครอบครัวซิฟิฟายอยากจะซื้อแฟรนไชส์นะครับก็สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทาง Facebook ซิฟิฟายนะครับเสิร์ชใน Google ได้เลยครับหรือจะเป็นช่องทาง LINE ก็ได้ซิฟิฟายเช่นกันนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็จะมีน้องพนักงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ครับต้องเตรียมโลเคชันยังไงครับก็ตรงนี้สามารถสอบถามได้ก่อนนะครับหรือว่าจะมาลองชิมดูก่อนก็ได้นะครับหรือว่ามานัดเจอกันได
1: ้
2: คร
1: ับผมได้เลย
2: ก็ขอส่งฝากไปเท่านี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพลสิทธิ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นธุรกิจที่เขาเริ่มจากความตั้งใจเนาะในการที่จะให้สร้างงานสร้างอาชีพในภาวะที่แบบโควิดมันร้ายจริงๆแล้วตอนนี้โควิดก็เริ่มระบาดอีกแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นใช่ไหมคะเขาก็เริ่มทำธุรกิจเล็กๆเพราะด้วยความที่ว่ารู้สึกว่ามันเคลื่อนตัวง่ายมันย้ายง่ายถ้าไม่ประสบความสำเร็จเราก็ถอนไปแล้วก็มีคีย์ซักเซสในการประสบความสำเร็จคือคุณก็ต้องรู้จักตัวเกี๊ยวของ Stupid Fine ก่อนรู้จักชอบอร่อยอยากทำแล้วก็มาเอาความรู้ตรงนี้ไปแล้วก็ไซส์ของเขาก็เล็กๆไม่จำเป็นต้องใหญ่เอาแบบเริ่มต้นง่ายๆเนาะแล้วที่สำคัญยังสามารถวันนี้เปิดช่องทางในการจะไปเอ็กกับคนที่แบบมีร้านอยู่แล้วแล้วอยากเพิ่มอีกหนึ่งไลน์ธุรกิจเข้ามาปุ๊กว่าน่าสนใจมากนะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้หลายคนไม่ได้อยากมีธุรกิจใหญ่ๆเสมอไปยิ่งใหญ่ยิ่งเหนื่อยนะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าอยากทำธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันก็อยากไปใช้ชีวิตบ้างดังนั้นถ้าใครอยากเป็นแบบนี้ไม่อยากรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องเหนื่อยแบบคิดตลอดเวลา24ชั่วโมงอันนี้จริงนะคนเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะนอนหลับก็ไม่ได้หลับนะเพราะในสมองมันจะคิดตลอดเวลาอุ๊ยต้องหาเงินมาให้พนักงานอะไรโอ้มันสารพัดมากดังนั้นถ้าอยากทำธุรกิจเพื่อให้มีอาชีพไม่ต้องใหญ่มากเล็กๆแต่มีความสุขและได้ใช้ชีวิตคุณผู้ฟังลองสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะ027456270027456270นะคะหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปในแฟนเพจ Stupid Fine ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันปุกสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและน้องอาร์มธนภูมิค่ะ30นาทีต่อจากนี้วันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมจัดเต็มเลยรวมถึงข่าวบันเทิงด้วยนะคะ
2: มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งได้รับผลกระทบนะครับมาจากเหตุไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียทำให้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาชาวหาดใหญ่เดือดร้อนกันหนักมากแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพกันแล้วครับวันนี้เขตเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีกลุ่มควันที่เกิดจากเหตุไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียลอยเข้ามานะครับจนส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่แล้วซึ่งถ้าได้เห็นภาพที่เราขึ้นให้ตรงนี้นะครับรวมไปถึงภาพต่างๆในโซเชียลที่ชาวหาดใหญ่โพสต์กันก็จะเห็นว่าค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวโดยจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน3สถานีนะครับวันนี้พบว่าที่จุดสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ปริมาณ PM 2.5 เมื่อช่วงเวลา 8:30 นวันนี้นะครับวัดได้ที่76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่สนามกีฬาจิรนครวัดได้ 72.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและสถานีที่บริเวณพรุแม่สอนข้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับวัดได้ 13.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งจุดนี้ยังคงเป็นค่ามาตรฐานอยู่นะครับโดยปัจจุบันก็ยังมีจุดฮอตสปอตนะครับหรือว่าจุดที่มีการเกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตราอีกจำนวนมากประกอบกับทิศทางลมก็ยังพัดเอากลุ่มควันดังกล่าวเข้ามาในพื้นที่หาดใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนว่าสถานการณ์ดังกล่าวก็กระทบต่อสุขภาพของประชาชนเห็นบอกบางคนเนี่ยมีอาการแสบจมูกแสบคอแล้วก็คันตามผิวหนังแล้วด้วยนะครับซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนั้นสวมหน้ากากอนามัยเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นเมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งทั้งนี้ก็สามารถที่จะติดตามคุณภาพอากาศพื้นที่ในหาดใหญ่แบบเรียลไทม์ได้นะครับที่เว็บไซต์ Air Flow Thai ครับ
1: มาดูกันที่เรื่องของเทคโนโลยี AI กันบ้างดีกว่าค่ะนำเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรนะคะกับการสร้างระบบใกล้เก็บเกี่ยวค่ะโดยคาดว่าน่าจะเริ่มต้นนำร่องนะคะมาใช้ได้กับสินค้าข้าวก่อนออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสนค.ได้ทำการจัดระบบนะคะบริหารเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรได้นำระบบเก็บเกี่ยวนะคะใกล้เก็บเกี่ยวค่ะเพื่อยกระดับการบริหารสินค้าของเกษตรนะคะของประเทศไทยให้ก้าวไกลกว่าการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในการบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำนะคะเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วกำหนดมาตรฐานได้ตรงจุดทันเวลาและเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำซึ่งระบบใกล้เก็บเกี่ยวนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนข้อมูลจากสิ่งที่ใช้มองย้อนหลังให้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยมองไปข้างหน้าโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานทั้งด้านการผลิตพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตตลาดและราคาค่ะเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วขึ้นและได้มีเวลาในการเตรียมการก่อนที่สถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาระบบใกล้เก็บเกี่ยวนี้นะคะจะเป็นการร่วมงานทำงานกันระหว่าง4กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเพื่อเชื่อมข้อมูลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันนะคะโดยจะมีการเปิดตัวระบบนี้ในวันที่30กันยายนนี้และจะเริ่มนำร่องนะคะใช้กับสินค้าข้าวค่ะเป็นสินค้าเกษตรกรสำคัญของประเทศไทยก่อนที่จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดนะคะในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะ
2: ครับพูดถึงเรื่องของ AI นะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่า AI นั้นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบันหลายคนก็มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของความกังวลต่างๆก็ยังคงมีเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนมองว่าการที่ AI เข้ามานั้นจะเข้ามากระทบกับตลาดงานโดยการทำหน้าที่แทนทุกอย่างของมนุษย์ครับรายงาน Global AI Diffusion ฉบับล่าสุดของ Microsoft เผยให้เห็นว่าสัดส่วนการใช้งาน AI อย่างจริงจังในกลุ่มประชากรวัยทำงานทั่วไทยเพิ่มขึ้นจาก 9.1% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568มาเป็น 12.4% ในไตรมาสแรกของปี2569ทำให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของสัดส่วนผู้ใช้ AI สูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับตามหลังแค่เกาหลีใต้ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 43.2% เท่านั้นและหน้าประเทศญี่ปุ่นครับที่คิดอัตราเติบโตอยู่ที่ 34.1% จากรายงานดังกล่าวก็ทำให้บริษัทด้าน AI Data อย่าง Real Smart ครับได้วิจัยแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่อนะครับเพื่อที่จะสำรวจการใช้งานของ AI ของชาวเน็ตไทยที่มีการโพสต์หรือว่าเผยแพร่ผ่านทางสาธารณะในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับโดยผลพบว่ามีการพูดถึง AI ทั้งสิ้นเนี่ยทั้งหมดนะฮะ 26,399 ข้อความแบ่งเป็นส่วนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของทั่วไปเกี่ยวกับ AI เนี่ยจำนวน 17,000 กว่าข้อความนะครับส่วนที่เขียนถึงการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันและการทำงานนะครับจำนวน 4,107 ข้อความและส่วนที่เขียนถึงความกังวลและผลกระทบจาก AI จำนวน 4,878 ข้อความโดยผลสำรวจ5อันดับแรกนะครับที่ชาวเน็ตไทยนำ AI ไปใช
1: ้
2: มากที่สุดเนี่ยได้แก่การนำไปใช้ในงานสร้างสรรค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณครูเนาะเราก็จะเห็นกันเยอะที่นำไปทำสื่อการเรียนการสอนนะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็จะนำไปทำคลิปขายของนะครับจุดนี้ 36.1% เลยทีเดียวนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือการใช้ในการทำงานด้านเอกสารทั่วไปไม่ว่าการเขียนสคริปต์วิเคราะห์สรุปงานนะครับเรายังไม่เคยมาใช้ในการเขียนสคริปต์ข่าวนะฮะ เดี๋ยวจะลองดูนะฮะ 31.07% เลยทีเดียวนะครับอันดับ3ใช้ในการปรับกระบวนการทำงานในองค์กรวางแผนโครงสร้างงานต่างๆนะครับ 13.61% อันดับ4นำมาช่วยในการเรียนนะครับช่วยทำการบ้าน นี่เห็นเด็กๆใช้กันเยอะนะฮะหาคำตอบอะไรก็เข้า Chat GPT กันนะครับค้นหาข้อมูลนะครับ 11.08% และสุดท้ายอันดับ5ก็คือนำมาใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเฉพาะทางอย่างเช่นการวิเคราะห์ตลาดหุ้นการแก้ไขการออกแบบนะครับงานสถาปนิกอันนี้ก็เห็นเยอะนะ 8.23% นั่นเองครับ
1: แต่ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ระบุว่าชาวเน็ตไทยทั้งผู้ที่ใช้งาน AI และไม่ได้ใช้งาน AI ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ AI ในหลากหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นความกังวลว่า AI เนี่ยจะมาทำให้คนตกงานจุดนี้เนี่ยมีความกังวลสูงถึง 33.35% มาเป็นอันดับที่1เลยค่ะตามมาด้วยอันดับที่2ความกังวลด้านความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของ AI อยู่ที่ 30.96% อันดับ3คือกังวลเรื่องผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจและสังคมที่มิจฉาชีพอาจจะใช้เป็นเครื่องมือมาหลอกลวงได้ง่ายขึ้น 15.15% รวมถึงอันดับที่4ค่ะกังวลว่าทักษะของมนุษย์จะลดลงสมองจะไม่ได้ใช้งานเพราะว่าพึ่งพา AI มากเกินไปคิดเป็นสัดส่วน 15.03% และอันดับที่5นะคะก็เป็นความกังวลความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ย 5.51% โดยกลัวว่าข้อมูลจะรั่วไหลจะโดนแฮกนะคะแล้วก็กลัวว่าจะมีการนำข้อมูลส่วนตัวไปขายหรือไม่ค่ะการใช้ AI จริงๆมันก็สะดวกเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วเราเป็นมนุษย์อ่ะเราต้องเช็คระบบ AI อีกทีนึงบางทีพิมพ์ข้อมูลพิมพ์พร้อมให้เขาเข้าไปเนี่ยเขาก็ตอบมาแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะต้องเช็คดี
2: ๆเพื่อนผมที่เป็นกราฟิกฟรีแลนซ์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าโหงานน้อยลงเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าคนก็มาใช้ Gen AI ในการทำภาพแอดโฆษณาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องดูดีๆเพราะบางตัวอักษรอะไรเงี้ยข้อความก็จะผิดกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเอามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครม.ได้เคาะนะครับปรับเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยฉุกเฉินใหม่นะครับโดยสั่งห้ามให้โรงพยาบาลนะครับห้ามเก็บเงินก่อนการรักษาครับเมื่อวานนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตใหม่นะครับโดยมีสาระสำคัญหลักๆก็คือการให้สถานพยาบาลมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานของวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาลโดยไม่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและกำหนดให้สถานพยาบาลนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อกองทุนของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยเร็วทั้งนี้การทำนิติกรรมเพื่อให้พ้นจากหน้าที่หรือเพื่อสละสิทธิ์ของผู้ป่วยข้างต้นถือเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายยังมีการกำหนดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อที่จะตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินนะครับและจัดให้ผู้ป่วยได้รับการบริการตามลำดับความเร่งด่วนด้วยโดยกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไปปรึกษากับสพช.นะครับทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับผลของการคัดแยกก็สามารถที่จะอุทธรณ์ไปยังสพช.ได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้ลงชื่อในแบบแจ้งผลการประเมินคัดแยกรวมถึงยังมีประเด็นสาระอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสถานพยาบาลต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจนพ้นวิกฤตและต้องให้การรักษาอาการหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อไปจนถึงเวลา72ชั่วโมงนับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยครับ
1: มาปิดท้ายช่วงนี้นะคะแหมกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยที่มีคนนึงที่เป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยเขาออกมาพูดถึงผู้หญิงวัย35ปีออกมาด้อยค่าเนี่ยนะคะแต่จริงๆจะบอกว่าหลังๆเนี่ยก็คือมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากๆแต่ก็มีงานวิจัยงานนึงจะมาบอกว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ดีนะคะมองโลกในเชิงบวกคุณก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นค่ะเบคอนเลวีศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาและจิตวิทยาแห่งวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาค่ะได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับวัยและสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพบว่าผู้ที่มีความเชื่อเชิงบวกต่อการมีอายุมากขึ้นจะมีอายุยืนกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 7.5 ปีเมื่อเทียบกับผู้ที่มีมุมมองต่ออายุในเชิงลบมากกว่าโดยตัวเลข 7.5 ปีไม่ได้หมายความว่าแค่คิดบวกแล้วชีวิตจะยืนยาวขึ้นมาทันทีนะคะเพราะอายุเนี่ยถูกกำหนดด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมโรคประจำตัวฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปจนถึงพฤติกรรมสุขภาพต่างๆแต่ผลการศึกษาก็สะท้อนให้เห็นนะว่าทัศนคติของเราที่มีต่ออายุของตัวเองเนี่ยอาจจะมีความสำคัญต่อทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตสุขภาพในระยะยาวมากกว่าที่หลายคนคิดค่ะทั้งนี้งานวิจัยของเธอนะคะยังชี้เห็นว่าผู้ที่มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับวัยมีแนวโน้มในการทำแบบทดสอบด้านความจำได้ดีกว่าขณะเดียวกันนะคะการมองเชิงลบเกี่ยวกับวัยจะเชื่อมโยงกับสมรรถภาพทางร่างกายการทำงานด้านรับรู้ที่ลดลงค่ะรวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิตอย่างภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลค่ะซึ่งนำไปสู่ความเด็ดเดี่ยวโดดเดี่ยวความเหงาแล้วก็การแยกตัวออกจากสังคมนั่นเองงานวิจัยยังบอกด้วยนะคะแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดเรียนรู้เนาะแล้วก็หยุดพัฒนาตัวเองนะคะหยุดดูแลตัวเองคือมันเริ่มต้นได้ง่ายๆปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ดีก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีตามไปเองนั่นเอง
2: เข้าใจนะครับปรับเปลี่ยนทัศนคติกันก่อน
1: ถูกต้อง
2: นะฮะพูดถึงเรื่องนี้แหมมันมีคนเดือดเยอะเหลือเกิน
1: เยอะมาก
2: ใช่ไหม
1: มากขึ้นเลย
2: ข้างผมนี่ก็คนนึง
1: จี๊ดเลยจี๊ด
2: นะแล้วไม่ใช่แค่พี่จอยนะจริงๆแล้วคนบันเทิงหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ออกมาฟาดกลับนะครับกับประเด็นนี้นะครับมีใครที่ออกมาพูดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของอายุ35บวกแล้วไม่น่าที่จะเอามาเป็นแฟนนะพวกเขาจะคิดยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้ากันครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: กลับเข้ามาเบรกนี้ต้องเก็บอารมณ์นิดนึง อ่านแล้วมันขึ้นจริงๆจากประเด็นร้อนแรงที่เราเกริ่นไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่ามีแบบมันนักไลฟ์โค้ชคน
2: ผู้ที่เรียกตัวเองว่าไลฟ์โค้ช
1: ใช่ออกมาด้อยค่าผู้หญิงที่เขาบอกว่าผู้หญิงแก่อายุ35จะมีคนเอาอยู่หรอเออแต่ว่าในที่เขาพูดมันรุนแรงกว่านั้นมีการเปรียบเปรยผู้หญิงเหมือนรถยนต์อีต่างหากอ่ะประเด็นนี้นะคะเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากโดยเฉพาะคนบันเทิงจะบอกว่าสาวๆวัย35เนี่ยเขามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยล่ะค่ะเรื่องความแก่เรื่องอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเขายอมกันไม่ได้นะคะเริ่มต้นอย่างคนแรกเลยอย่างพี่ตั๊กมยุราที่เอาออกมาโพสต์นะคะรูปที่ตัวเองกำลังปิดปากแล้วก็มีแคปชั่นว่าอายุ35บางคนยังพูดไม่รู้เรื่องขอเถียงขาดใจจะเอาอะไรมาวัดจะคุณเทียบกันแต่ความตึงอย่างเดียวหรอส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่แซบเหมือนกันคุณใหม่สุคนธวานี่ก็โพสต์นะคะเกลียดผู้ชายที่ดูถูกผู้หญิงยิ่งดูถูกว่า35บวกแก่พร้อมยืนยันว่า44ไม่แก่จ้ะดูแลตัวเองจ้ะแซบสวยสะพรั่งยิ่งกว่าสาว20มีถมไปนะคะแฮชแท็กเซฟผู้หญิงวัย35บวกและอีกหนึ่งคุณแม่ที่แซบคนนี้แซบจริงต้องยอมคุณอุ้มลักษณาคือโพสต์คลิปตัวเองแล้วก็เขียนแคปชั่นอ้าว35ไม่สวยแก่และ43อย่างฉันไม่ยายเลยเหรอใจร้ายอ่ะแล้วดูนี่สะนี่40นะคะคุณเออทางด้านผู้ประกาศของเราพี่หมวยค่ะพี่หมวยอริสราก็ไม่ทนกับกระแสข่าวนี้เหมือนกันนะคะก็ออกมาโพสต์นะคะรูปสวยๆของตัวเองแล้วก็แคปชั่นว่า51แล้วยังสวยอยู่มั้ยคะเออซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แบบ 100% นะคะว่าสวยมากๆค่ะพี่หมวยสวยจริงนะคะ
2: สวยจริง
1: รวมอีกถึง1พิธีกรอย่างคุณแพทณภาแล้วก็สามีคุณพีชานนท์ค่ะออกมาทำคลิปเลยคู่นี้นะคะถึงกรณีในคลิปเนี่ยคุณพีอธิบายเป็นข้อเลยว่ามีแฟนอายุ35ปีเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างโดยเฉพาะยังสวยแซ่บแถมมีเงินและดูแลสามีได้ด้วยนอกจากนี้35บวกยังมีประสบการณ์เยอะสามารถสอนและแนะแนวทางให้กับสามีได้ด้วยปิดท้ายคุณแม่คนสวยอีกคนอย่างคุณปุ้มปุ้ยค่ะภรรยาคุณกวินก็ออกมาโพสต์คลิปตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าผู้หญิงแก่อายุ35คุณจะเอาไหมล่ะนี่
2: นี่
1: บอกแล้วมันไม่ได้อยู่ที่อายุคุณมันอยู่ที่ทัศนคติถ้าเราทัศนคติดีอ่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อ่ะม
2: ัน
1: สวยอยู่แล้วนะคะ
2: เอาจริงๆตอนแรกที่เห็นเรื่องเนี้ยนะคนนี้เขาขึ้นมากเลยนะ
1: ขึ้นแบบทนไม่ไหวแต่เข้าใจว่าทัศนคติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขามองแบบนั้นก็เรื่องของเขา
2: ก็เรื่องของเขา
1: ก็เรื่องของเขาเพราะว่าคนอายุแบบว่า30 40 50 60
2: ครับ
1: สวยหมดทุกคนจริง
2: ๆโอ้เพลงลูกทุ่งเขาทำมานานแล้วเขายังบอกเลย30ยังแจ๋ว
1: เอาถูกค่ะ
2: ดังนั้นนะครับ35บวกไม่เป็นผลแน่นอนนะครับเอาพูดถึงเรื่องของความสวยความงามพูดถึงคนสวยก็ต้องไปกันที่ข่าวของคนสวยเบลล่าราณีแต่ล่าสุดเธอไม่น่าจะได้สวยคนเดียวแล้วนะครับเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวของเธอโดนชมว่าสวยกว่าเบลล่าอีกเรื่องของเรื่องคือต้องบอกว่าใครที่ไปเที่ยวประเทศจีนเนาะเราก็จะเห็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นั่นก็คือการเทสระบบจ้างช่างภาพจีนมาถ่ายรูปให
1: ้
2: ซึ่งในทริปนี้ก็จะเห็นว่าคุณเบลล่านะครับแล้วก็คุณพลอยนะฮะพี่พลอยผู้จัดการนะครับแล้วก็คุณแม่ของคุณเบลล่าเนี่ยเขาไปเที่ยวจีนด้วยกันนะครับไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเทสระบบช่างภาพจีนดูบ้างนะครับดูเหมือนงานนี้จะเจอช่างภาพตัวตึงครับเพราะว่าพอช่างภาพถ่ายรูปของพี่พลอยผู้จัดการเสร็จออกปากชมพี่พลอยหนักมากคือชมว่าอะไรสวยกว่าดาราอีกสวยกว่าย่าย่าอีกสวยกว่าเบลล่าอีกเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันครับ
3: สวยกว่าเบลล่า
4: โอ้สวยกว่าเบลล่า
3: สวยกว่าเบลล่า
4: เบลล่าสวยกว่าเบลล่า
3: สวยกว่าดารา
4: สวยกว่าดารา
5: ใส่หมูแล้วกันใส่หมูแล้วกันอุดหนุนเท่าไหร่พูดขนาดนี้
6: ตอนที่แบบเราตกลงจะถ่ายกับเขาแล้วดูลงคิดว่าสวยกว่าดาราได้ยังไง
5: เคยจะสวยกว่าอะไรนะ
6: สวยกว่าเบลล่าได้ยังไง
5: แล้วมีอะไร
6: ไม่เลิศค่ะพี่ชาย
5: ตลก
2: คือต้องบอกว่าช่างภาพจีนเขาก็จะเรียนรู้คำชมสาวไทยเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวไทยนี่แหละที่ไปเวลาแบบช่างภาพเขาถ่ายรูปมาแล้วเวลาเราเช็คภาพอ่
1: ะ
2: ผู้หญิงเนาะผู้หญิงไทยเขาจะมีคำแบบอุ้ยเลิศสวยนั่นนี่เขาก็จะเรียนรู้คำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงคนไหนที่สวยที่สุดเป็นท็อปๆของประเทศนั้นอ่
1: ะ
2: เขาก็จะจำชื่อไว้แล้วเอาไปชมนักท่องเที่ยวอุ้ยสวยกว่าคนนั้นคนนี้อีกอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เป็นสีสันสำหรับคนที่ไปเที่ยวจีนโดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้นี่มีเยอะมากๆช่างภาพจีนใครอยากสวยกว่าเบลล่าอยากสวยกว่าย่าย่าก็ไปเทสระบบช่างภาพจีนดูนะฮะ
1: ได้อ่ะมากันที่ข่าวนี
2: ้
1: ฟังแล้วก็โกรธเหมือนกันโมโหเหมือนกันน้องเต้ยจรินพรค่ะเขาออกมาลุกนะคะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะด้วยการจ่อฟ้องหมิ่นประมาทเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์ในพื้นที่ส่วนตัวค่ะวันก่อนเต้ยนะคะได้ไปร่วมงานอีเวนต์ค่ะแล้วก็เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กลับมาโสดอีกครั้งแล้วเพราะว่าเพิ่งจะยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มชาวเม็กซิกันไปประมาณเดือนกว่าๆค่ะพร้อมมองว่าที่ผ่านมาก็เป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นบทเรียนในเรื่องของความรักค่ะซึ่งหลังจากที่เต้ยให้สัมภาษณ์ไปก็มีนี่ค่ะเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดหลายคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะเป็นข้อความแบบคุกคามแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นนะคะแล้วก็เหยียดหยามในช่องทางโซเชียลของเต้ยเยอะมากงานนี้เจ้าตัวนะคะถึงกลับมาออกมาปกป้องสิทธิของตัวเองค่ะพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เลือกที่จะนิ่งเฉยไม่อยากมีปัญหากับใครแต่ในฐานะมนุษย์แล้วก็ผู้หญิงคนนึงเนี่ยการที่มีความรักไม่ใช่เรื่องผิดและตนไม่เคยทำสิ่งใดผิดจริยธรรมหรือสร้างความเสียหายแก่ใครนะคะแต่การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบที่ลุกลามจนกลายเป็นการคุกคามและเหยียดหยามเกียรติความเป็นมนุษย์นั้นเกินกว่าที่จะยอมรับได้จึงตัดสินใจที่จะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวอีกต่อไปค่ะโดยต้นสังกัดของเต้ยนะคะได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เพิ่มเติมด้วยว่าบริษัทพร้อมที่จะเปิดรับคำติชมที่สร้างสรรค์แต่กรณีการละเมิดสิทธิและทำลายชื่อเสียงนักแสดงทางต้นสังกัดจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
2: เซฟน้องเต้ยนะครับแล้วก็สนับสนุนจริงๆกับการที่เอาแบบเด็ดขาดเนาะกับเรียนคีย์บอร์ดต่างๆนะครับจะได้รู้นะฮะว่าการจะไปคอมเมนต์ใครนั้นจะต้องมีเงินในกระเป๋ากันด้วยนะ
1: ถูกต้อง
2: อ่ะช่วงหน้า Daily C3 ครับเดี๋ยวกลับมานะคุณซีฉัตรปวีจะมาเตือนกันหน่อยสำหรับทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนในยุคนี้นะครับเราอาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับของภัยทางไซเบอร์ได้แค่คลิกเดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

0: เป็นเทคนิคที่มิจฉาชีพอาจจะสร้างหน้าต่างเด้งขึ้นมาเป็นภาพปลอมวางซ้อนทับหน้าจอจริงค่ะเรากำลังมองหน้าจอจริงอยู่แต่มันไม่จริงเพราะนิ้วเราแตะลงไปคิดว่ากำลังจะกดปิดแบนเนอร์หรือเล่นเกมแต่กลายเป็นกดอนุญาตให้แอปดูดเงินเข้าถึงสิทธิ์อันตรายไม่ว่าจะเป็นแอปเปิดกล้องไมโครโฟนสิทธิ์การช่วยเข้าถึงหรือแม้ทั้งหลอกให้เรากดติดตั้งแอปมัลแวร์อย่างนี้เราจะป้องกันยังไงล่ะคะก็ต้องรู้ค่ะว่าจุดที่พบบ่อยที่สุดคือเว็บดูหนังเถื่อนค่ะลิงก์โฆษณาแปลกๆเกมดาวน์โหลดนอกสโตร์ออฟฟิเชียลวิธีป้องกันก็ง่ายนิดเดียวค่ะ1อย่าคลิกลิงก์หรือปุ่มที่ดูน่าสงสัยตรวจสอบ URL ก่อนกดทุกครั้ง2ดาวน์โหลดแอปจากสโตร์ทางการเท่านั้นและข้อที่3ค่ะเข้าไปที่การตั้งค่ามือถือปิดการอนุญาตแสดงทับแอปอื่นหรือ screen overlay สำหรับแอปที่ไม่จำเป็นและสุดท้ายค่ะหากมีหน้าต่างป๊อปเด้งตึ้งขึ้นมาแปลกๆรีบปิดหน้าเว็บไปก่อนเลยค่ะความปลอดภัยเริ่มต้นจากการสังเกตคิดก่อนกดเพราะแค่แตะผิดชีวิตเปลี่ยนวันนี้ซีมีน้องใหม่สุดคิ้วมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนี่คือ Microduck ค่ะหุ่นยนต์2ขารูปทรงเป็ดจิ๋วความสูงแค่10นิ้วแต่รู้เปล่าว่าความสามารถไม่ธรรมดาเพราะเป็ด AI ตัวเนี้ยเป็นผลงาน Hugging Face ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะมอเตอร์ในตัวน้องเป็ดมี15ตัวมีกล้องมีเซ็นเซอร์วัดความลึกมี IMU ค่ะช่วยเรื่องการทรงตัวมันก็จะเดินนั่งหมอบได้แม้จะเล่นสเก็ตน้องเป็ดก็ทำได้ปากเป็ดของเขาออกแบบมาให้ใช้หยิบจับสิ่งของรอบตัวรวมถึงเดินตามจุดเลเซอร์ได้แบบอัตโนมัติ Microduck ถูกสร้างมาให้เป็นแพลตฟอร์มแบบ Open Source สำหรับนักพัฒนาและผู้ที่สนใจ AI Robotics โดยเฉพาะเราสามารถเขียนโปรแกรมค่ะฝึก AI ผ่านการเรียนรู้แบบ reinforcement learning หรือจะทดลองสั่งงานในระบบจำลองก่อนนำมาใช้กับตัวหุ่นจริงก็ได้ถือเป็นสนามจำลอง AI ที่เข้าถึงง่ายมากๆเลยค่ะ Microduck มี4สีสันสดใสนะคะราคาค่าตัวน้องเขาก็แรงอยู่เนาะประมาณ 13,200 บาทนะคะประมาณ399เหรียญค่ะใครที่อยากมีหุ่นยนต์ AI เป็ดจิ๋วเป็นของตัวเองเอาไว้ฝึกฝีมือท่าทางก็คงจะต้องเกาะติดข่าวนี้แล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณคุณสีครับ
2: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3 4แล้วนะคะค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ข่าว3 4จากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
8: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
3: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผู้ชมครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นประเด็นที่แขกรับเชิญวันนี้เขาต้องการจะมาเปิดเผยเรื่องราวของเขาใน

0: รายการเราเนี่ยนานหลายวันแล้วก็ไม่ได้มาสักทีเพราะโดนหลวงพ่อเนี่ยแซงคิวคุณจ๋ายไททศมิตรคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขามีเรื่องราวของการ์ดที่เขาเองเนี่ยเล่นและสะสมคือต้องบอกงี้นะว่าการ์ดปัจจุบันเนี่ยคือมันมีมูลค่าแบบสูงมากๆคุณผู้ชมครับคือบางใบเนี่ยเป็นร้อยล้านก็มีนะฮะบางคนเนี่ยได้มีการนำเอารถพอร์เช่20กว่าล้านเนี่ยนะไปแลกการ์ดมาก็มีเอาพักเครื่องมูลค่าเป็น10ล้านไปแลกการ์ดมาก็มีเงินสดๆถอนออกจากธนาคารไปซื้อการ์ดเป็นหลักล้านๆเนี่ยก็มีคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับคือมันก็จะมีตัวแทนที่คอยสั่งซื้อเนี่ยจากญี่ปุ่นจากต่างประเทศเอาเข้ามาในเมืองไทยปรากฏไอ้ตรงนี้แหละฮะมันก็เป็นช่องว่างเหมือนกันในมุมหนึ่งซึ่งทำให้ทางฝั่งของตัวคนที่เขาหาซื้อกันเนี่ยโดนหลอกได้แน่นอนครับวันนี้คุณจ๋ายครั้งที่แล้วมานั่งตรงนี้ก็คือเรื่องของรถเอารถไปซ่อมแล้วเขาเอารถไปวันนี้ไปซื้อการ์ดเขาก็เอาตังค์ไปอีกไม่ได้การ์ดไม่รู้ไปทำอะไรไว้ถึงต้องโดนแบบนี้จ๋ายไทยรถสมิธนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: แล้วก็วันนี้นะฮะคุณปั่นมานั่งเป็นเพื่อนคุณจ๋ายนะคุณปั่นโดนเหมือนกันใช่ไหม
2: โดนครับ
0: โดนนะฮะโอ้หนวดสวยนะอ่ะคุณอ้าวก็คุณตองนะคุณตองผู้เสียหายมากับคุณอี้นะสวัสดีครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณแทนคุณจิตติสระนะครับคุณอี้นะฮะชมรมสันติประชาธรรมวันนี้มานั่งกับเรา คุณอี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเหมือนกันที่มีการพาผู้เสียหายหลายคนมากไปร้องเหมือนกัน
3: 118คนตอนนี้ฮะ
0: 118คนมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ฮะ
3: ตอนนี้เบื้องต้น21ล้านเฉพาะเบื้องต้นนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีอีกล็อตใหญ่ที่เขาไปหลอกพรีออเดอร์ไว้แล้วก็จะไม่ได้ของประมาณเดือนธันวาก็คิดว่าอีกเป็น100คนเหมือนกัน
0: ครับของจ่ายนี่โดนไปเท่าไหร่นะ
4: ถ้าทั้งหมดเลยอ่ะของทุกเจ้าอ่ะ2เจ้าครับ5ล้านกว่าบาท
0: 5ล้านกว่าบาทแน่นอนครับวันนี้นะครับต้องเชิญท่านนี้มาเลยครับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงนะฮะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: แล้วก็วันนี้ทนายแก้วออนิวนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: ทนายแก้วอะไรนะ
0: แก้วออนิวเป็นคนใหม่แล้วคนเก่าไม่ต้องพูดถึงไปละตายไปละนี่คนใหม่ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: คนใหม่ก็ยังทำเหมือนคนเก่าอยู่นะ
6: ไม่มี
0: นะพี่แจ้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะผมฟังทั้งจ่ายเรื่องราวของจ่ายมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังสิ
4: ก็มันเริ่มต้นจากที่คนเห็นกระแสกันนะครับการ์ดมาแรงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมก็เห็นแบบกระแสการ์ดมาแรงจากโซเชียลมีเดียนะครับก็เลยแบบอยากจะเก็บอยากจะเล่น
0: ศึกษา
4: สมด้วยใช่ครับเดือนกุมภาเนี่ยผมก็ไปที่สะพานเหล็กเลยไปดูว่าร้านไหนมีร้านอะไรเงี้ยก็ไปเจอร้านหนึ่งชื่อร้านว่า 4.0 เขาก็แบบแนะนำเราแล้วก
0: ็ร้านชื่อ 4.0 นะ
4: ใช่ครับเขาก็พี่เขาก็แนะนำเราแบบพี่จ่ายลองเปิดดูไหมอะไรเงี้ยเราก็เปิดดูเปิดเล่นเอ้ยการ์ดมันสวยมันสนุกดีจังเลยเราก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บสะสมการ์ดเพราะเราก็เก็บเสื้อเก็บอะไรด้วย
0: ทีนี้การ์ดมันมีหลากหลายการ์ตูนใช่ไหม
4: ใช่ครับมีหลากหลายการ์ตูนแต่ที่ผมจะสะสมมาคือการ์ดวันพีซเพราะว่าเป็นแฟนการ์ตูน
0: ของวันพีซแล้วมันมีอะไรอีกบ้างมีโปเกมอน
4: มีวันพีซมีดิสนีย์มีนารูโตะใช่ไหมมีดราก้อนบอลมีทุกการ์ตูนเลย
0: โอ้โหแล้ว
4: การ์ดบอลอะไรเงี้ย
0: แล้วถ้าเกิดว่าจะเทียบมูลค่าอันไหนที่มันเก่าสุดแล้วมันก็ขลังสุดแพงสุด
4: ถ้าเก่าสุดน่าจะเป็นพวกสปอร์ตนะโปเกมอนกับสปอร์ตเนี่ยครับ
0: โปเกมอนกับสปอร์ตนะ
3: ตลาดจะเล่นก็มีโปเกมอนกับวันพีซที่ตอนนี้นะครับ
0: ถ้าในตลาดใช่ไหมตอนนี
4: ้
0: ถ้ามาแรงตอนนี
3: ้วันพีซกับโปเกมอน
0: ของจ่ายเล่นอะไร
4: วันพีซครับ
0: วันพีซมีให้ดูไหม
4: มีครับ
3: นี่ตัวน
0: ี้อันนี้เลยนะแบบนี้นะ
4: ใช่อย่างเงี้ย
0: อย่างนี้นะ
3: อันนี้1กล่องใน1คาร์ตันเนี่ย12กล่อง
0: หนึ่ง
3: คาร์ตันเนี่ย12
0: คาร์ตันมันก็จะเป็นแบบนี
3: ้2กล่อง
0: คาร์ตันเป็นกล่องแบบนี้
3: 1คาร์ตัน1ตัน12กล่องก็คือราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 22,500 บาทนะครับอันนี้คือถ้าพรีออเดอร์3เดือนแต่ถ้าใกล้วันที่เขาจะออกมาเนี่ยมันก็จะขึ้นไป 30,000 35,000
4: 50,000
3: 50,000 70,000
0: กล่องเนี้ยนะ
3: ขึ้นได้ตั้งแต่ 20,000 ไปอีกเท่าตัวนึงเลยคือ 50,000 ครับกล่องเด
4: ีย
3: ว
4: จำนวนมันผลิตน้อย
3: น้อยก็เหมือนแรไอเทมอะฮะยิ่งหาย
0: กล่องนึงถ้าเกิดสั่งเข้ามา 20,000 ก่อนนะฮะ
3: 20,000
4: ครับพี่ออเดอร์ราคา 20,000 น้ำราคาถ้าเราสั่งทันอะไรเงี้ย 20,000
0: 22,500
4: แต่ราคารีเซลก็มีตั้งแต่แบบ 20,000 จนไปถึง 70,000 บางลังไปถึงแสนก็มี
0: แล้วยังไงอันนี้เดี๋ยวค่อยไปถามเรื่องความเสียหายนะเอาทำความเข้าใจนิดนึงก่อนเพราะบางคนไม่เคยเล่นการ์ดมาก่อนก็จะไม่รู้
3: จะมีเป็นซีรีส์ครับพี่ที่ต้นปีที่พี่จ่ายเล่นน่ะเป็น OP 16
4: ใช่ครับ
3: OP 16ก็คือซีรีส์16เรียกง่ายๆ OP 16แล้วก็พอคนของผมเนี่ยก็คือเขาเอามาขายเอามาให้ได้สั่งพรีออเดอร์แล้วก็หาให้ขายของให้ได้100คาร์ตันคนก็เลยเชื่อแล้วก็เลยสั่งเปิด OP 17ต่อ ในช่วงประมาณช่วงเดียวกันกับพี่จ๋าก็คือประมาณมีนานะครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะไอ้คำว่า OP 16 OP 17
3: วันพีซย่อมาจากวัน
4: เป็นรุ่นครับเป็นรุ่นเป็น
0: อ๋อวันพีซ16รุ่น16
4: รุ่น17
0: OP 17ก็วันพีซ17
4: ใช่คร
0: ับ อ๋อมันก็จะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นรุ่นของมัน
4: ใช่ครับพี่หนุ่ม
0: โอเคทีเนี้ยในเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมด12กล่อง
4: ครับใช่ครับ
0: 12กล่องพอเปิดก็จะเป็นกล่องแบบนี้
4: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะกล่องในเนี้ยพอเปิดมาปุ๊บก็จะมีเป็นการ์ด
4: ซอง
0: กี่ใบ
4: ก็มีทั้งหมด24ซองครับ
0: อย่างเงี้ยเขาซื้อเท่าไหร
4: ่ก็แล้วแต่นะพี่ถ้าราคาต้นทุนก็หารไป
0: หารจากในนี้เลยถ้า 70,000 หาร12หรือเท่าไหร่ก็เป็นกล่องนี้ไป
4: ใช่ครับแล้วแต่
0: สุดจริงๆนะฮะอ่ะทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณยังไงคุณไปดูที่ร้าน 4.0
4: ใช่ครับพอดูเสร็จปุ๊บผมก็ดูว่าเอ๊ะมันจะต้องซื้อยังไงเพราะผมไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยแต่โชคดีมันมีเพื่อนรุ่นน้องผมคือคุณกิตทีมันดาว
0: อ
4: ่ะเขาเล่นการ์ดอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ซื้อกับร้านชื่อร้านฮาลุยร้านพี่หลุย
0: ฮาลุย
4: ใช่ครับจริงๆมีแชทผมก็เลยทักหาพี่หลุยไปว่าแบบว่าพี่หลุยครับผมอยากจะพีวันพีซเน
0: ี่
4: ยต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ขอบคุณพี่หลุยด้วยที่
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลุยนะยินดีให้บริการครับ
4: นี่ครับ
0: อยากสอบถามเรื่องพรีออเดอร์วันพีช
4: ครับ
0: อยากให้ทุกท่านได้มากกว่ารอยยิ้มกลับไปเป็นไงล่ะมากกว่ารอยยิ้มไหม
4: เพราะเขาอัตโนมัติ
3: คือน้ำตา
4: แต่เขาไม่ได้โกงผมอันนี
0: ้อ๋อนี่ไม่ได้โกงนะ
4: ออฟฟิเชียล
0: อ๋อโอเคครับผมขออภัยที่ตอบช้างงับนะครับ
4: อันนี้เป็นร้านค้าออฟฟิเชียลที่แบบเหมือนจัดจำหน่ายให้กับตัวแทนของในประเทศอีกทีนึงแต่ตอนนั้นอ่ะผมยังไม่รู้เรื่องว่าเอ๊ะมันมีตัวแทนมันมีอะไรยังไงก็คือเราไปสั่งของพี่หลุยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยสินค้าตอนนี้ยังไม่เปิดพรีออเดอร์แต่ถ้ามีเปิดพรีแล้วเดี๋ยวผมทักไปแจ้งพี่เลยครับตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าอ๋อร้านนี้ไม่มีของร้านนี้ไม่มีของแล้วตอนนั้นวงการการ์ดก็รู้แล้วว่าผมเข้ามาเล่นก็มีพ่อค้ามากมายเลย
1: เสนอตัวเข้ามา
4: เสนอตัวเข้ามานู่นนี่นั่น
0: โดนไล่จ่ายโดนกูแล้วมาแล้ว
4: ขนม
0: แล้วมาแล้วขนมมึงเข้ามาแล้ว
4: ทีเนี้ยผมก็หาดูร้านที่มีเครดิตแบบที่น่าเชื่อถือครับคือลูกค้าเยอะหน้าเสือหน้าเชื่อถือมีเครดิตอะไรเงี้ยก็ไปเจอ2ร้านแล้วก็มีเจอเนี่ย1ในร้านนึงชื่อร้านว่า 8K พี
0: ่ 8K นะ
4: ชื่อร้านว่า 8K เค้าก็ทักหาผมทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาสามารถหาได้นะพี่จะเอา16หรือ17หรืออะไรสั่งผมได้เลยแล้วพอคุยไปคุยมาปรากฏว่าเขาอยู่อเมริกาอยู่เมืองนอกผมก็บอกว่าผมไม่ซื้อขายด้วยเพราะว่ามันตามตัวไม่ได
0: ้
4: ผมต้องการซื้อกับคนที่แบบอยู่
0: ไทยนี่แหละ
4: มีบัตรประชาชนทำสัญญากันแบบซื้อขายให้มันเรียบร้อยอะไร
0: เพราะเราเพิ่งโดนเรื่องรถมาด้วย
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็โดนอีก
4: จะระวังตัว แต่ระวังไม่พอ ทีเนี้ยเขาก็เลยงั้นพี่ไปซื้อกับเพื่อนผมแล้วกันเขาก็เลยแนะนำเพื่อนให้ก็คือเอาสัญญาให้ดู
0: โอ้โหมีสัญญาอย่างนี้เลยเหรออ
4: ่ามีหมดครับก็คือ
0: 8K เนี่ยบอกมีนะมีตัวแทนคนนี้เขาเอามาให้ได้
4: ใช่ครับก็คือน้องโอ๊ตนะครับ
0: ชื่อน้องโอ๊ตนะ
4: ชื่อน้องโอ๊ตผมก็ติดต่อน้องโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตก็บอกอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวผมรับพี่แล้วก็เดี๋ยวไอ้ 8K เนี่ยช่วยดูแลเรื่องออเดอร์เดี๋ยวคุยให้อีกทีอะไรเงี้ย
0: เท่ากับจ่ายคุยกับโอ๊ตเองโดยตรง
4: คุยกับโอ๊ตครับ
0: โดยผ่าน 8K ไหม
4: ผ่าน 8K ครับ
0: โอเค
4: แต่ซื้อกับโอ๊ตแล้วก็โอ๊ตก็มาในวันทำสัญญาก็ทำสัญญากัน
0: ก็เป็นสัญญานี้อ่ะแก้วลองดูนะมีสัญญานะ
4: ครับ
0: ทีเนี้ยเงินจ่ายหรือยัง
4: เงินจ่ายหลังจากนั้น2วันครับก็ไปโอนที่ธนาคาร
0: โอนให้โอ๊ตหรือโอนให้ 8K
4: โอนให้โอ๊ตครับ
0: โอนให้โอ๊ตนะ
4: ให้โอ๊ตครับ
0: 8K ก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
4: เกี่ยวเลย
0: มีรับหน้าเสือมีแบบค่าดำเนินการมีอะไรไหม
4: ไม่มี
0: หรือโอ๊ตต้องไปจ่ายเขาเองที่หลัง
4: เป็นโอ๊ตจ่ายครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย
4: เขาเป็นเพื่อนกัน
0: จากตัวจ่ายไม่ได้โอนเข้า 8K แต่โอนเข้าโอ๊ตเลยแล้วเดี๋ยวโอ๊ตเข้าไปเคลียร์กับ 8K เอง
4: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นจ่ายซื้อเท่าไหร
4: ่ตอนนั้นผมซื้อผมโอนไป3ล้านกว่า
1: 70,000 ลังทั้งหมด5ล้าน2ครับ
4: อันนี้คือยอดเต็มครับ
1: ยอดเต็ม5ล้าน2
4: แต่ว่าจำนวนราคาค่าตั้น
1: ใช่ครับหลังละ
4: หลังละ70,000
1: หลังละ70,000
0: หลังละ70,000
4: ที่ติดต่อซื้อเป็นภาษาอังกฤษครับพี
0: ่อ๋ออ
4: ันเนี้ยที่แบบราคาถูกมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เราจะซื้อไปเป็นภาษาอังกฤษที่สั่งซ
0: ื้
4: ออ
0: ๋อมันมีทั้ง2แบบ
4: ใช่ครับ
0: มีทั้งญี่ปุ่นกับอังกฤษ
4: ใช่ครับ
0: โอเคซื้อหลังละ70,000
4: ครับ
0: นะฮะซื้อทั้งหมดเนี่ย5ล้าน2
4: ครับครับ
0: ทั้งหมดกี่หลังละแก้ว
1: ทั้ง
4: 70
1: 70,000
4: 70กว่าหลัง75หลัง
1: 75หลัง
0: 75หลัง
1: 75หลัง
0: โอเค
4: แล้วก็พอจ่ายไปปุ๊บหลังจาก2วันจ่ายไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรก็รอของปกติครับพี่ทีเนี้ยพอรอของได้ประมาณเดือน2เดือนน่ะ มันก็มีคนหนึ่งทักหาผมไม่รู้พูดชื่อได้ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นคู่กรณี
3: อย่าพูด
0: คนนี้เหร
4: อ
0: ไม่ต้องพูดใช่ไหม
3: ย่อๆเดี๋ยวตัวย่อสอนย่ออ
0: ันคนนี้ใช่ไหม
4: ตัวเค
0: คุณเคคุณเค
4: ค
0: ุณเค
4: คุณเคเขาทักหา
0: ถ้าเคก็เป็นภาษาไทยก็คอควาย
3: คอควาย
0: นะคุณเค
4: ก็ไก่ครับ
0: ก็ไก่อ๋อพี่มีคอควายโอเคเขาอ่ะนะเรียกไงต่อฮะ
4: ก็เขาก็ทักหาผมว่าพี่เพียวเดอร์คนนี้ใช่ไหมคนเนี้ยเขามาพีกับผมนะ
1: ชื่อโอ๊ตนี่นะ
4: โอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเนี่ยม
0: า
4: พีกับผมนะแล้วแบบตอนนี้ออเดอร์ของพี่มันมีปัญหานะเพราะเขาอ่ะไม่จ่ายเงินมาจำไม่ครบ
0: คือมาจ่ายทั้งเคเนี่ยไม่ครบ
4: จ่ายเขาไม่ครบผมก็ปี๊ดเลยผมก็ทักหาทนายผมว่าแบบว่าพี่เตรียมร่างฟ้องอีกคดีนึงมีปัญหาแน่นอนอะไรเงี้ยผมก็เลยทักไปหาไอ้เจ้าโอ๊ตเนี่ย
1: โอ๊ต
4: ว่าแบบเอ้ยมึงจ่ายเงินเขาไม่ครบเหรอจะโกง
0: เขาโทรมาหากูเนี่ย
4: หรือยังไง
0: ไอ้ตะเคเนี่ยโทรมานะ
4: ใช่เขาก็ส่งสัญญามาให้ผมสัญญาที่เขาอะทำกับ
1: ตะเค
4: เนี่ยแล้วก็ส่งสลิปเงินที่โอนอะมาให้ผมดูว่าแบบพี่ผมโอนปกติเลยไม่ได้มีแบบการหนีการอะไรทั้งนั้นเลย
0: ไอ้5ล้านก่อนนี่โอนไปหมดแล้ว
4: 3ล้านกว่า
0: โอน3ล้านกว่า
1: 3ล้าน1ครับพ
0: ี่หรือ2ล้านกว่า
4: เนี่ยครับเขาบอกเขาก็ทำสัญญาเรียบร้อยเหมือนกัน
1: นี่ระหว่างเคกับโอ๊ต
4: ใช่ครับ
0: อันนี้เคกับโอ๊ตนะอันนี้คืออันนี้โอ๊ตเหรอ
4: ใช่ครับ
0: อันนี้เคใช่ไหม
4: ครับ
1: โอ๊ตคนนี้ครับ
0: นี่โอ๊ตโอเคนั่นอันนี้จ่ายนี่เค
4: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
4: เนี่ยแล้วเขาก็ส่งสลิปให้ผมดู
1: เดี๋ยวขอดูวันที่นิดนึงวันไหนคืออ
0: ันนี้สลิปที่เขาส่ง
4: ใช่
0: นี่คือเคส่งให้คุณดูนะ
4: โอ๊ตครับ
0: โอ๊ตส่งบอกว่าเขาจ่ายไปแล้ว
4: จ่ายไปแล้วว
1: ันเดียวกัน
4: เวลาเดียวกัน
0: 19มีนา69นะฮะอันนี้ก็19มีนา
4: ใช่คร
0: ับ อันนี้ยอดมัน 1,574,500 ส่วนนี้ 1,542,000 3ล้านกว่า
4: ใช่ครับ
0: โอนไปเรียบร้อยแล้วคนที่รับก็คือในเคเนี่ยแหละ
4: ใช่ครับ
0: อ้าวก็โอนไปแล้วนี
4: ่ใช
0: ่อ้าวโอ๊ตบอกโอนไปแล้วนี่แล้วนั้นในเคปลายทางทำไมถึงบอกว่า
4: ก็เลยไปบอกในเคว่าพี่ผมอ่านสัญญาแล้วนะแล้วดูหลักฐานแล้วเขาไม่ได้ทำผิดสัญญาเลยนะ
0: เขาโอนตังค์ให้พี่แล้วด้วย
4: พี่ยึดมัดจำไม่ได้นะพี่ไม่สามารถยึดมัดจำได้นะเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาคุยอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะ100ลังสุดท้ายมาทำสัญญา79ลังสำหรับเขาอ่ะมันคือผิดสัญญา
0: เฮ้ยมันไม่เกี่ยวดิ
4: เขาบอกเขายึดแชทผมก็แบบเอ๊ะพี่แปลกๆนะแปลกๆนะผมว่าทุกอย่างมันก็ต้องตามสัญญานะพี
0: ่
4: แล้วก็สัญญามันเกิดขึ้นภายหลังด้วยอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นข้อสรุปแล้วอะไรเงี้ยก็ในระหว่างที่คุยกันเรื่องเนี้ยช่วงประมาณเดือนนึงเนี่ยปัญหาก็คือมันก็มาแดงอีกตรงที่ว่าไอ้ 8K พี่ไม่ใช่ไอ้โอ๊ตนะ
0: ไอ้ 8K
4: เนี่ย
0: ที่ดีลกับโอ๊ตมาให
4: ้แม่งหนีแม่งหอบเงินลูกค้าคนอื่นน่ะหนีหมายถึงว่าเขารับพีลูกค้าคนอื่น
0: ไปทำกับเขาไม่เหมือนกัน
4: ทำกับเขาไม่เหมือนกันมันหนีเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็คิดว่าไอ้โอ๊ตกับไอ้เนี่ยมันคือเจ้ามันคือคนเดียวกัน
0: พว
4: กเดียวกันผมก็ทักหาแบบเฮ้ยมึงอยู่ไหมวะนู่นเนี่ย
0: โอ๊ตอยู่ไหม
4: ผมยังอยู่นะพี
0: ่ 8K ก็เรื่องของ 8K แต่ผมยังอยู
4: ่ไปแล้วแต่ผมยังอยู่เนี่ยแล้วทุกคนก็คิดว่าเป็นผมหมดเลยมันก็บอกอย่างเงี้ยแต่ผมยังอยู่ผมยังดูแลสัญญาให้พี่อยู
1: ่
4: ผมก็บอกว่างั้นมึงรีบทักไปบอกไอ้ตัวเจ้าเคเลยว่าแบบเนี่ยมึงยังอยู
0: ่ปลายทางนะ
4: เขาก็ทักไปแล้วฝั่งเคก็ยืนยันว่าเขาจะคุยกับ 8K หมายถึงว่าไอ้ตัวที่หนีเท่านั้นเขาไม่คุยกับคู่สัญญาแล้วพอทักไปปุ๊บอ่ะพอทักไปครับเขาก็มาส่งเนี่ยครับพี่เขาก็ตอบอย่างเดียวเลย
0: อันไหนอันนี้ใช่ไหม
4: เนี่ย
0: อันนี้นะอันนี้ก็คือในเคบอกว่าคุยผ่านทนายครับแล้วอันนี้ใครเน
4: ี่
0: ย
4: โอ๊ตครับ
0: นี่โอ๊ตนะโอ๊ตก็เลยบอกว่าเอาเบอร์ทนายมาครับเดี๋ยวผมให้ทนายผมติดต่อไปก็ตอบอีกคุยผ่านทนายครับเอาเบอร์ทนายมาเลยครับเดี๋ยวผมให้ทนายผมติดต่อไปยังไงครับส่งเบอร์ทนายมาได้เลยครับเดี๋ยวติดต่อไปแล้วก็ตอบโน้ตตอบโนติสที่ส่งไปด้วยนะครับแม่งตอบกับอีกแล้วคุยผ่านทนายครับ
4: ใช
0: ่แย่ส่งมาคำนี้คำเดียวเลยเอาเบอร์ทนายมาสิครับจะได้ติดต่อไปเขาบอกเอาเบอร์ทนายมาเดี๋ยวผมติดต่อไปให้โอ๊ตก็คือเป็นตัวถือตอนนี้ถือเป็นตัวแทนของทางใจนะ
4: ใช่ครับ
1: ใช
0: ่โอ๊ตก็บอกว่าเอาเบอร์ทนายมาสิจะได้ติดต่อไปบอกยังไงครับโทรหาไลน์ไม่รับเลยมันตอบกับอีกแล้วคุยผ่านทนายครับคุณผู้ชมดูเองนะคุยผ่านทนายครับอย่างเดียว
3: เหมือนแชทบอทเลยนะตอบแบบไม่คุยด้วย
0: มึงเป็นอะไรเนี่ย
3: ตอบคำเดียว
0: เนี่ยฮะคุยผ่านทนายครับอย่างเดียวเลยทุกอย่างมันไม่ตอบอะไรเลย
4: เนี่ยทีเนี้ยโอ๊ตอ่ะก็เลยมาปรึกษาผมว่าแบบพี่ทำไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจะให้รับผิดชอบพี่แบบเป็น3ล้านกว่าผมก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยผมก็เลยติดต่อทนายของผมอ่ะ
1: บ
4: อกโอ๊ตลองไปปรึกษาทนายพี่ดูไหมอะไรเงี้ยใช่ครับก็โอ๊ตเนี่ยก็เลยปรึกษาทนายทนายเขาก็เลยส่งโนติสส่งโนติสไปให้ฝั่งตรงข้ามครับ
0: ไปให้ฝั่งทางฝั่งของตัว
4: แทนโอ๊ตครับไม่ใช
1: ่แทนโอ๊ตถูกไหมครับเพราะว่าโอ๊ตซื้อขายกับเค
4: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่จ่ายซื้อขายกับเค
4: ใช่เหมือนผมแบบยืดระยะสัญญากับโอ๊ตไปก่อนเพราะว่าเหมือนแบบเขาเจอปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยก็โอ๊ตก็ให้ทนายผมอะช่วยอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราจะพูดกันตามเนื้อกฎหมายเนี่ยเท่ากับว่าคู่สัญญาเนี่ยมันเป็นคู่สัญญาระหว่าง
4: ผมกับโอ๊ต
0: กับโอ๊ต
1: กับโอ๊ต
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ผู้เสียหายจริงๆเนี่ยโอ๊ตคือผู้เสียหายกับเค
1: ถูกครับ
0: แต่จ่ายคือผู้เสียหายกับโอ๊ต
4: ใช่ครับ
0: มันไล่กินกันอยู่แบบนี
4: ้ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับจริงๆปัญหามันจะไม่เกิดถ้าผมไม่เอ๊ะตรงที่เขาทักหาผมทำไม
1: ไปถึงเคใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ครับคือทักข้ามมาทำไมแล้วก็มาบอกว่าคู่สัญญาเขาผิดสัญญาคือถ้าวันนั้นน่ะผมตัดสินใจให้ทนายผมฟ้องโอ๊ตไปเรื่องเกิดอีกแบบนึงนะครับ
0: แก้วฝากดูที่สัญญามันจบเมื่อไหร่สัญญาที่จะได้เขาได้ของวันที่เท่าไหร่
1: สิงหาครับพี่มันตกลงกันที่เดือน3
2: มีนา
1: 16มีนาแต่ว่ามันจบกันที่สิงหา
0: สิงหาจะต้องได้รับของ
1: ใช่ครับเดือน8
4: คร
1: ับ 5เดือน
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ครับ
0: จากอันนี้สิงหากันยานี่ผ่านไปแล้วนะ
1: ใช่ครับ
4: ใช่ครับ
1: เลยกำหนดไปแล้วครับเลยกำหนดตามระยะเวลานี้ไปแล้ว
4: จริงจริงๆก่อนได้ของอ่ะมันต้องจ่ายล็อต2เลยครับเพราะว่ายอดมัน5ล้านใช่ไหมครับมันต้องจ่ายล็อต2คือ2ล้านการที่ทนายแนะนำให้โอ๊ตส่งโนติสไปก็คือทักไปถามเขาว่าคุณจะคืนมัดจำโอ๊ตหรือคุณจะให้โอ๊ตเนี่ยโอนเงินอีกจำนวน2ล้านกว่าไปให้คุณแล้วคุณก็ส่งของให้ตามสัญญาแค่นั้นเลยสิ่งที่เขาตอบกลับมาก็คือเขาส่งให้ทนายเขาอะส่งหนังสือมาว่ารอก่อน30วันรอก่อน30วันใช่ครับซึ่งการรอ30วันน่ะมันเลยระยะเวลาสัญญาพี่แก้วเลยระยะเวลามัดจำเลยระยะเวลาส่งของเขาบอกให้เรารอนะครับเราก็รอเพราะว่าเราส่งโนติสไปแล้วเขาตอบมาอย่างนี้เราก็รอเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาอยู่เมืองนอกใช่ไหมครับพอโอ๊ตรอเสร็จปุ๊บอะพอครบ30วันปุ๊บทันทีเลยค่ายทนายส่งมาบอกว่าเราผิดสัญญา
0: คำว่าเราผิดสัญญาหมายถึงตัวจ่ายเหรอ
4: ไม่บอกว่า
0: หมายถึงตัวโอ๊ต
4: ใช่
0: โอ๊ตผิดสัญญาอันนี้โอ๊ตไปแจ้งความยัง
4: ไม่แน่ใจ
1: คือโอ๊ตตั้งเรื่องเป็นส่วนแพ่งครับเป็นคดีแพ่งไปจริงๆมันน่าจะเดินเป็นคดีอาญาตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเดินกันใหม
0: ่ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้ถ้าบางคนที่ส่งเข้ามาบอกยังไม่เข้าใจง่ายๆเลยฮะจ่ายเนี่ยคือคนที่ไปซื้อจ่ายเนี่ยติดต่อกับทางฝั่งนี้
4: ติดต่อไป
0: กับ8K บอกว่าเดี๋ยวแนะนำโอ๊ตมาแนะนำโอ๊ตมานะฮะโอ๊ตก็มาตรงนี้เดี๋ยวผมสั่งให้จ่ายเงินให้โอ๊ตไปนะฮะ3ล้านกว่าเสร็จโอ๊ตเนี่ยมีหน้าที่ไปสั่งของกับเคนะฮะทีนี้ปรากฏว่า
4: ผ่านการแนะนำของ
0: ผ่านการนี่นะโอ๊ตบอกว่าเนี่ยเคเนี่ยบอกว่าให้ซื้อกับ8K บอกซื้อกับเคนี่แหละพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเคเองเนี่ยรับเงินไปแล้วนะโทรกลับมาหาจ่ายบอกพี่ไอเนี่ยมีปัญหามันไม่จ่ายเงินผ
4: ม
0: จ่ายก็โทรกลับไปหาโอ๊ตใหม่มึงจ่ายเงินเขาหรือยังโอ๊ตส่งสลิปมาให้ดูเลยจ่ายก็เห็นแล้วอ้าวเฮ้ยโอ๊ตจ่ายให้นี่ไปแล้วนี่ว่าจ่ายก็เลยโทรกลับไปบอกไอ้นี่ใหม่บอกว่าคุณเคโอ๊ตก็จ่ายแล้วนะหลังจากนั้นจ่ายก็บอกถ้างั้นโอ๊ตต้องไปตามนี่มาให้ผมแล้วล่ะโอ๊ตก็พยายามติดต่อไปเคแม่งบอกอย่างเดียวคุยกับทนายถามว่าจ่ายเกี่ยวข้องอะไรจ่ายสั่งไปเนี่ยคือ70ถูกไหมฮะ75ขาตั้นในขณะเดียวกันไอ้เคเนี่ยอ้างบอกว่าเข้าใจแต่โอ๊ตทำสัญญากับผมไว้100
4: ขาตั้น
0: เพราะฉะนั้นผมจบที่100ถ้ามันมีการบิดอยู่ที่100
4: เขาทำสัญญา79ครับ
2: 79คร
0: ับ แต่ว่า79นะ
4: คุยเขาอ้างว่าเขาคุยแต่แรกอ่ะคือ100แต่มันจบที่ทำสัญญา79
0: ซึ่งเขาบอกเขาไม่ยอม
4: ใช่เขาจะเอาที่แชทเอาที่
0: 100เขาจะเอา100
4: ใช่
0: เขาจะเอา100เพราะไปคุยในแชทเอา100ว่าอย่างนั้น
1: ถูกต้องครับ
0: อ้าวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่โดนไปเท่าไหร่
5: รวมกับน้องอีกคนหนึ่ง5ล้านครับ
0: สบายตัวเลย
5: แค่เจ้าเดียวแต่ว่าเจ้าของคุณนอเนี่ยก็โดนด้วย
4: อันนี้ก็โดนอันนี้ด้วย
5: โดนทุกที่ที่มีอยู่แล้วครับ
0: โดนทุกที่ที่มี
4: โดนทุกเจ้าโดนทุกเจ้า
0: ชอบการ์ด
5: ผมแค่เป็นคนทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวพี
0: ่
5: ผมอะไรก็ได้ที่ผมทำแล้วมันไม่ผิดกฎหมายมันก็ทำไง
0: อันนี้เราคิดว่าเรามาขายได้เอามาอะไรได้เพื่อหาเงิน
5: ใช่แล้วผมก็โดนอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมแม่งอยากหัวโขกโตเลยว่า
0: อยากโตอยากโขก
5: ไม่ผมไม่อยากรู้ว่าวันนี้ผมฝันอยู่หรือเปล่าเว้ย
0: พอโดนไปขนาดนี้
5: ใช่ผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนึงอ่ะผมยกตัวอย่างได้ไหม
0: เดี๋ยวกลับมายก
5: อ่ะ
0: เดี๋ยวกลับมายกพักก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: นี่คุณผู้ชมผมขออนุญาตนะอันนี้คือเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เป็นการ์ดเป็นแบบนี้นี่นี่การ์ดวันพีชใช่ไหม
8: ใช่วันนี้นะวันพีชด้านหลังมันเขียนว่าวันพีชอยู่คร
0: ับ ครับอันนี้เป็นตัวอะไรนี
9: ่ถามหนูเหรอ
0: เนี่ยถามหนูเนี่ยตัวอะไร
9: หนูจำไม่ได้อะ
10: จำได
0: ้อ้าวรู้จักไหม
10: ตัวละครครับ
9: เป็นตัวละคร
0: ตลกแล้วล่ะตัวชื่ออะไร
10: ผมจำชื่อมันไม่ได้แต่เป็นลูกน้องไคโดฮะ
0: ไคโด
8: แล้วเล่นเล่น
0: มันเล่นยังไง
10: เวลาเล่นเน
0: ี่
10: ยเขาก
0: ็อุ้ยงี้ป่ะ
8: ไม่ใช่ดิพี
10: ่ใช่พี่
8: มันต้องกบพลังกัน
0: แล้วก็กินมังงี้ป่ะกินกบพลังยังไงวะ
9: เขาจะแบ่งเป็นสี
10: กระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋า
8: แบ่งเป็นสียังไงนะครับ
9: มันจะมีเหลืองมีแดงก็คือเหมือนจัดเด็กเขาจะเรียกเป็นเด็ก
8: จัดเป็นเด็ก
9: จะเป็นเด็กเพื่อเอาไปแข่ง
8: แล้วเหลืองแดงเขียวไอ้นี่อะไรมันมีพลังมาก
10: ว่าโอเคหนึ่งกล่องเนี่ยพี่หนุ่มเปิดมาใช่ไหมครับเขาก็จะสุ่มมาเป็นการ์ดพวกเนี้ยแบบมู่มู่มู่มู่ออกมาเลยครับถ้าพี่หนุ่มเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสีใช่ป่ะครับสีม่วงสีฟ้าสีอะไรเงี้ยเวลาเด็กๆมาเปิดกันเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสีแต่ละสีเนี่ยมันรวมกันไม่ได้แต่ละสีก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็ก
8: เป็น
10: ของมันเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นอย่างเงี้ยครับ
8: แต่ในหนึ่งกล่องก็คือมีทุกสี
10: มีทุกสี
0: คือแล้วมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างบนมันคืออะไรฮะตัวเลขพวกน
10: ี้ค่าพลังครับ
0: ค่าพลังไง
10: อันนี้คือค่าพลังมันค่าพลังแบบเก่งไม่เก่งอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วมันเกี่ยวกับเงินได้ไหมค่าพลัง
10: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: แล้วมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
10: เรื่องการเล่นกับเรื่องการสะสมเนี่ยแยกกันเลย
0: อ้าวเหรอ
10: ใช่ครับมันแสดงว่ากลุ่มทาร์เก็ตอ่ะมันมี2ตลาดคือนักสะสมนักสะสมเนี่ยจะมองแค่ว่าสวยไหมราคาสูงไห
0: ม
10: ส่วนคนเล่นเนี่ยจะมองว่าเก่
0: งไหม
10: การไปนี่เก่งหรือเปล่า
8: หมายถึงว่าพลังยิ่งเยอะยิ่งเก่ง
10: อ่ะด้วยครับความสามารถของการ์ดด้วยอะไรเงี้ย
0: เข้าใจเข้าใจอ่ะเรามาต่อ
10: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ดูเนี่ยแก้วกำลังบอกจ่ายว่าในนี้ที่ทนายเขายื่นโนติสไปเนี่ยเขายื่นเป็นแพ่ง
8: ใช่ครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยในส่วนของโอ๊ตกับเคเนี่ยถ้าเกิดหลอกลวงช่อโกงเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางก็คือเคก็ต้องมีการหลอกลวงโอ๊ต
10: ครับ
8: โอ๊ตกับจ่ายมันก็เป็นเรื่องระหว่างโอ๊ตกับจ่าย
10: ถูกครับ
8: ถูกไหมครับผู้การแจ้ง
10: ใช่ถูกครับ
8: คร
10: ับ จริงจริงโอ๊ตจะยื่นอะไรอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของผมอย่างที่บอกหมายถึงว่าโอ๊ตกับไอตัวเจ้าเคเขาก็ไปเคลียร์กันใช่ไหมครับส่วนของผมอ่ะก็ต้องเคลียร์กับโอ๊ตถูกต้องอยู่แล้ว
8: ใช่ครับ
10: คือแต่ที่ผมจะออกมาพูดวันนี้เพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าพฤติการอ่ะมันประหลาดในการเรื่องแบบรับพรีออเดอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีผู้เสียหายในเจ้าเดียวกันเนี่ยรวมถึงเจ้าอื่นๆด้วยพฤติการมันคล้ายกันไปหมดเลยครับแบบโดนกันแบบสเต็ปต่อสเต็ปสเต็ปต่อสเต็ปอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องเนี้ยเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนในการแบบซื้อของหรือพรีออเดอร์ไม่ใช่แค่การนะจริงๆวันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องการนะมันเป็นเรื่องการสั่งสินค้าออนไลน์
0: เป็นการลงทุน
10: ใช่
0: เป็นการอะไรนี่ถือว่าเป็นการลงทุนเลยนะ
10: ฮะใช
0: ่ครับแต่ทีเนี้ยตัวจ่ายเองอ่ะมีโอกาสคุยกับเคอย่างเคคือปลายทางเนี่ย
10: คุยครับ
0: เขายังอยู่ใช่ไหม
10: เขายังอยู่ครับ
0: แล้ววันนี้เขาก็รู้ว่าจ่ายมาร
10: ู้ครับ
0: แล้วเขาว่าไงเขา
10: โทรมาเจรจา
0: ว่า
10: ตอนแรกเขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกเขาไม่คุยกับผมเขาเพราะผมไม่ได้ซื้อของกับเขาผมก็บอกว่า
8: เป็นคนซื้อ
10: ใช่
0: ให้โอ๊ตมาคุย
10: ผมก็บอกว่าก็โอ๊ตก็ไปคุยแล้วคุณไม่คุยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบเขาคุยกับผมได้แต่เขาตอบแชทผม ต่เขาแบบไม่คุยรายละเอียดผมไอโอ๊ตอ่ะมันก็เลยเอางี้ถ้าเขาคุยกับพี่อ่ะผมเซ็นหนังสือมอบสัญญาให้ตามของอ่ะไปให้พี่ช่วยตามให้ผมหน่อยเขาเลยเซ็นมาผมก็เลยบอกว่าเอาของยังไงครับเขาก็เลยแบบพยายามที่จะต่อรอง
0: คือแต่จริงๆนะถ้าเกิดพี่แนะนำนะคือจ่ายอ่ะต้องฟ้องโอ๊ต
10: ใช่ครับ
0: แล้วโอ๊ตเนี่ยต้องไปฟ้องไอเค
10: ถูกครับถูกครับ
0: แต่พี่ก็ยังไม่เข้าใจว่าโอ๊ตเนี่ยตอนนี้เขาชะลออะไร
10: อะไรนะครับ
0: โอ๊ตเนี่ยเขาชะลออะไรกับ
8: ไม่ได้ฟ้องเค
0: ไม่มีการฟ้องเคปัจจุบัน
10: อยู่ในกระบวนการครับกำลังจะฟ้องมั้งครับเห็นบอกปรึกษาทนายอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงไหน
0: โอ้อันนี้มันปรึกษาไม่ได้แล้วมันปรึกษาไม่ได้อันนี้คือถ้าเคดูอยู่อยากชี้แจงข้อเท็จจริงติดต่อเขาไม่ได้เลยนะ
10: ครับ
0: หรือจ่ายมีเบอร์
10: ไ
0: หมเดี๋ยวใครมีเบอร์ติดต่อไม่มีมีป่ะ
5: เฟซบุ๊กคุยกันทุกวันครับ
0: เหรอ
5: ผมคุยเขาทุกวันครับ
0: บอกเขาอยากคุยไหมเดี๋ยวถามเขาเลย
5: ถามเขาแล้วครับเขาบอกว่าไม่สะดวกครับเพราะว่าทนายเขาทำคดีอยู่ที่ใต
0: ้โอ้
5: เขาจะคุยผ่านทนายอย่างเดียวครับ
11: อันอะไรเดี๋ยว
0: พี่ช่วยคุยกันหน่อยนะ
10: ครับ
0: แต่ไม่ต้องคุยที่นี่เอาไปคุยที่ทำงานพี่
10: ครับผม
0: โอ้โหอันนี้คือในมุมของจ่ายก่อนนะ
10: ครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตไปถามทางนี
10: ้
0: ทางนี้คือยังไง
10: อันนี้โดยตรงเลย
0: เดี๋ยวน้องก่อนที่จะพูดจ่ายล่าสุดเนี่ย
10: ครับ
0: ปาเต็ดยุทธนา
10: ครับ
0: มาเต้ยุทธนาบอกว่ามีนัดประชุมกับไทยทศตอนบ่าย2แต่เปิดทีวีตอนนี้เห็นจ่ายนั่งอยู่บนหนกระแสตกลงจะมาประชุมกับกูแน่นะไม่บิดนะ
10: ไม่บิดครับพี่เต้ไม่บิดครับเดี๋ยวไปครับ
0: มาเต้บอก
10: คอนเสิร์ตใหญ่ไทยทศมิตรครับ
0: มาเต้บอกรออยู่นะบ่าย2
10: อ้าวอย่างงี้ครับ
0: แต่ป๋าไม่ต้องรอบ่าย3ผมขอเลทนิดนึงผมบอกเลยไม่เสร็จหรอกคุณเชิญครับ
5: คือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่ฝั่งของในคอเนี่ยในกอหรืออะไรนะ
0: ในเคเนี่ย
8: ไอเค
5: ตลอดเวลานะครับเพราะตัวผมเนี่ยก็มีการซื้อขายกับเขาตลอดเวลานะครับแล้วก็วันเนี้ยผมยังถึงบอกว่าเกิดว่าเนี่ยวันเนี้ยผมมีรู้ว่าผมอยู่ในสุญญากาศผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆพี่ๆตรงนี้น่าจะเข้าใจง่ายเหมือนพี่ๆอ่ะสมมุตินะครับว่าพี่ไปเที่ยวผู้หญิงแล้วถุงแตกอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะแล้วว่ากูเป็นยังวะพี่เข้าใจป่ะเดี๋ยวกูดวงโกงไม่ทันพี่เข้าใจอารมณ์นี้ป่ะกูเป็นหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนพี่ไปเที่ยวผู้หญิงมาแล้วถุงแม่งดังแป๊กแล้วกลับบ้านมาแล้ว
0: โดน
5: เป็นยังวะใช่ใช่คือผมอยู่สุญญากาศแต่ว่าอย่างเจ้าตรงเนี้ยปั่นอ่ะโดนผมมาโดนแล้ว
0: อ
5: ันเนี้ยผมไม่ทรมานเว้ยแต่เจ้าที่ผมอยู่อย่างเงี้ยไอ้อินคือกูจะเป็นยังวะกูโดนยังวะโดยวิธีการของเขาเนี่ยยื้อตลอดเวลาวันเนี้ยที่ผมมาพูดเนี่ยพูดตรงนะตั้งแต่1 2 3 4เขาผิดผมมาตลอดเรื่องของนัดวันนี้ผมไม่ได้บอก
0: ในเคนี่นะ
5: ใช่ครับ
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโอ๊ตด้วย
5: ไม่เกี่ยวคร
0: ับ โอ้แสดงว่านักบิดแล้วเนี่ย
5: คือตัวผมเองเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้บอกว่าพี่เป็นคนผิดนะครับแต่สิ่งที่ผมมานั่งวันนี้คือพี่ผิดตั้งแต่ผม1 2 3 4ตลอดแล้วผมมองว่าตรงนี้ที่ผมมาแม่งคือต้นทางแล้วเนี่ยคือปลายทางนี่คือต้นทางของพวกผ
0: ม
5: ที่เป็นอย่างเงี้ยด้วยความไว้ใจเขาจะพยายามเข้าหาคนดังๆพอมีชื่อเสียงปุ๊บเสร็จก็ไปให้คนนู้นประชาสัมพันธ์แล้วสร้างเครดิตตัวเองแล้วผมเองอ่ะถามว่ารับเล่า1 2 3ก่อน คือผมไม่ได้ของครับคือได้แต่ทยอยได้วันนี้ผมก็บอกว่าที่ผมออกรายการอ่ะผมอยากจะถามความชัดเจนคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการ์ดวันนี้ผมสั่งไปเนี่ยอย่างสมมติ OP 17ที่ปั่นก็โดนผมสั่งไปเนี่ยเฉพาะผมคนเดียวนะเจแปนอ่ะ20คาตันอิงรวมกับน้องอีก20คาตัน
0: อิง
5: คือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
0: อ๋ออังกฤษอ๋อ
5: นะครับอันนี้มันแค่ OP 17นะครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาเรียกว่าโลคาน่าเซต13ผมสั่งกับน้องผมไปรวมกันแล้ว65คาตันคาตันละประมาณ 20,000 บาท 19,000 ถึง 20,000 ตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ผมเพิ่งได้แค่20คาตันครับและมีการเจรจาตลอดแล้วมาผิดนัดข้อที่2ก็คือรุ่นที่2คือการ์ดลาวันก็คือสินค้าตัวที่2สั่งไปทั้งหมดนะครับ600ซองนะครับซองละ 2,400 ถึง 2,550 บาททุกวันนี้ผมเพิ่งได้แค่250ซอง
10: แต่เต็มตลาดเลยนะครับ
5: ตอนครับ
10: มีอยู่เต็มตลาดเลยแต่ว่า
12: การ์ดลาวัน
5: ใช่ครับนี่คือลาวันครับ
12: ลาวัน
0: นี่ลาวันนะ
12: ลาวัน
5: ใช่
12: ไอ้กลุ่มที่เสียหายจากผมก็โดนเหมือนกัน400ซอง
5: จนมาถึง OP 17เนี่ยครับณวันนั้นจนถึงวันนี้ปั่นเพิ่งได้แค่3คาตันสั่งเทปใสไปคือมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าในวงการการ์ดเนี่ยไอ้เทปใสเนี่ยแม่งฮิตสุดแม่งคือตัวท็อป
0: เทปใสนะ
5: แม่งคือตัวพ่อเลยคือ
0: เทปใสเป็นยังไงเดี๋ยวคุณ
10: อธิบายให้ฟังครับจริงๆคือการ์ดพวกนี้มันมีจำนวนจำกัดเพราะว่าเขาผลิตมาเพื่อสำหรับคนเล่นการ์ดไม่ได้อาจจะไม่ได้เผื่อนักสะส
8: ม
10: มันก็เลยขาดตลาดเสมอแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของไทยเขาก็จะเป็นเทปสีแดง ขาจะคาดไว้เลยว่าอันเนี้ย
0: เทปแดงงี
10: ้ส่งให้กับประเทศไทยนะอะไรเงี้ย
0: เป็นแดงงี
10: ้แดงใช่มั้ยครับ
0: เทปแดงงี
10: ้เทปใสก็จะเป็นสีใสแบบนี
0: ้โอ้โหนี่คุณแยกกันขนาดนี้เลยเหร
10: ออันนี้อันนี้คือของ
0: นี่ใส
10: ญี่ปุ่น
11: ใช่ครับ
10: อันนี้เป็นของญี่ปุ่น
0: แล้วมันต่างกันยังไงแดงกับใสเนี่ย
11: แค่ร้อนเขาและอันนี้เขาอินไงพี่อินว่าเนี่ยของญี่ปุ่นแท้
0: ญี่ปุ่นแท้ต้องใส
13: ต้องใส
0: แล้วถ้าเกิดเป็นสีแดงอ่ะ
13: เขียวนี่เป็นมาเล
0: เขียว
13: เขียวนี่มาเล
11: ใช่ครับ
0: เขียวนี่มาแดงเป็นของอะไรนะ
10: แดงของไทย
0: ของแดงของไทย
10: แล้วก็เหลืองของฮ่องกง
0: ของฮ่องกงหรือฮ่องกง
10: ปัญหามันก็คืออย่างนี้พี่หนุ่มของไทยอ่ะมันมีไม่พ
0: อ
10: คนก็เลยต้องไปพีสีอื่นมาอะไรอย่างเงี้ย
0: ญี่ปุ่นมาเลฮ่องกงอ๋อของไทยไม่มีคืออย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีมันก็เลยไปเขียวกับเหลือง
10: ใช่เขาก็เลยไปเนี่ย
0: แล้วก็ใส
10: มันก็เลยเป็นช่องโหว่ที่แบบว่าคนแบบมาเปิดรับพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ย
13: ใช่แล้ว
0: โอ้โห
13: ละเอียดครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณก็เลยโดนตะเคนี่ด้วยเหมือนกัน
11: ผมยังไม่รู้ก็ผมถึงบอกพี่ไงว่าวันนี้พี่ถุงแตกอ่ะแล้ว
0: ผมยังไม่รู้ผมจะโดนหรือเปล่าเพราะเขาไม่อะไรกับผมเลย
11: ผมเหมือนตาทั้งเป็นเหมือนเขาหยอดน้ำข้าวต้มเหมือนทุกวันอ่ะมึงอย่าเพิ่งตายนะมึงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ
0: เลี้ยงไว้
11: ใช่อันนี้แค่ความรู้สึกผมบอกแล้ว
0: จะฟ้องจะแจ้งความเลยก็ไม่ได้ไม่กล้าทำเดี๋ยวแม่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ดังไม่ได้อีก
11: ผมถึงบอกไงว่าวันนี้ที่ผมออกมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีคนที่เป็นอย่างผมอีกเยอะมากในกลุ่มเขาเยอะมาก
10: เยอะมาก
11: ที่เขายังมามองผมวันนี้กับพี่จ่ายว่ามึงมาทำให้วงการพังวงการการ์ดพังถ้ามึงไปยุ่งกับเขาเนี่ยถ้าเขาระเบิดตัวตายมาปึ้มเสร็จเนี่ยทุกคนแม่งจะสูญหมด
0: ต้องตายอันเนี้ยต้องระเบิดเลย
10: ทุกคนกลัว
0: จริงๆ
11: กลัวเรื่องนี
13: ้
11: ผมแล้วทุกคนอ่ะเขากลัวเรื่องนี้ที่ว่าเนี่ยมึงไม่ต้องออกไปหรอกมึงออกไปเนี่ยให้วงการเขาพังนู่นนั่นผมอยากจะบอกผ่านตรงนี้ด้วยวันนี้พี่ไม่ได้ผิดอะไรนะตอนนี้แค่ยังอยากจะบอกผ่านกล้องว่าวันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาพี่แต่สิ่งที่พี่ทำกับผมวันนี้มีอะไรที่ผมพูดไม่ชัดเจนอ่ะพี่บอกผมได้เลยผมคุยพี่ทุกวันให้กำลังใจพี่ทุกวันแต่ในวันนี้
0: ไม่คุยแล้ว
11: ผมคุยอยู
0: ่ไม่เขาแต่ไม่คุยกับเราแล้วล่ะวันนี้
11: คุยทุกวัน
10: คุยทุกวัน
11: คุยทุกวัน
0: เลี้ยงไว้เลี้ยงไว
11: ้คุยทุกวัน
10: รายการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: พยายามไปออกเลย
11: ใช
0: ่ถ้าออกไปเดี๋ยวมึงวงการการ์ดก็พังนะ
11: ใช่แต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ที่พี่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละแม่งพัง
0: มิจฉาชีพเลย
11: เพราะเงินอ่ะมันออกไปกับตรงนี้เยอะพี
0: ่นี่คือคำพูดมิจฉาชีพนะ
10: คือพี่หนุ่ม
0: บอกเลย
12: เป็นระบบแชร์ลูกโซ่เลย
0: ถูกต้อง
12: เลี้ยงไว้จนกว่านั่นน่ะถ้าคุณไปทำแจ้งความไปทำให้เสียหายคุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะและของก็ไม่ได้และคุณคือตัวการที่ทำลายระบบนี
11: ้ใช่
0: ที่พูดถูก
10: พี่หนุ่มลูกแก้วคืออย่างงี้คืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมออกอ่ะเรื่องผมมันเรื่องเล็กจริงๆมันมีเคสแบบเนี้ยแบบพี่ปั่นเนี่ยเยอะมากแล้วก็หลายเจ้ามาก
11: หลายเจ้า
13: ไม่กล้าออก
10: แต่ละเจ้าเนี่ยแบบลูกค้าเป็นพันๆนะครับในแชทกรุ๊ปไลน์อ่ะคนสั่งออเดอร์เป็นพันพันเคสนะครับเผลอๆไอ้เคสที่พี่อี้รับอยู่อ่ะ20-30ล้านเนี่ยคือเคสเล็กนะ
13: เล็กเลย
10: มันมีคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็รอของรอออเดอร์เม
0: ื่
10: อไหร่จะได
0: ้ไม่ได้รอไปเรื่อยแต่เอาตังค์ไปหมดแล้ว
10: ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เยอะมากครับ
11: ผมบอกขออนุญาตพูดนะพี
0: ่
11: คือตรงเนี้ยพี่อาจจะมองแบบเอ้ยทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ตาสีตาสาพี่เขาไม่รู้เรื่องหรอกต้องไปแจ้งความแล้วถามคำนึงว่าเวลาพวกผมไปแจ้งคดีแพ่งอ่ะแม่งฆ่าคนอย่างพวกผมไม่กี่คนแล้วพอไปแจ้งเนี่ยทำไมเนี่ยปุ๊บสุดท้ายมันเป็นแพ่งผมไปแจ้งความผมแม่งโดนโกงมาทั้งชีวิตสุดท้าย
0: ตำรวจก็บอกเป็นแพ่งเลยเหรอ
11: แพ่งแล้วผมแม่งก็ไม่ได้
10: โดนฟ้องกลับ
11: เขาถึงกลัวไงพี
0: ่ตอนนี้ไอ้เคเนี่ยฟ้องกลับด้วยเหรอ
12: ตอนนี
11: ้
12: คนอื่นครับของ
10: เขาก
12: ล
10: ุ่
12: มเนี่ยเขา
10: ฟ้องกล
12: ับ เขามีทนายเขาตั้งทนายไว้แล้วว่าใครนั่นพลาดมาเขาจะฟ้องกลับ
10: ฟ้องกลับเลย
12: เขา
0: ฟ้องกลับยังไงอ่ะ
12: ก็
10: คือถ้าบอกเขาเป็นมิจฉาชีพเขาฟ้องกลับเลย
0: มิจฉาชีพ
12: ครับ
0: เนี่ยพูดเลย
11: ทำให้เขาเสียหายไงพี่
12: คือเรื่องของผมเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับไล่เรื่องมาตั้งแต่ประมาณกุมภาเนี่ยก็ OP 16เนี่ยเขาจะสร้างเครดิตว่าเขาหาได
10: ้ครับ
12: ร้อยคาตันหาได้หมดแล้วก็ให้ P OP 17ที่โดนกันเยอะตั้งแต่มีนามาต้นมาไปเรื่อยๆมาเมษาแล้วก็บอกว่าจะให้ของเนี่ยจะมาปลายเดือนสิงหาปีนี้แล้วก็พอสิงหาปั๊บคนก็ทวงไปปรากฏว่าไม่ได้กันยาเขาก็บอกลงในสตอรี่ของเขาใน Facebook ซึ่งไม่ได้โพสต์เป็นเขาเรียกว่าคนอื่นทั่วไปเห็นต้องมีคนที่เป็นตามติดเขาจริงๆถึงเห็นก็บอกว่าจะเลื่อนไปต้นกันยาคนก็อาจจะรอได้นิดหน่อยพอถึงต้นกันยาปุ๊บแตกแล้วแผลแตกไม่มีอะไรเขาก็ทวงไปเรื่อยๆเขาก็เล่นบทเหยื่อ
13: เลื่อนไปเรื่อย
12: เล่นบทเหยื่อนอนหนูเนี่ยผู้หญิงคนนี้ชื่อนอนหนูอายุ29
0: อีกเคสนึงใช่มั้ย
12: ที่ว่า100กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าก็เล่นบทเหยื่อว่าเขาก็ถูกโกงมาอีกทีนึงโดยซัพพลายเออร์แต่ตอนที่เขาบอกกับผู้ซื้อเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าเขาบินไปที่ญี่ปุ่นไปเป็นแบบซื้อมาเลยเต็มๆเลยจะเอาเท่าไหร่รวมแล้วผู้สั่งเนี่ยสั่งกับเขา860คาตันรวมเงินประมาณ29ล้านบาทครับ อันนี้คือที่เขาไปแจ้งความว่าเขาเนี่ยเสียหายเพราะว่าเขาคนลูกค้าซื้อมาเขารับเงินมาเสร็จแล้วเขาพลิกสถานการณ์เล่นบทเหยื่อบอกว่ามีนายมอไม้คนนึง
14: ที่เป็นซัพพลายเออร์เนี่ยให้เขาเนี่ยแต่ปรากฏว่าของก็ไม่ได้เพราะนั้นเขาจะทำอยู่3อย่างหนึ่งก็คือว่าจะพลิกสถานการณ์ให้ตัวเองเป็นเหยื่อเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยไปโฟกัสอีกคนหนึ่งแทนคล้ายๆกับกรณีนี้อันที่2เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนอาญาเป็นแพ่งบอกว่าเดี๋ยวอาจจะติดต่อมาตอนนี้เขาจะทอยติดต่อบางคนว่าเดี๋ยวจะชดเชยชดใช้คืนให้บางส่วนหรือว่าถ้าฟ้องไปเนี่ยก็ได้เท่านี้ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเงินก็จ่ายไปอยู่ที่นายมอม้าน
0: ี
14: ่แล้วก็ใช
0: ่นี่นอนหนูใช่ไหม
14: ใช่นอนหนูครับ
0: น้องผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อขาวน
14: ะ
0: เขาก็จะโชว์แบบนี้ว่าเนี่ยเขามีไหม
14: โอพีเจ็ดเต็มเลยอย่างเงี้ย
0: แถบเขียว
13: แถบเขียว
0: แถบเขียวนี่คือมาเลมาแล้ว
14: เขามีของแน่นอน 22,500 คาร์ตันถ้าพรีออเดอร์ในช่วงก่อน3เดือนล่วงหน้าแต่ถ้ายิ่งใกล้วันที่จะออกมันยิ่งแพง 30,000-35,000 ถ้ามีแล้วแต่ปั่นนะครับก็เลยทำให้คนหลงเชื่อว่าเฮ้ยเห็นของจริงๆว่ะมีของแท้แล้วเขาเคยทำสำเร็จใน OP 16อันนี้คือ OP 17คือวันพีซ17ซีรีส์แล้วเขาก็ไปถึงวัน OP 18ก็คือ OP 18เนี่ยเขาเริ่มกันยาจะไปได้ของธันวาคือคนก็ถึงบอกว่าเป็นพันๆคนในกลุ่มก็มีเพราะว่าคนก็อยากได้ยิ่งแลเท่าไหร่ยิ่งได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะไปทำกำไรได้เพิ่มมากเท่านั้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำตอนนี้คือกำลังเล่นกับความรู้สึกเล่นกับอารมณ์ของคนที่มีความรักมีความฝันแล้วก็ทำธุรกิจอย่างสุจริตนะครับที่ผมรับไม่ได้คือไปทุบทำลายความฝันของเด็กๆครับที่เริ่มต้นใช้เวลาว่างในช่วงปิดทงปิดเทอม
0: หรือว่าผู้ใหญ่โดนนะลูกพี่ไพศาลก็โดน
14: ทนายไพศาลน่ะเหรอ
0: ลูกพี่ไพศาลโดน
14: เด็กๆไพศาลครับ
0: ลูกทนายเอ๋ไพศาลเนี่ยนะ
14: เด็กๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจทำธุรกิจแล้วก็สะสมครับเขาก็ทำแล้วก็คนนี้ก็ไปทุบทำลายความฝันทั้งหมดซึ่งมันน่าเจ็บแค้นตรงนี้ครับว่าเราควรจะมีสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนในการที่ทำธุรกิจได้ถูกกฎหมายมีจินตนาการมีความฝันกับสิ่งที่เขารักได้ครับ
0: ไม่แล้วเด็กก็ไปสั่งเป็นคาตั้นอย่างนี
14: ้ได้ครับ
13: แต่แบบ
14: มี
13: หุ้นกัน
0: หุ้นเด็กเพื่อน
14: เด็กเขาสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ขายเนี่ยมีเด็กคนอายุ11นะครับมีเงินเป็นล้านบาทเพราะว่าสะสมนี้ก็ถูกโกงเหมือนกันครับ
0: โดนโกงเหมือนกัน
14: โกงเหมือนกันอายุ11นั่นเองครับ
0: คือเหมือนกันเนี้ยณตอนเนี้ยเดี๋ยวแยกเป็นตัวละครก่อนนะคนแรกเลยที่ตัวนี้มีประเด็นก็คือในเคนะครับซึ่งบัตรประชาชนอยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะในเคคนนี้นะชื่อนี้นะ
14: คร
0: ับ โอเคแล้วก็จะมีนอนหนูก็คือทางฝั่งคุณอี
14: ้ใช่ครับ
0: เคเนี่ยหลอกนี
14: ้ครับ
0: ผมใช้คำนี้เลยนะเพราะคุณไม่คืนคุณไม่ให้ของเขาเกินกำหนดแล้วแล้วคุณไปบิดโอ๊ต
14: ใช่คร
0: ับ ต้องบอกว่าคุณไปบิดโอ๊ตโดยการที่โอ๊ตเนี่ยสั่ง79แต่คุณยึด100ลังเพราะมีการพูดคุยแต่พอเขาไม่เอา100ลังเขาเอาแค่79คุณบอกผิดสัญญาเลย
14: มัดจำ
0: ยึดมัดจำเลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะ
14: ครับ
0: ไปยึดอย่างนั้นได้ยังไงแกมันยึดได้เหรอแก
13: ไม่ได้ครับมันยังไม่ได้มีเงื่อนไขถึงขนาดนั้นเท่าที่ดูแล้วครับเพราะเขาตกลงเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องคือว่ามีบางส่วนก็หักบางส่วนออกไปครับพี
0: ่นี่ไง
13: ครับ
0: เอางี้แต่ที่แน่ๆเดี๋ยวต้องฟังทางรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรทางเทคโนโลยีพี่แจ้เดี๋ยวต้องฟังด้วยนะแต่อี้เนี่ยจะมีนอนหนู1มีเค1มีมอม้าอีก1คน
14: ใช่ครับ
0: ตอนเนี้ย3คนที่เป็นหัวกะทิที่จะต้องโดนถูกไหม
14: ใช่แล้วจริงๆที่ผมสืบไปมีประมาณ6คนในกลุ่มเขามี6คนเพราะว่าเขาเป็นขบวนการผมใช้คำนี้เลย
0: เคอยู่กับกลุ่มนี้
14: ไหมไม่แน่ใจอาจจะไปเชื่อมโยงกันเพราะว่าลักษณะนี้คือเขาจะตีเนียนตีสนิทแล้วก็ตีมึนนะครับคือจะเข้ามาคบคุ้นกับเด็กๆหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวเองสามารถพีได้จำนวนมากของจริงของแท้แล้วสั่งเสร็จแล้วพอเงินจ่ายไปปุ๊บมึน
0: ที่มานี้ก็โดนหมดป่ะเนี่ย
14: โดนหมดครับ
0: ที่ยืนอยู่เนี่ยนะ
14: ใช่โดนหมดครับ
0: ข้างนอกอย่าง
14: เง
0: ี้ยเยอะมาก
14: อันนี้แค่ส่วนน้อยมากอย่างที่พี่จ๋าบอกจริงๆเป็นพันๆคนนะครับ
0: ไปไม่หมดเลยตรงเนี้ย
14: ครับ
0: ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจับภาพได้เลยนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจับ
14: งั้น
0: ก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันเดี๋ยวน้องยืนได้เลยนะน้องมาเยอะมาก
14: ข้างนอกขอข้างนอกเข้ามาด้วยเยอะมากคร
0: ับ ปันห้อยพระอะไรเนี่ย
15: ชนะเมียพี่ผมมาฝากพี่ไง
13: โอ้ยเดี๋ยว
0: ไหนมาดูดิ
14: รุ่นขอบโต๊ะ
15: เขาสร้างเองนะ
0: อันนี้นี่เรื่องจริงไหมเนี่ย
15: จริง
16: ชนะเมียถ้าชนะไหม
0: นี่ดูนี่ผมจะมองดูเลยผมงงเลยผมยืนมองอยู่เนี่ย
13: ใส่ไปจริง
14: ตา
15: ชนะเมียแต่ข้างหลังแต่แพ้โจร
0: ข้างหลังแต่แพ้โจรเหรอนี่โอ้โหอ่ะนี่นะอ่ะโอเคผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
17: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
18: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอ หาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
17: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: ก็ผมเข้าไปดูรายละเอียดของตะเคแล้วนะฮะก็ตะเคมีการแชร์ข้อความบางอันที่ผมเคยพูดเลยนะ
8: เอาเหรอครับพี
0: ่เออนะก็แปลกๆนะอันนี้ดูผู้เสียหายทั้งฝั่งรู้มั้ยนี่โดนกันไปเยอะมากนะ
10: นี่แค่ส่วนหนึ่ง
0: นี่ส่วนหนึ่งนะยังมีอีกนะอยู่ข้างล่างก็มีอีกนะ
10: ร้อยกว่าคนนะพี
0: ่นี่โดนกันไปคนละเท่าไหร่ฮะเนี่ยพอลิเวอร์พูลว่าไงล่ะโดนเท่าไหร่ล่ะเราน่ะ
19: อ๋อใจพี่เขาเฉ
0: ยอ๋อไม่กำลังใจนะอ๋อโอเค
12: ผมขาวพี่ผมขาวคนนั้น
0: อ่ะพี่นั่นน้องอะไรนะน
10: ้
0: องโอ๊กน้องโอ๊กน้องโอ๊กโดนเท่าไหร่ลูก
20: ครึ่งล้านครับครึ่งล้าน
12: ห้าแสน
0: ห้าแสนซื้อวันพีชเหมือนกัน
20: วันพีชครับซื้อกับพี่จ่ายครับ
0: พี่จ่ายนะเอาโอนเงินให้พี่จ่ายใช่ไหม
20: อะไรนะ
0: โอนเงินให้พี่จ่ายเหรอ
20: ครับ
12: ฝากพี่จ่ายซื้อ
0: ฝากพี่จ่ายซื้อแล้วมีพี่ก้องห้วยไล่ด้วยใช่ไหม
20: ผมมีครับมีพี่ก้องด้วยครับ
0: พี่ก้องเท่าไหร่ลูก
20: พี่ก้องเท่าไหร่
10: น่าจะ
12: ล้าน
10: หนึ่ง
12: ล้าน
20: มาหวายไ
0: หมล้านหนึ่งนะ
20: หวานเยอะกว่าเยอะกว่า
0: โอ้โหพี่ก้องแล้วมีใครอีกไหมในวงการเราน
10: อกนั้นไม่ประสงค์ออกชื่อ
0: ไม่ประสงค์ออกนาม
10: ตาย
0: เป้อารักกับเป้อารักเล่นไหมเป้อารักไม่เล่นนะ
12: ลูกทนายไพศาล
0: ลูกทนายไพศาล
10: พี่ไพศาลลูกแกโดนน้อยครับ
12: หลักพัน
0: อ๋อหลักพันนะอ๋อโอเคแล้วพี่หนวดอ่ะพี่หนวดข้างหลังเท่าไหร่โดนเท่าไหร
21: ่ก็นิดหน่อยครับโดนกับพี่จ่ายนั่นแหละครับ
0: อะไรนะ
21: ก็โดนนิดหน่อยครับโดนกับพี่จ่ายแล้วครับไม่เยอะครับ
0: 700,000
21: โอ้ไม่ถึงครับ
0: ไม่ถึงนะ
21: นิดหน่อยครับ
0: โอ้โอเคแต่เขาโดนกันเยอะมาก
12: แล้วก็มีพี่บาสจากภูเก็ตเลยมาจากใต้เลย
0: พี่บาสนะโดนเท่าไหร่ครับ
12: เอาใหม่
0: คุณมาจากภูเก็ตนะ
12: มาจากภูเก็ตเลยบินมา
22: โดนไป 25,500 ครับ
0: 25,500
22: ใช่ครับ
0: ซื้อกล่องนึงใช่ไหม
22: ลังนึงครับ
0: ลังนึงนะ
22: ใช่ครับ
12: โอเคแล้วก็มีน้องกีตาร์ผู้หญิงที่จะฆ่าตัวตายครับที่ลองเล่าให้ฟังหน่อย
0: อ่ะน้องเล่าสิลูก
23: คือน้องเขาเหมือนเอาเงินก้อนสุดท้ายอ่ะมาลงอะค่ะประมาณ 200,000 เกือบ 200,000 เนี่ยค่ะแล้วเขาไม่ได้ของเขาตั้งใจเอามาลงนี่เพื่อเอามาขายต่ออะค่ะก็แบบว่าเครียดมากแบบว่าจะฆ่าตัวตายเลยเพราะว่าเขาเพิ่งคลอดลูกด้วยเพิ่ง3เดือน
12: 3เดือน
8: กับน้องหนูนี่ใช่มั้ยคร
23: ับใช่ค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายมากสุดเนี่ย3ล้านกว่าด้วยที่แบบว่าซื้อไปแล้วก็ไปขายต่อแล้วต้องมาชดใช้ลูกค้าไปก่อนเหมือนกับว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอะค่ะเพราะว่า
12: เงินมาเหมือน
23: ไปรับเงินแล้วก็เอาเงินไปให้กับคนเนี้ย
12: หนูเนี่ย
23: ไปให้กับคนนี้แล้วเราก็เขาก็ไปผีต่อแต่ทีเนี้ยพอมันไม่ได้ของเขาก็ต้องเอาเงินส่วนของเขาต่างหากไปชดใช้ลูกค้าต่างหากอีกคือโดนทั้งฝั่งโดนสองต่อเลยค่ะ
0: โอ้โหสองต่อแล้วตัวน้องรวมไปเท่าไหร่ลูก
23: ของหนูโดนกับเพื่อนรวมกันนะคะเกือบล้าน700,000ของหนูเองกับเพื่อนนะ700,000แต่ของน้องกีตาร์200,000ก็รวมกันก็คือเกือบล้านแล้วค่ะ
0: ของหนูนี่โดนกับนอนหนูมอม้าหรือว่าตุเค
23: คนนี้ค่ะนอน
0: หนูนอนหนูอันนี้เป็นผู้หญิงเมื่อกี้ที่โชว์รูปอยู่นั่นนะ
12: อายุ29เองนะโหดมากเลยก็เลยเชื่อว่านอนหนูเนี่ยที่เขาทำแบบเนี้ยมี2อย่างคือเขารู้ทั้งรู้ว่ากระบวนการคืออะไรแล้วเขาร่วม2คืออาจจะถูกใช้มาเป็นเอเจนต์หรือนายหน้าอีกคนหนึ่งในการที่ติดต่อประสานแล้วก็ซื้อขายเพราะตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนออกหน้าแล้วก็จะเป็นคนโชว์ผ่าน Facebook ตลอดเวลาแม้กระทั่งพอเกิดเรื่องนี้ปั๊บเขาก็ให้ทนายความเนี่ยติดต่อไปยังพี่แจ้ไปพบพี่แจ้เมื่อวานนี้ด้วย
10: เมื่อวานครับ
0: โอ้โหเนี่ยนะ
12: ฮะตอนนั้นไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา
0: ครับเมื่อกี้เราพูดค้างไว้เรื่องที่อยากจะพูดเรื่องอะไรนะอีกอันนึงจริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากจะมาวันนี้เลย
24: ใช่
0: เพราะคุณอยู่ฝั่ง
24: Okay. ผมอยู่ฝั่งเขา
0: คุณฟังอยู่ฝั่งเค
24: ใช่
0: นี่คุณเป็นหนอนบ่อนใต้หรือเปล่าเน
24: ี่
0: ย
24: นี่เคยด่าผมด้วย
0: คุณเคยด่าจ๋ายเหรอ
24: ก็บอกกูด่าเขา
0: จริงป่ะ
24: บอกมึงบ้าอะไรมาตามอะไรกับเขาเนี่ยไปตามกับโอ๊ตดิไม่พูดสิ่งที่พูดก็
0: ถ
24: ู
0: ก
24: แต่พอผมมาเห็นพฤติกรรมแล้วอ่ะคือเขาเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่มันไม่ถูกต้อง
0: แล้วคุณไปด่าเขาทำไม
24: ก็เขามาไอ้มาทวงกับนายเคทำไมอ่ะ
0: ก็นายเคเป็นเพื่อนคุณ
24: ใช
0: ่แล้วคุณก็ฟังนายเคพูดทุกวันว่าเขาไม่โกง
24: ถูกต้อง
0: แล้วล่าสุดเขาเปิดออเดอร์อันนี้มาออกแล้ว17ใช่ไหม
24: ใช่ครับ
12: 17
0: ออก17 18มียัง
24: มีแล้วครับ
0: 19มียัง
24: ยังครับ
0: แล้ว20มียัง
24: ยังครับ
10: แต่ของพี่ปั่นน่ะพีคกว่านั้นตรงที่ว่าของพี่ปั่นเนี่ยโดนนารูโตะบันไดซึ่งเป็นสินค้าที่ยังไม่รู้เลยว่าผลิตวันไหน
0: หมายความว่า
1: คือ
24: เหมือนวันนี้พี่วันนี้ OP 18วางขายอ่ะพี่
3: เขาเปิดP iPhone 29พี
24: ่ iPhone 29อ่ะ
1: แล้วคุณ
24: เอา iPhone 18เพิ่งออก
1: วันนี้ iPhone 18เพิ่งออกแต่ว่า iPhone
3: 29
1: เนี่ยยังไม่ออกยังไม่รู้ปีไหน
24: ใช่ผมมี
1: ไอ้เคเนี่ยบอกผมมี
24: ไม่ใช่ในเคผมเนี่ยมีเลย
3: เพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้ว
24: จ่ายตังค์แล้วด้วยผมต้องพูดว่าผมมีแล้วนะครับ
3: มีออเดอร์มีออเดอร์
24: เพราะว่าผมอ่ะจ่ายตังค์ไปแล้ว
1: บ้า
24: คาตั้ม
1: เคเป็นคนบอกใช่ไหมว่าเขามี
24: ใช่ครับ
1: ให้เขา
24: ใช่
3: การเป็นอย่างงี้พอเขาเปิดพีเนี่ยปุ๊บเนี่ยบันไดไทยแลนด์อ่ะออกมาด่าเลยนะบันไดแบบเจ้าของที่กิจบันไดเนี่ยเขาออกมาด่าว่าโหมันเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาแก
1: ้กูออก18เองมึงไปออก20แล้ว
3: เขาก็ออกมาด่าเสร็จปุ๊บอ่ะไอ้นี่ก็เขาไปเถียงเขา
4: แล้วปั่นก็ไปจองด้วย
1: จอง
24: ครับพี่
1: จอง20แล้ว
24: จอง20แล้วครับแล้วจองไป60ขาตั้งกับน้องคนละ30
1: บ้าไปแล้ว
24: แล้วมันมีเรื่องรายละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคือบางคนก็คงถามผมเชื่อว่าทางบ้านคงสงสัยมึงโง่จังวะทำไมมึงไปจองพี่ตอนที่ผมจองอีนารุโตะเนี่ยผมแม่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านโอคังเงะเว้ยผมก็รักนารุโตะผมเนี่ยว่ะผมก็รักเว้ยแล้วทีเนี้ยมันยังไม่เกิดปัญหาเรื่องของไอ้โอโลคันนาหรืออะไรยังไม่เคยเจอไงพี่ผมจ่ายตังค์ไปแล้วก่อนนั้นแล้วเขาก็ดีกับผมวันนี้อย่าโกรธผมนะคือผมยังไม่ได้บอกคุณผิดแต่วันนี้สิ่งที่ต้องพูดเนี่ยมันคือความจริงผมเนี่ยอยากจะบอกตัวเองเนี่ยกูแม่งอยู่ในฝันหรือเปล่าผมอยากจะพูดโกหกเพราะกูอยากได้ของฝากบอกตามสื่อนะมึงอย่าโกงกูเอาตังค์ยาค่าเบาหวานกูคืนมา
1: เป็นเบาหวานด้วย
24: เป็นเบาหวานดิแล้วผมน่ะหนักกว่าที่เขาบอกว่าอะไรนะมีเงินก้อนสุดท้ายผมไม่มีเงินผมเนี่ยบ้านน่ะผมมาอยู่ในแบงค์แล้วกดตังค์เหมือนผมแม่งแดกปูนไปทุกวันน่ะ
1: อู้ตาย
24: แล้วน้องผมเนี่ยพี่คิดดูแม่งเอานาฬิกาพ่อมาขายเอานาฬิกาเมียมาขายเพื่อเงินมาลงทุน
3: แล้วโดนบัฟไม่ให้มาออกด้วย
24: ใช่เมื่อวานก็เพิ่งโดนบัฟไป
1: เดี๋ยวมาออกนะมาออก
24: แต่การ
1: เสียนะ
24: ผมเนี่ยมันอึดอัดตรงอะไรผมอ่ะรู้แล้วว่าไอ้บันไดไทยแลนด์เนี่ยมันออกประกาศผมก็แคปหน้าจอพี่ครับผมว่าส่วนตรงเนี้ยคืนเงินผมก่อนได้ไหม
1: ไอ้20เนี่ยมันยังไม่ออกเลย
3: มันยังไม่ออก
24: ขอคืนก่อนได้ไหมผมก็ส่งไปเขาบอกไม่ได้แล้วแล้วก็ถ่ายรูปมามีมือ1อันแล้วก็มีเงินถืออยู่ประมาณ 3-4 กองจ่ายตังค์เขาไปแล้วครับ
3: คำถามคือจ่ายใคร
1: จ่ายใครอ่ะ
24: ผมถึงมาวันนี้คือบางคนบอกว่าทำไมมึงโง่ขนาดมึงไปจองกูรู้กูโง่กูเข้าใจแต่ปัญหาคือกูก็ไว้ใจเขาไงเพราะผมซื้อเขาซื้อขายกับผมตลอด
1: ครับ
6: คือเขารักของเขาด้วยนะคร
24: ับ ใช
1: ่เฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้แปลกคือไอ้เนี่ยวันพีชเนี่ยเขาออกมาแค่18นะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้เคบอกว่าเนี่ยเขาจะออก20แล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ผลิตนะมึงจองไว้ก่อนเลย
4: จอง
1: ไอ้นี่ก็จองล่วงหน้าจ่ายตังค์เรียบร้อย
24: ครับ
1: เสร็จพอถามว่าพี่บันไดไอ้ตัวต้นตัวแทนจำหน่ายไอ้คนที่ผลิตเลยเขาบอกจะบ้าเหรอ20กูยังไม่ได้ทำเลยกูทำแค่18
24: ครับ
1: เขาบอกขอพี่เคขอเงินคืนก่อนได้ไหมพี่เคถ่ายรูปมาเลยนี่กูจ่ายเงินเข้าไปแล้ว
24: ใช่ครับ
1: จ่ายเงินใคร
24: นั่นไงพี่
3: ใช่ไงพี
24: ่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยบันไดไทยแลนด์อ่ะมันไม่ใช่มันต้องฟังประกาศจากบันไดญี่ปุ่นปั่นเนี่ยเข้าใจผิดบันไดไทยแลนด์ไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่น
1: ไม่รู้เรื่อง
24: ไม่รู้เรื่องผมก็เลย
1: ต้องญี่ปุ่น
24: ใช่ผมก็
1: เจแปน
24: ผมก็เลยเงียบ
4: คุณก็เชื่อเขาอีก
24: ก็เชื่ออีกครับ
6: ปั่นรถปั่น
24: ผมก็เรื่อยๆครับพี่เพราะตัวผมเองเนี่ยพี่เชื่อไหมวันๆผมแทบไม่ทำอะไรผมแม่งทำงานผมไม่ได้หาเงินเพื่ออนาคตนะพี่ผมแค่หาเงินว่ากูรู้แล้วกูโดนแล้วล่ะแต่กูก็ยังไม่ชัวร์กูโดนจริงหรือเปล่าก็เลยพยายามหาเงินกลับมาก่
1: อ
24: นโดยการพี่เชื่อไหมผมอ่ะมี OP 17ไอ้เนี่ยผมแม่งมีเกือบ30คาตัน
1: อ
24: ่ะ
1: อันนี้นะ
24: แต่ผมต้องไปซื้อในอินเทอร์เน็ตอ่ะ2คาตันแล้วเดชบุญชิบหายโดน ABC โกงอีกแสนหนึ่ง
1: อะไร
24: ผมโดนอีกแล้วผมก็ไปแจ้งความตำรวจก็บอกว่าก็กรอกข้อมูลลูกโทร441เขาบอกไม่รับไปโรงพักบอกทำไมไม่โทร114111ล่ะผมก็เลยแล้วกูจะอยู่ตรงไหนของสังคมผมเลยช่างแม่งเลยผมทุกอย่างกูทำงานแล้วกูก็ขายจนวันนี้เจอพี่จ่ายบอกผมว่าปานเรียกผมปุ่นยอมรับได้แล้วอะไรวะมึงโดนโกงแล้ว
3: ผมบอกว่ามันอาจจะเจ็บชาๆหน่อยนะแต่พี่ต้องยอมรับแล้วพี่ลิ่งรู้สึกตัวไวอ่ะพี่ยังมีโอกาสได้เงินคืนไวคือผู้เสียหายเป็นเหมือนกันหมดผมบอกเพราะว่าผมเห็นแบบอยู่ในกรุ๊ปเขาอยู่เนี้ยแล้วก็รวมกรุ๊ปผู้เสียหายด้วยนะพี
1: ่
3: รวมเพราะว่าทุกคนก็จะมาแจ้งผมเพราะด้วยความที่เรามีแสงนะเขาก็จะบอกพี่ช่วยหน่อยนู่นนี่นั่นรวมกรุ๊ปผู้เสียหายเสร็จปุ๊บเนี้ยมันมีถึงขนาดที่แบบว่าเขาอ่ะเหมือนซื้อผู้เสียหายอ
4: ่
3: ะ
4: อ๋อไม่ให้มา
3: ให้ของคนนี้เพื่อที่จะเอาข่าวของกลุ่มนี
1: ้
3: ไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
24: ใช่เรื่องจริงในเรื่องจริงเรื่องจริ ง
6: วิธีการของมิจฉาชีพมืออาชีพนะครับที่ว่าจะใช้ทฤษฎีซอมบี้ก็คือการล้างสมองก่อนใ
2: ไม่ต้องฟังคนอื่นไม่ต้องเชื่อคนอื่นเชื่อเขาคนเดียวเขาเป็นคนเดียวที่ให้ของคุณได้สองเนี่ยจะค่อยๆหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆให้ซอมบี้ตัวนี้มันทำงานไปบอกคนอื่นต่อๆกัดตัวอื่นต่อๆว่าเฮ้ยต้องเชื่อคนนี้นะเขาเป็นศาสดาของคุณเป็นสาวกเขาแล้วถ้าคุณหลุดจากเขาไปเนี่ยแล้วอย่าไปบอกใครอย่าไปทำลายระบบเนี้ยลังถ้าคุณทำลายลังคุณเองทำลายช่องทางหากินของเองคุณเป็นคนผิดก็ความรู้สึกผิดบาปมันถึงกดทับคนเขาไว้ไม่ให้สามารถที่ไปทำอะไรได้เนี่ยคือที่ซีซอมบี้ที่มิจฉาชีพมืออาชีพมักจะใช้วิธีนี้ครับ
0: โอเคพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพยายามติดต่อหาทางตะเคหน่อย
5: ครับ
0: อยากคุยกับเขาให้เขาได้ชี้แจงด้วยในมุมเขาอ่ะ
5: ดีครับ
0: เพราะงั้นคุณจะกลายเป็นมิจฉาชีพในสายตาคนอื่นแล้วนะตอนนี
5: ้ครับ
0: แล้วคุณนอด้วยนะคุณมีเบอร์ไหม
2: มีติดต่อ
23: ได้แต่ว่าติดต่อไม่ได
2: ้ก่อนหน้านี้เขาปิดเฟซไปแล้วเขาอ้างว่าเนี่ยเฟซมันถูกปิดไปแต่ตอนนี้เขาบอกกลับมาได้แล้วหลังจากเราไปแจ้งความ
0: แล้วมอนี่ผู้หญิงผู้ชาย
2: ผู้ชาย
0: มอนี่ผู้ชายนะ
2: ผู้ชาย
0: เชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ในกลุ่ม
2: เขาผมเชื่ออย่างนั้น
0: เชื่อมโยงกันหมด
2: แน่นอนครับมีนอมีมอแล้วก็มีนออีกคนหนึ่งด้วยที่มีตัวตนอยู่ครับ
0: พี่แจ้เรื่องพวกนี้เข้าพี่แจ้ไหม
7: ก็อย่างนี้ฮะมันจะมีพรบ
0: ไม่ต้องอธิบายทั้งหมดนะเอาแค่เข้าหรือไม่เข้าก่อน
7: เดี๋ยวครับก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรา
0: เข้าไหม
7: เข้าปอยาเกี่ยวกับเรื่องช่อโกงประชาชนแล้วก็มาตรา14เล่ม1พรบคอมมันหลายมาตราแต่บางคนก็จะตีความเป็นเรื่องแพ่งอย่างพี่ว่าแต่ในส่วนนี้เราตั้งธงที่ไซเบอร์แล้วก็ประสานในส่วนเกี่ยวข้องของทุกโรงพักทั่วประเทศแล้วครับ
0: โอเคพี่ไม่แต่งชุดตำรวจมาวันนี
7: ้ก็กลัว
0: ไม่ใช่พี่แต่งให้เขาเห็นหน่อยตำรวจนะ
7: ครับผม
0: จับนะจับจริงนะ
7: ครับผม
0: โอ้เอาโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงต่อนะครับแล้วก็ปาเต้ใบ2ไม่ทันนะนี่มันบ่ายโมงครึ่งแล้ว
5: ไปไม่ได้
0: ไม่ได้
5: ย
0: ัง
5: ไปไม่ได
0: ้ยังไม่ได้นี่ผมจองคิวไว้ก่อนแล้วปาเต้ต้องรอก่อนตามไปคุยกับคนอื่นไปก่อนนะป๋านะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
9: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับทางนี้นิดนึงก่อนพี่แจ
7: ้ครับ
0: อันเนี้ยความผิดมันเกิดขึ้นหรือยังฮะหรือมันอะไรยังไงต้องทำยังไงคือตอนเนี้ยคือหลายคนเองก็มองว่ามันเป็นแพ่งไปแล้ว
7: ครับคือ
0: แจ้งว่าไง
7: อย่างนี้ครับในส่วนตัวนี้เนี่ยน้องเขาก็บางคนก็ร้องไห้ร้องห่มไปที่ไซเบอร์เลยนะครับโดยคุณอี้แทนคุณเนี่ยพาไปที่ตำรวจไซเบอร์ที่สอท1ที่แจ้งวัฒนะก็วันนั้นไปประมาณ 6-70 คนขณะนี้เนี่ยก็เลยนั่งวิเคราะห์นะครับว่ามันจะเข้าเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์หรือไม่แล้วก็ของพื้นที่หรือไม่แต่อย่างน้อยเนี่ยหลายคนยังไม่ได้แจ้งความนะครับการแจ้งความนี่ก็1สามารถ walk in เข้าไปได้ที่สถานีตำรวจเลย2ก็ไทยโพลิสออนไลน์และ3คือ1441ซึ่งบางคนบอก141ปฏิเสธต่างๆเนี่ยนะครับใช่หรือไม่ใช่เนี่ยตอนนี้ได้มีการประสานทุกส่วนแล้วขณะนี้ท่านผู้จัดการไซเบอร์นะครับแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องนะครับของงานสืบของผมเนี่ยให้ความสนใจเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการวันพีชนะครับกรณีการแจ้งความในสถานีอย่างแทบไม่เกิดขึ้นเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ฮิตมากในปีนี้แต่คราวนี้นี่ครับพี่หนุ่มครับลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการซื้อของนะครับไม่ได้ของซื้อของไม่ตรงระบบเนี่ยมันก็จะไปเข้าเกี่ยวกับเรื่องใน14ประเภทออนไลน์ของตำรวจเราขณะนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีอยู่1เคสเนี่ยได้มีการรับแจ้งความไว้ที่สธ1ซึ่งสธ1เนี่ยดูแลเขตกรุงเทพมหานครนะครับอันนั้นเกิน1ล้านบาทขึ้นไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อยากจะแจ้งผู้เสียหายทุกคนนะครับต้องแจ้งความนะครับขณะนี้ประสานในทุกโรงพักแล้วแต่จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับพี่หนุ่มคือเกี่ยวกับเรื่องช่อโกงนะครับมันจะมีการช่อโกงแบบช่อโกงของส่วนตัว
0: ครับ
7: ช่อโกงประชาชนแบบภาพรวมหรือเป็นกรณีเข้าพรบคอมมาตรา14วงเล็บ1และบางทีเนี่ยเมื่อกี้คุยทนายแก้วว่าอาจจะมีต้องไปดูในแนวลึกแนวการสืบและสอบที่ว่าเป็นการช่อโกงแบบเป็นปกติ
5: ธุระ
7: หรือไม่ครับอันนี้จะเข้าตาม
0: ถ้าทำซ้ำๆ
7: ถูกต้องครับเพราะว่าทำหลายๆคนซ้ำๆแบบเดิม ลักษณะเคสแบบเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้เหมือนการสอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว1ปาก ส่วนโรงพยาบาลต่างๆก็เริ่มเรียกนะครับเขาจะรวมเคสกันที่เพราะว่าโอ้โหเกิดขึ้นตั้งเกือบร้อยกว่าชีวิตร้อยกว่าคนเสร็จแล้วทั่วประเทศเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าเคสเหมือนกันผู้ต้องหาเดียวกันอะไรเหมือนกันเนี่ยเขาจะรวมเคสโดยแอดมินตรนะครับก็จะรวมเคสแล้วก็อาจจะส่งมาที่ไซเบอร
0: ์ต้องไปร้องหน่วยอื่นอีกไหมฮะ
7: ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวทางไซเบอร์ดำเนินการเพราะว่าวันนั้นเห็นน้องหลายคนร้องไห้มาหาผมแล้วก็บอกว่าทำไมตำรวจไม่รับอะไรไม่มันต้องเป็นแพ่งเลยทางนี้ทางไซเบอร์ดำเนินการให้แล้วไม่ต้องห่วงครับผม
5: แล้วเดี๋ยวผมจะตามเรื่องนี้ต่อให้เพราะว่าการไปรวมขอรวมคดีก็มี2 อย่างคือตรรวมเอง

0: พิ่งไปพบพี่แจ้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เราก็ยังไม่ได้กล่าวหานะครับว่านอหนูเนี่ยผิดไม่ผิดอย่างไรก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเชื่อว่าเพราะว่ามันคือที่เขารวบรวมไว้เนี่ยที่ผมมีตัวเลขเนี่ยคือ860คาร์ตันมูลค่าของเสียหาย29ล้าน
1: 29ล้าน
0: นะครับตอนนี้นะครับ
2: ที
0: ่
2: ช
0: ื่
2: อทนาย
0: ที่ชื่อทนายแล้วก็สามีรู้สึกจะเป็นยศอะไรที่เขาก็โพสต์อยู่ใน
1: สามีของทนาย
0: อันนี้ทนายแล้วเขามักจะใช้ตอนนี้คือผู้เสียหายเล่าให้ฟังมักจะโชว์เรื่องอะไรเนี่ย
1: ใหญ่กว่าพี่แจ้เปล่า
0: ไม่ใหญ่กว่าไม่ใหญ
1: ่ใหญ่กว่าเปล่าโอ้พี่แจ้เอาอยู่เปล่านี่ใช่ป่ะใหญ่กว่าพี่แจ้วันนี้ผมว่าเขาใหญ่กว่าพี่แจ้นะ
3: ไม่พี่หนุ่มฮะแล้วก็ทุกท่านนะที่ชมรายการของกระแสเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตำรวจพื้นที่เนี่ยมันมีกฎหมายชัดเจนมีปออาญามีพรบคอมช่อโกงต่างเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายให้ความยุติธรรมทั้งผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายขณะนี้มีเยอะด้วยและเคสนี้เป็นเคสแบบใหม่นะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าผู้บัญชาในตำรวจไซเบอร์นะครับผู้บัญชาการให้ความสนใจแล้วมาบอกทางผู้บัญชาการแล้วก็รองพี่โอเนี่ยบอกให้บอกท่านผู้บัญชาการว่าเราจะดำเนินการในการสืบให้เจาะลึกไปไม่ใช่ว่าเฉพาะท่านให้การอย่างเดียวเราจะลึกเข้าไปว่าลักษณะนี้กลัวจะเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววอลุ่มมันจะใหญ่และโดยเฉพาะเป็นเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่เขาอุตส่าห์อยากจะลงทุนทำมาหากินใหม่ๆแบบใหม่งั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับพี่หนุ่มครับ
0: คือผมขออธิบายอธิบายท่านพี่แจ้นิดเดียวก็คือว่าทำไมถึงรับเคสเดียวเพราะว่าตามคำสั่งตร.เนี่ยก็คือว่าถ้า1ล้านบาทขึ้นไปสท.ถ้าต่ำกว่า1ล้านเนี่ยก็ไปท้องที่เกิดเหตุแต่กรณีที่ว่ามีความเชื่อมโยงกันหลายๆกรณีเนี่ยก็จะรวมคดีได้ตอนนี้มีผู้เสียหายคนนึงเป็นชาวไต้หวันนะครับผมต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ว่าท่านต้องหนึ่งก็คือว่าท่านโอนเงินที่ไหนต้องไปแจ้งความที่นั่นนะครับบางคนก็ถามว่าไปที่สท.ได้ไหมผมว่าเบื้องต้นเนี่ยท้องที่เกิดเหตุก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรวมไม่รวมเดี๋ยวผมกับพี่แจ้จะประสานงานกันอีกที
3: ครับ
1: ครับโอ้แง่มอง
4: คือผมเสริมอย่างนี้ครับพี่ครับขบวนการทั้งหมดเนี่ยแบ่งหน้าที่กันทำคือตัวของบริษัทพวกเนี้ยเขาพยายามมองเป็นส่วนแพ่งเนื่องจากว่ามันมีฎีกาที่3664/683664/68พิพากษาให้เป็นส่วนแพ่งฎีกานี้มองว่าเป็นเรื่องของการพรีออเดอร์แล้วผู้เสียหายรู้ว่าไม่ได้ของในคดีนี้นะครับในฎีกานี้จะต่างกับข้อเท็จจริงของเราซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะเอาเรื่องนี้ฎีกานี้มาใช้แน่นอนแต่ผมมองว่าข้อเท็จจริงมันคนละเรื่องกันนะครับผมทำการบ้านไว้ให้แล้วมันยังไม่มีแนวตรงนี้ออกมานะครับแต่ยังไงแล้วขบวนการตรงนี้มันที่พี่แจ้บอกมันเป็นช่อโกงโดยเป็นปกติธุระซึ่งมันมีแนวคำวินิจฉัยวางกรอบอยู
1: ่
4: การกระทำซ้ำๆการกระทำโดยที่หลอกชาวบ้านเป็นช่อโกงประชาชนมันจะกลายเป็นปปงทันทีครับ
1: แต่ตอนนี้ประเด็นมันคือว่ามันยังมีผู้เสียหายผมเชื่ออย่างนั้นนะเหมือนกับปั่นเนี่ยที่ไม่กล้าจะแจ้งความไม่รู้กูโดนหรือยังตกลงมันยังไงก็ปลับปลือกจ่อเนี่ยจ่อไม่เข้าวะที
0: ซอมบี้ครับเป็นซอมบี้
5: ที ่อยากให้เขาดีแคร์ตัวเอง
1: ใช่ไหม
5: เพราะว่าคนสั่งของก็ไม่อยากให้ร้านที่ตัวเองสั่งเป็นโจรหรอกครับถ้าเขาดีแคร์ได้ทุกอย่างได้คือมันก็จบแต่ว่ามันที่ผ่านมามันไม่เกิดการแบบแล้วดีแคร์ใดๆ
0: ขออนุญาตนิดเดียวก็คือในส่วนของผมเนี่ยนอนหนูเนี่ยก็คือว่าเขามีกำไรส่วนต่างที่เขาได้จากการพรีออเดอร์แล้วเนี่ยเขาก็ไม่คืนให้กับผู้เสียหายคือว่าถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเนี่ยสิ่งที่ผู้เสียหายอยากได้ที่สุดตอนนี้คือเงินเพราะว่ามันมีความหมายกับเขามากมีความหมายคือมันเหมือนกับชีวิตของเขาที่เขาทุ่มมาตรงนี้เพราะเขาเชื่อใจคุณเขาเห็นสิ่งที่คุณโปรโมทโฆษณาแล้วเขาเชื
2: ่อ
0: ทำไมไม่คืนให้เขาแล้วที่เอาอินไปนะเดี๋ยวอาจจะน้องเล่าให้ฟังหน่อยว่าเดือดร้อนกันยังไง
2: คือหนูได้โทรคุยกับเขาณวันที่เริ่มรู้กันแล้วว่าเขาไม่มีของ
1: ไม่ได้ของ
2: ค่ะหนูก็โทรไปถามเขาว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาอะโดนพูดได้ใช่ไหมอีกจะโดนซัพพลายเออร์เขาอะโกงไปค่ะ
1: มา
2: ค่ะโดนซัพพลายเออร์เขาโกงไปแล้วก็เขากำลังอยู่ในขั้นตอนที่ว่ากำลังตามเงินจากตรงนั้นมาคืนจ้างทนายอะไรมาแล้วประมาณนี้หนูก็เลยถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติ OP 17ตามที่เขาพูดอ่ะโดนซับโกงไปแล้วแล้วในส่วนของที่เหลือล่ะโปเกมอน OP 18หรือ EB 05ที่หนูพีไปเพิ่มกับเขาล่ะไปไหนเขาบอกว่าเขาค่อนข้างจะ all in ไปกับ OP 17
0: ทุ่มคือลงหมดหน้าตักเลย all in นี่คือหมด
2: คือโอนเงินไปให้เขาหมดให้กับซับหมดแล้วแล้วคือก็เลยไม่มีเงินส่วนของตรงนี้คืนซึ่งหนูก็บอกว่าเอ้าในมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะในเมื่อ OP 17อ่ะมันกำลังจะมาถึงอ่ะแล้ว18มันยังไม่มาเลยอ่ะทำไมถึงเอาเงินของ18อ่ะไปลงกับ17ล่ะ
1: อืม
2: เขาก็บอกว่าเขาไม่มีเพราะว่าเขาออลอินไปหมด
0: คือตอนนี้ผมอยากทำให้มันเร็ว

0: ที่สุดแล้วก็ขอให้คนที่เป็นผู้เสียหายสบายใจว่าหนึ่งคืออย่าเพิ่งไปรีบทำสัญญาอะไรเขาเพราะเขาจะใช้วิธีเดียวกันคือทำให้เป็นแพ่งแล้วก็บอกว่าจะตกลงจ่ายก่อนผมอยากให้ทำให้เป็นช่อโกงประชาชนนะครับอันนี้ถ้าตั้งเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอายุความเพราะหลายคนจะถูกดึงเวลาไปให้เกิน3เดือนไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยหมดเวลาแล้วนะคุณหมดอายุความแล้วคุณฟ้องไม่ได้ซึ่งไม่จริงนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทำแล้วก็เดี๋ยวประสานท่านผู้การแจ้งคือทำให้เป็นช่อโกงประชาชนให้ได้เพราะว่าหลายกรณีเนี่ยรู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถหาของได้ตั้งแต่ต้นแต่เขาจงใจมาหลอกมาทำลายความฝันของเด็กของอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ครับ
1: ทีนี้ในมุมของจ๋าเองอ่ะคือจ๋ามองว่าปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากคนกลุ่มนี้แล้วอ่ะเนี่ยสองสามคนที่เราพูดถึงมันยังมีคนอื่นๆอีกใช่ไหมที
2: ่
1: เจ้าอื่นๆที่ว่ารับออเดอร์อะไรเงี้ย
2: เยอความเป็นธรรมกับเขานะครับผมไม่มั่นใจแล้วกันแต่ว่าลักษณะคล้ายกันหลายร้าน อย่างน้อยๆก็ร้านที่ผมพีสองร้านนี้แน่ๆ มีอีกร้านนึงนะมีอีกร้านนึงแต่ว่ายังอยู่ในสัญญาก็รอให้เขาแบบพิสูจน์
3: เวลา
2: พิสูจน์เขาก่อนใช่
3: เวลา
2: ใช่ครับ
1: ไม่หรอกแต่ที่ผมงงอ่ะมันผมงงตรงที่ว่าจากตัวผู้บริโภคก็คือคนใช้เนี่ยไปซื้อกับคนกลางแนะนำคนนี้แนะนำไปซื้อกับคนนี้แล้วมันวนกลับมาหาทางฝั่งของตัวผู้บริโภคได้ยังไงตรงนี้ยังงงอยู่เลยนะคือเขาทำเพื่ออะไร
3: คือก็แปลกว่าทำไมเคเขาถึงมีเบอร์ของคุณ
1: ทำไมถึงต้องโทรกลับมา
3: ซื้อกับโอ๊ต
0: มันเป็นได้สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือเขาอาจจะเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรคือว่าเห็นจังหวะว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันได้เงินมาเยอะแล้วเห็นว่ามันมีโอกาสช่องทางเล็กๆว่าจะพลิกตัวเองจากที่ซื้อขายปกติเนี่ยให้เป็นเจ้าใหญ่เป็นเครือข่ายแล้วก็อาจจะเห็นช่องทางว่าได้เงินเยอะแล้วก็เห็นทั้งช่องโหว่ทางกฎหมายด้วยนะครับการที่สองเนี่ยเขาเกิดผิดพลาดจริงๆในระบบ
1: แต่มุมของพี่มองว่าที่เขาโทรหาจ่ายเหมือนเขาอ่ะใจดีสู้เสือว่าเห็นว่าจ่ายแบบเป็นคนมีชื่อเสียง
3: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยเป็นศิลปินเป็นนักร้อง
3: เพื่อจะจ่ายเพิ่มหรอ
1: ไม่ใช่
0: ผมไม่เอาเรื่องเขาหรอก
1: ต้องโทรมาเพื่อที่ว่าเหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยผมแม่งไม่เกี่ยวนะเว้ยพี่ต้องไปไล่กับไอ้นู่นเองอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าจ่ายเพิ่มมันต้องคนนี
1: ้ออกทรงนั้น
0: โอเคจะหมดตัว
2: ยังจะให้เขาจ่ายเพิ่มอีกนะ
0: สูบเลือดสูบเนื้อจนหมดตัวแล้ว
4: ผมเล่าช็อตนี้เนี่ยผมบอกเลยนะผมเนี่ยนะผมบอกก่อนว่าวันนี้พี่ยังไม่ได้ผิดอะไรแต่อยากจะบอกเรื่องสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าผมจองนารูโตะเนี่ยคือผมได้คุยกับเขาอันนี้ขออนุญาตพูดนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีตังค์แล้วอันนี้ขออนุญาตพูดผมก็บอกว่าผมไม่อยากที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยแม่งเป็นเรื่องจริงหรอกอยากให้เป็นเรื่องโกหกเขาพูดว่าตอนนี้เขาไม่มีเงินแล้วไปกู้นอกระบบมาแล้ว500,000นะครับต้องจ่ายคืน600,000อ่ะทีนี้ผมบอกอ้าวแล้ว OP17 ของพี่จ่ายเนี่ยจะคืนเขาอย่างไรเขาก็บอกผมอย่างนี้ผมคิดอยู่4ช้อยครับ4หรือ3เนี่ยช้อยที่1ครับไปยืมพ่อตาครับ
3: ยืมพ่อตา
4: ช้อยที่2ครับคือยืมกับเพื่อนร่วมงาน
3: ยืมเพื่อน
4: ช้อยที่3ครับก็คือยืมเหมือนกับหุ้นส่วนแต่ช้อยที่4นะครับจะพาผมเนี่ยไปเอาของที่มาเลเซียเองโดยที่ใช้เงินผมโดยที่ใช้เงิน
1: เราด้วย
4: 100คาตันใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวพาไป
4: ใช่ครับแต่ผมบอกว่าในใจผมคิดนะไม่เป็นไรถ้าผมไปผมจะพูดกับเขาคำเดียว
1: ว่า
4: ขอพี่จ่ายไปด้วยนะแล้วผมก็บอกเขาจริงบอกพี่จ่ายเดี๋ยวของเนี่ยมันมาถ้ามันมา100คาตันเนี่ยเขาไม่มีตังค์นะเราจะช่วยเขาได้ยังไงดีจะช่วยเขายังไงดีพี่จ๋าไปกับผมนะเนี่ยเดี๋ยวของมาเนี่ยแล้วเขาก็ตอบผมเงี้ยแล้วผมจะให้ผมไปยังไงผมช่วยคุณอยู่
2: ไม่รู้ว่าผมไปหมกป่า
4: เออเขาจะให้ผมเนี่ยออกเงินในส่วนนี้ให้อีก
2: 2คนรวมกันเกือบ10ล้านไม่รู้จะหมกป่าผมหรือเปล่า
4: เขาอาจจะไม่ทำก็ได้คือผมคือช้อยที่4ของเขาแต่แค่อยากจะบอกว่ากูก็ไม่มีแล้วแค่นั้น
1: คุณเคยโจทย์ตัวจริงเขาไหม
4: เจอพี่เขาก็มาบ้านผมพอสมควรอยู
1: ่แล้ววันนี้เขายังจะคบคุณอยู่ไหมที่มาเนี่ย
4: ผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้โทษคุณผมแค่โทษตัวเองวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้โทษเขาเลยนะผมโง่เองเสือกไปถ้าขอย้อนนะถ้าคุณโกงผมจริงผมจะพูดอย่างนี้ผมจะเปรียบเทียบคุณอ่ะเหมือนแมงกะพรุน
1: ทำไม
4: คุณแม่งไม่มีหัวใจ
1: อุ้ยตาย
4: ถ้าคุณโกงผมอ่ะแล้วคุณอ่ะทำตัวเหมือนแมงกะพรุนคืออะไรคุณอ่ะแม่งมีแต่น้ำในแมงกะพรุนอ่ะแม่งมีอยู่ 98% ที่เหลือแม่งไม่มีเหี้ยอะไรก็คือน้ำลาย
1: อุ้ยตายแล้ว
4: แค่นั้นเอง
1: โอ้ยไอแมงกะพรุน
3: ชอบ
1: เหี้ยไอแมงกะพรุน
2: อันนี้เพื่อความเป็นธรรมกับเขา
4: ถ้าของโจโกงนะอันนี้ไม่เกี่ยว
2: เพื่อความเป็นธรรมกับเขานะครับเขาอาจจะเป็นผู้เสียหายด้วยก็ได้เพราะว่าเขาพูดกับผมเนี่ยผมขอดูว่าเอ้ยพี่ผมขอดูได้ไหมว่าซับพี่อ่ะมันมีหลักฐานหรือเปล่าการนู่นเนี่ยพี่กับใครซับอ่ะซับที่พี่บอกว่ามีของนักของหนา
3: เขาบอกหลอก
2: เขาบอกไม่ได้เพราะว่าซับอ่ะไม่ให้บอก
4: ใช่
2: เพราะถ้าบอกชื่อซับไป กลัวว่าทรัพย์จะหนี
4: เหมือนก
1: ันไหมอันนี้
4: เหมือนกันเลยเหมือนกัน
2: เนี่ยผมก็เลยแบบ
1: วิธีการ
3: มันก็ไม่ได้เรื่องยากถ้าจะบอกถูกไหมถ้าเกิดจริงใจ
2: ไม่ได้ขายยาบ้าพี
1: ่ไม่หรอกนี่แสดงวิธีการ
0: ใช่แล้วก็สืบไปสืบมาเนี่ยก็ไปอยู่ที่เมกาสะพานเหล็กเหมือนกันคนหนึ่งมีคนหนึ่งที่ว่าผมไปสืบตามไปสืบดูนะครับ
1: โอ้โห
0: เพราะนั้นก็เชื่อได้ว่ามีส่วนในการเป็นขบวนการอย่างที่ผมบอกมีประมาณ 6-7 คนเชื่อมไปเชื่อมมาจะถึงกันหมด
1: นี่เป็นร้อยล้านนะ
0: ครับ
1: เป
2: ็นร้อยถ้าทุกร้านนะครับ
0: ร้อยล้าน
2: มั่นใจว่าร้อยแน่นอนเกิน
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วตอนนี้เราพยายามประสานคุณโทรหาเขาเลยได้ไหมตอนนี
4: ้ได้พี่ผมช่วยเขาออกมาด้วยนะ
1: แล้วเขาว่าไง
4: เขาบอกว่าไม่มาเพราะว่าเขาม
1: ึงให้กูมาทำไม
4: เขาไอ้นี่ไงเขาบอกว่าเขาเองอ่ะจะพูดผ่านทนายแต่ทนายตอนนี้ผมไม่ว่าง
2: แต่ในกลุ่มล่าสุดเห็นน้องผมบอกว่าเขาคุยในกลุ่มแชทล่าสุดอ่ะในกลุ่มซื้อขายเขาบอกเขามั่นใจในหลักฐานเขามากเลยนะ
1: อ้าวหลักฐานอะไรล่ะ
3: มาเป็นแพ่ง
2: ไม่เขามั่นใจว่าเขาไม่ผิดอ
1: ่
2: ะ
1: เขามั่นใจ
2: ว่า
3: คือถ้าเกิดดูตามสัญญาหรือว่าดูตามเอกสารนะครับเขาพยายามเขียนว่าการผิดสัญญาหากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดหรือสินค้าไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุผู้ขายยินดีคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อทันที
2: ถูกไหมครับ
3: เขาพยายามโยงไปเรื่องแพ่งทั้งหมดนะครับเพื่อให้เห็นว่าฉันผิดสัญญาคุณก็มาฟ้องฉันสิแต่พฤติกรรมเนี่ยศาลฎีกาเขามองว่าคุณมีเจตนาหลอกเขาตั้งแต่แรก
0: ต้นคือไม่มีของอยู่จริงหรอกจริงๆแล้วคุณหาไม่ได้อยู่จริง
1: แสดงว่าแต่คนนี้ก็หัวหมอนะ
3: ก็พอตัวครับพี
1: ่แสดงว่าต้องได้รับการแนะนำจากฝ่ายกฎหมายของเขา
0: หลังๆที่ผมทำมาเป็นหลักร้อยคดีเนี่ยเจอลักษณะแบบเดียวกันแล้วรู้ไหมครับเวลาขึ้นศาลแพ่งเนี่ยแล้วก็ศาลบังคับให้สั่งให้จ่ายเนี่ยเขาจะทำยังไงรู้ไหมฮะผมเจอเลวร้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนมีคนหนึ่งเนี่ยติดอยู่29ล้านศาลก็บอกให้ผ่อนเดือนละ 30,000 29ล้านนะฮะให้ส่วน 30,000 แล้วเขาเนี่ยก็ไปที่กรมบังคับคดีไปโชว์ตัวเองว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือแล้วก็เอาใบจากกรมบังคับคดีเนี่ยมายื่นต่อศาลให้เห็นว่าไม่มีทรัพย์สินเหลือแล้วเพราะนั้นก็คือเรียกว่าแทงศูนย์ได้เลยแต่ว่ากรณีนี้ไม่ใช่นะครับผมอยากให้ผู้เสียหายทั้งหลายเนี่ยได้มั่นใจในตำรวจนะครับแล้วก็มั่นใจในกระบวนการที่พวกเรากำลังช่วยกันอยู่ว่าเราจะพยายามหาเงินมาเส้นทางการเงินซึ่งมันมีชัดเจนอยู่แล้วนะครับพี่แจ้ก็เดี๋ยวต้องรบกวนพี่แจ้ว่าสืบเส้นทางการเงินเพราะมันจะเป็นสิ่งเดียวที่ไม่โกหกใครแล้วก็ปิดบังซ่อนเลนหลบเลือบเลือนไม่ได้แล้วก็ตามไปอายัดคืนเพราะตามพรก.ใหม่ของไซเบอร์ครับถ้าว่าเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยพบว่าเป็นเส้นเงินของผู้เสียหายโดยตรงที่โอนไปเนี่ยก็สามารถอายัดไว้แล้วก็ดึงกลับคืนกลับมาได้ครับ
1: ตอนนี้คือ KKR อยู่แต่ว่า K
4: ครับผมขอเบอร์โทรก่อนปกติพี่เชื่อไหมผมคุยกับเขาซื้อของขนาดนี้เบอร์โทรก็ไม่มี
0: โทรผ่านเฟซเลยก็ได้ลองดูกดเลย
4: ผมเกรงใจเขาเพราะว่า
3: ไม่ต้องเกรงใจแล้ว
1: กดเกรงใจเขาอีกเหรอเนี่ย
3: เกรงใจแล้วกดไปเลย
4: เดี๋ยวเขาอ่านแล้วไงแต่เขาพี่กำลังจะพิมพ์ไง
3: แล้วคุณไม่มีเบอร์โทรเขาเลยหรอ
4: ไม่มีอะไรเลยสัญญาก็ไม่มี
1: แล้วคุณจะมั่นใจได้ไงคุณว่าคุณได้ของจริงคุณเคยได้ของจากเขาใช่ไหม
4: เคยแต่ให้เป็นทยอยไม่เหมือนเขาไม่ยอมให้ผมตายอ่ะเขานอนให้ผมเลี้ยงแล้วหยอดน้ำทุกวันน่ะ
0: ไอ้มันกระ
4: สั่งไป20อ่ะให้3คาร์ตันสั่งไป65ให้20ทีละ5ผ่อนอยู่อย่างเง
0: ี้ยเลี้ยงไว้เล
4: ี้ยงแล้วล่าสุดอ่ะผมก็ดีลว่าเฮ้ยผมให้น้องผมไปเดียวนะเฮ้ยมึงไปคุยมันได้ยังไง
1: แห้งอ่ะ
4: เออเนี่ยเขาเออเอาของ
3: มาพยายามทยอยให้บางส่วน
1: ให้บางส่วนหน่อยเออไม่ได้มันไม่ให้ไงก็ให้ไง
0: เพื่อให้ฟ้องไม่ได้เพื่อให้ยังขยักไปโทรไปเลยพี
4: ่เอาเลย
0: โทรเลยดิ
4: เขาจะด่าไหมพี
1: ่ไม่ด่าหรอก
4: โทรแจ้งมึงต้นได้เฮ้ยของให้มาแล้วพี่โอเค
1: ให้ไหม
4: ให้พี่แต่ผมโดนตัดโทรศัพท์ยังแป๊บนึงนะ
0: โอ้โห
4: ตังค์ไม่มีจ่ายเลยพี่ตังค์ไม่มีจ่ายเอามาไม่มีอยู่พี่ขอญาติทูนะถ้าตัดหรือบล็อกอย่าเพิ่งบล็อกผม
1: สวัสดีครับคุณเค
5: สวัสดีครับผม
1: ครับพี่หนุ่มกัญชัยนะ
5: ครับพี่หนุ่ม
1: ชื่อว่าคุณเคน่าจะดูอยู่เนาะ
5: ครับผมฟัง
1: คุณเคชี้แจงเลยครับมุมของคุณคือยังไงครับตอนนี้ทุกคนแบบสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น
5: ครับผมมันจะมีอยู่2ประเด็นเนาะคือหลักๆตอนแรกผมบอกทางพี่ปั่นไว้แล้วนะฮะว่าที่ผมไม่ไปออกฮะเพราะส่วนนึงคือผมติดงานแล้วก็ทางทนายผมไม่ว่างผมก็เลยแบบไม่ได้ไปออกงานเนาะแต่ไม่ได้ไปออกตรงรายการแต่ว่าถ้าโทรคุยอ่ะผมอาจจะโทรคุยได้ส่วนนึงและอีกส่วนนึงอ่ะผมคุยบอกพี่ปั่นมานะฮะว่าเดี๋ยวผมจะชี้แจงผ่านหน้าเพจพร้อมกับพวกหลักฐานพวกอะไรที่มันเปิดได้ฮะพวกเรื่องแชทอะไรต่างๆนี้ผมมีอยู่แล้วล่ะครับครับผม
1: ตอนนี้ปัญหาคืออะไรฮะเอาปัญหาเลย
5: เรื่องแรกก่อนแล้วกันครับเรื่องของทางตัว 8K เนาะ
1: ครับ
5: ตัวนี้รายละเอียดที่คุยอ่ะครับมันจะคุยผ่านคนที่ชื่อจอยเนาะตอนแรกที่เขามาเลยคือเขามาสั่ง100พอตัวสั่ง100เนี่ยเราก็ตกลงราคาในส่วน100ครับผมแต่คราวนี้เขาวางเงื่อนไขกับผมว่าเขาขอทำสัญญาแค่ในส่วน79ได้ไหมเพราะเขาจะไปเสนอลูกค้าเขาต
1: ่
5: อในส่วนตรงนี้ฮะผมก็เลยทำสัญญาแค่ตัว79แล้วก็พอจบในส่วน79ที่ทำสัญญาอะไรกันเสร็จปุ๊บ ตอนสรุปยอดรวมอีกทีนึงเขาก็ยังอยู่ในส่วนร้อยอยู่ครับไม่ใช่ว่าแคนเซิลไปแล้วก็นัดจ่ายเงินกันในส่วนร้อยฮะตอนช่วงเดือนเมษาต้นเมษาเลยเขาบอกว่าจะเคลียร์ในส่วนร้อยในส่วน21ที่เหลือก็คือยังรับร้อยเหมือนเดิมไม่ใช่ว่า
1: แต่21ไม่จ่ายเงิน
5: แต่21เนี่ยเขาผัดไม่จ่ายเงินประมาณ 3-4 รอบครับจนผมต้องบอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายนะตอนนี้คือทางต้นทางเราทวงเงินแล้วถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยผมขอยึดมาจำส่วนหนึ่งนะเพราะว่าผมแบ่งออเดอร์เป็น50กับ50มันจะได้ครบ100แต่คราวเนี้ยถ้าพอเขาไม่จ่าย21ส่วนที่เหลือเนี่ย29เขาจะมีปัญหาซึ่งผมก็ไม่ใช่ว่าจะปรับทันทีนะฮะผมก็ให้เวลาระยะเวลาเขาประมาณทั้งหมดรวมแล้วอ่ะ45วันเลยครับในการที่ให้เขาไปเตรียมตัวเตรียมยอดอะไรต่างๆผมเพราะว่าเขาบอกติดขัดตรงนั้นตรงนี้ผมก็พยายามเข้าใจตลอดแล้วผมก็มีการผัดผ่อนกับทางต้นทางเหมือนกันจนมันล่วงเลยมาว่าเขาไม่สามารถชำระได้ในวันที่15เดือน5พอเขาไม่ชำระปุ๊บผมก็แจ้งเขาไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยงั้นมัดจำส่วนหนึ่งอ่ะผมปล่อยยึดแล้วนะเสร็จแล้วอ่ะเช้าตอนเช้าผมก็มีเพราะว่าผมรู้ว่าเขามีการซื้อขายกับทางพี่จ่ายเนาะผมก็โทรไปตอนเช้าเลยกับพี่จ่ายว่าพี่จ่ายว่างไหมผมขอคุยด้วยหน่อยพอดีมีเรื่องนี้ปรึกษาพี่จ่ายก็น่าจะก็น่าตามที่หลักฐานที่พี่หนุ่มเห็นละฮะที่ผมพิมพ์ทักไปคุยไปแต่พอไปโทรคุยปุ๊บผมก็แจงรายละเอียดทางฝั่งผมไปคราวเนี้ยมันเลยจะกลายเป็นสัญญา2ช่วงต่อกันนะฮะว่า 8K สั่งพี่จ่ายสั่งกับ 8K มันจะเป็นจำนวน79จริงแต่คราวเนี้ยไอ้ตรงส่วน79เนี่ยตัว 8K อ่ะมาคุยกับผมมันคือคุย100ไงฮะมันเป็นแค่ตัวเงื่อนไขของตัวที่ว่าสั่ง100เฉยๆครับในส่วน79ตรงนั้นมันจะมีตรงส่วนนี้เข้ามาครับ
1: ครับแล้วตอนนี้มันจะหาทางออกยังไงเพราะตอนนี้ทางฝั่งของตัวผู้บริโภคเองเนี่ยเขาก็ลำบากคือเหมือนตอนนี้เคเนี่ยพยายามผลักภาระให้ตัวเขาเองเนี่ยต้องไปจัดการกับทางฝั่งของตัวโอ๊ตซึ่งเป็นคู่ค้ากับคุณถูกไหมเพราะทางฝั่งของผู้บริโภคเขาไม่ได้ซื้อกับคุณนี่ไม่ทำสัญญากับคุณถูกไหมฮะมันเลยกลายเป็นช่องว่างอยู่ตรงนี
5: ้ครับผมอย่างตอนนี้คือผมก็แจ้งไปตลอดทุกครั้งนะครับผมว่าเบื้องต้นอ่ะคือที่ผมในตอนก่อนนั้นเนี่ยผมยังไม่สามารถคุยตกลงหรือขยับอะไรได้ครับจากที่ตอนนั้นรู้สึกว่าตอนที่ทาง 8K อ่ะเขาหายไปเพราะต้องเท้าความก่อนครับว่าตัว 8K ที่ผมคุยมาตลอดอ่ะครับก็คือคนที่ชื่อจอยซึ่งนายจอยเนี่ยคือผมคุยกับมาตลอดแล้วเขาบอกแค่ว่าโอ๊ตเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเขาเขาบอกโอ๊ตเนี่ยคือหุ้นส่วนไม่ได้บอกเป็นคนละร้านนะเขาบอกหุ้นส่วนทำร้านด้วยกันเขาว่าอย่าง
1: น
5: ี้เลย
1: คืออย่างนี้เอาง่ายๆคือตอนนี้คุณเคคิดว่าจ่ายคุณต้องไปทวงเงินกับทางโอ๊ตเองถูกไหม
5: คือถ้าพูดถึงนะฮะถ้าตามหลักแล้วอะครับผม
1: มันเป็นอย่างนั้น
5: คนเป็นอย่างนั้นฮะแต่คราวนี้มันก็จะมีจุดที่เป็นจุดตรงกลางฮะที่ทางพี่ปั่นเขาก็เสนอมาซึ่งตอนนี้ก็คือมีการพูดคุยกันไปอยู่ครับว่าจะหาทางออกร่วมกันยังไงซึ่งก่อนนั้นเนี่ยที่ผมไม่ได้คุยเลยตรงนี้เพราะว่ามันยังติดสัญญาในส่วนของทางตัว 8K ที่ทำกับผมอยู่ซึ่งทางพี่จ่ายเขาก็มาคุยกับผมก่อนแล้วล่ะครับว่าเฮ้ยจะขอมาชำระแทนอะไรต่างๆซึ่งผมบอกว่าในตอนเนี้ยผมไม่สามารถให้ชำระแทนได้เพราะว่ามันยังติดสัญญาห่วงของทาง 8K อยู่ถ้าเกิดว่าในตอนนั้นนะฮะผมเอาให้พี่จ่ายไปเลยแล้วทาง 8K เขากลับมาแล้วมานั่งไล่บีของกับผมที่มีสัญญาครอบอยู่อ่ะมันกลายเป็นผมโดน2ทางไงครับผมก็เลยต้องเลือกที่จะปกป้องตัวเองไปก่อนนะตอนนั้น
1: อ่ะแป๊บนึงนะเค
5: สัญญาจบ
1: คุณเคแป๊บนะอ่ะคุณจ่าย
2: ครับคือจริงๆอ่ะผมไปคุยกับพี่ก๊อฟเนาะก็แล้วก็มีหนังสือใบมอบอำนาจเนี่ยของโอ๊ตเนี่ยให้ติดตามทวงถามเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพี่ตกลงกับผมอ่ะก็คือถือว่าตกลงแทนไอ้ออเดอร์เนี่ยเพราะเขามอบอำนาจมาให้แบบคุยเรื่องนี้แล้ว
1: คือตอนนี้เอาง่ายๆฮะคือกรณีที่ทางคุณกำลังจะพูดอยู่เนี่ยกับโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเนี่ยเขามีหนังสือมอบอำนาจให้ทางฝั่งของตัวจ่ายเนี่ยเป็นคนจัดการเลือกเป็นตัวแทนของเขาเลยแหละ
5: ครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเจรจากับโอ๊ตเจรจากับจ่ายได้เลยเหมือนกัน
2: เลยใช่ครับจะได้จบเลยว่าแบบโอ๊ตจะมาหรือว่าแบบไอ้คู่สัญญาพี่จะมาฟ้องพี่ทีหลังอะไรไม่
1: ต้องผ่านไปผ่านมาเลยตอนนี้เอาตรงเนี้ย
5: ถึงว่าไอ้ตัวที่ผมพูดในกรณีตอนเนี้ยที่ผมเล่าเนาะมันเป็นตอนที่ก่อนทางพี่จ่ายจะส่งโนติสมาหาทางผมก่อนแล้วก็ก่อนที่จะส่งใบมอบอำนาจมาไงฮะมันเลยกลายเป็นว่าพอทางพี่จ่ายให้ทางโอ๊ตอ่ะส่งโดนติดมาโดยใช้ผ่านทนายตัวของทางพี่จ่ายเองเนี่ยมาปุ๊บผมก็เลยต้องการที่พอโอ๊ตเข้ามาคุยอ่ะเพราะผมไม่เคยคุยโอ๊ตสักครั้งเลยนะ
2: ผมไม่ได้ใช้นะครับคือโอ๊ตปรึกษากับทนายแล้วเขาก็ส่งไปแทน
5: นั่นแหละครับผมพอดีผมเห็นทนายเป็นทางบริษัทเดียวกันแหละครับผมจะพูดถึงแล้วครั้งเนี้ยมันเลยกลายว่าพอทางนั้นอ่ะติดต่อผ่านทนายมาผมเลยตอบกลับเขาไปว่าเฮ้ยเนี่ยให้ติดต่อผ่านทนายเลยเพราะทนายผมก็คือจะส่งโนติสกลับไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผม
1: คืออย่างนี้เคถ้าเกิดปัญหามันยากงี้คือเขาสั่ง100ใช่ไหมฮะแต่ทำสัญญา79 แต่คุณออเดอร์เนี่ย100ไปแล้วถูกไหมครับคุณออเดอร์100ไปแล้วแล้วก็มันค้างอยู่21ลังถูกไหม21คาร์ตันถูกไหมถ้าพี่ซื้อ21คาร์ตันขึ้นมาล่ะคุณเอามาคืนได้ไหมทั้ง100อ่ะ
5: ตัวเนี้ยคือผมมีการปลดออกไปก่อนแล้วฮะตั้งแต่ตอนที่ของมันหลุดยอดไปครับผมมันเลยทำให้ตอนเนี้ยคือหลักๆแล้วครับมันเหลืออยู่50ในส่วนที่คุยกัน
1: หรืออยู่50หมายถึง
5: จาก100ของทางที่ทาง 8K เขาสั่งไว้เนาะมันก็จะเหลือยอดอยู่แค่50ตามที่คุยไว้เลยครับผม
1: ณปัจจุบันนี้เหลือ50ลังที่คุณต้องส่งใช่ไหม
5: ใช่ครับที่ว่าไม่มีเจ้าของนะฮะตอนนี
1: ้แล้วถ้าเกิดพี่ซื้อ50ลังอ่ะคุณเอา100มาคืนเขาได้ไหม
5: ถ้าซื้อแค่50ที่เหลืออยู่มันก็ซื้อได้ครับพี่หนุ่ม
1: แล้วไอ้ส่วนต่างที่มันค้างอยู่นั่นนะฮะเอากลับมาได้ไหมก็ในเมื่อเราโปะไปเลยอ่ะค
5: ุ
1: ณเข้าใจใช่ไหม
5: ย
1: ัง
5: ไงนะฮะ
1: แก้อธิบาย
3: คืออย่างนี้ครับหมายความว่าตอนนี้ของทั้งหมดเนี่ยที่ตัวน้องมีเนี่ยมีอยู่กี่ลังครับมีอยู่กี่คาร์ตันครับ
5: ทั้งหมดใช่ไหมครับ
3: ที่ยังเหลือว่างๆอยู่ครับ
5: อ๋อที่ยังเหลือว่างตอนนี้คือประมาณ50ครับผม
3: อ่ะทางออกแรกก่อนถ้าเกิดเอาสมมติว่า50ลังเนี้ยเอามาตีชำระให้กับจ่ายเขาตามที่จ่ายกับโอ๊ตเขามีภาระกันก่อนได้ไหมครับก่อน
5: คราวนี้มันจะตอนแรกคือคุยกันไปอย่างนี้ก่อนดีกว่าฮะคือที่ทางพี่ปั่นเขาคุยเรื่องหาทางออกร่วมกันนะครับผมในส่วนตรงนั้นอ่ะคราวนี้มันจะมีเรื่องระยะเวลาที่ผมจะได้ของด้วยครับว่าของตัวเนี้ยกำหนดที่ผมเซ็นกับทางต้นทางไว้ครับระยะเวลาที่จะได้คือภายใน3เดือนมันจะไม่ใช่ว่าได้มาทีเดียวเลยครับ
3: หมายความว่า50ลังคาตันนี่ยังไม่ได้มีอยู่ในมือถูกไหมครับ
5: ถูกครับเพราะของมันวางจำหน่ายเห็นว่าวางจำหน่ายช่วงมัน18นี้มันก็สิ้นเดือนนี้แหละครับผมจะมันวางจำหน่าย
1: ไม่เคอันนี้มันเหมือนกับเป็นคำพูดขอโทษนะมันเหมือนกับบิดไปบิดมามันก็เหลี่ยมเหลี่ยมนิดนิดอ่ะใช่ไหมคือ
5: ก็ไม่ครับผมก็แจ้งตามตรงว่าทางต้นทางคือเขาก็แจ้งผมมาอย่างนี้ฮะว่าของอาจจะได้หลังวางจำหน่ายภายใน3เดือนทั้งหมด
1: คือเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าจับมือใครดมไม่ได้เลยตอนนี้มันกลายเป็นว่าทางนู้นก็ยังไม่ได้ส่งมามันตีไปทางนู้นหมดไงเพราะว่าตีออกข้างหมดตอนนี้
3: เคก็บอกว่าเขาสั่งตั้งแต่แรกเนี่ยมา100ถูกไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าโอ๊ตเนี่ยไปแค่79มันก็ต้องเหลือ
1: 21
3: แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่า21นี้ขายไปแล้ว
2: ไม่เขาบอกไม่พี่ก๊อฟกำลังจะหมายถึงว่าคือทำตอนแรกตกลงไว้100 หนึ่งแล้วเขาทำสัญญา79แล้วทีนี้พอจ่าย79แล้วอ่ะเขาบอกว่าอีก21ที่เหลือจริงๆอ่ะฝั่งโอ๊ตเนี่ยมันจะต้องไปจ่ายอีก21ที่เหลือแต่พอไม่จ่ายเนี่ยเขาก็เลยขอยึดอีก27อ่ะเหลือ50เพราะว่ามันเป็น
5: ฝั่งจอย
2: เป็นล็อต50 50อะไรประมาณนี้พี่เข้าใจป่ะครับเขาบอกว่าเขาสั่งเป็นล็อต
3: ก็ต้องเหลืออยู่50สิครับของตอนนี้ปรากฏว่าของตอนนี้ก็ไม่มีอีกเหมือนก
1: ัน ของไม่มีอีกอ้าวแล้วของ50มีแค่ของยังไม่มาเหรอฮะ
5: ของยังไม่มาครับผม
1: อ้าวแต่จังเขาจ่ายไปตั้งนานแล้วแล้วทำไมของมันยังไม่มา
5: เขามันยังไม่ได้วางขายยังเป็นทางการของทางฝั่งทางมาเลย์ฮะ
0: ไม่ใช่ของพี่อ้างตลอดว่าพีออเดอร์ได้ไงส่วนใหญ่ที่เขาพีออเดอร์ก็คือพี่ต้องมีศักยภาพในการดีลกับเขาได้อยู่แล้วไงใช่ไหมมันไม่ใช่คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวางขายโดยตรงอย่างเดียวไงแต่คำว่าพีออเดอร์คือหมายความว่าพี่ต้องติดต่อเขาได้ถึงมาทำให้ผู้ซื้อเนี่ยเขามั่นใจในตัวพี่ได้ว่าพีออเดอร์มันคือล่วงหน้าก่อนมันไม่ต้องไม่จำเป็นอาจจะไม่จำเป็นต้องรอให้วางขายพร้อมๆกันก็ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผู้ที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะไปทำกำไรยังไงใช่ไหมฮะถ้าซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับตลาดตอนนั้นเน
5: ี่
0: ย
5: คืออย่างนี้ฮะไอตัวความหมายพรีออเดอร์คือเป็นการที่เราล็อกสต็อกไว้ก่อนครับผม
0: ใช่ฮะล็อกสต็อกแล้วแปลว่าพี่ต้องได้ของหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วไง
5: ใช่มันคือได้ของฮะแต่ครั้งนี้ของอ่ะคือทางต้นทางเขาก็แจ้งผมมาว่าทยอยได้ครับผมภายใน3เดือนคือตรงนี้เลย
1: เอาง่ายคุณขออีก3เดือนส่งของให้ดีกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นถูกไหม
5: ถ้าพูดถึงนะฮะผมเพราะว่าอย่างผมอ่ะตอนแรกผมแพลนไว้เองผมคือของมาถึงก่อนในมือแล้วแล้วเดี๋ยวว่ากันต่อว่ายังไงต่อ
0: เพราะ OP 17อ่ะมันควรจะมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยาแล้วนะพี่มันคือครบเวลาแล้วแล้วก็ในสัญญาก็ครบแล้วด้วยมันควรจะเอาของให้ได้แล้วไม่ใช่หรอครับ
5: มันตัวนั้นเป็นตัวภาษาอังกฤษครับผม
4: เป็นเวอร์ชันอิงครับ
0: เข้าไป
4: ครับงั้นต่างขออนุญาตถามพี่เอ้ยขออนุญาตถามคุณเคแล้วกันเนาะเอาง่ายๆพี่สิ่งที่พี่พูดกับผมตลอดเวลาเนี่ยนั่นคือการทยอยที่ของมารอบนึงมาเท่านี้รอบนี้มาเท่านี้ซึ่งผมอยากจะบอกตรงนี้ถึงสื่อทางบ้านนะวันไหนตอนนี้ถ้าคุณจะเข้าวงการการ์ดเนี่ยฟังตรงนี้ไว้เลยนะครับการพรีออเดอร์ถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งหมดมันจะพรีออเดอร์ยังไงผมจ่ายทีนึงอ่ะผมจ่ายเต็มจำนวนครับแต่วันที่ผมได้ของอ่ะผมแม่งเคว้งคว้างว่าจะได้ทีละ1ตัน2ตัน3ตันแต่ถ้าเจ้าอื่นที่ผมรับรู้มา ที่ผมคุยอันนี้ผมถามอันนี้ไม่ได้บอกพี่ผิดนะใจเย็นๆคือผมอ่ะถามเจ้าอื่นมาทุกเจ้าก็บอกว่ามันมีจริงอย่างที่เขาทำแต่ส่วนใหญ่เจ้าที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยคือเขามาล็อตเดียวครับพี่แก้วมันไม่ได้ขยับมาครับพี่หนุ่
1: ม
4: มันมาทีละล็อตเดียวล็อตเดียวเลย
1: มันจะมาขยับทีนิด
4: แต่ส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างเนี้ยคืออะไรรู้ไหมครับได้ของมาแล้ววันจำหน่ายตอนแรกเขาเอาไปขายก่อนเพราะอะไรของมันราคาขึ้นครับพี่แก้วของมันราคาขึ้นแล้วขอไปหาซื้อชดแต่นี่ไม่ใช่คุณนะพูดถึงคนอื่นใช่แต่กรณีคุณผมไม่รู้แต่คนอื่นเขาจะทำกันแบบนี้ได้เก็บเงินลูกค้าซื้อว่าวันนี้ปั่นนะเปิดพรีออเดอร์นะครับก่อนของออกเนี่ยหนึ่งอาทิตย
3: ์
4: ผมรับเลย75,000ทั้งที่ผมไม่มีออเดอร์ในมือนะครับสักพักครับพอการ์ดออกมาแม่งแรงได้2-3 วันแป๊บเดียวแม่งเรื่องหรือสี่ล่วงหรือ45,000คนที่ได้75,000ก็เอาตังค์ไปซื้
3: อ
4: เพื่อมาคืนให้คนที่พีไป75,000คำถามวันนี้ครับวันนี้ถ้าผมไม่ได้ของอ่ะผมเข้าใจว่าคุณจะหมุนยังไงผมไม่สนใจหรอกเงินสดผมสามารถได้คืนหรือเปล่า
1: เขาถามเอาคืนเงินเขาได้ไหม
0: ได้ไหมเป็นล้านได้ไหม
5: เป็นสองรายการไหนครับผม
4: ในขออันนี้ในส่วนของปั่นก่อนนะผมขอในส่วนของนารุโตคืน
1: ยี่สิบภาค20
4: ภาคนั่นแหละพี่นานขอนารุโตคืนแล้วก็ขอในส่วนของโลคาน่ที่มีการผิดสัญญาว่าในการจัดส่งเนี่ยมันลือคารากาซังเราบอกพี่ไปแล้วว่าเป็นยังไงอันนี้ในส่วนของปั่นนะอาจจะรู้ผมเป็นเห็นแก่ตัวนะซึ่งผมจะบอกให้ทุกคนฟังนะวันนี้ผมไม่ได้อยากออกเพราะว่าผมกลัวแต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ตัวผมเองเนี่ยยังภาวนาเลยให้เขาเนี่ยทำธุรกิจได้ถ้าพูดในมุมแบบหยาบๆนะพี่ให้เขาไปหลอกให้เขาอะไปขายคนอื่นได้ต่อเอาเงินมาคืนผมอะ
1: ก็อย่างใครก็เห็นเป็นตัวกันแล้วแต่มึงไปหลอกใครมึงก็ได้เอาเงินมาคืนกูเหอะ
4: ผมไม่ได้พูดนะพี
1: ่พี่พูดเอง
4: ผมไม่มีตังค์จ่ายค่าทนายนะพี่ก็เป็นว่านั่นแหละแต่อันนี้ความรู้สึกปั่นก็รู้สึกว่าวันนั้นน่ะที่ปั่นจองนารุโตะไปอ่ะผมก็ขอส่งข้อความไปแล้วว่าพี่ผมขอคืนนะพี่ก็บอกว่าคืนไม่ได้เอาตังค์ไปจ่ายเขาแล้วคําถามวันที่ปั่นมาเนี่ยตังค์กูอยู่ไหน
1: บอกเขาไปเลยว่
3: า
1: พี่เอาเงินพี่จ่ายมาให้ผมได้มั้ยล่ะ
4: ก็เอามานั่นแหละ
1: ง่ายๆเอาเงินที่รักของพี่จ่ายไปเอาไปให้ปั่นก่อนได้มั้ยอ้าวเนี่ย
4: เอาแค่นี้อ่ะพี
1: ่พี่เคตอบว่าไงเค้าถามอย่างงี้
5: ในส่วนตรงนี้ครับคือก็จริงๆเรามีการคุยหลังบ้านกันไปแล้วเนาะว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆฮะในส่วนโลคาน่าผมแจ้งแล้วครับว่าภายในเดือนเนี้ยที่คุยผ่านทางกับบอสมาเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ายอดของทางพี่ปั่นเนี่ยมันจะเป็นยอดของทาง2คนก็คือจะมีของบอสของทางพี่ปั่นเนาะ
4: ใช่ครับถูกต้องครับ
5: ในส่วนของโลคาน่าที่คุยกันครับก็เราตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยวภายในเดือนเนี้ยของมันเข้ามามันมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับผมของมันเข้ามาได้เท่าไหร่ขาดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมานั่งหักลบกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการคืนยอดกันหรือว่าทางคุยทางบอสได้อยู่ว่าจะเปลี่ยนของเป็นอย่างอื่นอะไรไงว่ากันไปในส่วนของตัวลาวันเนาะที่เรามาคุยกันที่ว่าทางพี่ปั่นพูดเรื่องนี้ไว้คือลาวันตอนวันที่เอาเข้ามาฮะก็มีเอาเข้ามาส่วนนึงแล้วมีผมไปส่งลูกค้าอยู่ส่วนนึงซึ่งผมก็แจ้งทางบอสไปอยู่ว่ามันมีปัญหาในการที่ส่งจากทางญี่ปุ่นเข้ามาในไทยอยู่เพราะว่ามันไปติดวันหยุดของทางญี่ปุ่นหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะฮะคราวนี้มันมีในสัญญามันก็มีเขียนอยู่ครับผมว่า14-30 วันแต่คราวนี้พอมาถึงในตอนที่ต้องจัดส่งส่วนที่เหลือครับทางบอสเขาก็บอกว่าลูกค้าเขาแคนเซิลเขาไม่เอาของและด้วยความที่ราคามันร่วงฮะร่วงแบบหายไปครึ่งๆเลยทำให้เขาแบบปฏิเสธการรับของส่วนที่เหลือทางผมเนี่ยก็เห็นว่าคนใกล้ชิดนะฮะเอาไว้ง่ายซะผมก็ไม่อยากจะไปมีปัญหาด้วยผมก็โอเคผมรับคืนก็ได้ไม่เป็นไรผมยอมขาดทุนเพราะว่าล็อตนั้นก็ตามที่ผมบอกพี่ปั่นไปอ่ะผมขาดทุนจากการที่เอาของคืนได้รับคืนตรงนั้นนะฮะก็ 3-4 แสนอยู
4: ่นี่พี่ขออนุญาตนะพี
5: ่รับจบให้
4: เราไม่ต้องพูดถึงเอาแค่เป็นดอกแรกก่อน
5: ใช่ก็
4: เราเข้าใจว่าเราเจรจามาแล้วไงพี่เราเจรจาไปแล้วแต่วันนี้อย่างที่ปั่นพูดไงว่าวันนี้ผมแม่งเหมือนคนไม่รู้อะไรเลยพอถึงกำหนดที่เราเจรจามันก็ยืดไปอีกไงมันก็ยืดไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ผมจองเซต13พี่จะให้ผมไปจองเซต14อีกอ่ะผมว่าผมจองเซต13เนี่ยผมว่ากว่าผมจะได้ของครบเนี่ยกูว่าเซต20วันนี้ผมสั่งเซต13ไปแล้วก็ยืดไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าผมไม่โอเคไงพี
5: ่เซต14เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนออฟเฟอร์ออกมาเป็นทางบอสเป็นคนเสนอมาพี่
4: คุยกับผมเมื่อวานอยู่เลย
0: ไม่อะไรพี่เคสรุปง่ายๆพี่เคจะคืนเงินให้เขาได้คืนเงินเขาได้เมื่อไหร่เอาเงี้ย
5: ส่วนของตัวนารูโตะกำลังไล่เรียงเนี่ยครับผมในส่วนของนารูโตะก็ตามที่ผมแจ้งฮะว่าในส่วนตรงนี้คือมันมีการพูดคุยก่อนหน้านี้ไปแล้วครับว่าเขาอยากจะจองเนาะผมก็ไปหาของให้หาสต็อก
1: เขาอยากจะจองคือไม่ก่อนนะคุณอยากจะจองอ่ะปั่น
4: เขาก็เสนอมาให้ไงพี่ผมก็เป็นผมก็เป็นคนขายแต่ผมก็ถามเขาผมถามคุณเพราะผมไว้ใจคุณ
1: ไม่ต้องซื้อจะเอาเอางี้เอางี้เคคือณตอนเนี้ยเอาง่ายๆนะคุณเคคุณเคเอางี้นะตอนนี้ง่ายๆนะคือเขาอยากได้เงินคืน
3: อ
1: ่ะเอาง่ายๆอย่างนี้เลย
5: เงินคืนใช่ครับผมเข้าใจเรื่องเงินคืนแต่คราวเนี้ยเงินอ่ะผมจ่ายทางต้นทางที่ผมแบบออเดอร์ไว้แล้วไงฮะ
1: คุณมีหลักฐานด้วยคุณจ่ายไปจริง
5: มีครับผมก็ส่งให้เขาดูแล้วครับว่าผมออกไปจ่ายจริง
1: ผมสามารถติดต่อทางต้นสังกัดทางนั้นได้ไหม
5: เขาอยู่ทางโซนทางไต้หวันฮะตรงนี้
1: ผมติดต่อได้ไหม
5: ผมไม่แน่ใจว่าเขา
1: ไม่ทีมงานผมก็มีเป็นผู้สาไต้หวันได
0: ้ผมพูดจีนได้
5: เข้าใจคร
1: ับนี่ครั้งนี้พูดจีนได
5: ้ได้แต่เขาดี
0: ผู้สาไต้หวันคน
5: นี้ว่าเขาอยากจะเปิดตัวด้วยหรือเปล่าม
0: ันไม่ต้องเปิดตัวแต่ว่ามันต้องชดใช้พี่เปิดตัวไม่เปิดตัว
5: เข้าใจฮะ
0: เอาพี่ส่งเบอร์มาได้ไหมล่ะเบอร์จีนก็ได้ผมโทรได้เบอร์ไต้หวันเนี่ยผมมี
5: ไม่ได้มีเบอร์เขาครับปกติผมไปคุยกับเขาคือผมไปนั่งคุยที่ร้าน
0: แสดงว่าเขาอยู่ในไทยใช่ไหม
5: ไม่ครับไต้หวันนะ
0: อ้าวพี่ไปไต้หวันเลยเหรอ
5: ใช่ครับผม
0: ไปที่เมืองไหนครับไทเปหรือว่าที่ไหน
5: ไทเปครับผม
0: ไทเปนะเพราะว่านั่นนะคือแล้วพี่มีช่องทางติดต่อเขาไหมมีตัวแทนในไทยไหม
5: ไม่มีตัวแทนในไทยครับ
0: ต้องไปพี่ต้องเดินทางไปไต้หวันอย่างเดียวใช่ไหม
5: ใช่ครับผมเพราะว่าการคุยซื้อขายผมคุยเขารับแต่เงินสดอย่างเดียวฮะ
0: ผมว่าพี่มีอะไรแปลกๆหลายอย่างอ่ะพี
3: ่คุณเคพี่แก้วพูดอย่างนี้จริงๆครับว่ามันพออะไรที่จะเยียวยาชดเชยกับความเสียหายที่เกิด
5: ก็คุยไปแล้วนะครับผมว่าถ้าขอคืนเนี่ยผมอ่ะสามารถคืนให้ทางพี่ปั่นได้แต่คราวเนี้ยมันก็ต้องเป็นเงินก้อนใหม่ที่ผมได้จากการค้าขายอ่ะฮะในการมาให้เขา
3: สรุปก็คือ
5: ต้องไปติดต่อทางต้นทางในการขอคืนมา
3: ครับ
5: มันมี2อย่างเท่านี้เลยที่ผมแจ้งไว้
3: หมายความว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะคืนยังคืนให้ปัดไม่ได้ให้ปั่นไม่ได้
5: ณเดี๋ยวนี้วันนี้เลยอะฮะ
0: เขาแซ่อะไรเขาแซ่อะไรพี่เดี๋ยวผมตามแซ่อะไรหวังหรือเฉินหรืออะไร
5: ผมไม่เคยถามชื่อแซ่เขาว่า
0: โอ้โหพี่ทำงานขนาดนี้พี่ไม่คุยชื่อ
1: จ่ายเงินเป็นล้านล้านนะ
0: พี่เอาชื่อภาษาอังกฤษมีไหมภาษาอังกฤษมีไหมมันเป็นไม่ได้แล้วพี่เรียกเขาว่าอะไรอะพี่เรียกเขาว่าอะไร
5: ผมคุยกันคือผมไม่ได้เรียกชื่อกันอยู่แล้วฮะ
0: เฮ้แล้วหมายถึงว่ามีชื่อเขาบ้างไหมสักตัว
5: มีครับผมชื่อผมมี
0: พี่บอกผมหน่อยได้ไหม
5: แต่มันชื่อภาษาจีนเดี๋ยวผมค่อยส่งให้พี่หนุ่มตามหลังไอทีก็ได้
0: เอาแซ่อะไรแซ่อะไรบอกมาก่อนแซ่แซ่อย่างเดียว
3: มันไม่น่ายากนะครับ
0: แซ่อย่างเดียวแซ่อย่างเดียวพี่ต้องคุยเวลาคนจีนเขาคุยกันเรียกแซ่อย่างเดียวแซ่อะไรแซ่เฉินแซ่หวังแซ่อะไร
5: แซ่คือปกติอะครับผมไม่ได้เรียกเขาว่าชื่อหรืออะไรต่างผมคุยกับเขาคือผมก็คือแค่เรียกแบบคุยภาษาอังกฤษกันนะฮะ
0: ไม่พี่เรียกเขาแซ่อะไรแล้วแซ่อะไรเขาแซ่อะไรบอก
5: ไม่เคยคุยไม่เคยถามชื่อแซ่เขาตรงนั้นเลยครับ
0: เมื่อกี้พี่ยังบอกว่ารู้เลยพูดภาษาจีนนะ
5: ไม่คือมันมีชื่อภาษาจีนเขาครับแต่ผมไม่เคยไปนั่งถามชื่อว่าเขาชื่ออะไรยังไงฮะ
0: พี่มันคุยอย่างเงี้ยพี่จะลำบากผมบอกเลยพี่ลำบากแน่พี่เค
1: เคพี่บอกว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตรงนี้อยู่เนี่ยนะเดี๋ยวคุยกับทางพี่แจ้เชิญ
6: ก็ไม่มีอะไรครับในทางตำรวจนะครับก็จะมีการเริ่มผู้เสียหายเริ่มมีการมาแจ้งความแล้วครับก็มีจำนวนมากยังไงเกี่ยวกับของเคเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องถ้าเกิดว่าถึงขั้นกระบวนการของเราเนี่ยอาจจะต้องมีการออกหมายเรียกนะครับในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับงั้นเราก็ต้องเตรียมข้อมูลให้ดีนะครับแล้วสำคัญคือเมื่อกี้ว่าเราคืนเงินเขาไม่ได้แล้วก็มีการติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องมีข้อมูลให้ทางตำรวจด้วยนะครับ
1: ครับซึ่งเป็นหมายเรียกไปเนี่ย
6: ครับ
1: เคไปอาจจะไม่ได้กลับออกมาเลยนะ
5: มันไม่มีปัญหาครับ
1: มันจะเดือดร้อนตรงนั้น
5: คือผมสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดฮะในส่วนนี
0: ้ไม่มันจะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่าไหมคือว่าเนี่ยไปเอาเงินเราไปจ่ายไปหมุนไปที่แล้วพี่ก็ปกปิดข้อความมันที่ควรจะเปิดเผยได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่พี่จะปกป้องเขานะ
3: เคครับเมื่อกี้เคพูดกับตัวตอนแรกว่าเคพร้อมที่จะเปิดหลักฐานทั้งหมดเนี่ยครับไอ้คำว่าหลักฐานทั้งหมดนี่ก็คือเอกสารซื้อขายอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
5: ทั้งเอกสารซื้อขายทั้งแชทอะไรต่างๆทั้งหมดคือจริงๆเพราะเอกสารพวกนี้คือทางผมอ่ะมีส่งให้ทางทนายไว้ทั้งหมดแล้วครับผมแล้วก
3: ็
5: มาบางส่วนที่จะมาแจ้งหน้าเพจอยู่ครับผม
3: เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาถูกไหมครับ
5: ตัวไหนฮะในส่วนของตัวไหนครับ
3: ที่คุณจะบอกในหลักฐานทั้งหมดที่คุณมีไว้เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าความผิดมันเกิดจากผู้ซื้อเองถูกไหมครับ
5: มันไม่เกี่ยวว่าทางผู้ซื้อหรือผู้ขายหรืออะไรงี้ครับผมเพราะตัวหลักฐานที่ผมมีเนี่ยคือมันเป็นแค่การดีแคลร์ตัวเองฮะว่าผมก็คือมีการซื้อขายสั่งจริงไม่ได้มีเจตนาเรื่องการโกงการอะไรต่างๆครับผม
3: แต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงการเยียวยาคืนเงินเนี่ยคุณไม่มีจะคืนเลยถูกไหมครับ
5: ในส่วนที่ต้องคืนทันทีครับผมใช้คำนี้ดีกว่า
1: ควรที่คืนทันทียังไม่มีเอ้ยพี่ถามนิดนึงดิเคเคโอนเงินเข้าบัญชีทางไหนของทางไต้หวัน
5: เ
1: ขา
5: เป็นเงินสดครับผม
0: สดเขาบอก
1: เป็นเงินสด
0: ที่ไต้หวันเลย
1: ไปเจอที่ไต้หวันเลยเหรอ
0: ไทเป
5: ใช่ครับ
3: นะคุณถือเงินออกไปนอกประเทศได้อย่าง
1: เ
3: ยอะแบบนี้เลย
1: คุณถือออกไปเท่าไหร่อ่ะ
5: ก็ถือออกไปตามโควต้าที่เขาให้ถือ
1: เป็นล้านนะนะ
0: เป็นสิบ
5: แล้วก็
0: เป็นสิบล้านเลยมั้งเนี่ย
5: กดเงินสดที่นู่นครับ
1: กดเงินสดที่นู่นเป็นสิบเป็นสิบสิบล้านเนี่ยนะคุณ
0: ล้านเลยนะ
1: จริงหรือเปล่าเนี่ย
5: ไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบ
1: แล้วไง
5: หายกันหลักแสนแค่นั้นเอง
1: อ้าวแต่คุณเอาเงินเข้าไปเป็นหลักล้านแล้วนะ
5: มันไม่ใช่แค่ทางที่ว่าที่เขาพูดถึงครับที่ทางพี่ปั่นเขาพูดถึงว่ายอด5ล้านอะไรเอ่ยอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค
1: ่ไม่แม้กระทั่งเงินแม้กระทั่งของจ่ายก็เหมือนกันไอเนี่ยมัน3ล้านกว่า
3: พี่โอ๊ตเป็นหนี้ครับไอที่โอ๊ตซื้อจากเขาอ่ะ
1: เขาโอนคุณไปเนี่ย3ล้านกว่านะมีใบเนี่ยตอนนี
5: ้ถ้าตัวนั้นคือมันจะเป็นทางฝั่งมาเลย์ครับผม
1: โอ้เอางี้มั้ยผมขอให้ทางฝั่งของตัวพี่แจ้ไซเบอร์เนี่ยเช็คเส้นทางการเงินเลยได้มั้ย
5: ครับผม
1: ผมเช็คเส้นทางการเงินเลยนะเพราะงั้นเนี่ยผมทำเดี๋ยวให้เขาทำเรื่องเลยนะ
0: ครับ
1: เช็คเส้นทางการเงินเนี่ยเอาเข้าบัญชีคุณเนี่ยแล้วคุณออกไปไหนถ้าคุณไม่ได้ออกไปไต้หวันจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นหลักฐานแล้วนะ
5: คือผมแจ้งไปนะครับผมว่าในกลุ่มผมแจ้งตลอดครับว่าผมอาจจะมีทรัพย์อยู่ 4-5 เจ้าคือทางไต้หวันทางฮ่องกง
1: ไม่เป็นไรอันเนี้ยพี่กำลังพูดว่า
5: ผม
1: เส้นทางการเงินที่เขาโอนเงินก็ไปให้คุณใน3ล้านกว่าบาทเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะอันนี้ไม่รวมกับสลิปของทางปั่นนะฮะเส้นทางการเงินจากบัญชีของคุณเนี่ยมันไปไหนเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางฝั่งของไซเบอร์เช็คได้ใช่ไหมพี่
6: ได้ครับเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์อยู่แล้วครับมันเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับโอเคนะครับงั้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รักษาการเงินเส้นเงินต่างๆเนี่ยที่โอนไปไหนหรือว่าการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยในช่วงเวลานั้นจริงหรือไม่เอาเงินไปจ่ายจริงหรือไม่นี่เราประสานได้หมดนะครับแล้วก็มีตำรวจอินเตอร์โพลด้วยงั้นตรงนี้การเดินทางไปที่ไต้หวันต่างๆเนี่ยมันต้องมีข้อมูลแล้วก็เอกสารทางวิทยาศาสตร์มันบิดพิ้วบิดอะไรไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ถ้าเกิดหลักฐานยังไงเนี่ยตำรวจไปถึงหมดเลยครับเพราะมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ครับ
1: ว่ามันง่ายที่สุดถ้าเกิดว่าเคไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนะตรงนี้ก็เช็คเส้นทางการเงินผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันชัดเจน
0: ตรงไปตรงมา
1: ตรงไปตรงมารู้เลยว่าไปไหนเงินยังอยู่ที่ไหนโอนเข้าบัญชีญาติพี่น้องไปหาบุคคลอื่นๆรอบข้างหรือไปที่ไต้หวันถอนเงินสดออกไปเท่าไหร่เดินทางออกไปเนี่ยเอาเงินไปเท่าไหร่เช็คได้หมด
0: ไปวันไหนไปอะไร
1: ได้หมดนั้นเคลียร์เลยคุณบริสุทธิ์เลยถ้าเกิดมันเป็นตามที่คุณพูดตามนั้นโอเคไหมฮะอย่างนี้ดีกว่าเนาะ
3: คุณพร้อมใช่ไหมครับ
5: ครับผม
3: ครับผมนี่คือคุณพร้อมให้ตรวจสอบใช่ไหมครับ
5: ก็คือมันก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมก็บริสุทธิ์ใจเนาะเพราะผมก็คือแจ้งหมดแล้วครับว่ารายละเอียดต่างๆอะไรยังไงบ้าง
0: คุณเคเวลาคุณไปทำงานกับไปดิวคนไต้หวันเนี่ยคุณดิวเป็นได้รับลายเส้นเป็นเอเจนซี่โดยตรงหรือว่าเป็นแค่นอมินีแทนเขาครับ
5: เป็นถ้าที่ผมเข้าใจคือจะเป็นนอมินีแทนเขาครับผมจะไม่ใช่ตัวใหญ่ของเขาเลยจริง
0: ๆครับ
3: พี่แก้วขออนุญาตกลับมาตรงโอ๊ตกับคุณหน่อยสิครับว่ามีการตกลงกันที่79รังรังละ67
5: ทางผมอ่ะจะไม่ใช่การซื้อขายกับทางโอ๊ตครับผมทางผมมีการซื้อขายกับทางคนชื่อจอยกับโอ๊ตเนี่ยผมแทบจะไม่เคยคุยเลยผมเจอเขาแค่ตอนวันที่มาเซ็นสัญญาแทนให้แค่นั้นเองครับ
0: อ๋อก็คือมีตัวละครเพิ่มคือจอย
3: เดี๋ยวไอ้กรณีที่ตัวโอ๊ตเขาโอนเงิน3ล้านกว่าบาทให้เนี่ยครับโอนให้คุณไม่ใช่หรอครับ
5: โอ๊ตโอนมาให้ผมแค่ล้านห้าครับแล้วก็ตัวจอยอ่ะโอนมาล้านห้าครับคนละครึ่งกัน
3: อ่ะในส่วนล้านห้าเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าของได้กี่ลังครับ
1: เดี๋ยวไอ้ล้านห้าที่โอนไปเนี่ยค่าอะไรฮะต่องยอดเนี่ยคนละล้านห้า
5: ตัว OP 17ครับผมมีตีไปถ้าสมมติว่า
1: ของจ่ายใช่ไหม
5: เต็มจ่ายเต็มไปนะมันคือ20
1: ครับเดี๋ยวนะเคสับตนแล้วที่พี่ถืออยู่เนี่ยเขาโอนให้คุณไหมเหรอ
0: ชื่อเดียว
1: ชื่อเดียวใช่ไหม
0: ชื่อเดียว
7: อะไรนะ
1: อันนี้เป็นบัญชีของโอ๊ตถูกไหม
7: บัญชีของโอ๊ตกับบัญชีของเนี่ยเงินโอ๊ตอีกคนนึง
1: อ
7: ่ะที
1: ่ก็คือ
0: จอย
1: อันนี้คือยอดอ๋อโอเคยอดล้านห้าล้านห้าถึงแสนเจ็ดหมื่นถูกไหม
7: ใช่ไม่สองยอดครับ
1: สองยอดคือ3ล้านกว่าถูกไหม
0: ล้านหนึ่ง
5: ใช่ครับสองยอดจะเป็น3ล้านกว่าครับผม
3: แต่โอนไปถึงคุณทั้ง2ยอดนี่ครับแต่ผู้โอนต่างกันนะครับพี
7: ่ใช่
1: ใช่
5: ผู้โอนต่างกันแล้วคือคนคุยซื้อขายอ่ะไม่ใช่โอนไงฮะมันจะเป็นคนที่ชื่อจอยประเด็นนะฮะตรงนี
1: ้รู้จักจอยไหม
7: รู้จักครับ
1: จอยอยู่8K
7: ใช่
6: 8K
5: เพ ราะผมคุยซื้อขายที่ผมบอกมาตลอดคือผมคุยซื้อขายทาง 8K มาตลอด
1: ไม่แล้วคุณแล้วคุณโอนเงินคุณเอาเงินไอ้3ล้านเนี้ยถอนเป็นเงินสดออกมาแล้วไปไต้หวันเหรอ
5: ไม่ครับตัวนี้ผมสั่งทางมาเลยครับผม
1: แล้วคุณโอนเงินก้อนนี้ไปให้มาเลยหรือยัง
5: ตั้งแต่วันนั้นเลยฮะในการจัดการเงินก้อนเนี้ย
1: เช็คได้เลยถูกไหม
3: มาถึงวันที่19เนี่ย19เนี่ย
1: 19เนี่ยคุณโอนเขาโอนเลย
3: เขา
1: โอนไปมาเลยเลยอันนี้ตรวจสอบง่ายมากเลย
8: ครับผม
1: คุณผ่านทางแบงค์ไหนฮะ
5: ผมถอนไปเป็นเงินสดครับผม
1: อ้าว
5: แล้วก็มีการโอนบางส่วนไปเป็น
0: ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจ
5: พี่
0: แล้
5: วแค่นี้เองคร
0: ับผมเข้าใจเทคนิคพี่แล้ว
8: ไม่เป็นไรไม่ตรวจสอบทางเส้นเงินได้
3: เขาถอนจากคือเขาถอนเป็นเงินสดไปได้คุณถือไปมาเลยเหรอครับ
7: ผมถึงบอกว่าถ้าเขาโอนจริงมีของ
0: ใช่ไหมพี่ถือเงินสดเป็นมาเลยใช่ไหม
5: ถ้าตัวในรายการของตัวนี้ฮะมันก็คือเป็นตัวผ่านตัวกลางอีกทีนึงครับผม
0: โอเคเพราะว่าพี่บอกว่าพี่บอกมีนอมินีมารับ
3: เคพูดไปเรื่อยเลยอะครับพี่แก้วไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรงงอะไรผิดนั่นแหละผมว่า
0: โอเค
3: คนเราเอาความจริงใจออกมาพูดกันบ้างสิครับ
0: อืมอ
5: ันนี้คือเป็นตัวที่ความจริงใจฮะพี่แก้วคืออย่างที่ผมแจ้งไปครับว่าไอ้ตัวทางมาเลเนี่ยผมไม่ได้ติดต่อผ่านทางซับเขาโดยตรง
0: ผ่านนอมินี
5: ติดต่อผ่านทางตัวเหมือนเป็นนอมินีหรือคนไทยคนนึงครับผมในการรับเงินในส่วนนี
3: ้ว่าออกได้เลย
0: แล้วเงินสดเนี่ยพี่เอาไปมาเลเซียหรือว่าจ่ายของคนไทยในไทยครับให้นอมินีคนเนี้ย
5: ในไทยครับผม
0: ในไทยนะโดยเป็นวันนั้นเลยไหมวันที่19เดือน3เนี่ยพี่ถอนมาเลยวันนั้นไหม
1: ใช่เขาบอกใช่
5: แต่ผมต้องไปนั่งไล่ย้อนฮะ
1: อ้าวเมื่อกี้บอกถอนเลย
0: ว่าอะไรเขามี
5: เพราะมันจะมีทั้งถอนเลยแล้วก็มีโอน
0: โอเค
3: เนี่ยเขาพูด
0: โอเคเวลาพี่ไปจ่ายที่ไต้หวันฮ่องกงมาเลยญี่ปุ่นเนี่ยพี่ก็
5: แต่ถ้าตรงนั้นอ่ะคือจะผมจะถอนเลย
0: ถอนเลย
5: ตรงนั้นคือผมมาดีลกับต้นครัวเขาเองเลย
0: เข้าใจแล้วโอเคที่ไต้หวันนี่ดีลกับต้นเลยนะ
5: ใช่ครับ
0: แต่ที่มาเลยเนี่ยเป็นนอมินีที่ฮ่องกงเป็นนอมินีไหม
5: ฮ่องกงไม่ครับผมฮ่องกงมันที่ผมดิวอ่ะทางฮ่องกงคือจะดิวผ่านทางตัวเพื่อนผมอีกทีนึงที่เป็นคนฮ่องกงเลย
0: โอเค
5: ในการให้เขาไปจัดการจัดสรรอะไรให้ในพื้นที่ตรงนั้น
1: คุณเคเอางี้ดีกว่าผมว่าถ้าคุยไปแบบนี้อันนี้ขอโทษเลยนะพี่พูดตรงไปตรงมานะพี่แบบชัดเจนผมว่าพี่ว่าคุณบิดและคุณเหลี่ยมพี่บอกงี้เลย
5: เนี่ยผมเลยบอกว่าพอเป็นการโทรคุยมันไม่ได้มีหลักฐานมานั่งโชว์ฮะ
1: เอางี้ดีกว่าถ้าคุณมีหลักฐานนะพรุ่งนี้คุณไปไซเบอร์คุณเอาหลักฐานทั้งหมดเส้นทางการเงินทั้งหมดของคุณอะไปยื่นทางไซเบอร์ให้พี่แจ้ดูเลยเดี๋ยวผมจะนัดคุณวันนี้เลยพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวผมจะไปดูด้วยคุณโอเคไหมล่ะ
0: สะดวกกี่โมงพร้อมไหมผมไปช่วยด้วยอะ
1: เนี่ยจะได้เจอกันเลยไม่ต้องออกทีวีไปเนี่ยไปคุยกันต่อหน้าแล้วก็ไล่เรียงเส้นทางการเงินให้เห็นเลยว่ายังไง
0: สะดวกไหมล่ะสิบโมงได้ไหม
3: รวมๆแล้วก็เป็นยี่คุณ
4: รวมกันน้องประมาณ5
1: 5ล้าน
4: คืออย่างงี
1: ้อ้าวคุณเคว่าไงตกลงลงมั้ยฮะตามนั้นนะ
5: ตัวเรื่องเอกสารเดี๋ยวผมต้องขอเวลารวบรวมก่อนครับผม
0: ก็คุณบอกมีอยู่แล้วเลยดีแคร์ได้เลย
5: เพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่แจ้งไปครับว่าทางทนายของตัวผมที่เก็บเอกสารไว้เนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ
0: ไปว่าความที่ใต้ที่คุณบอกไปว่าความที่ใต้
5: ใช่ครับซึ่งเขาจะกลับมาช่วงวันเกือบสิ้นเดือน
4: โอเคพี่อันนี้เราคุยกันแบบใจๆเนาะอันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องหลักการอะไรเลยวันนี้พี่ต้องคิดก่อนว่าผมกับพี่จ่ายหรือใครๆที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาทำร้ายคุณนะเพราะว่าผมคือคนที่ไว้ใจคุณคือเอาเงินไปให้คุณแต่วันนี้ถ้าทุกอย่างคุณบอกทุกอย่างมันเรียบร้อยอ่ะมันจะมีปัญหาอย่างนี้ได้ยังไงวะพี่เอาแค่หลักการพื้นฐานก่อนพี่มันเป็นคือหลักคือมันมีปัญหาตรงนี้ไงพี่ถ้าปั่นมีแค่โอพีถ้าปั่นมีเรื่องกับพี่แค่นารูโตะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินนะพี่มันมีมาตั้งแต่1 2 3 4ไงพี่คือถ้าพี่ไม่ได้เงินออกอันนี้ในความคิดปั่นนะไม่ได้ว่าถูกหรือผิดถ้าทำธุรกิจถูกต้องอ่ะเงินน่ะมันจะมีปัญหาไหมพี่ผมถามพี่แก้วพี่แก้วทำธุรกิจขายของดีขนาดนี้พี่แก้วมีปัญหาเรื่องเงินไหม
3: ไม่มี
4: พี่หนุ่มมีปัญหาเรื่องเงินไหมขายของดีนะ
1: ไม่มี
4: อ้าวแล้วทำไมวันนี้มันมีปัญหาเรื่องเงินจังอ่ะ
3: เพราะมันขายอากาศไง
4: ผมจองการ์ดได้อากาศเหรอพี
3: ่อากาศ
4: โอ้โหตายแล้ว
3: ผมตอบเลยว่า
1: คืออีกอย่างนึงคือการ์ดที่เขาสั่งไปณวันนั้น
0: อ
1: ะวันนี้มันขึ้นแล้วด้วย
0: ใช
4: ่ไ
1: หมราคามันขึ้นแล้วจะขอแค่ทุนอะตอนนี
0: ้ส่วนต่างที่ได้กำไรไปเยอะมากนะครับ
1: นั่นนะครับคืองั้นเอาเคเอาไงดีคือจะได้ไปเจอกับทางพี่แจ้ก็ได้นัดกันเลยพี่แจ้ยินดีอยู่แล้วใช่ไหม
8: พร้อมครับ
0: พอสะดวกวันไหนพี่บอกมาเลยพี่เคนัด
8: มาเลยมาแล้วประสานมาก็ได้ครับ
5: เดี๋ยวเรื่องวันนัดเดี๋ยวผมแจ้งวันนัดอีกทีนึงตอนที่ทางทนายผมกลับมาแล้วแล้วก็จะไป
0: พี่ไปเจอโดยตรงไม่ต้องมีทนายหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ยังไม่ได้มีข้อกล่าวหายังไม่อะไรแต่ว่าอยากดูความบริสุทธิ์ใจของพี
1: ่ทนายคุณใครเนี่ยทนายคุณเป็นใครเนี่ย เขาอยู่เขาไปไหนเนี่ยเขาไปต่างไปถือเงินไปให้ที่มาเลเปล่า
0: เออ
5: ไม่ครับผม
7: หรือโทรนัดทนายไหมโทรนัดทนายเขาเลยก
1: ็เออ
7: โทรนัดทนาย
1: ให้ผมโทรนัดทนายคุณเลยไหมขอเบอร์ทนายหน่อยได้ไหม
5: ได้ครับผม
1: เดี๋ยวผมโทรนัดทนายคุณเลยเนี่ยคุณส่งมาได้เลยตอนเนี้ยใน
3: Messenger ครับ
1: Messenger เนี่ย
3: มีอะไรอยากจะชี้แจงไหมครับเคครับ
5: อ๋อชี้แจงในมุมที่ผมจะชี้แจงก็คือตรงนี้แหละครับผมแค่ตรงนี้เลย
3: 1ก็คือมีสัญญากรณีเป็นซื้อขายแพ่งถูกไหมครับคุณพยายามมองว่าเป็นซื้อขายทางแพ่ง
5: มันไม่ใช่ว่าชี้แจงในมุมนั้นฮะคือผมแจ้งคือเรื่องราวที่ผมชี้แจงคือเรื่องราวมันเป็นมายังไงแค่นั้นเองครับแล้วก็เดี๋ยวพวกหลักฐานต่างๆเดี๋ยววันเนี้ยผมคุยแล้วล่ะครับว่าเดี๋ยวผมจะมีลงหน้าเพจไว้อยู่ครับผมในตัวเรื่อง2เรื่องนี
3: ้แล้วพี่แก้วนอกเรื่องนี้ถึงสิครับว่าแล้วมีการบลัฟไม่ให้ตัวของคนอื่นเข้ามาในรายการด้วยเหรอครับ
5: ไม่มีอะฮะ
0: มีพี
3: ่เอาเห็นปั่นบอก
1: ปั่นบอกเนี่ย
4: มันเป็นอย่างนี้พี่สิ่งที่ผมคุยตลอดเวลาเนี่ยหลายๆคนน่ะเขากลัวเรื่องนี้ว่าถ้าสูตรมาหรือให้การอะไรแบบนี้ถ้าสูตรว่าเจ้าเนี้ยแตกไปไม่ใช่ถึงพี่นะถ้าเป็นพฤติกรรมแบบนี้พอมันแตกปุ๊บเสร็จทุกคนน่ะจะไม่ได้ของแล้วก็สิ่งที่ทำอย่างเงี้ยมันเหมือนการเปิดเผย
5: ไม่เคยพูดนะผมไม่เคยพูดนะ
7: ไม่ได้หมายถึงว่าเขาพูด
4: ไม่ได้หมายถึงพี่
7: ไม่ได้หมายถึงว่าความกลัวของคนอื่น
4: ความกลัวของคนอื่น
3: ก็เลยไม่กล้ามา
4: ใช่แต่อย่างที่ปั่นถามขอคำถามขอญาติพี่แก้วถามนะคร
3: ับ เชิญครับ
4: ผมก็รู้ผมทำหน้าที่ผิดหรือเปล่านะโอเคผมถาม
1: เลยถามเลย
4: ผมถามพี่เรื่องนึง
1: กูจะกิน
4: วันนี้
1: เหมือนเอ็มแล้ว
4: พี่เก็บเงินของไปทั้งหมดอ่ะยังปันเนี่ยจ่ายเงินไป 100% แล้วเนี่ยแต่นะรู้ตกแค่50พอนะแต่อย่างอื่นอ่ะ 100% ผมอยากถามว่าพี่เอาเงินไปจ่ายซับทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
5: ก็ทั้งหมด100ฮะ
1: 100 100
5: ทั้งหมดเลย
4: คือแต่ตัวทําไมพี่บอกว่าทําไมพี่บอกอิง
5: คือได้มาเท่าไหร่ผมก็จ่ายไปหมดเลยไอ้ตัวที่ออเดอร์อื่นนะที่ยังไม่ได้พูดถึงตัวเรื่องนารูโตะหรือตัวอิงหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวอิงก็จะมีระยะเวลาที่เขาเรียกเก็บอยู่
4: อิงพี่จ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
5: อิงในตอนนี้ฮะก็คือ 50% ครับผม
4: เงินก็ต้องกองอยู่กับพี่ดิครับ
0: กองอยู
5: ่มันจะเป็นรอบๆในการจ่ายฮะ
7: ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายอีก50
4: ใช่ถูกต้อง
7: แต่วันนี้ก็คือยังไม่ได้จ่ายอีก50
3: เพราะเอามาคืนได้ใช่ไหม
1: คืนได้
4: เอามาคืนได้ดิพี
3: ่ก็เขาคืนไม่ได้ไง
4: ผมก็ไม่รู้ไงพี่ทำไมคืนไม่ได้
0: เงินไปไหนพี่เคเงินไปไหน
5: ที่ว่างไงฮะที่ยังไม่ได้จ่ายในส่วนนั้นไป
4: มันมีคนจ่ายกันไปหมดแล้วพี่จ่ายไปส่วนแรกอ่ะ3.2 ล้านอ่ะพี่จริงๆอ่ะมันเกินราคาเกินมัดจำด้วยแม่งตกต่อตั้ง 40,000 กว่าด้วยซ้ำถ้าคุณบอกเก็บมัดจำแค่ 50% ไม่ใช่เพราะจำนวนเงินอ่ะมันพี่ถ้า 50% มันจะไปตั้งละ 40,000 กว่าได้ไง
0: ใช่ๆๆเพราะจริงมันแค่ 20,000 กว
4: ่
0: า
4: ใช่คือคุณเก็บมัดจำไปเนี่ยตั้งละ 40,000 กว่าบาทผมนั่งดิเพราะตอนแรกผมก็งงพี่จ่ายแม่งโกหกแม่งเบ้ากูปะวะกูแม่งต้องตรวจสอบตัวเองก็มานั่งดิเครื่องคิดเลขแม่ง79คาตันโอนไป3.2 ล้านแม่งตกมา 40,000 กว่า
0: คือเขาได้2ทาง
4: พี่แล้วเงินที่เก็บใช่แล้วเก็บจากอีก50คาตันน่ะที่ถูกขายไปหมดแล้วอ่ะ
1: คือจ่าย
4: ส่วนเนี้ยผมจ่าย
1: จําเกินราคา
4: ใช่ผมจ่ายไปเต็มอีก50
5: ก็ที่บอกไงว่า50คาตันแรกอ่ะตัวนั้นจ่ายไปแล้ว
4: ฉะนั้นพี่ก็ต้องมีเงินดิพี่ขาดทุนตรงไหนเนี่ย
0: ม
4: ันต้องมีเงินแล้วเงินกูไปไหนแค่นั้นเลยที่ผมถามเงินกูไปไหนผมแค่งงพี่จ่ายแล้วบอกว่าถ้า50คาตันอ่ะพี่ไม่ได้จ่ายจริงๆอ่ะสมมุติว่าแม่งพี่จ่ายแม่งจ่ายพี่ไปแค่ล้านเดียวอ่ะเขาถ้าเขาเอาเงินน่ะส่วนอื่นไปโปะอ่ะอันนี้แม่งเมสเซนเว้ยแต่อันเนี้ยคุณจ่ายไปแล้ว3.2 ล้านอีกส่วนนึง50คาตันเงินกูไปไหนแล้วกูจ่ายเต็มด้วยไงเพื่อนปัญหามันอยู่ตรงที่ปั่นข้องใจ
1: ตกลงเป็นเพื่อนแล้วนะ
4: เพื่อนผมเพื่อนผมรักเขาอยู
0: ่ตกลงไงพี่เคเงินไปไหนหมดอ่ะพี
5: ่ครับเงินก็อย่างที่บอกไปฮะว่าเงินก็ถูกไปจ่ายให้ต้นทางครับผมตามจุดประสงค์ที่ในการสั่งเลย
0: ก็คือกรณีนี้คือไปมาเลเซียกับไต้หวันถูกไหมครับ
5: ใช่ครับผม
3: คุณกำลังจะบอกว่าต้นทางบิดคุณใช่ไหมครับ
5: ไม่ได้บอกว่าบิดครับคือมันแค่ยังไม่ถึงเวลาในการส่ง
1: ไม่ถึงเวลาบิด
0: คือ
3: เดี๋ยวตกลงฟังแล้วงงๆครับจะหมายถึงว่าต้นทางเขายังไม่ถึงเวลาจะส่งของมาให้คุณเหรอครับ
5: ใช่ครับผมเพราะว่าของตัวนี้มันวางจำหน่ายครับผมวันที่18เดือนนี้แล้วพอถึงกำหนดวางจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะทยอยจัดส่งมาให้ครับ
7: แต่พี่ก๊อฟโฆษณาแบบแต่ละอันแบบว่า7-15วัน
4: ใช่ครับ
5: ตัวนั้นน่ะตัวนั้นคือจะเป็นการที่ผมบินไปเอาเองหรือนำเข้ามาเอง
7: แต่ตอนขายพี่ก๊อฟไม่ได้พูดแบบนี้
0: ไม
7: ่
0: ได้พูดแบบ
7: แต่ตอนที่โฆษณาไม่ได้
3: คือถ้าเกิดพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกผมว่าคนอื่นก็อาจจะ
7: ไม่เอา
3: ไม่เอาก็ได้นะครับ
4: ผมขึ้นหนึ่งในนั้น
5: ใช่คราวเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าพอเรื่องการนำเข้าหรือระยะเวลาที่มันเพิ่มขึ้นแล้วมันมีปัญหาก่อนที่ผมจะเก็บส่วนที่เหลือเงี้ยผมก็แจ้งลูกค้าไปด้วยครับผมว่าระยะเวลาการนำเข้าตอนนี้มันขยับเพิ่มขึ้นเป็น 30-60 วันหรือ 30-90 วันผมก็จะมีไล่แจ้งเข้าไปอยู่ว่าถ้าลูกค้าสะดวกรับต่อก็คือโอนมาจำส่วนที่เหลือแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ได้สะดวกรับต่ออ่ะก็แคนเซิลก่อนวันที่จะต้องเก็บยอดแค่นั้นเองครับ
1: ผมบอกเลยตอนนี้ไล่ไม่จบหรอกไปเรื่อย
0: พี่เคพี่มีคนที่อยู่ในร่วมขบวนการพี่ในการทำอย่างเงี้ยเยอะไหม
5: ยังไงนะฮะ
0: มีคนที่ช่วยร่วมในการติดต่อซื้อขายเป็นเครือข่ายเป็นผู้ลงทุนเป็นอะไรเงี้ยติดต่อเยอะไหม
5: หมายถึงตัวที่เป็นหุ้นส่วนหรืออะไร
1: ไม่ทำกับใคร
0: ทำก
1: ับ
0: ใคร
1: ทำกับ
0: ใครบ้างมีหุ้น
1: เทสทำกับใคร
5: คนเดียวครับ
1: คนเดียวใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: เวลาบินไปก็เอาเงินออกไปข้ามออกนอกประเทศไป
0: ไปมาเลยไปไต้หวัน
1: เป็นหลักเป็นหลักแสนแล้วไปเบิกที่นู่นถูกไหม
5: ใช่ครับผม
1: เอาออกเป็นหลักแสนแล้วไปเบิกที่นู่นเป็นหลักล้านถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับผม
1: โอเคพวกนี้เส้นทางการเงินมันบอกได้หมดนะ
9: ได้ครับ
5: ครับสามารถเช็คได้ฮะว่ามีการถอนจากต่างประเทศเท่าไหร่อะไรยังไงมันมีขึ้นหมดแล้วครับ
1: เช็คแน่ฮะแล้วก็ในวันที่มีการโอนเงินไป3ล้านกว่าบาทวันน
9: ั้
1: นค
9: ือ
1: บอกคุณถอนเลยคุณบอกคุณถอนเลยเนี่ย
0: ก็มีนา69
1: อันนั้นคุณบอกคุณถอนเลยเมื่อก
9: ี้ไปมาเลย
1: ถอนเลยเช็คได้เลยว่าถอนหรือเปล่าแล้วไปทางนู้นแล้วเอาเงินออกไปยังไง
9: คือตอนนี้เนี่ยพี่แก้วขอญาติพูดลอยๆนิดเดียวนะครับว่า
1: พูดลอยๆว่ะ
9: ความผิดที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย1ช่อโกงประชาชนโทษจำคุก5ปี2ความผิดก็คือเขาเรียกว่าช่อโกงโดยเป็นปกติธุระในเรื่องนี้ปปงก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมมาตรา14วงเล็บ1
1: ครับ
9: จำคุก5ปีนะครับและยังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.เรื่องของฟอกเงินเรื่องความผิดเกี่ยวเรื่องของสคบ.เพราะคุณเนี่ยถือว่าเป็นผู้ให้บริการมันก็จะมีความผิดที่เกี่ยวข้องประมาณนี้ซึ่งบางส่วนเนี่ยผู้เสียหายได้มีการไปแจ้งความแล้วแต่ที่พูดนี้คือพูดเรื่องของการเยียวยาให้กับปันก็ดูก่อนนะครับแต่เมื่อไม่มีก็ไม่ได้ว่ากัน
0: พี่เคผมถามนิดเดียวพี่เคมีไปแจ้งความใครเพิ่มไหมในแง่ว่าถ้าบอกว่าตัวเองไม่ได้ของมีไปแจ้งเพราะอย่างกรณีที่ผมช่วยไว้มีนอนหนูเนี่ยเขาก็ไปอ้างว่าเขาเป็นซัพพลายเออร์ไปโดนซัพพลายเออร์โกงแต่เขาร
1: ู้จักไหมนอนหนูรู้จักไหม
0: นอนหนู
5: ไม่รู้จักกันเลยครับ
1: ชื่อเล่นชื่ออะไรนอนหนู
0: ชื่อน้ำ
1: น้ำรู้จักไหมน้ำ
5: ไม่รู้ครับผม
1: ไม่รู้จักน้ำนะ
5: ไม่อยู่ครับซึ่งผมบอกอยู่ผมไม่รู้จักผม
1: มอม้ารู้จักไหมมอม้าใครมอม้าชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อมอม้าเลย
0: มอม้าชื่อมีน
1: มีนรู้จักไหมม้ากับมีนรู้จักไหม
5: ไม่รู้จักครับผม
1: ไม่รู้จักนะ
0: และนนที่อยู่ไม่กล้ารู้จักไหมนนไม่กล้า
5: ไม่รู้เลยครับผมว่านนไหน
1: โอเคตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตส่งเบอร์ทนายมานะเล่นเดี๋ยวจะนัดไปให้มาอาจจะช่วงไม่กี่วันนี้นะขอบคุณนะครับเคครับ
9: ครับขอบคุณครับ
1: ไม่จบไม่จบหรอกเพราะว่าเขาจะบิดไปเรื่อยพูดแบบนี้พอเราจะตรวจสอบแบบนี้เขาจะไปอีกอย่างนี้พูดแบบนี้เขาจะไปอย่างนี้ตลอด
9: ซึ่งในความเป็นจริงเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะยากอะคร
1: ับ
9: ถ้าเกิดมันเป็นความจริง
1: ครับเอาถามจริงๆ
0: ตรงไปตรงมา
1: ต้องถามพี่แจ้ผมถามพี่แจ้นิดเดียวเลยฐานะที่พี่แจ้เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตำรวจมาหลายปี
10: ครับ
1: สอบคนร้ายมาก็เยอะ
10: ครับ
1: คำพูดทั้งหมดที่พี่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยพี่มองยังไง
9: อย่างนี้พูดไปเรื่อยๆถามเรื่อยๆมันจะไม่ตรงแล้วบอกเอาเงินออกไปทางเอาเงินออกไปหรือว่าโอนไปหรือว่าบินไปคือข้อมูลยังไม่ตรง
11: มันไม่หลัก
9: มัน
11: หล
9: ัก
11: มันไม่นิ่งใช่ไหม
9: ไม่นิ่งครับงั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนี่ก็จะรู้เลยครับว่ากรณีเนี้ยเป็นการพูดตรงข้อเท็จจริงไหมหรือว่าลืมไปว่าเมื่อกี้พูดไปแบบหนึ่งพอแล้วไม้นี้มันกลายเป็นแบบงั้นการซักถามเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเส้นเงินนะครับเรียนทันที่ผู้ที่ชมรายการทางนี้นะครับตอนนี้ตำรวจทุกพื้นที่ทั้งประเทศเนี่ยเขามีการหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนอกจากมีการไปตรวจพื้นที่เกิดเหตุคดีฆ่ากันตายต่างๆเนี่ยครับจากกล้องวงจรปิดจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและตอนนี้มันมีเรื่องเส้นเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเส้นเงินอย่างที่ทนายแก้วเนี่ยมันจะมีโกงนี่อย่างเงี้ยมันจะไปถ้าเป็นปกติธุระจะมีฟอกเงินคุณจะต้องโดนยึดทรัพย์หมดเลยนะครับนะครับแล้วถ้าคุณดำเนินการแบบนี้แล้วก็มีการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงแล้วถ้ามันเข้าพรบเกี่ยวกับกฎหมายปอยาของเกี่ยวกับเรื่องช่อกงประชาชนพวกคนจำนวนมันเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวทางตำรวจได้ให้ความสนใจตัวนี้แล้วรวมเคส ID แล้วก็รวมเกี่ยวกับเรื่องแอดมินตรอเนี่ยจะพิจารณามาที่ไซเบอร์ได้งั้นส่วนนี้ส่วนบางคนก็บอกเจอต่อหน้าต่อตาอาจจะเป็นแพ่งอันนั้นก็ว่าไปเป็นเคส by เคสแต่ทีนี้นะโทษมันหนักนะครับอย่างที่ว่าพรบ.คอมก็5ปี แสนหนึ่งแล้วก็พอแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาญานะครับมี3ปี5ปี7ปีเนี่ยมันมีโทษหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นตัวนี้หลายตัวหลายหมดหลายมาตราน
0: ับกรรมด้วยนะเรียงกรรม
9: ต่างเรียงกรรมต่างวาระ
0: เนี่ยผมก็ร้อยกว่าคนที่มาอยู่ผมเนี่ยก็คูณกันไป
9: ครับ
0: 5ปี5ปีคูณไปเลย
9: ก็อยากให้น้องๆนะครับเจน Z เจน Y ที่เล่นเรื่องธุรกิจตรงนี้นะครับทั้งเราด้วยนะฮะให้สบายใจว่าเดี๋ยวตำรวจจะพยายามคลายปมตรงนี้ให้เร็วที่สุด
1: นี่สามารถออกหมายเรียกได้เมื่อไหร
9: ่ก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำของผู้เสียหายแต่ละท่านก่อนนะครับแล้วจะมีการออกหมายเรียกในภาพรวมของไซเบอร์ด้วยครับผม
3: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยครับปั่นพี่แก้วคิดว่ากรณีนี้ต้องให้ผู้เสียหายออกมาแจ้งความ
9: ต้องแจ้งความใช่ครับ
0: ครับ
3: คือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้เสียหายรายใดไม่แจ้งความมันก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างความเสียหายให้กับคนนั้นได
7: ้ผมอยากจะบอกอย่างนี้คือเจตนาผมอ่ะจริงๆตั้งแต่ต้นรายการแล้วผมไม่ได้มาเรียกร้องตังอะไรของตัวเองจริงๆผมไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะครับคือผมมาตรงนี้เพราะผมรู้ว่ามันมีคนทุกข์ใจแล้วก็
1: โดนแบบ
7: โดนแบบนี้เยอะมากแล้วผมช่วยคุณได้ประมาณนี้นะทุกคนผมฉายแสงให้กับเรื่องนี้ได้ประมาณนี้คุณนะต้องช่วยตัวเองแล้วนะ
3: โดยออกมาแจ้งความ
7: ถูกต้องครับ
1: ใช่
7: นะแล้วก็คุณนะต้องช่วยผมด้วย
1: ช่วยอะไรครับ
7: ช่วยไปจองบัตรมนัสวีนะครับคอนเสิร์ตมนัสวีนะครับ
1: คอนเสิร์ตใหญ
7: ่คอนเสิร์ตใหญ่ครับ
1: มนัสวีสามเสาร์3ตุลา69
7: ไอ้ฮะทิเก็ตครับจองได้เลยนะครับแล้วยังไม่พอนะครับ
1: ครับ
7: งานการ์ดของผมนะครับสิ้นปีนี้ชวนพี่หนุ่มพี่แจ้ด้วยนะครับ
1: งานการ์ดอันนี้นะ
7: ใช่
1: ไม่เข็ดใช่ไหมจะเล่นต่อนะ
7: อันนี้เราไปจัดงานให้เขา
1: โอเค
7: อย่างน้อยตำรวจไปเขาจะได้สบายใจชวนพี่ด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับ
9: ครับ
7: นี่นะครับ
1: โอเค
7: ปีนะครับ
3: ที่แฟชั่นไอแลนด
7: ์ครับแล้วก็สุดท้ายก็พี่เต้หน่อยพี่เต้ตามอัลบั้มใหม่นะครับไททัลสมิธแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ปีหน้าครับ
1: โอเค
7: ขอบคุณครับ
1: จะไปงานแล้วก็
4: ไปอยู่แล้วพี
7: ่
1: แต่การ์ดมีหรือเปล่า
4: ไม่รู้พี่คืออ่ะผมขออนุญาตพูดหลักๆขออนุญาตซีเรียสเข้ามูลซีเรียสหน่อย
3: อ่ะซีเรียสนะ
4: ซีเรียสคืออย่างนี้ครับพี่วันที่ผมมาวันนี้นะผมเชื่อว่าพี่น้องพ้องเพื่อนผมทำงานในไลฟ์สดอ่ะเยอะแล้วเข้ามาในวงการการ์ดเยอะแต่สิ่งที่เขาขาดความรู้ความเข้าใจหรืออาจท่านจะมีก็ได้ผมอาจจะน้อยกว่าท่านแต่ถ้าท่านมีอาการดังต่อไปนี้ให้รู้ตัวว่ามึงโดนแล้ว นะครับ1เลยเลื่อนวันนัด2เลยคือบอกส่งแล้วแต่ส่งเลขผิด3เลยบอกว่าอ้างทางนู้นทางนี้ส่งผิด
7: อ้างชิปปิ้ง
4: เพราะผมเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าผมอ๋อเขาอาจจะเป็นจริงแต่ที่ไหนได้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆกับคนอื่นแล้วกรณีต่อไปก่อนที่คุณจะจองนะครับหลักๆเลยพี่ถามเขาให้เขาชัดเจนผมก็พิจารณาวันนี้แน่นอนพี่อาจจะเหยื่อหรือไม่เหยื่อผมไม่รู้แต่ที่สำคัญสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวที่ถามนะครับหนึ่งเลยของออกมาแล้วจะได้วันไหน
3: ต้องเน้นเลย
4: ต้องเน้นเลยครับหลังจากวางจำหน่ายได้จากนั้นกี่วันสองเลยคือได้กี่คาตั้นครบจำนวนไหมสามเลยถ้าผิดคุณจะชดใช้อย่างไรผมว่าขอบเขตนี้จบ
1: นะพี่มีอะไรไหม
0: ผมก็อยากให้ผู้เสียหายอย่าเพิ่งเครียดนะครับยังมีโอกาสแล้วก็การได้มาได้ความกรุณาพี่หนุ่มพี่แจ้แล้วก็พี่แก้วหลายท่านมาช่วยกันเนี่ยยังเป็นทางออกอย่าไปคิดสั้นอย่าไปฆ่าตัวตายอย่าไปต่างๆแล้วก็อย่าหลงเชื่อ ง่ายๆเพราะว่าการจัดการ์ดเนี่ยผมก็มีไปช่วยอีกเคสนึงผู้เสียหายเนี่ยเป็นเด็กจำนวนมากเนี่ยเวลาเขาจัดกิจกรรมเนี่ยก็จะไปตีสนิทจะมีมิจฉาชีพไปตีสนิทเพื่อจะอธิบายว่าเนี่ยมีอะไรไอเทมออกมาสนใจจะซื้อเขาไหมมีพาไปเลี้ยงข้าวไปอะไรเด็กๆก็หลงเชื่อง่ายครับผมว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยมาทำลายความฝันมาทำลายสิ่งที่เป็นธุรกิจของเด็กๆที่เขากำลังเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความสุจริตแล้วก็ถูกต้องแล้วก็สร้างสรรค์นะครับเพราะนี่มันคือการทำลายอนาคตของชาติต่อไปครับ
3: คือผมเน้นอย่างนี้ครับพี่คดีนี้มันมี2องค์ประกอบก็คือไอ้เราเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นคดีอาญาแต่เขาเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องแพ่ง
4: ใช่ครับ
3: จะยังไงก็ตามพี่แก้วอยากจะให้ทุกคนที่เป็นผู้เสียหายออกมาแจ้งความก่อนสิ่งแรก
4: ครับ
3: จะแจ้งความเรื่องข้อหาอะไรเนี่ยพี่แก้วว่าพนักงานสอบสวนปรับข้อหาเองไม่ว่าจะเป็น341ช่อโกงโดยปกติส่วนตัว343ก็จะเป็นช่อโกงประชาชน
4: ครับ
3: พ.ร.บ.คอมมาตรา14วงเล็บ1
1: ครับ
3: นะครับไอ้เรื่องของไอ้กรณีพ.ร.บ.เรื่องของสคบ.มันอีกส่วนนึง
4: ครับ
3: มันก็เป็นเรื่องที่ตัวของผู้เสียหายต้องคุยกับพนักงานสอบสวนแต่อย่าอยู่เฉยๆถ้าเกิดตัวเองไม่ออกมาแจ้งความไม่ออกมาแสดงเรื่องของทรัพย์ประทุษร้ายเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาสรุปอะไรให้ไม่ได้
7: ไม่ช่วยได
3: ้ครับ
1: อาจารย์มีอะไรจะฝาก
9: ก็อย่างที่ทนายแก้วว่าครับก็พนักงานสอบสวนทางประเทศที่รับเรื่องเคสนี้นะครับก็จะดูแลให้เต็มที่อะไรที่มันเข้าตามตัวบทกฎหมายนะครับเข้าตามป.อาญาหรือพ.ร.บ.คอมเนี่ยเราทำทุกมิตินะอย่าเพิ่งไปเห็นว่าเอ๊ะแล้วจะเป็นแพ่งงั้นตำรวจจะวิเคราะห์เองนะครับตามข้อหมายให้ความยุติธรรมทั้งหมดไม่ต้องห่วงครับ
1: โอเคน้องมีอะไรจะฝากไหม
10: ก็ ที่จะฝากก็คือหนูเป็นตัวแทนผู้เสียหายแล้วก็คนเนาะก็คืออยากให้พี่แจ้ค่ะ
9: ร
10: ับเรื่องเพราะว่าบางคนก็แจ้งความไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงรอบยังไม่ถึงรอบที่จะส่งแต่ทีเนี้ยในเอกสารของทางฝั่งนู้นนะคะเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ของจากทรัพย์อยู่แล้วอะคือมันควรจะรับแจ้งความได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่มีการรับผิดชอบหรือพูดอะไรเลยบอกแต่ทางตัวเองว่าตัวเองอะเสียหายแต่แล้วเราผู้เสียหายล่ะทำไมเขาถึงไม่รับผิดชอบอะไรเราเลยทั้งที่ขอพี่จ่ายนะโพสพี่จ่ายเนี่ยพี่จ่ายเป็นคนมาโพสเลยว่า OP17 ใครแบบว่าได้ของแล้วแบบมั่นใจอะหนึ่งในนั้นอะก็มีเขาเหมือนกันแล้วเขา

0: ขาถึงบอกว่าอ่ะโดนโกงวันที่โดนโกงไปแล้วแต่แจ้งวันที่6กันยาว่าโดนตัวเนี้ยไม่มีแต่หลังจากวันเนี้ยวันที่12ถึงวันที่14วันที่12กับวันที่13สิงหาค่ะยังโอนเงินให้ซับอยู่เลยทั้งที่รู้ตัวว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาแล้วอ่ะ
1: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือของอีกกรณีคือคุณน้ำ
2: ใช่ใช่
1: ติดต่อไม่ได้แล้วนะ
0: หนูติดต่อเขาไม่ได
1: ้หายไปเลย
0: คือเขาไม่รับด้วยค่ะ
1: คนอื่นก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันใช
0: ่ไหมใช่ค่ะมีหลายๆคนคือติดต่อไม่ได้ทักแชทไปก็ไม่ตอบไม่อะไร
1: ครับมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรอีกไหม
3: ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับขอบคุณวิจัยมาก
2: ๆนี่ครับ
3: พี่คนนี้เนี่ยทำให้ผมไม่คอตอนะครับเห็นอาจจะเป็นคนตลกตะแลงอย่างนี้นะครับผมคิดสั้นมาแล้ว2รอบ
1: ด้วยเรื่องนี้
3: ไม่ใช่ครับหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับผมก็โดนทั้งชีวิตมาทั้งอย่างนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้ต้องอย่างนี้ครับพี่ผมอ่ะต้องขอบคุณวิจัยมากที่ทำให้ผมไม่คอตอตัวเองเพราะผมพยายามมองคนที่กากกว่าผมอ่ะอ่อนกว่าผมอ่ะคือเสียหายเนาะเยอะกว่าผมอ่ะวันนี้ผมจอง OP 17ไป20คาตันนะครับ
4: ครับ
3: ผมได้3คาตันแต่พี่จ๋ายคนดังจองไปเกือบ100ครับไปเป็น100นะครับแต่ยังไม่ได้สักคาตันครับพี่ๆครับก็ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้ผม
4: เดี๋ยว
2: มันคืออะไรวะ
4: คือมันจะบอกว่าอะไร
3: ใช่คืออย่างผมได้3ไง
4: ปลอบใจตัวเอง
3: อันนี้ไม่ได้สักคาตันผมก็เลยรู้สึกดีอย่างน้อยก็มีคนที่โดนเยอะกว่าย
1: ังได้ยังได้ใ
3: ช่ใช่
2: มองคนที่เขาลำบากกว่าเรา
3: ใช่ใช่
2: แย่
3: กว่าเราใช่ใช่ใช่
1: ล่าสุดปาเต้ตามหมีแล้วเอาลองดูสิเขารอมันอยู่นะจ๋ายฝากด้วยครับพี่หนุ่มนี่เขาตามแบบนี้แล้ว
4: เต็มห้องเลย
1: ฮะเขานั่งรอเต็มห้องเลยอ่ะจ๋ายนี่คนตอนนี้เลยนะ
4: ใช่ใช่เรียลไทม
1: ์ต้องไปประชุมอะไรเขาเนี่ย
4: ประชุมคอนเสิร์ตใหญ่พี่ปีหน้า
1: โอ้แล้วเขารอจ๋ายอยู่นะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: ผมฝากคนเข้าวงคนได้ไหม
4: ใครครับ
1: อ้าวขึ้นมาดิ
4: พี่นี่
2: คนไหนครับ
1: คนนู้น
4: คนพี่นี่นะคนสูตรน้ำเงิน
1: คนสูตรไอ้รูปนี้อีกรูปนี่เป็นไงล่ะ
4: มีแววฮะ
1: นะ
4: เฮ้ยอะไรเงี้ย
1: เป็นนักร้องได้มั้ยดูทรงว่าอย่างง
4: ี้ดูได้นะจะได้นะน่าจะเป็น
5: ต้องเป็นซีเรียสอยู่พี
1: ่จะบวชรอบ2แล้ว
4: พี่แก้วเหรอ
1: จะบวชรอบ2
4: อีกรอบอีกเหรอ
1: บวชรอบ2
2: จะเป็นเจ้าอาวาส
4: ใช่คร
1: ับประมาณนี้วันหลังเอาการ์ดราคาสักเป็นแสนไม่พี่จับนะจับขึ้นมาปุ๊บไอ้ปานบอกบาทมันไม่ถึงเลยกูจะบ้าร
0: อบหน้าหนูเอารันนัมเบอร์มาเลย
1: นะขอบคุณมากนะครับ
4: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะขอบคุณอีด้วยนะ
3: ขอบคุณพี่ครับ
1: แล้วอีตามเรื่องนี้ตลอดนะแล้วก็พี่แจ้
6: ครับผม
1: แสดงฝีมือนะพี
6: ่ได้ครับ
1: จับแน
6: ่ครับ
1: นี่โอเคขอบคุณนะครับคุณผู้ชมด้วยนะสวัสดีครับ
7: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ค่ะวันนี้วันพุธเราก็จะมาคุยกันเรื่องของสมุนไพรในการดูแลสุขภาพนะคะเราจะเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าซ่อมแซมซึ่งท่านผู้ฟังคงได้เห็นการอภิปรายในสภากันนะคะว่างบประมาณที่เราใช้ในการดูแลสุขภาพในลักษณะของการซ่อมแซมหรือว่าการรักษาโรคนี่ใช้เงินมหาศาลมากๆๆๆๆเลยอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันคุณภาพชีวิตมันลดต่ำลงไปมากๆด้วยความเร่งรีบด้วยลักษณะอาหารที่มันเป็นการแปรรูปเติมสารนู้นสารนี้อะไรต่างๆเข้าไปมากมายรวมถึงความเครียดรวมถึงการสูบบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตัวทำลายสุขภาพดีนักแลนะแต่หลายๆท่านก็ยังติดแล้วก็ไม่ว่ากันนะสุขภาพของท่านเป็นของท่านแต่ว่าเวลาท่านรักษาเนี่ยโดยเฉพาะใช้บัตรทองเนี่ยก็ใช้ภาษีประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพท่านเหมือนกันนั้นอยากให้ท่านดูแลสุขภาพป้องกันไม่ให้เกิดโรคมากกว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามสบายแล้วในที่สุดก็ต้องมานั่งซ่อม

0: ซ่อมแซมกันตอนที่มีปัญหาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสมุนไพรอีกสักตัวหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากเคยเอามาทานเล่นเอามาผสมเป็นเครื่องปรุงบางอย่างในอาหารบางประเภทแต่จริงๆแล้วสรรพคุณนี้มันสุดยอดมากๆเลยจะเป็นตัวไหนอย่างไรต้องมาพูดคุยกันกับท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะ
1: สวัสดีคุณหญิงและก็ท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะ
0: วันนี้พี่ต้อมจะมาคุยเรื่อง
1: มะดัน
0: มะดันเป็นยาด้วยเหรอคะมะดันเนี่ยค่ะพี่ต้อม
1: ที่นำเอาเรื่องของมะดันมาคุยให้ฟังในวันนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มะดันเริ่มออกผลแล้วก็มะดันเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีความชุ่มน้ำอย่างปราจีนบุรีนะคะปราจีนบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีทั้งภูเขาแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็มะดันเนี่ยเป็นต้นไม้ที่แช่น้ำได้นานจะขึ้นริมตลิ่งสมัยก่อนขึ้นริมตลิ่งเป็นแนวเป็นพืชเล็กตอนหลังเนี่ยที่แพงคนขายบ้านริมน้ำของมะดันก็หายไปคนกินมะดันก็ลดลงเพราะว่าไปชินกับความเปรี้ยวของมะนาวมะขามนะคะสมัยก่อนที่พี่มาเนี่ยมะดันตากแห้งเนี่ยเป็นความมั่นคงเรื่องความเปรี้ยวของคนปราจีนบุรีนะครับนครยกก็จะมีมะขามเป็นปั้นๆนะกลมๆใส่ในไหมีเกลือคลุกๆเกลือเม็ดคลุกๆไว้หน่อยนะคะเพื่อเก็บมะขามไว้ใช้นานๆที่ปราจีนก็มีมะขามก้อนกลมๆอยู่บ้างแต่เขาจะมีมะดันมะดันนี้จะทำให้รสโดดเด่นคล้ายๆมะนาวสดชื่นนะคะแล้วก็ในสมัยหนึ่งไม่รู้คุณหญิงเคยทันไหมไก่ปิ้งกิ่งไก่
0: ปิ้งกิ่ง
1: ไ
0: ม้มะดัน ไม้มะดัน
1: ใช่
0: ใช่เคยทานค่ะ
1: จะหอมนะคะแล้วก็เนี่ยนุ่มนะคะซึ่งอาจจะมีสารจากมะดันคือในกิ่งของมะดันเนี่ยมีสารพวกอโรมาคือมีสารที่ทำให้เกิดกลิ่นพอมีควันเกิดขึ้นก็เหมือนไปอบแล้วก็ทำให้ไก่มีกลิ่นหอมเฉพาะนะคะเนื้อไก่ก็จะหอมนุ่มซึ่งปัจจุบันคนรุ่นหลังเนี่ยไม่ได้กินกันละเพราะว่าไม้มะดันไม่มีนะคะเนื้อไก่
0: ที
1: ่กินมะดันเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นความทรงจำในรุ่นของพี่ก็แล้วกันนะคะตอนนี้พี่65 66เนี่ยนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราจะงงว่าใบมะดันเนี่ยเป็นของแต่งเปรี้ยวแต่จะใส่อะไรที่เป็นมันๆเช่นแกงพวกกระดูกหมูขาหมูใบมะดันคล้ายๆใบชมวงแต่ปราจีนบุรีนี่ว่ามีวัฒนธรรมที่ใส่ใบมะดันลงไปในอะไรที่มันๆ นะครับ เช่นขาหมูอะไรต่างๆซี่โครงหมูอะไรแกงกะทิอะไรเงี้ยก็พี่ก็ไปค้นเอ๊ะไปในมะดันมันมีอะไรปรากฏว่าในมะดันเนี่ยมันมีกรดนะคะมีกรดที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับผลแต่ใบมะดันมีเอนไซม์มีสารที่จะไปช่วยการยับยั้งไลเปสไลเปสก็คือเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปมันเป็นไขมันไม่ได้ไขมันไม่ได้ถูกดูดซึมแต่จะไปถูกดูดซึมในเป็นรูปของกรดแฟตตี้แอซิดหรืออะไรเงี้ยนะคะโดยที่เอนไซม์เนี่ยจะเป็นตัวย่อยพวกไลเปสจะย่อยไปยับยั้งการย่อยก็คือไอตัวของไขมันถึงไม่ถูกดูดซึมแล้วก็ยังมีไอ้ตัวการไปยังไปยับยั้งพวกอัลฟากลูโคซิเดสซึ่งเป็นตัวยับยั้งเป็นชะลอการดูดซึมของน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดคือไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยโมเลกุลคู่ในพวกกลูโคซิเดสการที่แบบว่าตัวของใบมะดันเนี่ยหรือก็ผลมะดันทั้งเอเชียคืออัตลักษณ์ของมะดันที่เรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าเรากำลังทำเป็นเมดิคัลครับต้องการความแตกต่างนะคะมะดันนี่ใช่เลยเพราะว่ามะดันมีเฉพาะในประเทศไทยลาวเขมรแล้วก็เวียดนามแต่ว่าที่อื่นเนี่ยพี่ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดในพี่เดินทางมาปราจีนนี่แหละบ้านของมะดันเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างอัตลักษณ์ในเรื่องของรสชาติแล้วก็เรื่องของคุณค่าทางอาหารที่เราจะมีแบบต้มที่ใส่มีแต่งรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวก็จะทำให้เราสดชื่นอธิบายได้ด้วยแบบทางการแพทย์แผนไทยคือรสเปรี้ยวเนี่ยจะมีธาตุไฟคือเผ็ดร้อนแน่นอนมีธาตุไฟแต่ธาตุไฟอันหนึ่งที่เป็นรองลงมาก็คือความเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเวลาที่กินอะไรเปรี้ยวเราจะตื่นเราจะสดชื่นอธิบายทางวิทยาศาสตร์คือมันกระตุ้น การนับรถเนี่ยอย่างจี๊ดเลยอย่างรุนแรงทำให้มีการหลั่งของน้ำลายแล้วก็ประสาทเราก็จะตื่นตัวนะคะ
0: ค่ะ
1: เอ็นแล้วก็ใบมะดันเนี่ยก็จึงเป็นทั้งผักสดที่แกล้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ต้มใส่อาหารที่มีรสมันซึ่งไม่รู้ปู่ย่าตายายเรารู้ได้ยังไงว่าอะไรมันเนี่ยแกงหมูชะมวงเนี่ยก็มีแกงหมูใบมะดันของปลาจีนก็ไปแข่งได้อันนี้เป็นสำหรับอาหารดั้งเดิมของแถวๆนี้นะคะแล้วก็พวกแบบผลเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะใช้แทนพวกมะขามหรือพวกมะนาวนะคะก็คือเอาไปทำต้มส้มเอาไปทำแกงส้มนะคะแล้วก็ที่อร่อยเลยก็คือมะดันแช่อิ่มนะคะมะดันแช่อิ่มเนี่ยปราจีนบุรีนี่แบบสุดยอดนะคะเขาก็จะบั่นมะดันเนี่ยแต่ถ้าคุณฟังเตรียมจดหรือฟังย้อนหลังก็ฟังได้หลายเที่ยวเอานะคะเอามะดันไปแช่น้ำเกลือ
0: ค
1: ่ะแช่ก็ให้มะดันเนี่ยจมน้ำเกลืออาจจะเอาถุงน้ำใส่น้ำไปวางข้างบนกดไว้นะคะแล้วก็แช่ประมาณ1คืนจนเริ่มนิ่มก็จะแกะเมล็ดออกแล้วไปช่อยน้ำมันใส่อีกประมาณ1คืนคือแล้วจากนั้นก็ทำคือตอนที่ไปแช่น้ำมันใส่ก็ล้างให้เสด็จน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินแล้วไปแช่น้ำมันใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างออกพอล้างออกเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปแช่ในน้ำเชื่อมซึ่งเวลาแช่ในน้ำเชื่อมคือต้องจมทุกอย่างต้องจมน้ำหมดนะคะเดี๋ยวน้ำมันใส่หรือน้ำเชื่อมทำใครทำยังไงก็อร่อยนะคะเพราะจะสดชื่นนะคะแล้วก็ในตำราโบราณหรือวัฒนธรรมที่นี่เนี่ยทั้งไทยเวียดนามซึ่งมีการบันทึกในเรื่องของมะดันอยู่บ้างเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของจ่อเสมหะในเรื่องของพวกเสมหะทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องของการกลับเสมหะเป็นยาระบายบางครั้งพี่โยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยจะให้อะไรตามฤดูกาลอย่างเช่นช่วงนี้เสมหะกำเริบ
0: ใช่ใช่ฝนเยอะ
1: เยอะๆ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเทวดาก็ให้มาดันในหน้าฝนแล้วก็เรามีการทำน้ำมาดันนะคะเราจะคิดว่ามาดันเนี่ยจะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของปราจีนบุรีได้ยังไงตัวของมาดันจะมีความเป็นเฉพาะอีกอันนึงคือในผลมาดันเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเป็นยาของมาดันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยตัวที่ใช้ทำยาจะมีอันนึงคือโรคมาดันโรคมาดันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการที่จะช่วยขับเสมหะนะครับเหมือนกับสุดยอดคนโบราณเชื่อว่าสุดยอดของมาดันอยู่ที่โรคมาดัน
0: โรคมาดันนี่คือส่วนไหนคะ
1: จริงๆอย่างที่บอกรากผลใบเนี่ยเป็นยาได้หมดนะครับโรคมาดันนี่คือกิ่งอ่อนเล็กๆที่ไม่มีใบแตกเป็นกระจุกนะคะบกอยู่บนต้นมาดันนะครับก็คล้ายๆกับรังมดอ่ะคือเป็นขยุกขยุยนะคะตอนแรกพี่งงๆคืออะไรนะคะหลังก็ไปถามชาวบ้านก็บอกคือโรคมาดันนะคะซึ่งมีรสเปรี้ยวนะคะก็มีสรรพคุณแก้เสมหะในลำคอแล้วก็ช่วยระบายจริงๆแล้วถ้าใครเรียนแพทย์แผนไทยนี่ก็จะรู้ว่าเสมหะเราจะมีอยู่3ระบบก็คือสเสมหะอุรเสมหะและคูถะเสมหะอุรเสมหะก็คือปอดนะคะสเสมหะก็คือคอนะคะคูถะเสมหะก็คืออยู่แถวลำไส้เชื่อไหมว่าถ้าหากว่าเรากินอะไรเปรี้ยวๆเนี่ยเสมหะทุกอันเนี่ยจะทำให้ชุ่มชื่นนะคะแต่ถ้ามากเกินเนี่ยเสมหะที่คอยปกป้องผนังลำไส้ก็อาจจะบางลงเพราะว่าก็ไปช่วยลดเสมหะใช่ไหมคะก
0: ็
1: จะต้องอย่าเปรี้ยวเกินอะไรเงี้ยบางคนกินเปรี้ยวหน่อยก็ระบายแล้ว
0: ค
1: นที่มีเสมหะเยอะๆแบบมีแพ้ตลอดเนี่ยแค่ไปดูแลระบบขับถ่ายเนี่ยอาการแพ้อาการแน่นจมูกมีน้ำมูกไหลตลอดที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้เขาเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเสมหะเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยจะใช้พวกโรคมาดันใบมาดันนะครับอันนี้ก็เป็นศาสตร์ของคนโบราณซึ่งมาดันเนี่ยก็จะดูแลพวกพอกโลหิตตรีสมมติว่าประจำเดือนไม่ปกติประจำเดือนมีกลิ่นเหมียวข้นเนี่ยเขาจะให้กินพวกยาต้มที่ใส่พวกมาดันซึ่งจะเคี่ยว3เอา1เอาพวกรากใบกิ่งเนี่ยไปต้ม3เอา1แล้วก็กินในปริมาณแก้วเล็กๆเนี่ยช่วยในการฟอกเลือดแล้วเขาก็บอกว่าคนโลหิตจางเนี่ยกินไม่ได้ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการกระจายเลือดคำว่าฟอกเลือดก็โดยความเชื่อเช่นยาดองมะกรูดนี่ก็ช่วยฟอกเลือดฟอกโลหิตสตรีคือคุ อย่างที่บอกถ้าอธิบายตามแผนปัจจุบันเรื่องโลหิตสตรีเนี่ยคงไม่เข้าใจแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยมีความเป็นธาตุไฟอ่อนๆก็เพิ่มเรียกว่าการไหลเวียนของโลหิตสตรีในมิติของการเป็นอาหารนะยอดผลกิ่งนะคะเป็นอาหารนะคะซึ่งกิ่งและใบเนี่ยจะมีความหอมเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปต้มเราจะได้กลิ่นนะคะแล้วเป็นพี่น้องกับพวกชะมวงกับต้มแขกนะคะแล้วกับมังคุดนะคะแล้วก็สารที่ทำให้เกิดเรื่องของรสเปรี้ยวนะคะก็มี SCA เหมือนกับต้มแขกคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปป้องกันไม่ให้พวกน้ำตาลพวกสารพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันนะคะก
0: ็
1: แต่น้อยกับส้มแขกนะคะแต่ว่าแล้วแต่ใครจะชอบแต่มะดันเนี่ยก็มีประโยชน์หลายๆอย่างค่ะก็มีพวกซิตริกนะคะพวกกลุ่มกรดผลไม้นะคะกลุ่มพวกกลุ่มเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือที่เราพูดถึงแกงส้มไปแล้วก็คือไปป้องกันในการไปป้องกันในการแบบเกิดก้อนนิ่วบางชนิดนะคะเป็นพวกมันจะได้เป็นพวกโพแทสเซียมซิตเรตก็เป็นป้องกันการให้การเกิดนิ้วกรดนะคะก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทำให้เป็นนิ้วกรดค่ะก็เพราะฉะนั้นนิ้วมันมีหลายแบบจริงมีแบบผสมแบบอะไรเงี้ยก็เพราะนิ้วบางชนิดแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยพวกดูดซึมพวกธาตุเหล็กต่างๆนะคะแล้วก็ดึงพวกแคลเซียมที่อยู่ในผักเนี่ยทำให้เกิดการดูดซึมดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เอาพวกความเปรี้ยวไปใส่ในผักเนี่ยซึ่งมีแคลเซียมปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไฟเตตจะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมจากพืชผักเนี่ยเจ้าความเปรี้ยวนี่แหละไปทำให้แคลเซียมอยู่ในฟอร์มที่ถูกดูดซึมได้ง่ายนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ของความเปรี้ยวแต่ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยความเปรี้ยวเนี่ยไปช่วยเพิ่มธาตุไฟในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ไปทำให้โปรตีนเนี่ยถูกดีเนเจอร์ก็ทำให้การดูดซึมโปรตีนเนี่ยดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น
0: อาหารไทยถึงมีเปรี้ยวมียำมีอะไรแกงส้มมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาหารหลายหลายชาติไม่มีเลยมันจะจืดจืดชืดชืดเนี่ยอาหารไทยเนี่ยถึงครบรสแล้วมันก็ได้ประโยชน์ต่อการดูแลลำไส้เราจริงๆด้วยเนาะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเตรียมรับภัยสงครามเราก็นี่เลยปลูกมะดันหั่นแห้งๆไว้นะเราต้องการความหลากหลายรสเนี่ยแล้วก็กินอะไรเปรี้ยวๆแล้วก็มะดันแห้งมาชงน้ำเป็นเครื่อง
0: ดื่มก็ได้
1: ได้เกลือหน่อยนึงนะ
0: คะ
1: แล้วพี่ก็ทำน้ำมะดันนะคะก็คือเอามะดันคั้นสดไปเติมน้ำเชื่อมใบเตยแล้วก็เติมโซดาใส่น้ำแข็งอร่อยแล้วก็สดชื่นมากนะคะ อยู่ที่บ้านเราเรื่องเมืองสมุนไพรค่ะ
0: เดี๋ยวหลายคนไปทำ
1: เป็น
0: อาหาร
1: กรรมนะคะ
0: เพิ่งดื่มเย็นนี้
1: ค่ะ
0: พี่ต้อมขอบพระคุณขอบพระคุณพี่ต้อมมากเลยว่าเดี๋ยวหลายๆคนอยากสนใจดูเมนูอาหารจากบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรที่อภัยภูเบศที่ปราจีนบุรีเนี่ยติดตามรายการชีวิตชีวาช่อง33ได้เลยนะคะเราก็จะมีเมนูจากบ้านเล่าเรื่องมาฝากกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ช่วง5นาทีก่อนตี5นะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ต้อมมากๆนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์นะคะกับเรื่องราวของมะดันอาหารเป็นยานั่นเองวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูณัฐพันธ์แล้วล่ะท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้มาคุยเรื่องการเมืองกันกับอาจารย์สุขุมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News From Homeอัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบูลย์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติ่งต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: โอ้โหผูคะแม่เต่าหวานจ๋อยหวานใจของคุณเนี่ยดูดีกว่าตอนออกจากโรงงานเมื่อปี1992ซะอีกนะคะ
1: แน่ละสิผมเพิ่งเอาออกจากอู่ซ่อมรถชั้นดีเมื่อวานนี้เองอะซ่อมบำรุงตัวถังใหม่พ่นสีชมพูเรียกว่ายกเครื่องใหม่หมดเลย
0: แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันดีคะ
1: ไปสุพรรณดีไหม
0: ก็ดีค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าสุพรรณบุรีหรือว่าบรรหารบุรีกับกรุงเทพธานีเนี่ยจะต่างกันยังไง

0: ต่างจังหวัดให้ดีนะ
1: ก็ดีค่ะ
0: ดียังไงอ่ะ
1: อากาศดีถนนโล่งข้างทางสวยสบายตาพฤติกรรมผู้คนแตกต่างจากกรุงเทพลิบลับเลย
0: ดีอย่างนี้แล้วพิมพ์อยากมาอยู่ต่างจังหวัดมาก
1: อุ้ยไม่เอาละค่ะนานๆมาเที่ยวทีละก็ได้

0: พิงจ้า
1: อือหือ
0: เป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าสุพรรณบุรีมีถนนหนทางเพิ่มขึ้นสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วภูล่ะคะ
0: ผมรู้สึกเพลียๆนะ
1: ภูค่อยๆผ่านแม่เต่าสีชมพูคลานเข้าไปจอดใต้ร่มไม้บางที่ค่อนข้างหนาทึบตรงริมถนนของสวนสาธารณะที่ร่มรื่นแห่งหนึ่งจะข้ามแล้วนะภูมืดค่ำจะลำบากอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรอ่ะผมเพลียจริงๆขอพักสักครู่นะรีบพิมพ์ขับเองอ่ะ
1: ไม่เอาละ
0: ทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวอีแก่ของภูพยศ
0: อ่ะใครบอกว่ามันแก่ผมอายุแค่20กว่าปีมันอายุมากกว่าผมแค่30ปีเองงั้นผมก็แก่ด้วยสิอ๋อลืมไปพิงก็แก่ด้วยละ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นคือ
0: แหมพอบอกตัวเองแก่ด้วยเท่านั้นแล้วนะรีบปฏิเสธทันทีเลย
1: พิมพ์กลัวว่ามันจะไปดับกลางทางนะคะกลัวว่ามันเก่าแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีทางอ่ะอย่าลืมสิว่าผมเพิ่งเอาแม่เต่าออกจากอู่เมื่อวานนี้เองอ่ะแล้ววันนี้ก็ห่อมาแล้วทั้งวันถึงไหนถึงกันทั้งสุพรรณเลยยังไม่พยศเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอาไม่เคยมือกันไม่อยากเสี่ยง
0: งั้นให้ผมพักสักแป๊บก่อนก็แล้วกันนะเมืองนนท์แค่นี้เองอ่ะ30นาทีก็ถึงแล้ว
1: ตามสบายค่ะ
0: ต้องหลับไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ้าวนั่นพิมพ์ก็หลับด้วยนะเราลุกขึ้นนั่งมองเรือนร่างของเธออย่างพินิจพิเคราะห์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รู้จักกันมาแสงสว่างจากไฟสนามที่สาดส่องข้างทางราวกับแสงจันทร์วันเพ็ญทำให้เรามองเห็นรูปร่างบอบบางผิวเผือดคิ้วดกตาคมจิรุน่ากลัวเวลาเธอโกรธแต่เวลายิ้มก็พิมพ์ใจทำให้เราหลงรักแทบจะเกินกิเลสทีเดียวเช่นตอนนี้เธอนอนหลับอย่างสบายใบหน้าอิ่มริมฝีปากแย้มยิ้มมือท้าทายให้จูบหน้าอกหน้าใจที่เคยดูน้อยไปนิดเพิ่งเห็นถนัดว่าไม่น้อยเลยแต่พวกที่เคยนึกว่ารีบไปนอนเวลาเธอนอนตามสบายอย่างนี้ก็ดูผึ่งพายอบอันดีจนไม่อาจจะห้ามใจได้อีกต่อไปแล้วเราฉุนโงกหน้าเข้าไปหอมแก้มเธอเบาๆเป็นการปลุกให้ตื่นก่อน
1: อุ้ย
0: พิมพ์หลับสบายดีแล้วหายไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ผู้ค่ะ
0: พิมพ์จ๋าผมรักพิมพ์นะ
1: ไม่ค่ะภู
0: ก็ผมรักพิมพ์นี่นา
1: เขาหอมแก้มเราแล้วก็จูบเราเราเบือนหน้าหนีแต่เขาก็เอามือทั้งสองข้างประคองไว้เราจึงไม่หลบอีกและยอมรับรถจูบผมก็เป็นครั้งแรกมันรู้สึกซาบซ่านเป็นสุขเราคนตื่นเต้นใจคอระทึกบอกไม่ถูกจนเราต้องผลักหน้าอกของเขาออกเว้ยอย่าค่ะ
0: โธ่พิมจ๋า
1: เข้าทำท่าสิ้นแรงแล้วก็ซบหน้าลงกับอกของเราอย่าค่ะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะผูเนี่ย
0: ประจูบเธอต่อถึงแม้จะเป็นการจูบนอกเสื้อบางๆก็ทำให้พิมต้องพลิกตัวหนีแต่เราก็กอดเธอไว้แน่นจนถึงหนีไม่ไหวต่อไป
1: กลับกันเถอะค่ะผูดึกแล้ว
0: พิมจ๋าขอผมเถอะนะ
1: ไม
0: ่โธ่อีกไม่นานเราก็แต่งงานกันอยู่แล้วอ่ะนะปึงผมแล้วจ้ะ
1: เขาทำท่าเคลื่อนตัวเข้ามาหาเราถ้าจะห้ามไม่อยู่ซะละนี่ต้องผลักอกเขาไปเลยนี
0: ่โอ๊ยโอ๊ย
1: ขอโทษจ้ะเป็นไงบ้างคะหัวโนแตกหรือเปล่าน
0: ี่ผมจะให้โทษพิมพ์ตาที่พิมพ์ขอโทษผมก็แล้วกันนะใครอ่ะ
1: เสียงมันดังมาจากโคนต้นไม้น่ะ
0: ผมจะเอาเรื่องมันประอาจแบบดูผมหาความสุขคุณได้นี่อ้าวพิมจ๊ะผมขอโทษนะที่ทำอะไรไม่เข้าท่าไม่เลือกที่เลือกทางอะไอ้คนที่มาแอบดูเราเนี่ยอาจจะเป็นตำรวจด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสวนสาธารณะนี่ก็ได
1: ้เขาไม่ลากคอผูเอาไปอบรมสั่งสอนให้ขายหน้าก็โชคดีละกลับบ้านเถอะฉันยังไม่อยากตายนะ

เราส่งพิมพ์ที่หน้าบ้านของเธอที่อยู่ริมถนนสายกรุงเทพสุพรรณบุรีใกล้ถึงบางบัวทองซึ่งด้านหลังบ้านเป็นรั้วกล้วยไม้และสวนไม้ดอกไม้ประดับแล้วเราก็กลับบ้านพี่ชายที่อยู่ในซอยรัตนาธิเบศรถึงสักที

0: อะไรของมันวะมาถึงก็ไม่พูดไม่จาเราก็อุตส่าห์เปิดประตูบ้านคอยและแถมปิดให้อีกต่างหากเนี่ยจะขอบใจสักคำก็ไม่มีรีบขึ้นห้องนอนทันทีเลยเอาไว้พรุ่งนี้ต้องถามไม่ได้วะผู้ผู้เฮ้ยผู
1: ้เมื่อวานเราไม่กล้าสู้หน้าพี่บดินพอกลับมาถึงก็หนีขึ้นห้องนอนกะว่าถึงตอนเช้าพี่แกคงจะลืมเรื่องเมื่อวานเองแต่ที่ไหนได
0: ้ล่ะครับครับ
1: จะไปเปิดอันนี้ล่ะครับ
0: เมื่อคืนนี้เมามาเหรอฮะ
1: ผมดื่มเป็นที่ไหนกันแล้ว
0: เฮ้ยเฮ้ยนี่อย่าเพิ่งหลับต่อสิวะนี่ฟังก่อนฟังก่อน
1: พี่ก็พูดไปสิฮะ
0: นี่พี่น่ะนึกว่าแกน่ะไปเจอเพื่อนฝูงเข้าที่อยุธยาแล้วถูกขยันขยอให้ดื่มแสดงความยินดีที่เอาแฟนไปโชว์อ่ะฮะ
1: ผมไม่ได้ไปอยุธยาหรอกครับ
0: หืออ้าวแล้วไปไหนวะหายไปทั้งวันกลับเอาดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ย
1: ไม่รู้จะไปไหนอ่ะเลยไปเที่ยวสุพรรณกันฮะลองเครื่องแม่เต่าด้วย
0: อืมแล้วแม่เต่าของนายอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เลยฮะผมเสียเงินไปตั้งแสนน่ะทำเห็ดอีกแล้วก็เผาทิ้งแน่
0: แล้วทำไมกลับซะดึกดื่น
1: โธ่พี่ดินผู้จะบอกพี่ได้ไงอ่ะก็มัวที่เที่ยวเพลินไปหน่อยนะครับ
0: จะแต่งงานกับยายพิมพ์เมื่อไหร่วะ
1: ทีแรกกะว่าเร็วๆนี้ฮะแต่ผมเอาเงินที่เก็บไว้ไปซ่อมรถเกือบหมดก็เลยต้องรออีกหน่อยฮะ
0: เรื่องเงินน่ะไม่เป็นปัญหานะถ้าผู้คิดจะแต่งจริงๆเนี่ยพี่กับพี่นีเนี่ยยินดีจะช่วยเหลือทุกอย่างเลย
1: ขอบคุณครับตอนนี้งานของผมมันติดขัดไปหน่อยของก็มายากเพราะพม่ากับกะเหรี่ยงรบกันเขาปิดพรมแดนแต่ผมจะเปิดเร็วๆนี้ฮะพอของเข้าได้สัก 2-3 เที่ยวเรื่องเงินก็ไม่เป็นปัญหาหรอกครับ
0: ยังไงยังไงแล้วก็อย่าเหลวไหลก็แล้วกันนะมันจะเสียหายมาถึงพี่นีเขาด้วยอย่าลืมว่าคุณแม่ยายพิมพ์เนี่ยเขาชอบพอกับพี่นีเอาล่ะทุกคนจะไปร้านน่ะป้าไข่ก็ไปด้วยไปใจกับข้าวอาหารเช้าน่ะแกทำไว้ให้แล้วนะหิวก็ลงไปกินได้เลย
1: ครับพี่
0: พี่ไปละ

พี่ดินพาลูกเมียแล้วก็ป้าไข่ไปที่ศูนย์การค้าใกล้ๆบ้านที่เขาตั้งร้านขายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องไหว้พระไหว้เจ้าจึงลุกไปอาบน้ำเลยนอนกอดบนข้างคิดอะไรเพลินดีกว่าหลังจากพี่ดินแต่งงานกับพี่นีแล้วพ่อกับแม่ก็ส่งรอไปอยู่กับพี่ดินเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยจากเด็กอยุธยาไปเป็นเด็กกรุงเทพเรียนจนจบปริญญาตรีก็ยังหางานทำไม่ได้ต้องมาช่วยพี่ชายพี่สะพ้ายขายดอกไม้ที่ร้านจะได้รู้จักกับพิมพันธ์ลูกสาวชาสวนไม้ดอกที่บางบัวทองโชคดีนะที่เจ้าโต้งมาเป็นคนเหนือมันแนะนำให้เราค้าพลอยดิบให้เอามาส่งตามโรงงานทำพลอยก็เลยลองทำดูก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่มันก็ต้องขึ้นล่องไปรับของที่เชียงใหม่เมื่อไหร่นะตอนที่หยุดรบกันสักทีจะได้มีของมาส่งให้โรงงานจะได้มีตังค์ต่างมีสักทีนะเราเอ๊ะนั่นพิมพ์นี่นาเธอเปิดประตูห้องเข้ามาแล้วก็ผวาเข้ามานอนข้างๆเราเธอซบหน้ากับบกเราเหมือนจะอายเหนียมไม่ยอมไม่เห็นหน้าอืมก็ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้ากันนี่เธอมาจะถึงห้องนอนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ชัดเลยสิว่าเธอพร้อมที่เป็นของเราที่เธอไม่ยอมเมื่อคืนเนี่ยก็เพราะมีคนแอบดูและสถานที่ไม่เหมาะด้วยพิมพ์จ๋าพิมพ์อ้าวพิมพ์พิมพ์อย่าเพิ่งไปสิหยุดก่อนพิมพ์เฮ้ยเออเฮ้ยกางเกงยีนที่เราถอดออกเมื่อวานนี้ตันพันขาซะนี่โถ่ยทำให้เราหัวทิ่มลงจากเตียงไม่เป็นท่าและตอนนี้หรือแต่กางเกงในตัวเดียวถ้ามัวแต่ใส่กางเกงยีนไม่ทันพิมพ์แน่ไปที่หน้าต่างดีกว่าพิมพ์พิมพ์จ๋าพิมพ์พิมพ์หยุดก่อนสิพิมพ์อย่าเพิ่งไปพิมพ์พิมพ์พิมพ์โถพิมพ์โอ้ยโถนี่เราคงนอนคิดอะไรเพลินแล้วก็เผลอหลับไปอารมณ์ค้างมาตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยฝันว่าพิมพ์มาหาแล้วฝันก็เป็นจริงพิมพ์มาหาเราจริงๆอ่ะเอ๊ะแต่ทำไมต้องโกรธด้วยเล่ารู้ว่าจะโกรธที่เราพยายามจะล่วงเกินเธอในรถเมื่อคืนนี้เอ๊ะเธอก็ยังพูดด้วยนี่หรือถ้าโกรธจริงๆแล้วจะมาหาทำไมนะแถมบุกขึ้นมาถึงห้องนอนเราซะด้วยพี่ลึกแฮะเด็กปวดหัวแบบน้ำกินข้าวดีกว่า

0: เอาเปิดท้ายรถแล้วช่วยกันขนหน่อยเอาป้าไข่ไก่หมูปลาอยู่เนี่ยเอาไปก่อนเร็ว
1: เฮ้ยแกจะบ้าหรือว่าโผฮะเรื่องอะไรอีกเล่าเจ้านาย
2: นี่ๆๆแกอย่ามาทะลึ่งกับฉันนะนายผู้ฉันอยากรู้ว่าแกน่ะเห็นบ้านฉันไปโรงแรมหรือยังไงวะ
1: ฮะอะไรนะ
2: นี่แกไม่ต้องมาตีสีหน้าหรอกฮะนายผู
1: ้
2: แกบอกฉันมาสิว่าแกเอาผู้หญิงที่ไหนมานอนด้วยฮะ
1: เฮ้ยที่ไหนเมื่อไหร่ครับพี
2: ่ก็ที่ห้องน้องของแกนั่นแหละเมื่อตอนเช้าอ่ะฮะ
1: ก็เมื่อตอนเช้าพี่ดิ้นก็ไปคุยกับผมอ่ะเห็นผมนอนอยู่กับใครหรือเปล่าอ่ะฮะ
2: ไอ้ตอนนั้นน่ะแกนอนคนเดียวแต่หลังจากพวกฉันไปทำงานแล้วเนี่ยแค่เอาผู้หญิงที่ไหนมานอนเหรอ
1: ผู้หญิงที่ไหนอ่ะ
2: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะ
1: แล้วพี่ดินเอาอะไรมาถามผมล่ะ
2: ก็ยายพิมพ์ไปโวยวายกับพี่นีพี่สะพ้ายแกน่ะสิบอกว่าแกน่ะเอาผู้หญิงมานอนกอดในห้องนอนน่ะ
1: เอ้าก็เห็นกับตาเหรอฮะ
2: เห็นหรือเปล่าป้า
3: ไม่เห็นค่ะแกว่าแกได้ยินเสียงคุยกันในห้องนอนก็เลยย่องขึ้นไปดูพอเปิดประตูออกก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นซะละคงจะรู้ตัวหลบเข้าไปในห้องน้ำแกไม่กล้าเข้าไปดูรีบกลับลงไปขึ้นรถที่หน้าบ้านได้ยินเสียงคุณภูเรียกที่หน้าต่างแกชำเลืองดูก็จะเห็นผู้หญิงหน้าขาวเป็นจาวตาลเจ้าค่ะ
1: โถแม่ก็ผมนั่นแหละครับไปยินตะโกนเรียกพิมพ์เขาให้หยุดก่อนหยุดคุยกันก่อนเพราะอยู่ๆเธอก็เปิดประตูห้องนอนผมเข้าไปนะฮะแล้วก็ด่าผมว่าชาติชั่วเอ้ยไม่ใช่เลวชาติแล้วก็ปิดประตูโครมวิ่งลงบันไดตึงไปขึ้นรถผมก็รีบไปตะโกนเรียกทางหน้าต่างอะฮะ
2: แม่ทำไมไม่ตามไปทางบันไดฮะ
3: นั่นสิคะเหตุการณ์แบบนี้มันต้องรีบตามง้อกันแล้ว
1: ตามไปได้ยังไงฮะก็ผมนุ่งเกงในตัวเดียวเท่านั้นเอง
2: ฮะเพราะแกกำลังเมคเลิฟกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม
1: โทใช่เฮ้ยไม่ใช่ผมเปล่าผู้หญิงที่ไหนมาเมคเลิฟกันนะครับจริงๆนะพี่ใจผมสบายที่ไหนก็ได้ห้องพระก็ได้อ้าว
2: แกอย่ามาพูดเล่นนะฮะในผู้พระในห้องพระของฉันเนี่ยฉันยอดทั้งนั้นนะเว้ย
1: ผมรู้นะที่ผมกล้าสาบานก็เพราะผมไม่ได้ทำอะไรบ้าๆตามข้อกล่าวหาพิมพ์จริงๆนะฮะผมยิ่งแปลกใจอยู่เลยว่าพิมพ์ก็เกิดบ้าอะไรขึ้นมาหาผมแล้วก็ด่าผมอย่างนั้นน่ะจะว่าเธอโกรธผมเมื่อคืนวานที่ผมไปล่วงเกินเธอเข้าพี่อย่ามองหน้าผมอย่างนั้นสิครับ คือนั่งลงก่อนพี่ใจเย็นใจเย็นผมจะเล่าทุกอย่างให้พี่ฟังโดยไม่ปิดบังสักอย่างเลยนะครับป้าขายด้วยครับเชิญนั่งก่อนครับ

0: เราจะไปต้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้ฟังให้พี่บดินทร์กับป้าไข่ได้รับรู้โดยละเอียดและยังแถมความฝันที่เกือบจะเป็นความจริงขึ้นมาด้วย
1: บดินฟังตะภูเล่าแล้วอะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณเองก็เป็นคนเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่เหรอคะว่ายังไงล่ะคะ
2: มันก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะก็เห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เดินหายลับเข้าไปที่โคนต้นไม้ในสวนสาธารณะที่สุพรรณอาจจะเป็นลูกเทวดามาห้ามให้แกไปทำอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางในสถานที่อันไม่สมควรตรงนั้นก็ได้นะ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วที่ห้องนอนของผมล่ะครับพี
2: ่ขอขึ้นไปเป็นสูตรหน่อยเถอะวะ
0: เอาเลยพี่ที่หลับที่นอนของผมเนี่ยยังไม่ได้จัดเก็บให้เรียบร้อยเลยป้าขายก็ไปดูด้วยกันสิฮะป้ากับพิมพ์ก็สนิทสนมกันดีมีอะไรจะได้พูดให้เธอเข้าใจได้
1: แหมเรื่องแบบนี้ไม่ต้องชวนแล้วค่ะป้าก็ตั้งใจจะไปพิสูจน์ด้วยอยู่แล้วล่ะค่ะ
2: งั้นไป

0: เชิญคณะท้าพิสูจน์สำรวจตรวจสอบห้องนอนผมให้หมดจดแล้วนะครับเชิญครับ
1: นี่เสื้อกางเกงที่นายใส่เมื่อวานเนี่ยถอดโยนไว้ท้ายเตียงก็มีกลางห้องก็มี
2: แล้วนี่คุณถอดปลอกหมอนออกทำไมคะป้าสัวไม่เรียบร้อยแล้วนี่นะ
0: ผมคงฝันไปอย่างที่ไล่ฟังนั่นแหละครับ
1: ตอนยายพิมพ์เข้ามาเนี่ยนายนอนกอดหมอนข้างอยู่ใช่ไหม
0: ครับใช่ใช่เสร็จที่เปิดประตูแต่ผมตกใจลุกขึ้นนั่งหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะฮะ
1: นายนี่มันชักจะติ้งต้องไปใหญ่แล้วสิฮะฝันทั้งยายพิมพ์จนละเมอกอดหมอนแล้วก็ถอดปลอกหมอนแล้วยายพิมพ์ก็มาแอบได้ยินเสียงละเมอเพ้อพกเข้าก็คิดว่าแกทรยศก็เลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไปฟ้องคุณนีกับป้าไข่พ่อแม่เขารู้เขาก็จะผิดใจกัน
2: นั่นน่ะสิคะ
0: แล้วพี่ดินแจ้งมันทำยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็คงให้พี่นีเข้าไปปรับความเข้าใจกับพ่อแม่ยายพิมพ์เมื่อคืนนี้นายก็พาลูกสาวเขาไปเที่ยวจนดึกดื่นมันจะกลายเป็นการดูถูกเข้าไปยิ่งมาเข้าใจผิดกันแบบนี้ด้วยเนี่ยพี่หนักใจวะ
0: เอ้าพี่ดินเดี๋ยวก่อนสิเพิ่งไปเอ้าแล้วกัน
2: คุณตามคุณประดินไปที่ห้องโถงเถอะค่ะเดี๋ยวป้าจะเก็บเสื้อผ้าของคุณก่อนแล้วป้าจะตามลงไป
0: ครับป้า

0: นี่นายรักหยิบพิมพ์แน่นอนใช่ไหม
1: ผู้โธ่เที่ยงแท้แน่นอนเลยครับพี
2: ่แน่นอนจริงๆนะคะ
0: พี่นีเขาอาจจะต้องทาบทามขอมั่นเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยอยากได้ลูกสาวเขามาทำพันจริงๆนายจะขัดข้องไหม
1: นี่ผมเตรียมแหวนมั่นแม่ตะหัวแม่มือไว้พร้อมแล้วล่ะครับพี
0: ่นายได้มาจากไหนวะ
1: เพื่อนผมคัดเลือกให้เป็นพิเศษเลยพร้อมกับบุษราคำสตาร์ตั้ง5แฉก
2: มัวแต่คุยป้าอยากเห็นของจริงค่ะ
1: นี่ไงครับผมทำเป็นแหวนนี่สวมอยู่นี่ฮะเห็นไหม
0: และทับทิมล่ะเจรนายทำแหวนไว้แล้ว
1: ทำแล้วครับผมเก็บไว้ในห้องพระฮะเพราะเพื่อนผมบอกว่าเพชรนินจินดาเนี่ยเป็นของกายสิทธิ์จะมีเทพบุตรเทพธิดารักษาคนมีวาสนาจะมีของดีใช้แล้วถ้าถูกโฉลกกันนะฮะแบบว่าถ้าคนเกิดราศีเมษตามตำราท่านว่าต้องโฉลกกับเพชรถ้าได้สวมแหวนเพชรพวกเครื่องเพชรทั้งหลายก็จะมักจะตามมาอยู่ด้วยพี่ดินจะแหวนทับทิมที่ผมทำไว้มั่นพิมพ์ให้พี่นีไปทับทามมั่นซะเลยก็ได้เนี่ยครับผมจะขึ้นไปเอามาให้ดีไหมฮะ
2: อย่าทำใจร้อนไปเลยค่ะคุณภูจะมั่นหมายก็ต้องพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้รู้เรื่องก่อนแล้วก็ต้องดูฤกษ์ผานาทีพอถึงวันมั่นคุณก็ต้องไปสวมแหวนมั่นอยู่แล
1: ้วเอาไปอวดเขาก่อนคงไม่ผิดกติกาใดๆนะป้าดีไหมพี่ดินจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าผมรักเขาจริงหวังแต่งนะ
3: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
4: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็ม

0: อ้าวคุณโพยังไม่นอนอีกเหรอคะนี่มันเที่ยงคืนแล้วนะคะ
1: ใครจะนอนลง
0: ทำไมล่ะคะอ๋อนั่งรอผลขอเมียนั่นเองเออจริงสินะป่านนี้แล้วอ่ะทำไมยังไม่กลับกันสักทีนะ
2: กว่าศูนย์การค้าจะเลิกกับสี่ทุ่มป่านนี้ตะบินกับยายบูมิ่งงองแงแย่แล้วล่ะ
0: แม่พูดถึงก็มาเลยเห็นจะจริงอย่างคุณว่าป้าต้องรีบไปหาพ่อหนูแม่หนูไปนอนแล้วล่ะค่ะ
3: นี่ยีบูอย่าร้องไห้ได้มากรำคาญ
4: ก็พี่บินมาทับแขนบูนี
3: ่ไหนทับตอนไหนตรงไหนอ่ะตะคิวกินแล้วมาพัน
0: เอาเอาเอาพอแล้วทั้งคู่นั่นแหละค่ะง่วงแล้วงองแงมาตามป้าไข่มาเดี๋ยวนี้เลยมามามามาย
5: ีพิมหาว่าดูถูกเขาตบผัวแล้วรูปหลังอดมั่งอดมีพ่อแม่เขาก็เฉยพี่ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงถูกนี่เอาของเราคืนไปซะแล้วจะแก้ไขยังไงก็ไปจัดการเองแล้วกัน
6: เจอแบบนี้เขาพูดอะไรไม่ออกเลยฮะเรารับกล่องใส่แหวนทับทิมแล้วก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องนอนปิดประตูล็อกทันทีวันนี้ลูกผู้ชายชื่อนายภูสิทธิ์ขอหลับน้ำตาสักคราเถอะวะ
0: เราเรียกคุณภูมาตั้งแต่แกยังเล็กๆรักแกเหมือนลูกแล้วนี่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้ทำให้เราเป็นห่วงคุณภูมากคิดหาทางช่วยจนนอนไม่หลับเพิ่งเผลอหลับไปหน่อยเมื่อตื่นอีกทีก็เกือบสว่างเอปกติตะภูจะตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็ออกมาวิ่งออกกำลังภายในบริเวณบ้านสงสัยต้องย่องเข้าไปดูซะหน่อยเคาะประตูเรียกสิเอ๊ะคุณภูหัวเราะแสดงว่าต้องคุยเหยียบใครแน่ใช่ไ
2: หมฮะฮะพิมพ์ครับผมรักคุณเหลือเกินอ่ะพิมพ์ให้อภัยผมแล้วใช่ไหมครับ
3: ฉันไม่ใช่พิมพ์นะ
2: คุณจะเป็นใครก็ตามผมจะรักคุณคนเดียวไปจนตายอ
3: ่
2: ะ
3: แน่นะ
2: สาบานให้ก็ได้ฮะ
3: ไม่ต้องคุณจะรักใครฉันห้ามคุณไม่ได้หรอกแต่ฉันขอร้องอย่างหนึ่งคืออย่าเอาแหวนทับทิมวงนี้ไปมั่นหมายใครห้ามขายหรือแลกเปลี่ยนกับใครเด็ดขาดให้เอาค่อยไว้กับสายสร้อยที่สวมคอคุณจนกว่าจะเจอเจ้าของได้ไหม
2: ห้างอื่นแล้วจะเป็นยังไง
3: เขาจะเดือดร้อนนะสิ
2: แล้วเจ้าของเขาเป็นใครล่ะครับ
3: แล้วคุณจะรู้เองเมื่อถึงเวลาฉันกลับล่ะ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับสิฮะผมยังงงอยู่เลยอ่ะอย่าเพิ่งกลับครับ
0: คุณภูนะคุณภูร้ายกาจจริงๆคงจะเอาสาวที่ไหนมาซ่อนไว้ใต้เตียงแน่ๆเลยเดี๋ยวเถอะยายสาวคนนั้นลงมาเมื่อไหร่แม่จะเอะอะได้ยินกันทั้งบ้านเลยคอยดูสิยองกลับลงไปเฝ้าดูในครัวดีกว่าเดี๋ยวได้รู้แน่ว่าใครเป็นใครเราไม่เป็นอันทำครัวเพราะมัวแต่คอยแอบดูคุณภูสิทธิ์จะแอบพายายผู้หญิงคนนั้นหลบออกจากบ้านไปซะก่อน ไม่ได้ต้องคอยดักรอให้ดีไม่คลาดสายตาเชียวเสียงผีเท้าคนกำลังเดินลงมาเห็นแต่เท้ากับช่วงขาไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครแต่แน่ใจว่าจะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆดูท่าจะสวยไม่ใช่ย่อยเพราะผิวพรรณตรงขาอ่อนดูขาวนวลไม่มีขนหน้าแข้งสักกระเส้นเดียวแม่ก้าวลงมาช้าๆเหมือนจะย่องให้ใครได้ยินเสียงจะได้หลบออกจากบ้านโดยไม่มีใครเห็นเลยสิเสียใจไม่มีทางจะหนีไปไหนพ้นหรอกทำไมตัวดีเป็นสาวเป็นนางมานอนค้างอ้างแรมกับผู้ชายแบบนี้เสียศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงหมดลูกเต่าหลับใครต้องจับให้มั่นคั้นให้อยู่มือให้ได้เอาล่ะเห็นมือขาวๆจับราวบันไดเลื่อนลงมาแล้วช้าๆช้าๆเอ๊ะ
3: ว้ายอะไรเนี่ย
0: โอ้ยไม่ต้องร้องไม่ตัวดีอย่าสะบัดนะ
3: ปล่อยนะ
0: ยอมให้จับซะดี
3: ๆโอ้ยป้าไข่
0: นี่
3: มันจับแขนฉันบิดทำไมอ่ะปล่อยสิ
0: อ้าวๆ คุณพานีเองเหรอคะเนี่ยโถมาแม่คุณป้าจะประคองค่ะ
5: มันเรื่องอะไรกันล่ะป้าจู่ๆก็มาจับนีอ่ะจะหักแขนหักขาไม่ยอมดูให้มันรู้แน่ซะก่อนว่าเป็นใครอ่ะแถมทำท่าจะบิดแขนแบบมวยปล้ำในทีวีที่ป้าชอบดูซะอีกโอ้ยเก็บไปหมดเลยอ่ะ
0: ขอโทษเธอที่หัวของป้าป้ากำลังจะจับผิดคุณภูที่พาอีหลูมากุ๊กกิ๊กกันอยู่ในห้องนอน
5: ฮะเมื่อไหร
0: ่คงทั้งคืนนั่นแหละค่ะเมื่อกี้ป้าขึ้นไปดูคุณภู
5: แล้วเป็นไงคะ
0: ก็ไปได้ยินเสียงกระคุยกับอีหนูที่ไหนไม่รู้นะสิคะ
5: หูป้าแววไปมั้ง
0: ไม่แววค่ะได้ยินชัดๆเลยแล้วยังได้ยินเสียงโครมครามอีกด้วยนะ
5: เวอร์ไปละป้าเวอร์ละเตียงในภูน่ะแหมที่นอนหนาตั้ง6ศอกทำยังไงมันก็ดังโครมครามจะนี่เดี๋ยวมาข้างนอกห้องหรอกนะป้า
0: ไม่ดังโครมครามเลยเอ๊ะไม่รู้สิป้าเป็นสาวแก่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องรักๆใกล้ๆกับใครก็ซะด้วย
5: แล้วใครเขาจะปล่อยให้ดังล่ะยิ่งรักยิ่งขโมยเขากินแบบนี้ด้วยนะยิ่งเงียบกริบเลยรู้มะ
0: ป้าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันงั้นที่ได้ยินเสียงโครมครามแสดงว่าคุณภูน่ะรื้อของแล้วก็เอาแฟนซ่อนไว้ใต้เตียงแน่ๆเลย
5: นี่ป้าจ๋าป้าอย่าคิดมากดีกว่านะฉันว่า
0: ไม่มากนะคะอาจจะเป็นอย่างป้าว่าก็ได้นะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยหนูพิมพ์ก็เจอคุณภูเอาอีหนูที่ไหนไม่รู้มานุ่งนิ่งนุ่งนิ่งด้วย
5: คุณดินกับป้าก็ขึ้นไปสำรวจห้องของในภูแล้วไม่ใช่หรอ
0: ค่ะอาจจะค้นไม่ทั่วก็เลยไม่เจอแล้วก็ไม่ได้ดูใต้เตียงด้วยคุณภูจะต้องเอาอีหนูคนนั้นซ่อนไว้ใต้เตียงนอนแน่ๆเลยค่ะ
5: ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะป้า
0: แหมใครจะไปนอนอยู่ใต้เตียงทั้งวันได้ล่ะคะคุณพาก็เวลาไม่มีใครอยู่เขาก็ออกมาหนุงหนิงคลุกกันอยู่ในห้องข้าวปลาอาหารก็หาไปให้กินกันได้ห้องคุณภูเนี่ยมีห้องน้ำอยู่ด้วยโอ้ยสะดวกสบายทุกอย่างตอนกลางวันหลังจากคุณบดินทร์มาขอค้นดูในห้องแล้วกลับไปคุณภูก็คลุกอยู่แต่ในห้องทั้งวันออกมาตอนเย็นก็ล็อกประตูเรียบร้อยทั้งที่ไม่เคยล็อกมาก่อนป้าว่าอีหนูคนนั้นต้องอยู่ในห้องคุณภูแน่ๆ
5: เดี๋ยวก่อนนี่ว่าแต่ป้าทำอะไรในครัวเหมือนอะไรไหมนะ
0: โอ้ยตายแล้วตายแล้วโจ๊กป้าเนี่ยทำไมหมดแล้วคุณเอ้ย
5: อ๋อแหมน้ำข้าวมันเดือดล้นหม้อลงไปไหม้นี่เองแหละ
0: ดีนะนี่แค่น้ำแห้งต้องเติมน้ำเคี่ยวให้เละคุณพาคอยดูคุณภูไว้สิคะเข้ามากันหมดเด็กแกก็พาแฟนหนีไปได้หรอก
5: ป้าไม่ต้องห่วงหรอกนาอยู่ในห้องครัวเนี่ยก็เห็นคนเดินลงบันไดแล้วนั่นป้าทำโจ๊กให้เราทานใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
5: งั้นก็ตั้งใจทำให้ดีเถอะเดี๋ยวจะไหม้ซะหมดเรื่องในภูนะฉันจะจัดการเองตอนนี้คงไม่กล้าให้แฟนออกมาจากห้องนอนของเขาหรอกเพราะพี่ชายกับหลานก็ตื่นกันหมดแล้วแล้วเวลาอาบน้ำแต่งตัวกันอยู่เนี่ยนะคุณดินน่ะเขาจะรับดอกไม้ไปส่งนอก
0: แล้วใครจะไปส่งคุณหนูไปโรงเรียนล่ะคะ
5: ก็พาจะให้ในภูไปส่งนะสิแล้วจะให้เลยไปดูแลร้านด้วยแล้วเราอยู่ทางนี้จะได้ปลุกเข้าไปจับเด็กนางบ้าคนนั้นไงดีมะ
0: เออเฉียบไปเลยค่ะคุณพาจับให้ได้นะเอาให้เละเป็นโจ๊กเลยนะคะ
5: เราขำท่าทางของป้าไข่ที่ทำท่ามันมือแกเป็นคนเมืองนนท์หัวโบราณพยายามให้ทันสมัยแต่ก็ยังห่างไกลหนุ่มสาววัยรุ่นยุคนี้อีกตั้งหลายโยชน์ยิ่งแกชอบยายพิมพันสาวชาวสวนดอกไม้ที่พ่อแม่รู้จักกันมานานยายพิมพ์เองก็ดูจะไว้ตัวอยู่บ้างหรอกท่าทางก็ดูจะเป็นผู้ใหญ่กว่าในภูสิทธิ์ของเราซะด้วยป้าแกอยากให้คู่นี้แต่งงานกันคงเพราะว่าคนหนึ่งออกจะจริงจังกับชีวิตมั่นใจในตัวเองมากไปหน่อยส่วนอีกคนก็ชอบสนุกสนานจริงเป็นเล่นเล่นเป็นจริงป้าเลยคิดจะมาผสมให้เหมือนส้มตำไทยรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดแจ๊ดเปรี้ยวจี๊ดเหมือนตำส้มอีสานที่แกเคยกินแล้วก็เหงื่อการไหลพลักๆเลยเออป้าพาขอตัวไปดูเด็กแกก่อนนะพอพวกนั้นไปแล้วเราจะได้ทำตามแผนกันไงดีมะ
0: ค่ะเดี๋ยวป้าจะเอาโจ๊กไปตั้งเต้าให้นะคะ
5: ค่ะ
0: เอาเชิญค่ะเชิญทุกคนเลยค่ะโอ้ยวันนี้ป้าทำโจ๊กให้ทาน คุณพาคะเดี๋ยวป้าจะดูแลคุณหนูเองนะคะเชิญตามสบายไม่ต้องห่วงค่ะคุณบิ้นคุณบูมาค่ะ
5: ขอบคุณครับป้าที่ช่วยดูแลเด็กๆให้นะ
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราป้อนข้าวคุณหนูไปตาก็จำเรืองมองคุณภูไปแล้วก็ต้องร้องออกมาโอ้โหคุณภูกินโจ๊กใส่ไข่ตั้งสองฟองเจ้าเหรอคะ
5: แหมป้าไข่ทำตาเหลือกเชียวไม่ต้องแปลกใจหรอกผู้ชายก็อย่างเงี้ยใช้พลังมากก็ต้องเติมเข้าไปมากเป็นธรรมดาละจ้ะน้องภูจ๊ะวันนี้ไปส่งหลานที่โรงเรียนแทนพี่หน่อยนะ
6: ครับครับครับเรารับคำแบบไม่ค่อยเต็มใจพวกกำลังหาทางแก้ปัญหาหัวใจของตัวเองอยู
5: ่มีอะไรขัดข้องหรือเปล่าจ๊ะ
6: ไม่มีครับตอนนี้ผมกำลังว่างงาน
5: งั้นก็ดีละไปส่งหลานแล้วก็ช่วยไปเปิดร้านแทนพี่ด้วยเพราะพี่นัดกับเพื่อนไว้ไม่เกินเที่ยงพี่จะไปที่ร้านนะจ๊ะพี่ดินน่ะเขาจะต้องไปส่งของกว่าจะกลับก็คงเย็นค่ำนะจ๊ะ
6: อ๋อได้ครับเชิญสบาย
5: จ้าขอบใจนะจ๊ะ
6: ครับไม่เป็นไรครับพอทานอาหารเช้าเสร็จพี่ดินก็รีบขับรถไปทำงานทันทีเราเองขึ้นไปแต่งตัวลงมาที่รถเฮ้เด็กๆนั่งรออยู่แล้วโรงเรียนของทั้งสองชื่ออนุราชประสิทธิ์อยู่ไม่ห่างจากศูนย์การค้าที่พี่สะพ้ายเราเปิดร้านขายดอกไม้นั่นเด็กๆทำท่าดีใจกันยกใหญ่เที่ยวนี้เราจะไปส่งเพราะเห็นว่าเราใจดีเคยไปรับส่งหลายครั้งแถมพาไปเที่ยวซื้อขนมของเล่นให้จนติดใจอ้าวพร้อมหรือยังเด็ก
7: ๆพร้อมแล้วค่ะอาปู
8: ดีใจจังเลยที่อาปูไปส่งแล้ววันนี้พอดีพวกเราเลิกตอนเที่ยงเพราะว่ามีกิจกรรมที่โรงเรียนฮะอาปูสัญญานะว่าต้องไปรับพวกเราด้วยฮะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะไปรับเราด้วยนะคะ
6: ครับคุณหลานสุดที่รักทั้งสองเดี๋ยวอาจจะแถมพาไปเที่ยวเป็นกรณีพิเศษเลยดีไหมครับคุณหลานงั้นเราไปได้หรือยังครับ
7: ไปได้เลยค
0: ่
7: ะ
0: พอรถคุณภูแล่นออกไปจากรั้วบ้านเท่านั้นน่ะเรากับคุณพาที่มาคอยส่งเด็กๆที่หน้าตึกแทบจะวิ่งแซงกันขึ้นไปบนห้องนอนของคุณภูเพื่อจะจับสาวใจแตกที่มารับมานอนค้างคืนกับคุณผู้ชาย
5: ป้าฉันจะเปิดประตูเข้าไปเลยนะฮะอ้าวประตูล็อกไว้ทำไงดีป้า
0: ล็อกก็ช่างไปเลยค่ะต้องอย่างนี้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยทุบแรงไปหน่อยเจ็บมืออุ๊ยนี
5: ่ป้าน
0: ี่นี่แม่ตัวดีที่หมกอยู่ในห้องอ่ะเปิดประตูมาซะดีๆนะ
5: ได้ยินมั้ยเรามาพูดกันให้รู้เรื่องเลยจะรักจะใคร่กันยังไงอ่ะฉันไม่ว่าแต่มาทำหลบๆซ่อนๆแบบเนี้ยรู้ไหมว่ามันไม่เข้าท่ามันเสียศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงรู้ไหม
0: รู้เอ้ยไม่ใช่มันไม่พูดไม่ตอบเราพังประตูเข้าไปดีกว่าค่ะคุณพาคะ
5: เอาอะไรพังแล้วป้า
0: อ้าวก็ค้อนปอนในโรงรถนั่นยังไงล่ะคะ
5: โอ้ยป้า
0: คะ
5: แค่ยกก็ไม่ไหวแล้วเออฉันมีกุญแจสำรองอยู่ไม่ใช่

0: ่งให้เราไขประตู
1: นี่ค่ะคุณพาคะลองดูสิคะว่าดอกไหน
0: ค่ะ
1: ตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกค่ะ
0: ดอกไหนก็ไม่รู้แฮะ
1: ลองเลือกดูสิคะ
0: ค่อยๆลองกันแล้วกันนะ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวดอกนี้มันไม่ใช่อ่ะป้า
1: ต่อไปค่ะดอกต่อไป
0: ดอกนี้ก็ไม่ใช่อีกนะน่าจะเป็นดอกนี้นะป้าโอ้ยถ้าเป็นกุญแจลูกบิดก็น่าจะเป็นดอกนี้นะป้า
1: เอาสักดอกแล้วกัน
0: เฮ้ยอุ้ยออกแล้วป้าออกแล้ว
1: โอ้ยอุ้ย
0: ป้าไทยป้าไทยเป็นอะไร
1: ก็คุณพาสิคะเป
0: ิ
1: ดประตูแสดงเชียวบานประตูมันกระแทกโดนป้านะคะโอ้โห
0: ขอโทษครับป้าเถอะเถอะเราก็ไปดูกันเถอะป้าเร็วโอ้โหอะไรกันเนี่ยที่นอนหมอนผ้าห่มทำไมมันลงมากองอยู่หน้าเตียงเนี่ยป้าน
1: ั่นสิคะ
0: ป้าของคนให้ทั่วๆสิป้า
1: ค่ะ
0: ไปช่วยกันก็ได้ป้า
1: คุณพ่อ
0: ลองไปดูดีกว่านะ
1: ไปเปิดม่านหัวเตียงให้หน่อยนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ป้าจะลองเปิดม่านทางท้ายเตียงดู
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: คุณพารีบย่องไปแหวกม่านเพราะสีชมพูทางหัวเตียงส่วนเราก็ตามไปแหวกทางท้ายเตียงแล้วก็ต้องส่งเสียงร้องออกมาลั่นเจอแล้วนั่นยังไงคะเจอแล้วค่ะ
0: คะไหนล่ะไม่เห็นมีใครสักคนเลยป้าอุ้ยร้องซะตกใจ
1: อ
0: ้
1: าวคุณพาเองเหรอคะโถเอ้ยเห็นโผล่มาหน้าขาวๆออกมาจากหัวเตียงป้าก็คิดว่าจะเป็นแม่คนนั้นน่ะสิคะ
0: ประสาทป้าเนี่ยฉันเห็นแต่ใต้เตียงไม้ราคาถูกที่ในภูเขาซื้อมามันพังภาพอยู่กับพื้นห้องนะจ๊ะไม่เห็นใครสักคนหนึ่งเลย
1: อุ้ยตาย
0: ป้าเนี่ย
1: ถึงกับเตียงพังเลยเหรอคะเนี่ยว้ายรักกันอีท่าไหนเฮ้ยคุณพา
0: ฉันจะไปรู้เหรอป้าอย่าพูดมากอยู่เลยช่วยกันคนให้ทั่วแล้ว
1: เร็ว
0: ไปสิเร็ว
1: ตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีจริงๆซะด้วยเดี๋ยวลองดูใต้โต๊ะเขียนหนังสือสิคะใต้โต๊ะอุ้ยหัวแทกอีกต่างหากก็ไม่มีอีกโอ้ย
0: เจอไหมป้าไทยเจอไหมนี่พาดูในห้องน้ำก็ไม่มีนะ
1: ก็ดูจนทุกข์แล้วล่ะค่ะหลังตู้ล่ะไม่มีทีวีล่ะเอ้ยประสาทมันจะเข้าไปอยู่ในทีวีได้ยังไงนะหรือหลังม่านประตูหน้าต่างโอ้ยเหนื่อยหาทั่วแล้วก็ไม่มีเอ๊ลองไปดูข้างตู้เย็นใกล้ห้องน้ำนั่นดีกว่าเราเห็นมือขาวๆโผล่ออกมาที่ข้างประตูตู้เย็นจึงคว้าหมับทันทีสิจับตัวได้แล้วจับตัวได้แล้วน้องตัวดีมาแอบอยู่นี่เองมานี่เอง
0: อุ้ยจะบ้าเหรอป้าทำไมฉันตกใจไปด้วยอ่ะ
1: ขอโทษค่ะเห็นมือไม่ทันดูหน้า
0: โอ้ยคนจนทั่วละไม่เห็นมีใครสักคนเลยป้า
1: คุณพาหรือว่ามันอาจจะหนีไปแล้วคะ
0: จะหนีไปทางไหนล่ะเราก็เฝ้าดูตลอดเวลา
1: อ้าว
0: แล้วมีประตูออกทางเดียวอยู่เนี่ย
1: ก็หนีออกทางหน้าต่างนั่นไงล่ะคะ
0: หน้าต่างเหล็กดัดนะป้า
1: เออจริงสินะแล้วนางเด็กนั้นมันจะออกไปทางไหนแล้วเนี่ย
0: ฉันว่าหูป้าหาเรื่องแน่เลย
1: หูหาเรื่อง
0: ใช่ได้ยินละครทีวีที่ตะภูเปิดดูก็เลยเข้าใจนุ่งนิ่งกับแฟนละสิ
1: แม่นี่ฉันแก่จนขนาดหูแช่เชือนสติสตางฟันเฟือนไปแล้วหรือเนี่ยฮะ
0: หรือไม่ตะภูก็นอนละเมอเพ้อพกไป
1: ละเมออีท่าไหนคะถึงกับเตียงพัง
0: โอ้ยป้าติดใจเรื่องเตียงพังนักนะตะภูเขาไปซื้อเอาเตียงราคาถูกๆมาใช้คงตุ้มใจที่มีเรื่องกับยายพิมพ์คงจะทุ่มตัวลงนอนเตียงมันไม่แข็งแรงก็เลยพังลงมากองกับพื้นไงแกก็เลยเอาผ้าปูที่นอนมานอนหน้าเตียงปกติน่ะเขาไปไหนเขาไม่เคยล็อกประตูนะป้าคราวนี้ล็อกก็เพราะว่าเขาทำเตียงพังคงนึกจะอายแหละหรือไม่ก็กลัวป้าจะบ่นแล้วก็ประกอบเตียงด้วยเขาก็เลยล็อกประตูไว้เพราะกลัวป้าจะเหนื่อยพาว่าเรื่องมันคงไปแบบนี้มากกว่ามั้ง
1: อืมป้าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละค่ะ
0: งั้นก็ออกจากห้องตะพูกันเถอะไม่ต้องไปจัดที่หลับที่นอนให้เขาหรอกปิดประตูล็อกเอาไว้ตามเดิมแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะอย่าเผลอไปบอกใครล่ะเขาจะหัวเราะเยาะเอาไปป้าเร็ว
1: ใครมาหัวเราะเยาะคุณพูเหรอคะ
0: ตะพูนะไม่เท่าไหร่หรอกนะสำคัญในบดินของป้าสิหัวเราะหึ่ๆกุลประสาทจะตาย
1: เป็นอันว่านายภูสิทธิ์ของเรา

0: บริสุทธิ์สดใสไร้มนทินแล้วคุณพาจะโปรดยังไงต่อไปล่ะคะ
1: พาก็พยายามช่วยป้าแล้วนะช่วยเขาด้วยแล้วรู้สึกว่าฝ่ายนั้นนะเขาจะโกรธมากด้วย
0: ก็น่าจะโกรธหรอกคนของเราไปวุ่นวายกับเขาไม่เลือกที่เลือกทางอย่างนั้นน่ะ
1: แหมแต่มันก็พูดยากนะป้าคนเรารักกันมันก็หนีไม่พ้นเรื่องทำนองนี้แหละ
0: นี่ป้าเคยมีคนรักเหมือนกันนะคะคุณพา
1: เหรอ
0: จะมาทำรวบหัวรวบหางกินกลางตลอดตัวกันง่ายๆโอ้ยป้าไม่ยอมหรอกแค่ถือโอกาสจับมือถือแขนป้าพยายามจะชวนป้าไปเที่ยวค้างคืนเท่านั้นป้าก็ไม่เล่นด้วยแล้วเพราะมันดูถูกกันชัดๆนึกแล้วว่าเราจะใจง่ายหรือยังไง
1: แหมป้าจ๋านั่นน่ะมันสมัยคุณยายของคุณป้านะคะสมัยเนี้ยเขาต้องรักกันให้ความสนิทสนมกันเรียนรู้นิสัยใจคอกันซะก่อนที่จะแต่งงานไง
0: เรียนรักกันจนต้องไปรีดเอารักออกจนเป็นข่าวหน้าใจหายโอ้ยอย่าให้พูดเลยดีกว่า
1: แล้วถ้าหากว่าตะผูไปวุ่นวายกับยายพิมพ์แล้วป้ากลัวแกจะไม่รับผิดชอบละสิใช่มะ
0: ป้าน่ะไม่กลัวหรอกค่ะเพราะชื่อว่าคุณภูน่ะแกรักคุณพิมพ์จริงแล้วคุณพิมพ์ก็คงจะแน่ใจในความรักของคุณภูเหมือนกันถึงได้มาหาถึงที่นี่

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจอบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz ครับแล้วก็แท็กทายผ่านทางเพจ Facebook ของผมนะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับนะนอกจากนั้นยังมีช่องทางทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ให้ติดตามกันด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างวันนี้ก็มีข่าวนะครับลงพาดหัวหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับบอกว่าให้ระวังนะเตือนภัยสาวกทุเรียนระวังสาร BY2 นะครับหรือ BY2 นะครับหรือที่ลงบางแห่งเนี่ยนำมาผสมน้ำชุบเปลือกทุเรียนให้เหลืองทองดูน่ากินอันตรายสารพวกนี้ตกค้างเป็นสารก่อมะเร็งได้โอ้ฟังดูน่ากลัวนะครับแต่ว่ารายละเอียดในข่าวไม่ค่อยมีเยอะมากเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการเราแล้วกันนะครับนะคำถามแรกก็คือว่าตรงสาร BY2 ที่หลงทุเรียนเนี่ยเอาไปชุบเปลือกทุเรียนมีจริงไหมนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับและเป็นเรื่องจริงที่น่าวิตกนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเก่านิดนึงแล้วก็ปัจจุบันสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับมีการควบคุมดูแลกันมากขึ้นนะครับนะนั่นมาเริ่มจากเรื่องของสาร BY2 หรือ BY2 เนี่ยครับนะจริงๆมันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์มันก็มาจากชื่อว่า Basic Yellow 2หรือ Basic Yellow 2นะครับหรืออาจจะมีชื่อนึงชื่อว่าออรามินโอมันเป็นสีสังเคราะห์ครับสีเคมีเลยนะครับนะปกติเนี่ยเอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกสิ่งทอย้อมผ้าทำกระดาษนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยครับมีการถูกค้นพบว่ามีการลักลอบครับนำเอามาผสมกับน้ำแล้วไปชุบที่เปลือกของทุเรียนนะครับนะแล้วก็คนทำก็คือบรรดาลงก็คือคนที่เขาไปรับซื้อทุเรียนมาเยอะๆแล้วก็มาคัดบรรจุอาจจะบรรจุลงกล่องลงลังเพื่อส่งไปต่างประเทศเนี่ยนะครับบางแห่งครับนะมีเอามาใช้ชุบทุเรียนด้วยทำไมทำอย่างนี้เขาบอกว่าชุบแล้วมันทำให้เปลือกมันมีสีเหลืองสดใสดูน่ากินขึ้นนะครับนะแต่ว่าเจ้าสารตัวนี้ครับนะมีไวซ์ซึ่งเราก็คงนึกภาพอยู่มันเป็นสีย้อมผ้านะมันก็คงไม่ใช่ของกินอยู่แล้วล่ะก็เลยเป็นสารที่มีการค้นพบนะว่า เป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ได้นะครับคำว่าอาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ในตามนิยามองค์การอนามัยโลกคือบอกว่าก็มีการทดลองนะโดยทดลองในสัตว์ทดลองนะครับแล้วก็พบว่าก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานว่าก่อมะเร็งในคนก็เลยใช้ว่าอาจก่อมะเร็งในมนุษย์ได้นะครับนะทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าสารนี้คุณเอามาชุบเปลือกทุเรียนนะแล้วมันก็ตกค้างอยู่แล้วเกิดมันซึมเข้าไปในเนื้อทุเรียนได้เราไปกินเข้าไปเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้บริโภคได้สินะครับเรื่องนี้เป็นข่าวมาตั้งแต่ปีก่อนๆ นะครับโดยการที่ทางด้านของสำนักงานศุลกากรจีนครับประเทศจีนนะครับเขาไปตรวจพบว่าทุเรียนสดนะครับที่นำเข้าจากประเทศไทยเนี่ยมันมีสารเจ้า BY2 อยู่จริงๆนะครับนะก็เลยทำให้จีนเนี่ยเข้มงวดกวดขันเรื่องของการจะส่งทุเรียนจากไทยเข้าไปในประเทศเขาแล้วก็มีการโดนสั่งสุ่มตรวจเป็นปัญหาใหญ่มากครับเกษตรกรก็ลำบากมากผู้ส่งออกก็ลำบากมากซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือทางด้านของกรมวิชาการเกษตรครับนะกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็บอกว่าเอามาตรวจสอบนะพยายามหาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำปลายน้ำไปดูว่ามีตั้งแต่การเพาะปลูกจนได้เงินส่งออกไปขายเนี่ยในกระบวนการเพาะปลูกเนี่ยในสวนทุเรียนเนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับเจ้าสาร BY2 เนี่ยนะครับนะแล้วก็ชัดเจนว่าที่มันเกิดขึ้นก็คือไปโผล่อยู่ตอนที่หลังการเก็บเกี่ยวไปแล้วครับก็ไปที่ลงนั่นแหละครับนะซึ่งที่ผ่านมาคือทางกรมก็มีการเอาทุเรียนที่ปนเปื้อนเนี่ยไปทำลายนะโอ้บอกว่ากว่า60ตันเลยครับที่ทำลายทิ้งไปนะครับแล้วก็มีการระงับการส่งออกนะของโดยเฉพาะลงที่ไหนลงไหนทำผิดกฎหมายลงนั้นก็จะโดนสั่งว่ามีความผิดนะครับบอกว่าทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีการประกาศนะครับนะว่าพวกนี้เป็นสารตกค้างทุเรียนนะครับนะกำหนดมาตรฐานถ้าพบนะแล้วก็ถ้ามีการฝ่าฝืนนะก็จะระงับสิทธิ์การส่งออกแล้วก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้นะครับนะเดี๋ยวจริงๆทางกฎหมายอาหารเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่มีสีย้อมเนี่ยตกค้างที่ไปถึงเนื้อทุเรียนได้เนี่ยนะครับนะอันนี้ชัดเจนครับว่าก็ทำให้อาหารเนี่ยเสียไปนะครับทุเรียนเสียไปเรียกว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์อันนี้มีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับนะหรือทั้งจำทั้งปรับก็บอกว่า ถ้าที่เราเช็คข้อมูลกันตอนนี้คือนอกจากการตรวจพบที่เรื่องของตัวสารมีไวสองในการทุเรียนส่งออกตอนนั้นนะครับนะก็ไม่เคยมีรายงานครับว่าทุเรียนที่เราบริโภคกันในประเทศไทยเราเนี่ยครับนะมันมีการปนเปื้อนของสารตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าจุดที่แตกต่างก็คือว่าที่เข้าไปใช้เนี่ยก็เพราะว่าทางด้านของประเทศจีนเนี่ยครับเขาชอบในเชิงนั้นว่าสีของทุเรียนนะมันถ้ามันเปลือกแบบนี้ก็สีเหลืองทองเนี่ยก็ถือว่าสวยสำหรับเขาครับสำหรับคนไทยเราก็ไม่ค่อยมีใครเน้นเรื่องสีแบบนี้นะจริงๆในอดีตเนี่ยเราเคยใช้พวกขมิ้นนะครับในการทำเป็นน้ำยาชุบนะแล้วก็โดยความมักง่ายของอาจจะเรียกว่าลงพวกนี้นะครับเนี่ยที่ไปเปลี่ยนแทนที่จะใช้สีที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยจากธรรมชาติอย่างพวกขมิ้นเนี่ยก็ไปใช้ที่เป็นสารสีอันตรายสีสารเคมีพวกนี้ซึ่งอย่างที่เกิดแล้วครับว่าสีพวกนี้เนี่ยเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งนะครับในมนุษย์ได้ถึงไม่ได้ก่อมะเร็งก็ทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดผื่นแดงต่างๆได้ซึ่งไม่ควรทำให้เกิดการใช้เด็ดขาดนะครับนะดังนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่มีสารบีไวสองตกค้างในทุเรียนไทยที่ส่งออกนะครับเคยมีการตรวจพบแต่สบายใจได้ว่าเรื่องนี้ปัจจุบันไม่เจอแล้วนะครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
4: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569อยู่กับดิฉันเจนสมจันทร์จรงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้ไปดูกรณีพิพาทเรื่องที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นที่เคยเป็นข่าวใหญ่โตนะคะที่สุดเมื่อวานนี้ก็มีการเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินเป็นชื่อของวัดป่าอดุญญารามถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามได้ไปดำเนินการเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินจากชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นวัดป่าอดุญญารามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็มาแถลงข่าวบริเวณหน้ากุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนะคะยืนยันว่ามีคำสั่งอนุมัติให้โอนที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นวัดป่าอดุญญารามเรียบร้อยโดยได้มอบโฉนดตัวจริงให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เก็บรักษาและดูแลตามระเบียบเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ประชาชนสบายใจได้ส่วนเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องอย่างคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือดูหมิ่นด้วยการโฆษณาซึ่งเป็นความผิดส่วนตัวของพระครูอดุลสารนิเทศหลวงพ่อก็ได้อโหสิกรรมและขอบิณฑบาตแล้วก็ถือว่าจบไปแต่ว่าคดีบุกรุกเป็นคดีอาญาแผ่นดินพระครูอดุลสารนิเทศในฐานะเจ้าอาวาสและผู้แทนของวัดมีหน้าที่ต้องแจ้งความดำเนินคดีเพราะถ้าหากไม่ดำเนินการอาจถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้จึงไม่สามารถขอบิณฑบาตในคดีนี้ได้เพราะเป็นไฟล์บังคับสำหรับคดีม.112ทนายอนันต์ชัยบอกนะคะว่ามีผู้กล่าวโทษเป็นคนขอนแก่นและตำรวจอยู่ระหว่างพิจารณาส่วนคดีแจ้งความเท็จเจ้าพนักงานที่ดินจะเป็นผู้ดำเนินการโดยมูลนิธิจะไม่เข้าไปก้าวก่ายส่วนทายาทนายเฮียงจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของอีกฝ่ายไม่ใช่เรื่องของวัดแต่ถ้าหากวัดป่าอดุญญารามมีข้อพิพาทในเรื่องนี้อีกมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็จะให้ความช่วยเหลือเช่นเดิมส่วนด้านของดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือมหาหมีรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมบอกนะคะว่าผลสำเร็จของวัดป่าอดุญญารามจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศาสนสมบัติของวัดทั่วประเทศหลายวัดในประเทศไทยมีการถวายที่ดินแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนชื่อในโฉนดรูปแบบการดำเนินการของวัดป่าอดุญญารามอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำไปเป็นตัวอย่างเพื่อร่วมกับหน่วยงานรัฐในการแก้ปัญหาที่ดินลักษณะเดียวกันนี้นักข่าวได้โทรไปสอบถามป้าดาทายาทของนายเฮียงด้วยค่ะว่ารู้ไหมว่าได้มีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินเป็นชื่อวัดป่าอดุญญารามแล้วป้าดาก็บอกนะคะว่ารู้แล้วแต่ถึงยังไงก็จะยังดำเนินการตามสิทธิ์ของทายาทที่พึงมีแล้วป้าดาก็ย้อนถามว่าเห็นว่านายกสั่งให้ไปโอนแล้วทำไมนายกไม่ตรวจสอบทำไมถึงสั่งให้ไปโอนเอาที่ของคนอื่นง่ายดายขนาดนี้ควรจะตรวจสอบความเป็นมาของวัดด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องก็ยินดียกให้ไปเลยแต่ที่รู้มาเป็นวัดที่ไม่ถูกต้องขณะที่ด้านคุณอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักพุทธก็บอกนะคะว่าตอนนี้ได้สั่งการให้สำนักพุทธทุกจังหวัดสำรวจและรวบรวมข้อมูลว่ามีวัดไหนที่ประสบปัญหาลักษณะนี้หรือไม่เพื่อทางสำนักพุทธจะได้เร่งรัดดำเนินการเปลี่ยนชื่อให้เอกสารสิทธิ์เป็นชื่อวัดให้ถูกต้องต่อไปทีนี้ถ้าเราข้ามมาดูกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์กันต่อค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจกองปราบก็ได้เข้าไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่กุฏิของอดีตเจ้าอาวาสอีกครั้งซึ่งพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบบอกว่าเข้าตรวจเพื่อรวบรวมหลักฐานมาประกอบสำนวนให้แน่นหนาขึ้นโดยเฉพาะหญิงอีกคนที่เจ้าหน้าที่พาไปตรวจค้นด้วยก็เป็นหนึ่งในพยานบุคคลที่จำเป็นจะต้องเรียกมาสอบเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ขอยังไม่เปิดเผยคำให้การเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีส่วนประเด็นการตรวจสอบทรัพย์สินที่ยึดมาพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บอกนะคะว่าคดีที่แจ้งข้อหาเกี่ยวข้องกับการเบียดบังหรือยักยอกทรัพย์หลักฐานสำคัญที่เกี่ยวกับทรัพย์ก็คือเส้นทางการเงินขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขอข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.เพื่อนำมาวิเคราะห์ตรวจสอบโดยถ้าหากพบว่าเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมแต่ถ้าหากไม่สามารถชี้แจงหรือแสดงที่มาของทรัพย์สินได้ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มโดยการดำเนินคดีจะแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2ส่วนคือการตรวจสอบบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและการตรวจสอบในส่วนของทรัพย์สินและแม้ว่าภายในวัดจะมีเจ้าหน้าที่กองปราบมาปักหลักเก็บหลักฐานทางคดีและบันทึกรายการทรัพย์สินในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะคะเนื่องจากมีทรัพย์สินและเอกสารเป็นจำนวนมากแต่ก็ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูโดยทางพระอาจารย์เบิ่มรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ก็เดินหน้าจัดระเบียบฟื้นฟูภายในวัดครั้งใหญ่ให้เก็บกวาดทำความสะอาดสิ่งของที่กองไว้ในเมนเผาศพเตรียมเปิดให้ชาวบ้านได้ใช้ประกอบพิธีชาปนกิจตามปกติอีกครั้งนอกจากนี้ก็ยังได้รื้อถอนแผงสังกะสีขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่บดบังทัศนียภาพของวัดด้วยเพื่อคืนความสวยงามให้กับโบราณสถานสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เตรียมพัฒนาพื้นที่จอดรถให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมด้วยค่ะต่อกันที่เรื่องคดีหัวสวนะคะเมื่อวานนี้กลุ่มสวสำรองก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสวโดยให้เหตุผลนะคะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วบอกค่ะว่าทั้ง3ข้อกล่าวหาที่ยกคำร้องโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.ชี้แจงว่าโพยไม่ผิดตนยืนยันได้ว่ามีขบวนการจัดทำขึ้นและโพยฉบับแรกที่ตนไปพบก็ถือว่าเป็นโพยฉบับแรกที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาจึงถือเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานโดยสรุปแล้วทั้ง77รายกกต.วินิจฉัยในลักษณะของคดีอาญาเป็นหลักแต่ยังมีความผิดตามมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่ระบุว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าศาลจะต้องยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนสิทธิการเลือกของผู้ที่ได้มาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมซึ่งกกต.ก็ไม่ได้พูดถึงมาตรา62เลยหรือเจตนาจะปล่อยปละละเลยหรือไม่จึงถือว่ากกต.ไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนทางกลุ่มสว.สำรองจึงได้ใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันตามมาตรา44โดยจะขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยกกต.ที่ว่าผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ถึง3ไม่ผิดโดยขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้และขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่โดยขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องให้กกต.ดำเนินการพิจารณาสว.138คนและส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่ส่วนการที่กกต.ชุดใหญ่มีความพยายามโยนความผิดให้อนุกรรมการชุดที่36ที่อ้างว่าพยานหลักฐานมาไม่ถึงกกต.ชุดใหญ่จึงอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถพิจารณาความผิดได้ทางพลตำรวจโทคำรบระบุนะคะว่าในฐานะผู้บริหารต้องไม่โทษหรือโยนความผิดให้ใครต้องมีการวินิจฉัยหรือพิจารณาให้รอบคอบและเมื่อผู้บริหารตัดสินใจหรือวินิจฉัยแล้วก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่วินิจฉัยด้วยตัวเองนักข่าวถามต่อค่ะว่าถ้าหากคดีถึงที่สุดและศาลรับคำร้องสั่งสว26รายหยุดปฏิบัติหน้าที่ทางกลุ่มสวสำรองจะยินดีรับตำแหน่งหรือไม่พลตำรวจโทคำรบก็บอกนะคะว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็น้อมรับเพราะที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้สังคมตระหนักถึงความไม่ชอบธรรมในการเลือกตั้งสวครั้งที่ผ่านมาดังนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ย้ำด้วยว่าการยื่นคำร้องไม่ได้มุ่งช่วยบุคคลใดหรือกดดันศาลแต่ต้องการให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนเพื่อรักษาความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสวขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าดุเดือดเข้มข้นมากๆนะคะเพราะว่ามีวาระการประชุมพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของกกต.ที่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนโดยการอภิปรายเริ่มจากคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนที่มุ่งอภิปรายประเด็นมติกกต.ในคดีหัวสว.โดยบอกค่ะว่าเป็นมติที่ขัดต่อหลักการกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกกต.กกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวคือตัวแรกการโกงสว.ที่ทำเป็นกระบวนการตัวที่2คือความเชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยและตัวที่3คือมองข้ามมาตรฐานการทำงานของกกต.ที่ผ่านมาซึ่งระหว่างการอภิปรายของคุณพฤทธิ์ก็มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่นำโดยคุณสุภชัยใจสมุทรลุกขึ้นประท้วงอย่างดุเดือดนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนเลยค่ะที่ร่วมอภิปรายเรื่องหัวสว.ไม่ว่าจะเป็นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติรวมไปถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งบรรยากาศก็เดือดตลอดการอภิปรายค่ะหลังจากนั้นทางคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ได้ชี้แจงบอกว่านั่งอยู่6ชั่วโมงไม่ได้ลุกไปไหนได้ฟังทุกคำทุกประโยคก็จะนำสิ่งที่สมาชิกอภิปรายไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับการทำงานส่วนการทำงานของกกต.ในการเลือกสว.ปี67ที่มีปัญหาการสมัครผิดกลุ่มรวมถึงมาตรการในการป้องกันการทุจริตทั้งเรื่องกลุ่มผู้สมัครและโพยเดิมกกต.ออกระเบียบห้ามแล้วแต่สุดท้ายก็มีการร้องศาลระเบียบนี้เลยถูกยกเลิกซึ่งกกต.ก็ไม่ได้อุทธรณ์ทำให้ผู้สมัครยังมีสิทธิ์ที่จะแนะนำตัวอย่างไรก็ได้จนกระทั่งวันเลือกสว.ระดับประเทศพบว่ามีการนำโพยเข้าไปสถานที่เลือกกกต.จึงได้มีมติในบ่ายวันนั้นให้เก็บเอกสารหรือโพยทั้งหมดขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ก็ได้ชี้แจงถึงการไต่สวนคดีนี้นะคะว่าที่ต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26เป็นคณะพิเศษก็เพื่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพราะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากเป็นคดีใหญ่และมีความซับซ้อนเช่นเดียวกับการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ก็เป็นลักษณะเดียวกันส่วนเหตุผลที่ต้องมี DSI ร่วมด้วยนั้นเพราะตามกฎหมายให้อำนาจกกต.และที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเป็นปกติส่วนกรณีเอกสารหลุดร้อยตำรวจเอกชนินบอกประเด็นนี้นะคะได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วและตนก็ถูกสอบด้วยเพราะเป็นต้นน้ำฝนที่ตกหนักต่อเนื่องที่จังหวัดน่านนะคะก็ทำให้ดินอ่อนตัวแล้วก็สไลด์หลายจุดค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วซึ่งผลจากดินสไลด์ก็ได้กระทบกับสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนหลายจุดเลยค่ะ
เมื่อวานนี้คุณชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ไปติดตามสถานการณ์ดินทรุดและรอยแยกบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วในตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาซึ่งก็พบว่ามีดินทรุดตัวอย่างหนักนะคะกระทบกับอาคารโรงอาหารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำแล้วก็อาคารเรียนอนุบาลแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามวลดินจะเคลื่อนตัวทรุดเพิ่มอีกไหมทางผู้ว่าจะได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเอาไว้ก่อนค่ะเบื้องต้นทางจังหวัดได้สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงและให้จัดทำโซนนิ่งกั้นแนวเขตอันตรายแล้วก็ให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้นักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและความปลอดภัยของนักเรียนและท่านผู้ว่าก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางรื้อถอนอาคารที่อยู่ในจุดเสี่ยงด้วยนะคะครูเจนจิราบอกเขาว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ทำให้รู้สึกกังวลเพราะว่าดินสไลด์หนักขึ้นทุกวันยิ่งเวลาฝนตกยิ่งต้องระวังจึงเป็นห่วงความปลอดภัยทั้งนักเรียนที่มีอยู่290คนและครูอีก20คนส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะถัดไปทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวในระยะเวลา6เดือนพร้อมกับประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหรืออาคารน็อกดาวน์รองรับการเรียนการสอนในระยะต่อไปและเสนอของงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวด้วยค่ะสลับมาดูกรณีสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนหลงทางนะคะแล้วก็ตำรวจพัทยาประกาศตามหาเจ้าของแต่ระหว่างที่รอปรากฏว่าเจอความปั่นป่วนของน้องไซจนกลายเป็นขวัญใจทั้งโรงพักค่ะเพจ Facebook ของสภ.เมืองพัทยาได้โพสต์คลิปวิดีโอความน่ารักของเจ้าสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนที่กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานอยู่ในห้องศูนย์วิทยุของสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่าตามหาเจ้าของน้องไซใครทำหายตามมาที่โรงพักพัทยานะครับซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นทราบเพราะว่าน้องเป็นสายพันธุ์ไซบีเรียนเพศเมียอายุประมาณ 6-7 เดือนมีชาวต่างชาตินำมาส่งมอบให้ตำรวจโรงพักพัทยาเพื่อช่วยประกาศตามหาเจ้าของหลังจากไปพบน้องหลงทางอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเพจ Facebook ของสภ.เมืองพัทยาก็มีการโพสต์คลิปดังกล่าวลงในโซเชียลซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้แชร์ข้อความเยอะมากๆจนกลายเป็นกระแสไวรัลนะคะในคลิปก็จะเห็นว่าน้องมีความน่ารักแล้วก็ซุกซนมากค่ะถึงขั้นมีคนเสนอตัวขอรับน้องไปเลี้ยงเพียบเลยต่อมานักข่าวลงพื้นที่ไปยังสภ.เมืองพัทยาก็ได้คุยกับพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้อำนวยการสภ.เมืองพัทยานะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นสุนัขมันหลงทางแต่มันมีอุปนิสัยเป็นมิตรแล้วก็ซุกซนมากก็กลัวว่าน้องจะไปทำลายทรัพย์สินหรือว่าไปกัดสายไฟที่ไหนก็เลยให้พลขับประจำตำแหน่งพาน้องไปเลี้ยงดูไว้ก่อนแต่หลังจากที่มีการโพสต์คลิปก็ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินจำนวนหนึ่งให้พาน้องไปหาหมอค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าตำรวจได้ช่วยประกาศตามหาเจ้าของจนล่าสุดก็เพิ่งจะมีข่าวดีเข้ามาว่าเจ้าของมารับน้องกลับบ้านไปแล้วนะคะสำหรับใครที่รอโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก็คงต้องรอกันต่อไปค่ะเพราะว่าเดิมจะเริ่มตุลาคมนี้ตอนนี้เลื่อนไปเป็นเมษายนปีหน้าแล้วค่ะคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปนะคะก็คือจากเดิมวันที่1ตุลาคม2569ไปเป็นเริ่มต้นดำเนินโครงการในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ low season หรือก็คือประมาณช่วงเดือนเมษายนปีหน้าแทนเหตุผลก็เนื่องจากมีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีระดับกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นๆเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งเรื่องของช่วงเวลาโดยเห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นที่เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในช่วงดังกล่าวได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่และน่าเสียดายงบประมาณที่วางไว้สำหรับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทยพลัสวางกรอบวงเงินงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์นะคะโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนพร้อมแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วนที่50ต่อ50แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันค่ะคุณสุรศักดิ์ยังบอกด้วยว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมหรือว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้การกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจต้องยกประโยชน์ให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีการต่ออายุโครงการเพิ่มเติมทำหน้าที่กระตุ้นการเดินทางของประชาชนล่วงหน้าไปก่อนประมาณ 2-3 เดือนจนถึงสิ้นปีนี้จากนั้นจึงจะเริ่มนำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตัวใหม่วงเงิน 4,000 ล้านบาทนี้มาใช้ต่อในช่วงโลซีซั่นที่เป็นช่วงปิดเทอมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
5: ริรัตน์ราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมด้วยนะคะขณะที่คุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมเดินทางไปร่วมงานเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของชุดไทยสู่เวทีโลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานมาจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะมาที่ข่าวกีฬานะคะทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมเอเชียนเกมส์แซงคว้าชัยชนะได้อย่างสวยงามค่ะติดตามพร้อมกีฬาอื่นเลยค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราย้อนไปดูผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับลงเตะนัดแรกของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
7: ย้อนไปดูผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับลงประเดิมสนามศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นเจอกับคีร์กีสสถานปรากฏว่าเป็นคีร์กีสสถานได้ประตูนำก่อนถึง2ประตูครับ แต่ไทยไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับมาตีตื้นจากลูกโขของเจฮานาฟีมามะนาทีที่55หลังจากนั้นเป็นปริพันธ์วงศาลากบอลตัดเข้ากลางครับแล้วก็ปั่นด้วยเท้าซ้ายเข้าไปอย่างสุดสวยตีเสมอเป็น2-2และอีกแค่4นาทีต่อมาครับปริพันธ์คนเดิมคราวนี้ก็เลี้ยงตัดเข้ามาแล้วยิงด้วยซ้ายเสียบเสาแรกอย่างเด็ดขาดครับเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มทีมชาติไทยแซงชนะคีร์กีสถานไปอย่างสุดมัน3-2ประเดิมเก็บ3คะแนนแรก
8: แต่ขอบคุณเรื่องของความทุ่มเทถึงว่าผลจะออกมายังไงอย่างที่ในฐานะเป็นโค้ชถึงภูมิใจในทุกคนนะอย่าขาดศรัทธาเดี๋ยวไอ้อย่างอื่นที่เขาไม่ศรัทธาเราภาพเขาไม่ได้แต่อย่าสิ้นศรัทธาตัวเองแม้ในวันที่ชนะหรือวันที่แพ้นะเก็บสิ่งที่ดีตรงนี้ไว้นะแล้วมันจะทำให้เราพัฒนาขึ้น
7: ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับญี่ปุ่นเจ้าภาพและรองแชมป์เก่าเอาชนะฮ่องกง2-0ทำให้กลุ่ม A ญี่ปุ่นนำจ่าฝูงด้วยผลต่างประตูที่ดีกว่าไทยครับส่วนฮ่องกงและคีร์กีสถานยังไม่มีคะแนนฟุตบอลชายเอเชียนเกมนัดที่2ไทยจะพบกับฮ่องกงวันที่20กันยายนนี้แข่งขันเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยไปดูวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างครับเจ้าของแชมป์เอเชียประเดิมสนามศึกเอเชียนเกมส์เมื่อวานนี้แล้วก็เอาชนะทีมชาติมองโกเลียทีมอันดับ130ของโลกตามคาด3เซตรวดครับสกอร์25-12 25-18 และ25-18อัจฉรพรคงยศและชาชุอันโมกศรีทำแต้มสูงสุดคนละ11คะแนนขณะที่ศาสิภาพรจะทำวิสูตรทำไป10แต้มครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเอเชียนเกมส์นัดที่2เจอกับคีร์กีสถานในวันนี้ครับแข่งขัน 17:00 ตามเวลาประเทศไทยส่วนที่บ้านเราครับฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกการท่าเรือใช้สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมครับรับการมาเยือนของวิเซอร์โกเบจากญี่ปุ่นและเป็นทีมเยือนจากญี่ปุ่นได้ประตูขึ้นนำก่อนครับแต่หลังจากนั้นการท่าเรือมาตีเสมออาซัมอัลซาบีมงไปโดนผู้เล่นของโกเบเข้าประตูหลังจากนั้นวิเซอร์โกเบมาได้ประตูขึ้นนำ2-1จากลูกยิงของอิโชโนริมูโตะในช่วงทดเวลาครับการท่าเรือมีโอกาสบอลลอยมาเข้าทางเสกสาราตรีวอลเล่แบบไม่ต้องจับครับแต่ผู้สาประตูโกเบปัดทิ้งไปได้จบเกมการท่าเรือแพ้ให้กับวิเซอร์โกเบ1-2ประเดิมสนามสโมสรเอเชียถ้วยใหญ่ยังไม่มีคะแนนครับ
6: นี่คือทั้งหมดของเปิดเกมส์นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวกีฬากันต่อกับผมณัฐวัฒน์อินทรวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: ที่แดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
6: ภาพขณะที่ร้องไห้อยู่หลังแนวกั้นก่อนจะเข้าอบกอดนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลังการแถลงข่าวค่ะและในเวลาต่อมาคอลินวิลเลียมส์ผู้ประกาศข่าว NBC ก็ได้แจ้งข่าวระหว่างการออกอากาศสดว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ตกคือ New Chopper 4ของสถานีหลังจากทีมข่าวขาดการติดต่อกับลูกเรือก่อนจะได้รับการยืนยันเหตุการณ์ในเวลาต่อมาโดยวิลเลียมส์กล่าวด้วยอารมณ์สะเทือนใจว่าทีมข่าวจำเป็นต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกลับมารายงานสถานการณ์ต่อนะคะดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมซ้อนกันในพื้นที่เดียวในคืนวันเดียวกันค่ะที่สุดแล้วธนาคารกลางสหรัฐก็ได้ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2023นะคะโดยปรับขึ้น 0.25% ค่ะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์12-0นะคะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% หรือ25 basis points ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายขยับขึ้นมาอยู่ในกรอบ 3.75-4% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า3ปีค่ะการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้นะคะโดยก่อนการประชุมตลาดให้น้ำหนัก 92.9% ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จากกรอบเดิม 3.5-3.75% โดยทางเควินวอชประธานเฟด ก็ระบุเขาว่าข้อเท็จจริงที่ชัดเจนคือเงินเฟ้ออย่างสูงเกินไปและอยู่ในระดับสูงมานานเกินไปพร้อมบอกด้วยว่าตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงฤดูร้อนยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มพื้นฐานดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญวอชยังย้ำด้วยนะคะว่าเฟดจะให้ความสำคัญกับการนำเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% และยังเปิดทางสำหรับการดำเนินนโยบายเพิ่มเติมถ้าหากแรงกดดันด้านราคายังไม่ลดลงเพียงพอส่วนด้านดอทพลอตเจ้าหน้าที่เฟด16จาก18คนก็มองว่ายังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย1ครั้งในช่วงที่เหลือของปีค่ะโดย4คนมองว่าอาจต้องขึ้นอีก2ครั้งนอกจากนี้เฟดยังปรับประมาณการเงินเฟ้อปีนี้สูงขึ้นด้วยโดยคาดว่า Headline PCE จะอยู่ที่ 3.7% และ Core PCE อยู่ที่ 3.4% ขณะเดียวกันก็คาดว่าเงินเฟ้อจะยังไม่กลับสู่เป้าหมาย 2% จนถึงปี2029นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเฟดยังส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งก่อนสิ้นปีเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคาหลังจากเงินเฟ้อยังเหนียวแน่นและราคาพลังงานกลับมาปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ก็เรียกร้องให้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอยู่ที่ 1% หรือต่ำกว่าค่ะโดยระบุว่าสหรัฐมีความน่าเชื่อถือทางเครดิตสูงที่สุดในโลกและกำลังได้รับการลงทุนใหม่จำนวนมากพร้อมเรียกร้องให้เฟดลดดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็วข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะคะล่าสุด EU เสนอให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกท่ามกลางความสัมพันธ์กับสหรัฐที่ตึงเครียดค่ะสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบหรือ Associate Member ประเทศแรกของกลุ่มนะคะท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหรัฐที่ตึงเครียดจากข้อพิพาทด้านการค้าและมาตรการภาษีประธานคณะกรรมการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนบอกว่า EU ต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับแคนาดาให้ใกล้ชิดมากที่สุดโดยมีนายกของแคนาดามาร์คคาร์นีย์เข้าร่วมรับฟังการแถลงด้วยค่ะโดยฟอนเดเลเยนระบุว่าทั้ง2ฝ่ายมีจุดยืนร่วมกันในหลายด้านตั้งแต่ AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความมั่นคงในอาร์กติกสงครามไปจนถึงประชาธิปไตยและย้ำว่าการยกระดับความร่วมมือกับแคนาดาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านประเทศใดอย่างไรก็ตามสถานะ Associate Member ยังไม่มีอยู่ในโครงสร้างของ EU ในปัจจุบันและถ้าหากข้อเสนอนี้เดินหน้าจริง EU ก็จะต้องกำหนดกรอบสิทธิและข้อผูกพันขึ้นใหม่จึงยังไม่ใช่การที่แคนาดาจะเข้าเป็นสมาชิก EU เต็มรูปแบบนะคะขณะที่ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ระบุว่าแคนาดาต้องการสร้างพันธมิตรรูปแบบพิเศษกับยุโรปแต่ไม่ได้มีเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก EU เต็มรูปแบบส่วนสำหรับกรอบความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการหารือครอบคลุมทั้งการค้าพลังงานเทคโนโลยี AI แร่สำคัญความมั่นคงไซเบอร์และกลาโหมรวมถึงแนวทางที่จะทำให้ชาวแคนาดาสามารถอยู่อาศัยและทำงานในยุโรปได้สะดวกขึ้นแม้จะยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการก็ตามแต่ความเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหรัฐเผชิญแรงเสียดทานมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะจากมาตรการภาษีและข้อพิพาททางการค้าในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวถึงแนวคิดให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐซึ่งรัฐบาลแคนาดาก็ได้ปฏิเสธไปแต่ข้อเสนอนี้ยังต้องผ่านการหารืออีกหลายขั้นตอนค่ะเพราะยังไม่ชัดเจนว่าประเทศสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศจะสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวหรือไม่ส่วนฝั่งการเมืองแคนาดาก็มีเสียงคัดค้านบ้างแล้วนะคะโดยปีแอร์ปัวลิเยฟผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟระบุว่าแคนาดาไม่ควรเป็นทั้งรัฐที่51ของสหรัฐหรือเป็นรัฐที่28ของ EU ในปัจจุบัน EU ถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ2ของแคนาดารองจากสหรัฐนะคะและทั้ง2ฝ่ายก็มีข้อตกลงทางการค้าซีต้าอยู่แล้วค่ะปิดท้ายรายการพาไปดูภาพความน่ารักของลูกวานเพชฌฆาตที่นครเซี่ยงไฮ้เตรียมฉลองครบ100วันค่ะนี่คือลูกวานเพชฌฆาตหรือออก้าที่เซี่ยงไฮ้ไห่ชางโอเชียนพาร์คในนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วที่เกิดที่นี่นะคะเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนมีพ่อชื่อผังหูและแม่ชื่อปิ่งการตั้งแต่แรกเกิดมีน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมและยาวกว่า 2.5 เมตรแต่ปัจจุบันน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า300กิโลแล้วค่ะแล้วก็มีความยาวประมาณ 2.65 เมตรผู้ดูแลระบุว่าลูกออก้ามีนิสัยกระตือรือร้นและอยากรู้อยากเห็นสามารถว่ายน้ำได้หลากหลายรูปแบบทั้งลอยตัวหงายท้องว่ายตะแคงแล้วก็เป่าฟองอากาศรวมถึงยังชอบเล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูแลด้วยภาพล่าสุดยังเผยให้เห็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพภายในปากของมันป้อนอาหารแล้วก็ดูแลลูกออก้าอย่างใกล้ชิดก่อนถึงวาระครบ100วันของมันนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
8: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับที่ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube นี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมันมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีเสื้อต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงนั้นลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะขอแย้งกระสุนของตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องมาอาจจะไม่ใช่อาจจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านสุตตันเขาปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคในโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบแพทย์ซึ่งจริงๆก็มันก็คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นข่าวปลอมหรอกจะเป็นที่ถ้าทางศูนย์เรียกว่าข่าวบิดเบือนนะฮะอาจจะพอเข้าใจได้นะครับงั้นเราไปดูซิบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านเพจทางด้านการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามคำแหงที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีอธิบายไว้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเนี่ยครับว่ามันสามารถจะบอกถึงอาการของเป็นโรคได้หลายอย่างนะครับนะจริงๆเล็บมันคืออะไรเล็บมันก็เป็นหนังส่วนหนึ่งของหนังลำพังเหมือนกัน

0: ้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเลือดไม่ปกติแล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอกออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะก็ลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้าง นะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็บเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ได้เป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็อาจจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือที่ก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับมันจะเป็นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้าเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานๆเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่าเราเป็นโรคอะไรบ้างนะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยคงไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.comเว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19

ันเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage

0: ออกหนังสือถึงกลต.เมื่อ13สิงหาคมขอให้เร่งตรวจสอบจนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นคำชี้แจงหรือความคืบหน้าที่ชัดเจนย้ำเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องทั้งความปลอดภัยประชาชนความน่าเชื่อถือตลาดทุนและการบังคับใช้กฎหมายเรียกร้องไทยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ต่างประเทศเป็นฝ่ายดำเนินการก่อน
1: วรพรรคแจงปมถูกประธานกรรมาธิการสหรัฐเสนอชื่อให้พิจารณาคว่ำบาตรหลังปรากฏชื่อในหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐย้ำหนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานสหรัฐตรวจสอบข้อมูลยังไม่ใช่ผลสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าตนกระทำความผิดยืนยันไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้การดำเนินงานของสแกมเซ็นเตอร์รวมถึงการฟอกเงินค้ามนุษย์ไซเบอร์อาชญากรรมหรืออาชญากรรมข้ามชาติเผยได้ติดต่อกับ OFAC แล้วเพื่อขอช่องทางนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาพร้อมเตรียมทำหนังสือถึงประธานกรรมาธิการสหรัฐทั้งสองคณะขอชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที่โดยใช้ข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นเครื่องพิสูจน์
0: รัฐมนตรีสุรศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัสจ่อเลื่อนเปิดโครงการจาก1ตุลาคมไปโลซีซั่นปีหน้าเตรียมหารือข้อสรุปหลังทุกฝ่ายเห็นตรงกันควรกระตุ้นท่องเที่ยวช่วงนักเดินทางลดลงชี้ไฮซีซั่นปลายปีถึงต้นปีโรงแรมมีผู้เข้าพักสูงอยู่แล้วไม่คุ้มใช้งบกระตุ้นเสนอรวบยอดเปิดโครงการช่วงเดือนเมษายนหลังผ่านเทศกาลปีใหม่แทนหวังใช้งบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและผู้ประกอบการท่องเที่ยวโครงการวางกรอบงบประมาณ 4,000 ล้านบาทรองรับประชาชนล้านสิทธิ์รัฐสนับสนุนค่าที่พักคืนละ 1,500 บาทสูงสุดไม่เกิน5คืนต่อคนพร้อมคูปองดิจิตอลร่วมจ่าย50ต่อ50สำหรับการใช้จ่ายระหว่างท่องเที่ยวเมืองหลักรับสิทธิ์วันละ 1,500 บาทเมืองรองเพิ่มเป็นวันละ 2,000 บาทกำหนดเดิมเปิดเดินทางพฤศจิกายน69ถึงกุมภาพันธ์70
1: รัฐมนตรีชัยชนกเปิดใจกกต.มีมติเอกฉันท์ไม่ส่งฟ้องปมหัวสว.ย้ำไม่กังวลเชื่อความจริงพิสูจน์ทุกอย่างระบุเอกสารพรรคห้ามสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.ตั้งแต่ต้นชี้หลักฐานที่ฝ่ายค้านนำเสนอไม่มีส่วนเชื่อมโยงตัวเองจึงไม่แปลกที่กกต.มีมติเอกฉันท์เจ้าตัวมองการถูกกล่าวหาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้พร้อมยืนยันทุกอย่างต้องพิสูจน์ตามหลักฐานบอกภูมิใจไทยถูกโจมตีมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนทั้งการกล่าวหาและการวิจารณ์ต่างๆส่วนกระแสเตรียมฟ้องกลับผู้กล่าวหาคุณชัยชนกขอหารือทีมกฎหมายยอมรับหากปล่อยผ่านข้อมูลที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรครับยังไม่ได้พูดคุยกับคุณเนวินและนายกอนุทินส่วนฝ่ายค้านเตรียมหยิบคดีเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจมองเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องชี้แจง
0: และมาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะไฮไลท์เมื่อวานนี้ยังเป็นประเด็นอยู่ที่รัฐสภาและว่าด้วยเรื่องของการหัวสว.นะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาเพื่อพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของกกต.ที่เลื่อนมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะซึ่งการพิจารณารายงานกกต.เริ่มด้วยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของกกต.ก็มีทางคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.รายงานนะคะแล้วจากนั้นค่ะส.ส.ภริษฐ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนอภิปรายเป็นคนแรกก็พุ่งเป้าไปที่มติกกต.ในคดีหัวสว.บอกว่าเป็นมติที่ขัดหลักการหลักกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะจนเรียกได้ว่าเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสะท้อนว่ากกต.จงใจมองไม่เห็นช้างสามตัวช้างตัวแรกก็คือการโกงสว.มีการทำเป็นขบวนการช้างตัวที่2คือความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและช้างตัวที่3คือมองข้ามมาตรฐานการทำงานของกกต.ที่ผ่านมาซึ่งระหว่างการอภิปรายของคุณภริษฐ์ก็มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะคะนำโดยคุณสุภชัยใจสมุทรลุกขึ้นประท้วงอย่างดุเดือดค่ะช่วงหนึ่งส.ส.ภริษฐ์อภิปรายไปถึงหนังสือของพรรคภูมิใจไทยที่สั่งห้ามส.ส.และสมาชิกพรรคไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.แสดงว่าเป็นไปได้สองทางก็คือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องในการกำชับสมาชิกพรรคหรือว่าอีกทางก็คือไม่ใช่คุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องแต่คุณอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงการเลือกสว.และกกต.ปกป้องซึ่งนอกจากส.ส.ภูมิใจไทยจะรุมประท้วงแล้วนะคะทางประธานโสพลซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมก็ห้ามคุณภริษฐ์ไม่ให้พูดด้วยค่ะ
2: ท่านภริษฐ์บอกว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่อง
3: เป็นการกล่าวหาท่าน

0: ที่บอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องผมไม่เห็นด้วยกับที่จะมากล่าวหากัน
1: คือไม่ใช่ว่าคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องครับแต่คุณอนุทินและการนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงการเลือกสวและกกต
0: ประเด็นที่สองนี่ยิ่งไปใหญ่ท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได้ท่านจะบอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องแล้วก็ร่วมกันโกงเนี่ย
1: หรือครับ
0: ไม่ได้ครับท่านจะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้หรอกกกตก็ได้วินิจฉัยแล้วท่านยอมรับไม่ยอมรับเป็นเรื่องของท่าน
2: ซึ่งในการประชุมสภานะคะเมื่อวานนี้ก็เกิดการประท้วงกันหนักมากค่ะในช่วงที่มีการอภิปรายของสสชัยพลสะท้อนดีก็เป็นสสกทมจากพรรคประชาชนนะคะโดยสสชัยพลพูดถึงมติกกตที่ส่งฟ้องคดีหัวสวเพียง77คนนะคะว่าเป็นการตีความแบบแคบๆสังเวยพวกน้ำเงินใหม่จางๆเพื่อปกป้องกลุ่มคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยจากนั้นเชื่อมโยงคำให้การของพยานกับบรรดาแกนนำคนสำคัญของพรรครวมถึงบรรดาลูกเทพช่วงหนึ่งก็พูดถึงบทบาทของสสสุภชัยค่ะว่าเป็นคนที่ออกมารับหน้าแทนนายออกตัวมาปกป้องบรรดาลูกเทพทั้งหลายซึ่งทันทีที่พูดถึงชื่อของสสสุภชัยก็มีสสพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงอีกนะคะก่อนที่สสสุภชัยจะขอให้ถอนคำพูดแล้วก็ตอบโต้กันอย่างดุเดือดค่ะ
3: ต้องมีคนออกมารับหน้าแทนออกมารับหน้าแทนนายนะครับเสนอหน้าออกตัวมาปกป้องบรรดาลูกเทพทั้งหลายซึ่งคนที่ออกมาบ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือท่านสุภชูคนใจกว้างครับ
4: ถอนคำพูดเถอะครับวันก่อนเอารูปผมขึ้นทีนึงแล้ว
3: โขดเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าท่านออกไปพูดในรายการจริงๆนะครับ
4: สิ่งที่ท่านอภิปรายไม่เกี่ยวกับประเด็นวันนี้ก็คือรายงานกกต.สุภชัยจะพูดยังไงจะชื่นชมพรรคพลังประชาชนอย่างไรก็ไม่ต้องออกมาขึ้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับประเด็นนะครับ
2: ซึ่งอีกช่วงที่ดุเดือดค่ะก็คือเมื่อสสชัยพลได้อภิปรายการหัวสวพื้นที่จังหวัดเลยแชร์พิรุธของสวเลย5คนที่มีถึง4คนเคยทำงานอยู่ในโรงโม่หินบ้านใหญ่ของสสในพรรคนะคะซึ่งประเด็นนี้ทำให้รัฐมนตรีพลพีสสนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยประท้วงด้วยท่าทีขึงขังค่ะบอกว่าบอกลูกเทพทำอะไรพวกผมก็ผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างหรอครับถ้าความรู้ความสามารถท่านมีเยอะก็ออกไปรอสมัครกกต.สิครับจะได้ไปตัดสินแล้วบอกว่าพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมแหละครับ
5: เขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างแหละครับอะไรที่มันทำให้ท่านพูดแล้วมันถูกทุกเรื่องแหละครับความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะถ้าเป็นบัญชีรายชื่อออกไปรอสมัครกกต.ดิครับไปตัดสินดิครับเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดกกต.ก็มีเวลาส่งศาลก็ไปศาลกันก็เหมือนท่านนะครับพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมเหมือนกันล่ะครับ
6: แล้วมาต่อที่รัฐมนตรีพราดอนนะคะเมื่อวานนี้ลุกขึ้นอภิปรายค่ะก็แฉกลับบอกว่ามีขบวนการใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยนะคะรวมถึงเปิดข้อมูลว่าคนที่สอบพยานรหัส 16/26 ก็คือคุณเอกราชช่างเหลาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยเป็นหน้าห้องผู้สมัครสว.สมุทรปราการที่สอบตกซึ่งเคยเป็นรองอธิบดี DSI แล้วก็เป็นคนร้องคดีหัวสว.นะคะซึ่งคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยค่ะตั้งคำถามกกต.เรื่องคดีหัวสว.ทราบหรือไม่ว่าในการสืบสวนสอบสวนมีกระบวนการใส่ร้ายและถามถึงการที่กกต.ตั้งชุดอนุไต่สวนชุดที่26ทั้งที่มี25ชุดอยู่แล้วไปตั้งพิเศษทำไมและยังพิเศษใส่ไข่ก็คือเอา DSI มาร่วมด้วยหลายช่วงหนึ่งคุณพราดรก็ระบุถึงการกลับคำให้การของพยานรหัส 16/26 นะคะก็คือคุณเอกราชช่างเหลาบอกว่าเพราะเจ้าหน้าที่ DSI ไปข่มขู่ว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับโทษหากไม่ให้ความร่วมมือกับกกต.และ DSI และให้พยานปากนั้นไปให้การใส่ร้ายพวกผมโดยกล่าวหาเฉพาะคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะต้องการให้เห็นว่าพรรคเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและนำไปสู่การยุบพรรค
7: คนที่เป็นผู้ไปสอบสวนพยาน 16/26 เนี่ยคือนายเอกลินดอนดงครับเป็นหน้าห้องของสว.ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งคนนี้เคยเป็นรองอธิบดีดีไซน์สงสัยได้ไหมครับว่าเอาลูกน้องตัวเองเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็ไปบังคับขู่เข็น ให้พยานให้การอย่างที่ตัวเองต้องการให้เห็นภาพสร้างภาพปีศาจว่ามันมีกระบวนการผมเชื่อมโยงได้ไหมครับว่ามันเป็นกระบวนการที่ตั้งใจจะใส่ร้ายพวกผมและมีธงปลายทางว่าจะต้องยุบพรรคภูมิใจไทยให้ได้
2: ส่วนการชี้แจงของสำนักงานกกต.เมื่อวานนี้นะคะเลขาธิการกกต.และรองเลขาก็พูดถึงปัญหาในการเลือกสว.รวมถึงการทำคดีหัวสว.ค่ะซึ่งเลขากกต.ก็ตั้งใจฟังส.ส.ไม่ไปไหนนานกว่า6ชั่วโมงนะคะมีประเด็นโพยเลือกสว.ค่ะซึ่งคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.บอกเดิมที่กกต.ออกระเบียบกำหนดห้ามไว้แล้วแต่มีการร้องต่อศาลจนต้องเลิกระเบียบทำให้การแนะนำตัวของผู้สมัครสว.จะใช้วิธีการใดก็ได้ซึ่งกกต.ไม่ได้อุทธรณ์เพราะจะกระทบกับระยะเวลาเลือกสว.ออกไปอีกค่ะกระทั่งวันเลือกสว.ระดับประเทศกกต.พบปัญหาจึงมีมติห้ามในช่วงบ่ายวันนั้นและเรียกเก็บเอกสารทั้งหมดในขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ก็ชี้แจงถึงการไต่สวนคดีนี้นะคะว่าที่ต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26เป็นคณะพิเศษเพื่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพราะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากเป็นคดีใหญ่และมีความซับซ้อนเช่นเดียวกันกับการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ก็เป็นลักษณะเดียวกันส่วนเหตุผลที่ต้องมี DSI ร่วมด้วยนั้นเพราะตามกฎหมายให้อำนาจกกต.และที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเป็นปกติค่ะส่วนกรณีเอกสารหลุดร้อยตำรวจเอกชนินบอกประเด็นนี้ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วและตนก็ถูกสอบด้วยเพราะว่าเป็นต้นน้ำนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องสำนวนอีก3สำนวนนะคะที่ถูกระบุว่าเป็นสำนวนหัวสว.ของกลุ่มการเมืองสีส้มซึ่งร้อยตำรวจเอกชนินบอกว่าได้นำเสนอกกต.แล้วและกกต.ได้มีคำสั่งให้มีการสอบเพิ่มเติมโดยจะทราบผลเร็วๆนี้ค่ะ
8: ทำไมถึงต้องดึง DSI เข้ามาก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราดึงหน่วยงานนอกเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกรรมการเลือกตั้ง17คนครับมี DSI แค่เพียง3คนเท่านั้นเองเพราะนั้นในเรื่องของการโหวตหรือการที่ว่าจะชี้นำอะไรไงก็แล้วแต่โหวตเมื่อไหร่คณะสำนักงานกรรมการเลือกตั้งก็มีเจ้าหน้าที่ที่มากกว่าในคำถามที่ว่าสำนวนที่เกี่ยวกับการเลือกสว.อีก3สำนวนนะครับก็ขอเรียนว่าได้นำเสนอท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับท่านให้สั่งสอบเพิ่มเติมก็น่าจะทราบผลเร็วๆนี้นะครับ
6: หลังช่วงนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ
9: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
12: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้ เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
14: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
15: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
2: ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะคุณผู้ชมจากสถานการณ์ราคาน้ำมันทำเงินเฟ้อพุ่งนะคะล่าสุดค่ะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะได้อนุมัติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีและส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอีกในอนาคตค่ะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ทะยานตัวรวมถึงปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือว่า FOMC ของเฟดได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์12-0ค่ะให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ดังนั้นจึงส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐตอนนี้ขยับขึ้นสู่ 3.75% ถึง 4% นะคะโดยชี้ว่าสิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนให้เงินเฟ้อกลับสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% ของคณะกรรมการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งระหว่างการแถลงข่าวของเควินวอชประธานเฟดนะคะเขาย้ำว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงเกินไปและยาวนานเกินไปค่ะแล้วว่าเราต้องมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวสู่เป้าหมายของเราอย่างชัดเจนด้วยความเร็วที่เพียงพอแล้วก็ยังระบุได้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะทำให้หลังจากที่มีการขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวค่ะส่งผลให้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงก็ลดลงไป 1.21% นะคะส่วน S&P 500ปรับตัวลดลงไป 0.45% และ Nasdaq ปิดตลาดลดลง 0.01% ค่ะ
6: ไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏฮูตีนะคะล่าสุดมีฝ่ายสื่อของกองทัพฮูตีค่ะได้เผยแพร่คลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะระบุว่าเป็นภาพซากเครื่องบินขับไล่ F-15 ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยค่ะในภาพจะเห็นแสงไฟบนท้องฟ้าตอนกลางคืนแล้วก็มีเศษซากกระจัดกระจายและกำลังลุกไหม้อยู่บนพื้นดินนะคะรวมถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนปีกและมีรูปธงชาติซาอุดิอาระเบียปรากฏอยู่ค่ะโดยโฆษกกองทัพฮูตีบอกว่ากลุ่มฮูตียิงเครื่องบินขับไล่ F-15 ของซาอุดิอาระเบียตกสภาพความเสียหายอย่างที่เห็นนะคะไม่สามารถระบุรุ่นของเครื่องบินได้ทันทีแต่ว่ามองเห็นรูปธงชาติซาอุดิอาระเบียตรงส่วนหางของเครื่องบินซึ่งการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนกับซาอุดิอาระเบียมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยกลุ่มฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบอกว่าเครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีเยเมนขณะที่นักรบฮูตีส่งโดรนกับขีปนาวุธโจมตีเมืองต่างๆในสัญญาณบ่งชี้ถึงความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นสหรัฐก็เพิ่มความเข้มงวดมีคำเตือนการเดินทางสำหรับซาอุดิอาระเบียแล้วนะคะขณะที่ทางโฆษกฝ่ายทหารของกลุ่มฮูตีบอกว่าทั้งกลุ่มได้โจมตีฐานทัพอากาศของซาอุดิอาระเบียในเมืองคามิสบูชัยรวมไปถึงโจมตีโรงน้ำมันของบริษัทอารามโคในเมืองยานบูด้วย ขณะเดียวกันตอนนี้มีแถลงการออกมาบอกว่าโดรนถูกสกัดกั้นเมื่อเย็นวันอังคารถือว่าเป็นความพยายามครั้งที่2ของกลุ่มฮูตีที่จะโจมตีเมืองเมกะหลังจากที่เคยยิงขีปนาวุธไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี60ด้วยนะคะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดซึ่งสงครามที่ลุกลามจากอิหร่านไปเยเมนและซาอุดิอาระเบียทำให้มีความกังวลถึงภาวะขาดแคลนพลังงานทั่วโลกที่เกิดจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งดำเนินมา6เดือนจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
2: ในส่วนของสหรัฐค่ะก็แสดงความมั่นใจนะคะว่าท่อส่งน้ำมันซาอุดิอาระเบียที่เสียหายจากการถูกโจมตีโดยกลุ่มเยเมนจะกลับมาใช้ได้อีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะก็เลยฉุดราคาน้ำมันลดลงทันทีนะคะน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐลดลงไป 3.2% ค่ะปิดที่ 102.43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เกณฑ์มาตรฐานโลกก็เป็นการลดลงไป 2.7% ไปปิดที่ 105.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะทั้งนี้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 16% ในเดือนนี้ค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐคริสไบรท์ก็บอกว่าการหยุดชะงักของท่อส่งน้ำมันเป็นการหยุดชะงักชั่วคราวที่จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันค่ะและว่าซาอุดิอาระเบียได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซมากขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐในขณะที่ท่อน้ำมันใช้งานไม่ได้นะคะโดยมีข้อมูลด้วยนะคะว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่4ลำซึ่งสามารถบรรทุกน้ำมันได้รวม8ล้านบาร์เรลกำลังขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือราสทานูราและจูไอมาในอ่าวเปอร์เซียของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางโอมานผ่านช่องแคบค่ะ
6: ค่ะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังมีเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะมีภาพวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ล่าสุดภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นควันพุ่งมาจากเรือบรรทุกน้ำมันเอลกาเอียซึ่งติดธงชาติปานามานะคะหลังจากที่อิหร่านบอกว่าเรือลำนี้ถูกทุ่นระเบิดทางทะเลโจมตีขณะแล่นผ่านเขตห้ามเดินเรืออยู่ตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งข้อมูลนี้มาจากรายงานของสำนักข่าวฟาสของอิหร่านอ้างข้อมูลจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิบัติอิสลามของอิหร่านแต่ว่าทางด้านกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนี้ค่ะบอกเป็นข้อมูลเท็จแล้วก็ชี้แจงว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ถูกขีปนาวุธของอิหร่านโจมตีเมื่อเดือนที่แล้วจนไม่สามารถใช้งานได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติรายงานว่าเรือเอลกาเอียเสียหายเมื่อวันเสาร์แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุที่แน่ชัดค่ะก็ระบุว่ามีลูกเรือสูญหาย2คนส่วนในงานการค้าทางทะเลของอังกฤษซึ่งสังกัดกองทัพเรืออังกฤษรายงานว่ามีเรือลำหนึ่งไม่ระบุชื่อถูกวัตถุพุ่งชนในช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ระบุเพิ่มเติมว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นและกำลังมีการอพยพลูกเรือซึ่งเรือเอลกาเอียลำนี้เคยมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ77ลำที่อิหร่านระบุว่าละเมิดระเบียบปฏิบัติการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
2: ค่ะ The Washington Post สื่อของสหรัฐนะคะได้รายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้กำลังเตรียมการขายระเบิดขนาด200ปอนด์2,000ปอนด์ค่ะมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับอิสราเอลโดยรายงานนี้อ้างจากคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะระบุว่าข้อตกลงมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ประกอบด้วยระเบิดน้ำหนักลูกละ 2,000 ปอนด์จำนวน 40,000 ลูกค่ะซึ่งรวมถึงระเบิดรุ่น MK84 จำนวน 20,000 ลูกแล้วก็ระเบิดรุ่น BLU-117 อีก 20,000 ลูกแล้วก็ยังมีหัวรบเจาะเกราะอีกจำนวน 20,000 หัวรบค่ะโดยรายงานระบุนะคะว่าระเบิดรุ่น MK84 จัดเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างที่สูงที่สุดในคลังแสงของกองทัพชาติตะวันตกเมื่อเกิดการระเบิดจะส่งเศษโลหะกระจายออกไปหลายพันฟุตในทุกทิศทางเจาะทะลุโลหะและคอนกรีตหนาได้แล้วก็มักจะทิ้งหลุมระเบิดขนาดใหญ่ไว้บนพื้นดินซึ่งอิสราเอลเคยใช้ระเบิดนี้มาหลายร้อยครั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนแล้วก็มีส่วนสำคัญต่อยอดผู้เสียชีวิตอย่างมากด้วยนะคะ
6: ไปดูกระแสข่าวเกี่ยวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีสีป่วยกระทันหันค่ะระหว่างที่อยู่ที่อินเดียในการประชุมบริกส์นะคะเนี่ยค่ะเป็นกระแสข่าวลือของประธานาธิบดีสีอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะ โดยเมื่อวันที่12กันยายนระหว่างการกล่าวเปิดงานของนายกอินเดียซึ่งเป็นเจ้าภาพค่ะโมดีก็ได้พูด2ครั้งนะคะถามผู้นำจีนว่าสบายดีไหมหลังจากสังเกตเห็นว่าผู้นำจีนดูไม่ค่อยสบายนะคะขณะที่สื่ออินเดียบางแห่งก็เสนอว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาไมโครโฟนหรือว่าการแปลมากกว่าปัญหาทางการแพทย์แต่ว่าในเวลาต่อมาประธานาธิบดีสีไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่โมดีเป็นเจ้าภาพด้วยแหล่งข่าวก็บอกว่ามาจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางแล้วต่อมาวันที่16กันยายนค่ะมีประธานพรรคประชาธิปไตยจีนในต่างประเทศเซี่ยหวันจุนได้โพสต์ข้อความที่เจาะจงนะคะบอกว่ามีพยานระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประสบเหตุฉุกเฉินในอินเดียปฏิเสธการรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอินเดียเพราะเกรงว่าทางการอินเดียจะรู้ข้อมูลทางการแพทย์ของเขานะคะก็เลยเดินทางกลับด้วยเครื่องบินพิเศษถูกนำตัวโดยเฮลิคอปเตอร์ทหารจากสนามบินปักกิ่งไปที่โรงพยาบาลของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนซึ่งโพสต์นี้ก็ระบุด้วยว่าสีจิ้นผิงเข้ารับการผ่าตัดพลาดช่วงเวลาทองในการรักษาเพราะว่าการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ยังคงอยู่ในห้อง ICU โดยไม่พ้นขีดอันตรายนะคะแต่ว่าสื่อของทางรัฐบาลจีนระบุว่าสีจิ้นผิงเดินทางกลับปักกิ่งเย็นวันที่13กันยายนหลังจากจบการประชุมแล้วก็เดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็คือคุณไช่ฉีและคุณหวังอี้ค่ะ
2: ค่ะมาตรการกระตุ้นให้คนมีลูกเพิ่มที่ฮ่องกงตอนนี้ค่ะก็จะปรับเพิ่มสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเงินรางวัลสำหรับบุตรคนที่2หรือว่าบุตรลำดับถัดไปเป็นเงินจำนวน 30,000 ดอลลาร์ฮ่องกงคิดเป็นเงินไทย 127,600 บาทนะคะมีผลบังคับใช้แล้วค่ะสำหรับเด็กที่เกิดใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปเป็นโครงการที่จะดำเนิน3ปีหลังจากนี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยภาพของปัญหาสภาพอากาศที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียผู้ชมนี่เป็นเมืองปอนเตียนักบนเกาะบอร์เนียวที่ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มหมอกควันมลพิษหนาแน่นนะคะเป็นผลจากไฟป่าที่ลุกลามอย่างหนักรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีลากันไปด้วยภาพนี้จากที่อินโดนีเซียนะคะสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันต่อค่ะ
9: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
18: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
2: รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
19: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับ เริ่มต้นที่สุดก็พบนะครับรอยรั่วน้ำมันบริเวณเขตคลองเตยต่อเนื่องเขตยานนาวาก็ไปพบบนถนนพระราม3นะครับทุกผู้ชมนี่
2: ค่ะ
19: หลังจากหากันแทบตายอันนี้ชัดเลยเป็นท่อแล้วมีน้ำมันรั่วออกมาที่เป็นทางการที่มีการพบเนี่ย7กันยายน
2: ค่ะ
19: แต่จริงๆเนี่ยเป็น10วันแล้วก่อนหน้าที่ชาวบ้านในชุมชนระบุได้กลิ่นน้ำมันรุนแรงก็นับเอาเป็นทางการก็ในวันที่7ก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้วันที่16กันยายนเป็นว่าพบนะครับท่านผู้ชม
2: ค่ะ
19: อันนี้ชัดไหมแต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดอยู่ดีว่ามันคือท่ออะไรเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองเตยสุชัยพงเพียรชอบเป็นคนโพสต์ภาพคลิปขณะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบหารอยรั่วท่อส่งน้ำมันโดยระบุว่าพบจุดรอยรั่วของน้ำมัน
2: จากท่อขนส่งน้ำมันแล้วค่ะกำลังดำเนินการอุดรอยรั่วขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลค้นหาตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมา
19: เดี๋ยวติดตามดูเลยท่ออะไร
2: ค่ะ
19: ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้จริงๆท่านผู้ชมฮะ
2: ค่ะ
19: ก่อนหน้านี้คงทราบนะครับท่านผู้ชม คาดว่าจะเป็นท่อส่งน้ำมันของบริษัทท่อส่งน้ำมันซึ่งก็ปรากฏว่าเปิดหน้าดินไป3จุดไม่พบรอยรั่วจุดแรกเนี่ยอาจจะมีคราบน้ำมันในดินพอลึกลงไปถึงท่อก็ไม่มีรอยรั่วอีก2จุดก็ไม่พบก็ยังเป็นปริศนากันอยู่ขณะที่ต่อมาคนติติพัฒน์โชติเดชัยชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีพลังงานซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสุดซอยก็พยายามจะดำเนินการเพิ่มเติมนะครับโทรชมเมื่อไม่พบรอยรั่วก็มีการพบโพรงดินก่อนหน้านี้จำได้ไหม2วันก่อนอะ
2: ที่มันเป็นโพรงดิน
19: ไอ้ที่มันเป็นโพรงแล้วมีน้ำมันไหลออกมาชัดเจนจากโพรง
2: ใช่ค
19: ่
2: ะ
19: แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้มันจากไหน
2: ใช่ค่ะก็เลยสูบน้ำที่ปนน้ำมันออกมาแล้วเอากระสอบทรายเนี่ยบล็อกโพรงใต้ดินเอาไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะมาอย่างนี
19: ้ตรงจุดนี้นะท่านผู้ชมก็ให้เจ้าหน้าที่กทมกับทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากนำกระสอบทรายที่บล็อกโพรงดินใต้ดินออกแล้วลองเอาท่อขนาด2เมตร
2: ทะลวงเข้าไปบริเวณโพรงใต้ดินที่มันมีน้ำมันซึมออกมาค่ะ
19: ปรากฏว่าพบเป็นโพรง
2: โพรงใต้ดินเนี่ยมันลึกลงไปอีกมากนะคะจนกระทั่งต้องเอาไม้ไผ่มาต่อค่ะแล้วก็ทะลวงเข้าไปในโพรงใต้ดินพบว่ามันลึกประมาณ5เมตรกว่าเอาปลาย
19: ไปไว้ฝั่งนู้นคือไม่ใช่ท่อส่งน้ำมันปกติแล้วอะ
2: ค่ะ
19: ขนาดเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานรัฐบดีประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัท Sustainable Solution จำกัด
2: ส่งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เครื่องมือค่ะนั่นก็คือกล้องส่องเข้าไปในโพรงนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็ต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมออกมาน
19: ี่ฮะสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านสก.สุชัยพงษ์เพียรชอบสก.เขตคลองเตยก็โพสต์ภาพนี้เห็นท่อเห็นน้ำมันออกจากท่อเลยเนี่ย
2: เนี่ยค่ะจุดนี้เลยรอยรั่วจากท่อขนส่งน้ำมัน
19: นี่เป็นจุดที่พระราม3
2: ค่ะ
19: พระราม3นี่เห็นว่าลองสูบมาใส่ขวดดูก็จะเป็นน้ำมันเนี่ยท่านผู้ชมฮะแต่เปิดรายการแล้วยังไม่รู้เลยมันเป็นท่ออะไร
2: ค
19: ่
2: ะ
19: ท่ออะไรเพราะมันลึกเข้าไปในโพรงถูกไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
19: มันไม่เกี่ยวหรือจะเกี่ยวหรือยังไงก็ไม่รู้ไอ้ท่อส่งน้ำมันที่เป็นทางการเนี่ยเวลาหลูบน้ำมันส่งไปทางเหนือไปทางตะวันออกอย่างเงี้ยไม่คาดคิดจะต้องเริ่มกับท่านผู้ชมด้วยการตั้งคำถามว่าพบแล้วแต่มันท่ออะไร เดี๋ยวรอความคืบหน้านะฮะทีมงานติดต่อคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเพื่อจะคลายปริศนาแต่ดูแล้วน่าจะเป็นต้นเหตุอ่ะ
2: ใช่เพราะว่ามันออกมาแบบนี้เลยมันเป็นรอยรั่วชัดเจนค่ะ
19: ท่านผู้ชมเราว่ากันต่อมาดูประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันก่อนเลยครับท่านผู้ชมประเด็นเกี่ยวกับน้ำมันในประเทศไทยเมื่อวานนี้ไม่มีการประกาศปรับขึ้นลงนะครับท่านผู้ชมทราบแต่เพียงว่ามีการเพิ่มการชดเชยทั้งในกลุ่มน้ำมันดีเซลแล้วก็เพิ่มการชดเชยทั้งในกลุ่มของโซฮอล9591นั่นแปลว่าตลาดโลกเนี่ยมันสูงขึ้น
2: ค่ะ
19: ไม่ขึ้นราคาก็เอาเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยออกไปอุดหนุนเพิ่ม
2: ใช่
19: นั่นก็คือการเพิ่มการชดเชย
2: ค่ะ
19: ดีเซลเพิ่มการชดเชยกลับขึ้นมาเหนือ9บาทอีกครั้งนึง
2: ลิตรละ79บาทนะคะที่เพิ่มขึ้นมาเดิมเนี่ยชดเชยอยู่8บาท43สตางค์ต่อลิตรก็กลายเป็นชดเชยอยู่ตอนนี้ลิตรละ9บาท22สตางค์ค่ะ
19: นี่ฮะท่านผู้ชมส่วนโซฮอล9591น้ำมันเบนซินยอดนิยม
2: เพิ่มการชดเชย55สตางค์นะคะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่ลิตรละ4บาท19ก็กลายเป็นชดเชยลิตรละ4บาท74สตางค์ค่ะ
19: อย่างไรก็ตามน้ำมันในตลาดโลกที่เป็นน้ำมันดิบลดลงเกือบ 3%หลังจากมีข่าวดีว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งไม่สามารถจะใช้การขนส่งทางทอดจากตะวันออกไปตะวันตกไปที่ทะเลแดงเพื่อลำเลียงน้ำมันออกมาก็ปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียมีรายงานว่าเสนอขายน้ำมันดิบเพิ่มเติมผ่านโอมาน
2: ค่ะ
19: ซึ่งจะบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของพลังงานที่ส่งออกมาจากตะวันออกกลางขณะเดียวกันปริมาณสำรองน้ำมันดิบในสหรัฐก็ลดลงน้อยกว่าที่คาด ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท
2: ์ลงไป 2.92 ดอลลาร์นะคะหรือว่าร่วงลงไป 2.7% ค่ะปิดที่ 105.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
19: นิวยอร์ก
2: เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของนิวยอร์กก็ลดลงไป 3.40 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าลงไป 3.2% ปิดที่ 102.43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
19: 2ปัจจัยอย่างที่บอกไปปัจจัยใหญ่ก็คือรอยเตอร์รายงานว่าซาอุดิอาระเบีย
2: กำลังเสนอขายน้ำมันดิบเพิ่มเติมให้กับโรงกลั่นในเอเชียผ่านการถ่ายโอนน้ำมันจากเรือสู่เรือที่ท่าเรือโซฮาของโอมานค่ะซึ่งแน่นอนถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่ออุปทานทั่วโลกนะคะหลังจากที่กลุ่มฮูตีโจมตีท่อส่งน้ำมันตะวันออกและตะวันตกของซาอุที่เชื่อมไปยังทะเลแดง
19: ขณะเดียวกันข้อต่อมาก็คือสำนักงานข้อมูลพลังงานของสหรัฐรายงานเมื่อวานนี้ว่า
2: ปริมาณน้ำมันดิบในคลังของสหรัฐลดลงน้อยกว่าที่คาดการไว้ในสัปดาห์ที่แล้วค่ะข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐหรือว่า EIA บอกว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ 640,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมันจะน้อยกว่าที่คาดการเอาไว
19: ้อีกปัจจัยนึงอาจจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้รัฐบาลทรัมป์พยายามจะสร้างความมั่นใจให้กับตลาดว่าท่อส่งน้ำมันตะวันออกสู่ตะวันตกของซาอุดิอาระเบียที่เสียหายจากการถูกโจมตีโดยฮูตีในเยเมนจะกลับมาใช้งานได้ในอีกไม่กี่วันทั้งนี้รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐควิดไรท์ระบุว่าการหยุดชะงักของท่อส่งน้ำมัน
2: เป็นการหยุดชะงักชั่วคราวค่ะซึ่งจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญอิสระจะเตือนว่าท่อส่งน้ำมันมันอาจจะยังใช้งานไม่ได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ก็ตามนะคะโดยอ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างมากต่อสถานีสูบน้ำ
19: ก็เป็นสถานการณ์รายวันแต่อย่างน้อยน้ำมันดิบโลกก็ชะลอหลังจากพรวดพรวดพรวดพรวดมาหลายวันล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ลดลง
2: เกือบ 3% ค่ะ
19: แจ้งเรื่องนี้ต่อไปเอาปากท้องต่อเนื่องกันละกันก็คงจะเป็นประเด็นซึ่งจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจเราธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีหลังราคาน้ำมันพ่นพิษทำเงินเฟ้อพุ่งธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอนุมัติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีและยังส่งสัญญาณอีกว่าจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในอนาคต
2: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการจะรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงจากราคาน้ำมันค่ะ
19: มติเอกฉันท์ของกนง.สหรัฐ
2: 12-0เลยนะคะให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25%
19: ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสหรัฐขยับขึ้นสู่ 3.75-4% แถลงการระบุสั้นๆว่าอัตราเงินเฟ้อยังสูงการดำเนินนโยบายในวันนี้จะช่วยสนับสนุนให้เงินเฟ้อกลับขึ้นสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% ได้เร็วยิ่งขึ้นโดยมีการย้ำในแถลงการของประธานเฟดเควินวอร์ดระบุว่าเงินเฟ้อมันสูงเกินไปและยาวนานเกินไปเราต้องมั่นใจว่า
2: อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมายของเราอย่างชัดเจนและด้วยความเร็วที่เพียงพออ
19: ่ะนี่เป็นภาพเศรษฐกิจโลกหลังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดครั้งแรกในรอบกว่า3ปีดัชนีหลายตลาดในสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงยกตัวอย่างเช่นดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็ลดลง 1.21% S&P 500ก็ลดลง 0.45%
2: Nasdaq ปิดตลาดก็ลดลง 0.01% ค่ะ
19: อย่างไรก็ตามดัชนีทั้ง3ตัวเนี่ยปรับขึ้นในช่วงหนึ่งของการซื้อขายก่อนที่
2: ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะคะหลังจากนั้นก็ตกค่ะ
19: เฟดก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นโลกเศรษฐกิจใบเดียวกันกระทบไปทั้งหมดผมก็เลยพูดต่อเนื่องมาถึงเรื่องนี้สักหน่อยเมื่อวานนี้ อาจจะดูเป็นเล็กๆ แต่ดูจะเป็นสัญญาณไหมนครพนมบริษัทไทยอี้หงเซรามิกจำกัดไปโรงงานผลิตเซรามิกที่นครพนมประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า200คนนี่ฮะประกาศเลิกจ้างโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมสำนักงานจัดหางานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมลงพื้นที่พบกับลูกจ้างที่ได้ผลกระทบหลังบริษัทไทยอี้หงเซรามิกจำกัดประกาศเลิกจ้างพนักงานโดยการเลิกจ้างพนักงานรายวันมีผลไปตั้งแต่วันที่7กันยายน ส่วนพนักงานรายเดือน
20: จะมีผลวันที่30กันยายนค่ะ
19: นี่ฮะบริษัทออกประกาศเลิกจ้างให้เหตุผลว่ายอดสั่งซื้อสินค้าของต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง
20: ประกอบกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกการปรับขึ้นภาษีการค้าของสหรัฐ
19: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งก็คงหมายถึงตะวันออกกลาง
20: ทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องค่ะและไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได
19: ้เหตุผลบริษัทมันสะท้อนภาพเศรษฐกิจโลกเลยจะเห็นนี่เห็นไหมหนึ่งยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องสอง
20: ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก
19: การปรับขึ้นภาษีของสหรัฐและความขัดแย้งระหว่างประเทศบริษัทขาดสภาพคล่องไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้จำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานนั่นทำให้บริษัทประกาศเลิกจ้างโดยแจ้งว่าจะจ่ายค่าจ้างตามรอบปกติแต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาของการจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างจำนวนมากจึงเกิดความกังวลนี่ฮะขณะที่สำนักงานจังหวัดสำนักงานจัดหางานนครพนม
20: ตอนนี้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานนะคะเพื่อให้แรงงานเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมมาตรา33ค่ะคนที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานอัตราก็คือ 50% ของค่าจ้างระยะเวลาไม่เกิน6เดือนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน30วันหลังการอนุมัติแล้วเสร็จ
19: ขณะเดียวกัน
20: ก็เตรียมตำแหน่งงานว่างในสถานประกอบการต่างๆรองรับผู้ที่ต้องการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะ
19: ท่านผู้ชมอาจจะดูเป็นโรงงานเซรามิกเล็กๆนครพนมแต่มันก็เป็นสะท้อนภาพของสถานการณ์อยู่เหมือนกันนี่ฮะฟังเสียงพนักงานบางคนสักหน่อย
21: มีค่าไฟค่าน้ำค่ากินครับก็ค่าหมดรถ
22: รายได้ที่ได้รับแต่ละเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับ
21: 18,900เรื่องนั้นเรื่องค่าแรงแล้วก็ค่าชดเชยในงานยังไม่ได
23: ้อาจจะไม่มีงานทำครับก็จะไปหาขายของอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้แหละครับเพราะว่าถ้ามีงานทำตื่นเช้ามาผมก็ได้มาทำงานมีเงินก้อนออกแต่ละเดือนแต่ละเดือนครับมีแต่ลูกกำลังจะเกิดก็เลยหาเงินอยากได้เงินไว้ให้ลูกเนี่ยครับ
19: นี่มีสองสามีภรรยาเนี่ยรายได้รวมกันเนี่ย 18,000 ถึง 19,000 เอง
20: ค่ะ2คนรวมกันนะคะเดือนละ 18,000-19,000
19: และความรู้สึกในระหว่างการตกงานก่อนปีใหม่บวกกับการตกงานในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หมายความว่าการหางานใหม่ไม่ง่ายมันจะเป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจพอสมควรอะท่านผู้ชมโอ้ดูหน้าดูตาแต่ละท่าน
20: ค่ะ
19: เป็นที่น่าเห็นใจจริงๆขณะที่ในส่วนของมาตรการเพื่อจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแน่นอนว่าคงจะล้านเปอร์เซ็นต์แล้วรัฐบาลเตรียมจะออกไทยช่วยไทยพัด60 40แบบต่ออายุคาดว่าคง2เดือน
20: ค่ะ
19: สิ้นสุดเดือนนี้เดิมคือ4เดือนคาดการว่าจะต่อตุลาคมพฤศจิกายน
20: ค่ะ
19: ตุลาคมพฤศจิกายนคงล้านเปอร์เซ็นต์น่ะคือถ้าไม่มีเนี่ยโดนด่ายับแน่เพราะบอกชัดตั้งแต่นายกคุณสุภจีสุธรรมพันธ์คุณเอกนิติยังไงก็มีแต่มีผลสะเทือนจากไทยช่วยไทยพัด60 40มีผลให้คงต้องเลื่อนไทยเที่ยวไทยพัด
20: ค่ะ
19: ไทยเที่ยวไทยพัดมีแนวโน้มเป็นอย่างยิ่งว่าเลื่อนออกไปเพื่อไม่ให้กระตุ้นซ้ำซ้อนในช่วงเวลาเดียวกันเดิมเนี่ยจะลงทะเบียนวันที่1ตุลาอยู่แล้ว
20: ใช่
19: และจะเริ่มใช้พฤศจิกา
20: ค่ะ
19: เลื่อนไปก่อนไปว่ากันเมษาปีหน้าเลย
20: ใช่เป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่า low season นะคะเลื่อนไปเมษายนปีหน้าแทน
19: ไทยเที่ยวไทยพัดปัจจัยประการที่หนึ่งไม่ต้องการให้เกิดความซ้ำซ้อนกับไทยช่วยไทยพัด ปัจจัยประการที่สองผู้ประกอบการถ้าฟังจากท่านตรีบอกบางส่วนสะท้อนว่าอาจช่วงที่ออกเดิมเนี่ยประมาณ high season อยู่แล้วมันจะเป็นช่วงไฮซีซั่น
20: พฤศจิกาธันวาเนี่ย
19: โรงแรมเขาบอกเขาเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลื่อนดีกว่า
20: ค่ะ
19: เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันจรวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับไทยเที่ยวไทยพลัดว่ามีแนวโน้มจะเลื่อนออกไปจากเดิมอย่างที่เราดูตารางเนี่ยเดิมเนี่ยจะลงทะเบียนวันที่1แล้ว1ตุลาคม
20: 1ตุลาคมเนี่ยค่ะ
19: เริ่มใช้1พฤศจิกา
20: ค่ะ
19: เลื่อน
20: เลื่อนไปเป็นเริ่มต้นโครงการนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าที่เรียกว่า low season นะคะช่วงประมาณเมษายนเป็นต้นไปแทน
19: เมษายนเป็นต้นไปถ้าเป็น low season เมษายนก็ไม่โลนะ
20: ใช่ซึ่งสงกรานต์นะคะ
19: หรือหลังเมษายนเนี่ยท่านตีบอกว่ายังไง
20: บอกมีการหารือร่วมกันค่ะทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งในระดับกระทรวงแล้วก็กับผู้ประกอบการโรงแรมด้วยเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นไหมเนี่ยจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่เห็นแย้งกันในเรื่องของช่วงเวลานี่แหละค่ะคือเห็นว่าไม่ควรจะอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นที่มันเริ่มปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเขาเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆมีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นเอาเงินงบประมาณไปใช้จ่ายช่วงนี้มันจะได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่น่าเสียดายงบประมาณที่วางเอาไว
19: ้แล้ว
20: ท่านบอกอย่างนี
19: ้
20: แล้วก็ไปสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนนะคะโรงแรมต่างๆก็เห็นตรงกันว่าถ้าจัดโครงการในช่วงไฮซีซั่นมันจะไม่เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเพราะว่าห้องพักเต็มอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ก็วางแผนท่องเที่ยวเอาไว้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วด้วยอะค่ะ
19: แต่เห็นว่ามีบางส่วนเนี่ยโรงแรมที่เขาไปเต็มเขาบอกอยากได้เลยไม่ใช่เหรอ
20: ใช่ก็มีค่ะคือความคิดเห็นมันหลากหลายมากท่านบอกผู้ประกอบการอย่างบางรายก็จะบอกว่าห้องพักเขายังไม่เต็มเขาก็อยากจะได้ช่วงนี้ก็เดี๋ยวต้องกลับไปหารือกับภาคเอกชนอีกครั้ง
19: แต่แนวโน้มเนี่ยเลื่อนเพราะเป็นต้องการให้มันซ้ำซ้อน
20: ใช่ค่ะ
19: อาจจะช่วยหรือจะเที่ยวก็ว่าใครชัด
20: ไม่ควรจะอัดฉีดงบประมาณซ้ำซ้อนกันในช่วงนี้มันเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้ว
19: คือมันต่างแค่คำว่าช่วยกับคำว่าเที่ยวไทยช่วยไทยพัด60 40กับไทยเที่ยวไทยพัด
20: ค่ะ
19: ถูกไหมก็ประมาณว่าต้องเลือกสักอันนึงเอาช่วยก่อนใช่ไหม
20: ค่ะ
19: อันนึงมันจะวิกฤตพลังงานเกี่ยวกับราคาน้ำมันทั้งนี้ย้ำท่านผู้ชมนะว่าโครงการนี้เนี่ยที่เรียกว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทยพัดหลักก็คือจะเยียวยาผู้ประกอบการใช้เงินก็ประมาณเนี่ย 4,000 ล้าน
20: ค่ะ
19: จากกรอบวงเงิน 4,000ซึ่งค่าจะเอามาจากเงินกู้ก้อนเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยจะให้จำนวน1ล้านสิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืน
20: แล้วก็จะแจกคูปองดิจิตอลแบบร่วมจ่ายค่ะสัดส่วนคือ50ต่อ50
19: แบ่งเป็นเมืองหลัก
20: 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวัน
19: อ่ะคงเลื่อนนะเลื่อนใช่มั้ย
20: ค่ะ
19: อ
20: ่
19: ะเอาเรื่องปากท้องไหนๆก็ไหนๆท่านผู้ชมการทางพิเศษประเทศไทยเมื่อวานนี้ออกมาบอกทันทีหลังจากราชกิจจาประกาศปรับขึ้นค่าผ่านทางประจิมรัฐยาหรือทางด่วนตะวันตกซึ่งพรวดเดียวเป็นอัตราอย่างที่เห็นมีผล15ธันวาเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่เลย
20: ค่ะ
19: นั่นก็คือรถ4ล้อ
20: ถ้ารถไม่เกิน4ล้อเนี่ยเดิมจ่ายอยู่65บาทปรับเป็น80บาทอะค่ะถ้าเกิน4ล้อแต่ไม่ถึง10ล้อเดิมจ่ายอยู่105บาทกลายเป็นจ่าย130ถ้าเกิน10ล้อขึ้นไปเดิมจ่าย150ก็เพิ่มไปเลยเป็น185บาท
19: เอาไปบ้านรถเก๋งเนี่ย65
20: เป็น80ค่ะ
19: ปรับเพิ่ม15บาทปาจิมรัฐยาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้การทางพิเศษประเทศไทยหรือกทพระบุว่ากำลังหารือร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน BM เนี่ยรับสัมปทานและเป็นผู้ลงทุนโครงการ 100% แล้วมันมีกำหนดเงื่อนไขในสัมปทานว่าจะต้องมีการปรับอัตราค่าผ่านทาง 15-35 บาททุก5ปี
20: ค่ะ
19: มันถึงกำหนดถึงไม่บอกกล่าวเราก่อนเลยไงบอกก่อนนิดหน่อยมีผล15ธันวาการทางพิเศษระบุยังไงกำลังหารือ
20: ร่วมกับ BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนี่แหละค่ะเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
19: ทั้งหลายทั้งปวงบอกความคืบหน้าแล้วแก้ว่ากำลังหารือ
20: ที่จะหาทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้ประชาชนค่ะ
19: การทางพิเศษระบุว่าเดี๋ยวจะได้ประกาศรายละเอียดแนวทางการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นทางการล่วงหน้าอีกทีนึง
20: ก่อนจะมีการปรับค่าผ่านทาง15ธันวาคมนี้นะคะ
19: ท่านผู้ชมคิดว่าจะได้ไหมฮะ
20: ค่ะ
19: ผมนึกถึงการขึ้นแบบพวดพาดครั้งสำคัญก็เป็นสัมปทานเอกชน 100% เช่นเดียวกันน่ะดอนเมืองโทเวจำได้ไหมอ๋อ
20: ใช่ค่ะ
19: และที่สุด
0: ก็ไม่มีผลเดี๋ยวรอดูก็แล้วกัน6นาฬิกา22นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เริ่มเรื่องใกล้ตัวแบบนี
1: ้
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้มข้นกันประเด็นเรื่องคดีหัวสวหลังจากมี2ฝ่ายฝ่ายเสียงข้างมากแถลงโดยประธานกกต.ณรงค์กันวรินทร์ฝ่ายเสียงข้างน้อยแถลงโดยกกต.สิทธิโชติซึ่งคนละมุมกันเลยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้าไปในสภา
1: ค่ะ
0: คุณแสวงบุญมีนำคณะเข้าไปชี้แจงกับสภาก็มีประเด็นที่โต้ตอบกันหลักใหญ่ใจความก็คือสสพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์อาจจะรวมถึงเพื่อไทยด้วยตั้งคำถามว่าการทำงานของกรรมการเลือกกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นอย่างรุนแรงอภิปรายดูเดือดขณะที่คู่ต่อมาคือเกิดการฟาดฟันกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยเรียกว่าประท้วงกันยับด่ากันหนักขณะเดียวกันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ภูมิใจไทยฟาดกกต.เหมือนกันภูมิใจไทยฟาดกกต.ในมุมที่ว่าต้นเรื่องมีเหตุจูงใจจะมาทำลายล้างพรรคภูมิใจไทยคนพระดอนปริศนานันตกุลเป็นคนพูดขนาดเดียวกันฝ้าของภูมิใจไทยโดยเฉพาะสุภชัยใจสมุทรกรวีปริศนานันตกุลฟาดไปที่กกต.ข้อมูลในสำนวน

0: แล้วใกล้จะสรุปนี่อาคอที่ชี้แจงก็คือประธานอนุชุด26ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ของกกต.เนี่ย
1: ค่ะร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กค่ะ
0: เพียงแต่ท่านกำลังจะเกษียณ
1: ค่ะ
0: คาดว่าคงต้องหากวนเข้ามาทำต่อประเด็นที่สำคัญคือมีรายงานข่าวยืนยันว่ามันมี3สำนวนซึ่งกล่าวหาไปที่ร้องเรียนพุ่งเป้าไปที่1พรรคประชาชน2คณะก้าวหน้า3ไอลอข้อกล่าวหาคือมีการจัดเลี้ยงการจัดเลี้ยงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงจัดประชุมผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีมีข้อมูลว่าม
1: ีผู้ออกเงินจัดเลี้ยงอาหารและค่าสถานที่ให้ผู้สมัครสว.ค่ะ
0: แม้จะมีสว.บางรายอ้างว่า
1: จ่ายเงินเองด้วยการหย่อนใส่กล่องหน้าห้องประชุม
0: แต่ผู้จัดงานกลับไม่ออกมาชี้แจงเข้าข่าย
1: จัดเลี้ยงอันมีความผิดตามกฎหมายแล้วอย่างชัดเจน
0: อ้าวนี่เรื่องนั้นยังไม่ทันจบอีกฝากนึงจะโดนแล้วหมายถึงฝากที่เป็นฝ่ายตรวจสอบสว.สีน้ำเงินเนี่ย
1: ค่ะ
0: นั่นก็หมายถึงพรรคประชาชน
1: คณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอค่ะ
0: เรื่องใหม่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องท่านผู้ชมร้อนจริงๆเมื่อวานประธานกรรมการสองคณะของสหรัฐ
1: ค่ะ
0: ทำหนังสือให้มีการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ไปหลอกลวงคนอเมริกันปรากฏว่า28ชื่อหนึ่งในนั้นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลอนุทินหนึ่ง
1: คุณวรพักธัญญาวงค่ะ
0: และคนอื่นๆก็ที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นยิมเลียกเบนสมิธ
1: ค่ะ
0: และอื่นๆเมื่อวานนี้ฝ้าของฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นกรจติกวนิชรังสิมันรวมเอามาตั้งคำถามทันทีบอกตั้งนานแล้วใช่ไหมทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทำอะไรกระทั่งสหรัฐออกมาไล่ล่าเองขณะที่เจ้าตัวควรพักออกมาชี้แจงว่าเป็นแต่เพียงเริ่มต้นแต่ยังไม่สรุปควรพักยืนยันอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะคือยังไม่ได้ผิดนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดต่อขอชี้แจง
0: 6 นาฬิกา 27 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
2: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
4: ้ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพง
5: ๆไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
8: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่า

0: การกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
1: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
0: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: ไหนย้ำว่าอย่าไปย่อนะกกต.5คน
6: ค่ะ
5: เป็นเสียงข้างมากแล้วเดี๋ยวตามกันดูมันจะมีคดีสวสีส้มเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็พุ่งเป้าไปที่พรรคการเมืองเหมือนกันนะถ้าดูจากข่าวตามกันดูต่อผลจากกกต5คนยังมีเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนอกจากในสภายังมีกลุ่มสวสำรองไปฟ้องศาลฎีกาแล้วขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยที่ออกมาเมื่อวันจันทร์เนี่ยโดยระบุว่ามติไม่รอบด้านเดี๋ยวติดตามกันตรงนั้นเพราะผมอยากจะสลับบรรยากาศมาติดตามข่าวที่มันเป็นเรื่องที่น่าจะตื่นตาตื่นใจสักหน่อยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาประชากรญี่ปุ่นซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาประชากรลดลงมานานหลายทศวรรษถูกไหม
6: ใช่ค่ะ
5: คนเกิดน้อยคนเสียชีวิตก็น้อยทั้งนี้ทั้งนั้นสถิติที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรอายุเกิน100ปีทะลุเกิน 100,000 คนอายุเกิน100ทะลุเกิน 100,000 คน
6: เป็นครั้งแรกในปีนี้เลยนะคะ
5: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวานนี้ว่าจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน100ปีขึ้นไปเนี่ย
6: เพิ่มขึ้นอีกครั้งในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่56ติดต่อกันแล้วค่ะ
5: ประเทศเดียวมีคนสูงอายุเกิน100เนี่ยเกินแสน
6: เดือนกันยายนปีนี้ค่ะมีจำนวนคนที่อายุเกิน100ปีขึ้นไปเนี่ย 107,677 คน
5: เพิ่มขึ้นเกือบ 8,000 คนจากปีที่แล้ว
6: ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะคะ
5: แปลว่าผู้หญิงอายุยืนของผู้ชายใช่ไหม
6: ค่ะประมาณ 94,298 คน
5: 88%
6: จากจำนวนทั้งหมด
5: โอ้โหประเทศนี้คนอายุเกิน100ปีเนี่ย
6: เกินแสนคนค่ะ
5: 107,677 คนลำตีสาสุขเคนิชิโร่โอเนโนะบอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
6: ที่ประชาชนจำนวนมากยังคงออกกำลังกายแล้วก็มีสุขภาพดีมาเป็นเวลายาวนาน
5: คือต้องแจ้งท่านผู้ชมว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือประเทศที่มีสถิติคนมีอายุยืนยาวที่สุดประเทศหนึ่งของโลกมาตลอดนะ
6: อายุเฉลี่ยเนี่ยค่ะอยู่ที่ 84% เมื่อตอนปี2000
5: 84ปี
6: ใช่84ปีข้อมูลปี2024ตามข้อมูลของธนาคารโลกนะคะ
5: เทียบกับอเมริกาเนี่ย
6: อเมริกา79ปีค่ะ
5: ทั้งที่ญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เวลาคนทำงานเนี่ยเคร่งเครียดไม่ใช้ชีวิตแบบชนิดที่เรียกว่าพักผ่อนบ้างอ่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องชั่วโมงการทำงานที่หนักมากในเมืองใหญ่ๆนี่ฮะท่านผู้ชมแต่ปรากฏว่าเขาเอายืนได้อายุเฉลี่ยที่ยืนยาวของประชากรญี่ปุ่นคาดการว่ามาจากอาหารที่มีประโยชน์และระบบการดูแลสุขภาพที่เขาทันสมัยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะ
6: ค่ะ
5: ข้อที่หนึ่งคืออาหารที่มีประโยชน
6: ์และระบบดูแลสุขภาพที่ทันสมัยข้อที่สอง
5: ขนาดประชากรในเมืองใหญ่เขาเรารู้ใช่ไหม
6: โอ้เขาทำงานหนักกันมากนะคะ
5: นี่ถึงกระนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นคนอายุยืนก็ทำให้จำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นซึ่งสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะ ค่าใช้จ่าย
6: ในการดูแลผู้สูงอายุอะค่ะมันสูงขึ้นในขณะที่จำนวนแรงงานเนี่ยลดลงค่ะ
5: แม้ว่ารุ่นปัจจุบันจะมียืนยาวขึ้น
6: แต่ประชากรของญี่ปุ่นที่มีอยู่123ล้านคนเนี่ยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก
5: เกิดไม่ทัน
6: อัตราการเกิดต่ำที่สุดเป็นประวัติการ
5: อัตราการเกิดต่ำสุดเป็นประวัติการนี่ฮะท่านผู้ชมคือน่าทึ่งนะ
6: ค่ะ
5: 100ปีขึ้นไปเนี่ย
6: เกินแสนคน
5: 7,067 คน
6: ค่ะ
5: เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 8,000 คนนะนึกดูแล้วก็ต่อเนื่องไปประเด็นเกี่ยวกับประชากรเกิดน้อยฮ่องกงได้ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเพื่อกระตุ้นคนมีลูกเพิ่มน้องไบรท
6: ์ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจอห์นลีคาชิวค่ะบอกฮ่องกงจะปรับเพิ่มเงินรางวัลสำหรับลูกคนที่2หรือลูกลำดับถัดไปที่เกิดใหม
5: ่เป็นจำนวนเงิน
6: 30,000 ดอลลาร์ฮ่องกงถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 127,600 บาท
5: นั่นก็แปลว่าตั้งแต่คนที่2เป็นต้นไปเกิดปุ๊บรับไปเลย 127,600 บาทเป็นความพยายามครั้งใหม่ในการกระตุ้นอัตราการทำและก็การเกิด
6: ค่ะ
5: ในลี
6: บอกว่าเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะสำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่16กันยายนเป็นต้นไปโครงการนี้จะดำเนินเป็นระยะเวลา3ปีคือวัตถุประสงค์ต้องการจะจูงใจให้ครอบครัวมีลูกมากกว่า1คน
5: นอกจากให้เงินแล้วภาษี
6: สำหรับผู้เสียภาษีวงเงินลดหย่อนภาษีสำหรับบุตรคนที่2หรือว่าบุตรลำดับถัดไปเนี่ยจะปรับเพิ่มจากเดิม 140,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
5: หรือประมาณเกือบ 600,000
6: อ่ะปรับ
5: 595,000 กว่าบาท
6: ปรับมาเป็น 160,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ 680,000 บาทไทยค่ะ
5: หมายถึงบุตรคนที่2ลำดับถัดไปลดหย่อนกันเท่าไหร่นะ 680,000
6: ใช่ถ้าเป็นบาทไทย
5: บ้านเราเท่าไหร่นะ30,000 หรือ 60,000
6: เออใช่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี
5: ้
6: ของเขานี่680,000เอาไปลดหย่อนภาษี
5: มีผลตั้งแต่ปีภาษี2026-2027เป็นต้นไปมาตรการนี้คือมาตรการเชิงรุกของฮ่องกง
6: ที่ระบุไว้ในการแถลงนโยบายคือต้องการจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีบุตร
5: เนี่ยโลกเขากำลังพูดกันเรื่องนี้เราก็มีปัญหาพูดกันเช่นเดียวกันคือเราก็มันเป็นปัญหาวิกฤตแรงงานแล้ว
6: อัตราการเกิดเราก็ต่ำ
5: อัตราการเกิดต่ำอัตราการเสียชีวิตน้อยหรือช้าลงทำให้ผู้ที่วัยแรงงานเนี่ยลดลงต่อเนื่องภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นปัญหาเดียวกันแต่โลกเขาคุยกันเรื่องนี้บ้านเรายังคุยกันเรื่องอะไรอยู่เลยเนี่ยท่านผู้ชมอาเกี่ยวกับการที่จะต้องเพิ่มอัตราการเกิดอย่างเป็นรูปธรรมขนาดเดียวกันนั่นแหละดูมาตรการเขานะใ
6: ช่ไหมเราใจอยู่ค่ะ
5: มีลูกคนที่2คนเป็นต้นไปเอาไปเลย 680,000
6: ลดหย่อนภาษีเลย
5: รับเงินสดๆไป 106,000
6: ค่ะ
5: ท่านผู้ชมยิ้มอะไรน้อง
6: ค่ะค่ะ
5: จะลองไปเกิดอะไรที่ฮ่องกงไหม
6: ค่ะ
5: ฮะ
6: จะได้ตังค
5: ์กลับมาว่ากันต่อเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครตามคาดเป็นวันที่2แล้วนะครับที่กรุงเทพมหานครโดนฝนถล่มถูกไหมน้องไบรท์
6: ใช่ค่ะช่วงเย็นถึงช่วงค่ำช่วงเวลาเลิกงานเหมือนเดิมเลยค่ะน้ำท่วมรถติดหลายจุดเลยนะคะ
5: นี่โซนเหนือเนี่ยหนักมากเท่าที่มีรายงานผมก็ได้จอสอร้อยเรดิโอกับ FM 91นี่แหละที่รายงานภาพให้เห็นไม่กล้าออกจากบ้านเหมือนกัน
6: นี่แถวแยกเกษตรอะค่ะประมาณทุ่ม22นาทีมอเตอร์ไซค์หลายคันที่ขี่ฝ่าน้ำท่วมนี่คือเครื่องดับเพียบเลยนะคะ
5: ดูภาพไป
6: เนี่ยค่ะ
5: อันนี้ตรงไหน
6: ตรงแถวแยกเกษตร
5: ประมาณก่อนทุ่มนึงบน BTS สถานีเสนานิคมปรากฏว่าคนลงไม่ได
6: ้ผู้โดยสารอยู่กันบนสถานีรถไฟฟ้านั่นแหละค่ะเพราะว่าข้างล่างน้ำท่วมฟุตบาทจนเดินไม่ได
5: ้อยู่บนสถานีแบบนี้นี่เห็นข้างล่างรถติดไหม
6: ค่ะ
5: ข้างบนก็ลงไม่ได้ส่วน FM 91ทัฟฟิกโปรเนี่ยบอกว่า 6:20 ติดมาก
6: ถนนพหลโยธินค่ะเนี่ยฝนตกแล้วน้ำท่วมแบบนี้นะคะ
5: เสนานิคม พหลโยธินต่อเนื่องมาเนี่ยท่านผู้ชม
6: แยกเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรท้ายแถวไปนู่นนะคะหน้าสวนจตุจักร
5: นี่โอ้โหอ่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วยังไงต่อ
6: ส่วนขาเข้ามุ่งหน้าแยกรัชโยธิน5แยกลาดพร้าวก็นู่นนะคะยาวถึงโรงแรมมารวยการ์เด้นเลยค่ะ
5: นอกจากนี
6: ้มีถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้ามุ่งหน้าเกษตรนะคะอันนั้นก็รถติดหนักมากท้ายสะสมสะพานข้ามคลองบางบัวค่ะตรงใต้ทางด่วนงามวงวานน้ำท่วม2เลนซ้ายอะค่ะแจ้งวัฒนะปากเกร็ดก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะ
5: 6นาฬิกา40นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
2: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายฉลาดก่อนใช้ยา
13: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
14: รุ่นใหม่ล่าสุด Mew X The Next P ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ช็อคอัพแบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next P สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
15: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
5: การคว่ำบาตรหรือไม่ประธานคณะกรรมการของสภา2คณะในสารที่ว่านี้ระบุว่าคนอเมริกัน
6: กำลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงทางออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติการขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรม
5: เพื่อหลอกลวงออนไลน์ที่มีความซับซ้อนหลายรูปแบบรวมถึงการหลอกให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
6: ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง
5: นอกจากนี้ ยังมีการกักขังผู้คนจำนวนมากที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการถูกบังคับให้หลอกลวงคนอเมริกันผ่านระบบออนไลน์ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบบการปกครองที่ทุจริตในเมียนมากัมพูชาลาวต่างเพิกเฉยต่ออาชญากรรมเหล่านี้ระดับที่น่าตกใจผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าผลกำไรจากการหลอกลวงทางไซเบอร์สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์คิดเป็นเกือบ 4% 40%
6: ของ GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมกันในปี2024
5: จดหมายของสัตว์ประธานกรรมการสหรัฐ2คณะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมา
6: ที่แม้ว่าจะมีการทำลายศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่บางแห่งไปแล้วแต่กลับปล่อยให้ศูนย์หลอกลวงใหม่ๆขยายตัวอย่างรวดเร็วตามแนวชายแดนเมียนมาไทยในอัตราที่น่าตกใจ
5: มีการอ้างถึงสำนักข่าว AP เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อน
6: มีศูนย์หลอกลวงแห่งใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อย25แห่งค่ะ
5: คือเมียนมาเนี่ยเราทราบเพราะว่าถูกทลายไปก่อนหน้าจำได้ไหม
6: ค่ะ
5: ขนาดเดียวกันจดหมายยังพูดถึงเขมรหรือกัมพูชาว่าผลกำไรจากศูนย์หลอกลวงเนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงถึง 60% ของ GDP ประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชา
6: ได้รับผลประโยชน์จากปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์อย่างชัดเจน
5: โดยการทุจริตที่แพร่หลายการได้รับการคุ้มครองของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
6: แล้วก็การมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมของชนชั้นนำในพรรครัฐบาล
5: อันนี้ฟาดไปที่เขมรเลย
6: ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่เอื้อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในกัมพูชาค่ะ
5: จดหมายระบุว่าแม้รัฐบาลบางประเทศในภูมิภาคจะเพิ่มแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมหลอกลวงเหล่านี้แต่เครือข่ายการเงินผู้จัดตั้งและโครงสร้างการคุ้มครองทางการเมืองในประเทศเหล่านี้ที่ไปเอื้อให้อุตสาหกรรมนี้ดำเนินต่อไปส่วนใหญ่ยังคงอยู่การลอยนวลพ้นผิดของผู้กระทำผิดยังเป็นเรื่องปกติศูนย์หลอกลวงบางแห่งยังสามารถย้ายสถานที่ขณะที่ศูนย์แห่งใหม่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเหยื่อค้ามนุษย์ที่หลบหนีออกจากศูนย์หลอกลวงกับถูกจำคุกหรือในประเทศ
6: ในฐานะผู้อพยพผิดกฎหมาย
5: แทนที่
6: จะได้รับการปฏิบัติในฐานะเหยื่อการค้ามนุษย
5: ์ซึ่ง
6: จะสามารถ
5: ถ้าปฏิบัติแบบเหยื่อการค้ามนุษย์เนี่ยจะสามารถให้การที่จะเป็นพยานหลักฐาน
6: ที่สำคัญต่อการดำเนินคดีกับหัวหน้าแก๊งหรือเครือข่ายต่างๆได้
5: อ้างอิงบุคคลต่างชาติและองค์กร28รายชื่ออ
6: าจจะมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ของอุตสาหกรรมหลอกลวงที่กำลังขยายตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
5: ้รวมถึง
6: การค้ามนุษย์การทรมานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงในรูปแบบอื่นๆหรืออาชญากรรมทางไซเบอร์
5: จึงขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคลังสหรัฐทั้งสองรัฐมนตรี
6: ดำเนินการสอบสวนตามรายชื่อเหล่านี้ค่ะ
5: และให้พิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลเหล่านี้
6: เข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจทางกฎหมายของสหรัฐหรือไม
5: ่นี่แล้วก็ปรากฏว่ามีชื่อที่เราคุ้นเคยเนี่ยเบนจามินมาวเบอร์เกอร์หรือเบนสมิธนักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้สัญชาติกัมพูชาในฮุนโต
6: นักธุรกิจกัมพูชา
5: หลานชายคนโตขอหลานชายของสมเด็จฮุนเซน
6: ค่ะ
5: นายยิมเลียก
6: นักธุรกิจชาวกัมพูชาและเขาก็เป็นประธาน
5: ธนาคาร BIC Group
6: ซึ่งมีชื่อว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงิน
5: นอกจากนี้ยังมีนายจงเป่าเจีย
6: หรือที่รู้จักกันในชื่อนายหวังเฉียงซึ่งอยู่เบื้องหลังเครือข่ายทุนจีนสีเทา
5: และก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ข้ามชาติในอาเซียนข้อมูลเชิงลึกระบุถึงความเชื่อมโยงของเขาและกลุ่มพยากรเทคโนโลยีและพันธมิตรคนสำคัญของเจ้าพ่อเคเคพักและในรายชื่อ28รายชื่อ
6: มี
5: ปรากฏชื่อ
6: คุณวรพักธัญญาวงศ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลอนุทิน1
5: ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง
6: หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่นานนะคะ
5: เนื่องจากพบข้อกล่าวหา
6: ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ BIC Group ของนายยิมเลียกแล้วก็รู้จักกับนายเบนสมิธ
5: นี่เรื่องนี้ใหญ่ขึ้นมาทันทีหมายถึงสสที่เป็นประธานวิการสองคณะของสหรัฐได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีคลังสกอตเบนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกโรบิโอเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกรจาติกวณิชรองหัวหน้าประชาธิปัตย์โพสต์ตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศแล้วว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงรอการเปิดเผยรายละเอียด โดยในนั้นมีชื่ออดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทินปรากฏอยู่ด้วยและต่อมาเมื่อประกาศออกมาคุณกรณ์ก็เอามาโพสต์ระบุเลยว่าจดหมายลงวันที่15กันยายนที่ว่านี้โดยประธาน2กรรมาธิการส่งถึง2รัฐมนตรีข้อความซึ่งคุณกรณ์ย้ำว่าในรายชื่อที่ตรวจสอบขอให้ตรวจสอบปรากฏชื่อนายวรพักธัญวงศ
6: ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
5: ซึ่งคุณวรพักได้ปฏิเสธมาโดยตลอด
6: ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ค่ะ
5: คุณกรณ์ระบุการถูกระบุชื่อในกฎหมายยังไม่ใช่คำตัดสิน
6: แล้วก็ยังไม่ใช่การคว่ำบาตร
5: แต
6: ่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะทำเป็นไม่เห็นเนี่ยไม่ได้
5: เพราะประธานกรรมการทั้งสองชุดของสภาผู้แทนสหรัฐกำลังขอให้เปิดกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการกับชื่อที่มีคนไทยอยู่ด้วยก่อนจะวกกลับมาบอกทำไมต้องรอให้ต่างประเทศเริ่มก่อน
6: ทั้งที่ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจเส้นทางการเงินผู้ถือหุ้นและผู้รับประโยชน์จำนวนมากเนี่ยอยู่ในมือหน่วยงานของไทยอยู่แล้วและมันก็เพียงพอที่จะเริ่มดำเนินการได
5: ้13สิงหาคมยังได้เคยส่งหนังสือให้กรรมการหลักกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกรรมกลต.
6: ค่ะ
5: คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6: เพื่อขอให้เร่งตรวจสอบแล้วก็นำส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วว
5: ันนี้
6: ประชาชนยังไม่เห็นคำชี้แจงหรือความคืบหน้าที่ชัดเจน
5: รวมถึงได้เคยอภิปรายหลายครั้งต่อหน้าคุณเองนิติธรรมภาส
6: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลก.ล.ต.ค่ะ
5: การตรวจสอบที่ล่าช้า
6: ไม่ได้ทำให้ปัญหามันหายไป
5: ม
6: ีแต่จะเปิดทางให้ต่างชาติเป็นฝ่ายไล่เส้นทางการเงินและกำหนดมาตรการแทนเราซึ่งไม่ใช่แค่ความเสียหายต่อชื่อเสียงแต่มันคือความเสี่ยงต่ออธิปไตยทางกฎหมายของประเทศที่มีระบบกฎหมายเข้มแข็งต้องตรวจสอบผู้มีอำนาจได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเปิดโปงก่อนครับ
5: คืออีกมุมนึงเท่าที่ผมจำได้ผู้รับพักเดียยังแต่กรณียึดอายัดทรัพย์เนี่ยมีแล้วประเด็นเบนสมิธ
6: ค่ะ
5: ประเด็นของยิมเล็ก
6: ค่ะ
5: นึกออกไห
6: ม
5: เกือบหมื่นล้านอ่ะ
6: ค่ะ
5: ไอ้ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับจับ call center แล้วก็มีการไล่เส้นเงินไปที่เบนสมิธกับยิมเล็กแต่กรณีคุณวรพักเนี่ยยัง
6: ค่ะ
5: อันนี้ข้อมูลที่จำได้ก่อนหน้าที่ปปง.เคยดำเนินการยึดอายัดทรัพย์แต่มันก็เงียบหายไปใช่ไหมขณะที่รังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับตัวชมกับกรณีที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ว่าเนี่ย26บุคคล2บริษัทที่สหรัฐเขาทำหนังสือโดยประธานคณะกรรมการ2คณะเกี่ยวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณลมระบุว่ามีชื่อคุ้นๆอย่างเบนสมิธยิมเล็ก
6: รวมไปถึงคุณวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลอนุทิน
5: เจ้าตัวบอกได้เคยอภิปรายเมื่อปีที่แล้ว
6: ถึงเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาซึ่งโยงไปถึงเบนสมิธยิมเล็กรวมถึงพยายามจะเชิญคุณวรพักซึ่งถูกเปิดเผยความเชื่อมโยงในเวลาต่อมาเนี่ยให้มาให้ข้อมูลในคณะกรรมการความมั่นคงซึ่งตอนนั้นผมมาเป็นประธานกรรมการชุดนี
5: ้
6: ไม่ได้รับความร่วมมือแต่อย่างใด
5: แล้วก็ระบุว่าข่าวการเสนอเพื่อจะไปสู่มาตรการที่เรียกว่าการคว่ำบาตรนะครับตัวชม
6: ค่ะ
5: มันจะเป็นมาตรการที่เขาใช้คำว่ามันเป็นกฎหมายตัวหนึ่งเนี่ยคุณลมระบุว่านี่เป็นหนึ่งเครื่องยืนยันการมีอยู่ของเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมคุณลมใช้คำว่าสีน้ำเงิน
6: ที่แทรกซึมเข้ามาในกลไกของรัฐไทยค่ะซึ่งเราจะต้องพยายามถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไป
5: ทั้งนี้คุณลมยังบอกต่อไปว่าน
6: ี่คือบทสะท้อนว่าเครือข่ายสแกมเมอร์สามารถเข้าถึงอำนาจรัฐและมีตำแหน่งแห่งที่ในระดับที่สูงในรัฐบาลไทยได้อย่างไรน่าคิดว่าแม้คนอย่างคุณวรพักจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่รัฐบาลอเมริกันเขายังติดตามและเขาขอให้มีการลงโทษเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแท้ๆแต่รัฐบาลอนุทินกลับไม่ทำอะไรต่อ
5: ถ้ามองแบบรัฐบาลอนุทินนี่รัฐบาลอนุทินหนึ่งคุณวรพักเป็นรัฐมนตรีช่วยครั้งประมาณสักเดือนนึงได
6: ้อ่
5: ะ
6: ใช่ค่ะ
5: หลังจากมีการอภิปรายกันต่อมาเจ้าตัวยื่นใบลาออกและคุณรุทินเป็นคนเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าผมนี่แหละเป็นคนขอให้เขาลาออกถ้าจำได้นะท่านผู้ชม
6: ค่ะ
5: แต่ในแง่ของความคืบหน้าเรื่องคดียังไม่มีอย่างที่บอกเนี่ยสองประธานกรรมการของสหรัฐที่ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีครั้งกับรัฐมนตรีต่างประเทศเขาขอรัฐบาลสหรัฐแช่อำนาจตามกฎหมายที่เรียกว่า Magnitsky Act ในการดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการคว่ำบาตรเครือข่ายของบุคคลเหล่านี้อ้าวเรื่องนี้ร้อนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงประเด็นนี้โดยระบุว่าการที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าชื่อของผมปรากฏอยู่ในหนังสือของประธานาธิการบางคณะของสภาผู้แทนสหรัฐซึ่งส่งถึง2กระทรวงสหรัฐนั้นผมขอชี้แจงว่า
6: หนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการจะใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าผมได้กระทำความผิดและมิได้หมายความว่าผมถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร
5: ์
6: การฟอกเงินการค้ามนุษย์ไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงแล้วคุณวรพักบอกว่าได้ติดต่อ
5: วันนี้ก็หมายถึงว่าวานเนี่ย
6: ค่ะได้ติดต่อทาง Office of Foreign Assets Control ของสหรัฐเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการ
5: เพื่อ
6: ขอช่องทางในการจะนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณา
5: และ
6: กำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้ง2คณะของสหรัฐเพื่อจะขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผมเพื่อจะได้สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้อย่างตรงประเด็น
5: พร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเต็มที่และเชื่อวิธีที่ดีสุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้คือ
6: ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได
5: ้ข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่กับตนเองก่อนหน้านี้อาคงจะช่วงอภิปรายอ่ะ
6: ผมได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
5: โดย
6: ได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาดังกล่าว
5: ปัจจุบันมีคดีหนึ่งซึ่งศาลรับไว้พิจารณาแล้ว
6: อีกคดีหนึ่งเสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาล
5: ว่ามีมูลไหมไม่ขอคาดเดาการที่มีชื่อของผมไปปรากฏในหนังสือของกรรมการสหรัฐสองคณะมีที่มาหรือเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่ย้ำว่า
6: สิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได
5: ้
6: เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐ
5: ส่วนรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการของศาลไทย
6: ขอไม่เปิดเผยหรือโต้แย้งผ่านสื่อในขณะนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรม
5: อ่ะนี่ก็จู่ๆกลับมาร้อนขึ้นมาท่านผู้ชมร้อนจริงๆ 6:57 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อทุกเดียวครับ
16: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
17: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
18: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
19: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
20: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
21: คิดถึงนะคะ
19: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
20: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
19: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาคร
22: อุ้ย
1: จากสสส
23: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่
0: แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
21: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
23: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
24: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Off Coffee Metropolis มหานครแห่งกาแฟจัดสุดยิ่งใหญ่ค่ะรวมที่สุดของกาแฟจากทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะ
5: พร้อมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยให้ก้าวไกลสู่สากล Iconic Craft Coffee Expo 2026ปีนี้
6: เนรมิตพื้นที่ชั้น7 Icon สยามค่ะให้เป็น Coffee District นะคะพร้อมเสิร์ฟกาแฟกว่า 1,000 เมนูจากทั่วโลกพบกับไฮไลท์อาทิรวมสุดยอดร้านกาแฟร้านแชมป์บาริสต้าชื่อดังแล้วก็เมล็ดกาแฟคุณภาพจากทั่วไทยที่โซน Icon Craft ยกร้านเทรนดี้ของดีฝั่งทนมาให้ชิมมากกว่า30ร้านในโซนทนบูเรียนไว
5: ท์อันนี้น่าไปนะ
6: ส่งตรงกาแฟจากทั่วโลกมาให้สัมผัสรสชาติผ่านเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกคุณภาพแล้วก็ร้านชื่อดังกว่า12ประเทศชิมไอคอนิกเมนูที่รังสรรค์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็มีเสวนาให้ได้ฟังกันด้วยนะคะไอคอนิกเพอร์ชันทอล์กโดยบาริสต้าแชมป์โลกและตัวจริงจากแวดวงกาแฟ
5: พี่ใจอยากจะไปดูนะพี่ชอบมากอยากจะเป็นบาริสต้า
6: ค่ะ
5: ยังไงต่อ
6: นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน Thailand Iconic Coffee and Creativity Championship 2026 ค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทแล้วก็ยังมีกิจกรรม Exclusive Coffee Lover Guest ให้แฟนๆร่วมทำกิจกรรมกับศิลปินคนโปรดอย่างใกล้ชิดด้วยพร้อมกับพบร้าน In Trend ของศิลปินดาราชื่อดังค่ะในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปอีกมากมายนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษอีกเพียบเลยค่ะอาทิแจกกาแฟฟรี 1,000 แก้วแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่คอกาแฟห้ามพลาดนะคะร่วมท่องไปในมหานครแห่งกาแฟได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามค่ะ
5: อ้าวท่านผู้ชมเชิญชวนเลย งานสำคัญนี่เป็นงานใหญ่มากนะ
6: ใช่
5: ไปดีกว่า
6: ค่ะเป็นบาริสต้าใช่ไหมคะ
5: จริงนะ
6: โอ้ยเดี๋ยวหนูลองชิมค่ะ
5: ท่านผู้ชมคอกาแฟหรือจะไม่คอกาแฟก็เชิญได
6: ้ค่ะ
5: เรากลับมาว่ากันต่อพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่บรรยากาศของจักรวาลข่าวหัวสวหลังจากต่อเนื่องมาหลายวันเมื่อวานเริ่มต้นเข้าสภา ก็เป็นระเบียบวาระรายงานกกต.เข้าชะทีหลังจากสัปดาห์ก่อนจะเรียกยื้อหรือเป็นเหตุบังเอิญที่ยื้อกันระหว่างฝ่ายค้านรัฐบาลน่ะเมื่อวานนี้ที่สุดเข้าช
6: ะ
5: ทีวาระแรกเลยแต่เช้าพอเอายติไฟใต้เนี่ยไปทีหลังไอ้ที่ค้างอยู่อ่ะคุณแสวงบุญมีนำคณะเข้าชี้แจง